เรื่องต้นๆนะครับนะซึ่งในเรื่องที่5นี้นะครับก็จะมีภาษากฎหมายนะขึ้นมา3คำนะครับก็คือตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับ3ส่วนเนี้ยนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะก็จะเป็นเนื้อหาหลักของเรื่องที่5นี้นะครับนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าตัวการคืออะไรผู้ใช้คือใครและผู้สนับสนุนคือใครมีหลักการอย่างไรนะครับนักศึกษาก็ต้องสามารถวินิจฉัยให้ได้ว่าตัวละครก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นในคำถามไม่ว่าจะเป็นในข่าวในข้อได้จริงเนี่ยนะในการวินิจฉัยความผิดเนี่ยนะเขามีลักษณะเป็นตัวการหรือเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนนะครับนะนี่ก็จะเป็นเนื้อหาหลัก3ส่วนนะของเรื่องที่5นี้นะเบื้องต้นมาดูก่อนหลักการนะตัวการคือใครล่ะนะก็คือบุคคลที่มีการกระทำร่วมกันและเจตนาร่วมกันกับผู้อื่นนะในการกระทำความผิดอาญานะครับมีทั้งกระทำร่วมกันและมีเจตนาร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการนะครับผู้ใช้นะครับคือใครล่ะนะคือบุคคลที่ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะโดยที่ตนเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับกระทำความผิดนั้นด้วยนะคือแค่ใช้ไปนะใช้จ้างวานต่างๆนะครับเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นเนี่ยมีเจตนากระทำความผิดนะแล้วก็3นะผู้สนับสนุนคือใครล่ะนะคือผู้ที่ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนะแก่ผู้กระทำความผิดก่อนหรือในขณะกระทำความผิดนะนี่ก็สำคัญนะว่าต้องเป็นลักษณะของการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะกระทำความผิดถ้าหลังทำความผิดสำเร็จไปแล้วนะไปช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยจะไม่ใช่ผู้สนับสนุนแล้วนะครับนะนี่คือเนื้อหาหลักสำคัญนะของเรื่องที่5นี้นะครับนะตรงนี้ขอย้อนนิดนึงนะว่านักศึกษาอาจจะได้เรียนไปแล้วในเรื่องก่อนหน้านี้นะครับหลักความรับผิดทางอาญานะคือต้องมีการกระทำการกระทำครบองค์ประกอบภายนอกการกระทำครบองค์ประกอบภายในผลสัมพันธ์กับการกระทำนะครับนะเรื่องตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนเนี่ยนะจะเข้ามามีส่วนนะครับที่ต้องพิจารณาในเรื่องที่2เนี่ยการกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายนอกไหมนะซึ่งองค์ประกอบภายนอกของความผิดเนี่ยนะมันก็จะแบ่งเป็นผู้กระทำการกระทำแล้วก็วัตถุแห่งการกระทำนะในส่วนผู้กระทำตรงเนี้ยนะที่เป็นองค์ประกอบภายนอกเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งได้ใน3ลักษณะนะครับคือเป็นการกระทำความผิดเองทำคนเดียวโซโล่คนเดียวเลยนะครับหรือการใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดนะครับหรือนะมีการกระทำความผิดร่วมกันนะก็คือเรื่องที่เราจะว่ากันนี่แหละนะเป็นเรื่องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะคือไม่ได้ทำคนเดียวละมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นตัวการเป็นผู้ใช้เป็นผู้สนับสนุนนะครับก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะครับนะความผิดฐานฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยสมมตินะฮะนะทำคนเดียวก็มีความผิดนะผู้กระทำคนนั้นก็มีความผิดนะหรือใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือนะครับหลอกพยาบาลว่าอันนี้เป็นยาบำรุงแต่ความจริงเป็นยาพิษเนี้ยก็เป็นเรื่องที่นะครับคนที่หลอกพยาบาลเป็นผู้กระทำความผิดเองนะเป็นการใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือนะแต่ถ้าร่วมกันหลายคนนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เราจะว่ากันนี่แหละนะเป็นตัวการเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับตัวการนะตัวการเนี่ยนะจะบัญญัติอยู่ในมาตรา83นะบัญญัติว่านะครับในกรณีความผิดใดนะครับเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรา83นะครับแล้วเรื่องตัวการนะครับมีรายละเอียดเงื่อนไขอย่างไรล่ะนะครับเบื้องต้นนะฮะจะถือว่าเป็นตัวการร่วมกันได้นะครับจะต้องมี2มีองค์ประกอบนะครับ2ประการนะ1นะคือมีการกระทำความผิดร่วมกัน2นะมีเจตนาร่วมกันในการกระทำความผิดนะหรือที่เราเรียกกันว่านะมีการร่วมแรงร่วมใจกันกระทำความผิดนั่นเองนะครับคือมีทั้งร่วมกันนะร่วมแรงนะแล้วก็มีเจตนาร่วมกันด้วยนะเป็นทั้งร่วมแรงร่วมใจกันกระทำความผิดนะครับถ้าแค่ร่วมแรงแต่ไม่ได้ร่วมใจก็ไม่เป็นตัวการนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องมีเงื่อนไข2ประการนะครับทีนี้มาดูในแต่ละข้อนะครับองค์ประกอบของการเป็นตัวการประการที่1นะมีการกระทำความผิดร่วมกันนะครับนะก็คือการได้กระทำการที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบความผิดนะฮะตรงนี้นักศึกษาก็ต้องไปดูนะไปศึกษาว่า
การกระทำในลักษณะใดนะฮะที่ถือว่านะบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนั้นเนี่ยมีการกระทำความผิดร่วมกันนะฮะกรณีแรกก็อาจจะเป็นการกระทำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำความผิดทั้งหมดที่รวมกันเป็นความผิดนี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะของตัวการนะหรือการแบ่งหน้าที่กันทำกับผู้ร่วมกันกระทำความผิดนะครับคนหนึ่งดูต้นทางอยู่หน้าร้านทองนะอีกคนหนึ่งเข้าไปจี้ชิงทองอย่างเงี้ยถือว่าทั้งสองคนเนี่ยมีการร่วมแรงกันในการชิงทองนะครับนะคนหนึ่งเข้าไปปล้นคนหนึ่งดูต้นทางอีกคนหนึ่งล็อกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลร้านทองไว้อย่างเงี้ยนะก็ถือเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำก็เข้าข่ายเป็นลักษณะของตัวการนะครับหรือนะการอยู่ร่วมในที่เกิดเหตุในลักษณะพร้อมจะช่วยเหลือผู้กระทำความผิดอื่นได้ทันทีนะอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ใช่นะครับคนนะสองคนเข้าไปชิงทองนะอีกคนนึงอยู่หน้าร้านใกล้ๆพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือทันทีอันนี้เข้าข่ายเป็นตัวการนะแต่ถ้าอยู่ห่างไป100เมตรอย่างเงี้ยนะไปสตาร์ทรถรอ100เมตรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ถือว่าเป็นตัวการก็ได้อาจจะเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้อยู่ร่วมในที่เกิดเหตุในลักษณะที่พร้อมจะช่วยเหลือทันทีอยู่ห่างไปตั้ง100เมตรอย่างเงี้ยนะก็เป็นข้อได้จริงที่นะอาจจะเป็นข้อต่อสู้ได้ว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่ตัวการฉันเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นตัวการนะลักษณะก็คือต้องมีการร่วมกันกระทำความผิดนะลักษณะตัวอย่างประการที่3อย่างที่บอกเนี่ยต้องอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีอยู่ใกล้ๆนะไม่ห่างไกลจากที่เกิดเหตุมากนักนะครับนะหรือนะการที่ถือว่าเป็นการร่วมกันอีกประการนึงก็อย่างเช่นการอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับและได้ใช้หรือก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยนะครับนะนี่ก็เป็นรายละเอียดซึ่งนักศึกษาต้องไปศึกษาทำความเข้าใจนะว่าอย่างไรล่ะข้อจริงแบบไหนนะที่จะถือว่าบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับนะมีการกระทำความผิดร่วมกันนะอันนี้คือเรื่องร่วมแรงแล้วนะต่อมาร่วมใจนะมีเจตนาร่วมกันในการกระทำความผิดนะครับตรงนี้ก็ต้องดูพฤติการนะแต่ละพฤติการว่าอย่างไรเนี่ยถือว่าบุคคล2คนขึ้นไปเนี่ยนะมีเจตนาร่วมกันนะครับนะฮะต้องมีเจตนาร่วมกันนะครับในการกระทำความผิดทั้งหมดนะครับนะไม่ใช่ไปสมมตินะฮะไปจะไปชิงทรัพย์ที่บ้านของผู้เสียหายไปกัน2คนนะครับคนนึงปีนเข้าบ้านอีกคนนึงดูต้นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับอีกคนนึงดูต้นทางอยู่ใกล้ๆนะคนนึงปีนเข้าไปเตรียมจะขนของอีกคนนึงยืนอยู่นอกบ้านเนี่ยถ้าข้อที่จริงฟังแค่นี้ก็ถือว่ามีทั้งมีการกระทำร่วมกันนะอยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหมแล้วก็มีเจตนาร่วมกันในการกระทำทั้งหมดนะฮะแต่ข้อที่จริงถ้าข้อที่จริงมันเปลี่ยนไปนะเกิดเจ้าทรัพย์ตื่นขึ้นมาแล้วไอ้คนที่ปีนเข้าไปในบ้านเนี่ยไปฆ่าเจ้าทรัพย์ตายอย่างเงี้ยไอ้คนที่อยู่ข้างนอกเขาไม่ได้มีเจตนาร่วมด้วยนะในการที่จะฆ่าเจ้าทรัพย์อย่างเนี้ยก็เป็นข้อต่อสู้ได้นะของจำเลยเลยฮะที่อยู่นอกบ้านนะพูดง่ายๆนะว่าเขาไม่ได้เป็นตัวการร่วมในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะครับเขามีเจตนาร่วมแค่ไปชิงทรัพย์เท่านั้นนะครับนะอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างนะว่าจะต้องมีเจตนาร่วมกันในการกระทำความผิดทั้งหมดนะครับถ้าผู้กระทำความผิดคนหนึ่งคนใดไปเกิดเจตนากระทำความผิดขึ้นส่วนตัวอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นตัวการไม่ได้นะครับหรืออย่างเช่นนักเรียนนักเลงยกพวกไปตีกันไปกัน5คนนะไปรุมกระทืบไปรุมทำร้ายนักเรียนต่างโรงเรียนอย่างเงี้ยไอการไปรุมทำร้ายเนี่ยมีเจตนาร่วมกันมีการกระทำร่วมกันมีเจตนาร่วมกันเป็นตัวการในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นแต่ถ้าเกิดปรากฏว่ามีผู้กระทำความผิดคนใดคนหนึ่งไปเห็นสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายแล้วไปเอาสร้อยคอทองคำนั้นไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเจตนาของผู้นั้นผู้เดียวคนอื่นไม่มีเจตนาร่วมด้วยก็ไม่ถือว่ามีลักษณะเป็นตัวการในความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็ผิดแค่ร่วมกันทำร้ายร่างกายไม่ผิดร่วมกันชิงทรัพย์ไม่ผิดร่วมกันลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าจะเป็นตัวการได้1มีการร่วมแรง2มีการร่วมใจนะมีการกระทำร่วมกันมีเจตนาร่วมกันนะครับนะแล้วก็ประการที่3นะข้อสังเกตก็คือการเป็นตัวการเนี่ยมีได้เฉพาะการกระทำโดยเจตนาเท่านั้นนะครับการกระทำโดยประมาทไม่สามารถเป็นตัวการร่วมกันได้นะครับที่เห็นในข่าวนะประมาทร่วมนะครับรถ4แยกต่างไม่เบรกเลยเนี่ยนะแยกวัดใจนะครับต่างคนต่างเหยียบมาเต็มที่ไม่มีใครเบรกเลยนะและที่ได้ยินในข่าวนะตำรวจบอกประมาทร่วมไม่ใช่นะ
การทำโดยประมาทไม่สามารถกระทำ

การร่วมกันได้นะการเป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิดเนี่ยมีได้เฉพาะการกระทำโดยเจตนาเท่านั้นถ้าเป็นการกระทำโดยประมาทไม่สามารถมีตัวการร่วมได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับต่อมาความรับผิดของตัวการนะครับตัวการก็ต้องระวังโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนะตัวการแต่ละคนมีโอกาสที่จะรับโทษเท่าเทียมกันไม่ว่าคนใดจะมีส่วนร่วมในการกระทำผิดมากน้อยเพียงใดก็ตามนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าโทษที่จะลงเนี่ยนะจะต้องได้รับโทษเท่าๆกันทุกคนนะไม่จำเป็นนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยมาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีนะถ้า3คนเนี่ยนะบนหน้าจอเนี่ยนะครับนะไม่รวมผมนะไปร่วมกันฆ่าผู้อื่นทั้ง3คนนะครับมีขายมีสิทธิ์นะที่จะได้รับโทษนะในความผิดตามมาตรา288จะมาบอกว่าฉันแค่ดูต้นทางฉันไม่ใช่คนเอามีดไปแทงผู้ตายเพราะฉะนั้นฉันไม่ผิด288อย่างเงี้ยฟังไม่ขึ้นนะถ้าคุณเป็นตัวการนะคุณมีโอกาสที่จะได้รับโทษนะในความผิดตามมาตรา288ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่นะฮะไม่ได้หมายความว่าศาลจะต้องลงโทษทั้ง3คนเนี้ยเท่าเทียมกันนะศาลก็อาจจะดูความหนักเบานะของการกระทำว่าเฮ้ยคนนี้ทำผิดเยอะทำผิดน้อยนะก็เป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดโทษตามความเหมาะสมได้นะโดยสรุปก็คือทุกคนนะฮะต้องรับผิดในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตาม288แต่โทษที่จะได้รับนะก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้พิพากษานะว่าจะลงโทษแต่ละคนนะตัวการแต่ละคนเนี่ยให้รับโทษมากน้อยเพียงใดนะครับต่อมานะครับเรื่องที่2ผู้ใช้นะครับก็จะอยู่ในมาตรา84นะครับนะเป็นลักษณะของการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะไม่ว่าจะด้วยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานยุยงส่งเสริมหรือโดยวิธีใดนะครับไม่ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดนะนี่คือหลักการโดยรวมของผู้ใช้ว่าคืออะไรนะส่วนวรรค2นะจะเป็นโทษนะของผู้ใช้นะว่าถ้าความผิดนั้นมิได้กระทำลงไม่ว่าเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำยังไม่ได้กระทำหรือเหตุอื่นใดเนี่ยผู้ใช้ต้องระวังโทษเพียง1ใน3ของโทษที่กำหนดไว้นะอันนี้ก็เป็นมาตราหลักของเรื่องผู้ใช้นะฮะมาตรา84มาดูกันนะรายละเอียดนะ1นะผู้ใช้ต้องมีการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะฮะนะเป็นลักษณะที่ผู้กระทำผิดเนี่ยหรือผู้ถูกใช้เนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนามาก่อนนะนายกใช้นายขอให้ไปฆ่านายคออย่างเงี้ยนะฮะนายขอเขาไม่ได้มีเจตนาอยากจะฆ่านายคอเลยแต่เจตนาที่ขอไข่ไปฆ่าคอควายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ถูกนายกไก่เนี่ยก่อให้เกิดขึ้นนะจะแตกต่างจากตัวการใช่ไหมถ้าเป็นลักษณะของตัวการเนี่ยเป็นเรื่องที่กไก่และขอไข่เขามีเจตนาร่วมกันที่จะไปฆ่าคอควายอันนั้นเป็นเรื่องตัวการแต่เรื่องผู้ใช้เนี่ยแปลเสียว่านายกผู้ใช้ไปก่อให้นายขอไข่ผู้ถูกใช้เนี่ยเกิดเจตนาในการกระทำความผิดนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ใช้กับผู้ถูกใช้นะคือต้องมีการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะคือเป็นเรื่องที่การกระทำให้บุคคลอื่นซึ่งยังไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดขอไข่ยังไม่อยากฆ่าคอควายหรอกแต่เนื่องจากมีกอไก่มาใช้นะขอไข่จึงตกลงใจที่จะกระทำความผิดนั้นนะซึ่งการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดเนี่ยอาจทำได้หลายวิธีนะที่มาตรา84กำหนดไว้นะอาจจะเป็นการใช้เป็นการบังคับขู่เข็นจ้างวานยุยงส่งเสริมหรือด้วยที่อื่นใดนะให้เงินให้ทองนะเราเห็นในข่าวจ้างมือปืนไปยิงนะต่างๆนานะครับก็เป็นวิธีในการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะทำได้หลายวิธีนะครับต่อมานะครับการกระทำของผู้ใช้เนี่ยจะสมบูรณ์เมื่อผู้ถูกใช้ได้ทราบถึงการใช้นั้นนะในกรณีที่มีการใช้ต่อกันหลายๆทอดนะครับสมมุติอย่างเงี้ยนะครับขอไข่เนี่ยเป็นมือปืนชื่อดังเลยนะกอไก่เนี่ยอยากจะจ้างขอไข่ให้ไปยิงคอควายนะแต่กอไก่ก็ไม่ได้รู้จักกับขอไข่เป็นการส่วนตัวนะกอไก่จึงต้องผ่านหลายทอดอ่ะผ่านใน1ผ่านใน2ผ่านใน3ผ่านใน4นะครับอย่างเนี้ยเห็นได้ว่าผู้ที่ไปกระทำความผิดคือนายขอไข่นะแต่กอไก่เนี่ยกว่าจะไปถึงขอไข่เนี่ยต้องผ่านใน1ใน2ใน3ใน4อย่างเนี้ยการกระทำความผิดของนายกอไก่ที่จะเรียกว่าเป็นผู้ใช้เนี่ยนะครับจะสมบูรณ์เมื่อผู้ถูกใช้ได้ทราบถึงการใช้นั้นนะครับอาจจะเป็นใน1มันเล่าให้ใน2ใน2ไปหาใน3ใน3ไปหาใน4และใน4ถึงมหานายขอไข่อย่างเนี้ยขอไข่ทราบแล้วว่ากอไก่เนี่ยจ้างวานให้ไปฆ่าคอควายอย่างเนี้ยนะครับนายกอไก่ถึงจะมีสถานะเป็นผู้ใช้นะคือต้องเป็นเรื่องที่เมื่อผู้ถูกใช้เนี่ยได้ทราบถึงการใช้นั้นก่อน

นะครับนะฮะนะครับต่อมานะครับนะผู้ใช้นอกต้องมีเจตนานะก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดจะประสงค์ต่อผลตั้งใจเลยก็ดีเอาเงินไป 20,000 เอาไปฆ่าในคอควายนะประสงค์ต่อผลเลยก็

ถ้ามีคนไปยิงมันได้ก็ดีนะอย่างเนี้ยถ้าลูกน้องได้ยินนะฮะลูกน้องก็ตามใจนายเลยนะครับไปยิงนายคอควายตายอย่างเงี้ยนายกอไก่ก็อาจจะเป็นผู้ใช้นะโดยถือว่ามีเจตนาเล็งเห็นผลว่านะครับลูกน้องเนี่ยนะครับจะไปฆ่าผู้อื่นนะครับอย่างเนี้ยนายกอไก่นะก็เป็นผู้ใช้ขอไข่ลูกน้องก็เป็นผู้ถูกใช้นะซึ่งกอไก่เนี่ยมีเจตนาเป็นผู้ใช้เนี่ยมีเจตนาก่อให้ผู้อื่นกระทำผิดโดยเล็งเห็นผลนะอันนี้ก็อยู่ที่ข้อได้จริงนะครับนะเป็นการอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายว่าเจตนาตรงนี้อาจจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลก็ได้นะหรือเล็งเห็นผลก็ได้นะครับต่อมานะครับนะผู้ใช้นะไม่จำเป็นต้องมีอยู่ตลอดเวลาของการกระทำความผิดนะเหมือนตัวการนะครับอันนี้ก็เป็นอีกความแตกต่างนึงนะระหว่างผู้ใช้กับตัวการนะครับนะแต่ว่าการจะเป็นผู้ใช้เนี่ยความรับผิดจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องดูกันต่อไปด้วยนะว่ากรณีที่ผู้ถูกใช้เนี่ยกระทำความผิดไปเกินขอบเขตนะที่ผู้ใช้ก่อขึ้นหรือไม่นะใช้ให้ไปทำร้ายแต่ผู้ถูกใช้ไปฆ่าอย่างเงี้ยนะผู้ใช้ต้องรับผิดเพียงแค่ทำร้ายหรือต้องรับผิดถึงขนาดฆ่าผู้อื่นนะอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องที่มันเกินขอบเขตของการใช้ไปหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนะฮะต่อมานะครับความรับผิดของผู้ใช้นะครับหลังจากผู้ถูกใช้ทราบแล้วใช่ไหมนะนายกอไก่จ้างวานให้ขอไข่ไปฆ่าคอควายขอไข่ทราบถึงการใช้แล้วทีนี้กอไก่จะต้องรับผิดอย่างไรล่ะนะครับกรณีที่หนึ่งนะถ้าผู้ถูกใช้ยังไม่ได้กระทำความผิดขอไข่ยังไม่ได้ไปฆ่าคอควายกอไก่เนี่ยต้องระวังโทษไปก่อนละ1/3ของความผิดที่ใช้ให้ไปฆ่าก็ระวังโทษ1/3ของความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะถึงแม้ขอไข่ยังไม่ได้ไปฆ่าก็ตามนะครับถ้าผู้ถูกใช้ลงมือแล้วนะครับขอไข่ไปยิงคอควายแล้วนะครับตรงเนี้ยกอไก่ก็จะต้องระวางโทษเสมือนเป็นตัวการนะครับจะแบ่งเป็น2กรณีนะฮะกรณีที่1คือนะครับผู้ถูกใช้ยังไม่ได้กระทความผิดแค่การใช้เนี่ยก็ต้องระวางโทษไปก่อนแล้ว1/3ของความผิดแต่ถ้าผู้ถูกใช้ลงมือแล้วนะผู้ใช้ต้องระวางโทษเสมือนตัวการนะเสมือนตัวการรับโทษยังไงล่ะก็ย้อนกลับไปดูว่าการลงโทษของตัวการนั้นเป็นยังไงนะครับนะครับหรือกรณีนะครับผู้ถูกใช้นะเป็นบุคคลที่มีลักษณะตามที่มาตรา84วรรค3กำหนดเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่นะครับนะก็อย่างเช่นผู้ถูกใช้อายุไม่เกิน18ปีนะครับผู้ถูกใช้เป็นผู้พิการผู้ทุคนลภาพเป็นลูกจ้างนะเป็นผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชานะหรือว่าเป็นผู้ยากจนนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้ใช้อย่างเงี้ยนะครับนะกฎหมายก็จะกำหนดให้ต้องเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความรับผิดของผู้ใช้นะครับนะระวางโทษ1/3ระวางโทษเสมือนตัวการนะต้องเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งนะก็จะมี3กรณีนะครับการใช้โดยวิธีโฆษณานะครับอันนี้ก็เป็นการใช้อีกรูปแบบนึงนะที่ไม่ใช่ใช้แก่บุคคลใดเฉพาะเจาะจงและเป็นการประกาศเลยนะครับให้บุคคลหลายๆคนทราบนะถึงการใช้นั้นนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา85นะครับโทษก็จะหนักขึ้นนะครับนะจากเดิมใช่ไหมกรณีใช้ทั่วไปเนี่ยแค่ใช้เนี่ยระวางโทษ1/3นะแต่ถ้าใช้โดยวิธีโฆษณาเนี่ยแค่ใช้นะต้องระวางโทษกึ่งนึงนะแต่ก็มีเงื่อนไขว่านะความผิดที่ใช้นั้นเนี่ยนะความผิดที่ใช้ด้วยการโฆษณานั้นเนี่ยต้องเป็นความผิดที่มีกำหนดโทษไม่ต่ำกว่า6เดือนก็คือใช้ให้กระทำผิดที่มันรุนแรงหน่อยนะและเป็นการใช้โดยวิธีโฆษณานะครับเมื่อใช้แล้วก็ต้องระวังโทษกึ่งหนึ่งนะครับนะถ้าได้ทำผิดตามที่ใช้นะผู้โฆษณาก็ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการใช้อีกวิธีนึงนะเป็นการใช้โดยวิธีโฆษณานะตามมาตรา85นะครับต่อมาเรื่องที่3ผู้สนับสนุนนะครับก็จะเป็นไปตามมาตรา86นะครับผู้ใดนะฮะกระทำด้วยประการใดๆอาจเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดแม้ผู้กระทำความผิดจะไม่ได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุน
นะการกระทำความผิดต้องระวังโทษ

2ใน3ส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่3นะผู้สนับสนุนนะครับมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างมาดูกันนะผู้สนับสนุนคือใครนะครับก็คือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ร่วมลงมือกระทำความผิดไม่ใช่ตัวการนะแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะไม่ใช่ผู้ใช้นะเพียงแต่ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกการที่ผู้อื่นกระทำความผิดนะอาจจะเป็นการในทางกายภาพนะครับหรือในทางจิตใจก็ได้นะฮะอยากจะฆ่าคนหาอาวุธปืนมาให้ขับรถไปส่งอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนนะไปส่งปุ๊บขับรถกลับเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้สนับสนุนนะแต่ถ้าขับรถไปส่งแล้วจอดรออยู่ใกล้ๆสถานที่เกิดเหตุเลยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นตัวการได้นะครับนะหรือว่าสนับสนุนทางจิตใจนะผู้ยุยงให้เกิดความฮึกเหิมเนี่ยนะครับเอามันเลยเหยียบมันให้ตายเข้ามันให้ตายนะก็อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนได้นะครับหรือหนักกว่านั้นก็อาจจะเข้าข่ายเป็นตัวการได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะความหมายของผู้สนับสนุนนะครับผู้สนับสนุนนะต้องมีการกระทำการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำความผิด1คือต้องมีการกระทำความผิดก่อนนะครับนาย1นะจะสนับสนุนนาย2ให้ทำผิดต้องมีการกระทำผิดของนาย2ก่อนนะพูดง่ายๆนะครับถ้าการกระทำที่นาย2ทำไปมันไม่ผิดเลยมันมีเหตุยกเว้นความผิดหรือมันเป็นการป้องกันแล้วมันไม่เป็นความผิดเนี่ยนะครับนาย1ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับนะประการที่2นะต้องมีการกระทำอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำความผิดนี่ก็ต้องจะต้องมีลักษณะที่เป็นการกระทำนะครับว่ามีการช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะต่อมานะครับต้องได้กระทำการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะกระทำความผิดนะครับว่านะช่วงเวลานะที่ผู้ที่ช่วยเหลือนะครับหรือความสะดวกเนี่ยจะมีสถานะเป็นผู้สนับสนุนได้เนี่ยนะต้องเป็นการช่วยเหลือหรือความสะดวกก่อนหรือขณะกระทำความผิดนะก่อนที่เขาจะไปฆ่าคนนะระหว่างที่เขากำลังฆ่าคนอย่างเงี้ยนะครับนะหาอาวุธปืนมาให้นะครับขับรถไปส่งอย่างเงี้ยถือเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นให้กระทำความผิดฐานฆ่าคนตายนะครับแต่ถ้าเขาฆ่าสำเร็จแล้วพาหลบหนีเนี่ยมันจะเป็นอีกฐานความผิดหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะเขาฆ่าสำเร็จไปแล้วกระทำความผิดสำเร็จไปแล้วเพิ่งจะไปช่วยเหลือเพิ่งจะไปสนับสนุนอย่างเนี้ยนะไม่ถือว่ามีความผิดฐานผู้สนับสนุนนะครับนะจะเป็นผู้สนับสนุนได้ต้องเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะกระทำความผิดนะครับประการที่4นะครับผู้กระทำความผิดจะรู้ถึงการช่วยเหลือหรือไม่ก็ตามนะตัวอย่างนี้เห็นได้ชัดนะตัวอย่างที่เขาชอบยกกันก็คือมีโจรจะมาปล้นใช่ไหมมากัน5คนนะลูกจ้างในบ้านไม่ชอบนายจ้างเลยใช้งานหนักเงินเดือนก็ไม่ขึ้นนะลูกจ้างทราบก็เลยเปิดประตูรอต้อนรับโจรเลยอย่างเนี้ยถึงแม้โจรจะมาเข้าบ้านนะโดยผ่านทางประตูที่คนใช้เนี่ยเปิดเอาไว้ให้ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือเป็นการสนับสนุนของคนใช้คนรับใช้นะครับอย่างเนี้ยถึงโจรจะไม่รู้ถึงการช่วยเหลือของคนรับใช้ก็ตามเนี่ยคนรับใช้นะก็มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนได้เช่นกันนะอันนี้คือเป็นการอธิบายว่าผู้กระทำความผิดจะรู้ถึงการช่วยเหลือหรือไม่ก็ตามนะครับผู้สนับสนุนต้องมีเจตนาช่วยเหลือให้ความสะดวกอันนี้ก็เช่นกันนะครับจะเป็นประสงค์ต่อผลหรือเห็นผลก็ได้นะครับความรับผิดของผู้สนับสนุนนะครับนะความผิดสำเร็จนะก็ต้องระวางโทษ2ใน3ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นถ้ายังไม่สำเร็จก็ระวางโทษ2ใน3ของความผิดฐานพยายามนั่นเองนะครับนะฮะขอบเขตนะความรับผิดของผู้ใช้และผู้สนับสนุนนะตรงนี้ก็เป็นการวินิจฉัยว่านะครับถ้าใช้แล้วใช้ให้ไปทำร้ายแล้วไปฆ่าหรือ สนับสนุนให้ไปทำให้เสียทรัพย์แต่ไปฆ่าเจ้าทรัพย์อย่างเนี้ยนะหลักการก็คือใช้แค่ไหนสนับสนุนแค่ไหนก็ระวางโทษแค่นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับเนี่ยนะฮะใช้ให้ไปลักทรัพย์นะแต่ผู้ถูกใช้นอกจากลักทรัพย์แล้วยังไปข่มขืนเจ้าทรัพย์ด้วยก็ดีอย่างเงี้ยนะเป็นถือว่ามันนอกเหนือการที่ใช้หรือสนับสนุนให้ไปทำร้ายร่างกายแต่ตัวผู้กระทำความผิดไปฆ่านะผู้เสียหายตายอย่างเนี้ยก็รับผิดเพียงแค่สนับสนุนผู้อื่นไปทำร้ายร่างกายนะใช้แค่ไหนรับผิดแค่นั้นสนับสนุนแค่ไหนรับผิดแค่นั้นนะครับต่อมานะครับมาตรา88นะผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนเข้าขัดขวางการกระทำนะนี่ก็จะทำให้ส่งผลถึงโทษนะครับคือใช้ไปแล้วสนับสนุนไปแล้วไปเข้า

ขัดขวางการกระทำไม่ให้สำเร็จนะอันนี้ก็จะเป็นทำให้ผู้ใช้เนี่ยรับโทษเหลือแค่1ใน3หรือกึ่ง1ก็ดีหรือผู้สนับสนุนเนี่ยไม่ต้องรับโทษก็ดีนะอันนี้ก็ต้องลองไปดูในมาตรา88นะครับในเหตุส่วนตัวเหตุลักษณะคดีนะเหตุส่วนตัวคืออะไรนะข้อได้จริงเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับของผู้กระทำผิดแต่ละคนนะครับนะที่ให้ได้รับการยกเว้นโทษลดโทษต่างๆนะก็อย่างเช่นเรื่องความเป็นผู้เยาว์ความวิกลจริตต่างๆนะครับนะเหตุลักษณะคดีก็คือเป็นข้อได้จริงที่มีผลต่อบุคคลทุกๆคนนะครับอย่างเช่นเรื่องการกระทำความผิดไม่สำเร็จอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีผลเป็นเหตุในลักษณะคดีนะครับนะฮะตรงนี้นะก็จะเป็นเนื้อหานะทั้งหมดนะครับของเรื่องที่5นะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะนักศึกษาก็ต้องไปทำความเข้าใจนะว่าตัวการคืออะไรผู้ใช้คืออะไรผู้สนับสนุนคืออะไรนะต้องสามารถวินิจฉัยให้ได้นะว่าตัวละครที่คำถามยกขึ้นมาก็ดีหรือในข่าวก็ดีเนี่ยเขาเข้าข่ายนะมีความผิดในฐานเป็นตัวการเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนนะครับขอบเขตการใช้ขอบเขตการสนับสนุนเป็นยังไงนะครับผลของการที่ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนเนี่ยเข้าขัดขวางการกระทำจนมันไม่สำเร็จเนี่ยเป็นยังไงนะแล้วก็เหตุส่วนตัวเหตุลักษณะคดีต่างๆนะครับนะนี่ก็จะเป็นเนื้อหานะที่นักศึกษาต้องให้ความสำคัญนะในเรื่องที่5นะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะครับก็นะถือว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับนะนักศึกษาก็อาจจะต้องจัดสรรเวลานะครับในการทำความเข้าใจนะครับอาจจะดูจากในเอกสารการสอนหรือว่าดูจากคลิปวิดีโอนี้นะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะครับพอด้วยเวลาที่มีจำกัดนะครับก็ขออนุญาตนะจบการบรรยายเรื่องที่5นะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดไว้แต่เพียงเท่านี้

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ดีนักศึกษาทุกคนครับหน่วยต่อไปที่จะมาดูกันเนี่ยก็คือรัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารนะครับซึ่งมีประเด็นสำคัญนะฮะประเด็นแรกก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเนี่ยก็เป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งที่สำคัญนะครับนะเพราะว่าทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในด้านต่างๆนะครับโดยมีระบบราชการเนี่ยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมของรัฐบาลนะครับบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลนะหรือฝ่ายบริหารเนี่ยนะฮะก็มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนะฮะประการแรกก็คือเรื่องของการกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศและก็ดำเนินนโยบายในการบริหารประเทศนะครับประการที่2เนี่ยนะฮะรัฐบาลมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการระบบราชการนะซึ่งมีกระทรวงต่างๆนะที่รัฐบาลต้องกำกับดูแลนะฮะกำกับการทำงานของระบบราชการเพื่อให้นำนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้เนี่ย

ไปปฏิบัตินะให้บรรลุผลสำเร็จนะครับตามที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับประการที่3เนี่ยนะรัฐบาลมีหน้าที่นะครับในการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญนะเพราะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะเป็นเรื่องของเงินทองนะที่รัฐบาลนะจะจำเป็นจะต้องเอามาใช้ในการบริหารงานนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีกฎหมายอื่นนะที่รัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถเสนอนะฮะแล้วก็สู่การพิจารณานะของสภานะที่รัฐบาลเห็นว่าสำคัญนะตลอดจนการมีกฎหมายเฉพาะที่เรียกว่าพระราชกำหนดนะซึ่งให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถที่จะออกกฎหมายนี้เนี่ยในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะฮะถ้าหากใช้กระบวนการออกกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติของสภานี่ก็อาจจะเชื่องช้าก็อาจจะล่าช้าได้นะครับประการที่4นะฮะบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลการที่4ก็คือนะปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสงานพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศนะของการต้อนรับแขกเมืองต่างๆนะฮะนี่เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนะของรัฐบาลนอกเหนือจากหน้าที่ปลีกย่อยอื่นนะครับทีนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยเราก็จะพบว่าในระบบนะการเมืองที่มีความแตกต่างนี่นะฮะก็จะมีลักษณะของรัฐบาลที่มีความแตกต่างกันด้วยนะฮะกรณีแรกเนี่ยเป็นรัฐบาลนะครับในระบบรัฐสภานะอย่างเช่นกรณีของไทยเราเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลในระบบรัฐสภาระบบรัฐสภาเนี่ยใช้หลักการเชื่อมโยงอำนาจนะระหว่างฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเนี่ยกับฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะเนื่องจากว่าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเนี่ยมีที่มาจากการสนับสนุนของสมาชิกสภานะครับทั้งในแง่ของการผ่านร่างกฎหมายต่างๆเมื่อกี้ที่ได้กล่าวถึงก็คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญนะฮะแล้วก็ เรื่องของกรณีอื่นๆที่รัฐบาลต้องอาศัยเสียงสนับสนุนของฝ่ายสภานะครับนอกจากนั้นนะครับรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารในระบบรัฐสภาเนี่ยนะฮะจะบริหารงานและรับผิดชอบในรูปขององค์คณะซึ่งสังเกตได้อย่างชัดเจนนะจากคำเรียกขานว่าคณะรัฐมนตรีนะโดยมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำของคณะนะครับในขณะที่รัฐบาลอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือรัฐบาลในระบบประธานาธิบดีนะครับในระบบประธานาธิบดีเนี่ย เราถือหลักว่าระบบประธานาธิบดีเนี่ยถือหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับทำให้มีการแบ่งอำนาจที่ประทายสามฝ่ายอย่างชัดเจนนะฝ่ายบริหารนะครับนิติบัญญัติตุลาการนะครับมีการแบ่งอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในกรณีของระบบประธานาธิบดีนะฮะทั้งฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะจากประชาชนนะครับแยกออกจากกันเนี่ยต่างหากแตกต่างจากระบบรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีเนี่ยมีสถานะเนี่ยเป็นทั้งประมุขของรัฐนะครับแล้วก็เป็นผู้นำในการบริหารประเทศนะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยต่อประชาชนนะครับมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารประเทศในลักษณะของการเป็นผู้นำเดี่ยวนะไม่ได้รับผิดชอบเนี่ยร่วมกันเป็นองค์คณะนะแตกต่างจากระบบรัฐสภานะถึงแม้ว่าระบบท้ายดีเนี่ยนะครับจะมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแต่ว่ารัฐมนตรีนั้นก็มีสถานะเป็นเพียงนะผู้ช่วยนะของตัวประธานาธิบดีนะเพราะว่าประธานาธิบดีนั้นนะรับผิดชอบนะในลักษณะของการเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับแตกต่างจากระบบรัฐสภานะครับนอกจากนั้นนะยังมีรัฐบาลนะครับในระบบกึ่งประธานาธิบดีนะหรือกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะเป็นรัฐบาลในรูปแบบที่3ซึ่งก็ปรากฏในหลายประเทศนะยกตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสนะหรือรัสเซียนะครับนะฮะรัฐบาลในระบบกึ่งประธานาธิบดีเนี่ยนะถือว่าเป็นลูกผสมนะหรือระบบผสมระบบไฮบริดนะครับระหว่างรัฐสภานะฮะระหว่างระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดีนะครับด้วยการนำเอาข้อดีหรือจุดแข็งของทั้ง2ระบบมาผสมกันนะครับโดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะครับ4ประการด้วยกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งคู่นะต้องการแก้จุดอ่อนนะของรัฐบาลจาก2ระบบก่อนหน้านี้นะครับประการแรกนะฮะก็คือระบบ
กึ่งประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะต้องการสร้าง

เสถียรภาพและความอยู่รอดของรัฐบาลนะฮะประการที่2ก็คือนะต้องการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารของรัฐบาลซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับข้อแรกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของเสถียรภาพและความอยู่รอดของรัฐบาลนะครับประการที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีต่อรัฐบาลซึ่งในระบบรัฐสภาเนี่ยนะสภามีหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลมีบทบาทสำคัญต่อรัฐบาลนะและอาจจะมีผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาลได้นะครับแต่ว่าในกรณีของระบบไทป์ดีเนี่ยนะครับที่เราได้พูดถึงไปตอนแรกที่เราได้ดูไปตอนแรกเมื่อกี้ก็จะพบว่าระบบไทป์ดีมีการแยกขาดออกจากกันแต่ในกรณีของนะระบบกึ่งประธานดีเนี่ยนะก็มีระบบตรวจสอบนะของฝ่ายสภาที่มีความเข้มข้นเข้มแข็งนะมากทีเดียวนะฮะแต่ว่ารัฐบาลสามารถที่จะอยู่รอดอยู่จนครบวาระได้ในตัวประธานาธิบดีนะครับและก็ประการสุดท้ายนะก็คือเสถียรภาพและความอยู่รอดของฝ่ายนิติบัญญัตินะพยายามที่จะแก้ปัญหานะ4ประการนี้นะครับนอกจากรัฐบาลในระบบใช้ไตแล้วนะ3ประเภทเมื่อกี้เนี่ยนะก็ปรากฏว่านะในหลายประเทศนะครับก็ปรากฏรัฐบาลนะครับในระบอบเผด็จการนะระบอบเผด็จการเนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนนะฮะถึงแม้ว่าในบางประเทศเนี่ยนะมีการเลือกตั้งก็ตามแต่ว่าก็เป็นการเลือกตั้งนะครับที่ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยนะในขณะที่บางประเทศก็เป็นระบอบเผด็จการที่มาจากวิถีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นการยึดอำนาจหรือการรัฐประหารนะครับก็รัฐบาลในระบอบเผด็จการเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลที่มีลักษณะเผด็จการแบบเข้มข้นเนี่ยนะฮะเราก็ถือว่าเป็นรัฐบาลแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมนะซึ่งในอดีตเนี่ยในสมัยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตนะครับนะโดยเฉพาะในยุคของประธานาธิบดีโจเซฟสตาลินเนี่ยอันนี้ก็ปรากฏชัดนะครับในขณะที่บางประเทศเนี่ยนะครับก็มีลักษณะเป็นเผด็จการที่อ่อนลงมาหน่อยนะครับนะยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในบางด้านนะลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นเผด็จการอำนาจนิยมนะครับนี่คือแนวคิดเบื้องต้นนะครับที่ว่าด้วยรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารต่อไปที่จะให้นักศึกษาดูนะครับก็คือเรื่องของรัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารของไทยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะแบ่งเป็นยุคต่างๆนะเพื่อต้องการให้เห็นนะเรื่องของความแตกต่างนะครับว่ารัฐบาลในแต่ละยุคนะในแต่ละสมัยเนี่ยนะครับมีลักษณะอย่างไรมีกระบวนการด้านการบริหารอย่างไรนะครับในยุคแรกเนี่ยนะฮะก็เป็นรัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารในยุคเริ่มต้นของการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยจนกระทั่งถึงยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะฮะก็คือนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะจนกระทั่งถึงปี2530นะฮะซึ่งเป็นช่วงของการก้าวเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบซึ่งเป็นช่วงของการเกิดประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรนะครับในปี2475นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นการนำประเทศไปสู่การเกิดระบอบการเมืองแบบใหม่นะครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะฮะแต่ว่าอาการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพในสภาวะที่ระบบราชการซึ่งเป็นกลไกของรัฐบาลเนี่ยกลับเป็นกลไกรัฐเก่านะเนื่องจากว่าระบบราชการเนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยของรัชกาลที่5นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2435เป็นต้นมานะฮะกว่าที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยในปี2475เนี่ยนะก็ปรากฏว่าระบบราชการเนี่ยนะมีอายุยาวนานถึง40ปีนะก็ถือว่าระบบราชการเป็นกลไกนะที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับมาอยู่ในระบอบการเมืองใหม่นะครับนะก็ทำให้การบริหารงานเนี่ยนะก็มีปัญหานะไม่ราบรื่นนะครับเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับระบบราชการเป็นระยะนะหรือ

บางช่วงบางยุคเนี่ยนะครับระบบราชการก็กลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่มีลักษณะเป็นเผด็จการไปนะครับยกตัวอย่างเช่นยุคสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็ปรากฏว่าระบบราชการแทนที่จะเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนสร้างสังคมให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นไปนะฮะกลับกลายเป็นว่าระบบราชการกลายเป็นกลไกที่รับใช้อำนาจเผด็จการของตัวนายกรัฐมนตรีนะฮะแม้กระทั่งในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะซึ่งทำรัฐประหารยึดอำนาจต่อจากรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะฮะก็ยิ่งเป็นเผด็จการมากยิ่งขึ้นนะครับนะกล่าวได้ว่ายุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยในทางวิชาการถือว่าเป็นรูปแบบของเผด็จการอำนาจนิยมนักวิชาการบางท่านนะก็เรียกขานว่ายุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยเป็นยุคของพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการนะครับเพราะว่าได้รวบอำนาจทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการอยู่ในตัวนายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียวนะเพราะฉะนั้นตัวของระบบราชการก็กลายเป็นกลไกที่รับใช้ตัวนายกรัฐมนตรีและพวกพ้องนะครับตอนนะในพอมาถึงนะในช่วงหลังเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยนะ14ตุลาคมปี2516นะฮะแล้วก็ถัดจากนั้นนะประมาณ3ปีเนี่ยก็เกิดการปราบปรามนิสิตนักศึกษานะครับในเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519เนี่ยนะก็ทำให้นำไปสู่การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับปี2521ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้สร้างระบอบการเมืองที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยครึ่งใหม่นะเพราะว่าสาระสำคัญเนี่ยสะท้อนความเป็นกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการนะแต่ว่าระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยนะครับกลับมีข้อดีประการหนึ่งก็คือสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจนะเติบโตอย่างยิ่งยวดนะจากการบริหารประเทศนะของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะก็ปรากฏว่าระบบราชการก็สามารถที่จะกลายเป็นกลไกที่สำคัญนะครับในการบริหารงานของรัฐบาลทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมากๆในช่วงเวลานั้นนะครับพอมาถึงยุคที่2นะครับก็เป็นยุคที่เรียกว่าเป็นยุครัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารยุคที่นักการเมืองมีบทบาทนำก็ประมาณปี2531จนกระทั่งถึงปี2549นะครับยุคนี้เนี่ยฝ่ายการเมืองหรือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมีบทบาทสูงยิ่งในการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งมาจากนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อชนะเลือกตั้งก็สามารถผลักดันนโยบายที่ใช้หาเสียงกลายเป็นนโยบายรัฐบาลได้เมื่อเทียบกับในอดีตที่นโยบายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มาจากฝ่ายข้าราชการประจำนะครับรัฐบาลที่นับว่าเป็นรัฐที่บุกเบิกนะครับในการให้ฝ่ายการเมืองมีบทบาทที่โดดเด่นในการกำหนดนโยบายแล้วนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตินะครับก็คือรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวัฒน์นะครับส่วนรัฐบาลที่มีความโดดเด่นมากที่สุดและพลิกโฉมการเมืองไทยที่ทำให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นการแข่งขันเชิงนโยบายอย่างชัดเจนเนื่องจากสามารถผลักดันนโยบายในการหาเสียงกลายมาเป็นนโยบายรัฐบาลได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็คือรัฐบาลทักษิณชินวัตรนะครับอย่างไรก็ตามนะทั้งรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวัฒน์และก็รัฐบาลทักษิณชินวัตรก็ถูกรับประหารโดยผู้นำกองทัพนะครับนับเป็นความพยายามที่ต้องการให้นะการรับประหารเนี่ยถือว่าเป็นความพยายามที่ต้องการให้ระบบราชการเนี่ยกลับมามีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายแทนฝ่ายการเมืองอีกครั้งนะครับมาถึงนะยุคต่อมาก็คือรัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารนะครับยุคการหวนกลับมาของระบบอำนาจนิยมโดยทหารนะครับยุคนี้ก็ถือว่ารัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารเนี่ยนะเป็นการหวนกลับมาของผู้นำกองทัพนะมีการรับประหารถึง2ครั้งนะครับก็คือปี2549นะครับในยุคที่3เนี่ยนะครับโดยคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมช.นำมาสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อดีตผู้จัดการฐานบกนะครับนะแล้วก็รัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีและก็ปี2557โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะหรือคสช.นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้จัดการฐานบกนะครับก็นับเป็นการยุติบทบาทของฝ่ายการเมืองนะครับในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารประเทศนะครับแล้วก็รื้อฟื้นบทบาทของระบบราชการที่นำโดยกองทัพในการกำหนดนโยบายและทิ

ทางการพัฒนาประเทศอีกครั้งนะครับเราก็จะพบว่าการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เนี่ยนะครับมีการใช้อำนาจในการบริหารทั้งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งหัวหน้าคสช.ส่วนสุดท้ายนะครับที่จะให้นักศึกษาดูนะครับก็คือเรื่องของปัญหาและอุปสรรคของรัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารของไทยนะครับรัฐบาลในหลายๆชุดนะครับนับตั้งแต่อดีตนะฮะเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะก็เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเนี่ยหลายๆประการนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆนะที่กลายเป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของรัฐบาลนะครับประการแรกเนี่ยก็คือเรื่องของระบบการเลือกตั้งนะฮะระบบการเลือกตั้งที่แตกต่างกันเนี่ยนำมาสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่แตกต่างกันซึ่งมันก็ส่งผลกระทบนะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลนะฮะระบบการเลือกตั้งของไทยโดยส่วนใหญ่นับตั้งแต่มีการเลือกตั้งครั้งแรกเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้ระบบการเลือกตั้งที่เรียกว่าระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากธรรมดานะฮะแต่มีตัวแทนมากกว่า1คนต่อเขตเลือกตั้งนะครับซึ่งระบบการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยก็มีปัญหานะทำให้เกิดนะสภาวะหรือสภาพที่เรียกว่าการเกิดระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคนะหมายความว่าระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคเนี่ยนะก็คือการที่ในสภาผู้แทนราษฎรนะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจากหลายๆพรรคการเมืองนะฮะก็ทำให้ไม่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยได้เสียงเกินครึ่งนะส่งผลเนี่ยทำให้ต้องนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมนะฮะรัฐบาลผสมเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อฝ่ายบริหารนะหรือรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเกิดการขัดแย้งกันนะครับทั้งในเรื่องการผลักดันนโยบายนะที่แต่ละพรรคเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยที่จะยินยอมให้พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดเนี่ยสามารถที่จะผลักดันนโยบายของตนเองได้อย่างเต็มที่นะนำไปสู่การปฏิปนอมรอมชอมกันนะครับหรือเรื่องของผลกระทบในเรื่องของผลประโยชน์อื่นๆนะฮะที่ในท้ายสุดเนี่ยมันก็นำมาสู่ปัญหาเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับจนในที่สุดเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2540เนี่ยก็แก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ระบบการเลือกตั้งแบบไหนแบบใหม่ที่เรียกว่าระบบคู่ขนานระหว่างเขตและสัดส่วนนะฮะก็คือในระบบเขตเลือกตั้งเนี่ยก็ให้มีส.ส.เนี่ยในเขตละคนนะครับกับระบบบัญชีรายชื่อพรรคนะฮะก็นำไปสู่การเกิดเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเนี่ยมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการเกิดรัฐบาลพรรคเดียวหลังการเลือกตั้งปี2548นะฮะเนื่องจากมีพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภาเนี่ยน้อยพรรคนะฮะทำให้เกิดตัวรัฐบาลเนี่ยนะพรรคที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ได้คะแนนเสียงเกินครึ่งจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้นะครับรัฐบาลก็มีเสถียรภาพมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงทีเดียวนะครับในช่วงเวลานั้นนะฮะประการที่2นะฮะเรื่องของประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัตินะในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลเนี่ยนะก็จะพบว่าถ้าหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะมีต้องการมีประสิทธิภาพนะครับในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้ดีเนี่ยก็จะช่วยให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินงานอย่างรอบคอบนะดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลนะครับสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ในสภาเมื่อครั้งเริ่มเข้าสู่ตำแหน่งนะหรือเป็นไปตามสัญญาประชาคมที่ได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ต่อหน้าตัวแทนประชาชนในที่ประชุมรัฐสภานะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเราก็ยังมีปัญหาในส่วนนี้นะครับนะที่ตัวประสิทธิภาพของการทำงานนะของฝ่ายสภาเนี่ยในการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับประการที่3เนี่ยนะก็เป็นปัญหาที่เจอในรัฐบาลนะครับหลายชุดหลายยุคหลายสมัยเนี่ยก็คือเรื่องของการทุจริตนะคอร์รัปชันนะแล้วก็
มีการทุจริตคอร์รัปชันแม้กระทั่งในขั้นตอนของการในกระบวนการกำหนดนโยบายด้วยซ้ำไปนอกเหนือจากการดำเนินนโยบายนะครับและก็ปรากฏว่านะรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานะครับแม้จะเป็นรัฐบาลผสมก็ดีรัฐบาลพรรคเดียวก็ดีต่างก็เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับและก็ประการที่4ซึ่งเป็นประการสุดท้ายนะที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับต่อรัฐบาลและกระบวนการของการบริหารนะก็คือเรื่องของการรัฐประหารนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดการรัฐประหารเนี่ยหลายครั้งนะครับการรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยนะมักจะนำมาสู่การเกิดรัฐบาลที่ไม่สามารถตรวจสอบทวงดุลได้นะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบทวงดุลจากรัฐสภานะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบทวงดุลจากสื่อมวลชนนะการตรวจสอบทวงดุลจากภาคประชาสังคมและประชาชนนะครับทีนี้นะครับจะทำยังไงนะก็มีส่วนที่2เนี่ยนะครับแนวทางการพัฒนารัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารของไทยเนี่ยเราจะมีแนวทางพัฒนาในยังไงจากปัญหาต่างๆที่ได้กล่าว4ประการเมื่อกี้นะครับในข้อที่1เนี่ยประการที่1เนี่ยก็คือเรื่องของระบบเลือกตั้งนะฮะก็คือการปรับปรุงแก้ไขระบบการเลือกนะฮะซึ่งระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีหลายระบบเหลือเกินนะครับที่หลายๆประเทศทั่วโลกใช้นะทีนี้ประเทศไทยจะใช้เนี่ยระบบไหนที่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงนะฮะว่าระบบที่เหมาะสมเนี่ยนะฮะเราจะได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพนะฮะจะได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานนะฮะเราก็จะต้องหาวิธีการในการปรับปรุงแก้ไขระบบเลือกตั้งนะครับประการที่2เนี่ยการปรับปรุงแก้ไขการตรวจสอบทวงดุลของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายนิติบัญญัติต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลนะฮะอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องคำนึงว่าตนเองเนี่ยเป็นส.ส.สังกัดพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านนะครับเพราะในระบบรัฐสภาเนี่ยเราก็ยึดหลักการที่ว่ารัฐสภาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดภายในรัฐเพราะเป็นสถาบันที่สะท้อนเจตจำนงร่วมของประชาชนผ่านการเลือกตั้งที่ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกเพราะฉะนั้นสมาชิกรัฐสภาจึงเป็นผู้ได้รับอนัตจากประชาชนเพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่นะครับประการที่3ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะหาแนวทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบทวงดุลจากฝ่ายนิติบัญญัติเองนะฮะการดำเนินงานขององค์อิสระเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดจนความตื่นตัวของประชาชนนะความตื่นตัวของการเมืองภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมสอดส่องการดำเนินงานที่อาจจะไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลก็จะช่วยนะในแง่ของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้ดีขึ้นนะครับประการสุดท้ายก็คือการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการรัฐประหารนะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการรัฐประหารนะครับก็เราต้องพัฒนากองทัพเนี่ยด้วยการปฏิรูปกองทัพให้เป็นทหารอาชีพนะโดยรัฐบาลพลเรือนต้องเป็นผู้นำในการปฏิรูปกองทัพนะครับเพื่อสลายปัจจัยหรือเงื่อนไขนะที่ทำให้เกิดความเป็นทหารการเมืองไม่ให้เกิดความเป็นทหารการเมืองนะครับนะต้องพยายามลบล้างความคิดความเชื่อที่ว่ากองทัพคือผู้แก้ไขวิกฤตนะฮะของประเทศให้กองทัพยอมรับในหลักความเป็นใหญ่ของรัฐบาลพลเรือนซึ่งเป็นหลักการสำคัญของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีความมั่นคงนะครับในหลายๆประเทศนะครับจากตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนกระทั่งถึงสุดท้ายนะครับที่ได้บรรยายมานะฮะก็สามารถที่จะสรุปภาพรวมได้ว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในด้านต่างๆนะครับโดยมีระบบราชการเนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมนะและจากที่นะครับนักศึกษาได้ดูเนี่ยนะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองแบบใดเนี่ยก็ล้วนมีความสัมพันธ์กับระบบบริหารซึ่งมีระบบราชการเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานนะฮะถ้าหากเราพิจารณาระบบการเมืองทั้งระบบนะหรือระบบการเมืองเป็นระบบใหญ่เนี่ยระบบบริหารก็จะเป็นส่วนย่อยของระบบการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยระบบบริหารเนี่ยนะ
ก็จะต้องเป็นเครื่องมือรับใช้ระบบการเมืองนะหรือระบบราชการนะครับจะต้องเป็นเครื่องมือรับใช้ระบบการเมืองหรือเป็นกลไกนะรับใช้ระบบการเมืองนะนำนโยบายของระบบการเมืองนะหรือฝ่ายการเมืองนะหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับไปปฏิบัตินะโดยระบบการเมืองหรือตัวรัฐบาลนะจะต้องสามารถควบคุมนะสามารถตรวจสอบให้การปฏิบัติงานของระบบราชการนะการปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นไปในทางที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้นะครับในประเทศที่ระบบการเมืองอ่อนแอนะซึ่งนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่าในบางช่วงเนี่ยนะเราก็เผชิญกับปัญหาเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยนะบางช่วงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะบางช่วงรัฐบาลเนี่ยมีลักษณะเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจนะรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเผด็จการนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ระบบการเมืองเนี่ยอ่อนแอนะครับนะไม่สามารถมีอำนาจควบคุมนะกลไกทางการบริหารหรือระบบราชการนะที่ให้ที่สามารถจะรับใช้ส่วนรวมได้นะกลายเป็นว่าระบบราชการเนี่ยกลายเป็นระบบที่มุ่งไปรับใช้ตัวผู้นำหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะมันก็จะทำให้การบริหารงานนะครับก็ขาดประสิทธิภาพนะการบริหารงานเนี่ยไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมนะครับ

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านเลยครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองซึ่งรายการนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงรายการครับช่วง Green View Green Shot และช่วง Green Idea ในช่วง Green Idea เนี่ยจะเป็นช่วงที่นำเสนอไอเดียดีมีประโยชน์ให้คุณผู้ชมนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังแปลงปลูกใบบัวบกแห่งนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับกลุ่มเกษตรกรนะครับรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มแห่งนี้ครับเรามาดูกันว่าที่นี่นะครับเขาจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจกันบ้างตามน้องกรีนไปดูกันเลยครับในช่วง Green View
1: และสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับน้องกรีนสุดหล่อผู้ไม่เคยมองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนขอพาคุณผู้ชมไปพบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มตั้งอยู่ที่ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเกษตรกรส่วนใหญ่ของชุมชนนี้ประกอบอาชีพทำสวนใบบัวบกที่นี่ปลูกกันเยอะมากเลยครับเพราะว่าปลูกง่ายดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากทำให้ผลผลิตมีล้นตลาดเลยประสบปัญหาราคาตกต่ำชาวชุมชนไซใหญ่จึงรวมกันเป็นกลุ่มแปรรูปผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพรใบบัวบกใบบัวบกทอดกรอบสบู่ใบบัวบกช่วยสร้างรายได้ให้กลุ่มนี้เป็นเงินล้านได้เลยนะครับเราไปติดตามชมเรื่องราวน่าสนใจเหล่านี้กันเลยดีกว่าครับ
2: ชุมชนวัดสโมสรตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นชุมชนดั้งเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนปลูกใบบัวบกเป็นจำนวนมากทำให้ผลผลิตออกมาล้นตลาดประสบปัญหาราคาตกต่ำทางชุมชนจึงมีแนวคิดในการแปรรูปผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นคือใบบัวบกนำมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกรในชุมชนไซใหญ่ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกับสภาเกษตรแห่งชาติรวมตัวการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรในตำบลจากการขายใบบัวบกเพียงอย่างเดียวตอนนี้ได้นำใบบัวบกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมมาถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะรู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้จากน้องกรีนกันไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ตอนนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มแห่งนี้ตามไปพูดคุยกับเขาเลยครับในช่วงกรีนช็อตครับเอาละครับคุณผู้ชมมาถึงช่วงกรีนช็อตนะครับแน่นอนว่าเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับเราต้องมาพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มครับและตอนนี้ครับเขาก็นั่งอยู่กับผมแล้วนะครับนี่คือพี่นกครับเป็นรองประธานครับเป็นรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มแห่งนี้นะครับแล้วเรามาคุยกันว่าเริ่มต้นก่อนการจัดตั้งกลุ่มเนี่ยรวมกลุ่มกันได้ยังไงครับพี่นก
3: อ๋อคือหมู่บ้านเราได้ปลูกใบบัวบกกันเยอะมากเราก็เลยเอาใบบัวบกมาแปรรูปผลิตภัณฑ์อันตัวนี้อันแรกของกลุ่มที่เราตั้งมาตอนนั้นเรากลุ่มเราก็อยู่ประมาณ5คนถึง8คนนะคะแล้วเราก็เริ่มจากเอาใบบัวบกมาแปรรูปเกี่ยวกับทำเป็นน้ำสมุนไพรคือน้ำใบบัวบกสดซึ่งตอนนั้นเราก็ทำได้ประมาณสักปีฝ่าๆได้เริ่มจากตรงนั้นแล้วเราก็เริ่มขายสู่ตลาดเริ่มจากขายในชุมชนก่อนแล้ว

0: ก็ขายในตลาดน้ำซึ่งตอนนั้นเราก็ขายได้พอสมควรได้ดีพอสมควรแต่นี้เราก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรักษาว่าน้ำบุบกคือเราต้องทำไปแล้วเราก็ต้องทานให้หมดใช่ไหมคะคือเหมือนว่าขายในวันนั้นให้หมดถ้าเราเก็บไว้วัน2วันคือคุณภาพเหมือนว่าในความรู้สึกว่าเหมือนมันจะหายไปเราก็เลยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากใบบุบกเป็นใบบุบกทอดกรอบตอนนั้นเราก็เริ่มทำมาได้สักปีนึงได้แต่นี้ผลปรากฏว่าเราตอนนั้นก็มีปัญหาอีกเพราะตอนนั้นเราไม่มีเครื่องอบเราไม่มีตู้อบเราก็เลยได้จากเราก็หยุดไปทีนี้เราได้จากสภาเกษตรจังหวัดนนทบุรีเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้วิธีการทำยังไงประมาณนี้ทำยังไงให้มันกรอบไม่เหม็นหืนแล้วก็อยู่ได้นาน
1: แสดงว่าตอนเริ่มต้นนี่คือคนที่อยู่ในชุมชนเนี้ยทำการเกษตรแล้วก็เป็นใบบัวบกซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ก็เลยหาวิธีมาแปรรูปพอแปรรูปเริ่มแรกคือเราทำเป็นน้ำก่อนเราคิดว่าน่าจะยังไม่ยั่งยืนหรือว่าอาจจะเสียง่ายเนาะแล้วคราวนี้ทำไมที่บอกว่าเอามาเป็นทอดเนี่ยเราไปรู้มาจากไหนหรือว่าคิดกันยังไงฮะ
0: อ๋อตอนนั้นเราคิดว่าใบบกผักส่วนมากก็จะทอดกันโดยทั่วไปเราก็เลยเอาลองผักมาทดสอบลองทอดดูก่อนแต่มันก็เกิดปัญหานะเอ๊ะทำไมมันไม่กรอบทำไมมันไม่อร่อยเราก็เกิดปัญหาอันนี้เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เรามาลองผิดลองถูกอยู่ประมาณสักครึ่งปีได
1: ้ครึ่งปีเลยเหรอ
0: ใช้เวลานานมากบัวบกนี่ทิ้งกับเป็นโลโลเลยนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็นบัวบกทอดกรอบทิ้งกับเป็นโลโลแล้วเราก็เลยได้ทางศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือย่อๆคือวว.เนี่ยแหละค่ะเข้ามาช่วยเหลือในด้านการปรับสูตรให้เราว่าปรับสูตรยังไงให้มันเป็นมาตรฐานเวลาเราจะผลิตให้พวกบริโภคเนี่ยมันจะได้ดูมาตรฐานแต่ละถุงแต่ละสมส่วนหนึ่ง
1: เราได้ไปดูงานที่อื่นมาไหมที่อื่นได้ทำเหมือนเราไหมอะไรเงี้ย
0: อ๋อยังค่ะเรายังไม่เคยไปดูแต่ที่ข้างๆเคียงก็เริ่มทำกันบ้างแล้วนะคะแต่เรายังไม่เคยไปดูเพราะตอนนั้นเราปรับของเราให้มันดูคุณภาพให้ดีกว่านี้ค่ะ
1: ก็แสดงว่ามีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเรามากขึ้น
0: ใช่
1: แล้วตอนนี้ก็คือมีกี่กลุ่มครับที่เข้ามา
0: ตอนนี้อันดับแรกก็จะเป็นสภาเกษตรจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือวว.นะคะช่วยแล้วก็จะมีหน่วยฟื้นฟูด้วยนั่นก็เข้ามาช่วยด้วย
1: เห็นว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการทำใบบกด้วย
0: ใช่ใช่
1: เป็นยังไงครับช่วยเล่านิดนึง
0: ศูนย์เรียนรู้ของเรานะคะถ้าใครอยากจะปลูกใบบกอยากจะปลูกยังไงวิธีการปลูกยังไงการให้ปุ๋ยยายังไงการหมักปุ๋ยยายังไงอะไรประมาณนี้นะคะคือเราจะมีวิทยากรสอนในกลุ่มแต่ถ้าใครจะเข้ามาก็ต้องโทรติดต่อล่วงหน้าก่อนสำรอง
1: แสดงว่าที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นอกจากเราจะผลิตในเรื่องของอาหารขายแล้วก็ยังแบบครบวงจรเลยในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกการเก็บเกี่ยวแล้วก็การแปรรูปต่างๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งนี้มีทางกศน.ครับได้เข้ามามีส่วนร่วมบ้างไหมครับ
0: กศน.ก็มีค่ะก็มีก็เกี่ยวกับการเลี้ยงปูเขาก็มาสอนการเลี้ยงปูทำการทำอ่างการเลี้ยงปูอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันใช
1: ่พี่นกครับเรามาพูดถึงการบริหารงานในกลุ่มนี้ครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยากรู้ครับว่าแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
0: อ๋อกลุ่มของเรานะคะตอนนี้มีทั้งหมด30คนแล้วนะคะ
1: สิบคนเลย
0: จาก8คนนะคะ
1: ตอนแรกบอก5
0: แต่อย่างนี้ค่ะคือตอนแรกเลยค่ะตอนแรกนะคะแต่นี้เราเริ่มเข้าสภาเกษตรเราก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
1: โอ้มีคนสนใจแล้วเข้ามาเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มวิสาหกิจเราก็อยู่ที่13คนแต่นับจำนวนแล้วก็คือ30คนนะคะเราก็จะแบ่งหน้าที่คือว่าในคนทอดเราก็จะมี2คนนะคะก็จะมีน้องมิ้นนะคะแล้วก็คุณเอ๊ะนะคะทั้งหมดคนที่ทำในอบประมาณที่ว่าช่วงทอดเนี่ยก็จะมีประมาณ 5-6 คนแล้วสับเปลี่ยนกันไปค่ะ
1: คร
0: ับ ใช่แล้วก็จะมีคุณเอ๊ะคือคุณหาทุกไทยบรรยานนท์ก็เป็นตู้อบ
1: ครับ
0: มืออบเลยค่ะจะวัดอุณหภูมิไม่ต้องเขาเลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนน้องมิ้นจะเป็นอยู่หน้าที่เครื่องซีนนะคะแล้วก็จะมีคุณยมก็จะเป็นช่วยดูแผนกเรื่องถุงแล้วก็เรื่อง
1: ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
0: ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ
1: ก็คือโดยหลักๆมีอะไรบ้างนะมีทอด
0: อบ
1: ซีนแล้วก็ไปทำบรรจุภัณฑ์มีการตลาดด้วยไหม
0: ใช่ตลาดนะคะตลาดเราก็ตลาดเรามีแผนกอยู่แล้วเราจะมีคุณสุเทพเพ็ง
1: ครับ
0: ใช่เราจะมีตลาดคนนี้คือเราจะทำบัญชีและทำตลาดด้วยซึ่งออเดอร์เราก็เริ่มมาแล้วอันนี้ออเดอร์มาจากเมืองจีนนะคะ
1: ครับ
0: ใช่เป็นพันถุงแต่ทีเนี้ยเราในเรื่องการต่อรองราคากันอยู่ใช่อันนี้ลืมบอกไป
1: งั้นในอนาคตเราก็ต้องไปแบบศึกษาดูงานแล้วก็ไปเรียนรู้ทางภาษาเพิ่มขึ้นด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ ใช่
1: คือสมาชิกทุกคนเนี่ยสามารถทำงานในแต่ละแผนกร่วมกันได้หมดเลย
0: ใช่ใช่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นสมาชิกที่ปลูกนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งเอาผลิตภัณฑ์ของที่เป็นใบบกเนี่ยมาส่งให้กับกลุ่
1: ม
0: ใช่เขาก็จะได้ตังค์ส่วนนั้นไปด้วยแล้วก็ส่วนเรื่องการตัดเรื่องอะไรเนี้ยเราก็จะใช้ประมาณสัก 3-4 คนเข้ามาร่วมแบบตัดผักจะเอาเฉพาะใบเราก็จะให้เป็นชั่วโมงไปอะไรประมาณ
1: คือที่พูดมาทั้งหมดนี่คือร่วม30คนคือเห็นบอกว่ามี6เดือนเนาะที่ล้มลุกคลุกคลานมา
0: ใช่ๆ
1: ถามว่าท้อหรือเปล่าครับพี
0: ่ช่วงนั้นก็ถือว่าก็ท้อนะท้อเหมือนกันแบบไม่ทำอะไรเลยพูดง่ายๆคือไม่ทำแต่เราไม่ได้เลิกจากวิสาหกิจนะคะเราต่อวิสาหกิจทุกปีแต่เราแค่หยุดทำไปเท่านั้นเองเพราะตอนนั้นมันเราประสบปัญหาเราไม่คิดว่าเราจะไปทางไหนดีหรือเราจะเข้าไปทางไหนดีเลยได้สภาเนี่ยแหละเข้ามาช่วยเหลือตรงด้านนี้
1: ก็คือเริ่มมารวมกลุ่มกันอีกครั้งนึงแล้วก็ทำอย่างจริงจัง
0: เราก็ทำอย่างจริงจังคือเราก็เลยมาเป็นตัวใบบัวบกทอดกรอบเนี่ยค่ะเอาแบบจริงจังเลย
1: นอกจากผลิตภัณฑ์ใบบัวบกทอดแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นไหมพี่นัด
0: ฮะณตอนนี้เราก็ตอนนี้ของเราตัวใหม่ล่าสุดเราก็เปลี่ยนจากน้ำบัวบกสดเป็นบัวบกแบบสมูทตี
1: ้
0: เราปั่นแบบสมูทตี้นะคะโครงการข้างหน้าของเราที่จะทำออกตลาดสู่ตลาด
1: นอกจากนี้ก็มีสบู่ด้วยใช่ไหมที่เห็นอยู่
0: ม
1: ี
0: สบู่ด้วยสบู่ใบบัวบกสบู่ล้างจืดใช่
1: ค
0: ือ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาทำคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากใบบัวบก
0: ใบบัวบกใช่
1: เป็นพืชที่อยู่ในชุมชนของเรานั่นเอง
0: ใช่ใช่ค่ะเพื่อให้เกษตรกรคือของเราได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาที่ตอนนั้นมันจะไม่สูงมากมันจะเป็นช่วงๆนะคะใบบกถูกจะเป็นช่วงๆช่วงถูกช่วงแพงเราก็ขายสู่ตลาดเราก็มีตลาดสดรองรับใบบกสดด้วย
1: แล้วทิศทางในอนาคตของกลุ่มเราครับจะพัฒนาและก้าวไปสู่แบบไหนบ้างครับ
0: อ๋อตอนนี้เราคิดไว้ว่าตอนนี้เราขายในชุมชนขายตลาดน้ำแล้วใช่ไหมคะอันนี้โครงการข้างหน้าเราก็จะมีการระดับเป็นร้านของฝากเราอยากจะไปแต่ละจังหวัดที่มีของเราประมาณนี
1: ้เดี๋ยวให้พี่นกฝากถึงคุณผู้ชมหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจอื่นที่ชมอยู่ครับแล้วก็อาจจะมีการท้อหรือว่าการคิดเรื่องของการรวมกลุ่มเนี่ยเราให้พูดให้กำลังใจนิดนึงครับพี
0: ่อ๋อก็จะบอกว่าในจะท้อหรือจะถอยหรือก็แล้วแต่นะคะที่กลุ่มถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำนะคะใบบัวบกหรือจะเป็นส่วนอื่นที่คุณทำกันแล้วแต่ถ้าเราตั้งใจจริงยังไงก็ประสบความสำเร็จค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเราได้ทราบเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแซมกันมากขึ้นแล้วมากขึ้นพอสมควรแล้วก็ทำให้ผมมองว่าความตั้งใจแล้วก็การรวมกลุ่มกันนะครับก็ทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มของคนที่ทำอาชีพเดียวกันมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนด้วยครับพี่นกยังอยู่กับเราในช่วงหน้าครับในช่วงกรีนไอเดียพี่นกจะนำเสนอไอเดียในเรื่องของการทอดใบบัวบกให้ดูด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับรอติดตามชมนะครับในช่วงกรีนไอเดีย

0: ผู้ชมครับช่วงนี้ช่วงกรีนไอเดียครับเป็นช่วงที่ผมรอคอยเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าจะได้มาทำ
1: ใบ
0: บัวบกทอดกรอบนะครับสูตรของที่นี่นะครับโดยพี่นกนั่นเองก่อนอื่นครับให้พี่นกเล่าถึงว่าการทำใบบกทอดกรอบเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับ
1: ใช่เริ่มแรกนะคะเราก็จะเตรียมใบบัวบกนะคะตัดก้านออกก็เหลือแต่ใบนะคะแล้วก็จะมีงาค่ะงาขาวนะคะแล้วก็มีใบเตยซอยค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้แป้งปรุงสำเร็จเตรียมจะทอด
0: เป็นแป้งสูตรเฉพาะของที่นี่
1: ใช่ใช่ค่ะ

0: อ่ะพอได้วัตถุดิบแล้วทำไงต่อพี่
1: แล้วเราก็วัตถุดิบพร้อมแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่งาใส่งาลงไปนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ใส่ใบเตยลงไปแล้วก็เตรียมแป้งแล้วเขา
0: คือง่ายๆเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ผสม
1: ใช่
0: แล้วต้องมีวิธีการนวดอะไรไหมไม่เลยหรอ
1: ก็เขาให้มันใบมันติดกับแป้งให้เข้ากันเท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วก็ลงไปทอดได้
0: เราต้องทิ้งไว้สักเท่าไหร่ไหมครับ
1: ไม่
0: หมายถึงคลุกเคล้ากันเรียบร้อยสามารถทอดได้เลย

0: น้ำมันในกระทะ
1: เรามีเครื่องวัดเราก็จะวัดก่อนพอวัดพอได้70องศาเราก็หย่อนผักลงไป
0: อัตราส่วนของการทอดเนี่ยเราต้องใส่น้ำมันเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ7ถุง
0: 7ถุงนี่คือได้ออกมา
1: ได้ออกมาคือว่าถ้าทอดชุดนึงก็จะได้ส่วนนึงก็คือได้กระทะนึงก็คือปริมาณที่เรา
0: หมายถึงว่า
1: โถ
0: หม้อหนึ่ง
1: เนี่ยบก200กรัมนะคะงา20กรัมนะคะใบเตย25กรัมนะคะแป้ง500กรั
0: ม
1: เราก็จะได้กระทะหนึ่งเราทอดขึ้นมา
0: แล้วก็น้ำมัน7ถุง
1: ใช่ใช่
0: เราความร้อน170องศาเซลเซียส
1: ใช่ใช่
0: เวลาทอดนี่คือ
1: เวลาทอดเราก็มาใช้มาสีพอเริ่มออกสีทองทองเหลืองทอง
0: เอาเหร
1: อเอาขึ้นได้ก็ประมาณ4นาที5นาที
0: เคยทอดไหมนะฮะ
1: เอาแต่แรกไม่ใช่เราเคยใช่ใช่ก็เคย
0: แสดงว่าคนที่มีหน้าที่ทอดเนี่ยต้องแบบชำนาญมากแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเลย
1: ใช่ใช่คือทอด
0: เป็นพี่อะไรนะที่บอกตอนแรก
1: ก็มีเนี่ยพี่หฤทัยกับเจตนาน้องมิ้นเราเนี่ย
0: ก็คือเป็นมือหนึ่งของการทอดเลย
1: ใช่รู้ทุกขบวนการ
0: แต่คือทุกคนก็คือสามารถทอดอะไรได้หมด
1: ได้ได
0: ้หลังจากนั้นไงต่อครับพอทอดแล้วพอเริ่มเหลืองเน
1: า
0: ะ
1: พอเริ่มเหลืองเราก็ขึ้นตักแล้วก็พักตะแกรงไว
0: ้
1: ใช่พักตะแกรงไว้เพื่อเสด็จน้ำมันนะคะแล้วเราก็พักใส่ถาดเตรียมเข้าตู้อบ
0: เตรียมเข้าตู้อบนี่คือต้องรอให้มันหายร้อนก่อนไหมหรือว่า
1: ไม่
0: รอคิวเข้าตู้อบได้เลย
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะรอคิวเข้าอบได้เลยก็เราก็อบประมาณสัก70องศานะประมาณ2ชั่วโมง
0: ใช้ความร้อน70
1: ใช่
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมง
0: ออกมาปุ๊บคือจะแตกต่างกันยังไงพี่ระหว่างตอนที่ยังไม่อบกับอบแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อยังไม่อบแล้วก็จะเขาจะอมน้ำมันนิดนึงแล้วความกรอบก็ยังไม่ได้กรอบเท่านี้
0: อบเพื่อให้เกิด
1: ไล่น้ำมันค่ะให้ไล่ความชื้นออกไป
0: ต้องให้ใบบกนี่อยู่กินได้นานกว
1: ่าใช่ใช่อ
0: ายุของการทอดแต่ละครั้งนี่คืออยู่ได้กี่วันนะครับ
1: ก็จากเราวิจัยท่านดร.วิจัยมาก็อยู่ประมาณ3เดือ นในการซีนแล้วเราก็ใช้เราก็เข้าเครื่องซีนด้วยเพื่อถนอมอาหารใช้การ์ดใช
0: ่เอาออกมาแล้วใส่แบบนี
1: ้ออ
0: กมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้
1: ใช่ค่ะแล้วก็ใส่แบบผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายรสชาตินะคะของเราก็จะเป็นเราก็จะมีออริจินัลคือดั้งเดิมสาหร่ายบาร์บีคิวแล้วก็ต้มยำ
0: อะไรขายดีสุดพี
1: ่ต้มยำ
0: ต้มยำขายดีสุด
1: ใช่
0: วันนี้ผมจะได้ชิมต้มยำ
1: ได้
0: เรามาพูดถึงประโยชน์ของใบบัวบกดีกว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าคุณประโยชน์สรรพคุณต่างๆมีอะไรบ้างงั้นพี่นกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
1: ประโยชน์นะคะเราก็จะมีแก้ช้ำในนะคะแก้บำรุงสมองนะคะแล้วก็มีอีกหลาย
0: เกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดความดันโลหิตต่างๆครับตับไตก็ได้แล้วก็ให้สดชื่นด้วย
1: ใช่แล้วก็อร่อยด้วยค่ะ
0: แต่อย่างแรกก็คือแก้ช้ำใน
1: แก้ช้ำใน
0: ได้ยินคุ้นหูก็คือแก้ช้ำใน
1: ใช่ใช่
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือวิธีการทำใบบัวบกเห็นไหมครับมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลยแล้วเพื่อนๆก็สามารถชมแล้วเอาไปประยุกต์ใช
1: ้ใช
0: ่แล้วก็เอาไปประยุกต์ทำกินเองที่บ้านได้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมต้องลองชิมแล้วแหละที่บอกว่าจะชิมใบบัวบกอันนี้คือใบบัวบกที่เป็นรสบาร์บีคิวด้วยใช่ไหมพี
1: ่ใช่ใช่อ
0: ร่อยไหมชิมได้ไหม
1: ชิมได้เลยค่ะ
0: กินเลยใช่ไหมครับ
1: ชิมได้เลยชิมได้เลยอันนี้รอจะลองชิม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้นะคะที่เกิดขึ้นก็มาจากที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีแล้วก็สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีนะคะในปีงบประมาณ2561นะคะได้ลงมาจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลนะคะแล้วก็มีการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเราก็ลงมาปัญหา5ด้านของเกษตรกรของอำเภอไซน้อยตำบลไซใหญ่นะคะก็มารวบรวมปัญหาแล้วก็พบปัญหาของกลุ่มเกษตรกรที่นี่ในเรื่องของปัญหาราคาสินค้าการเกษตรนะคะเราก็ร่วมทางสภาเนี่ยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ร่วมผลักดันให้ทางเกษตรกรในกลุ่มนี้รวมตัวกันขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับทางสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีนะคะเสร็จแล้วทางสภาก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้ถ่ายทอดเรื่องของการแปรรูปสินค้าแล้วก็การตลาดนะคะโดยทางสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะมีภาคีแล้วก็มีหน่วยงานราชการที่ร่วมกันอยู่

เราก็มีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมให้ความรู้แล้วก็พัฒนาแก้ไขปัญหาในเรื่องของการพัฒนากลุ่มนะคะก็มีหน่วยงานอย่างเช่นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยแล้วก็กองทุนฟื้นฟูจังหวัดนนทบุรีแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีแล้วก็กศน.ตำบลไซใหญ่แล้วก็พัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีอะค่ะเข้ามาช่วยกันเพื่อจะผลักดันแล้วก็รวมตัวสารต่อแล้วก็เป็นแรงที่จะช่วยให้กลุ่มนี้เข้มแข็งแล้วเดินต่อไปแล้วก็พัฒนาในสิ่งต่างๆที่กลุ่มต้องการทางนี้ในปีต่อไปเรายังมีแผนงานที่ดำเนินการต่ออีกเราก็จะเข้ามาต่อยอดแล้วก็ประสานงานกับทางกลุ่มเพื่อให้กลุ่มเข้มแข็งแล้วเดินต่อไปแล้วก็จะยังคงอยู่ต่อไปนานๆนะคะ

เรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้เป็นการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลากหลายแถมยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่น่าชื่นชมด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากๆเป็นที่ยอมรับของตลาดลาวนี้ทำให้มีเม็ดเงินเข้ากลุ่มเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับเนื้อสิ่งอื่นใดงานนี้ทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชนพึ่งพาอาศัยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุขตลอดไปด้วยครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มทางกลุ่มกระซิบมาว่ายินดีต้อนรับทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้น้องกรีนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับ3ช่วงในรายการที่นำเสนอในวันนี้ครับคุณผู้ชมจะได้เรียนรู้นะครับตั้งแต่เรื่องของการปลูกใบบัวบกรวมถึงการแปรรูปใบบัวบกครับซึ่งกลุ่มแห่งนี้ครับเป็นกลุ่มที่น่าชื่นชมมากครับเพราะว่าได้ต่อสู้ดิ้นรนมาถึงจนจุดนี้นะครับนับว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นับว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับให้กับคนที่สนใจนะครับเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานแล้วก็นำไปปรับใช้ในกลุ่มของตนเองนอกจากจะได้รับความรู้แล้วเรายังอิ่มท้องได้ชิมผลิตภัณฑ์จากใบบัวบกและสามารถซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านได้อีกด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ Green Focus นะครับได้ทางช่อง STOU Channel แห่งนี้ครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยเพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและเทคโนโลยีการสื่อสารตอนที่1นะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและเทคโนโลยีการสื่อสารโดยแนวคิดของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับเราก็จะมาดูว่านะครับในลักษณะของแนวคิดนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของหลักการทำงานเบื้องต้นของเทคโนโลยี IoT นะครับซึ่งลักษณะของตัว IoT นี่ก็คือ Internet of Things นะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการนำซอฟต์แวร์นะครับที่เป็นชุดคำสั่งเนี่ยนำไปติดตั้งในตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อสั่งการทำงานนะครับโดยอาศัยแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นลักษณะของตัวที่เรียกว่า IoT แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับโดยลักษณะการทำงานเนี่ยซึ่งเราใช้ตัวการนะครับเป็นตัวที่เชื่อมระหว่างซอฟต์แวร์แล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับเราก็จะทำการจัดการในการเชื่อมต่อนะครับจัดการในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จัดการในเรื่องของการประมวลผลแล้วก็สุดท้ายนะครับแล้วก็จะทำการจัดการในเรื่องของการนำไปใช้นะครับโดยจะทำการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายซึ่งเครือข่ายที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารในที่นี้ก็คือเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนะครับคราวนี้ในส่วนถัดมานะครับเราก็เห็นว่าตัวอุปกรณ์ IoT นี้นะครับแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น input ซึ่งในที่นี้ก็คืออุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับเพื่อทำการตรวจจับแล้วก็ปล่อยสัญญาณของข้อมูลนะครับส่งไปยังระบบคลาวด์ซึ่งโดยระบบคลาวด์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะมองว่าเป็นลักษณะของตัว IoT แพลตฟอร์มนะครับในส่วนการทำงานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับก็จะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณข้อมูลนะครับผ่านสัญญาณสื่อสารในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็เป็นลักษณะของสัญญาณบลูทูธนะครับหรือสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งข้อมูลที่มีระยะทางไกลขึ้นก็จะเป็นการใช้สัญญาณดาวเทียมหรือว่าสัญญาณมือถือนะครับหรืออาจจะเป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงถึงกันนะครับเป็นลักษณะของตัว Wide Area Network ซึ่งอาจจะใช้พลังงานในการส่งที่ต่ำนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังสามารถใช้เครือข่ายของอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลได้โดยตรงได้นะครับนั่นคือลักษณะของตัวอุปกรณ์นะครับที่ทำหน้าที่เป็นตัว IoT นะครับซึ่งมีตัวเซ็นเซอร์ในการทำงานและเมื่อปลายทางนะครับได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับตัวซอฟต์แวร์หรือตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการประมวลผลเมื่อประมวลผลได้แล้วเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการแสดงผลออกมานะครับซึ่งก็จะทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของตัวอุปกรณ์ IoT นะครับคราวนี้โดยหลักการของตัวอุปกรณ์ IoT แล้วเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วย1นะครับหน่วยรับข้อมูลนะครับหน่วยรับข้อมูลในที่นี้นะครับจริงๆแล้วก็คืออุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการติดตั้งรับสัญญาณนะครับข้อมูลต่างๆจากสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะใช้ในการเชื่อมกับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่หรือว่าสมัยเก่าก็จะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยอุปกรณ์เซ็นเซอร์บางตัวเนี่ยก็จะฝังอยู่บนบอร์ดในการทำงานด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของหน่วยรับข้อมูลนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับส่วนที่2เรียกว่าเป็นส่วนการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเราเรียกว่าเป็นตัวอินเทอร์เฟซนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อเครือข่ายนี้นะครับจะทำหน้าที่ให้เซ็นเซอร์เนี่ยสามารถส่งข้อมูลไปยัง อุปกรณ์ปลายทางหรือว่าทำหน้าที่ส่งไปยังเครือข่ายที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลได้นะครับซึ่งก็จะใช้เพียงเครือข่ายนะครับเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อนำส่งข้อมูลไปทำหน้าที่ในการประมวลผลนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะขอบเขตการทำงานของตัวอุปกรณ์ว่าจะทำการประมวลผลที่ระบบคลาวด์หรือว่าจะทำการประมวลผลที่อุปกรณ์ปลายทางนะครับนั่นคือหลักการทำงานของในส่วนนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการประมวลผลในส่วนของการประมวลผลนี้นะครับก็จะทำหน้าที่รับข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับนำมาประมวลผลแล้วก็ทำการวิเคราะห์ผลที่ได้นะครับแล้วก็ส่งไปให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการสั่งการหรือในขณะเดียวกันนะครับก็อาจจะทำการส่งไปประมวลผลในลักษณะของตัว Big Data หรือว่าส่งไปประมวลผลในลักษณะของระบบ Cloud Computing นะซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์นั้นเนี่ยจะมีอยู่หลาย input หรือว่าหลายหน่วยรับข้อมูลหรือเปล่านะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัว IT แพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ได้มากน้อยเพียงใดนั่นก็คือเทคโนโลยีของตัว IoT ที่จะทำการเชื่อมต่อเพื่อประมวลผลข้อมูลนั่นเองนะครับในส่วนที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบบริหารจัดการนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ให้อุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับสามารถทำงานในการติดตามการทำงานแล้วก็ดูแลรักษาและรวมถึงการกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ให้สามารถทำการประมวลผลได้อย่างถูกต้องนะครับ
คราวนี้ถัดมานะครับแนวคิดของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับในส่วนของแนวคิดนี้นะครับเราก็จะแบ่งประเภทของระบบเครือข่ายในการสื่อสารนะครับแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่เครือข่ายแบบใช้สายก็คือจะใช้สายนำสัญญาณในการรับส่งข้อมูลซึ่งระบบเครือข่ายแบบนี้จะมีความน่าเชื่อถือได้สูงเนื่องจากว่าใช้สายนำสัญญาณนะครับแต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีอุปสรรคในการที่จะใช้สายนำสัญญาณในการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบเครือข่ายไร้สายก็คือจะใช้คลื่นวิทยุในการรับส่งข้อมูลนะครับคราวนี้ถัดมานะครับประเภทของเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับก็จะแบ่งออกเป็น10ประเภทด้วยกันนะครับได้แก่เครือข่ายส่วนบุคคลก็คือเป็นเครือข่ายเฉพาะนะครับในองค์กรซึ่งไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกถัดมานะครับก็เป็นเครือข่ายเฉพาะที่ก็คือเครือข่ายแบบแลนนะครับถัดมาก็จะเป็นเครือข่ายแบบเครือข่ายเมืองนะครับก็จะมีระยะทางในการเชื่อมต่อออกมาหน่อยนะครับโดยในส่วนของเครือข่ายเฉพาะพื้นที่นะครับก็จะมีระยะการเชื่อมต่อประมาณ100เมตรนะครับถ้าเป็นเครือข่ายเมืองก็จะมีระยะทางก็ประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรหรือว่า10กิโลเมตรนะขึ้นอยู่กับระยะแล้วก็เครือข่ายวงกว้างนะครับก็คือเป็นลักษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงทั่วถึงนะครับนั่นคือเป็นลักษณะของเครือข่ายที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายแวนซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับคราวนี้ในระยะการเชื่อมต่อนะครับก็จะแบ่งระยะได้นะครับในลักษณะของการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับก็จะมีระยะสั้นมากตั้งแต่0ถึง10เมตรระยะสั้นประมาณกลางก็คือ10ถึง100เมตรนะครับแล้วก็มีระยะสั้นนะครับตั้งแต่สั้นถึงระยะกลางนะครับก็คือไม่เกิน1,000เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ระยะไกลสุดก็ประมาณ100กิโลเมตรครับก็คือตามข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับการสื่อสารแบบไร้สายนะครับในส่วนของถัดมาก็คือการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับของสรรพสิ่งแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็สามารถประยุกต์ใช้ได้แก่ลักษณะของเมืองอัจฉริยะก็คือ

ซิตี้ก็คือเป็นการสร้างแผนผังนะครับแล้วก็นำอุปกรณ์ IoT เนี่ยเข้ามาช่วยในการเซ็นเซอร์ต่างๆเช่นว่ากล้องนะครับหรืออุณหภูมิอะไรพวกนี้นะครับถัดมาในเรื่องของการประยุกต์เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับก็จะใช้ในเรื่องของการเพาะปลูกว่าการคำนวณทางด้านลมฟ้าอากาศพวกนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่เป็นลักษณะของสมาร์ทกริดนะครับก็คือเข้ามาดูในลักษณะที่ว่าใช้ IoT ในการตรวจจับพลังงานแล้วก็กระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโรงงานอัจฉริยะนะครับก็คือสมาร์ทแฟคทอรี่ก็คือเป็นการนําอุปกรณ์ IoT นะครับเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อช่วยการทํางานแทนทดแทนมนุษย์นั่นเองนะครับคราวนี้ในส่วนถัดมานะครับการประยุกต์ก็คืออีกตัวก็คือลักษณะของยานยนต์อัจฉริยะหรือสมาร์ทวีฮิเคิลนะครับก็คือเป็นลักษณะของการนําใน IoT มาใช้ในเรื่องของการนําทางหรือว่าควบคุมการขับยานพาหนะนะครับจากตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในลักษณะของตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและก็เทคโนโลยีการสื่อสารนะครับจะมีส่วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับก็จะถูกนําไปใช้ในการควบคุมในการตรวจจับข้อมูลเพื่อนํามาประมวลผลรวมถึงการติดต่อสื่อสารนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของอินเทอร์เน็ตและของสรรพสิ่งและก็เทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้สรุปมาครับผม ครับถัดมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตอนที่2นะครับโดยในส่วนของตอนที่2นี้ครับก็จะเป็นการออกแบบระบบ IoT ซึ่งเราก็จะพูดถึงการออกแบบการดีไซน์ในเรื่องของระบบ IoT ว่าเราจะทำยังไงให้มันสอดคล้องกับปัญหาที่เราจะนำ IoT มาใช้ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูการสาธิตครับในส่วนของการออกแบบประยุกต์ใช้งานนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวสมาร์ทฟาร์มมิ่งนะครับในที่นี้เราก็จะดูในเรื่องของการนำเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการตรวจทราบสภาพอากาศนะครับมาใช้ในงานเกษตรนะครับในส่วนของการออกแบบนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการประยุกต์ใช้งาน IoT สำหรับสมาร์ทฟาร์มนะครับเราก็จะใช้ในเรื่องของการออกแบบเกี่ยวกับการตรวจความชื้นอากาศนะครับเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาดูว่านะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบนะครับก็คือเราจะเลือกจากเซ็นเซอร์ที่ทําหน้าที่ตรวจจับสภาพอากาศได้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมี1นะครับ Arduino นะครับซึ่งเป็นบอร์ดที่มีตัวเชื่อมต่อที่เป็นแบบสัญญาณ Wi-Fi นะครับ ESP8266 นะครับ1บอร์ดถัดมาก็คือสาย Micro USB นะครับ1เส้นแล้วก็มีสาย Jumper เพื่อเชื่อมต่อวงจรนะครับ3เส้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ซึ่งทําหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่ใช้ในสําหรับการทางงานทางด้านการเกษตรสําหรับการเชื่อมต่อวงจรนะครับเราก็จะต่อวงจรนะครับที่มีลักษณะดังนี้นะครับก็คือเอารายการอุปกรณ์ที่ได้เนี่ยมาต่อเชื่อมกับสัญญาณแรงดันไฟฟ้านะครับที่เป็นสายสีแดงกับสายสีดําแล้วก็ตัวสายข้อมูลครับสายสีเหลืองนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์กับบอร์ดเพื่อทํางานร่วมกันต่อไปเราก็จะมาดูการต่อวงจรจริงนะครับว่าสภาพวงจรจริงเป็นอย่างไรสำหรับการต่อวงจรนะครับเราจะใช้สายสีแดงนะครับในการต่อกับแหล่งจ่ายไฟบนบอร์ดนะครับ VCC นะครับ5โวลต์นะครับส่วนสายสีดำนะครับเราก็จะต่อกับสายกราวบนวงจรนะครับตรงนี้นะครับต่อไปครับสายสีเหลืองนะครับจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ก็จะเป็นสายของข้อมูลครับก็จะต่อบนบอร์ดครับอาจจะเป็นตำแหน่งของ D3 นะครับตรงนี้นะครับนะครับหลังจากนั้นครับนักศึกษาก็จะต้องนำสาย USB นะครับมาทำการเชื่อมต่อเพื่อนำไปอินเทอร์เฟซกับคอมพิวเตอร์นะครับในการโปรแกรมนะครับตรงนี้นะครับก็จะต่อประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปต่อด้านหลังหรือว่าด้านหน้าของคอมพิวเตอร์ครับผมครับต่อมานะครับในตอนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมคําสั่งการทํางานของระบบ IoT นะครับในตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการสั่งงานเพื่อให้ IoT ทํางานตามปัญหาที่เราต้องการวิเคราะห์นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตครับในการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะใช้ตัวโปรแกรม Arduino IDE นะครับในการเขียนโปรแกรมซึ่งจะมีลักษณะไอคอนเป็นลักษณะของInfinity นะครับอันนี้เมื่อเราทำการเปิดโปรแกรมนะครับขึ้นมานะครับตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับก็เราก็สามารถจะโปรแกรมคําสั่งเข้าไปได้นะครับในชุดของคําสั่งนะครับก็จะทําการโปรแกรมบนบอร์ด Arduino นะครับก็จะมีในการ include นะครับตัวไลบรารีของชุดคําสั่งที่ควบคุมการทํางานให้กับบอร์ดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับกับตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับเชื่อมกับบอร์ดนะครับในที่นี้ก็คือตําแหน่ง D3 นะครับ
ถัดมานะ

ครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบนะครับที่เป็นค่าคงที่นะครับซึ่งจะ default ไว้ในโปรแกรมนักศึกษาสามารถดูได้จากตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีชุดคำสั่งนะครับแล้วก็จะมีการทำงานที่นักศึกษาจะต้องสังเกตอีกทีหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการกำหนดค่าของ ID นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับตัวไฟล์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับในที่นี้เราก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะของตัว Google นะครับ Script IDE นะครับซึ่งตัวนี้นักศึกษาก็จะต้องสร้างตัว Excel ขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะใช้ Account ของตัว Google Sheet นะครับแล้วก็ทำการ Copy Code ขึ้นมานะครับในที่นี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้จากใน Google ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือรายละเอียดของเอกสารนะครับคราวนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเซตอัพนะครับนักศึกษาสามารถเซตอัพค่าต่างๆนะครับตาม default ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทํางานที่เกี่ยวกับควบคุมการทํางานเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลการเชื่อมต่อนะครับแล้วถัดมาโปรแกรมวนลูปนะครับก็จะเป็นการวนลูปที่เกี่ยวกับการวัดค่าจากอุปกรณ์เซนเซอร์นะครับก็จะทําการอ่านค่าสภาพแวดล้อมของความชื้นแล้วก็อากาศเข้ามานะครับเก็บไว้ที่ตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรในที่นี้ก็จะมี2ค่าก็คือในส่วนของตัวความชื้น humidity แล้วก็ในส่วนของ temperature นะครับซึ่งก็จะถูกส่งค่าเข้าไปให้กับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งเราเซตเมื่อกี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการดูว่าโปรแกรมเนี่ยเราสามารถทําการ compile และว่าอัปโหลดโปรแกรมเนี่ยโค้ดพวกนี้เข้าสู่บอร์ดได้ยังไงซึ่งเราก็จะเอาตัวบอร์ดที่เราได้ทําการต่อแล้วเนี่ยนะครับเชื่อมต่อผ่านกับสาย USB นะครับผ่านพอร์ต USB แล้วก็ทําการอัปโหลดไฟล์ซึ่งในการอัปโหลดไฟล์นะครับเราก็จะมาปุ่มเมนูนี้นะครับในการอัปโหลดไฟล์เมื่ออัปโหลดสําเร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทํางานแล้วก็เอาชุดคําสั่งเนี่ยถ่ายโอนเข้ามาที่ตัวบอร์ดครับแล้วก็ในตอนต่อไปนะครับคือตอนที่4นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าการเชื่อมโยงระบบการทํางานของระบบ IoT นะครับเพื่อเราจะทําการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตสําหรับในการนําไปใช้แรงงานผลเนี่ยเราจะมีลักษณะการทํางานยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสาธิตต่อไปครับผมหลังจากที่เราโปรแกรมนะครับในส่วนของตัวบอร์ด Arduino แล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าในการเชื่อมโยงกับตัว Google Sheet นะครับซึ่งเป็นตัวไฟล์ที่อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งทําให้เราสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของการทํางานที่ทําให้สามารถดูข้อมูลต่างๆบนเว็บได้นะครับหรือว่าบนระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็จะมีลักษณะที่ว่าเราจะต้องไปที่โปรแกรมนะครับในเรื่องของการสร้าง Account นะครับจาก Google Sheet นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีการเอาตัวชุดคําสั่งนะครับซึ่งมีค่าสําเร็จรูปอยู่แล้วนะครับมาทําการใส่โค้ดเข้าไปนะครับซึ่งในที่นี้นะครับนักศึกษาสามารถใช้ Account Google ของนักศึกษาในการสร้างตัวไฟล์ Google Sheet ขึ้นมาได้นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีบรรทัดประมาณบรรทัดที่9นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องเอาโค้ดเนี่ยนะครับมาใส่เพื่อระบุเป็น ID ในการทํางานนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อนักศึกษาใส่โค้ดที่เป็น ID แล้วนะครับนักศึกษาก็สามารถทําการ deployนะครับเพื่อให้เป็นรหัสนะครับ Key Token นะครับเพื่อช่วยในการเชื่อมต่อกับระบบ Arduino นะครับซึ่งในตัวบอร์ด Arduino นี้นะครับจะมีตัวบอร์ดที่ทำการเชื่อมต่อกับระบบ Google Sheet อยู่แล้วนะครับในที่นี้ก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปสู่การทำงานที่เชื่อมต่อระหว่างตัวอุปกรณ์ Arduino แล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่เป็น Google Sheet ซึ่งอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับในส่วนของ Google Sheet ที่นักศึกษาสร้างนะครับเมื่อนักศึกษาล็อกอินเข้าสู่ Account แล้วนะครับนักศึกษาก็จะสร้าง Google Sheet ขึ้นมานักศึกษาสามารถตั้งชื่อได้เองนะครับหลังจากนั้นนะครับนักศึกษาก็จะทําการเซตคอลัมน์นะครับให้มีข้อมูลที่เป็นเดทเรื่องของการบันทึกเวลาเรื่องของ Time นะครับในส่วนที่เป็นเวลาถัดมาก็คือในส่วนของที่เป็น Temperature คืออุณหภูมิถัดมาก็คือในส่วนของคอลัมน์ที่เป็น Humidity ก็คือความชื้นนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อนักศึกษาสร้างขึ้นมาแล้วนะครับข้อมูลเนี่ยก็จะมีส่วนหัวของคอลัมน์ปรากฏนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลที่ทําการบันทึกเนี่ยจะถูกส่งเข้ามาบันทึกเรื่อยๆนะครับเมื่อระบบทํางานสมบูรณ์นะครับคราวนี้ในส่วนของการสร้างสคริปต์ของ Google Sheet นะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือในส่วนของเมนู Extend นะครับเมื่อนักศึกษาคลิกที่เมนู Extend นะครับก็จะมีคําว่าตัว App Script

นะครับก็จะทำให้ปรากฏคำสั่งที่ช่วยในการแก้ไขสคริปต์เพื่อเชื่อมต่อกับตัว Google Sheet นะครับซึ่งหน้าตาของตัวแอปสคริปต์ตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือนักศึกษาก็สามารถก๊อปโค้ดมาวางได้เลยนะครับในส่วนนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าส่วนที่สำคัญก็คือ Sheet ID นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องเอามาใส่ให้ถูกต้องนะครับเพื่อให้เกิดการทำงานได้นะครับอันนี้คือส่วนที่สำคัญนะครับในส่วนของ Google Sheet คราวนี้ในส่วนนี้นะครับก็จะทำให้นักศึกษาเห็นว่านะครับโครงสร้างของตัวการโปรแกรมระบบ IoT นะครับจะประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไฟล์ซึ่งทำงานอยู่บนบอร์ด IoT นะครับบอร์ด Arduino นะครับซึ่งมีตัวอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อ IoT ให้ก็คือตัวชิป ESP8266 นะครับในขณะเดียวกันนะครับชุดตัวที่2นะครับก็คือชุดคำสั่งของตัว Google Sheet นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการสร้างสคริปต์ขึ้นมานะครับซึ่งโดยปกติแล้วสคริปต์พวกนี้นะครับนักศึกษาสามารถนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาใส่ไว้แล้วก็ระบุเป็นตัว ID ที่ช่วยในการเชื่อมต่อกับตัวชีตข้อมูลซึ่งนักศึกษาสร้างอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ข้อมูลทั้ง2ตัวนะครับก็คืออยู่ที่บอร์ด Arduino นะครับกับตัวที่เป็น Google Sheet นะครับสามารถเชื่อมต่อสื่อสารถึงกันได้นะครับแต่นักศึกษาจะต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตนะครับที่สามารถเชื่อมโยงในการเชื่อมต่อได้นะครับซึ่งต่อไปนักศึกษาก็จะได้เห็นผลจากการทำงานครับในตอนที่5นะครับตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวการทดสอบผลการทำงานนะครับว่าอุปกรณ์ IoT เมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยจะมีผลการทำงานที่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือไม่นะครับซึ่งเราก็จะสาธิตให้ดูดังนี้นะครับคราวนี้นะครับในส่วนของตัว Google Sheet นะครับก็จะเป็นส่วนที่ช่วยในการแสดงผลได้นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะสังเกตว่าเมื่อโปรแกรมระบบ IoT ทำงานนะครับก็จะส่งข้อมูลในการบันทึกเรื่องของวันแล้วก็เวลาแล้วก็ของอุณหภูมิแล้วก็ในเรื่องของความชื้นส่งมาบันทึกให้กับตัวระบบ Google Sheet นี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับเรานำสายนะครับของ USB มาเชื่อมต่อนะครับระบบก็จะทำงานนะครับสังเกตนะครับที่วงจรนะครับให้นักศึกษาลองสังเกตดูว่าที่วงจรเนี่ยนะครับจะมีไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ลองสังเกตตัวข้อมูลครับทุกๆ3วินาทีนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมานะครับก็จะเป็นข้อมูลอุณหภูมินะครับเป็นข้อมูลความชื้นนะครับทุกๆ3วินาทีในขณะเดียวกันนะครับถ้านักศึกษาเนี่ยต้องการให้ระยะเวลามันนานขึ้นนักศึกษาสามารถเซตที่โปรแกรมได้นะครับซึ่งก็จะมีข้อสังเกตง่ายๆนะครับเรื่องของตัวโปรแกรมว่าเราต้องการเซตกี่นาทีอันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าทุกๆ3วินาทีนะครับข้อมูลก็จะถูกส่งมาเรื่อยๆนะครับในการบันทึกนะครับอันนี้ก็คือที่เราสามารถเซตได้นะครับก็จะมีในส่วนของอุณหภูมิในส่วนของความชื้นนะครับคือทุก3วินาทีนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็สามารถนำไปพล็อตเป็นข้อมูลของกราฟได้นะครับในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะลองสังเกตดูว่าถ้าอุณหภูมิมีค่าสูงขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราเอามือไปจับที่อุปกรณ์เซ็นเซอร์ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจจับความชื้นแล้วก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็คือจะทำให้มีค่าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอาจจะรอจังหวะนิดหนึ่งนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้สังเกตได้ว่าก็สามารถนำไปใช้ในเรื่องของการพยากรณ์ในเรื่องของการทำนายเกี่ยวกับต้านการเกษตรได้นะครับอันนี้ข้อมูลก็จะมาเรื่อยๆนะครับนักศึกษาก็เห็นว่าก็คือก็จะข้อมูลจะส่งมาเรื่อยๆทุกๆ3วินาทีนะครับในส่วนนี้ก็จะอยู่ที่โปรแกรมในส่วนของการทำงานนะครับอันนี้ก็จะทำให้นักศึกษาสามารถเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ได้อย่างที่บอกนะครับว่านักศึกษาเนี่ยสามารถกำหนดเวลาในเรื่องของระยะเวลาในการทำงานเนี่ยให้มากกว่า3วินาทีได้นะครับก็คืออาจจะเป็นทุกๆ5นาทีทุกๆ10นาทีก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าข้อมูลเยอะขึ้นนะครับการส่งข้อมูลเนี่ยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะทำให้เกิดทราฟิกที่สูงด้วยนั่นก็จะเป็นข้อให้นักศึกษาพิจารณาเรื่องของการส่งข้อมูลถ้ามีข้อมูลเยอะเกินไปครับผมอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองสังเกตดูการทำงานนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าระบบตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับก็จะเชื่อมต่อกับเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์วัดความชื้นแล้วก็อุณหภูมิ

อย่างไรก็ตามนะครับนักศึกษาเนี่ยสามารถทําการประยุกต์ในส่วนของพอร์ตอื่นๆที่อยู่บนบอร์ดได้อย่างเช่นการนำอุปกรณ์อุลตราโซนิกมาใช้ในการวัดระดับน้ําหรือแท้งน้ําในการเกษตรนะครับเพื่อดูว่าปริมาณในแท้งน้ำเนี่ยมีปริมาณเพียงพอหรือไม่ซึ่งในขณะเดียวกันนะครับนักศึกษาก็สามารถส่งข้อมูลเนี่ยมาทําการเรคคอร์ดในคอลัมน์ถัดไปได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับนักศึกษาก็จะทําให้เห็นว่าปริมาณที่สัมพันธ์กันในแต่ละเวลาเมื่ออุปกรณ์ IoT ส่งแล้วเนี่ยนะครับส่งข้อมูลแล้วเนี่ยที่มีการสแตมป์เวลาสแตมป์วันที่นะครับก็จะทําให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้ข้อมูลที่นําไปใช้ในการพยากรณ์หรือว่านําไปใช้ในการควบคุมการทํางานของระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นมอเตอร์ปั๊มน้ําอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับจากตรงนี้นะครับก็จะทําให้นักศึกษาได้เห็นว่าการทํางานของอุปกรณ์ IoT นะครับก็จะสามารถนําไปประยุกต์ได้นะครับก็มีในส่วนของตัวบอร์ดนะครับที่เป็นบอร์ด Arduino ที่มีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi หรือเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือระบบที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็น Account นะครับหรือเป็น IoT แพลตฟอร์มที่สามารถนำเสนอในเรื่องของการรีพอร์ตในเรื่องของการแสดงค่าเพื่อให้แต่ละคนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้ามาดูไฟล์ที่มีการแชร์ร่วมกันได้นะครับคราวนี้ในการพัฒนาต่อไปนักศึกษาสามารถนำไฟล์ Excel นี้นะครับไปแสดงเป็นข้อมูลแบบกราฟิกหรือว่าเป็นกราฟได้สร้างเป็นมาได้ซึ่งก็จะทําให้เห็นแนวโน้มว่าในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละช่วงนะครับที่นักศึกษาทําการเรคคอร์ดเนี่ยก็จะทําให้เห็นว่าปริมาณช่วงไหนมีค่าที่สามารถนําไปวิเคราะห์ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่นักศึกษาจะทําให้เห็นภาพว่าอุปกรณ์ IoT เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คืออุปกรณ์บอร์ดที่จะทําการโปรแกรมคําสั่งเข้าไปแล้วก็จะทําการต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ของตัววัดความชื้นไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการวัดควันหรือว่าเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการวัดระดับน้ําที่ใช้เกี่ยวกับอุลตราโซนิกนะครับมาใช้เป็นการประยุกต์เพื่อดูว่าระดับน้ำเนี่ยในแท้งเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่นํามาเชื่อมต่อก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถนําไปประยุกต์ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเซ็นเซอร์นั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถมีความรู้ความสามารถในการนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับในการประยุกต์ใช้ระบบ IoT เพื่อไปใช้งานต่างๆครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นบอร์ดอุปกรณ์ IoT นะครับแล้วก็การประยุกต์ที่สําคัญนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ input ก็คืออุปกรณ์เซ็นเซอร์นั่นเองซึ่งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ก็จะมีลักษณะการทํางานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับเซ็นเซอร์ของความชื้นเซ็นเซอร์ของสภาพอากาศนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ของควันหรือว่าเซ็นเซอร์ของระยะทางนะครับซึ่งเป็นลักษณะของอัลตราโซนิกหรือว่าเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวซึ่งอุปกรณ์เซ็นเซอร์แต่ละชนิดนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่ทําให้เกิดการประยุกต์ใช้งานทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยานพาหนะซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับมันก็เป็นส่วนที่ทําให้นักศึกษาเนี่ยสามารถมองเห็นภาพแล้วก็สามารถดําเนินการหรือว่าทดสอบหรือว่าทดลองให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็ขอให้นักศึกษานะครับศึกษาเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมให้นะครับหรือนักศึกษาสามารถค้นหาจากแหล่งอินเทอร์เน็ตต่างๆได้ครับผมขอบคุณครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: I returned here for just one reason. I fell in love.
5: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สำหรับหน่วยที่5นะครับว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงนะครับเราจะกล่าวถึงการละเมิดสิทธิ์ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดสิทธิของนักแสดงแบ่งออกเป็น2ตอนเช่นกันครับในตอนที่ 5.1 นะครับการละเมิดลิขสิทธิ์นักศึกษาต้องเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การละเมิดเป็นหลักทั่วไปก่อนแล้วก็ต่อด้วยข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์คือก็คือแปลไทยเป็นไทยคือไม่เป็นการละเมิดการกระทำใดไม่เป็นการละเมิดบ้างนะครับและประการที่3คือเป็นเรื่องใหม่นะครับคือการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์และมาตรการทางเทคโนโลยีนะครับเรื่องแรกก่อนครับการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอย่างไรนะครับในกฎหมายเนี่ยนะครับมีการแบ่งลักษณะของการละเมิดลิขสิทธิ์ออกเป็น2ลักษณะด้วยกันคือการละเมิดโดยตรงกับการละเมิดโดยทางอ้อมนะครับการละเมิดโดยทางตรงนะครับก็คือการทำซ้ำดัดแปลงหรือการนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตงานที่มีลิขสิทธิ์มีอยู่9ประเภทสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์สิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์งานมีสิทธิ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็สิทธิ์โดยธรรมอย่างตามที่เคยได้กล่าวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นสิทธิ์ส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าบุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิ์ในงานนั้นนำงานดังกล่าวไปก๊อปปี้ออกเผยแพร่หรือเอาไปดัดแปลงโดยไม่ได้ขออนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงนะครับแล้วใช้กับงานทุกประเภทนะครับอย่าใช้กับงานทุกประเภทแต่ก็จะมีงานอยู่ 3-4 ประการครับ 3-4 ประเภทเช่นงานโสตทัศนวัสดุงานภาพยนตร์งานสิ่งบันทึกเสียงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

นะครับนอกจากการทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับงานที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้เป็นลักษณะเฉพาะคือการนำออกให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนาของงานนั้นๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดเช่นเดียวกันครับเช่นเอาวิดีโอแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีซึ่งบันทึกงานภาพยนตร์อยู่นะและเป็นงานภาพยนตร์ที่ได้มาอย่างมีลิขสิทธิ์นำออกให้เช่านะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับคำถามก็คือว่าแล้วงานวรรณกรรมนะครับงานหนังสือแมกกาซีนต่างๆงานนวนิยายต่างๆถ้าเราซื้อมาแล้วเราออกให้เช่าได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ครับไม่เป็นละเมิดเนื่องจากว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานทั่วๆไปในงานวรรณกรรมซึ่งอยู่ในขอบเขตของงานโดยทั่วไปนั้นนะครับจะมีแค่3ประการลักษณะ3ประการเท่านั้นที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์คือ1ทำซ้ำดัดแปลงแล้วก็เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นการนำเอางานหนังสือออกให้เช่าก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าเราซื้อหนังสือมาจนเต็มบ้านแล้วไม่มีที่เก็บแล้วเราไปเปิดร้านปล่อยเช่าหนังสือแบบนี้ก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนะตามหลักของการสิ้นสิทธิ์นะของการจำหน่ายครั้งแรกนะครับต่อมาครับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางอ้อมการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางอ้อมคือมีการทำซ้ำดัดแปลงหรืออะไรต่างๆนานานะครับตามมาตรา31นะฮะโดยรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้นะครับว่างานนั้นเนี่ยเป็นงานที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นแต่ก็ยังกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อหากำไรจากงานนั้นเช่นมีงานนั้นไว้เพื่อขายเสนอขายให้เช่าหรือเสนอให้เช่าหรือนำไปออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือไปแจกจ่ายเยอะแยะมากมายจนเกิดความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือนำเข้ามาในประเทศไทยหรือสั่งเข้ามาในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นสมมติว่านายกแต่งตำราลิขสิทธิ์ขึ้นมาวางจำหน่ายทั่วประเทศนะครับปรากฏว่าได้รับความนิยมมากนะครับก็เลยมีนายขอไข่เนี่ยหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับก็เลยเอาไปทำสำเนาทั้งเล่มเลยนะทำสำเนาทั้งเล่มเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นะฮะทีนี้พอทำสำเนาทั้งเล่มเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไหมคำตอบก็คือเป็นครับเพราะว่าเป็นการทำซ้ำงานของผู้อื่นนะครับเมื่อเป็นการทำซ้ำงานของผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาตก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทีนี้ทำซ้ำไม่พอครับยังเอาไปขายให้กับบุคคลอื่นไอ้สำเนางานนั้นน่ะยังเอาไปขายกับบุคคลอื่นนี่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางอ้อมดังนั้นถ้าข้อสอบถามนะฮะว่าข้อใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมนักศึกษาก็ต้องวินิจฉัยให้ดีครับว่าทางตรงคืออะไรโดยอ้อมคืออะไรนะครับทีนี้การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการทำซ้ำนะด้วยวิธีการแอบถ่ายงานภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ตามมาตรา 28/1 เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการทำซ้ำที่นะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงหรือภาพทั้งเสียงและภาพนะเป็นการละเมิดหมดถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับนี่คือมาตรา 28/1 นะครับเพื่อป้องกันการละเมิดนะงานภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะซึ่งมีเยอะมากนะครับนะงานละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับทีนี้รู้แล้วว่าวิธีการใดเป็นการละเมิดข้อยกเว้นล่ะครับนะข้อยกเว้นคืออะไรนะครับในมาตรา32เป็นหลักทั่วไปที่บอกว่าอ้อหลัก2ประการนี้นะถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นการละเมิด1ถ้าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์นะครับจากงานลิขสิทธิ์ของเจ้าของก็คือพิจารณาว่า เป็นการแข่งขันหรือขัดขวางการขายการให้เช่าไหมนะครับเช่นทำซ้ำงานวรรณกรรมที่ยังไม่มีการตีพิมพ์จำหน่ายอีกแล้วแล้วขาดตลาดแล้วแบบนี้ไม่ถือว่าขัดต่อประโยชน์เพราะว่าไม่มีการขายแล้วนะครับเป็นหนังสือขาดแคลนอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่2คือต้องไม่กระทบต่อสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายเกินสมควรนะเช่นถ้าทำซ้ำดัดแปลงนะครับส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะแล้วไปกระทบสิทธิ์นะครับกรณีนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเช่นการรายงานข่าวถ้าปรากฏว่าโอ้เนี่ยมีงานแสดงงานละคร

ของผู้จัดละครในกอขึ้นมาปรากฏว่าเล่าเรื่องเนื้อหาของการแสดงหมดเลยนะครับเล่าถึงตอนจบนะเล่าถึงฉากสำคัญแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทบถึงสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วครับเพราะเป็นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของเนื้อเรื่องบทละครวันงานวรรณกรรมนั้นแล้วนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นอื่นๆอีกของมาตรา32วรรค2นะครับเช่นทําไปเพื่อประโยชน์ต่อการวิจัยหรือการศึกษาโดยไม่แสวงหากําไรนะครับหรือทําซ้ําดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลในครอบครัวหรือญาติสนิทเช่นอะไรครับนะเช่นในกอนะครับซื้อแผ่นลิขสิทธิ์เพลงนะมาแผ่นหนึ่งแล้วปรากฏว่าต้องการที่จะทำสำเนาแผ่นเพลงนั้นๆ นะก็เข้าซอฟต์แวร์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเบิร์นแผ่นนะครับเพื่อเบิร์นแผ่นนั้นไปแล้วก็มาฟังในบ้านของตัวเองมาฟังในรถยนต์ของตัวเองแบบนี้ถือว่าเป็นการทำซ้ำนะเป็นการทำซ้ำเข้าข่ายว่าทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่าการทำซ้ำนั้นเป็นการทำไปเพื่อประโยชน์ของตนเองคือฟังเองนะหรือเอาไปให้ภรรยาฟังหรือให้บุคคลในครอบครัวฟังแต่ถ้าเพื่อนนี่ไม่ได้นะครับถือว่าเกินกว่าขอบเขตของมาตรา32วรรค2นะครับหรือทำซ้ำงานวรรณกรรมต่างๆมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัยโดยไม่แสวงหากำไรอันนี้ทำได้ติชมวิพากษ์วิจารณ์หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือมีการcitation นะครับมีการอ้างอิงว่า เราติชมวิพากษ์วิจารณ์งานเขียนของนายกเนี่ยนะครับเราต้องอ้างด้วยว่านี่คืองานของนายกซึ่งตัวกับผมเองเนี่ยเห็นว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นี่คือการติชมวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแม้ว่าจะมีการนำเนื้อหานะงานเขียนหรือบทละครของนายกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามนะครับถ้าไม่เสียหายหรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่องานของนายกหรือตัวของนายกก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนะนี่คือหลักๆของมาตรา32วรรค2ยังมีอีกนิดนึงครับก็คือทำซ้ำดัดแปลงนำออกแสดงหรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตนและไม่หากำไรดังนั้นครูบาอาจารย์ที่ทำสำเนาให้นักเรียนนักศึกษาในห้องนะครับก็1สำเนาเท่านั้นนะครับเนี่ย1สำเนาเท่าที่พอใช้นะครับเพื่อประโยชน์ในการสอนก็ทำได้นะครับซ้ำดัดแปลงนำออกแสดงหรือทำให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาลก็ไม่เป็นไรนะครับนะหรือทำซ้ำดัดแปลงเพื่อประโยชน์ในการเป็นในส่วนหนึ่งของการถามหรือในการตอบในการสอบต่างๆนะครับสอบวัดความรู้สอบภาคปลายสอบซ่อมต่างๆนะครับเหล่านี้นะทำซ้ำดัดแปลงไม่เป็นไรนะครับในปริมาณที่พอสมควรนะครับซึ่งในตำราก็จะบอกไว้ว่าปริมาณพอสมควรเป็นอย่างไรนะครับซึ่งไม่ใช่หลักกฎหมายนะครับเป็นคู่มือของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับทีนี้ยังมีข้อยกเว้นอีกหลักหนึ่งที่ถูกบัญญัติเอาไว้ใหม่เลยนะครับก็คือมาตรา32ทับ1ก็คือข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามหลักการจำหน่ายครั้งแรกหรือ first sale doctrine นะครับซึ่งเดิมทีไม่มีการบัญญัติเอาไว้หลักการนี้คือถ้ามีการจำหน่ายต้นฉบับหรือสำเนาของงานที่มีลิขสิทธิ์นะผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในต้นฉบับหรือในสำเนางานนั้นๆเนี่ยมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะนำไปจำหน่ายนำออกให้เช่านะครับโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับนะทีนี้การนำออกให้เช่าก็ต้องไปดูครับว่ามีสิทธิ์หรือไม่นะครับเป็นงานเฉพาะบางประเภทเท่านั้นถ้างานวรรณกรรมนำออกขายจำหน่ายหรือให้เช่าทำได้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นำออกให้เช่าไม่ได้นะครับนะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่นำออกจำหน่ายได้นะครับเช่นผมไปซื้อแผ่นเพลงหรือแผ่นหนังมานะครับที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับมีลิขสิทธิ์ถูกต้องผมไม่ได้ลิขสิทธิ์นะครับผมได้แค่ความเป็นเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์เท่านั้นนะครับผมดูจนเบื่อแล้วผมก็ไม่อยากจะเก็บไว้นะครับผมก็เอาหนังสือนั้นเอาแผ่นเพลงนั้นออกไปขายให้กับบุคคลอื่นทำได้ครับพอลิขสิทธิ์ไม่โอนครับนะแต่สิ่งที่โอนคือความเป็นเจ้าของก็คือกรรมสิทธิ์เท่านั้นนะครับแต่เรื่องของการให้เช่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนักศึกษาต้องไปทบทวนดูว่างานใด
ที่นำออกให้เช่าแล้วเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์บ้างต้องระวังครับงานนั้นก็จะนำออกให้เช่าไม่ได้นะครับนะจะอยู่ภายใต้หลัก First Sale Doctrine นั้นนะก็จะอยู่ภายใต้หลักของการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับการทำซ้ำชั่วคราวในระบบคอมพิวเตอร์มาตรา32ทับ2ตรงนี้มีการบัญญัติขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้สอดรับนะครับกับงานต่างๆที่อยู่ในรูปของดิจิตอลไฟล์นะครับหรือไฟล์ดิจิตอลนั่นเองนะครับเช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กนะครับหรือแม้กระทั่งนักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วต้องการที่จะเปิดดูงานภาพยนตร์นะครับหรือดูมิวสิกวิดีโอหรือเปิดอีบุ๊กดูในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือหรือใน iPad สมาร์ทโฟนต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับการคลิก1ครั้งนั่นคือการออกคำสั่งให้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทำงานการคลิก1ครั้งคือการ copy แล้วครับ copy คำสั่งเพื่อให้ระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์นั้นมันทำงานต่อนะครับดังนั้นการคลิก1ครั้งการใช้นิ้วปัด1ครั้งแต่ละครั้งคือการทำซ้ำชั่วคราวในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนะการเปิดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ่านหนังสือการสืบค้นคำสำคัญในอีบุ๊กการค้นหาชื่อเพลงนะในไฟล์เพลงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับข้อยกเว้นประการต่อมาคือข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้พิการตามมาตรา 32 ทับ 4นี่ก็เป็นบทบัญญัติใหม่เช่นกันครับกฎหมายบอกว่าการกระทำดังต่อไปนี้เนี่ยไม่เป็นการละเมิดถ้านะครับกระทำโดยหน่วยงานที่กฎหมายบัญญัติไว้2เพื่อประโยชน์ของผู้พิการ3ไม่หากำไร4ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติและ5ไม่กระทบสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของเกินสมควร5ประการนี้ครับไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้พิการนะครับแล้วการกระทำอะไรบ้างครับที่จะได้รับการยกเว้นนะครับ1ก็คือทำซ้ำดัดแปลงนำออกเผยแพร่งานที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 2. เป็นการเผยแพร่สำเนางานนะที่ได้รับมาตามวงเล็บ1เมื่อสักครู่นี้ก็คือทำซ้ำดัดแปลงงานต้นฉบับนะครับที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายถ้ามีการทำสำเนานะครับก็จะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะถ้าได้ความ5อย่างคือทำโดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตเช่นมูลนิธินะครับสมาคมต่างๆนะเพื่อประโยชน์ของผู้พิการเท่านั้นไม่หากำไรแล้วก็ไม่ขัดต่อประโยชน์ไม่กระทบสิทธิ์เกินสมควรนะครับเช่นครับนะมูลนิธิคนตาบอดไทยนำหนังสืออักษรเบลมาดัดแปลงเป็นสื่อเสียงเพื่อผู้พิการแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเพราะเข้าเกณฑ์ทั้ง5ประการนะครับเข้าเกณฑ์ทั้ง5ประการเลยก็คือทำโดยหน่วยงานที่กฎหมายกำหนดเพื่อประโยชน์ผู้พิการไม่หากำไรไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์แล้วก็ไม่กระทบสิทธิ์นะครับก็สร้างสรรค์หนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดแต่ยังไม่ได้เอาหนังสือเสียงนั้นน่ะออกจำหน่ายโฆษณาปรากฏว่ามูลนิธิคนตาบอดไทยหรือมูลนิธิคนตาบอดไทยเนี่ยนำหนังสือนั้นน่ะไปก๊อปปี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแม้จะทำเพื่อประโยชน์ของผู้พิการแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะการจะนำหนังสือหรือผลงานต่างๆนะครับไปทำซ้ำดัดแปลงต่างๆต้องเป็นงานที่มีการโฆษณาแล้วนะครับ1ต้องมีลิขสิทธิ์โดยการโฆษณาแล้วนะครับทีนี้พอยังไม่ได้นำออกโฆษณาถือว่ามีลิขสิทธิ์ไหมมีแต่ว่ายังไม่เข้าเกณฑ์32ทับ4นะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเพราะไม่รับอนุญาตนะครับและเป็นงานที่ยังไม่ได้นำออกโฆษณาด้วยนะครับตัวอย่างที่3ครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำหนังสืออักษรเบลที่ทำซ้ำจากงานซึ่งยังไม่มีการโฆษณาไปออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนแบบนี้ก็เป็นการละเมิดเพราะเป็นงานที่ยังไม่ได้โฆษณาเช่นกันเห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่างที่คัดออกมานะครับจากบทบัญญัติของมาตรา 32 ทับ 4นะครับทีนี้ฮะเรื่องประการสำคัญต่อมาเนื้อหาหลักใหญ่ใจความคือการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์กับมาตรการทางเทคโนโลยีก่อนอื่นเลยนักศึกษาต้องรู้ครับข้อมูลการบริหารสิทธิ์คืออะไรมาตรการทางเทคโนโลยีคืออะไรนะครับในมาตรา4เช่นกันครับก็บอกว่าข้อมูลการบริหารสิทธิ์ก็คือข้อมูลที่บ่งชี้ไปถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของผู้สร้างสรรค์
ไปถึงตัวผู้นักแสดงหรือเจ้าของลิขสิทธิ์นะรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่บ่งชี้ไปถึงงานนั้นๆเช่นบาร์โค้ดนะครับรหัสหนังสือ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือนะครับหรือรหัสสิ่งบันทึกเสียงมาตรฐานระหว่างประเทศนะหรือ ISRC นะครับหรือรหัสงานดนตรีกรรมระหว่างประเทศ

รืองานเพลงก็จะต้องประกอบไปด้วยชื่อนักร้องนักแสดงนักผู้กำกับนะหรือตัวละครประกอบนะหรือบรรณาธิการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นเหล่านี้เป็นข้อมูลที่บ่งชี้หรือปรากฏหรือติดอยู่กับชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์นะหรือชิ้นงานที่เป็นสิ่งบันทึกการแสดงนั้นนี่คือข้อมูลการบริหารสิทธิ์ดังนั้นการกระทําที่เป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์ได้แก่การลบเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆโดยรู้อยู่แล้วว่าที่ทําไปเนี่ยอาจจูงใจให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นหรือจูงใจให้เกิดความสะดวกหรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือปกปิดสิทธิ์ของนักแสดงนั้นแบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์เช่นนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยลบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ประพันธ์บทเพลงชื่อผู้แต่งแล้วนำงานนั้นเนี่ยที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อแล้วออกเผยแพร่ออกจำหน่ายโฆษณาทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจว่าเฮ้ยงานชิ้นนี้เป็นงานที่ไม่ปรากฏตัวผู้สร้างสรรค์หรือเป็นงานของบุคคลอื่นที่เอาชื่อมาสวมแทนแบบนี้ครับเข้าข่ายว่าจูงใจหรือก่อให้เกิดการจูงใจหรือก่อให้เกิดความสะดวกในการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์นะครับนะฮะก็คือการลบหรือเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจนะครับการลบการเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรการเผยแพร่นะงานหรือสำเนางานที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วโดยสถาบันการศึกษาหอสมุดแห่งชาติห้องสมุดที่ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการหากำไรเช่นครับหนังสือเก่าหายากชำรุดการนำหนังสือนั้นๆออกมาเพื่อสงวนรักษาเอาไว้อาจจะต้องมีการตัดต่อเปลี่ยนแปลงหรือแปะข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเข้าไปใหม่แต่ทำโดยหอสมุดแห่งชาติทำโดยห้องสมุดทำโดยหน่วยงานภาครัฐต่างๆแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับส่วนมาตรการทางเทคโนโลยีนะฮะเป็นการออกแบบมาเพื่อป้องกันการทำซ้ำหรือควบคุมการเข้าถึงงานลิขสิทธิ์เช่น user account หรือ password ต่างๆดังนั้นการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีคือการทำให้ user account หรือรหัสผ่านนั้นมันไม่สามารถทำงานได้หรือการถูกแฮกนั่นเองพูดง่ายๆนะครับถ้ามีการแฮก user account แฮก password นะต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับส่วนข้อยกเว้นทำอย่างไรไม่เป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีก็คือเพื่อเอาไปวิเคราะห์นะองค์ประกอบจำเป็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเพื่อประโยชน์ในการหาจุดโหว่หรือช่องโหว่นะในระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นนายแดงเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับได้ทำการทดสอบโปรแกรมจำเป็นต้องทดสอบว่าระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันทำงานดีไหมก็เลยต้องคีย์รหัสคีย์คำสั่งเพื่อแฮกระบบเข้าไปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลขอไปไม่ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีนะครับนั่นคือเนื้อหาของตอนที่ 5.1 นะครับสำหรับตอนที่ 5.2 นะครับเรามาพูดถึงการละเมิดสิทธิ์ของนักแสดงนะครับก็แบ่งออกเป็นสองเรื่องด้วยกันครับก็คือหลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิ์เป็นอย่างไรแล้วก็ข้อยกเว้นของนักแสดงเช่นกันนะครับ อย่างไรจึงเป็นการละเมิดสิทธิของนักแสดงมาตรา52ครับเขาบอกไว้ว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา44โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่นักแสดงให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับของนักให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของนักแสดงนะครับก็คือ เป็นการแพร่เสียงแพร่ภาพนะหรือเผยแพร่ต่อประชาชนซึ่งการแสดงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงเป็นละเมิดครับนะเป็นละเมิดนะอันนี้แจกแจงตามมาตรา44นะครับเอาไปแพร่เสียงแพร่ภาพแพร่ต่อประชาชนนะครับซึ่งการแสดงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการละเมิดสิทธิ์ของนักแสดงเว้นแต่จะเป็นการแพร่เสียงแพร่ภาพหรือเผยแพร่จากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้วแบบนี้ไม่ละเมิดนะครับ2ครับบันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงเป็นละเมิดครับนี่คือมาตรา44นะครับทำซ้ำสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำซ้ำสิ่งบันทึกการแสดงที่ได้รับอนุ

อนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่รับอนุญาตจากนักแสดงอันนี้คือทําผิดวัตถุประสงค์นะแบบนี้เป็นละเมิดนะครับอันที่4คือไม่จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อมีบุคคลใดนําเอาสิ่งบันทึกการแสดงออกไปเผยแพร่ทางการค้านะครับนะครับแบบนี้ก็เป็นการละเมิดเช่นกันดังนั้นนี่คือหลักเกณฑ์การละเมิดนะครับว่าการกระทําอย่างไรถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของนักแสดงบ้างซึ่งตรงนี้สําคัญนะครับนักศึกษาต้องไปทบทวนนะอ่านดีๆอ่านช้าๆดีๆนะครับนะข้อยกเว้นก็มีครับนะกฎหมายบอกว่าให้เอามาตรา32มาปรับใช้กับนักแสดงด้วยซึ่งมาตรา32เนี่ยก็คือข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างแค่บางตัวอย่างเท่านั้นนะครับที่สําคัญนะครับเช่นการนําเอามาตรา32วรรค1เอ้าขอไปวรรค2วงเล็บ1มาใช้เช่นการทําซ้ำนะหรือการนําออกแสดงนะครับเพื่อการวิจัยหรือการศึกษาโดยไม่ใช่การแสวงหาผลกําไรเช่นการนําท่าเต้นของนักร้องวง The Thunderstorm มาศึกษาเพื่อทำรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ขณะร้องเพลงกรณีนี้ครับถือว่าเป็นการกระทำต่อการแสดงที่ได้รับข้อยกเว้นนะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของนักแสดงนะครับการทำซ้ำดัดแปลงนำออกแสดงหรือทำให้ปรากฏนะซึ่งการแสดงโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตนเองนี่คืองานของคุณครูของอาจารย์นะครับโดยไม่ใช่เพื่อการค้าหรือหากำไรนะตามมาตรา32วรรค2วงเล็บ1เช่นกันนะครับกรณีนี้เช่นนางสาวดชดานะครับซึ่งเป็นครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับได้นำการแสดงของในกอมาดัดแปลงเพื่อสอนวิธีการทำละครให้แก่นักเรียนในวิชานาฏศิลป์แบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับทำซ้ำดัดแปลงบางส่วนของการแสดงหรือตัดทอนหรือทำบทสรุปนะโดยผู้สอนหรือโดยสถาบันอุดมศึกษานะครับเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนนะครับหรือในสถานศึกษาโดยไม่หากำไรครับนะแบบนี้ก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับทำบทสรุปนะการแสดงของนายงองูเป็นรูปเล่มเลยออกจำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งในเอกสารประกอบการสอนเรื่องศิลปะแห่งการศิลปะแห่งเพลงแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับเนี่ยเพราะว่าหนึ่งไม่ได้ค้ากําไรนะครับแล้วทําโดยผู้สอนหรือโดยมหาวิทยาลัยหรือโดยโรงเรียนนะครับไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับข้อยกเว้นสิทธิของนักแสดงประการต่อมาคือการนําเอามาตรา34มาใช้นะครับการนําเอามาตรา34มาใช้เป็นข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของนักแสดงก็คืออะไรครับเช่นการทำซ้ำโดยบรรณลักษ์ห้องสมุดซึ่งงานที่มีลิขสิทธิ์นะตามกฎหมายพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์นี้นะครับไม่ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรและได้ปฏิบัติตามมาตรา32วรรคหนึ่งคือไม่กระทบสิทธิ์นะครับและไม่ขัดต่อการแสวงหาสิทธิประโยชน์เกินสมควรนะครับอะไรบ้างครับที่บรรณลักษ์ห้องสมุดสามารถทำได้ที่เกี่ยวข้องกับนักแสดงครับก็คือการทำซ้ำเพื่อใช้ในห้องสมุดนะครับหรือให้ทำซ้ำให้แก่ห้องสมุดอื่นๆนะครับหรือทำซ้ำบางตอนตามสมควรอันนี้ก็เป็นดุลพินิจอีกครับตามสมควรคืออะไรไม่มีกฎหมายเขียนไว้โดยเฉพาะทำซ้ำเพื่ออะไรเพื่อให้กับบุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษาก็คือประชาชนโดยทั่วไปนักเรียนนักศึกษานะครับสามารถทำซ้ำบางตอนได้นี่ก็เอามาปรับใช้กับงานของนักแสดงด้วยเช่นนะครับเช่นบรรณลักษ์ห้องสมุดนะครับทำซ้ำสิ่งบันทึกการแสดงก็คือ CD DVD วิดีโอที่เก็บเอาไว้อะนะครับทำซ้ำเสร็จแล้วเอามาให้ผู้ที่มาใช้บริการในห้องสมุดนำไปศึกษาต่อแบบนี้ไม่เป็นการละเมิดเพราะไม่ได้หากำไรแล้วก็ใช้ในห้องสมุดหรือทำซ้ำเพื่อส่งมอบให้กับห้องสมุดอื่นที่เป็นความร่วมมือแก่กันและกันแบบนี้อันนี้ทำได้นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของนักแสดงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับนี่คือที่เนื้อหาที่อาจารย์คัดมาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ่องแท้นะครับเพราะข้อสอบก็จะออกอยู่ในแนวนี้นะครับอยู่ในแนวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดลิข

สิทธิ์การละเมิดสิทธิของนักแสดงรวมไปถึงข้อยกเว้นต่างๆซึ่งมีค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมากก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนนะครับในเนื้อหาสำคัญที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดนี้นะครับเช่นตัวอย่างที่ยกเอาไว้ในสไลด์ต่างๆนะครับว่าการกระทําของคุณครูแบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เนี่ยนักศึกษาก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่ 5.2 ครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับรายการเพื่อการศึกษาปี1218กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจในหน่วยที่5หน่วยที่5เป็นเรื่องของเช่าทรัพย์นะครับทั้งหน่วยที่เป็นเรื่องของเช่าทรัพย์ทั้งหมดหน่วยที่5ประกอบไปด้วย4ตอนส่วนแรกก็คือบทเรียนทั่วไปส่วนที่2เป็นหน้าที่ความรับผิดของผู้ให้เช่า3เป็นหน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าและ4คือความระงับแห่งสัญญาเช่าในส่วนของเช่าทรัพย์เนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับบทเรียนทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องของลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยมากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการปูพื้นฐานไปสู่เรื่องของหน้าที่และความรับผิดตลอดจนเรื่องของความระงับแห่งสัญญาเช่าครับลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ตรงนี้จะใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งนะครับสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยก่อนอื่นนะครับอยู่ในบังคับของนิติกรรมสัญญานั่นก็คือไม่ใช่ว่าเช่าทรัพย์เนี่ยจะเป็นบับ3ที่เป็นเรื่องของเอกเทศสัญญาอย่างเดียวเช่าทรัพย์ก็นำหลักการในเรื่องของนิติกรรมสัญญาเอาเรื่องของการแสดงเจตนาต่างๆเนี่ยมาใช้กับสัญญาเช่าทรัพย์ด้วยครับเช่าทรัพย์อย่างที่กล่าวก็คือเป็นเอกเทศสัญญาและเป็นสัญญาต่างตอบแทนการเป็นสัญญาต่างตอบแทนก็คือต่างก็เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าผู้ให้เช่ามีหนี้ในการที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่านะครับมีเป็นเจ้าหนี้ในส่วนของการเรียกให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าในขณะที่ตัวผู้เช่าเนี่ยมีหนี้ในการชำระค่าเช่าและเป็นเจ้าหนี้ในการเรียกให้ผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่าการส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่าเนี่ยส่งมอบในลักษณะที่ทำให้ผู้เช่ามีซึ่งได้มาซึ่งสิทธิครอบครองนะครับก็คือมีเจตนายึดถือเพื่อตนประการต่อมาครับสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยโดยลักษณะสำคัญเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าตัวผู้ให้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับดังนั้นไม่จำเป็นที่ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินคนในครอบครัวใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะให้เช่าได้สามารถนำทรัพย์สินของคนในครอบครัวให้เช่าได้แต่ประเด็นคือทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยเขาไม่

เป็นเจ้าของโดยตัวเขาเองเช่นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยหลักการให้เช่าไม่ได้นะครับให้เช่าไม่ได้แต่ก็มีแนวคําพิพากษาบางแนวคําพิพากษาที่ถ้าหากว่าตัวผู้เช่าเนี่ยยอมรับในสิทธิของตัวผู้ให้เช่าว่าผู้ให้เช่าเนี่ยได้มีการอยู่อาศัยครอบครองมาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะทําสัญญาเช่ากันได้เป็นต้นนะครับต่อมาครับโดยลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยเป็นสัญญาที่มีวัตถุเป็นแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินมีวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินซึ่งสามารถนำออกให้เช่าได้ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงทรัพย์สินในบัญญาที่กฎหมายอาจกำหนดให้มีการเช่ากันได้ด้วยนะครับและยังรวมไปถึงบรรดาสิทธิต่างๆนะครับที่สามารถที่จะให้เช่ากันได้เพียงแต่ทรัพย์สินที่ให้เช่านั้นจะต้องเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งที่บ่งตัวทรัพย์เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะเอาอะไรไปให้เช่ากันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับเราอาจมีการพิจารณาว่าเช่าทรัพย์เนี่ยในบางประการเนี่ยเช่นเรื่องของ leasing นะครับ leasing เนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่เป็นเช่าทรัพย์เป็นเช่าซื้อหรือเป็นสัญญาที่ไม่มีชื่อตรงนี้ลองดูในเอกสารการสอนซึ่งมีเนื้อหาที่แสดงถึงความแตกต่างกันว่านะครับบางมุมมองนะครับนักวิชาการอาจจะมองว่าเป็นเช่าทรัพย์หรือเป็นเช่าซื้อหรืออาจจะเป็นสัญญาไม่มีชื่อนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยสัญญา leasing เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรดีดูตามข้อที่จริงแล้วกันนะครับว่ากู้สัญญาประสงค์จะให้เป็นสัญญาอะไรครับต่อมาลักษณะต่อมาของสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าทรัพย์ก่อเพียงบุคคลสิทธิ์ก่อเพียงบุคคลสิทธิ์ก็คือเป็นสิทธิทางหนี้ที่สามารถบังคับได้ระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีบทบางบทบัญญัตินะครับเช่นมาตรา569ที่กำหนดให้การเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับการเช่าสังหาเอาไม่ระงับไปเพราะเหตุการณ์โอนนั่นก็คือถ้าหากว่าตัวผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีการให้เช่าเนี่ยนะครับซื้อมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาเป็นผู้ให้เช่าต่อมานั่นก็คือเวลาที่เขาซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินมาแล้วก็ติดสัญญาเช่ามาด้วยเนี่ยเขาจะดูได้จากที่หลังสมุดนั่นก็คือเขายอมรับถึงสิทธิของตัวผู้ให้เช่าถึงตัวผู้เช่าแล้วว่าสิ่งที่เขาซื้อมาทรัพย์สินที่เขาซื้อมาเนี่ยมีการเช่ากันแล้วดังนั้นเขาก็จะเข้ามาเป็นเข้ามาแทนที่เป็นผู้ให้เช่านะครับสัญญาเช่าระหว่างตัวผู้เช่าเดิมกับผู้ให้เช่าเดิมที่โอนไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ระงับตามมาตรา569ลักษณะเช่นนี้มันจะคล้ายๆทรัพยสิทธินะครับแต่โดยหลักแบบทั่วๆไปของเช่าทรัพย์เนี่ยก็เพียงบุคคลสิทธิ์เท่านั้นนะครับต่อมาครับเช่าทรัพย์เนี่ยถือได้ว่าเป็นสัญญาที่มีระยะเวลาอันมีจำกัดคำว่ามีระยะเวลามีจำกัดนั่นก็คือจะต้องมีการกำหนดเวลาการเช่าเอาไว้นะครับ1ปี2ปี3ปี10ปี20ปี30ปีก็ต้องกำหนดเอาไว้หรือแม้จะกำหนดว่าเช่าตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าก็ต้องกำหนดไว้เช่นกันต่อมาครับสัญญาเช่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวคำว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวเนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา544ครับนั่นก็คือเป็นบทบัญญัติที่กฎหมายห้ามไม่ให้ผู้เช่าให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากตัวผู้ให้เช่าก่อนครับนั่นคือลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ครับนักศึกษาครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องของคำมั่นจะให้เช่าและสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาทั้งสองสัญญานี้ไม่ว่าคำมั่นจะให้เช่าหรือต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาเนี่ยไม่มีอยู่ในบทบัญญัติในลักษณะเช่าทรัพย์แต่เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากทางปฏิบัติที่มีการทำสัญญากันเมื่อมีการทำสัญญากันมีการฟ้องคดีกันบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะดูจากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาว่าสองสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นคำมั่นจะให้เช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาเนี่ยมันมีหลักการอย่างไรนะครับตัวแรกครับคำมั่นจะให้เช่าเนี่ยนะครับเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับผูกพันเฉพาะผู้ให้คำมั่นเวลาเขาทำสัญญาเช่าทรัพย์กันปกติเนี่ยจะมีการกำหนดไว้ในตัวสัญญาถึงเรื่องของคำมั่นว่าเมื่อเช่าครบแล้วนะครับผู้ให้เช่าจะให้เช่าต่ออะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเรื่องของการให้คำมั่นที่ผูกพันตัวผู้ให้คำมั่นคำมั่นจะให้เช่าจะต้องมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอนเพียงพอที่จะทำให้ก่อให้เกิดฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะครับและเมื่อตัวผู้เช่าสนองรับคำมั่นแล้วนะครับสัญญาก็จะเกิดขึ้นใหม่โดยที่

ไม่จำเป็นต้องทำสัญญากันใหม่หลักการในเรื่องของคำมั่นขายเช่าเนี่ยก็เป็นหลักการที่เป็นไปตามเรื่องหลักของเสรีภาพในการทำสัญญาหรือ freedom of contract นั่นเองครับต่อมาครับนักศึกษาครับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาสัญญานี้เช่นเดียวกันไม่อยู่ในบทบัญญัตินะครับเป็นหลักการที่คู่สัญญาสร้างขึ้นมาเองจากทางปฏิบัติและมีคำพิพากษาที่รองรับถึงสัญญานี้นะครับสัญญานี้เนี่ยเป็นสัญญาที่ทำขึ้นมาคือเนี่ยนะครับตอบแทนผู้ให้เช่านอกเหนือจากค่าเช่าตอบแทนยังไงตัวอย่างเช่นเช่าที่ดินและสร้างปลูกสร้างอาคารเช่าที่ดินที่มีราคาและต่อเติมอาคารนะครับเช่าที่ดินเปล่าเพื่อมาทำสวนเกษตรปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ตามทำอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อความสะดวกสบายของตัวผู้เช่าพูดง่ายๆก็คือมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการเช่าธรรมดาจะเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ให้เช่าพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดานักศึกษาครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยสัญญานี้ถามว่ามันเป็นสัญญาที่อยู่ในบังคับของลักษณะเช่าทรัพย์หรือเปล่าบังคับบางส่วนและบางส่วนไม่อยู่ในบังคับนะครับตัวอย่างง่ายๆที่ไม่อยู่ในบังคับของลักษณะเช่าทรัพย์ก็คือไม่อยู่บังคับในเรื่องของหลักการเช่าหลักฐานการเช่าเนี่ยกฎหมายกำหนดในเรื่องของสมมติการเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องมีการทำเป็นหนังสือนะครับ3ปีขึ้นไปเนี่ยต้องมีการทำต้องมีการจดทะเบียนนะครับหลักการถ้าหากว่าเป็นเรื่องของเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาถ้าหากว่าเช่ากัน30ปีถามว่าทำสัญญากันอย่างเดียวโดยไม่จดทะเบียนบังคับกันตามสัญญาได้หรือไม่บังคับตามสัญญาได้นะครับไม่จำต้องไปจดทะเบียนตามหลักการเช่าทรัพย์ทั่วไปในมาตรา538ครับที่สำคัญครับต่อนอกเหนือจากนี้ก็คือสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาเนี่ยเขาไม่ถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่านั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าผู้เช่าตายถ้าผู้เช่ามีทายาทสัญญานั้นยังคงสืบต่อทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าหากนักศึกษาลองดูนะครับการเช่าที่ดินแล้วก็สร้างอพาร์ตเมนต์ขึ้นมาสัก8ชั้นแล้วกันนะครับใช้ทุนก่อสร้างประมาณสัก30ล้านอะไรประมาณนี้นะครับปรากฏว่าผู้เช่าไปแล้วเนี่ยแค่ 2-3 ปีแล้วเสียชีวิตถามว่าเขายังไม่คุ้มอะไรเลยนะครับกับการเช่าที่ต้องต่างตอบแทนขนาดนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเขามีทายาทก็จะได้รับอานิสงส์จากผลของสัญญาเช่าซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากสัญญาเช่าธรรมดาทั่วๆไปที่ถือได้ว่าเป็นถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระสำคัญถ้าหากว่าผู้เช่าตายสัญญาเช่าก็จะระงับแต่ถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาสัญญาไม่ระงับครับไม่อยู่ในบังคับของลักษณะของการทำของสัญญาเช่าทั่วๆไปต่อมาครับนักศึกษาเรื่องของหลักฐานการเช่านะครับหลักฐานการเช่าตามมาตรา538อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็คือ538เนี่ยใช้กับเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นครับไม่รวมถึงสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะครับพวกเรือแพพาหนะไม่เกี่ยวใช้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่ดินนะครับบ้านที่ติดที่ดินอะไรพวกนี้นะครับใช้เฉพาะกับอสังหาริมทรัพย์โดยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือการมีหลักฐานเป็นหนังสือการเช่าอสังหาริมทรัพย์ถ้าหากว่าไม่เกิน3ปีกฎหมายต้องการหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อผลในการฟ้องร้องบังคับคดีครับแต่ถ้าส่วนที่2นะครับถ้าหากว่าเช่าตั้งแต่3ปีขึ้นไปจนถึง30ปีหรือจนตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถ้าทำเป็นหนังสือกันเองเช่นเช่า30ปีนะครับเช่า30ปีแต่ปรากฏว่าทำหนังสือกันเองแล้วไม่จดทะเบียนบังคับได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับบังคับได้แค่3ปีเท่านั้นเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าจะบังคับตามสิ่งที่ตกลงกันไว้คือ30ปีต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ทีนี้ครับนักศึกษามันก็มีบางกรณีที่ถ้าหากว่าเขาพูดง่ายๆคือหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนทำสัญญา30ปีกันนี่แหละแต่ว่าทำสัญญาออกเป็น10ฉบับฉบับละ3ปีเรียงกันไปนะครับหมดฉบับแรก3ปีฉบับที่2ต่อไปนะครับจนถึงฉบับที่10ที่ครบ3ปีนะครับที่ครบ30ปี10ฉบับละ3ปีเขาทำไปเพื่ออะไรทำเพื่อเป็นการเลี่ยงการจดทะเบียนผ
ผลบังคับได้30ปีหรือเปล่าไม่ใช่ครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับจากแนวคำพิพากษาของศาลเขาบังคับได้เฉพาะ3ปีแรกตามสัญญาฉบับแรกเท่านั้นเพราะก็ถือได้ว่านี่คือการหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนแต่ในความเป็นจริงมีการทำอย่างนี้จริงๆนะครับมีการยิงจริงเพราะว่าไม่ต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ต้องไปจดทะเบียนแล้วก็คุณง่ายๆก็คือไม่ต้องเสียเงินหรือเสียเวลาในการจะต้องไปที่ดินนะครับหรือต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยจะบังคับได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นครับนักศึกษาต่อมาเป็นกำหนดเวลาเช่าและการต่อสัญญาเช่านะครับกำหนดเวลาเช่าเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา540ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครับเช่าได้ไม่เกิน30ปีนะครับต่อได้ตามมาตรา540วรรค2ครับต่อได้อีกไม่เกิน30ปีนั่นก็คือประมวลแพ่งเรานะครับสามารถที่จะทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้30บวก30นะครับ30บวก30แต่ถามว่ามันจะเกิน30ได้ไหมได้ถ้าหากว่าทำสัญญาเช่ากันตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าถ้าหากว่าผู้เช่าหรือผู้ให้เช่านั้นเนี่ยอายุยืนหน่อยนะครับทำสัญญาเช่ากันตลอดอายุไม่เยอะแล้วก็อายุยืนนะครับอาจจะเกิน30ปีก็ได้ครับเกิน30ปีหรือมีการทำสัญญาเช่ากันตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าที่เป็นนิติบุคคลนะครับที่ยังมีความคงอยู่ยังคงดำเนินการในฐานะนิติบุคคลก็เป็นไปได้ที่จะเกิน30ปีเป็นต้นครับเอาไปนะครับเป็นเรื่องของการเรียกเอาทรัพย์สินอันเดียวกันโดยอาศัยมูลสัญญาเช่าต่างรายในหัวข้อนี้ก็จะแยกออกเป็นสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์กรณีของสังหาริมทรัพย์เนี่ยการเรียกทรัพย์สินเดียวกันอาศัยมูลสัญญาเช่าต่างรายถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา542ครับเขาถือเอาตามครอบครองใครครอบครองมีสิทธิ์ดีกว่าผู้เช่ารายอื่นนั่นเองถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา543เนี่ยก็ต้องดูครับว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นมีกฎหมายที่บังคับให้จดทะเบียนหรือเปล่าถ้ามีกฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนใครจดทะเบียนก่อนผู้นั้นมีสิทธิ์ที่ดีกว่าถ้าหากว่ากฎหมายไม่บังคับให้จดทะเบียนก็ถือเอาตามครอบครองเช่นเดียวกับกรณีของสังหาริมทรัพย์ครับต่อมาครับเป็นหลักการในเรื่องของการเช่าช่วงหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่านะครับการเช่าช่วงหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่าการเช่าช่วงเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นกรณีที่ผู้เช่าเนี่ยนำทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าอีกทอดหนึ่งส่วนการโอนสิทธิการเช่าเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของการเซ้งในทางประภาของพ่อค้านะครับการเซ้งการโอนสิทธิการเช่าไปให้แก่บุคคลอื่นนี่คือหลักการตามมาตรา544ที่พูดง่ายๆก็คือเป็นสัญญาที่ถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่าผู้เช่าห้ามให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่านะครับตรงนี้คือข้อห้ามจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากตัวผู้ให้เช่าก่อนครับเพราะถ้าไม่ได้รับความยินยอมบรรดาผู้ที่ได้ผู้เช่าช่วงมานะครับหรือผู้รับโอนสิทธิ์เนี่ยจะไม่อยู่ในฐานะคู่สัญญาหรือไม่อยู่ในฐานะที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาแต่อยู่ในฐานะเพียงแค่บริวารของตัวผู้เช่านั่นเองต่อไปเป็นความรับผิดของผู้เช่าช่วงนะครับก็แยกออกเป็นกรณีของการเช่าช่วงโดยชอบกับกรณีของการเช่าช่วงโดยมิชอบถ้าเป็นกรณีแรกนะครับเป็นกรณีของการเช่าช่วงโดยชอบเนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา504กฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าช่วงเนี่ยต้องรับผิดต่อตัวผู้ให้เช่าเดิมโดยตรงครับผู้เช่าช่วงคนใดคนหนึ่งเนี่ยผู้เช่าช่วงจะมีฐานะเท่ากับผู้เช่าคนหนึ่งนะครับไม่ใช่บริวารนะครับมีฐานะเทียบเท่ากับผู้เช่าคนหนึ่งแต่ต้องเป็นการเช่าช่วงโดยชอบนั่นก็คือตัวผู้ให้เช่าต้องให้ความยินยอมต่อมาครับถ้าเป็นการเช่าช่วงโดยมิชอบสัญญานั้นนะครับไม่ให้เป็นโมฆะหรืออะไรนะครับหรือไม่สมบูรณ์สัญญายังคงสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์จนกว่าผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาครับเมื่อไหร่ก็ตามเห็นถ้าผู้ให้เช่าเห็นว่าการเช่าช่วงนั้นตัวเองไม่ได้ให้ความยินยอมก็สามารถที่จะหยิบยกว่านี่คือการผิดสัญญาสามารถที่จะระงับสัญญาบอกเลิกสัญญานั้นได้ถ้าบอกเลิกไปแล้วผู้เช่าช่วงจะมีฐานะเพียงแค่บริวารของผู้เช่านะครับบริวารของผู้เช่าเดิมอ้างสิทธิ์อะไรไม่ได้เลยนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับเป็นต้นนั่นคือกรณีของความรับผิดของผู้เช่าช่วงนักศึกษาครับหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าเนี่ย
แบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้ครับส่วนแรกคือเรื่องของการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าและการชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่าส่วนแรกการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยเป็นไปตามมาตรา546กฎหมายเช่าทรัพย์เนี่ยนะครับบอกว่าผู้ให้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วนะครับมาตรา549เช่าทรัพย์ให้นำลักษณะซื้อขายมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมในส่วนของการส่งมอบครับต่อมาการชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่ามาตรา547กฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าที่ออกค่าใช้จ่ายไปโดยจำเป็นและตามสมควรผู้ให้เช่าต้องชดใช้ให้นะครับผู้ให้เช่าต้องชดใช้ให้เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เป็นการบำรุงรักษาตามสมควรและซ่อมแซมเล็กน้อยนักศึกษาครับการหน้าที่ในการซ่อมแซมเนี่ยผู้เช่านะครับถ้าซ่อมแซมเล็กผู้เช่ามีหน้าที่ในการซ่อมแซมถ้าซ่อมใหญ่ผู้ให้เช่ามีหน้าที่นั่นคือหลักการหลักการกว้างๆครับต่อไปเป็นความรับผิดในความชำรุดบกพร่องและการหย่อนสิทธิ์เช่นเดียวกันมาตรา549ในลักษณะเช่าทรัพย์เนี่ยให้นำเรื่องของซื้อขายมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะครับเป็นเรื่องนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการบอกกล่าวให้ผู้ให้เช่าเนี่ยแก้ไขความชำรุดบกพร่องตามมาตรา550นะครับถ้าหากว่าผู้ให้เช่าไม่แก้ไขเนี่ยผู้เช่าสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ครับข้อต่อมาครับนักศึกษาเป็นตอนที่3หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าผู้เช่ามีหน้าที่และความรับผิดประการแรกคือการใช้และสงวนทรัพย์สินที่เช่าในส่วนของการใช้ของผู้เช่าเนี่ย เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา552กฎหมายห้ามมิให้ผู้เช่านะครับใช้ทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยนอกเหนือจากประเพณีนิยมและห้ามใช้ทรัพย์สินที่เช่านอกเหนือจากการที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อมาผู้เช่ามีหน้าที่ในการสงวนทรัพย์สินที่เช่าตามมาตรา553นะครับระดับการสงวนทรัพย์สินที่เช่าที่กฎหมายกำหนดก็คือให้เสมอกับวินยูชนสงวนทรัพย์สินของตนนอกจากนี้กฎหมายจะกำหนดให้ผู้เช่านะครับมีหน้าที่ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าเล็กนะครับถ้าซ่อมแซมแล้วก็เป็นหน้าที่ของตัวผู้เช่าเองต่อมานะครับหน้าที่ของผู้เช่าในการสงวนทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยมาตรา555ผู้เช่าต้องยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนเข้าตรวจทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะอันสมควรมาตรา555เนี่ยในเมื่อเช่าทรัพย์เนี่ยกำหนดให้ตัวผู้เช่ามีสิทธิก็พองในเมื่อเขามีสิทธิว่าพองนักศึกษาครับผู้ให้เช่าหรือใครก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่เข้ามาในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าอยู่ได้นะครับต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตเข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าเข้ามาโดยไม่บอกกล่าวก่อนหรือเข้ามาอะไรก็ในยามพิการเนี่ยตัวผู้ให้เช่าเองที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยอาจเสี่ยงต่อความรับผิดฐานบุกรุกได้นะครับดังนั้นกฎหมายก็กำหนดให้เกิดความชัดเจนในส่วนของตัวผู้เช่าเช่นกันว่าจะต้องยอมนะครับถ้าหากว่าเขามีการแจ้งมาก่อนก็คือผู้ให้เช่าหรือตัวแทนเนี่ยสามารถที่เข้ามาตรวจเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะอันสมควรเนี่ยต้องยอมให้เขามาตรวจเพื่อจะดูว่าทรัพย์สินนั้นนะครับโอเคนะครับอยู่รอดปลอดภัยดีนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างหรือไม่ต่อมาผู้เช่ามีหน้าที่และความรับผิดในการซ่อมแซมและจัดการเพื่อปกป้องพันยันตรายแก่ทรัพย์สินที่เช่าเป็นไปตามมาตรา556ครับในระหว่างเวลาเช่านะครับถ้าหากว่าจะต้องมีการซ่อมทรัพย์สินเป็นการเร่งร้อนเนี่ยแล้วก็ผู้ให้เช่าจำเป็นต้องซ่อมด้วยความจำเป็นกรณีเช่นนี้ผู้เช่าไม่ยอมให้ซ่อมไม่ได้นะครับแม้ว่าจะไม่สะดวกก็ตามต้องยอมนะครับถ้าหากว่ามีจะต้องมีการซ่อมนะครับแต่ถ้ามันนานเกินไปจริงๆนะครับถ้าเป็นเช่นนี้ผู้เช่าสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ครับต่อมาครับเป็นหน้าที่และความรับผิดผู้เช่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ในเรื่องของการดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า
ตามมาตรามาตรา558หลักการง่ายๆก็คือกฎหมายห้ามมิให้มีการดัดแปลง

หรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อนครับหน้าที่ต่อมาครับเป็นเรื่องของการชำระค่าเช่าโดยหลักการก็คือ1นะครับชำระเมื่อสิ้นเวลาที่ตกลงกันจะเป็นรายปีรายเดือนก็ว่ากันไปนะครับชำระค่าเช่าตามเวลาที่กำหนดไป2คือในเรื่องของการบอกเลิกสัญญากรณีที่ผู้เช่าไม่ชำระเนี่ยถ้าหากว่าเมื่อไม่ชำระเนี่ยบอกเลิกได้นะครับบอกเลิกได้แต่การเช่าเป็นรายเดือนขึ้นไปเนี่ยการบอกเลิกจะต้องมีการบอกกล่าวก่อนไม่น้อยกว่า15วันนะครับการบอกเลิกเนี่ยการบอกเลิกสัญญาเนี่ยถ้าหากว่าเช่าไม่เป็นรายเดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับจะบอกเลิกทันทีไม่ได้นะครับต้องบอกกล่าวก่อนโดยให้เวลาไม่น้อยกว่า15วันแต่นักศึกษารับสัญญาเช่าสมัยใหม่มักมีการกำหนดถึงสิทธิในการบอกเลิกโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนก็ได้นะครับทำสัญญาให้แตกต่างจากมาตรา560ก็ได้นะครับสัญญานี้ก็สามารถที่จะใช้บังคับกันได้ครับต่อมาครับหน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าก็คือการรับและส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าตามบทบัญญัติมาตรา561ครับ561เป็นข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าผู้เช่าได้รับทรัพย์สินในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้วเมื่อส่งคืนก็ต้องส่งคืนในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้วเช่นกันครับต่อไปเป็นความรับผิดในความสูญหายหรือบุกสลายของทรัพย์สินที่เช่าตามมาตรา562หลักการก็คือผู้รับผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสูญหายหรือบุกสลายของทรัพย์สินที่เช่าและไม่ว่าจะเป็นความผิดของตัวผู้เช่าเองบุคคลผู้อยู่กับผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงไม่ว่าใครก็ตามที่ก่อให้เกิดความสูญหายหรือบุกสลายในทรัพย์สินที่เช่านะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เช่าอย่างเดียวใครก็ตามที่เป็นบุคคลที่อยู่กับผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงไม่ว่าจะเช่าช่วงโดยชอบหรือไม่ชอบก็ตามคนที่รับผิดคือผู้เช่าครับความระงับแห่งสัญญาเช่านั้นแบ่งเป็นกรณีการเช่ามีกำหนดเวลาและไม่มีกำหนดเวลากรณีการเช่าที่มีกำหนดเวลาเป็นไปตามมาตรา564สัญญาเช่าระงับเมื่อสิ้นเวลาที่ตกลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนส่วนไม่กำหนดเวลาเป็นไปตามมาตรา566จะบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อสุดเวลากำหนดค่าเช่านะครับแต่จะต้องบอกกล่าวก่อนชั่วเวลากำหนดเวลาค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ไม่จำต้องบอกกล่าวกว่า2เดือนปกติก็คือแค่1เดือนนะครับค่าเดือนต่อเดือนชำระค่าเดือนเดือนเบิกแค่1เดือนแต่กฎหมายบอกว่าไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวกว่า2เดือนนั่นคืออาจจะใช้กับกรณีที่เช่าเกิน3เดือน6เดือนหรือปีนึงจ่ายค่าเช่าครั้งนึงปีนึงจ่ายค่าเช่าครั้งนึง6เดือนจ่ายค่าเช่าครั้งหนึ่งถ้าจะบอกเป็นรอบ1 12เดือนหรือ6เดือนก็จะมากเกินไปกฎหมายก็เลยบอกว่าอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวกว่า2เดือนนั่นก็คือการเช่าที่กำหนดจ่าย6เดือนครั้ง12เดือนครั้งนะครับเวลาบอกกล่าวเพื่อให้ทันในการมีผลในการบอกเลิกสัญญาในงวดต่อไปเนี่ยอาจจะแค่ไม่จำเป็นต้องเกิน2เดือนก็ได้ครับต่อมากรณีทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายเป็นไปตามมาตรา567ตรงนี้ไม่ซับซ้อนนั่นก็คือสัญญาเช่าระงับนะครับแต่ถ้าสูญหายบางส่วนมาตรา568บอกว่าถ้าหากว่าผู้เช่าไม่เป็นผู้ที่ทำผิดที่ทำส่วนไม่มีส่วนผิดที่ทำให้ทรัพย์สินนั้นสูญหายนะครับสามารถที่จะลดค่าเช่าลงตามส่วนได้ครับประมาณนะครับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งให้เช่าตามมาตรา569ใช้กับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสัญญาเช่าจะไม่ระงับผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นก็จะกลายเป็นผู้ให้เช่าคนใหม่เพื่อมีผลทำให้เขาตัวผู้เช่าเองสามารถที่จะมาต่อสัญญาไม่ให้ต่อสัญญานะครับมาต่อกับตัวผู้ให้เช่าใหม่ซึ่งเป็นผู้รับโอนนั่นเองมันจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นสัพพยสิทธิ์นะครับแต่ว่ามาตรา569เนี่ยเป็นบทบัญญัติพิเศษที่เข้ามาช่วยคุ้มครองตัวผู้เช่านั่นเองสุดท้ายครับนักศึกษากรณีของการครองทรัพย์สินที่เช่าเมื่อสิ้นกำหนดเวลานะครับตรงนี้ก็คือเป็นไปตามมาตรา570พูดง่ายๆก็คือเมื่อสิ้นกำหนด

เวลาแล้วนิ่งไม่มีการทักท้วงเนี่ยกฎหมายก็ถือให้ว่าสัญญาเช่านั้นได้มีการทำใหม่ต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลาครับก็จบครับในส่วนของหน่วยที่5เช่าทรัพย์ครับครับสวัสดีครับ

0: มสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สาวถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: วัสดีค่ะนักศึกษารายการในวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลนะคะชุดวิชากฎหมายแพ่ง2รหัสวิชา41212นะคะซึ่งจะมีการบรรยายทั้งหมด5ครั้งนะคะในวันนี้ก็เป็นการบรรยายในครั้งที่2ค่ะในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร2ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิงครัตดลเจิมนะคะในวันนี้จะมีการบรรยายในหน่วยที่4 5และ6นะคะในส่วนที่1ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่4ซึ่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญจะเป็นผู้บรรยายในส่วนนี้ค่ะ
1: ครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้ดูไปแล้วกัน3เรื่องใช่มั้ยอาจารย
0: ์
1: นะเรื่องเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานต่างๆนะฮะวัตถุแห่งหนี้บ่อเกิดแห่งหนี้นะครับกำหนดเวลาชำระหนี้การผิดนัดต่างๆนะครับแล้วก็การบังคับชำระหนี้นะซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเชื่อมโยงมาในหน่วยที่4นะครับในเรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี
0: ้
1: แล้วก็เรื่องการเพิกถอนการช่อชน
2: การช
1: ่
2: อชน
1: การช่อชนนั้นอาจจะคุ้นๆนะมันแตกต่างกันนะ
2: แตกต่างกันแตกต่างกันกลช่อชนที่เราเรียนมาในแพ่งหนึ่งนะ
1: ครับถ้าเป็นเรื่องของแพ่งหนึ่งเรื่องกลช่อชนก็จะเป็นเรื่องความบกพร่องในการแสดงเจตนาใช่ไหมถูกหลอกถูกอะไรก็ว่าไปนั้นนิติกรรมสัญญาก็ตกเป็นโมฆียะนะครับนะแต่ถ้าเรื่องทั้งเรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องนะแล้วก็เรื่องการเพิกถอนการช่อชนเนี่ยนะครับโดยหลักการเบื้องต้นเนี่ยนะทั้งสองเรื่องเนี่ยนะครับมันจะเป็นการคุ้มครองหรือว่าควบคุมนะครับกองทรัพย์สินของลูกหนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะได้รับชำระหนี้ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับอย่างเช่นสมมติ ขออภัยนะครับยกตัวอย่างเบื้องต้นนะคร่าวๆนะอย่างเช่นผมไปขอกู้เงินท่านอาจารย์ธรัตน์
2: ครับ
1: มันเดิมวันนี้เป็นเบื้องต้นอาชีพแรกคือปล่อยเงินกู
0: ้ปล่อยเงินกู
1: ้ปล่อยเงินกู้นะอาชีพ
0: นอกระบบหรือในระบบแล้วเนี่ย
1: เอาในระบบแล้วกันครับไมโครอะไรนะไมโครไฟแนนซ์นะครับ
0: โอเคค่ะ
1: อาจารย์นิครัตเป็นเจ้าหนี้ผมสมมตินะครับให้เงินผมยืมมา1ล้านบาทนะแน่นอนตามสัญญากู
0: ้
1: ต้องฮะเยอะเลย

0: นะครับผมก็ต้องคืนเงินจำนวน1ล้านบาทให้แก่ท่านอาจารย์นิคลัตไป
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเกิดปรากฏว่านะผมก็มีทรัพย์สินน่ะที่ท่านอาจารย์นิคลัตพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยอาจารย์วิพุฒิน่าจะสามารถชำระหนี้เงิน1ล้านบาท
1: ก็ถึงยอมให้กู้
0: ใช่ครับมีบ้านมีรถมีนาฬิกามีเงินสดต่างๆมีฐานะมั่นคงอาจารย์นิคลัตไว้ใจเลยให้ผมกู้เงิน
1: ค่ะ
0: นะอย่างเงี้ยนะครับเกิดนะวันดีคืนดีผมเกิดเอาบ้านไปขายเอารถไปขายเอาทองไปให้คนอื่น
2: ครับ
0: ทรัพย์สินล่อยหลอลงไปอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เฮ้ยอาจารย์นิคลัตก็อาจจะกังวลแล้วว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดของผมเนี่ยจะไม่พอชำระหนี้1ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ตรงเนี้ยนะครับมันก็เกิดเป็นหลักกฎหมายที่ให้นะครับเจ้าหนี้เนี่ยอาจารย์นิคลัตเนี่ยนะครับสามารถไปเพิกถอนการช่อชนตรงนี้ได
2: ้ครับ
0: นะครับเอาทรัพย์สินต่างๆที่ผมขายไปโดยไม่สุจริตให้ไปโดยไม่มีเงินกลับมาเนี่ยสามารถเพิกถอนและเอาทรัพย์สินต่างๆกลับเข้ามาสู่กองทรัพย์สินของผ
1: ม
2: ครับ
0: อันนี้คือเพื่อที่จะเป็นการทำให้กองทรัพย์สินของผมตัวลูกหนี้เนี่ยมันมีอยู่ดำรงอยู่เพื่อที่จะให้เจ้าหนี้เนี่ยนะครับได้รับชำระหนี้โดยสมบูรณ
1: ์
0: อันนี้คือหลักการเบื้องต้นนะครับ
1: แต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของอาจารย์วิพุฒิทุกอย่าง
0: ใช่ครับก็ต้องมันจะมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่นะว่ากรณีไหนบ้างที่เจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิ์ที่ร้องของลูกหนี้ได
1: ้ค่ะ
0: กรณีไหนบ้างที่เจ้าหนี้จะสามารถไปร้องขอเพิกถอนการช่อชนได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกัน
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือการใช้สิทธิเรียกร้องเอ๊ะการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี
0: ้ครับ
2: เราเรียนกันมาในครั้งที่แล้วว่านะครับเฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้จึงมีสิทธิเรียกร้องทีนี้ลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องอย่างไรนะขออนุญาตพูดสั้นๆนะครับในช่วงแรกนี่ก็คือว่าในกรณีการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้นนะครับเป็นกรณีที่ลูกหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องที่ตนพึงมีต่อบุคคลอื่น
0: ครับผม
2: นะครับจนทำให้นะครับนะฮะในบางกรณีนั้นเจ้าหนี้เข้าไปสวมสิทธิ
1: ์
2: ไปสวมสิทธิ์ไปใส่เสื้อของตัวลูกหนี้นะฮะทำให้นะฮะจริงๆแล้วเจ้าหนี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับนายแดงนะครับแต่ลูกหนี้นั้นเป็นเจ้าหนี้ของนายแดง
1: ครับ
2: แต่ลูกหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องของตนนะครับในอันที่จะทำให้เจ้าหนี้เสียหายลูกหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิในความเป็นเจ้าหนี้ที่มีต่อนายแดงทำให้เจ้าหนี้นั้นก็เข้าไปใช้สิทธิของลูกหนี
1: ้
2: แทนลูกหนี
0: ้นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะที่จะทำให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยเพิ่มพูนอันนี้ก็คือเป็นนะเราก็จะมาดูกันเลยแล้วกันครับเรื่องการใช้สิทธิร้องขอลูกหนี้เนี่ยนะหลักการง่ายๆนะก็คือประมาณเหมือนเดิมนะผมไปขอกู้เงินท่านอาจารย์นิคลัต
2: ครับ
1: 1ล้านบาท
0: เป็นหนี้อาจารย์นิคลัต1ล้านบาท
1: น
0: ะครับอีกกรณีนึงผมก็เป็นเจ้าหนี้อาจารย์กิตยดาอีก500,000บาท
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะนักศึกษานึกภาพตามนะครับผมเป็นลูกหนี้อาจารย์นิคลัต
2: ครับ
0: แต่ผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์กิตติย
2: า
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเกิดปรากฏว่าผมเบี้ยวหนี้ไม่ยอมจ่ายเงินอาจารย์นิคลัต1ล้านบาท
2: ครับ
0: นะครับตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่เรียกร้องเหนืออาจารย์กิตติยาอยู่500,000บาท
2: ครับ
0: ผมบอกว่าเอ๊ะจะไปขอเงินจะไปเรียกเงินคืนจากอาจารย์กิตยดามาทำไม500,000บาท
2: ครับ
0: เรียกมาปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์นิคลัตก็ยึดไปงั้นผมไม่ใช้สิทธิเรียกร้องตรงนี้ดีกว่า
2: อ
0: ันนี้จะทำให้อาจารย์นิคลัตเนี่ยเสียเปรียบมันจึงเกิดหลักการตรงนี้ขึ้นมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้อาจารย์นิคลัตใช้สิทธิร้องผมไปเรียกร้องเอากับอาจารย์กิตยดา
2: ครับ
0: ลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับโดยเบื้องต้นนะลักษณะทั่วไปตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะดูได้ในนะครับหลักการจะอยู่ในมาตรา233นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะที่บัญญัติว่านะครับถ้าลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องนะครับหรือเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้องนะฮะเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ไซด์นะครับท่านว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อป้องกันสิทธิของตนในมูลหนี้นั้นก็ได้นะเว้นแต่ข้อที่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท
1: ้
2: ครับ
0: อันเนี้ยนะก็จะเป็นบทบัญญัติที่เป็นการวางหลักการนะว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะไปใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี
1: ้ได
0: ้อย่างไรบ้าง
2: ครับ
0: นะครับทีนี้เราก็จะเข้ามาดูนะครับว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เบื้องต้นเนี่ยไอ้สิทธิเรียกร้องตรงเนี้ยมันคืออะไรนะเบื้องต้นก็แน่นอนนะฮะมันก็จะรวมอยู่ในความหมายของคำว่าทรัพย์สินนะครับ
2: ค
0: ่ะนะครับอาจจะเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างนะฮะหรือไม่มีรูปร่างแต่มีราคาและอาจถือเอาได
1: ้
0: อันนี้นะครับนะอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องตามมูลสัญญา

0: นะอย่างเช่นผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์กิตติยดาเนี่ยก็เป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์นิครัตจะสามารถเข้ามาใช้ได
1: ้ครับ
0: นะถ้าผมเพิกเฉยละเลยขัดขืนต่างๆนะสิทธิตามสัญญากู้ยืมเงินต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นมูลละเมิดก็ได
2: ้
0: นะครับอาจารย์กิตติยดามาทุบรถผมอย่างเงี้ยผมก็เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมฮ
2: ะ
0: ที่จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากอาจารย์กิตติยดาได้เรียกร้องค่าซ่อมรถไป 200,000 อย่างเงี้ยแต่ผมไม่เพิกเฉยไม่ใช้สิทธิตรงนี
2: ้
0: อาจารย์นิครัตก็สามารถไปใช้สิทธิเรียกร้องตรงนี้แทนผมได
2: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นสิทธิเรียกร้องจะมาจากมูลสัญญานิติกรรมมูลละเมิดได้หมดนะครับเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์สินนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องความหมายว่าไอ้สิทธิเรียกร้องมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับ
2: นี่อยากจะทราบอย่างไอ้เขาบอกว่าต้องไม่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้
0: นะครับก็อย่างเช่นนะฮะคือถ้าเป็นการส่วนตัวของลูกหนี้โดยแท้เนี่ยก
2: ็
0: คืออย่างเช่นกรณีเกี่ยวกับเรื่องสิทธิทางครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับจะไปจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรนะฮะหรือว่าจะไปอุปการะเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยน
2: ะ
0: ครับก็คือมันจะเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิส่วนตัวโดยแท้ของลูกหนี
2: ้ไม่สามารถทำได้
0: ใช่ครับนะฮะทีนี้นะครับเรามาดูนะฮะว่าหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิเรียกร้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เจ้าหนี้ก็คืออาจารย์นิครัตเนี่ยจะมาใช้สิทธิเรียกร้องของผมเพื่อที่จะไปเรียกเอาจากอาจารย์กิตติยดานะครับเบื้องต้นประข้อที่หนึ่งคือลูกหนี้นะครับต้องขัดขืนหรือเพิกเฉยไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้อง
2: โอเคต้องขัดขืนแล้วก็เพิกเฉย
0: นะผมไม่ยอมไปเรียกค่าเสียหายจากอาจารย์กิตติยดา 500,000 บาทไม่ยอมไปเรียกเงินกู้ยืมเงินคืนอ
2: ัน
0: นี้คือเงื่อนไขประการแรกนะฮะก็คือเป็นลูกหนี้ขัดขืนหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องนะครับรู้ว่าตัวเองมีสิทธิเรียกร้องอยู่อะแต่ก็คิดว่าเอ๊ะเรียกมาปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์คลัตก็มาขอเงินในส่วนนี้ไปอย่างเง
2: ี้
0: ยนะครับอันนี้ก็เป็น
2: อาจจะอยากจะเก็บไว้ก่อนไว้ใช้เองในตอนหลัง
0: อาจจะมุกมิบไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ประการที่สองนะไอการอาการที่ลูกหนี้เนี่ยขัดขืนหรือเพิกเฉยตรงเนี้ยนะฮะนะครับเป็นเหตุให้เจ้าหนี้เสียเปรียบตรงเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าไอเหตุที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบเนี่ยมันคืออะไรนะครับเจ้าหนี้ที่นี้ก็คืออย่างตัวอย่างเดิมเนี่ยก็คืออาจารย์นิครัตนี่แหละ
2: ครับ
0: นะการที่ผมไม่ยอมไปเรียกเงินกู้คืนจากอาจารย์กิตติยดาเป็นเหตุทําให้อาจารย์นิครัตเจ้าหนี้เสียเปรียบนะเสียเปรียบตรงนี้คืออะไรนะก็คือเป็นลักษณะที่ว่าการที่ผมไม่ยอมไปเรียกเงินคืนจากอาจารย์กิตติยดาเนี่ยทําให้กองทรัพย์สินของผมเนี่ยมีไม่เพียงพอที่จะชําระหนี้คืนให้แก่อาจารย์นิครัต
2: ครับ
0: นะอย่างเช่นอะไรนะตัวอย่างเดิมผมกู้เงินอาจารย์นิครัต 1,000 บาทแต่ผมมีบ้านราคา2ล้านมีสิทธิเรียกร้องต่ออาจารย์กิตติยา 500,000 อย่างเนี้ยปรากฏว่าผมเพิกเฉยขัดขืนไม่ยอมไปทวงหนี้อาจารย์กิตติยา 500,000 แต่ผมมีบ้านอยู่2ล้านอย่างเนี้ยจะถามว่าอาจารย์คลัตจะมาใช้สิทธิเรียกร้องผมเรียกเงิน 500,000 บาทจากอาจารย์กิตติยาได้ไหมคำตอบคือ
2: ไม่ได
0: ้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการขัดขืนเพิกเฉยผมเนี่ยไม่ได้ทำให้เจ้าหนี้ก็คืออาจารย์กัลลัตเสียเปรียบอย่างใดมันยังมีบ้าน2ล้านที่ยังสามารถชำระหนี้คืนได้อยู
2: ่
0: นะครับนะอันนี้ก็เป็นความหมายของการที่เพิกเฉยหรือขัดขืนตรงนี้ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบเสียประโยชน
2: ์
0: ก
2: ็
0: คือมีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี
2: ้
0: นะฮะอันนี้เบื้องต้นนะครับเงื่อนไข2ประการนะที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ได
2: ้
0: นะลูกหนี้เพิกเฉยขั
2: ดข
0: ื
2: น
0: ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องการเพิกเฉยหรือขัดขืนนั้นทำให้เจ้าหนี
2: ้เสีย
0: ประโยชน
1: ์ขัดขืนนะฮะ
2: ขัดขืน
1: คือพอดีว่านักศึกษาเนี่ยบางทีเคยเจอนะจะไปเขียนข่มขืนมาเพราะเรียนอาญา2ฮะ
0: สับสนช่วงตื่นเต้น
1: ผมมากฎหมายอาญา276ลูกหนี้ข่มขืนเอาตายแล้วนะครับถ้าลูกหนี้ข่มขืนเจ้าหนี้นี่ก็ยุ่งแล้วนะฮ
2: ะ
1: นะครับ
0: อาจารย์ขัดขืนสะดุ้งเลย
1: สะดุ้งเลย
2: สะดุ้งเลย
1: นะฮะเหมือนกันกับการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ก็ไปเขียนว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขืนเนี่ยมันคนละความหมายฮะอาจารย
0: ์ตรวจข้อสอบไปก็ตกใจ
1: ไป
2: อาจารย์เคยเห็นนั่นไหมคะชำระหนี้โดยพลันน
1: ัก
2: ศึกษาเขียนว่าชำระหนี้ทันควัน
1: ทันควัน
2: เลยด
1: ู
2: กันโอเคใช้ภาษากฎหมายนิดนึงนะคะ
0: ก็เป็นรายละเอียดที่เราในฐานะนักกฎหมายต้องให้ความสำคัญเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ภาษา
0: ที่อยู่ในกฎหมายเลย
2: ค่ะ
1: ใช่ครับคือใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนความหมายผิดนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นขัดขืนนะครับ
2: ขัดขืน
1: ครับผม
0: ทีนี้มาต่อนะว่าหล
2: ัง
0: จากที
2: ่
0: นะครับเข้าเงื่อนไขและที่เจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องของลูกหนี้ได้เนี่ยมีการขัดขืนเพิกเฉยทำให้เจ้าหนี้เสียประโยชน์แล้วนะเจ้าหนี้จะใช้สิทธิ์ที่เรียกร้อง

0: ของลูกหนี้เนี่ยต้องทำยังไง
1: นะ
0: ครับตรงนี้นะครับนะก็นะจะอยู่ในมาตรา233เช่นเดิมนะครับซึ่งวิธีการใช้สิทธิร้องของลูกหนี้เนี่ยนะครับประการแรกนะฮะเจ้าหนี้นะครับสามารถใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องได้ในนามของตนเองแทนลูกหนี
1: ้ค่ะ
2: ครับผม
0: นะครับสามารถใช้สิทธิ์ที่ร้องในนามของตนเองแทนลูกหนี้เนี่ยหมายความว่ายังไง
1: ครับ
0: นะก็หมายความว่าเจ้าหนี้อาจารย์นิครัตสามารถใช้สิทธิ์ที่ร้องของผมที่เป็นลูกหนี้เนี่ยเรียกเงินกู้คืนจากอาจารย์กิติยดาได้เลยโดยเรียกร้องในนามของตนเองในนามของอาจารย์นิครัตเลยนะหมายความว่าไม่ต้องมาขอความยินยอมจากผมนะนะสามารถใช้ในนามของอาจารย์อิงคลัตได้เลยนะครับนะไม่ต้องไปขอความยินยอมของลูกหนี
2: ้
0: นะครับไม่ได้เป็นการใช้สิทธิ์โดยได้รับมอบหมายไม่ใช
1: ่
0: นะสามารถเรียกร้องได้ในนามของตนเองเลยนะครับนะฮะอันนี้คือวิธีการประการแรกนะเจ้าหนี้สามารถเรียกร้องได้ในนามของตนเองเลยนะครับแล้วก็วิธีอีกเงื่อนไขอีกประการนึงนะฮะของการใช้สิทธิร้องก็คือนะครับเจ้าหนี้เนี่ยนะครับต้องเรียกลูกหนี้นะครับเข้ามาในคดีด้วย อย่างเช่นอะไรนะก็หมายความว่าถ้าอาจารย์นิครัตในฐานะเจ้าหนี้ใช่ไหมฮะจะใช้สิทธิ์ที่ร้องของผมเรียกเงินกู้คืนจากอาจารย์กิติยดา 500,000 บาทเนี่ยอาจารย์นิครัตก็ต้องไปฟ้องศาลเรียกให้อาจารย์กิติยดาเนี่ยจ่ายเงิน 500,000 บาทคืนให้แก่อาจารย์นิครัตแต่กฎหมายบอกว่าอาจารย์นิครัตเนี่ยต้องเรียกผมในฐานะลูกหนี้เนี่ยเข้ามาเป็นอยู่ในคดีด้วย
1: อยู่ในคดีด้วย
0: นะครับอันนี้ก็อยู่ในมาตรา234นะครับที่บัญญัติว่าเจ้าหนี้ผู้ใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องของลูกหนี้นั้นเนี่ยนะครับนะจะต้องขอหมายเรียกลูกหนี้ให้เข้ามาในคดีด้วย
2: ครับ
0: นะอันนี้ก็จะมีเหตุผลของมันว่านะก็เผื่อที่ลูกหนี้เนี่ยนะครับมีข้อต่อสู้มีข้อกล่าวอ้างอย่างไรเนี่ยนะครับและคำพิพากษามันจะได้มีผลผูกพันต่อคู่ความในคดีด้วยน
1: ะ
0: จึงกำหนดให้เจ้าหนี้ต้อง
1: เรียก
0: ให้ลูกหนี้เข้ามาในคดีด้วย
2: นะครับผม
0: นะฮะนะก็เช่นกันนะครับเจ้าหนี้ต้องฟ้องนะ
1: ค่ะ
0: นะอยู่ดีจะเดินตุ่มดุ่มไปเคาะประตูบ้านอาจารย์กิติดาขอ 500,000 ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับต้องฟ้องศาลและเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีด้วย
1: ครับ
0: ครับอันนี้คือวิธีการนะของการใช้สิทธิ์ที่ร้องของลูกหนี
1: ้คร
0: ับนะครับนะฮะทีนี้มาดูขอบเขตบ้างนะว่าเรียกอะไรได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับนะว่าจะสามารถเรียกเงินจากอาจารย์กิติยดาเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับประการแรกนะฮะตรงเนี้ยนะครับหลักการจะอยู่ในมาตรา235
1: ค่ะ
0: นะฮะที่บัญญัติว่านะครับเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นะฮะเรียกเงินเต็มจำนวนที่ยังค้างชำระแก่ลูกหนี้นะฮะโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนที่ค้างชำระแก่ตนก็ได
2: ้ครับ
0: นะครับแต่ถ้าจำเลยยอมใช้เงินเพียงเท่าจำนวนที่ลูกหนี้เดิมค้างชำระแก่เจ้าหนี้นั้นคดีก็เป็นอันเสร็จไปนะครับแต่ถ้าลูกหนี้เดิมได้เข้าชื่อเป็นโจทย์ด้วยนะครับนะฮะลูกหนี้เดิมจะขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไปในส่วนจำนวนเงินที่ยังเหลือติดค้างอยู่ก็ได
2: ้ครับ
0: ตรงนี้มันจะเป็นมาตราที่วางหลักว่าจะเรียกเงินได้เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เดี๋ยวดูตัวอย่างกันนะฮ
1: ะ
0: ตัวอย่างเดิมนะครับผมกู้เงินอาจารย์กรัต
2: ครับ
0: 1ล้านบาท
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์กิติยดานะเปลี่ยนจาก 500,000 เป็น2ล้านบาท
2: คร
0: ับ นะมากกว่านะฮะผมเป็นลูกหนี้อาจารย์นิครัตหนึ่งล้านผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์กิติยดาสองล้านบาท
2: สองล้าน
0: นะครับผมไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องเฉยขัดขืนไม่ยอมไปเรียกเงินคืนจากอาจารย์กิติยดาสองล้านบาท
1: ค่ะ
0: อาจารย์นิครัตก็เลยฟ้องศาลนะครับต้องการที่จะใช้สิทธิเรียกร้องผม
2: ครับ
0: อย่างเนี้ยนะครับอาจารย์นิครัตจะเรียกเงินได้เท่าไหร
1: ่
0: นะฮะอย่างเนี้ยนะครับศาลก็กำหนดว่าอาจารย์นิครัตเนี่ยนะครับเจ้าหนี้เนี่ยสามารถเรียกร้องเงินจากบุคคลภายนอกนะได้เต็มจำนวนอย่างเช่นผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์กิติดา2ล้านอาจารย์นิครัตก็สามารถเรียกอาจารย์กิติดาได้2ล้านบาทนะครับนะฮะอันนี้คือสามารถเรียกได้นะครับทั้งที่เป็นหนี้อยู่แค่1ล้านสามารถเรียก2ล้านบาทได้นะแต่วรรคที่2ของมาตรา235ก็จะบอกว่านะท่านห้ามมิให้เจ้าหนี้ได้รับมากไปกว่าจำนวนที่ค้างชำระแก่ตนคือเรียกได้ฟ้องไปเลยอ่ะขอ2ล้านนะแต่พอได้เงินมาแล้ว2ล้านเนี่ยอาจารย์กรัตก็จะได้ไปแค่ล้านเดียว
1: ล้านเดียว
2: ครับ
0: นะครับอันนี้คือความหมายของการที่ว่าเจ้าหนี้สามารถเรียกเงินจากบุคคลภายนอกได้เต็มจำนวน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่นะบุคคลภายนอกในที่นี้ก็คืออาจารย์กิติยดาเนี่ยน
1: ะ
0: เป็นจำเลยก็อาจจะบอกว่าอ้าวอาจารย์นิครัตอาจารย์นิครัตเป็นเจ้าหนี้อาจารย์วิพุฒแค่ล้านเดียวคุณอาจารย์ก็เอาไปแค่ล้านเดียวสิอันนี้ก็สามารถทำได
1: ้ค่ะ
0: นะครับนะอันนี้ก็นะฮะเป็นเนื้อความของมาตรา

0: 435นะก็คือนะบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยสามารถเรียกเงินจากบุคคลภายนอกได้เต็มจำนวนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินที่จะสามารถเรียกได้นะครับประการที่2นะฮะนะครับบุคคลภายนอกนะสามารถยกข้อต่อสู้ที่ตนมีต่อลูกหนี้ขึ้นได
1: ้
0: ก็หมายความว่าอาจารย์กิตติยดานะมีข้อต่อสู้เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์

0: นะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
2: ครับ
0: จบเรื่องที่1
2: เรื่องที่1ผ่านไป
0: เรื่องหนึ่งผ่านไป
2: เรื่อง2เรื่อง3ค่อยๆผ่านไป
0: ครับ
2: นี่มันเพลง
0: ครับเหมือนหลวงพ่ออะไรสักอย่างใช่ไหม
2: ครับผม
0: นะครับนะทีนี้เรารู้ไปแล้วเรื่องแรก
1: ครับ
0: ลูกหนี้เพิกเฉยไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้อง
2: ครับ
0: เจ้าหนี้ก็สามารถมาใช้สิทธิเรียกร้องได
1: ้ครับ
0: ใช้สิทธิในนามของตนเองนะครับอ่ะเรื่องที่2เพิกถอนอันช่อชน
1: การนะ
0: การนะครับนะอย่าสับสนนะฮะแท่งหนึ่งยังจำได้นะเพิกถอน
2: กลช่อชนนี่กลช่อชน
0: นะครับตัวข้อสอบก็เคยเจอใช่ไหมฮะนักศึกษาเขียนถูกเขียนผิดมา
1: เขียนตลอด
0: นะต้องเน้นให้ดีนะครับว่าแท่งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเพิกถอน
1: การช่อชน
2: ใช่ครับไม่คิดซะว่านี่คือกรณีที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรีย
1: บ
2: เสียเปรียบนะครับแต่กลช่อชนนั่นคือกรณีที่
0: หลอก
2: ให้สำคัญผิด
0: ถูกต้อง
2: คนละเรื่องนะคร
1: ับ โดนบ่อยไหมคะหลอก
2: โดนบ่อยๆฮะ
0: โดนค่อย
2: บ่อยๆค่อย
1: ชิน
0: ครับ
2: ไม่ใช่คือโดนบ่อยๆนะไม่ใช่นักศึกษาอย่าไปตกบ่อยๆค่อยๆชินนะฮะ
1: ไม่ได้
2: นะครับนักศึกษาต้องพยายามที่จะไปต่อเพราะว่าโอ้โหเราฝ่าฟันมาเนี่ยจะกว่าจะถึงแพ่ง2เนี่ยเราต้องผ่านแพ่ง1อายะ1มาแล้วนะฮะดังนั้นไม่ต้องกลัวครับนะฮะถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะฮะจุดที่ยากที่สุดนะฮะเมื่อผ่านไปแล้วจะเป็นเรื่องที่มีความสุขที่สุด
0: นะครับ
2: บอกตัวเองหรือเปล่า
0: ทนไว
1: ้ทนไว้นะคะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: นะครับมาดูในเรื่องของการเพิกถอนการช่อชน
2: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะครับว่ามันก็เป็นการนะรวบรวมบรรดาทรัพย์สินเนี่ยให้มาอยู่ในกลับมาสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี
1: ้
0: เพื่อที่จะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยสามารถบังคับชำระหนี้ได
2: ้
0: นะครับนะฮะหลักการนะครับของเรื่องของการเพิกถอนการช่อชนเนี่ยนะครับจะอยู่ในมาตรา237
1: ครับ
0: นะครับมาตรา237ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะบัญญัติว่านะครับเจ้าหนี้นะครับ
2: ครับ
0: ชอบที่จะร้องขอต่อศาลนะเพิกถอนเสียได้นะครับซึ่งนิติกรรมใดๆอันลูกหนี้ได้กระทำลงท
1: ั
0: ้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ข้อความนี้ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าปรากฏว่าในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นนะครับบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอก
1: มีคำแปลกๆแล้ว
0: สับแปลกๆนะฮะบุคคลซึ่งผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบด้วยนะครับแต่หากกรณีเป็นการทำให้โดยเสน่หาท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได
2: ้ครับ
0: นะอันนี้เป็นหลักกฎหมาย
1: หลักเกณฑ์
0: นะที่วางเอาไว้ในเรื่องของการเพิกถอนการช่อชน
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้เรามาดูในแต่ละข้อนะครับจะมีอยู่3ประการที
2: ่
0: จะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะขอเพิกถอนการช่อชนได
2: ้ครับ
0: นะครับประการแรกนะฮะลูกหนี้ทำนิติกรรมทั้งรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะพูดง่ายคือลูกหนี้ไม่สุจริต
1: ไม่สุจริต
0: ครับผมนะรู้ว่าเอ๊ะผมเป็นหนี้อาจารย์คลัด1ล้านบาท
2: ครับ
0: นะครับเอ๊ะมีรถอยู่1คันมีนาฬิกา2เรือนนะครับ
1: ยกให้ดีกว่าย
0: กให้ดีกว่าย
1: กให้อาจารย์กิตติยดาน
0: าฬิกานะครับโรเล็กซ์คาเทียไปเลยครับ2เรือน
1: ค่ะ
0: ต่อไปเดี๋ยวอาจารย์คลัดก็จะมายึดผมกลัวไง
1: กลัว
0: ก็เลยยกให้โดยเสน่หา
1: ค่ะ
0: นะกองทรัพย์สินผมก็น้อยลงใช่มั้ยครับหรือมีบ้านราคา2ล้าน
1: เอามาขายให้
0: ขายค่าย
1: 300,000
0: 300,000 อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเอ๊ะเป็นการทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบหรือเปล่านะครับลูกหนี้สุจริตหรือไม่สุจริตนะอันนี้ก็ต้องเป็นเงื่อนไขนึงที่นักศึกษาต้องพิจารณานะครับประการแรกนะที่จะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ในการเพิกถอนการช่อชนได
2: ้
0: นะครับนะคือลูกหนี้ทำนิติกรรมทั้งรู้อยู่ว่าเป็นทางทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ
1: เสียเปรียบค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องอย่างที่บอกนะว่าต้องเป็นการทำนิติกรรมนะนะครับไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆนะครับนะอย่างเช่นนะครับผมเป็นหนี้อาจารย์นิครัตน์1ล้านบาท
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะครับสมมติผมเป็นดารานักร้อง
1: ค่ะ
0: นะครับไปร้องเพลงจะได้ค่าตัวเนี่ย 300,000
2: ครับ
0: แต่ผมว่าเอ๊ะไปร้องเพลงได้ 300,000 มาเดี๋ยวอาจารย์คลัดก็จะมาทวงหนี้คืนไม่ร้องดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆเล่นเกมอย่างเนี้ยอาจารย์คลัดจะบอกว่าเอ้าอาจารย์นิพุทธไปทำงานไปหาเงินสิอย่างเนี้ยไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะเพราะการไปร้องเพลงต่างๆเนี่ยนะมันไม่ใช่ลักษณะของการทำนิติกรรมนะครับเจ้าหนี้จะมาเพิกถอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นประการแรกต้องเป็นสิ่งทุ่งรีดทำเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการทำนิติกรรมนะครับประการที่สองนะฮะลูกหนี้ทำนิติกรรมทั้งรู้อยู่แล้วว่าเป็นการทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบในพูดง่ายคือลูกหนี้ไม่สุจริตผมไม่สุจริตนะฮ
1: ะ
0: ยกนาฬิกาให้อาจารย์กิตติยดาขายบ้านให้อาจารย์กิตติยดาในราคาถูกรู้อยู่แล้วว่าการทำแบบนี้จะ จะทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ

0: ทรัพย์สินก็ไม่ได้มีเยอะมีอะไร
1: มีอยู่แค่นั้นแหละ
0: มีอยู่แค่นั้นแหละ
1: ค่ะ
0: ทำขายยกนาฬิกาให้ไปขายบ้านไปก็จะไม่มีเงินมาจ่ายนี่คือให้แก่
1: แต่ถ้าอาจารย์วิพุฒมีทรัพย์สินนอกเหนือจากนั้นสมมุติว่ายังมีเงินอยู่อีก3ล้าน
0: อย่างเนี้ยก็พอสำหรับนี่คือ1ล้าน
1: ก็ไม่เจ้านี้ก็ไม่ได้มีสิทธิ
0: เจ้านี้ก็ไม่สามารถที่จะฟ้องเพิกถอนการช่อฉนนี
2: ้ได
0: ้นะหลักการก็จะคล้ายกับเรื่องการใช้สิทธิร้องนะฮะก็คือดูว่าลูกหนี้เนี่ยมีเงินที่จะไปชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้เพียงพอหรือเปล่านะครับนะฮะอันนี้คือนะครับเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับว่าลูกหนี้นะครับทำนิติกรรม
1: ะ
0: นะแล้วก็รู้อยู่นะครับว่าทำให้
1: เจ้าหนี้
0: นั้นเสียเปรียบนะครับนะ
1: แล้วก็มีเงื่อนไขอีก
0: เงื่อนไขที่3
1: นะ
0: ครับก็คือบุคคลผู้ได้รับงอก
1: ใครนะคะอาจารย์บุคคลผู้ได้รับงอก
0: บุคคลผู้ได้รับงอกก็คือในกรณีก็คืออาจารย์กิติยดา
2: ครับ
0: คนที่ทำนิติกรรมกับลูกหนี
1: ้
0: พูดง่ายๆคืออาจารย์กิติยดาก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้การที่ผมยกนาฬิกาให้ไปนะหรือว่าผมขายบ้านให้ในราคาถูกเนี่ยมันจะเป็นทางทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ
1: เรารู้หนึ่งข้อความจริงนั่นแหละ
0: ใช่ครับ อันนี้แหละต้องมีข้อที่จริง3ประการเนี้ย
1: ค่ะ
2: โอ้นี่สำคัญเลยนะ
0: ผมทำนิติกรรมทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบผู้ได้รับงอกรู
1: ้ค่ะ
0: นะถึงการทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้น
2: ครับโอ้โหน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับ
1: เมื่อช่วงที่แล้วนะคะนักศึกษาก็ได้รับฟังในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนการช่อฉนนะคะแล้วเราก็จะมาต่อกันกำลังสนุกเลยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะในขออนุญาตต่อเลยนะครับ
1: ะ
0: นะก่อนที่จะพักไปเมื่อสักครู่นี้นะเราก็ได้ดูเบื้องต้นเนี่ยว่าเงื่อนไขนะหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนการช่อฉนเนี่ยเบื้องต้นก็คือลูกหนี้ทำนิติกรรมลงโดยรู้ว่าจะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยนะครับเสียเปรียบ
2: ครับ
0: นะครับประการที่2ก็คือผู้ได้รับงอกเนี่ยนะครับต้องรู้ถึงความจริงที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะตามตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมกู้เงินอาจารย์คลัตหนึ่งล้านบาทนะครับกลัวอาจารย์คลัตจะมายึดบ้านยึดนาฬิกานะฮะผมก็เลยยกนาฬิกาให
1: ้อันนี้ให
0: ้ให้อาจารย์กิติดา2เรือน
1: ค่ะ
0: นะครับกับอีกรายนึงบ้านราคา1ล้านขายให้ในราคา 300,000 บาทตรงนี้มันจะมีความแตกต่างกันนะครับจากที่ก่อนที่จะพักนะฮะผมบอกว่าบุคคลผู้ได้รับงอกนะฮะต้องรู้ถึงนะครับข้อความที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบตรงนี้ก็คือหมายความว่าอาจารย์กิติดาเนี่ยนะซึ่งถือเป็นบุคคลผู้ได้รับงอกเนี่ยต้องรู้ว่าไอ้การที่ผมขายบ้านให้ในราคา 300,000 เนี่ยมันจะทำให้อาจารย์คลัตเสียเปรียบนะอันนี้อาจารย์คลัตจึงจะสามารถเพิกถอนการช่อฉนได้อ๋อ
1: แล้วมันจะมีข้อความแตกต่างระหว่างการให้กับการทำนิติกรรมขายอย่างเง
0: ี้
1: ยมันก็มีต่างกันเหมือนกัน
0: กฎหมายบอกว่าถ้าเป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยนะครับผู้ได้รับงอกมันจะเป็นต้องรู
1: ้
0: ขอแค่ตัวลูกหนี้คนเดียวที่รู้ว่าทำให้เจ้าหนี
1: ้
0: เสียเปรียบก็พอแล้วนะเจ้าหนี้ก็สามารถเพิกถอนได
1: ้อย่างสักครู่นี้ให้นาฬิกา
0: ให้นาฬิกา2เรือนอย่างเงี้ยนะครับเป็นการให้โดยเสน่หาอาจารย์กิติดาผู้ได้รับงอกไม่ต้องเสียอะไรเลย
1: แต่ไม่รู้นะ
0: ไม่รู
1: ้แต่ว่า
0: อาจารย์กิติดาก็สามารถเพิกถอนการ
1: เป็นการให้โดยเสน่หา
0: อันนี้ก็มีความแตกต่างนะต้องดูว่าถ้าเป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยล
1: ู
0: กหน
1: ี
0: ้รู้
1: คนเด
0: ีย
1: วก็พอ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นการขาย
0: ที่ต้องผู้ได้รับงอกต้องมีการจ่ายค่าทดแทนมีการเสียหายต่างๆเนี่ยนะต้องรู้ทั้งสองฝ่าย
1: ต้องรู้ทั้งสองฝ่าย
0: นะว่าทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ
1: เสียเปรียบ
0: นะครับนะฮะต่อไปวิธีการนะครับของการเพิกถอนการช่อฉน
1: ค่ะ
0: นะหลังจากครบเงื่อนไขและทำนิติกรรมทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะครับลูกหนี้รู้บุคคลผู้ได้รับงอกรู้ต่างๆนะวิธีการจะเพิกถอนการช่อฉนเจ้าหนี้ต้องทำยังไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนะเจ้าหนี้อาจารย์กฤตจะเดินเข้าไปเคาะประตูเอาสัญญามาฉีก
1: ไม่ได้
0: นะครับเบื้องต้นก็คือต้องฟ้องให้ศาลเพิกถอนนะครับนะ
1: ต้องขออ
0: ันนี้ก็จะเห็นความแตกต่างนะครับยังถ้าเป็นเรื่องแพ่งหนึ่งใช่ไหมฮะการบอกล้างโมคิยกรรมถ้าเป็นเรื่องของกลช่อฉนการบอกล้างโมคิยกรรมก็คือไปการไปแสดงเจตนาต่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งไม่ต้องฟ้องศาล
1: ไม่ต้องฟ้องศาล
0: นะแต่การเพิกถอนการช่อฉนต้องฟ้อง
1: ศาล
0: ครับอันนี้คือเบื้องต้นต้องฟ้องศาลให้เพิกถอนนะประการที่2นะการเพิกถอนการช่อฉนเนี่ยเป็นการร้องขอในนามของเจ้าหนี้เอง
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้จะแตกต่างกับจากการใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องขอลูกหนี
1: ้ค่ะ
0: นะก็คืออันเนี้ยเป็นการเพิกถอนการช่อฉนเจ้าหนี้สามารถฟ้องต่อศาลให้เพิกถอนได้เลย
2: ครับ
1: ค่ะ
0: นะอาจารย์เอกรัตน์ในฐานะเจ้าหนี้ก็ไปหาพยานหลักฐานมาว่าผมไม่สุจริตยังไงบุคคลผู้ได้รับงอกรู้ถึงการทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบยังไงตรงนี้เจ้าหนี้สามารถไปฟ้องศาลหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างของตนโดยที่ไม่ต้องเรียกผมในฐานะลูกหนี้มาเป็นเข้ามาสู่ในคดีไม่ต้องนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะฮะรายละเอียดการที่2นะฮะต้อง

0: ฟ้องศาลนะครับร้องขอในนามของเจ้าหนี้เองน
1: ะ
0: ประการที่3ก็ต้องนะครับฟ้องขอเพิกถอนในอายุความด้วยน
1: ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นตามมาตรา240นะครับ
1: ค่ะ
0: นะการเรียกร้องขอเพิกถอนนั้นเนี่ยนะครับท่านห้ามให้ฟ้องร้องเมื่อพ้น1ปีนับแต่เวลาที่เจ้าหนี้ได้รู้นะครับต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือพ้น10ปีนับแต่ได้ทํานิติกรรมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอายุความในการฟ้องร้องนะ1ปีหรือ10ปีแล้วแต่กรณี1ปีนับแต่รู
1: ้
0: 10ปีนับแต่ทํานิติกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิกถอนการช่อฉนทีนี้เรื่องสุดท้ายนะผลของการเพิกถอนการช่อฉนจะเป็นยังไง
2: ครับ
0: นะครับนะฮะจะแบ่งเป็น4กรณีนะครับประการที่1นะครับผลระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี
1: ้
0: ผลระหว่างอาจารย์นิครัตน์กับผมในฐานะเจ้าหนี้กับลูกหนี
1: ้
0: นะครับนะฮะผลก็คือนะครับหลังจากศาลเพิกถอนการช่อฉนแล้วเนี่ยนะครับก็เท่ากับลูกหนี้เนี่ยไม่ได้ทํานิติกรรมนั้นเลยนะฮะทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ทํานิติกรรมนั้นย่อมโอนกลับมาสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี
1: ้ค่ะ
0: นะนาฬิกาที่ยกให้อาจารย์กิตติยดาไปบ้านที่ขายให้ไปในราคาถูกเนี่ยทุกอย่างก็กลับมาสู่กองทรัพย์สินของผมกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของผมที่อาจารย์นิครัตน์ในฐานะเจ้าหนี้สามารถมาบังคับคดีชําระหนี้ได
1: ้
0: นะครับอันนี้คือประการแรกผลระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ประการที่2ผลระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกัน
2: ครับ
0: นะอันนี้จะเป็นไปตามมาตรา239นะครับนะบัญญัติว่าการเพิกถอนนั้นย่อมได้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้หมดทุกคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเช่นผมไม่ได้มีอาจารย์คลัตเป็นเจ้าหนี้คนเดียวนะผมกู้เงินอาจารย์คลัต1ล้านบาทไปกู้เงินในขวดอีก2ล้านบาทไปกู้เงินในแก้วอีก4ล้านบาทอย่างเนี้ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์คลัตฟ้องเพิกถอนการช่อฉนได้เงินคืนมาแล้วจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: ใครจะได้ประโยชน์บ้างอาจารย์คลัตจะเก็บไว้คนเดียวได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
1: ค่ะ
0: นะเงินที่เพิกถอนการช่อฉนก็กลับมาสู่ในกองทรัพย์สินของผมซ
1: ึ่
0: งเจ้าหนี้ทุกคนสามารถได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ในการชำระหนี
1: ้
0: นะก็ขอเฉลี่ยทรัพย์ไปว่ากันไปนะครับถัดไปประการที่3ผลระหว่างลูกหนี้กับผู้ได้รับงอกนะผลระหว่างผมกับอาจารย์กิตติยดานะครับนะก็ถือว่านิติกรรมเนี่ยมันก็ไม่มีผลไปทรัพย์สินก็กลับคืนมานาฬิกาให้ไปก็คืนมานะครับบ้านที่ขายถูกไปก็คืนกลับมาที่กองทรัพย์สินของผมนะแล้วก็สุดท้ายผลต่อนะครับบุคคลภายนอก
1: มีชื่อมีอี
0: กหน
1: ึ่
0: งตัวละครแล้วนะครับนะฮะอาจารย์คลัตเป็นเจ้าหนี
2: ้
0: เป็นลูกหนี้อาจารย์กิตติยดาเป็นผู้ได้รับงอกแล้วบุคคลภายนอกนี่คือใครบุคคลภายนอกนี่คือคนที่ไปทำนิติกรรมต่อจากอาจารย์กิตติ
1: สมมุติว่าไปขายให้กับนาฬิกานั้นให้กับคนอื่นแล้ว
0: อย่างเช่นอาจารย์กิตติยดาได้นาฬิกาฟรีๆจากผมไปก็ดีหรือว่าซื้อบ้านในราคา 300,000 ถูกๆเนี่ยเอาบ้านหลังเนี้ยไปขายให้แก่ในแก้วอย่างเงี้ยในแก้วก็จะเป็นบุคคลภายนอกตรงเนี้ยนะครับมาตรา238ก็กำหนดผลของการเพิกถอนการช่อฉนไว้นะว่าจะมีผลต่อบุคคลภายนอกอย่างไรนะการเพิกถอนการช่อฉนตรงเนี้ยนะครับไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิของคนภายนอกนะอันได้มาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดีของเพิกถอน
1: มีคำว่าโดยสุจริตด้วย
0: แน่นอนก็ต้องไม่รู้อ่ะนะไม่รู้ว่าไอ้ที่ผมทำกับผู้ได้รับงอกอาจารย์กิตติยดาเนี่ยมันทำให้อาจารย์คลัตเสียเปรียบต้องไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: บุคคลภายนอกต้องสุจริตถึงจะได้ความคุ้มครอง
1: ค่ะ
0: นะแต่เช่นกันนะถ้าเป็นการให้โดยเสน่หานะบุคคลภายนอกก็จะมาได้ความคุ้มครองเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลของการเพิกถอนการช่อฉนทั้ง4ประการเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับนะลูกหนี้กับผู้ได้รับงอกนะครับนะแล้วก็ผลต่อบุคคลภายนอก
2: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสังเขปของเรื่องการใช้สิทธิร้องของลูกหนี้แล้วก็เรื่องการเพิกถอนการช่อฉน
2: คร
0: ับผม
2: ครับสำหรับในเรื่องต่อไปนะฮะจะเป็นในหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5นั้นเป็นเรื่องของสิทธิยึดหน่วง
0: ครับ
2: ไม่ใช่สิทธิหน่วงเหนียวนะคนละเรียกกับหน่วงเหนียว
1: สิทธิยึดเหนียว
2: สิทธิยึดเหนียวไม่ใช่นะฮะเป็นสิทธิยึดหน่วงนะฮ
1: ะ
2: สิทธิยึดหน่วงนั้นเป็นมาตรการคุ้มครองเจ้าหนี้อย่างหนึ่งที่กฎหมายกำหนดให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ที
0: ่
2: จะยึดหน่วงทรัพย์สินที่เจ้าหนี้มีประโยชน
0: ์
2: นะฮะอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์ในมูลหนี้นั้นด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้นะครับซึ่งลักษณะของสิทธิยึดหน่วงนั้นนะครับกฎหมายนะครับได้วางหลักไว้ในเรื่องแรกเป็นปฐมบทเลยนะฮะอันนี้แพ่งสองนะไม่ใช่จันดารานะที
1: ่
2: ปฐมบทด้วยนะฮะนะครับในมาตรา241นะครับหลักก็คือว่าผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่นและมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นผมตัดไซส์ออกนะครับ
1: นะ
2: ฮะนะครับ
1: นักศึกษาชอบถามว่าไซส์ทำไมต้องมีไซส์
2: ทำไมต้องมีไซส์ท่านว่าเราต้องไซส์นะครับอันนี้เป็นคำในโบราณนะเนาะ

0: ตั้งแต่ปี2478ครับจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้นมาเนี่ยท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ก็ได้แต่ความที่กล่าวมานี้มิให้ใช้บังคับเมื่อหนี้นั้นยังไม่ถึงกำหนดนี่นะครับสิทธิยึดหน่วงจะมีได้เนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยก่อนจะเข้ารายละเอียดเนี่ยก็ต้องนักศึกษาก็ต้องดูนะครับว่าวรรคสุดท้ายเนี่ยนะครับข้อความสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเคสพุ่งแค่วันเดียวนะฮะข้อความสุดท้ายเนี่ยหนี้ต้องถึงกำหนดชำระหนี้นะครับนะฮะถ้าหนี้ยังไม่ถึงกำหนดนะฮะก็ยังไม่มีสิทธิยึดหน่วง
1: ครับ
0: นะครับนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยวันนี้นี่ดีนะฮะดีใจมากเลยได้เรียนเรื่องของสิทธิยึดหน่วงเสร็จแล้วก็เป็นบุริมสิทธิ
1: ์
0: นะครับมันก็เลยแบบจะทำให้นักศึกษาจำได้ง่ายๆนะครับเป็นแบบเรื่องกฎหมายกับความรักนะอาจารย์
2: ยังไงครับ
0: นะครับเมื่อคิดว่าความรักของตนเองนั้นนะครับนะฮะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เลยกันกรองนะครับมาเพื่อจำนะฮะอันนี้เพื่อจำไม่ได้ชีวิตจริงนะครับน
1: ะ
0: ถ้านะครับนะฮะเราไปแอบชอบใครแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เราชอบนั้นมีคนที่ชอบนะฮะมีคนที่ชอบอยู่แล้วเป็นบุริมสิทธิ
1: ์
0: คือคนที่จะได้รับความรักก่อนนะดังนั้นก็จะไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงที่ระหว่างความรักของเราที่มีต่อคนที่เราแอบชอบอะไรประมาณนี้นะฮะ
1: นี่ชีวิตจริงหรือเปล่า
0: อาจารย์
1: น
0: ี่เป็น
2: ไ
0: งอันนี้อยากจะให้นักศึกษา
2: เป็น
0: วิธีจำ
1: เป็นวิธีจำ
0: จะได้ง่ายๆแบบบุริมสิทธิ์ใช่ไหมฮะกับสิทธิยึดหน่วงยึดดวงเนี่ยจะเป็นยึดเหนี่ยวอีกแล้วนะครับนะดังนั้นนะครับเมื่อดูตามมาตรา241แล้วนักศึกษาก็จะเห็นสิทธิยึดหน่วงในลักษณะต่างๆมากประการนะฮะหรือหลายประการด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือสิทธิยึดหน่วงนั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎหมายนะครับด้วยอำนาจกฎหมายนะนักศึกษาดูซิลมูลแล้วจะด้วยอำนาจของอะไรฮะ
2: จันทรา
0: จันทราไม่ได้นะเป็นต้องด้วยอำนาจของกฎหมายนะครับอย่างแรกครับแดงจอดรถทิ้งไว้ข้างบ้านแล้วเกิดไฟไหม
2: ้
0: เขียวเพื่อนบ้านจึงเอาถังดับเพลิงของตนมาช่วยแดงดับนะฮะนะครับนะฮะช่วยดับนะฮะแดงจ้างรถมาลากรถของแดงไปเก็บรักษาดูแลไว้ไม่ให้เสียหายนะครับโดยที่แดงไม่ได้ใช้วานให้ทำเมื่อแดงทราบเรื่องมาขอรับรถคืนนะครับเขียวก็มีสิทธิ์ที่จะยึดรถไว้ไม่คืนให้แดงจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ค่าใช้จ่ายในการดับไฟและการลากรถจนครบถ้วน
1: อ
0: ันนี้นะครับนะฮะเป็นตัวอย่างที่หนึ่งที่มีตัวอย่างตามคำพิพากษาฎีกาด้วยครับอาจารย์นะครับต้องเรียกให้ครบเนาะนะคำพิพากษาศาลฎีกานะครับที่2176 2176ทับ2524
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งผมก็ยังไม่เกิดนะฎีกาเนี้ยนะฮะอีกหลายปีเลยกว่าจะเกิดหลังฎีกาเนี้ยนะครับ
2: เด็กน้อยน่ารักนะครับ
0: ประมาณนั้นนะครับเช่นกันเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งรับไว้โดยชอบเมื่อผู้เช่าทำผิดสัญญาไม่ยอมออกจากที่เช่าเป็นการอยู่โดยละเมิดนะครับทำให้ผู้เช่าได้รับความเสียหายนะครับผู้ให้เช่าย่อมยึดหน่วงเงินจำนวนนี้เพื่อรับชดใช้การอยู่ในทรัพย์สินโดยละเมิดได
1: ้
0: นี่เป็นฎีกานะครับน
1: ะ
0: ทีนี้เมื่อคู่นี้เป็นในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงเป็นอำนาจของกฎหมายเกิดขึ้นโดยอำนาจกฎหมายอันที่2คือสิทธิยึดหน่วงเป็นสิทธิเหนือทรัพย
1: ์
0: นะฮะโดยทั่วไปแล้วสิทธิทางหนี้เนี่ยเป็นสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีเหนือลูกหนี้คือบุคคลสิทธิ
1: ์
0: นะฮะสิทธิเหนือบุคคลนะครับคือจะบังคับเอากับตัวลูกหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้นนะครับแต่สิทธิยึดหน่วงเนี่ยเป็นสิทธิเหนือทรัพย์ที่จะยึดนะฮะและอาจใช้สิทธินี้ยันกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ด้วยก็ได
1: ้
0: นะครับนะฮะดังนั้นทรัพย์ที่ตกอยู่ภายใต้สิทธิยึดหน่วงแล้วแม้จะโอนไปยังบุคคลภายนอกนะครับผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงก็ยังใช้สิทธิยึดหน่วงบังคับเหนือทรัพย์นั้นได้ครับนะครับนะฮะประการต่อมาซึ่งเป็นประการสุดท้ายของลักษณะในสิทธิยึดหน่วงของสิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะครับก็คือสิทธิยึดหน่วงเนี่ยเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทอุปกรณ์สิทธิ
2: ์
0: นะฮะสิทธิยึดหน่วงเป็นสิทธิเป็นอุปกรณ์แห่งสิทธิของหนี้ประธานนะครับนะเป็นการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์ในทำนองเดียวกันกับจำนองจำนองนี้ใช้กับ
1: ถ้าคิดไม่ออกก็จะไปลองคิดถึงจำนองจำนำดู
0: จำนำ
1: ว่ามันเป็นไง
0: นะฮะจำนองจำนำจำนะนะครับนักศึกษาต้องจำนะ
2: นะ
0: ครับนอกจากจำนองจำนำแล้วก็ต้องจำด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่อาจไปค้ำประกันการสอบตกหรือผ่านของนักศึกษาได้นักศึกษาต้องจำนะ
2: นะ
0: ฮะโอเคนะครับเมื่อหนี้ประธานระงับอุปกรณ์สิทธิ์ก็ระงับไปด้วยดังนั้นหากหนี้ประธานระงับหรือไม่มีหนี้ประธานแล้วสิทธิยึดหน่วงก็ย่อมระงับไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับน
1: ะ
0: ฮะทีนี้นะครับสิทธิยึดหน่วงได้มายังไงนี่มายังไงนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าหลักเกณฑ์ของสิทธิยึดหน่วงนะครับมีอะไรบ้างก็ย้อนกลับไปดูมาตรา241ครับเลยนะครับนะฮะ241นะครับ
1: จำนะ
0: จำนะ
2: จำดีๆนะ

0: องค์ประกอบอยู่5ประการด้วยกันนะฮะประการที่แรกคือเป็นการครอบครองทรัพย์สิน
1: ค่ะ
0: นะฮะไอ้เรื่องครอบครองไอ้เรื่องทรัพย์สินคำเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนในชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินจะได้รู้รายละเอียดแต่ตรงนี้เอาเป็นพื้นเป็นเบสิกก่อน
1: เบสิกก่อน
0: นะฮะถ้าเรียนทรัพย์สินขึ้นไปแล้วจะเห็นว่าครอบครองคือมีเจตนายึดถืออะไรยึดถือทรัพย์สินแล้วยึดถือเพื่อใครเพื่อตนนะฮะยึดถือเพื่อตนเองนะครับนะฮะในมาตรา1367เนาะวันนี้เลข4หลักเลยทีเดียวเอา 2-3 หลักนี้ก่อนแล้วกัน
1: อ่ะ 2-3 หลักยังไม่รอด
2: จำให้ได้ก่อน
0: จำนะให้ได้ก่อน
1: เอานี้ให้รอดก่อน
0: 241ไม่ได้น่ะก่อนนะฮะอาจารย์24ไม่ใช่8เหรอไม่ใช่นะฮะ241เป็นเลขมาตราไม่ใช่ตัวคูณนะครับนะ2การได้การครอบครองมาโดยชอบ
1: โดยชอบ
0: นะคำว่าโดยชอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเสน่หาที่จะครอบครองนะครับคือครอบครองโดยสุจริตและเป็นไปโดยกฎหมาย
1: ไม่ใช่ว่าไปชอบแล้วไป
0: ชอบแล้วครอบครอง
1: ไม่ใช่
0: นะครับนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าครอบครองแบบวงกลาเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมอ่ะมาของเราต่อนะครับทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้อื่นนะครับไม่ใช่ว่าไปยึดหน่วงทรัพย์สินของตนเองอันนั้นไม่เรียกว่าการยึดหน่วง
1: นะฮะต้องเป็น
0: อันนี้คือว่าการอันนี้ก็คิดไม่ทันนะครับนะครับให้ตอบมานะครับ
2: แล้วก็โดนมาสะดุ้งเลย
0: ก็คือนะครับนะฮะท่านประธานนะฮะโดนมายังไม่เตรียมเลยนะครับข้อที่4ก็คือมีหนี้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินที่ครองนะครับแล้วก็หนี้นั้นต้องถึงกำหนดชำระนักศึกษาขีดเส้นใต้เอาไว
1: ้ค่ะ
0: ว่าสำคัญนะครับเพราะว่านี่เป็นองค์ประกอบที่เป็นหัวใจหลักนะครับหัวใจหลักถ้าวาดรูปหัวใจได้เหมือนแพ่งหนึ่งก็จะใส่หัวใจแดงๆเลยว่านี่นั้นนะครับจะต้องถึงกำหนดชำระจึงจะนะฮะใช้สิทธิยึดหน่วงได
1: ้
0: นะครับตรงนี้นะครับนะฮะอ่ะมาดูทีละอย่างนะฮะตามลำดับลำดาไปนะครับว่าในแต่ละอย่างนั้นนะครับความเข้าใจนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเขาว่าอย่างไร
1: ครับ
0: ผมนะครับนะอย่างแรกเนี่ยการครอบครองทรัพย์สินนะครับนะครอบครองทรัพย์สินก็ครอบครองตาม1367นั่นแหละตอนนี้ก็ต้องขอพูดร่วมไปก่อนว่าการที่มีเจตนานะครับนะครอบครองก็ต้องมีองค์ประกอบ2อย่างคือเนี่ยเขาเรียกว่าองค์ประกอบในด้านการยึดถือ
2: ครับ
0: นะครับและองค์ประกอบทางด้านจิตใจก็คือยึดถือเพื่อตนนะเนา
1: ะ
0: นะครับก็ในมาตรานะครับ1367นะครับก็คือมีการครอบครองจริงนะตามข้อเท็จจริงนะครับนะฮะส่วนตัวอย่างนะครับนะฮะตัวอย่างแล้วกรณีใดบ้างล่ะที่ถ้าไม่มีการครอบครองทรัพย์ก็ไม่ถือว่าเป็นการยึดหน่วงยกตัวอย่างครับนะฮะยกตัวอย่างบอกตัวเองฮะอย่ายกเองนะครับ ลูกจ้างทำงานในร้านสะดวกซื้
1: อ
0: นะครับนะร้านสะดวกซื้อเอ๊ะวันนี้เรายังไม่ได้ลบชื่อร้านนี้เนาะร้านตะวันฉาย
2: ดีครับ
0: ตะวันตะวันฉายช้อปปิ้งสะดวกซื้อนะครับลูกจ้างในร้านตะวันฉายช้อปปิ้งเนี่ยนะครับนะชำระค่าสินค้าที่มาส่งเพื่อขายนะที่ร้านแทนนายจ้างนะครับต่อมานายจ้างไม่ชำระค่าสินค้านั้นให้แก่ลูกจ้างลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิยึดหน่วงสินค้านั้นไว้เพื่อให้นายจ้างชำระค่าสินค่าสินค้าเพราะอะไรครับเพราะไม่ใช่ผู้ครอบครองทรัพย์สินในร้านนี้กันนะครับแม้จะเกิดนี่เป็นคุณแก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินในร้านก็ตา
1: ม
0: เห็นไหมครับนี่ในเรื่องของการขาดองค์ประกอบในเรื่องของการครอบครองทรัพย์สินในร้านนะฮะประมาณนั้นนะครับ
2: ผม
0: ต่อมานะฮะการได้การครอบครองมานี่ต้องเป็นการได้การครอบครองมาโดยชอบนะครับนะฮะการได้สิทธิครอบครองนั้นบางกรณีได้มาโดยไม่ชอบนะครับนะฮะเช่นขโมยฮะอาจารย์นะฮะ
1: ขโมย
0: นะครับที่ลักทรัพย์สินของผู้อื่นมาอย่างนี้ไม่ใช่การครอบครองโดยชอบนะครับนะต่อมาเมื่อมีการยึดถือทรัพย์ไว้แล้วมีเจตนายึดถือเพื่อตนก็ได้สิทธิครอบครองก็จริงนะครับแต่กรณีการใช้สิทธิยึดหน่วงนั้นกฎหมายไม่ได้ดูแต่เพียงการครอบครองเท่านั้นไม่ได้ดูเฉพาะข้อหนึ่งถ้าดูเฉพาะข้อหนึ่งมีสิทธิครอบครองครอบครองฮะนะฮะมีสิทธิครอบครองครอบครองได้แต่มันเป็นการครอบครองที่ไม่ชอบก็ไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินได
1: ้ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะฮะโอเคครับอันที่3นะครับนะฮะทรัพย์สินต้องเป็นของผู้อื่นนะครับนะฮะกรณีนี้จะไม่นะฮะไม่ใช่ทรัพย์สินของตนเองนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับโจทซื้อรถคันพิพาทจากจำเลยที่1โดยชำระราคาบางส่วนและได้กรรมสิทธิ์ในรถคันพิพาทแล้วแต่โจทยินยอมให้จำเลยที่1ยึดรถไปเพราะโจทยังชำระราคารถคันดังกล่าวไม่ครบ
1: ค่ะ
0: นะครับนะฮะ และหนี้นั้นนะครับถึงกำหนดชำระแล้วนะครับจำเลยที่1ซึ่งครอบครองรถคันพิพาทอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายย่อมมีสิทธิยึดหน่วงรถคันดังกล่าวไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบอันนี้คำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 4519/2530 นะครับและในกรณีต่อมากรณีที่4นะครับมีหนี้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ครอบครองนะครับเมื่อมีการครอบครองนะครับเมื่อมีการครอบครองทรัพย์โดยชอบและทรัพย์ที่ครอบครองนั้นเป็นของผู้อื่นแล้วเงื่อนไขสำคัญของการก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงประการหนึ่งก็คือต้องมีหนี้ที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ครอบครองหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าทรัพย์ที่ผู้ครองไว้นั้นก่อให้เกิดหนี้ที่ผู้ครองทรัพย์อาจเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะดังนั้นในการครองทรัพย์ของผู้อื่นโดยชอบนั้นต้องมี1ความผูกพันทางหนี้ในฐานะเจ้าหนี
1: ้
0: แล้วก็2นะฮะเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ครอบครองนั้นด้วยนะครับนะฮะนะครับและประการสุดท้ายนะครับนะฮะประการสุดท้ายก็คือหนี้ถึงกำหนดชำระนะครับอย่าลืมนี่คือสำคัญเลยนะครับถ้าหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระนะครับนะเจ้าหนี้ก็ยังไม่มีสิทธิ์เรียกใหลูกหนี้ชำระหนี
2: ้
0: ถูกต้องนะครับ
1: อ
0: ันนี้เราศึกษามาแล้วในครั้งที่หนึ่ง
1: ครั้งที่หนึ่ง
0: นะครับนะฮะเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วเจ้าหนี้จึงจะมีสิทธิ์ให้ลูกหนี้นะครับมีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะครับสิทธิยึดหน่วงก็พูดง่ายๆว่าเป็นอันมาตรการที่บีบบังคับนะครับนะฮะบีบบังคับใครบีบบังคับลูกหนี้ให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับชำระหนี้อย่างหนึ่งตามมาตรา241วรรคหนึ่งเนี่ยจึงไม่ให้เจ้าหนี้มีสิทธิยึดหน่วงหากเจ้าหนี้ที่มีหนี้สิทธิตรงนั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระดังนั้นต้องถึงกำหนดชำระก่อนนะจ๊ะนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับนะฮะในเรื่องกรณีต่อมานะครับกรณีที่ไม่มีสิทธิยึดหน่วงหรือไม่อาจใช้สิทธิยึดหน่วงได
1: ้
0: เมื่อกี้เนี่ยทำได้ถ้าเข้าองค์ประกอบทั้ง5ประการ
2: ครับ
0: นะครับแต่กรณีต่อมาคืออย่างไรล่ะถึงทำไม่ได
1: ้
0: นะฮะอย่างไรถึงทำไม่ได้นะครับ242นะฮะนะฮะบวกขึ้นมาอีก1เรื่องนะครับก็คือสิทธิยึดหน่วงอันใดถ้าไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้นี่ก็ดีไม่สมกับคำสั่งอันลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อนหรือให้ในเวลาที่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นก็ดีนะครับหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสิทธิยึดหน่วงเช่นนั้นท่านให้ถือว่าหามีไม่เลยก็คือไม่มีเลย
1: ไม่
0: มีสิทธิยึดหน่วงนะครับถ้าตามตัวบทที่เอาอ่านเนี่ยหามีไม่เลยนะครับย้ำหามีไม่เลยนี่ก็คือไม่มีสิทธิยึดหน่วงเลยประมาณนั้นนะครับท่านท่าน242นะฮะที่เราดูเมื่อคู่เนี่ยนะฮะจึงทำให้นักศึกษาเห็นว่า242นี่แหละเป็นข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงน
1: ะ
0: ดังนั้นแม้ข้อเท็จจริงจะเข้าหลักเกณฑ์ใน241ก็จริงนะครับคือมีการครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยชอบด้วยกฎหมายและมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่เจ้าหนี้เกี่ยวด้วยทรัพย์สินที่ครองหรือหนี้นั้นถึงกำหนดแล้วนะครับแต่สิทธิยึดหน่วงก็ไม่เกิดขึ้นหากเข้าลักษณะตาม242สามประการด้วยกัน
2: ครับ
0: ประการที่หนึ่งคือไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้นั้นประการที่สองก็คือไม่สมกับคำสั่งของอันลูกหนี้ให้ไว้ในเวลาที่ส่งมอบทรัพย์และประการต่อมาคือขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับและนะฮะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
1: เพราะฉะนั้นต้องเข้า3ข้อนี
0: ้ต้องเข้า3ข้อ
1: ทั้ง3ข้อ
0: นะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้คืออะไร
1: ค่ะ
0: นะครับนะฮะไม่สมก็คือการที่เจ้าหนี้มีหน้าที่ต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้รู้ล่วงไปเพื่อให้การชำระหนี้ในส่วนของตนสำเร็จแต่การใช้สิทธิยึดหน่วงเป็นการขัดต่อหน้าที่ที่เจ้าหนี้ต้องกระทำฮะกฎหมายจึงไม่ให้เจ้าหนี้ใช้ยึดหน่วงไปเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา242ครับนะฮ
1: ะ
0: ยกตัวอย่างอุทาหรณ
1: ์
0: ก่อนที่จะเบรก
1: ก่อนโ
0: อ้เอ๊ะมันควรจะมีช่วงไหมอุทาหรณ์ก่อนเบรก
1: อุทาหรณ์ก่อนเบรก
0: ก่อนเบรกนะครับนะอุทาหรณ์หนึ่งนะฮะเรื่องแรกก็คือนะครับแดงสัญญาจะส่งข้าวสารไปต่างประเทศโดยเรือเดินทะเลซึ่งออกจากท่าในวันที่1เมษายนจึงจ้างให้ขาวขนส่งข้าวจากโรงสีของแดงที่ต่างจังหวัดแดงทำสัญญาด้วยว่าตกลงจะขนส่งข้าวให้ทันเวลานะฮะที่เรือเดินทะเลจะออกนะฮะ
2: ครับ
0: นะฮะนะครับหากขาวจะยึดหน่วงข้าวไว้เพื่อเอาใช้ค่าขนส่งซึ่งเป็นขัดต่อหน้าที่ของตนเป็นการไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้จะได้รับภาระในมูลหนี้อันนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วง เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีกรณีใดบ้างที่เข้า242
2: ครับ
0: นะฮะอีกหลายกรณีเลยทีเดียว
3: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel

0: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

วันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถ

0: สนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนยังมีความสุขจบยังมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ฮัลโหล
2: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
1: งานนี้ผมขอแล้วกัน
2: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้ะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
5: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
6: น้องก็พูดถูกครับ
7: ไม่โกงด้วยหรอ
8: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
9: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
10: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
9: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
11: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
9: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
12: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
1: เมื่อสักครู่เราก็ได้พูดถึงกรณีที่ไม่มีสิทธิยึดหน่วงค้างไว้นะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวในช่วงนี้เราก็มาต่อกันเลยค่ะ
2: ครับนะฮะต่อเพื่อให้เกิดการติด
1: ใช่
2: นะครับตะวันฉาย
1: ค่ะ
2: ตะวันฉายซื้อสินค้าจากแบงค์
3: ครับ
2: นะครับนะฮะเพื่อขายต่อให้กับพระจันทร์ฉายโอ้โหมีทั้งตะวันพระจันทร์มาเลยมาทั้งท้องฟ้าเลยนะฮะนะครับตะวันฉายซื้อสินค้าจากแบงค์เพื่อขายต่อให้กับพระจันทร์ฉายโดยตกลงกันว่านะครับนะฮะแบงค์เนี่ยจะส่งมอบให้กับพระจันทร์ฉายโดยตรงนะครับนะและชำระค่าส่งสินค้านะครับจากแบง
3: ค์
2: นะครับนะแบงค์นี่ชื่อคนนะฮะไม่ใช่ธนาคารนะครับนะฮะ
1: แบงกี
2: ้ขออภัยครับโดยตกลงกันว่านะครับนะโดยตกลงกันว่าแบงค์เนี่ยจะส่งมอบให้กับพระจันทร์ฉายโดยตรงและรับชำระค่าส่งสินค้าจากพระจันทร์ฉายนะครับจะเช่นนี้นะครับแบงค์จะอ้างว่านะครับนะตะวันฉายเนี่ยยังไม่ชำระราคาและยึดหน่วงสินค้าไว้ไม่มอบให้นะฮะโดยไม่มอบให้พระจันทร์ฉายไม่ได้เพราะเป็นการขัดต่อหน้าที่นะครับขัดต่อหน้าที่ของใครหน้าที่ของแบงค์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับและในกรณีต่อมาที่เข้าหลักเกณฑ์ของมาตรา242นะครับก็คือไม่สมกับคำสั่งอันลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อนนะหรือในเวลาที่ส่งมอบทรัพย์นะฮะนะครับเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์ก็คือกรณีนี้แหละครับนะฮะก็คือการใช้สิทธิยึดหน่วงของเจ้าหนี้เป็นการขัดคำสั่งของลูกหนี้ที่ให้ไว้ก่อนหรือขณะส่งมอบทรัพย์นะฮะยกตัวอย่างเช่นแดงเอาม้ามาฝากไว้กับขาวโดยสั่งไว้ก่อนหรือในขณะที่ส่งมอบว่าจะต้องเอาม้าตัวนั้นไปเข้าวิ่งในวันที่1เมษายน
1: ค่ะ
2: ขาวจะยึดม้าตัวนั้นไว้เพื่อให้ใช้ค่าเลี้ยงดูไม่ได
1: ้
2: อันนี้คำพิพากษาศาลฎีกานะครับนะฮะที่693/2475
3: คร
2: ับนะฮะนะครับทีนี้นะครับนะฮะเรื่องสุดท้ายของ242ก็คือนะครับขัดกับความสงบเรียบร้อยนะครับของประชาชน
3: ครับ
2: นะฮะซึ่งเป็นข้อยกเว้นประการสุดท้ายนะครับซึ่งหากใช้สิทธิยึดหน่วงขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยก็จะมีสิทธิยึดหน่วงเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้เลยนะครับนะฮะเหตุผลก็เป็นไปตามหลักที่ว่าประโยชน์สาธารณะย่อมอยู่เหนือประโยชน์ของเอกชน
3: ครับ
2: นะ

0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะเอกชนจะอ้างสิทธิที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประโยชน์ของมหาชนส่วนรวมไม่ได
1: ้
0: นะครับยกตัวอย่างเช่นเทศบาลรถดับเพลิงมาจ้างซ่อมอู่ซ่อมรถได้ซ่อมเสร็จแล้วแต่เทศบาลยังไม่ได้ชำระค่าซ่อมนะเจ้าหน้าที่เทศบาลยังทำเรื่องอนุมัติอยู
1: ่
0: นะครับอนุมัติขอค่าซ่อมอยู่ระหว่างนั้นเกิดเหตุไฟไหม้ชุมชนในเขตเทศบาลเทศบาลมาเอารถดับเพลิงกลับไปใช
1: ้
0: นะครับไปใช้ดับเพลิงเนี่ยนะครับนะฮะอู่ซ่อมแม้มีหน้าที่นะครับแม้มีหนี้ขอไปแม้มีหนี้ค่าซ่อมอันเป็นหนี้ที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวกับเนื่องกับทรัพย์อยู่ตาม241นะครับนะฮ
1: ะ
0: แต่จะยึดหน่วงไว้ไม่ได้เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับนะฮะทีนี้นะครับเรื่องต่อมาคือผลและความระงับลงของสิทธิยึดหน่วงนะครับน
1: ะ
0: ทีนี้นะสิทธิยึดหน่วงจะระงับแล้วนะนะครับ
1: จะระงับแล้ว
0: จะระงับแล้วนั่นหมายความว่าหน่วย5ก็จะระงับแล้วจะส่งไปหน่วย6
1: ไปต่อเพื่อจะระงับ
0: ไปต่อเพื่อที่จะระงับแล้วเอ๊ะยังไงนะครับผลของสิทธิยึดหน่วงครับท่านอาจารย์ครับผลของสิทธิยึดหน่วงก่อให้เจ้าหนี้มีสิทธิ3ประการด้วยกันนะครับก็อันนี้มันเชยเนาะก่อให้เจ้าหนี้มีสิทธิ3ประการด้วยกันนะฮะ3ประการนะอาจารย์นะนะครับประการที่1นะครับประการที่1ก็คือสิทธิที่จะยึดทรัพย์ไว้แต่จนกว่าจะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงครับนะครับสิทธิในการได้ดอกผลเป็นประการที่2และในประการสุดท้ายก็คือสิทธิที่ได้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะครับอย่างแรกนะครับนะสิทธิที่จะยึดทรัพย์ไว้จนกว่าจะรับหนี้สิ้นเชิงนั้นก็อยู่ในมาตรา241ที่นักศึกษาได้ศึกษามาแล้วที
1: ่
0: ให้นักศึกษาฟังไปแล้วนะครับนะแต่ผมก็เชื่อนะฮะกว่าที่จะมาฟังพวกเราทั้ง3คนเนี่ยนะครับนักศึกษาก็คงอ่านหนังสือมาแล้วอันนี้เป็นความเชื่อของอาจารย์อยากให้ความเชื่อของอาจารย์เป็นความฝัน
1: เป็นความเชื่อที่ทำให้เรามีความสุข
0: ได้มีความสุขนะฮะ
1: ว่านักศึกษาได้อ่านหนังสือมาแล้ว
0: ทั้งสองไม่มีอัจฉริยะข้ามคืนนะฮะท่านโทษครับนะฮะนักศึกษาจะไม่ไปอ่านสัก 2-3 วันเนี่ยแล้วก็จะขอให้ผ่านวิชานี้เลยเนี่ยค่อนข้างยากนะครับ
2: จะมาฟุกไม่ได้นะ
0: จะมาฟุกไม่ได้นะครับนะฮะดังนั้นอัจฉริยะข้ามคืนไม่เกิดในชุดวิชากฎหมายของเราเนา
2: ะ
0: โดยเฉพาะแพ่ง2เนี่ยหนี้ละเมิดเนี่ยหากเป็นหนี้แล้วก็ต้องสอบให้ผ่านนะหากเรียนหนี้แล้ว
1: ก็
0: ต้องสอบให้ผ่านนะครับนะฮะอย่าเรียนแบบประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงไม่เอา
2: คร
0: ับนะฮะต่อมาสิทธิในดอกผลนะครับอยู่ในมาตรา245ครับท่านอาจารย์ครับ245นี่บัญญัติว่าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงจะเก็บดอกผลแห่งทรัพย์สินที่ยึดหน่วงไว้และจัดสรรเอาไว้เพื่อการชำระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้คนอื่นก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของดอกผลเนา
1: ะ
0: นะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ในเรื่องประการสุดท้ายก็คือสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายโดยจำเป็นนะครับเพราะว่าในระหว่างที่ยึดครองทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้เจ้าหนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพทรัพย
1: ์
0: นะฮะ
1: ในการดูแล
0: นะครับนะเพราะในมาตรา246กำหนดว่าในการใช้สิทธิยึดหน่วงนั้นเจ้าหนี้มีหน้าที่ต้องจัดการดูแลทรัพย์สินที่ยึดหน่วงนั้นไว้ตามสมควร
2: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นกฎหมายจึงให้สิทธิที่แก่เจ้าหนี้ที่จะเรียกให้เจ้าของทรัพย์ชดใช้ค่าที่เจ้าหนี้ต้องเสียไปยังมีค่าเอาจัดการไม่สมควรนะครับยึดหน่วงรถไว้เนี่ยเอาไปตากแดดตากลมอยู่มันก็ไม่ไหวนะฮะแดดเมืองไทยก็ร้อนด้วยไม่เหมือนบ้านผมที่นอร์เวย์ทีนี้นะครับ ช่วงที่อาจารย์งงๆอยู่นี่แหละครับ
2: ซานฟรานซิสโกเลยครับ
0: ซานฟรานซิสโกนะบุรีรัมเปอร์นะฮะก็เอารถเข้าไปจอดโดยเสียค่าจอดนะฮะอาจารย์อย่างเงี้ยเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกค่าจอดที่ได้นะครับนะฮะค่าท้ายจ่ายที่จำเป็น
2: ครับ
0: เพื่อรักษานะครับทีนี้นะครับหน้าที่ของเจ้าหนี้ฮะนั่นไม่ใช่ว่าจะมีสิทธิ์อย่างเดียวนะมีหน้าที่ด้วยนะครับสิทธิย่อมจะมาพร้อมหน้าที
1: ่
0: นะครับนะฮะหน้าที่ของเจ้าหนี้เองก็เมื่อคู่นี้มาตรา246นั่นแหละก็คือรักษาตามสมควรนะตามสมควรหมายความว่าอย่างไรตามสมควรไม่ใช่คนที่สมควรรักษายังไงเราจะรักษาแบบสมควรทำไม่ใช่นะครับสมควรนี่คือเหมาะสมนะฮะเหมาะสมนะครับนะฮะดังนั้นนะครับตามมาตรา246จึงก่อให้เกิดสิทธิเขาไปหน้าที่เนา
1: ะ
0: ของเจ้าหนี้2ประการด้วยกันนะประการแรกก็คือหน้าที่ดูแลทรัพย์สินนะทรัพย์ที่ยึดหน่วงตามสมควรนะฮะตามก็ดูแลตามวินยูชนทั่วไปโดยอาศัยนะครับนะลักษณะแวดล้อมเพศไว้อายุสภาพอะไรก็ตกก็ว่ากันไปนะครับนะฮะมีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาในประเด็นนี้ในคำพิพากษาศาลฎีกานะครับบอกว่าผู้รับฝากทรัพย์โดยไม่มีบำเหน็จเมื่อถูกผู้ร้ายลักทรัพย์นั้นไปตนไม่นำสืบว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วต้องรับผิดต่อผู้ฝากนะฮ
1: ะ
0: การดูแลทรัพย์ตามสมควรนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้หากเจ้าหนี้ต้องกระทำการใดๆอันเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์ตามสมควรแล้วไม่จำต้องได้รับความยินยอม
1: จากลูกหนี
0: ้จากลูกหนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: โอ้โหเนี่ยนะครับมามองนะครับกฎหมายเนี่ยนะครับในการที่เขาจะบัญญัติเรื่องเหล่านี้

0: ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องใช้นะครับวิจารณญาณมองไปแล้วว่าทําอย่างไรจึงจะสมประโยชน์ในทางกฎหมายทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายลูกหนี้และฝ่ายเจ้าหนี้นะครับนะฮะทีนี้นะครับหน้าที่ต้องไม่เอาไปใช้สอยหรือให้เช่าหรือทำเป็นหลักประกันนะครับนะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับนะฮะทีนี้ในเรื่องต่อมานะฮะซึ่งเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับนะเป็นเรื่องท้ายๆแล้วนะครับนั่นก็คือผลในด้านอายุความนะครับนะฮะผลในด้านอายุความนะฮะสิทธิยึดหน่วงนั้นเป็นสิทธิที่กฎหมายกำหนดให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ก็จริงนะครับดังนั้นนะครับประเด็นว่าสิทธิดังกล่าวเป็นของเจ้าหนี้จะต้องใช้ในเวลาเท่าใดหรือไม่และการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นการบังคับเรียกร้องให้ชำระหนี้จะทำให้อายุความสะดุดยุดลงนะฮะสะดุดยุดลงนะไม่ใช่หยุดอยู่นะนะฮะหยุดลงหรือไม่นั้นในมาตรา248ก็มาบอกว่านะฮะภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา193/27นะฮะการใช้สิทธิยึดหน่วงหาทำให้อายุความแห่งหนี้นั้นสะดุดยุดลงไม่นะฮะคือไม่สะดุดหยุดลงนั่นเองนะครับนะฮะบทบัญญัติในมาตรานี้ก่อให้เกิด2ประการก็คือสิทธิยึดหน่วงนั้นไม่มีอายุความนะครับและประการที่2คือสิทธิยึดหน่วงไม่ทำให้อายุความนั้นสะดุดหยุดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะทีนี
1: ้มาดูเรื่องถ้าเกิดเรามาดูเรื่องความระงับซึ่งสิทธิยึดหน่วงจะระงับเอง
0: ครับผมประมาณนั้นนะครับครับผมทีนี้ความระงับนะฮะความระงับในเรื่องของสิทธิยึดหน่วงนั้นนะครับนะฮะสิทธิยึดหน่วงจะระงับลงเมื่อไหร่นะครับนะฮะสิทธิยึดหน่วงจะระงับลงเมื่อไหร่เราก็มีข้อที่จะพิจารณา4ประการด้วยกันน
1: ะ
0: จะระงับแล้วนะอาจารย์
1: จะระงับ
0: จะระงับลงแล้ว
2: ก็คือของแล้ว
0: นะครับนะฮะนะ
1: อย่างเช่นเจ้าหนี้ฝ่าฝืนใช่มั้ยคะ
0: เจ้าหนี้ฝ่าฝืนลูกหนี้หาประกันให้ไว้ตามสมควรนะครับการครอบการครองทรัพย์นั้นสูญสิ้นไปและการระงับโดยเหตุอื่นนะครับกรณีตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้ฝ่าฝืนนั้นนะครับนะฮะฝืนฝ่าฝืนหน้าที่เป็นกรณีที่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิยึดหน่วงกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา246เมื่อคู
1: ่
0: นะครับก็คือไม่รักษาทรัพย์ตามสมควรน
1: ะครับนะฮะ
0: ฝ่าฝืนนะครับนะฮะอันนี้ก็ทำให้สิทธิยึดหน่วงนะครับบ
1: ัง
0: ค
1: ับเอาไปให้เช่าอย่างนี้เป็นต้น
2: เอาไปใช้สอยยึดหน่วงรถไว้เอารถไปขับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกหนี้ต้องใช้สิทธิทางศาลนะครับก็คือต้องฟ้องร้องเป็นคดีให้ศาลบังคับลูกหนี้จะบังคับตามสิทธิเอาทรัพย์คืนเอง
1: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเอาไว้เลยว่าสำคัญว่าต้องใช้สิทธิทางศาล
0: ใช่ครับนะฮะกรณีต่อมาคือลูกหนี้หาประกันให้ไว้ตามสมควรในมาตรา249นะครับนะฮ
1: ะ
0: ลูกหนี้จะเรียกร้องให้ระงับสิทธิยึดหน่วงด้วยหาประกันให้ไว้ตามสมควรก็ได้นะครับมาตรานี้คือมีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนปรนนะ
1: ครับ
0: นะฮะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับไม่ให้ลูกหนี้ต้องเสียหายหรือเดือดร้อนมากจากการที่ทรัพย์ต้องถูกเจ้าหนี้ยึดไว้นะฮะเพราะในบางกรณีทรัพย์ที่ถูกยึดหน่วงนั้นมีราคาสูงกว่านี้มากอ๋ออันนี้ทำให้เราเห็นนะฮะว่าทรัพย์อาจจะมีสูงกว่านี้ก็ได
1: ้
0: นะครับหรือทรัพย์ที่ยึดไว้นั้นมีความจำเป็นเพราะเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพนะฮะเช่นเครื่องมือทำฟันของทันตแพทย์หรือรถรับจ้างเน
1: ี่
0: ยที่ต้องรับจ้างนะครับนะฮะ
1: ต้องไปใช้ประกอบอาชีพ
0: ใช
2: ่ค่ะรถไปซ่อมเงี้ยรถ 500,000 ค่าซ่อม 20,000 อย่างเงี้ย
0: นะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะก็นะครับลูกหนี้ก็หาประกันมาหาประกันมาเพื่อที่จะนะครับชำระหนี
1: ้
0: ประกันการชำระหนี้ก็ว่าได้นะครับเพื่อที่จะให้ทรัพย์นะที่ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงนั้นมันระงับนะครับลงนะครับนะสามก็คือการครองทรัพย์นั้นสูญสิ้นไปตามมาตรา250ที่บัญญัติว่าการครองทรัพย์สินสูญสิ้นไปสิทธิยึดหน่วงก็เป็นอันระงับสิ้นไปด้วยนะครับแต่ความที่กล่าวมานี้ท่านไม่ใช้บังคับแก่กรณีทรัพย์สินอันยึดหน่วงไว้นั้นได้ให้เช่าหรือจำนำไม่ด้วยความยินยอมของลูกหนี
1: ้
0: ยกตัวอย่างเช่นแดงยึดหน่วงม้าของขาวไว้เพื่อเอาชำระหนี้ค่ารักษาที่ยังค้างอยู่ภายหลังแดงได้ส่งมอบคืนม้านั้นแก่ขาวไปแล้วสิทธิยึดหน่วงก็ระงับไปเพราะไม่มีทรัพย์สินแล้วจ้ะไม่มีตัวทรัพย์หรือไม่มีตัวม้าแล้วแต่ถ้าแดงให้ผู้อื่นเช่าม้าไปโดยความยินยอมของขาวแดงก็ยังมีสิทธิยึดหน่วงม้านั้นอยู
1: ่
0: เมื่อนะครับเมื่อสิ้นสัญญาเช่าแดงก็มีสิทธิยึดหน่วงต่อไปจนกว่าจะได้ค่าดูแลรักษาครับนะฮะแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับการยึดหน่วงนะครับระงับลงโดยการระงับโดยเหตุอื่น
1: เหตุอื่นนะครับมีด้วย
0: มีด้วยเช่นทรัพย์ที่ยึดนั้นนะครับกลายเป็นของผู้ยึดหน่วงเองนะครับน
1: ะ
0: เช่นเจ้าของทรัพย์ก็เอาไปเลยขาย
1: ให้ไปเลย
0: ขายให้ไปอย่างนี้ก็ระงับไปด้วยเหตุอื่นเช่นเดียวกันนะครับมีเรื่องแถมให้อาจารย์ครับนะครับ
2: ดีครับ
0: ชอบนะครับ
2: ชอบของ
0: ก็คือข้อเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของข้อเปรียบเทียบ ของสัญญาต่างตอบแทนนะฮะเปรียบเทียบสิทธิยึดหน่วงกับสิทธิในสัญญาต่างตอบแทนและสิทธิยึดหน่วงกับสิทธิ
1: จำนำ
0: นะเป็นเรื่องแถมที่ก็สำคัญอยู่เหมือนกันน
1: ะ
0: ครับนะอย่าลืมครับมันจะมีคำกฎหมายนะฮะที่นักศึกษาบางทีอาจจะไม่เคยได้รับทราบ
2: ได้ยินมาก่อน
0: ได้ยินได้ฟังเช่นนะฮะสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันครับนะฮะสิทธิยึดหน่วงกับสิทธิในสัญญาต่างตอบแทนและสิทธิยึดหน่วงกับสิทธิจำนองจำนำเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบยังไง
1: ค่ะ
0: นะคือชุดวิชาของเราเนี่ยเราพยายามที่จะคอมเพลนะฮะได้คำเดียวนะฮะแต่พูดซ้ำไม่ได้แล้วน
1: ะฮะ
0: คือเปรียบเทียบนะครับให้เห็นว่านะครับกฎหมายเนี่ยนะฮะมันมีความ
2: เชื่อมโยงกัน
0: เชื่อมโยงกันยังไงนะเพราะใน6หน่วยของแต่ละชุดวิชานั้นนักศึกษาต้องเรียนในระบบทางไกลที่เข้าใจได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งนะถึงมากเลยนะครับ
1: ถึงมากเลย
0: นะสัญญาต่างตอบแทนครับนักศึกษาครับสัญญาต่างตอบแทนนักศึกษาเรียนมาแล้วในมาตรา369นะครับซึ่งนะครับนะนักศึกษาก็ผ่านการตกมาหมาดๆไม่ใช่นะครับนะคร
2: ับ
0: ฮอนด้ามานะครับในสัญญาต่างตอบแทนในครั้งที่1เราก็พูดไปแล้วบ้างก็คือเป็นสัญญาที่มีลักษณะที่ต่างนะฮะลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็เป็นลูกหนี้ด้วยนะครับนะฮะทั้ง2 1คนมี2สถานะ
2: ต่างเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน
0: ซึ่งกันและกันนะครับนะฮะโดยในมาตรา369ทวนอีกครั้งก็คือในสัญญาต่างตอบแทนนั้นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้เนา
1: ะ
0: นะครับดังนั้นนะครับความแตกต่างนะครับนะฮะในเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนที่มีต่อที่เปรียบเทียบกับสิทธิยึดหน่วงนั้นก็จะมี3ประการด้วยกันนะครับสิทธิในสัญญาต่างตอบแทนนั้นเป็นสิทธิปฏิเสธชำระหนี้ตอบแทนโดยคู่สัญญายังไม่ได้มีฝ่ายใดปฏิบัติการชำระหนี
1: ้
0: นะครับเป็นเรื่องก่อนการชำระหนี้แต่สิทธิยึดหน่วงตาม211นั้นไม่ใช่การปฏิเสธการชำระหนี้น
1: ะ
0: นะครับเพราะสิทธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ปฏิบัติการชำระหนี้ในส่วนของตนไปแล้วจนเกิดมีหนี้เป็นคุณแก่ตนขึ้นเช่นทำกุญแจให้เขาแล้วแต่ยังไม่รับค่าจ้างยึดหน่วงไม่รับค่าจ้างยึดหน่วงทรัพย์ไว้ไม่ส่งคืนจนกว่าจะรับการชำระหนี
1: ้ค่ะ
0: บาง
1: จนกว่าจะได้ค่าจ้างจากอีกฝ่าย
0: นะครับประการที่2คือสัญญาต่างตอบแทนนั้นนะครับจำกัดอยู่เฉพาะหนี้ตามสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาต่างตอบแทนด้วยนะครับแต่สิทธิยึดหน่วงไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นสัญญาแต่เพียงอย่างเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากการจัดการงานนอกสั่งหรือหนี้ที่เกิดขึ้นจากเรื่องอื่นก็ได้นะครับส่วนประการที่3นะครับก็คือสิทธิยึดหน่วงนั้นเจ้าหนี้จะต้องได้ครองทรัพย์สินที่ยึดหน่วงอยู่แล้วจึงจะเกิดสิทธิยึดหน่วงได
1: ้ค่ะ
0: นะครับนะทีนี้นะครับนะฮะตัวอย่างก็คือมีผู้เอาทองมาจ้างทำต่างหูเมื่อทำเสร็จแล้วก็ยึดหน่วงไว้จนกว่าจะได้รับค่าจ้างแต่สิทธิของสัญญาต่างตอบแทนนั้นเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการครองทรัพย์เดียวกันอันนี้เอาสั้นๆเป็นสาระสังเกตนักศึกษาศึกษาต่อได้นะครับทีนี้สิทธิยึดหน่วงกับสิทธิจำนองจำนำนะจำนองใช้กับสังหาริมทรัพย์จำนำใช้กับสังหาริมทรัพย
1: ์
0: นะครับประการแรกก็คือเจ้าหนี้จำนองจำนำเนี่ยมีสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้จากตัวทรัพย์นั้นได้โดยตรงนะครับนะแต่สิทธิยึดหน่วงนั้นผู้ทรงสิทธิ์มีเพียงสิทธิยึดทรัพย์เท่านั้นนะครับและประการที่2นะครับสิทธิยึดหน่วงต้องมีหนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ครองแต่จำนองจำนำทรัพย์สินที่เอามาประกันไม่เกี่ยวกับหนี้เลยก็ได้นะครับนะฮะประการที่3นะซึ่งเป็นประการสุดท้ายสิทธิจำนองจำนำเป็นประการพิเศษเจ้าหนี้จำนองจำนำมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์นั้นก่อนเจ้าหนี้อื่นโดยไม่ต้องไปขอเฉลี่ยทรัพย
1: ์
0: นะฮ
1: ะ
0: แต่สิทธิยึดหน่วงนั้นไม่ก่อให้เกิดสิทธินะครับที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงต้องไปขอเฉลี่ยทรัพย์เหมือนเจ้าหนี้สามัญอื่นนี่ก็เป็นสาระสำคัญของสิทธิยึดหน่วงซึ่งผมจะไม่ยึดหน่วงแล้วจะปล่อยให้ไปที่หน่วย6แล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานจุดครับ
1: ก็หน่วยที่6เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของบุริมสิทธิ
0: ์
1: ซึ่งนักศึกษาเนี่ยจะโอ้ยบ่นมากเลย
2: เ
1: รียนแล้วก็ไม่เข้าใจว่าบุริมสิทธิ์แล้วก็ให้ใจเย็นๆแล้วก
0: ็
1: ค่อยๆดูไปนะคะเป็นไปเรียงตามมาตราเราก็จะเข้าใจนะคะนี้เรามาดูก่อนที่ในชั้นแรกว่าบุริมสิทธิ์คืออะไร
2: ครับ
1: นี้ถ้าเรารู้แล้วว่าบุริมสิทธิ์คืออะไรทำให้เราอาจจะเข้าใจในตัวบทที่ตามมาได้นะคะบุริมสิทธิ์เนี่ยก็เป็นสิทธิตามกฎหมายนะคะจำไว้มันมีคำว่าตามกฎหมายนะคะที่กำหนดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ในหมู่หนี้บางประเภทนะคะก็จะมีประเภทของหนี้แล้วล่ะที่จะได้รับการคุ้มครองในบุริมสิทธิ์นะคะที่ให้เจ้าหนี้นั้นเนี่ยเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์นะคะในอันที่จะได้รับการชำระหนี้ของลูกหนี้ของตนเนี่ยก่อนเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆก็คือก่อนเจ้าหนี้ชนิดอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้บุริมสิทธิ
2: ์
1: นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์เนี่ยจะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ อื่นๆนั่นเองนะคะนี้เนี่ยนะคะแต่บุริมสิทธินั้นเนี่ยนะคะเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้หรือแบ่งกันรับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ในเมื่อลูกหนี้เนี่ยไม่มีทรัพย์สินพอที่จะใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทุกคนเต็มจำนวนนะคะดังนั้นเนี่ยบุริมสิทธิ์เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยไม่ได้มีสัญญาต่อกันนะคะแต่บุริมสิทธิ์เนี่ยก็เกิดขึ้นได
2: ้
1: ตามกฎหมายนั่นเองนะคะกฎหมายจะกำหนดเอาไว้นะคะนี้เนี่ยบุริมสิทธิ์เนี่ยจะเน้นนะคะเน้นที่ความ

0: พันธ์นะคะของมูลหนี้ระหว่างกับลูกเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยเป็นหลักเลยนะคะโดยที่นะคะเกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎหมายและผลของกฎหมายเท่านั้นตามที่บัญญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเรานี่แหละหรือว่าตามกฎหมายอื่นๆก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือลักษณะทั่วไปในความหมายของบุริมสิทธิ์นั่นเองนะคะนี้ความหมายนี้เนี่ยบัญญัติไว้นะคะอยู่ในมาตรา251นะคะก็คือบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ทรงบุริมสิทธิ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในการที่จะได้รับชำระหนี้อันค้างชำระแก่ตนนะคะจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่นๆโดยในที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือบทกฎหมายอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ซึ่งโดยสภาพเนี่ยนั่นเองเนี่ยกฎหมายให้สิทธิแก่เจ้าหนี้บางจำพวกนะคะหรือบางประเภทในอันที่จะได้รับชำระหนี้ของตนโดยสิ้นเชิงจากทรัพย์สินทั้งหมดหรือเฉพาะทรัพย์เฉพาะบางอย่างทรัพย์สินเฉพาะบางอย่างของลูกหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเราก็สามารถจะแบ่งแยกเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกก็คือบุริมสิทธิ์สามัญนะคะก็คือเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ในการที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นจากกองทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้นะคะตามมาตราที่253แล้วก็ถึง258อันนี้ก็คือบุริมสิทธิ์สามัญและยังมีบุริมสิทธิ์อีกประเภทหนึ่งก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเมื่อกี้ทรัพย์สินกองทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้แต่บุริมสิทธิ์พิเศษเนี่ยก็เป็นบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินเหนือสังหาริมทรัพย์นะคะข้อแรกก็คือสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆจากสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี
1: ้
0: อีกประการหนึ่งก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย
1: ์
0: นะคะก็คือสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นๆจากอสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของเจ้าหนี้นี้ก็ต่างกันกับบุริมสิทธิ์สามัญเมื่อสักครู
1: ่
0: อันนั้นจากกองทรัพย์สินทั้งหมดอันนี้จากสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างหรืออสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างนะคะอันนี้ก็คือความหมายของบุริมสิทธิ์สามัญกับบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะนี่เรามาดูนะคะบุริมสิทธิ์สามัญเนี่ยนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะหรือว่าลักษณะทั่วไปของบุริมสิทธิ์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะลักษณะทั่วไปของบุริมสิทธิ์เนี่ยก็คือ1จําไว้เลยว่าบุริมสิทธิ์เนี่ยต้องเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายจะมาทำสัญญาให้มันเป็นบุริมสิทธิ์กันเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายนะคะก็คือกฎหมายกำหนดเอาไว้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาใดที่ก่อให้บุริมสิทธิ์เกิดบุริมสิทธิ์ขึ้นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ย่อมตกเป็นโมฆะนะคะมีไม่ได้นะคะแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าการที่เจ้าหนี้คนใดเนี่ยเป็นผู้ทรงบุริมสิทธิ์อยู่นั้นเนี่ยกฎหมายไม่มีข้อห้ามที่ให้เจ้าหนี้เนี่ยสละเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะสละสิทธินั้นได้ก็ย่อมได้แต่ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะยกประโยชน์อันนั้นเนี่ยไปให้แก่เจ้าหนี้คนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้นะคะแต่เจ้าหนี้สละเองได้ลูกหนี้จะไปยกให้เจ้าหนี้คนอื่นไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของบุริมสิทธิ์ประการแรกนะคะประการที่2นะคะก็คือบุริมสิทธิ์เป็นสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ค้างชำระจนสิ้นเชิงจากทรัพย์สินทั้งหมดนะคะหรือว่าเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างของลูกหนี้ดังที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปแล้วนะคะหรือว่าอยู่ในบังคับของบุริมสิทธิ์ก่อนเจ้าหนี้คนอื่นๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของบุริมสิทธิ์อีกประการหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุริมสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะมีอยู่เหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้นะคะที่บัญญัติไว้ในมาตรา253นะคะ253ที่เรียกว่าบุริมสิทธิ์สามัญอันนี้เรามาดูซิว่าบุริมสิทธิ์สามัญเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าเจ้าหนี้ผู้ทรงบุริมสิทธิ์ตามมาตรานี้เนี่ยมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนจากทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ว่าจะทรัพย์สินนั้นจะเป็นประเภทใดๆนะคะหรือว่าจะยึดขายเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นะคะเจ้าหนี้ประเภทนี้ก็จะใช้สิทธิบังคับเอาแต่ก่อนเจ้าหนี้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุริมสิทธิ์สามัญนะคะความหมายนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูว่าการเกิดขึ้นของบุริมสิทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะว่าบุริมสิทธิ์นั้นเนี่ยต้องเกิดโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายนะคะแล้วก็โดยผลของกฎหมายเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา251นะคะ

0: คะที่บอกว่าที่บัญญัติเอาไว้ว่าบุริมสิทธิ์มีอยู่โดยในดังบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็หรือกฎหมายอื่นๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็กำหนดเกี่ยวกับมูลหนี้แห่ง อันที่ก่อให้เกิดบุริมสิทธิ์นั้นไว้ก็คือว่ามาตรา253กล่าวคือ1นะคะอันนี้บุริมสิทธิ์ที่ก่อให้เกิดขึ้นนะคะก็1เป็นอะไรบ้างก็มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะแล้วก็2ค่าปลงศพนะคะ3ค่าภาษีอากรและเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นนายจ้างนะคะแล้วก็4เป็นเรื่องค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันเป็นประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กฎหมายให้เป็นบุริมสิทธิ์เนื่องจากคุณภาพของหนี้คือเจ้าหนี้ประเภทที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะพูดถึงง่ายๆก็คือเป็นเรื่องสำคัญย่อมจะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของหนี้เนี่ยมีมากกว่าหนี้อื่นๆนั่นเองนะคะส่วนมาตรา259นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องบุริมสิทธิพิเศษซึ่งถ้ามีอยู่เป็นคุณในมูลใดอย่างใดอย่างหนึ่งยังจะกล่าวต่อไปนี้บุคคลนั้นย่อมมีบุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้อันนี้เราพูดถึงเฉพาะอย่างละอันนี้ในอันนี้เป็นเรื่องสังหาริมทรัพย์นะคะ1เช่าอสังหาริมทรัพย์อย่าลืมนะคะว่าเป็นเรื่องเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่มันเป็นเรื่องสังหาริมทรัพย์ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดนะคะ2พักอาศัยในโรงแรมนะคะ3รับขนคนโดยสารหรือของ4รักษาสังหาริมทรัพย์5ซื้อขายสังหาริมทรัพย์แล้วก็6เป็นเรื่องค่าเมล็ดพันธุ์พันธุ์ไม้แล้วก็ปุ๋ย7เป็นเรื่องค่าแรงงานเพื่อกสิกรรมและอุตสาหกรรมนะคะอันนี้เป็นเรื่องของบริมสิทธิ์เหนือสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้เดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมาพูดถึงบริมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะคะค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้พูดถึงบริมสิทธิ์พิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์ไปแล้วนะคะนี้เราจะมาดูต่อในเรื่องบริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์บ้างนะคะมาตรา273นะคะก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าถ้าหนี้เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเป็นคุณแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดดังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะบุคคลนั้นเนี่ยย่อมมีบริมสิทธิ์เหนืออสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้ก็คือ1ค่ารักษาอสังหาริมทรัพย์นะคะ2จ้างทำของเป็นการงานทำขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็3เป็นเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตราทั้ง3นะคะหรือว่าบริมสิทธิ์ทั้ง3ทั้ง2ประเภทใหญ่แล้วก็3ประเภทย่อยเนี่ยนะคะก็กล่าวมาเนี่ยเป็นเรื่องของขอบเขตมูลหนี้นะคะที่ทำให้เกิดก่อให้เกิดบุริมสิทธิ์นะคะแก่ผู้ทรงบุริมสิทธิ์ซึ่งคือเป็นเรื่องที่กฎหมายเนี่ยกำหนดขึ้นหรือบัญญัติขึ้นให้มีบุริมสิทธิ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น3อย่างนี่เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยวัตถุประสงค์ของบุริมสิทธิ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวัตถุประสงค์ของบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะก็มีไว้เพื่อให้เจ้าหนี้เนี่ยได้รับนะคะคุ้มครองเจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้บางเจ้าหนี้บางรายให้มีสิทธิในการได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆโดยผลของกฎหมายนะคะกฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้ละว่ามีอะไรบ้างทำไมกฎหมายถึงบัญญัติให้เจ้าหนี้บางประเภทมีสิทธิหรือว่ามีบุริมสิทธินะคะเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้นะคะถึงมีดีกว่าเจ้าหนี้รายอื่นๆเพราะว่าหนึ่งหลักง่ายๆเลยก็เป็นเรื่องของหลักความยุติธรรมความยุติธรรมระหว่างเจ้าหนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งเนี่ยทำประโยชน์แก่เจ้าหนี้รายอื่นๆอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเสมือนหนึ่งว่าเจ้าหนี้คนนั้นเนี่ยก็ตกเป็นทำไมคะเป็นบุญคุณแก่เจ้าหนี้รายอื่นๆด้วยนะคะทำให้เขาเนี่ยได้รับชำระหนี้กันทั่วทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เราก็จะต้องยกให้เขาเนี่ย
1: ความสำคัญของเขาหน่อย
0: ให้ความสำคัญของเขาหน่อยนี่สองก็เป็นหลักทางมนุษยธรรมและศีลธรรมอันดีของคนทั่วไปนะคะเช่นเจ้าหนี้บางคนเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองเพียงพอที่จะได้หลักประกันจากลูกหนี้ย่อมทำให้เสียเปรียบได
1: ้
0: เช่นกรณีจ้างแรงงานเราเป็นลูกจ้างเงี้ยเราเป็นเหมือนผู้ด้อยกว่าผู้จ้างเจ้าของโรงงานอย่างนี้เป็นต้นกฎหมายก็เลยให้หลักนี้นะคะเพื่อให้เจ้าหนี้ที่ไม่มีอำนาจต่อรองเนี่ยมีสิทธิมีบุริมสิทธิ์หรือว่ามีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้คนอื่นๆนะคะ และการที่3ก็เป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะความเจริญของบ้านเมืองเช่นหนี้ทางภาษีอากรอย่างนี้เป็นต้นหนี้ภาษีเนี่ยก็จะต้องมีบุริมสิทธิ์ละนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
1: เอาเงินเข้าหลวงก่อนมีเงินเหลือ
0: ค
1: นเจ้าหนี้อื่นค่อยๆมาเฉลี่ยกันเอง
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหลักแต่เราจะได้รู้ว่าเอ้ยทำไมถึงให้เจ้าหนี้คนอื่นได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่นๆนะคะนี้เรามาดูอีกกรณีนึงก็คือประเภทของบุริมสิทธิ์ประเภทของบุริมสิทธิ์อย่างเมื่อสักครู่เราก็พูดไปแล้วนะคะประการแรกก็คือประเภทบุริมสิทธิ์สามัญนะคะก็คือสิทธิที่ได้รับชำระหนี้ก่อนจากทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี
1: ้
0: โดยไม่คำนึงว่าทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นะคะเจ้าหนี้ผู้ทรงบุริมสิทธิ์สามัญเนี่ยย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระก่อนจากทรัพย์สินนั้นๆทั้งหมดโดยสิ้นเชิงแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเป็นไปตามลำดับด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องลำดับของบุริมสิทธิ์เหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์เหมือนกันนะแต่มันก็มีลำดับในเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ด้วยกันเองเหมือนกันว่าใครจะได้รับชำระหนี้ก่อนข้อที่2ก็เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษบุริมสิทธิ์พิเศษก็คือสิทธิในการได้รับชำระหนี้ก่อนจากทรัพย์สินเฉพาะอย่างของลูกหนี้ซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์แล้วก็บุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์นะคะเรามาดูในรายละเอียดนะคะบุริมสิทธิ์สามัญเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา253นะคะซึ่งบัญญัติว่าถ้าหนี้มีอยู่เป็นคุณแก่บุคคลผู้ใดในมูลอย่างใดอย่างหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้บุคคลนั้นย่อมมีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้คือเมื่อสักครู่เราก็บอกไปแล้วนะคะค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันค่าโปร่งศพค่าภาษีอากรและเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นนายจ้างนะคะแล้วก็สี่ก็เป็นเรื่องค่าอุปโภคบริโภคอันเป็นชีวิตประจำวันนะคะนี่เรามาดูว่าค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันเนี่ยคืออะไร
1: ค
0: ืออะไรหมายถึงอะไรนะคะค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันนี่ก็หมายถึงค่าใช้จ่ายอันเจ้าหนี้คนหนึ่งเนี่ยได้เสียไปเพื่อใครเพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี
1: ้
0: ทั้งหมดทุกคนร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องดังต่อไปนี้ก็คือ1ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาในการป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยเสียหายหรือว่าเสื่อมมูลค่าลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็คือป้องกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้คนอื่นทำไมคะก็จะได้รับประโยชน์
1: ได้รับประโยชน
0: ์เพราะเจ้าหนี้คนนั้นเนี่ยก็ไปช่วยรักษาทรัพย์สินช่วยดูแลไว้ให้นะคะ2ก็เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการชำระบัญชีของลูกหนี้หรือว่าชำระสสางอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินของลูกหนี
1: ้
0: หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เราไปรวบรวมนะคะรวบรวมทรัพย์สินในการชำระหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้พอรวบรวมมาแล้วก็เกิดประโยชน์แก่เจ้าหนี้คนอื่นๆนะคะในการรวบรวมของเรานะคะอันข้อที่3ก็คือค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยสรรหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สินเพื่อให้เจ้าหนี้คนอื่นๆเนี่ยได้นำไปแบ่งกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำประโยชน์ให้แก่เจ้าหนี้คนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุริมสิทธิ์ในการทำไมคะค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับสิทธิในการเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์นะคะในการที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆนะคะต่อมาเรามาดูบุริมสิทธิ์อีกประการหนึ่งก็คือบุริมสิทธิ์ในค่าโปร่งศพในค่าโปร่งศพคืออะไรมาตรา255นะคะก็บัญญัติเอาไว้ว่าบุริมสิทธิ์ในมูลค่าโปร่งศพนั้นสาใช้สำหรับเอาค่าใช้จ่ายในการโปร่งศพตามควรแก่ฐานานุรูปของลูกหนี
1: ้
0: มีคำว่าตามสมควรแก่ฐานานุรูปนะคะคำว่าค่าโปร่งศพในตามควรแก่ฐานานุรูปก็หมายถึงค่าใช้จ่ายนะคะในการโปร่งศพนะคะตามสมควรแก่ฐานานุรูปของลูกหนี้ตามประเพณีของเขานะคะแล้วก็กฎหมายไม่ได้จำกัดเอาไว้ว่ามันมีจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจำกัดเพียงให้พิจารณาตามสมควรแก่ฐานานุรูปของลูกหนี้โดยพิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ฐานะทางสังคมนะคะตลอดจนฐานะทางการเงินของลูกหนี้และครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการโปร่งศพโดยตรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการโปร่งศพนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งก็บุริมสิทธิ์ในมูลค่า ภาษีอากรนะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา256นะคะก็บัญญัติว่าบุริมสิทธิ์ในมูลค่าภาษีอากรนั้นเนี่ยใช้สำหรับเอาบรรดาค่าภาษีอากรในที่ดินทรัพย์สินหรือค่าภาษีอากรอย่างอื่นที่ลูกหนี้ยังค้างชำระอยู่ในปีปัจจุบันและก่อนนั้นขึ้นไปอีกปีหนึ่งมีบอกระยะเวลาเอาไว้ด้วยนะ

0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา256เนี่ยค่าภาษีอากรก็หมายถึงค่าภาษีอากรในที่ดินนะคะแล้วก็ทรัพย์สินหรือค่าภาษีอากรอย่างอื่นที่ลูกหนี้เนี่ยยังค้างอยู่ในปีนี้แหละในปีปัจจุบันเนี่ยแล้วก่อนหน้านั้นก็คือนับย้อนไปอีกปีนึงแค่นั้นนะคะจะเกินไป2ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ต้องเป็นเรื่องค่าภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของค่าภาษีอากรอีกกรณีหนึ่งก็คือบุริมสิทธิ์ในเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับจากนายจ้างนะคะก็ซึ่งเป็นไปตามมาตรา257นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้วางหลักเอาไว้ว่าบุริมสิทธิ์ในเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นนายจ้างอย่าลืมนะว่าลูกจ้างก็เป็นลูกหนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อเราไปทำการงานให้เขาแล้วเนี่ยเขาไม่จ่ายค่าจ้าง
1: นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง
0: ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างก็เป็นลูกหนี้ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้สำหรับค่าจ้างก็ได้ค่าล่วงเวลาก็ได้หรือว่าค่าจ้างที่ให้จ้างให้ทำในวันหยุดก็ได้อันนี้เนี่ยลูกหนี้ที่เป็นนายจ้างเนี่ยก็เจ้าหนี้ที่เป็นลูกจ้างก็จะมี
1: เจ้าหนี้บุริมสิทธิ์
0: เจ้าหนี้บุริมสิทธิ์นะคะก็จะมีบุริมสิทธิ์เหนือค่าจ้างนั้นนะคะต่อไปอีกประการหนึ่งก็คือบุริมสิทธิ์ในมูลค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันเป็นประจำวันนะคะค่าเครื่องอุปโภคอันเป็นประจำวันเนี่ยตามมาตรา258เนี่ยก็พูดถึงหมายถึงว่าอะไรนะคะก็คือค่าเครื่องบริโภคนะคะอุปโภคบริโภคซึ่งค้างชำระนั้นเนี่ยนับถอยหลังขึ้นไป6เดือนเมื่อสักครู่นี้เรื่องเมื่อสักครู่ปีหนึ่งนะคะนับถอยหลังปีหนึ่งนี้นับถอยหลังขึ้นไป6เดือนค่าเครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนี้มีอะไรบ้างก็คือค่าอาหารนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่าเครื่องดื่มค่า อะไรก็ตามที่จำเป็นแก่การทรงชีพให้มีชีวิตอยู่รอดนะคะในชีวิตประจำวันของลูกหนี้นั่นเองอย่างเช่นค่ายารักษาโรคค่าอาหารค่าเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุริมสิทธิ์สามัญละเราก็จะรู้ว่ามันจะมีลำดับของมันอยู่ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยได้บัญญัติเอาไว
1: ้
0: ต่อมาเป็นเรื่องของบุริมสิทธิ์พิเศษบุริมสิทธิ์พิเศษเนี่ยหมายถึงสิทธิในการได้รับชำระหนี้ก่อนจากทรัพย์สินเฉพาะอย่างของลูกหนี้นะคะตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็จะมีการแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์แล้วก็บุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย
1: ์
0: นะคะเรามาดู ข้อย่อยประการแรกก่อนก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์นะคะก็เมื่อสักครู่ก็ได้บอกไปแล้วล่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ได้เรียงลำดับเอาไว้นะคะนี่เรามาดูความหมายของแต่ละข้อก่อนนะคะบุริมสิทธิ์ในมูลเช่าสังอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คืออะไรนะคะบุริมสิทธิ์ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้สำหรับเรียกเอาค่าเช่าเห็นไหมมันเกี่ยวกับอสังหาแต่มันเป็นสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเป็นเรื่องของค่าเช่านะคะแล้วก็อย่างอื่นนี่อย่างอื่นอันเกิดจากผู้เช่านะคะเกี่ยวพันกับเรื่องเช่านั้นๆ นะคะแล้วก็มีอยู่นะคะเหนืออสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าในบนอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบุริมสิทธิ์นี้เนี่ยแม้จะมีเหนืออสังหาริมทรัพย์แต่เกิดจากการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นบุริมสิทธิ์ในมูลเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะต่อมาบุริมสิทธิ์อีกข้อนึงก็คือบุริมสิทธิ์ในการเรื่องของอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้เช่านะคะก็อีกข้อนึงก็เป็นบุริมสิทธิ์ในการพักมูลพักอาศัยในโรงแรมมูลพักอาศัยในโรงแรมนี่คืออะไรนะคะตามมาตรา265เนี่ยนะคะบอกว่าวางหลักเอาไว้ว่าเป็นบุริมสิทธิ์ที่ใช้สำหรับเรียกเอาเงินบรรดาที่ค้างชำระแก่เจ้าสำนักไม่ใช่เจ้าสำนักบูตึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเป็นเจ้าเป็น
1: ผู้สำนักโรงแรม
0: เจ้าสำนักโรงแรมเจ้าของโรงแรมนั่นเองนะคะ
1: สับโบราณ
0: นิดนึงนะคะเพื่อการพักอาศัยและการอื่นๆนะคะจะได้สำเร็จไปตามปรารถนาของคนเดินทางหรือว่าแขกผู้มาอาศัยอยู่รวมถึงการนะคะชดใช้เงินทั้งหลายนะคะที่ได้ออกไปแทนที่มีอยู่ในเครื่องเดินทางนะคะหรือทรัพย์สินอย่างอื่นของคนเดินทางนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างค่าห้องพักนี่เป็นต้นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าเงินที่ออกไปแทนอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นค่าโทรศัพท์นะคะมีค่าโทรศัพท์แล้วเราต้องออกค่าโทรศัพท์แทนเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นบุริมสิทธิ์ในมูลพักอาศัยในโรงแรมอีกประการนึงก็คือบุริมสิทธิ์ในมูลรับขนคนโดยสารหรือของนะคะมาตรา267เนี่ยก็วางหลักเอาไว้ว่าเป็นบุริมสิทธิ์ที่ใช้สำหรับเรียกเอาค่า

0: ระวางพาหนะในการรับขนโดยสารหรือว่ากับค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์นะคะแล้วก็เป็นบุริมสิทธิ์ที่มีอยู่เหนือแล้วก็เครื่องเดินทางทั้งหมดที่อยู่อันอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะแล้วก็ซึ่งนี่อันเป็นบุริมสิทธิ์ได้แก่ค่าระวางพาหนะในการรับขนหรือว่าโดยสารหรือของนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ก็อย่างเช่นค่าอะไรบ้างเช่นค่าบรรจุภัณฑ์ค่าแรงงานในการขนของอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ
1: ์
0: นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุริมสิทธิ์ในการมูลรับขนคนโดยสารหรือว่าของต่อมาเป็นบุริมสิทธิ์ในการรักษาสังหาริมทรัพย์นะคะบุริมสิทธิ์ในมูลรักษาสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา259ซึ่งวางหลักเอาไว้ว่าเป็นบุริมสิทธิ์ที่ใช้สำหรับเรียกเอาค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสังหาริมทรัพย์และมีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์อันนั้นนะคะรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่เสียไปเพื่อจะสงวนซึ่งสิทธิหรือว่ารับสภาพสิทธิหรือว่าบังคับเอาสิทธิเกี่ยวด้วยสังหานั้นอีกด้วยนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาซ่อมบำรุงในการสงวนสิทธิอย
1: ่
0: างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาอีกประการหนึ่งก็คือบุริมสิทธิ์ในมูลซื้อขายสังหาริมทรัพย์นะคะมาตรา200270เนี่ยก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าเป็นบุริมสิทธิ์ในการเรียกเอาราคาซื้อขายมีการซื้อขายเอาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ชำระราคากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะเรียกเอาราคาซื้อขายแล้วก็ยังรวมถึงดอกเบี้ยอีกด้วยนะคะในราคาดังกล่าวที่มีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์นั้นได้แก่เช่นค่าราคาสินค้าค่าดอกเบี้ยนะคะอันตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งบุริมสิทธิ์นะคะก็คือคือสังหาริมทรัพย์ที่ชำระราคายังไม่ครบจ่ายเงินยังไม่หมดนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าหากสินค้าดังกล่าวเนี่ยได้โอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นทำไมคะบุริมสิทธิ์อันนี้ก็ระงับสิ้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของบุริมสิทธิ์ในมูลซื้อขายสังหาริมทรัพย์นะคะต่อมามีบุริมสิทธิ์อีกประเภทนึงก็คือบุริมสิทธิ์ในค่ามูลค่าเมล็ดพันธุ์นะคะมาก็ไม้พันธุ์หรือว่าปุ๋ยนะคะแต่ก่อนเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องเกษตรกรร
1: ม
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา271นี้เนี่ยนะคะก็วางหลักเอาไว้นะคะว่าเป็นบุริมสิทธิ์ที่ใช้สำหรับเรียกเอาค่าเมล็ดพันธุ์ไม้พันธุ์หรือปุ๋ยแล้วก็ดอกเบี้ยในราคานั้นที่มีอยู่เหนือดอกผลอันเกิดแต่การงอกในที่ดินเพราะใช้สิ่งเหล่านั้นภายในปีหนึ่งนับแต่เวลาที่ใช้นะคะไม่ใช่นับแต่เวลาที่ขายนะคะแต่เป็นนับแต่เวลาที่ใช้เพราะฉะนั้นน่ะมูลหนี้อันที่มีบุริมสิทธิ์ก็ได้แก่ค่าราคาเมล็ดพันธุ์ไม้พันธุ์หรือว่าปุ๋ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยาปราบศัตรูพืชนะคะแล้วก็คือยาฆ่าแมลงอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รวมอยู่ในบุริมสิทธิ์ในค่าเมล็ดพันธุ์ไม้พันธุ์หรือว่าปุ๋ยด้วยนะคะอีกประการหนึ่งก็คือบุริมสิทธิ์ในมูลค่าแรงงานกสิกรรมหรืออุตสาหกรรมนะคะมาตรา272เนี่ยก็ได้วางหลักเอาไว้ว่าเป็นบุริมสิทธิ์ของบุคคลที่ได้ทำการงานในเรื่องกสิกรรมนะคะสำหรับเอาค่าจ้างนะคะและนับถอยหลังขึ้นไปปีหนึ่งเหมือนกันนะคะในส่วนบุคคลที่ได้ทำการงานอุตสาหกรรมสำหรับเอาค่าจ้างนับถอยหลังขึ้นไป3เดือนเราก็สังเกตแล้วว่ากสิกรรมให้มากกว่าเวลามากกว่านับถอยหลังได้มากกว่าอุตสาหกรรมนับถอยหลังได้น้อยกว่าก็คือเกษตรกรรม1ปีนะคะกสิกรรม3เดือนนะคะอันนี้ข้อสอบปรนัยก็เหมือนก็อาจจะมีการออกขึ้นมาถามว่าระยะเวลาเนี่ยนับถอยหลังไปเมื่อไหร
1: ่ก็ดู
0: เท่าไหร่
1: เผื่อสำหรับข้อสอบปรนัยเน
0: า
1: ะ
0: ข้อสอบปรนัยนะคะในส่วนอัตนัยก็เหมือนกับยังไม่เคยออกนะคะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ
1: ก็ดูตามหน่วยเน้นเป็นหลัก
0: โดยตามหน่วยเน้นเป็นหลักนะคะว่าอ่ะเทอมนี้เรามีหน่วยเน้นอะไรต่อมาบุริมสิทธิ์พิเศษอีกประเภทหนึ่งก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย
1: ์
0: นะคะบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ก็เป็นสิทธิของเจ้าหนี้ในการที่จะได้รับประโยชน์หรือได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้คนอื่นๆจากอสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้อสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้มีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ก็คือมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์นะคะเราก็ดูมาตรา274เลยนะคะมูลหนี้จ้างทำของที่เป็นการงานขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์นะคะดูมาตรา275นะคะแล้วก็มูลหนี้ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็ดูไปตามมาตรา276นั่นเองนะคะเนี่ยมาดูรายละเอียดว่าบุริมสิทธิ์ในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาตรา274ก็ได้วางหลักเอาไว้ว่าบุริมสิทธิ์ในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยใช้สำหรับเรียกเอาค่าใช้จ่าย

0: ายเพื่อรักษาอสังหาริมทรัพย์และก็มีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีถ้าเรารักษาอสังหาริมทรัพย์นั้นอะไรก็ตามก็จะได้บุริมสิทธิ์เจ้าหนี้ก็จะได้บุริมสิทธิ์ประการที่2มูลบุริมสิทธิ์ในมูลจ้างทำของที่เป็นการงานที่ทำขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือตามมาตรา275นั้นเนี่ยใช้สำหรับเรียกเอาสินจ้างค่าจ้างทำของนั่นเองนะคะที่ผู้ก่อสร้างหรือสถาปนิกเนี้ยก็ตามนะคะได้ทำลงบนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้และมีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์อันนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างเช่นสถาปนิกอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะได้รับค่าจ้างนะคะในการจ้างทำของนั่นเองนะคะอีกประการหนึ่งก็บุริมสิทธิ์ในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องของสังหาริมทรัพย
1: ์
0: นะคะก็ตามมาตรา276เนี่ยได้วางหลักเอาไว้ว่าเป็นบุริมสิทธิ์ที่ใช้สำหรับเรียกเอาราคาอสังหาริมทรัพย์และดอกเบี้ยในราคาดังกล่าวที่มีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์นั้นตัวอย่างก็ได้แก่ค่าราคาสินค้าที่ค้างชำระต่างๆที่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยนะคะแล้วก็รวมทั้งดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวนั้นด้วยนะคะโอเคที่อสังหาริมทรัพย์ที่เราเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยได้มีการซื้อขายกันอย
1: ู
0: ่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ของบุริมสิทธิ์สามัญและก็บุริมสิทธิ์พิเศษนี้อีกประการนึงที่สำคัญก็คือลำดับอันนี้ก็ชอบออกเหมือนกันนะคะลำดับของบุริมสิทธิ์
1: อันไหนก่อนหลังยังไง
0: อันไหนก่อนหลังยังไงก็ง่ายๆเลยดูตามนักศึกษาก็ดูตามไปเลยเรียงไว้ในมาตรา1 2 3 4 5อะไรบ้างก็ง่ายๆเลยอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของลำดับนั่นเองนะคะแล้วก็มีการทั้งอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ได้บัญญัติเอาไว้เป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้ว
1: นี้
0: ดูจากดูตามวงเล็บไปเลยก็เป็นเรื่องของคุณภาพหนี้นั่นเองนะคะว่ากฎหมายก็ได้บอกแล้วล่ะว่าบุริมสิทธิ์ไหนมีคุณภาพมากกว่ากัน
1: วงเล็บ1ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะที่ก่อนวงเล็บ2ดูตามลำดับตามมาตราไปเรื่อยๆเลย
0: นี่ประการอีกสำคัญประการหนึ่งก็คือผลของบุริมสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของมันก็คือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์สามัญจะต้องบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนหากไม่พอถึงจะมาบังคับจากทำไมคะสังหาริมทรัพย์ของหรือว่าสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ได้นะคะในถึงแม้ว่าจะไม่มีประกันก็ตามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลนะคะส่วนเรื่องบุริมสิทธิ์พิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ถ้าลูกหนี้เนี่ยไม่ส่งมอบการครอบครองให้บุคคลภายนอกเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าส่งมอบปุ๊บระงับทันทีนะคะเรื่องบุริมสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของลำดับความสำคัญแล้วก็ผลของบุริมสิทธิ์นะคะนักศึกษาก็ไปอ่านทบทวนนะคะในเอกสารการสอนเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันจำให้ได้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้ยังไงบ้าง
1: มีกี่ประเภทลำดับอย่างไรผลเป็นยังไงนะคร
0: ับใช่ค่ะในวันนี้เราก็ได้อธิบายคร่าวๆแล้วว่าแต่ละประเภทเนี่ยคืออะไ
1: ร
0: นักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจนะคะในหัวข้อย่อยนะคะส่วนวันนี้ในเรื่องบุริมสิทธิ์เนี่ยเราก็จบการบรรยายเดี๋ยวเพียงเท่านี้นี่เรามาลองดูเรื่องการถามตอบคำถามหรือว่าข้อสอบเก่
1: า
0: ในนี้เราก็อาจจะยังไม่มีข้อสอบปรนัยมาให้นักศึกษาดูแต่เรามาดูเรื่องคราวที่แล้วในครั้งที่หนึ่งที่เราบรรยายไปเนี่ยนะคะในเรื่องทบทวนให้นักศึกษาทราบนะคะนิดหนึ่งของวันนี้ก็มี powerpoint มานะคะในเรื่องของคำถามคำตอบคำถามมีอยู่ว่านายแม็กเนี่ยยืมกล้องถ่ายรูปของนายอินไปนะคะเพื่อนำไปถ่ายรูปที่ประเทศญี่ปุ่นอาจารย์นิคลัสเคยยืมกล้องถ่ายรูปใครไปไหมคะไม่เคยจะไปญี่ปุ่นอยู่นะคะโดยมีกำหนดส่งคืนในวันที่1มีนาคม2558
2: ครับ
0: แต่เมื่อถึงกำหนดส่งคืนนายแม็กเลื่อนตั๋วเครื่องบินขากลับไปนะคะเพราะอยากอยู่เที่ยวญี่ปุ่นต่อทำให้ถึงบ้านในคืนวันที่5มีนาคม2558และได้เก็บกล้องถ่ายรูปเอาไว้ในรถยนต์ของตนซึ่งจอดไว้หน้าบ้านนะคะในคืนนั้นเองก็มีพายุฝนทำให้กิ่งไม้ใหญ่หักลงมาทับรถของนายแม็กพังเสียหายทำให้กล้องของนายอินที่อยู่ในรถคันนั้นเนี่ยพังเสียหายจนไม่สามารถที่จะซ่อมได้นายอินทราบเรื่องจึงเรียกค่าเสียหายจากนายแม็กแต่นายแม็กเนี่ยอ้างว่าตนไม่ต้องชำระค่าเสียหายเนื่องจากสาเหตุที่กิ่งไม้ใหญ่หักลงมาทับรถพังเสียหายเองกิ่งไม้ใหญ่เนี่ยลงมาทับเองนะคะและการที่อ้องกล้องของนายอินอยู่ในรถคันนั้นพังเสียหายก็เกิดจากพายุฝน ไม่ใช่ความผิดของนายแม็กข้อเท็จจริงอย่างกล่าวเนี้ยข้ออ้างของนายแม็กฟังขึ้นหรือไม่เราก็พิจารณาไปเลยตามเป็นข้อๆไปเลยนะคะ
1: เวลาชำระหนี้การผิดนัดชำระหนี
0: ้
1: การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยนักศึกษายังจำได้ไหม
0: จำได้ไหมกรณีแรกเราต้องดูก่อนว่าเป็นหนี้แบบไหนประเภทไหนมีกำหนดหรือไม่มีกำหนดนะคะอันที่สองดูว่าลูกหนี้ผิดนัดหรือยังนะคะประการที่สามก็คือดูว่าตกลงต้องพ้นวิสัยเนี่ยต้องรับผิดหรือเปล่านะคะเราก็มาดูการตอบข้อสอบขั้นแรกของเราก็คือนักศึกษาต้องวางหลักกฎหมายไว
2: ้
0: เพราะบางทีตอบวิเคราะห์มาถูกเลยแต่ไม่มีหลักกฎหมายให้อาจารย์ให้คะแนนเลยอ่ะ
1: เราคิดว่านักศึกษาเดาหรือเปล่า
0: เดาหรือเปล่าหลักกฎหมายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางหลักกฎหมายก่อนเหมือนเราเอาแปะตัวบทเอาไว้เลยนะคะเพื่อจะได้ทำให้เราวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะดูไปตามมาตราเมื่อสักครู่นี้เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินเราก็ยกมาเลยมาตรา204วรรค2นะคะก็ยกขึ้นมานะคะ204วรรค2นะคะก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้เอาไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดนะคะท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องพักเตือนเลยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ไม่ได้มีการเตือนแต่ว่าลูกหนี้เนี่ยผิดนัดแล้ว
1: เพราะว่ากำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทิน
0: ใช่ค่ะแล้วก็มาดูซิว่าเมื่อผิดนัดเราจะไปต่อมาตราอะไรเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดไปแล้วว่าผิดนัดแล้วก็217 217ก็คือบัญญัติเอาไว้ว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดขึ้นแต่ความประมาทเลินเล่อประมาทเลินเล่อก็ต้องรับผิดนะในระหว่างที่ตนผิดนัดทั้งจะต้องรับผิดชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาผิดนัดนั้นด้วยเว้นแต่ความเสียหายนั้นถึงแม้ว่าตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลากำหนดก็คงต้องมีอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ทำไมคะ
1: ถึงแม้จะเป็นพายุพัดกิ่งไม้ลงมาต
0: ั
1: วลูกหนี้ไม่ได้ผิดแต
0: ่
1: เมื่อมันเป็นการชำระหนี้พ้นวิสัยในระหว่างที่ลูกหนี้ผิดนัดนะเพราะฉะนั้นลูกหนี้ก็ต้องรับผิ
0: ดชอบ
2: นะครับนั่นก็คือเฉลยของ
0: เฉลยก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้วันที่1แต่ไปชำระหนี้วันที่5ละยังไม่ได้ชำระเลยถึงแม้จะพ้นวิสัยก็จะต้องรับผิดตาม204วรรค2และ217
2: ครับ
0: ประกอบ217
2: ค่ะครับ
0: ในวันนี้นะคะก็นักศึกษาก็ได้สาระนะคะจากการบรรยายในหน่วยที่4 5แล้วก็6นะคะต่อไปในครั้งหน้าเราก็จะมีการบรรยายในครั้งที่3นะคะก็ขอให้ติดตามต่อไปนะคะ
2: ครับ
0: วันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
6: คร
5: ับ ท่านโทรมาพอดี
7: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
11: We embark on a journey for different reasons. To discover ourselves. To learn about others. To search for love. Or as in my case, to heal a broken heart.The reason I began this journey was to forget. Unlike most of my past travels, I didn't follow some advice from some guidebook. But instead, I decided to follow the images of an Instagram account titled Love En Route. And now,I want to find the woman in these photos. After following her footsteps this whole time, it'd be nice for us to meet and maybe become friends. I had no idea it would be so beautiful.
12: Neither did I.Your sister used to come here. She would call me at the sunrise and say exactly the same thing.
11: So what made you decide to come here?
13: ฉันเคยเชื่อว่าระหว่างทางนั้นสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางแต่การเดินทางครั้งนี้ได้เปลี่ยนความเชื่อนั้นฉันเชื่อว่าทั้งสองอย่างสำคัญพอกันจุดหมายทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ดีในขณะที่เรื่องราวระหว่างทาง ก็ทำให้การเดินทางนั้นมีคุณค่าและมีความหมายฉันออกเดินทางเพื่อจะจำคนคนหนึ่งแต่การเดินทางทำให้ฉันได้พบกับอีกคนที่น่าจดจำ
3: แฮมตอนนี้นะพิมกำลังมีความรักอ่ะ
13: คนที่ฉันคิดว่าเขาอาจจะเป็นเดสตินีของฉัน

ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green พบกับผมเช่นเคยพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่เองต้องบอกว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนี้นะครับและวันนี้ครับเราจะได้ทราบเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรแห่งนี้ถึง3ช่วงรายการเลยนะครับกับช่วงแรกครับช่วงเช็คอินครับเรามาดูกันว่าทำไมต้องมีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมาถึงช่วงซูมอินนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณอดุลวิเชียนชัยนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งนี้แล้วล่ะครับเอาละครับวันนี้เขาจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณผู้ชมและผมได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันบ้างต้องรอติดตามชมนะครับส่วนช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงโกกรีนครับเราติดตามไปดูยุวเกษตรครับเยาวชนตัวน้อยๆนะครับซึ่งอนาคตเขาจะกลายเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้อย่างแน่นอนครับเอาละครับไม่รอช้าแล้วครับเราตามไปดูกับช่วงแรกของรายการเลยนะครับช่วงเช็คอิน
1: เมื่อพี่เอผู้ดำเนินรายการสมาร์ทกรีนได้มาถึงตามเวลานัดหมายคุณอดุลวิเชียนชัยประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ประจำจังหวัดปทุมธานีได้ออกมาต้อนรับอย่างเป็นกันเองและเล่าให้ฟังว่าเดิมพื้นที่26ไร่ทั้งหมดนี้เป็นผืนนาของครอบครัวปัจจุบันคุณอดุลได้ออกแบบปรับพื้นที่ด้วยตนเองให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ประจำจังหวัดและคุณอดุลยังเปิดโอกาสให้พี่เอได้ซักถามข้อสงสัยใครรู้ในเรื่องต่างๆอีกด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่กับคุณอดุลวิเชียนชัยนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดปทุมธานีเลยนะครับและเขาก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วยเป็นรุ่นที่4เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เป็นรุ่นที่4
2: รุ่นที่4ครับ
0: แต่บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของเกษตรเลย
2: ใช่พื้นฐานของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากศูนย์เลยแต่การที่เริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยเรามีพื้นฐานจากการที่เรามีพ่อแม่เนี่ยเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเราก็เลยสามารถที่จะกลับมาในเรื่องของการเกษตรได้แต่ช่วงแรกเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าเราเนี่ยตั้งใจเรียนให้จบสูงๆก็มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงไปเป็นวิศวกรทำงานอยู่ได้9ปีแต่ช่วง9ปีเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เราต้องกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรของพ่อของแม่เนี่ยกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มันดีขึ้น
0: คือณตอนนั้นเนี่ยก็มีการสะสมความรู้ในเรื่องของเกษตรกรมาเป็นระยะถูกไหม
2: ใช่ช่วงระยะปีที่1ถึงปีที่9ที่เราทำงานเนี่ยเราเริ่มศึกษาในเรื่องของภาคการเกษตรแล
0: ้
2: วเราเริ่มศึกษาในเรื่องของการทำนาการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเริ่มต้นเลยก็คือลาออกจากการเป็นวิศวกรนะครับมาทำเกษตรแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก็เลยมาศึกษาในเรื่องของการทำเห็ดเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยเจริญโตได้ทุกๆ4ชั่วโมงเขาว่าดอกอะไรที่มันโตทันดอกเบี้ยก็เป็นดอกเห็ดนี่แหละที่สามารถโตทันดอกเบี้ยก็เลยทำเห็ดขึ้นมาซื้อก้อนเชื้อเข้ามาแล้วก็มาเปิดดอกขายดอกเห็ดให้กับตลาดไทยแล้วก็ตั้งชื่อว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเลยตัดสินใจตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่การเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีสมัครเมื่อปี2560นะครับแล้วก็ได้พัฒนาต่อยอดตัวเองปี2561แล้วก็มีการประชุมแล้วก็มีการประมวลภาพต่างๆมีการวิเคราะห์ว่าจะให้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ท่านใดจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดปทุมธานีขึ้นมาซึ่งจังหวัดปทุมธานีจะมีแห่งเดียวเท่านั้นที่จะได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเราก็เป็นหนึ่งตัวเลือกเพราะว่าช่วงนั้นที่ผมตั้งอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเนี่ยผมมีศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลอง6เนี่ยเคียงข้างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะถ่ายองค์ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรให้กับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้ส่วนหนึ่งแล้ว และมาบวกกับการที่จะได้จัดตั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะเนี่ยครับเขาก็เลยตัดสินใจแล้วก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้อดุลเนี่ยแหละที่จะจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดปทุมธานีเกิดขึ้นมาเลยมีการเปิดศูนย์บ่มเพาะเมื่อปี2561ขึ้นมาครับ
0: มาถึงที่นี่ทั้งทีครับวันนี้ครับผมจะให้พี่อดุลเนี่ยพาผมไปต่อยอดความรู้ในสิ่งที่มีในแบบฉบับของคนจนอย่างที่พี่อดุลบอกตั้งแต่แรกนะครับเริ่มแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเลยได้ครับวันน
2: ี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตั้งแต่การผลิตก้อนเชื้อเห็ดเลยจนไปถึงการเก็บดอกเห็ดและนำดอกเห็ดมาแปรรูปเป็นอะไรหลังจากนั้นสามารถที่จะส่งไปสู่ตลาดได้อย่างไรตรงนี้ยังสามารถฟาร์มเมอร์จังหวัดปทุมธานีมีให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับต้องรอติดตามชมนะครับว่าพี่อดุลจะถ่ายทอดองค์ความรู้และจะสอนผมและคุณผู้ชมในการผลิตแปรรูปแล้วก็รวมถึง
2: การตลาด
0: การตลาดอย่างไรนะครับไปติดตามกันเลยครับในช่วงซูมอินครับ

0: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับในช่วงซูมอินครับผมได้ยินอยู่กับพี่อดุลแล้วนะครับที่บอกไปว่าจะมาสอนผมในเรื่องของเห็ด
1: เราจะมาผลิตก้อนเชื้อเห็ดแบบมืออาชีพกัน
0: แบบมืออาชีพด้วยนะ
1: ใช่
0: คือเด็กก็ทำได้ใครๆก็ทำได้
1: ใช่
0: คือไม่ยากใช่ไหม
1: คนแก่ก็ทำได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นพี่เอก็ทำได้เหมือนกันนะครับไม่ยากเลย
0: ผลิตเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มีขั้นตอนการทำต้องเตรียมอะไรบ้างพี
1: ่ณตอนนี้คือผมเตรียมในเรื่องของส่วนผสมระหว่างขี้เรื่อยมะยางพารารำละเอียดกระถินป่นข้าวโพดป่นยีบซ้ำภูมิไม้ดีเกลือกากน้ำตาลผสมมาเรียบร้อยแล้ว
0: คือที่พูดมาทุกอย่างนี่อยู่ในนี้แล้ว
1: ทำมาให้เรียบร้อยแล้วผสมให้เรียบร้อยแล้วแต่ขบวนการต่อไปคือเราจะต้องนำส่วนผสมเนี้ยเข้ามาในเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดขนาด4หัวต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่ขบวนการอัดก้อนเชื้อแล้วนะครับก็คือขบวนการที่เราจะต้องผลิตเนี่ยผลิตแล้วเราก็ถึงจะนำไปเรื่องของการแปรรูปแต่เริ่มแรกจะต้องผลิตให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องจักรนะครับ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เอเนี่ยจะต้องนำขี้เรื่อยเนี่ยใส่ในกระบะให้ผมเดี๋ยวผมก็จะอธิบายว่าการทำงานเขาจะเป็นยังไงเริ่มใส่ได้เลยครับ
0: คือใส่เลยนะ
1: ครับกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยเขาจะใช้การอัดก้อนเชื้อเนี่ยหมุนเป็นวงกลมหน้าที่ของเรานะครับเราก็จะต้องทำการพับถุงเล็กนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไอ้ก้อนเชื้อที่อัดเรียบร้อยแล้วก็นำมาวางนะครับ1 2 3 4 5คือเขาทำงานทุกๆ5วินาทีนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นขบวนการอัดก้อนเชื้อแล้ว
0: กระบวนการต่อไปที่พี่อรุณจะสอนก็คือ
1: เราจะต้องมาทำการปั้นก้อนนะครับป
0: ั้
1: นให้ก้อนสวยนะครับแล้วก็ใส่จุกใส่ฝานะครับเพื่อที่เราจะเข้าสู่ขบวนการนึ่งก้อนเชื้ออีกทีนึงหลังจาก

0: นึ่งก้อนเชื้อก็จะไปทำการหยอดเชื้อนะครับหลังจากหยอดเชื้อก็จะต้องบ่มเชื้อไว้ให้เดินเต็ม 30-35 วันถึงจะไปเปิดดอกแล้วก็เก็บดอกเห็ดมาเริ่มต้นนะครับเมื่อเราได้ก้อนเชื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการปั้นนะครับใช้มือข้างที่ถนัดที่สุดนะครับในการปั้นในการปั้นนะครับมือข้างซ้ายนะครับขยุ่มถุงปากถุงไว้นะครับพอประมาณให้มีอากาศออกได้นะครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วใช้มือข้างที่ถนัดนะครับในการบีบรอบนะครับมือข้างนึงก็กดไปด้วยกดลงแล้วก็บีบกดลงแล้วก็บีบนะครับหมุนไปเรื่อยๆตอนนี้พอเราบีบไปเรื่อยนะครับพอปล่อยมือออกมานะครับลักษณะเขาก็จะเป็นเหมือนทรงภูเขาแหลมๆนะครับได้กึ่งกลางพอดีทำไมจะต้องได้กึ่งกลางเพราะว่าเราจะต้องหยอดคอขวดลงไปใส่คอขวดลงไปใส่ไปนะครับถุงด้านข้างเนี่ยเขาจะย่นเราจะต้องใช้มือข้างนึงนะครับดึงถุงขึ้นมาอีกข้างนึงก็กดไว้ดึงเพื่อให้ถุงนี่มันตึงพอดึงถุงตึงแล้วก็ให้เอียงมาด้านข้างแล้วก็กดไว้มืออีกข้างนึงก็กดไว้ไม่ให้ถุงมันคลายตัวดึงแล้วก็หมุนดึงลงแล้วก็หมุนดึงแล้วก็หมุนถุงเขาก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆตึงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราดึงเรียบร้อยแล้วนะครับมือข้างนึงก็ต้องจับไว้ไม่ให้ถุงเนี่ยเขาคลายตัวนะครับ จะมีขี้เลื่อยส่วนนึงนะครับที่เขาเลยออกมานะครับให้เราเนี่ยทำการตบตูดเอาขี้เลื่อยออกก็จะเหลือพื้นที่ส่วนนึงนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยเราจะไว้ทำการหยอดเชื้
1: อ
0: เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการปิดฝานะครับฝานี่เขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนจุกประหยัดจุกประหยัดก็คือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มีสำลีในการอุดเพื่อที่เวลาเราหยอดเชื้อไว้แล้วสำลีเนี่ยก็จะไปกดแนบเชื้อแล้วก็จะทำให้เชื้อเนี่ยเดินได้ดีปิดไว้นะครับอันนี้เมื่อเราทำการปั้นก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: กระบวนการต่อไปก็คือเดี๋ยวเราก็จะนำไปนึ่งนะครับแล้วไปหยอดเชื้อแล้วก็ทำการบ่ม
1: ครับ
0: 35วันแล้วก็ทำการเปิดดอกนะครับ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ผลิตก้อนเห็ดเมื่อสักพักเนี้ยนะ
0: ใช่
1: หลังจากนั้นก็คือเราต้องย้ายมาที่โรงเรือนนี้
0: ครับเมื่อเราทําการปั้นก้อนเรียบร้อยแล้วไปทําการนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วหยอดเชื้อเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนําก้อนเชื้อที่มีเชื้อเห็ดที่หยอดเรียบร้อยแล้วมาทําการบ่มไว้ในโรงเรือนเป็นระยะเวลา 30-35 วันณตอนนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยครบ35วันไปแล้วแล้วผมก็ทําการเปิดดอกไปได้3วันแล้ววันที่4ก็จะเห็นดอกเห็ดเนี่ยเริ่มออกมาปะปลาย
1: คำว่าเปิดดอกนี่คืออะไรครับ
0: เปิดดอกเนี่ยหมายถึงการที่เรานำฝาจุกประหยัดแล้วก็ฝาที่เราปิดกันไว้อะเมื่อสักพักนึงเนี่ยแล้วเราบ่มเชื้อไว้ครบ35วันแล้วเราก็เปิดฝาออกและในน้ำมันก็จะมีเป็นเชื้อไม่เข้าฟ่างเล็กน้อยเราก็ใช้ปลายช้อนเนี่ยขูดทำความสะอาดออกให้หมดให้มันเหลือแค่หน้าขี้เลื่
1: อ
0: ยรดน้ำอีกประมาณ 3-4 วันดอกเขาก็จะเริ่มผุดออกมานี่ดอกเขาจะเริ่มผุดออกมาให้เห็นดอกเล็ก
1: ๆ
0: เห็นไหมครับเมื่อผ่านไปอีก4ชั่วโมงเขาจะกลายเป็นเหรียญสลึงผ่านไปอีก4ชั่วโมงเป็นเหรียญ5เป็นเหรียญ10เป็นฝาปลากระป๋องและก็เป็นฝาเงาะกระป๋องในที่สุด
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นทุกช่วงเวลาเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องควรเก็บดอกเห็ดประมาณไหนอย่างเช่นดอกอันนี้เนี้ยได้อยู่ใกล้จะถึงฝาปลากระป๋องแล้ว
1: ครับ
0: พอขนาดใหญ่กว่านี้อีกเล็กน้อยได้ฝาปลากระป๋องเราก็จะทําการเก็บดอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราเก็บดอกไปเสร็จแล้วก็ทําการแพ็คส่วนนึงไว้สําหรับจําหน่ายให้กับแม่ค้าอีกส่วนนึงเมื่อดอกที่มันใหญ่ไปฝาปลากระป๋องเป็นฝางอกระป๋องเราจะนําดอกเห็ดพวกนั้นไปทําการแปรรูปเพิ่มมูลค่าทางสินค้าให้มันสูงสุดไปเลย
1: แล้วเห็ดต้องขนาดเท่าไหร่ครับถึงจะเรียกว่าเป็นเห็ดที่ดี
0: เห็ดที่ดีที่มีคุณภาพดอกอร่อยที่สุดกรอบหอมหวานก็คือดอกที่มีขนาดเท่ากับฝาปลากระป๋องอันนี้ก็คือขนาดที่ได้ไซส์แล้วก็พร้อมที่จะจำหน่ายได้ขนาดจะอยู่ที่ฝาปลากระป๋องแต่ถ้าใหญ่ไปประมาณฝางอกระป๋องแล้วไม่ได้แล้วจะต้องไปแปรรูปอันนี
1: ้
0: ดอกจะเด้งเนื้อจะนิ่มนะครับแล้วก็กินกรอบหอมอร่อยนะครับ
1: พอเห็ดที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งพี่เอาไปขายสดเนาะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไปแปร
0: รูป
1: วันนี้พี่จะแปรรูปเป็นอะไรดีครับ
0: ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นพิซซ่าหน้าเห็ดกัน
1: พิซซ่าหน้าเห็ดแต่ว่าเราต้องมูฟจากตรงนี้ไปสู่ที่ทำพิซซ่า
0: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: ได้ครับ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเพาะเห็ดแล้วก็เก็บเห็ดกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับผมได้มายืนอยู่กับพี่พานะครับแล้วก็พี่อดุลนะครับสองคนนี้ก็คือพี่พานี่เป็นผู้ช่วยของพี่อดุลอีกทีนึงเนาะ
2: มือขวาม
1: ือขวาเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันแปรรูปจากเห็ดตรงนี
0: ้ไปเก็บดอกเห็ดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเรียนการเพาะเห็ดมาเรียบร้อยแล้วมีความรู้เต็มเปี่ยม
1: ครับผม
0: ต่อไปก็จะเข้าสู่ขบวนการกลางน้ำกลางน้ำนี่ก็คือขบวนการแปรรูปแล้ว
1: oh.
0: เราจะนำดอกเห็ดมาแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าทางสินค้าอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็อัพราคาให้มันสูงปี๊ดไปเลย
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็ดปกตินี่ก็คือสามารถสร้างรายได้แล้ว
0: สร้างรายได้แล้วสามารถขายดอกได้โลละ70บาทโลละ100โลละ150สามารถที่จะจำหน่ายได้อยู่แล้วแต่เราสามารถที่จะเพิ่มจากโลละ100เป็นโลละ 1,000 บาทได
1: ้
0: ก็การที่เราจะต้องมาแปรรูปวันนี้เราจะมาเพิ่มมูลค่าสินค้าก็คือการทำพิซซ่าหน้าเห็ดกัน
1: พิซซ่าหน้าเห็ดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน
0: เราจะใช้แป้งอเนกประสงค์300กรัมแป้งเค้ก100กรัมนะครับในการผสมและให้เกิดมาเป็นแป้งพิซซ่าตอนนี้ทำการโดให้เรียบร้อยแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่เราจะทำการรีดแป้งแต่ก่อนที่จะรีดเราก็จะต้องทำการนวดแป้งก่อน
1: ครับ
0: ไม่ต้องห่วงช่วงเย็นได้กินพิซซ่าหน้าเห็ดแน่นอนแล้วจะได้รู้ว่าพิซซ่าแป้งนุ่มเนี่ยมันนุ่มแบบไหน
1: อันนี้นวดไปสักเท่าไหร่
2: ประมาณถึง 5-10 นาทีเราจะมาทำการรีดแป้งนะคะน
1: ี่ครับ
2: แบบที่เอาไว้ก่อนแล้วจะดูกันนะเราต้องใช้แป้งโรยเพราะว่าไม่ให้
1: มันติด
2: ตัวใช่แป้งมันติดเวลาเราไปอบ
1: หูนุ่มมากครับสัมผัสอยากกินแล้วอ่ะ
2: ใจเย็นๆจับ
1: โอเค
2: มาการรีดเราต้องรีดให้มันเป็นวงกลมนะคะหรือถ้าจะเป็นวงรีก็ได้สามารถออกได้แบบข้างเนี้ยหลังจากที่เรารีดแล้วจ่อรูแล้วเราก็ใส่เตาอบที่เราวอร์มเตาไว้แล้วประมาณ10นาทีนะคะ
1: ครับ
2: แล้วจะอบประมาณ
1: ความร้อนประมาณเท่าไหร่ครับ
2: 200องศาค่ะ
1: 200องศา10นาท
2: ีใช่โอเ
1: คแต่ตอนนี้อบเป็นยังไงบ้างครับอันนี้
2: น่าจะได้แล้ว
1: ได้แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ร้อน
1: อยู่เลยครับมาครับ
2: ใช่
1: จริงๆแล้วก็คือต้องคะกันไป
2: ใช่
1: หลังจากที่เราแต่งหน้ากันที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือ
2: การอบ
1: ก็คือการอบนั่นเองนะครับเอาไปอบประมาณสัก
2: 10-15นาที
1: 10-15นาทีอันนี้ได้ที่แล้ว
2: ได้ที่แล้วค่ะเพราะที่เรายืดแล้วเปิดเลย
1: หลังจากที่เสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อ
2: เราจะมาทำการตัด
1: อืม
2: ใช
1: ่จับฮะโอเคครับดูครับหลังจากที่ตัดออกมาแล้วโอ้ไม่มียืดเลย
2: ชีสมันไม่ตรงข้างล่างไงใช
1: ่โ
2: อ้ชีสง่ายๆได้น่าฟินมาก
1: เปรี้ยวเปรี้ยวซอสอร่อย
2: ซอสใช่ซอสนี่จะออกเปรี้ยวนะ
1: แต่เนื้อแป้งอะฮะจะนุ่มใช่ไหมฮะอย่างที่บอกไว้ถ้าไม่แข็งนะฮะเมื่อกี้ระหว่างที่พี่อดุลไปธุระข้างนอกเน
2: า
1: ะพี่พาก
2: ็
1: ทำพิซซ่าแล้วก็ได้รับประทานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่ารสชาตินี่อร่อยสมคำล่ำลืออย่างที่พี่อดุลบอกเลยจริง
2: น
1: ุ่มจริงๆครับ
2: นุ่มละลายในปากเลยไหมคะ
1: ละลายเอาละวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่อดุลนะครับพี่พาเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มามอบความรู้ให้กับรายการของเรานะครับเอาละครับช่วงนี้เผื่อแป๊บเดียวมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับช่วงโกกีนครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูคุณอดุลเขาให้ความรู้กับเด็กๆที่โรงเรียนวัดมูลเหล็กครับซึ่งน้องๆเขามาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้นะครับ น้องๆเนี่ยเป็นยุวเกษตรนะครับที่จะเป็นผู้นำทางด้านการเกษตรในอนาคตเรียกได้ว่าจะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลยล่ะครับไปติดตามกันเลยในช่วง Go Green
3: Go Green

0: ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งนี้มีพื้นที่ติดกับโรงเรียนวัดมูลเหล็กและคุณอดุลยังเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ด้วยค่ะจึงเปิดพื้นที่ของตนเองให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดและการดูแลเห็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดมูลเหล็กค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเรียนการเปิดดอกเห็ดกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บดอกเห็ดที่ได้คุณภาพก็จะเป็นดอกเห็ดที่มีขนาด

0: ฝาปลากระป๋องเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บตั้งแต่ฝาปลากระป๋องไปจนถึงฝางอกกระป๋องเลยอันไหนที่มันเล็กกว่าก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอีก4ชั่วโมงเราก็ค่อยมาเก็บกันอีกทีนึงเก็บเสร็จแล้วเราก็ไปทําการแพ็คตัดตูดก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็แพ็คไว้ถุงละ1กิโลแล้วก็ทําซีนสุญญากาศให้เรียบร้อยซีนสุญญากาศกับน้ําให้เรียบร้อยรัดถุงไว้แล้วเราก็จะไปพร้อมที่จะทําการจําหน่ายสู่ตลาดภายนอกอีกทีนึงเดี๋ยวขั้นตอนการเก็บดอกนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเริ่มเดี๋ยวเราก็จะใช้นะครับนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือนะครับในการประคองก้านแล้วมืออีกข้างหนึ่งก็จับไว้นะครับโยกขึ้นโยกลงโยกซ้ายโยกขวานะครับมันก็จะหลุดออกมาและเสร็จแล้วมันก็จะมีขี้เห็ดตีนเห็ดติดอยู่ข้างในเราก็ใช้ปลายช้อนเอาปะช้อนมาอันนี้ก็เอาใส่ไว้ใช้ปลายช้อนขูดทำความสะอาดให้เรียบร้อยให้เหลือขี้เลื่อยที่สะอาดที่สุดไม่ต้องขูดลึกมากเอาเศษตีนเห็ดขี้เห็ดที่ว่ามันคาอยู่แล้วก็เศษขี้เลื่อยที่มันหล่นลงมาอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปไว้ต่างหากเนี่ยใส่ไว้ในนี้แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นขบวนการเก็บดอกเห็ดแล้วแล้วก็รดน้ำตามปกติไม่เกิน5วันดอกเขาก็จะออกมาใหม่ต่อไปก็เข้าสู่ขบวนการแพ็คเห็ดใส่ถุงเพื่อที่จะจำหน่ายแล้วแต่เราจะต้องทำการตัดตูดให้เรียบร้อยก็คืออันไหนที่มันมีขี้เลื่อยเนี่ยติดอยู่แล้วก็ปาดออกเอาแค่ตื้นๆไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวช่อมันจะขาดเนี่ยประมาณนี้โอเคพอละแล้วเราก็เตรียมผึ่งไว้แล้วก็เรียงไว้ให้เรียบร้อยอันไหนที่ดอกใหญ่จากฝาปลากระป๋องไปเป็นฝางอกกระป๋องอะประมาณฝางอกกระป๋องเราก็แยกไว้เดี๋ยวไว้แปรรูปแต่ส่วนอันไหนที่ตั้งแต่ฝางอกกระป๋องประมาณเนี้ยเราก็ฝาปลากระป๋องเอาไปแพ็คขายเมื่อเราตัดตูดเรียบร้อยนะครับขบวนการต่อไปก็คือการแพ็คดอกเห็ดนะครับเราก็จะนำตูดนะครับใส่เข้าไปก่อนในการแพ็คแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆเราจะเรียงอยู่ประมาณแถวละ2ชั้นให้พอดีเราก็ซ้อนไปเรื่อยๆจนว่าได้ประมาณ1โลนะครับแล้วก็ทำการชั่งนะครับแล้วก็ทำการซีนสุญญากาศกับน้ำอันนี้เราเตรียมโอ่งไว้เรียบร้อยแล้วในนั้นก็มีน้ำก็จะซีนสุญญากาศกับน้ำไล่ค่อยๆกดไปอากาศเขาก็จะค่อยรีดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาจนสุดแล้วก็รัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วเราก็หมุนเมื่อเราซีนสุญญากาศเรียบร้อยนะครับก็ผ่านระบบน้ำดอกเห็ดเขาก็จะได้รับการทนุถนอมอย่างดีไม่ช้ำและที่สำคัญคือเมื่อเป็นสุญญากาศแล้วเนี่ยก็จะเป็นการยืดอายุของดอกเห็ดได้นานด้วยนะครับนี้เราก็รัดหนังยางตามปกติถ้าไปวางขายตามห้างไม่มีใครรู้นะนึกว่าเราใช้เครื่องดูดสุญญากาศผมมีเป้าหมายที่จะวางรากฐานของเด็กนักเรียนนะครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะครับซึ่งโรงเรียนวัดมุเรกนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับจะทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขามีพื้นฐานตั้งแต่ต้นที่สมบูรณ์นะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการให้กับพ่อกับแม่เขาได้นะครับผมเลยจำเป็นจะต้องวางขบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับไปสู่ในเรื่องของการเพาะเห็ดเก็บดอกเห็ดออกมาแล้วนะครับจะขายอย่างไรนะครับแล้วก็เข้าสู่ขบวนการแปรรูปอย่างไรนะครับตรงนี้ทางศูนย์บ่มเพาะของเรานะครับก็มีให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับ3ช่วงในรายการที่นำเสนอในวันนี้ครับต้องบอกว่าได้เห็นเรื่องราวหลากหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกษตรนะครับการทำการเกษตรนะครับการเป็นเกษตรกรที่ดีรวมถึงการทำการเกษตรแบบผสมผสานด้วยแหละครับซึ่งคุณอดุลวิเชียรชัยนะครับเขาก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับผู้มีสำนึกรักบ้านเกิดครับพลิกฟื้นผืนนาของครอบครัวนั้นกลับมาเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ยังมีความสามารถในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เกิดขึ้นเพื่อปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับให้เป็นเกษตรกร 4.0 ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะในอนาคตอีกด้วยแหละครับทางรายการต้องขอชื่นชมมาณโอกาสนี้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะกับทางรายการนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับทาง Facebook Fanpage STOU Channel แล้วก็ YouTube Fanpage STOU Channel รวมถึงจานรับสัญญาณดาวเทียมนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: ือความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: 2มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: จัดแถว
5: หนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวิธวงศ์ทิพย์วันนี้จะมาบรรยายในหน่วยที่5เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขเงื่อนเวลาระยะเวลาและอายุความซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยนะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันตอนแรกเราก็จะพูดถึงเรื่องของเงื่อนไขครับตอนที่2เราก็จะพูดถึงเงื่อนเวลา3เราก็จะพูดถึงเรื่องของระยะเวลาและ4ก็คือเรื่องของอายุความ

แนวคิดตรงนี้ก็เกิดจากนักจิตวิทยาสองท่านที่เป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักการเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือพูดง่ายก็คือมนุษย์เนี่ยพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเราแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าจะต้องตอบสนองยังไงแต่นี้สิ่งเราที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกกับการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางบวกก็คือพูดง่ายก็เหมือนกับเมื่อเราทำดีแล้วได้รางวัลในระหว่างการ

ได้ที่ตัวปากปล่องนะคะก็เราจะเห็นเป็นไอร้อนที่เคลื่อนที่ที่เคลื่อนไหวนะคะตัดกับแสงที่อยู่ด้านหลังนะคะก็คือโดยปกติเนี่ยปล่องตัวนี้เนี่ยมันจะถูกปิดตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะว่ามันมีไอร้อนเกิดขึ้นนะคะก็แสดงว่าอาจจะมีการรั่วไหลเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะคะที่ช่วยในการช่วยเราในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาไหม้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเป็นการบันทึกอุณหภูมิของการเผาไหม้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาทำลายเนี่ยควรจะต้องมีการบันทึกอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นการบันทึกอุณหภูมิที่ทางออกของไอเสียโดยที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเทอร์โมคัพเปิลนะคะซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิได้สูงมากนะคะเราก็จะใช้ในการปรับแต่งอัตราการเผาไหม้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอุณหภูมิอันนี้เนี่ยมีค่าลดลงก็แสดงว่าการเผาไหม้ก็อาจจะมีประสิทธิภาพลดลงนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทำการบันทึกอุณหภูมิของการเผาไหม้นะคะให้เป็นประจำนะคะเราก็เมื่อมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเราก็สามารถมอนิเตอร์ได้นะคะสุดท้ายนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะนักศึกษาก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนในหน่วยที่6นะคะสวัสดีค่ะสำหรับนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่4เรื่องของการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะคะข้อ1การคำนวณหาอัตราการไหลของอากาศจากชนิดและขนาดของฮูดสำหรับสารปนเปื้อนที่เป็นก๊าซหรือไอระเหยความเร็วที่เสนอแนะคือเท่าไหร่ข้อก 1-5 เมตรต่อวินาทีข้อข 5-10 เมตรต่อวินาทีข้อค 10-15 เมตรต่อวินาทีข้องอ 15-20 เมตรต่อวินาทีและข้อจอจาน 20-25 เมตรต่อวินาทีสำหรับในข้อนี้นะคะการคำนวณหาค่าของอัตราการไหลของอากาศนะคะเราจะมีการกำหนดค่าความเร็วที่เสนอแนะเอาไว้นะคะซึ่งจะต้องเป็นค่าความเร็วที่ไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไปนะคะสำหรับในการที่เขากำหนดไว้นะคะก็คือเขากำหนดว่าการคำนวณหาอัตราการไหลของอากาศจากชนิดและขนาดของฮูดเนี่ยสำหรับสารปนเปื้อนที่เป็นก๊าซหรือไอระเหยความเร็วต่ำสุดอาจจะเป็นค่าใดๆก็ได้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยค่าที่เสนอแนะนะคะก็คือ 5-10 เมตรต่อวินาทีเป็นความเร็วที่มีความสมดุลระหว่างค่าติดตั้งระบบท่อและค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานของพัดลมนะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะเฉลยก็คือข้อขอไข่ค่ะ 5-10 เมตรต่อวินาทีต่อไปนะคะข้อ2ในการคำนวณความดันของพัดลมค่า SP in คือค่าใดก็ความดันเคลื่อนที่ในปล่องขอความดันสถิตก่อนเข้าสู่พัดลมคความดันสถิตในปล่องคอลัมน์สุดท้ายงความดันเคลื่อนที่ของอากาศที่ทางออกของพัดลมและจอจานความดันสูญเสียจากอุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศนะคะสำหรับค่า SP นะคะแล้วก็ห้อยด้วย in นะคะเราก็ถ้านักศึกษาจำได้นะคะค่า SP คือค่าอะไรค่า SP คือค่าของความดันสถิตนะคะมันจะมีค่า in กับค่า out นะคะดังนั้นเนี่ยค่า in ก็คือเข้านะเพราะฉะนั้นเนี่ย in มันก็จะต้องอยู่ช่วงแรกๆแน่นอนละนะคะไม่ใช่ out ที่เป็นปล่องสุดท้ายหรือว่าเป็นช่องสุดท้ายหรือว่าตรงทางออกนะคะดังนั้นเนี่ยพอเรามาดู choice ที่เขาให้นะคะความดันเคลื่อนที่ในปล่องความดันสถิตนะฮะอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเนาะความดันเคลื่อนที่ในปล่องนะมีความดันสถิตก่อนเข้าสู่พัดลมมีความดันสถิตในปล่องคอลัมน์สุดท้ายนะคะมีความดันเคลื่อนที่แล้วก็มีความดันสูญเสียนะฮะดังนั้นเราก็จะดูว่าเอ๊ะข้อขอไข่หรือข้อขอควายนะคะก็จะมีค่า in เป็นไกด์ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะขอไข่หรือเปล่านะคะเรามาดูกันจากตัวอย่างการคำนวณความดันของพัดลมนะข้อมูลที่เรานำมาคำนวณความดันรวมแล้วก็ความดันสถิตของพัดลมนะคะจากสูตรที่ใช้ FTP เท่ากับ SP out บวก VP out นะคะแล้วก็ลบด้วย SP in บวกด้วย VP in นะคะเขาก็บอกไว้ว่า SP out นะคะตัวนี้ก็คือความดันสถิตที่อยู่ในปล่องนะคะ

VP out ตัวนี้ก็คือเป็นความดันเคลื่อนที่ในปล่อง SP in นะคะตัวที่โจทย์ถามก็คือเป็นความดันสถิตก่อนเข้าสู่พัดลมนะคะดังนั้นสำหรับในข้อ2นี้นะคะคำตอบก็คือข้อขอไข่ความดันสถิตก่อนเข้าสู่พัดลมค่ะข้อ3นะคะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความหนาแน่นของอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะกอไก่อุณหภูมิขอไข่ระดับความสูงคอควายความชื้นงองูอัตราการไหลของอากาศและจอจานระบบการดูดอากาศนะคะนักศึกษาจำได้ไหมปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ความหนาแน่นของอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอุณหภูมิเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะอุณหภูมิกับความหนาแน่นของอากาศระดับความสูงนะคะมีผลกับความหนาแน่นไหมความชื้นนะคะอัตราการไหลระบบการดูดอากาศนะคะจะเห็นว่าโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะคะปัจจัยสำคัญที่เราเรียนไปนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ปัจจัยนะคะอ้าว5ปัจจัยนะคะตามนี้นะคะก็คือมีอุณหภูมินะคะมีความสูงมีความดันอากาศในท่อนะคะมีความชื้นแล้วก็มีปริมาณของอนุภาคที่อยู่ในอากาศดังนั้นเนี่ยจากโจทย์ที่ให้นะคะโจทย์ก็จะมีความอุณหภูมิก็มีนะคะความสูงนะคะความดันความชื้นนะคะปริมาณตัวที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะก็คือข้อจอจานนะคะคือระบบของการดูดอากาศนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้มีผลอะไรกับค่าของความหนาแน่นของอากาศนะคะต่อมานะคะข้อ4ข้อใดเป็นการทดสอบระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่แบบการทดสอบเชิงคุณภาพนะคะหรือว่า qualitative testing นะคะกอไก่การทดสอบที่ฮูดขอไข่การทดสอบพัดลมคอควายการทดสอบที่ระบบท่ององูการทดสอบด้วยหลอดควันและจอจานการวัดความเร็วรอบของพัดลมนะคะสำหรับการทดสอบระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือเป็นการทดสอบเชิงคุณภาพแล้วก็เป็นการทดสอบเชิงปริมาณดังนั้นเนี่ยในโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นการทดสอบเชิงคุณภาพนะคะก็แสดงว่าเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะโจทย์ลวงเนี่ยก็คือจะต้องในช้อยส์ที่ให้เนี่ยนะคะก็ตัวอื่นๆก็น่าจะเป็นการทดสอบที่เป็นการทดสอบเชิงปริมาณนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าเอ๊ะตัวไหนนะที่เป็นการทดสอบเชิงคุณภาพนะคะความที่ฮูดหรือเปล่าหรือว่าการทดสอบที่พัดลมที่ระบบท่อหรือว่าการทดสอบโดยที่ใช้หลอดควันนะคะหรือว่าการวัดความเร็วรอบพัดลมนะคะการทดสอบในเชิงคุณภาพเนี่ยนะคะข้อ1เนี่ยก็คือเป็นการทดสอบด้วยหลอดควันหรือว่า smoke tube นะคะอันนี้เป็นการทดสอบเพื่อที่จะดูทิศทางการไหลของอากาศนะคะจำได้ว่าเอ๊ะเราเรียนไปแล้วนะคะว่าเราจะมีหลอดควันนะคะซึ่งมีลักษณะที่เป็นหลอดแก้วนะคะมีปลายเปิดมีปลายปิดทั้งสองข้างนะคะเวลาจะใช้เราก็จะต้องหักปลายหลอดนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับลูกยางนะคะเป่าลมแล้วก็เวลาที่เราทำการทดสอบคุณภาพเนี่ยนะคะก็คือเราจะใช้ลูกยางเนี่ยไล่อากาศนะคะให้ผ่านเข้าไปในหลอดควันทำให้เกิดควันสีขาวนะคะแล้วก็ควันนี้ก็จะเคลื่อนที่ตามกระแสของอากาศนะคะเราก็จะสามารถสังเกตทิศทางของอากาศที่บริเวณหน้าฮูดได้นะคะว่าเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดนะคะก็คือเขาจะดูดเอาอากาศนะคะที่เข้าไปอยู่ในหลอดแก้วนะคะจากนั้นก็ปล่อยในบริเวณที่เราต้องการทราบทิศทางนะคะแล้วก็จะสังเกตดูว่าควันที่เราปล่อยไปเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนนะคะมันวิ่งจากซ้ายไปขวาหรือว่าวิ่งจากขวาไปซ้ายหรือว่าวิ่งขึ้นไปสู่ด้านบนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการที่เราจะหาว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวของอากาศนะคะมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเราก็จะใช้หลอดควันอันนี้เนี่ยนะคะเป็นควันนะคะที่เราใส่เข้าไปนะคะให้รู้ว่าลมเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบโดยเชิงคุณภาพนะคะก็คือคำตอบข้ององูนะคะถัดมานะคะข้อ5ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้านะคะที่หน่วยเป็นแอมแปร์แรงดัน

0: ไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์แล้วก็พลังงานไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นวัตต์นะคะข้อกอ clamp on ข้อขอ voltmeter ammeter ข้อคอ tachometer ข้ององูนะคะ thermometer แล้วก็ข้อจอจานข้อกอและข้อขอถูกต้องนะคะเรามาดูว่าเครื่องมือที่ใช้นะคะในการวัดนะคะโจทย์ถามว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะคะกระแสไฟฟ้านะคะหรือว่าแรงดันไฟฟ้านะคะหรือว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ตัวไหนนะคะแคลมออนใช่ไหมนะจำได้ไหมว่าแคลมออนไว้วัดอะไรนะคะโวลต์มิเตอร์นะคะเอ๊ะมันมีคำว่าโวลต์ด้วยนะคะน่าจะใช่เนาะนะคะทาโคมิเตอร์วัดอะไรนะคะเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์นี่น่าจะตัดทิ้งอันแรกได้เลยนะคะเทอร์โมมิเตอร์นี่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเทอร์โมมิเตอร์คือวัดอุณหภูมิแน่นอนเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมินะเพราะฉะนั้นข้ององูไม่น่าจะใช่นะคะนี้กอไก่กับขอไข่ถูกทั้งสองข้อไหมนะคะหรือว่าถูกเฉพาะกอไก่หรือว่าถูกเฉพาะขอไข่นะคะเรามาดูกันอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดนะคะกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านะคะสามารถแยกเป็นชิ้นๆสำหรับวัดในแต่ละค่าหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์รวมที่วัดทุกค่าได้อุปกรณ์ที่สะดวกในการใช้งานแล้วก็นิยมใช้ก็คือ clamp on แล้วก็ voltmeter ammeter นะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะก็คือข้อกอไก่และข้อขอไข่นะคะถูกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเฉลยก็คือข้อจอจานนะคะข้อกอและขอถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่4นะคะนักศึกษาสามารถไปศึกษาแบบฝึกหัดนะคะเพิ่มเติมนะคะในแบบฝึกหัดก่อนเรียนแล้วก็แบบฝึกหลังเรียนนะคะในเอกสารประกอบการสอนชุดนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดในหน่วยที่5มาให้นักศึกษาลองทำกันดูนะคะค่ะเราไปลองทำกันเลยนะคะข้อ1นะคะข้อใดคือกลไกหลักในการดักจับอนุภาคของห้องตกอนุภาคกอไก่การตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกขอไข่การตกโดยแรงเหวี่ยงคอควายการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยงองูการสกัดกั้นโดยตรงจอจานการแพร่นักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะข้อใดคือกลไกหลักการในการดักจับอนุภาคของห้องตกอนุภาคลองคิดกันดูนะคะค่ะกอไก่นะคะคือข้อที่ถูกนะคะการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกห้องตกอนุภาคนะคะเป็นอุปกรณ์ในการควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคอย่างง่ายนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบแรกๆของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษเลยซึ่งทำการแยกอนุภาคหรือฝุ่นออกจากกระแสของก๊าซหรืออากาศโดยการใช้หลักการทางกลศาสตร์โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะค่ะมาดูข้อต่อไปนะคะค่ะข้อที่2นะคะข้อใดคือกลไกหลักในการดักจับอนุภาคของถุงกรองกอไก่การแพร่ขอไข่การสกัดกั้นโดยตรงคอควายการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยงองูข้อ1และ2ถูกจอจานถูกทั้งข้อ1 2และ3นักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะข้อใดคือกลไกหลักในการจับอนุภาคของถุงกรองค่ะลองคิดดูนะคะค่ะเฉลยนะคะข้อจอจานนะคะถูกทั้งข้อ1 2และ3ค่ะถุงกรองเนี่ยก็จะใช้กลไกหลักในการดักจับอนุภาคก็คือใช้การแพร่นะคะการสกัดกั้นโดยตรงแล้วก็การกระทบเนื่องจากความเฉื่อยก็จะใช้3กลไกหลักเลยนะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะข้อใดคือข้อดีของสครับเบอร์กอไก่มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูงทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กขอไข่ใช้ได้กับอนุภาคที่มีความเสี่ยงในการติดไฟและระเบิดคอควายใช้ได้กับอนุภาคที่มีลักษณะเหนียวงองูใช้ได้กับอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงจอจานถูกทุกข้อนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะข้อใดคือข้อดีของสครับเบอร์ ค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะเฉลยนะคะก็คือถูกทุกข้อค่ะสครับเบอร์เนี่ยก็มีข้อดีหลากหลายอย่างเลยนะคะทั้งมีประสิทธิภาพในการที่กักเก็บอนุภาคทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้กับอนุภาคที่มีความเสี่ยงในการที่จะติดไฟแล้วก็ระเบิดรวมถึงใช้ได้กับอนุภาคที่มีลักษณะเหนียวหนืดนะคะแล้วก็ใช้ได้กับกระแสอากาศที่มีอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสูงด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะข้อใดคือข้อจำกัดของถุงกรองกอไก่ต้องการการบำรุงรักษามากขอไข่ใช้กับอนุภาคที่เปียกชื้นหรือเหนียวไม่ได้คอควายประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคต่ำงองูข้อ1และ2ถูกจอจานถูกทั้งข้อ1 2และ3ค่ะนักศึกษาคิดว่าข้อใดคือข้อจำกัดของถุงกรองคะค่ะมาดูเฉลยกันนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูค่ะข้อ1และ2ถูกนะคะถุงกรองนะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการเก็บกักสูงซึ่งสูงประมาณ 99 ถึง 99.9% เลยนะคะข้อจำกัดเพิ่มเติมเนี่ยก็คือมีข้อจำกัดในเรื่องของอุณหภูมิของก๊าซนะคะถ้าอุณหภูมิของก๊าซสูงมากเกินนะคะอย่างเช่นสูงเกิน550ฟาเรนไฮต์นะคะก็ต้องใช้ผ้ากรองชนิดพิเศษแล้วก็ยังต้องการการบำรุงรักษามากด้วยเช่นการเปลี่ยนถุงกรองเป็นประจำนะคะแล้วรวมถึงอายุการใช้งานของถุงกรองเนี่ยก็อาจจะมีอายุการทำงานที่สั้นนะคะเนื่องจากอุณหภูมิแล้วก็สภาพของความเป็นกรดเป็นด่างนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้กับอนุภาคที่เปียกชื้นหรือว่าที่อนุภาคที่มีความเหนียวหนืดไม่ได้เพราะว่าจะทำให้เกิดการอุดตันที่ถุงกรองแล้วก็ทำให้เกิดการทำความสะอาดได้ยากนะคะการใช้กับอุณหภาคอนุภาคที่ติดไฟหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดประกายไฟเนี่ยก็อาจจะเกิดการไฟไหม้หรือว่าลุกไหม้ได้นะคะกรณีที่อนุภาคเนี่ยสามารถติดไฟได้รวมถึงนะคะจำเป็นที่จะต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเช่นหน้ากากกรองอนุภาคให้กับบุคลากรนะคะเมื่อขณะที่ทำการเปลี่ยนถุงกรองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นแบบฝึกหัดที่อาจารย์ได้นำเอามาให้นักศึกษาได้ลองทำนะคะหลังเรียนหลังที่ได้ฟังการบรรยายการสรุปสาระสำคัญนักศึกษาก็สามารถไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารการสอนนะคะซึ่งก็จะมีแบบฝึกหัดทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถประเมินตนเองได้ว่าก่อนที่นักศึกษาจะเรียนรู้ในเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษามีความรู้มากน้อยเพียงใดและหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยนักศึกษามีความรู้มากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งการที่มีวินัยจะทำให้นักศึกษานะสอบผ่านในชุดวิชา54128ได้นะคะขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
2: ลำดับถัดไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่6นะคะเรื่องของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดก๊าซและไอนะคะข้อที่1การดูดซึม absorption นะคะเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีซึ่งใช้หลักการใดต่อไปนี้กอไก่ desorption ขอไข่ stripping คอควายการฟื้นสภาพงองูการถ่ายโอนมวลสารและจอจานข้อกอและขอถูกนะคะการดูดซึมนะคะเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีนะคะก็คือใช้ลักษณะของการดูดซึมเอาสารมลพิษต่างๆนะคะเข้าไปสู่สารที่เราใช้ในการดูดซึมนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการทางเคมีนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีหลักการนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าจะใช้หลักการใดนะกระบวนการดูดซึมนะคะเป็นกระบวนการที่ใช้หลักการถ่ายโอนมวลสารหรือว่า mass transfer นะคะที่เป็นก๊าซ

หรือว่าไอนะที่มีความสามารถในการละลายออกจากกระแสอากาศไปยังตัวทำละลายที่เป็นของเหลวโดยที่ทำกระบวนการนี้นะคะเกิดขึ้นในเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์นะคะมีการสัมผัสการระหว่างอากาศกระแสอากาศแล้วก็ตัวทำละลายนะคะโดยที่มีแรงผลักเกิดขึ้นนะคะก็คือใช้การถ่ายโอนมวลสารนะคะคำตอบก็คือข้ององูนะคะการถ่ายโอนมวลสารหรือว่า mass transfer นะคะข้อ2จากภาพเป็นวัสดุที่บรรจุในแพ็คคอลัมน์ชนิดใดนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะกอไก่อานม้าขอไข่พอริงคอควายแรสิกริงงองูเลซิ่งริงงอจอจานเทเลเรตนะคะลักษณะแบบนี้นะคะที่เป็นแท่งแล้วก็เป็นช่องๆนะคะเรามาดูกันนะคะวัสดุที่เราใช้ในแพ็คทาวเวอร์นะคะจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะหลักๆก็คือใช้บรรจุเป็นตัวกลางให้มีพื้นที่ผิวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มช่องทางในการถ่ายโอนมวลแล้วก็พลังงานระหว่างก๊าซของเหลวหรือว่าของแข็งนะคะก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันนะคะอย่าง A กับ B เนี่ยนะคะก็คือเป็นชนิดที่เป็นอันม้าหรือว่าแซดเดิลนะคะแล้วก็ C นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเป็นbracing ring นะคะแล้วก็ D นะคะอันนี้ก็คือเป็น lacing ringนะคะ E ก็คือพอริงนะคะชนิดของพอริงนะจะมีการเคลือบด้วยโลหะก่อนเพื่อที่จะป้องกันการกัดกร่อนมีการถ่ายโอนมวลแล้วก็พลังงานมากกว่านะคะแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเทเลเลตนะคะจากโจทย์ที่ให้นะคะหน้าตารูปร่างคล้ายแบบไหนเอ่ยนะคะก็จะเห็นว่าจากโจทย์ที่ให้นะคะหน้าตาก็จะเหมือนกับ E นะคะแบบนี้นะคะแบบ E ในที่นี้ก็คือเรียกว่าเป็นพอริงนะคะดังนั้นข้อ2นี้นะคะคำตอบก็คือขอไข่นะคะพอริงค่ะถัดมานะคะโจทย์ข้อที่3ข้อใดคือคุณสมบัติของการดูดซับทางเคมีนะคะก็ไก่มีการคายพลังงานความร้อนต่ำเพียง100แคลอรี่ต่อโมขอไข่มีการคายความร้อนสูงถึง1000แคลอรี่ต่อโมคอควายเกิดแรงกระทำระหว่างขั้วของโมเลกุลงองูสามารถนำโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับไว้กลับคืนมาได้ง่ายนะคะจอจานการคายการดูดซับเกิดขึ้นได้ยากนะคะถ้านักศึกษาจำได้นะคะการดูดซับจะมีอยู่2รูปแบบก็คือมีการดูดซับทางเคมีและการดูดซับทางกายภาพนะคะดังนั้นเนี่ยในคำตอบนะคะก็ไก่ถึงจอจานก็น่าจะต้องมีตัวลวงที่เกิดขึ้นจากการดูดซับทางกายภาพนะคะแล้วก็มีเพียง1ข้อที่เป็นคุณสมบัติของการดูดซับทางเคมีนะคะคราวนี้ลองมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะการดูดซับทางกายภาพกับทางเคมีเนี่ยมันมีข้อไหนที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของกันและกันบ้างนะคะการคายพลังงานความร้อนต่ำนะเอ๊ะทางเคมีนี่คายพลังงานความร้อนต่ำหรือสูงนะคะโจทย์บอกว่าข้อกไก่บอกว่าต่ำเพียง100แล้วก็ขอไข่สูงถึง 1,000 นะคะตัวเลขนี้ลวงเราหรือเปล่านะคะมีการกระทำระหว่างขั้วไหมนะคะมีการนำโมเลกุลกลับมาได้หรือเปล่าแล้วก็มีการคายเกิดขึ้นได้ง่ายหรือยากนะคะก็มาดูสรุปคุณสมบัตินะคะของการดูดซับทางเคมีแล้วก็ทางกายภาพนะคะทางเคมีมีการคายความร้อนสูงถึง 10,000 แคลอรี่ต่อโมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโจทย์นะคะเมื่อสักครู่ข้อขอไข่บอกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อโมนะคะก็เป็นตัวลวงนะคะคำตอบจริงๆก็คือจะต้องเป็น 10,000 ดังนั้นข้อนั้นก็ผิดนะคะมีการคายความร้อนต่ำเพียง100แคลอรี่ต่อโมอันนี้ก็คือตัวเลขถูกต้องแต่ว่าเป็นคุณสมบัติของการดูดซับทางกายภาพนะคะตัวอื่นๆของการดูดซับทางเคมีนะคะเกิดสารประกอบเคมีนะคะเกิดการคายการดูดซับเกิดขึ้นได้ยากไม่อาจนำโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับมาไว้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าคุณสมบัติข้อนี้นะคะในระดับที่3เนี่ยอยู่ในโจทย์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อจอจานนะคะมีการคายการดูดซับนะคะเกิดขึ้นได้ยากถัดมานะคะข้อ4การออกแบบอุปกรณ์การดูดซับที่เป็นฐานปลุกริกกัมมันควรระวังค่าความชื้นในกระแสอากาศให้มีค่าไม่เกินร้อยละเท่าไหร่นะคะกอไก่ร้อยละ70ขอไข่ร้อยละ60
คอควายร้อยละ50งองูร้อยละ40แล้วก็จอจานร้อยละ30นะคะอุปกรณ์ดูดซับประเภทที่เป็นถ่านปลุกลิกกัมมันเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือมันไม่สามารถดูดซับค่าความชื้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการระวังการระมัดระวังในการใช้นะคะว่าจะต้องไม่ใช้ในสารที่มีค่าความชื้นนะคะหรือว่าในอากาศที่มีค่าความชื้นสูงมากนักนะคะดังนั้นเนี่ยที่เขากำหนดเอาไว้ก็คือถ้าความชื้นในกระแสอากาศมีค่าสูงเกินกว่าร้อยละ50ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบที่ใช้สารดูดซับที่เป็นถ่านปลุกลิกกัมมันเนี่ยมีคุณภาพที่ต่ำลงนะคะดังนั้นถ้าหากค่าความชื้นสูงเกินกว่าร้อยละ50ก็จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดความชื้นก่อนนะคะที่จะทำการบำบัดโดยถ่านปลุกลิกกัมมันโดยที่ใช้อุปกรณ์ดูดซับชนิดอื่นนะคะมาดูดซับความชื้นหรือว่ากำจัดความชื้นออกไปก่อนแล้วก็ถึงจะสามารถจุดซับที่เป็นฐานปลุกลิกกัมมันได้นะคะอุปกรณ์ดังกล่าวก็อาจจะใช้หลักการของการที่ทำให้กระแสของอากาศเย็นลงนะคะเพื่อที่จะไล่ความชื้นหรือว่าทำให้กระแสอากาศนะคะมีความเจือจางมากขึ้นหรือว่าเป็นการทำให้กระแสอากาศร้อนขึ้นนะคะนี่ก็สามารถช่วยลดความชื้นได้เช่นเดียวกันนะหากใช้การทำให้กระแสอากาศร้อนขึ้นก็จะต้องระวังนะคะไม่ให้ร้อนจนเกินกว่าระดับอุณหภูมิที่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบการดูดซับต่ำลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับข้อนี้นะคะก็คือร้อยละ50นะคะก็คือจะต้องมีการควบคุมให้มีค่าความชื้นไม่เกินร้อยละ50นะคะก็คำตอบคือข้อคอควายค่ะต่อมานะคะข้อ5นะคะจงหาค่า A และ B จากสมการโทลูอีนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสมการเคมีที่ให้นะคะ C7H8 แล้วก็บวกด้วย A นะคะตัวนี้แล้วก็คูณด้วยออกซิเจนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ B คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็บวกด้วย4น้ำนะคะจะเห็นว่าจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะคะก็คือ A กับ B นะคะที่โจทย์ถามว่าตัวเลขคือเท่าไหร่นะจงหาค่า A และ B ที่ใช้ในสมการในการคำนวณหาปริมาณออกซิเจนที่ใช้สำหรับการเผาไหม้ของสารชนิดต่างๆนะคำตอบก็ไก่ A เท่ากับ3 B เท่ากับ5ขอไข่ A เท่ากับ5 B เท่ากับ3คอควาย A เท่ากับ7 B เท่ากับ9งองู A เท่ากับ9 B เท่ากับ7จอจาน A เท่ากับ1และ B เท่ากับ3นะคะมาดูการเฉลยของข้อนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาจะต้องตั้งบาลานซ์สมการทั้งสองข้างก่อนนะคะโดยที่ไล่ไปว่า C มีเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นนะคะ C ทางฝั่งซ้ายมี7นะคะมี7ตัวนี้แล้วก็ B C ตรงนี้นะคะตรงนี้มี1นะคะตรงนี้มี C 1ตัวนะคะแล้วก็ H ด้านซ้ายมี8นะคะด้านขวาตัวนี้นะคะมี4คูณ2นะคะก็เป็น8เช่นเดียวกันนะคะ O นะคะด้านนี้ตอนนี้มีอยู่2นะคะA เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ O ตรงนี้ก็มีอยู่2เช่นเดียวกันแล้วก็ O ด้านนี้มีอยู่4ตัวนะคะจะเห็นว่า C ตอนนี้เนี่ยไม่เท่ากันนะคะ H เท่ากันแล้ว O ก็ยังไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์2ข้างนะคะเราก็เริ่มต้นก่อนนะคะตัวแรกนะคะอันนี้ก็คือC นะคะตัวนี้ฝั่งนี้มี7นะฝั่งนี้มีแค่1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอา7คูณเข้าไปก่อนนะคะเอา7คูณเข้าไปก่อนเพื่อให้มันได้7ได้คาร์บอน2ข้างเป็น7เท่ากันนะคะแล้วก็ H อันนี้เท่ากันแล้ว O นะคะพอฝั่งนี้เราเพิ่มเลข7เข้าไปนะคะ O ตัวนี้ก็ต้องมี7คูณเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะ7 2ก็เป็น14นะพอ14บวก4เป็น18นะคะด้านนี้มีอยู่2นะคะเราก็ต้องเอา9คูณเข้าไปก็จะได้เป็น18เท่ากันนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลยนะคะก็คือ A เท่ากับ9และ B เท่ากับ7ค่ะข้องของงูถูกต้องนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่6นะคะนักศึกษาสามารถไปฝึกทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะคะในแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับชุดวิชา54128ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: We embark on a journey for different reasons. To discover ourselves. To learn about others. To search for love. Or as in my case, to heal a broken heart.The reason I began this journey was to forget. Unlike most of my past travels, I didn't follow some advice from some guidebook. But instead, I decided to follow the images of an Instagram account titled Love En Route.And now,I want to find the woman in these photos. After following her footsteps this whole time, it'd be nice for us to meet and maybe become friends. I had no idea it would be so beautiful.
7: Neither did I.My elder sister used to come here. She would call me at the sunrise and say exactly the same thing.
6: So what made you decide to come here?
4: ฉันเคยเชื่อว่าระหว่างทางนั้นสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางแต่การเดินทางครั้งนี้ได้เปลี่ยนความเชื่อนั้นฉันเชื่อว่าทั้งสองอย่างสำคัญพอกันจุดหมายทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ดีในขณะที่เรื่องราวระหว่างทางก็ทำให้การเดินทางนั้นมีคุณค่าและมีความหมายฉันออกเดินทางเพื่อจะจำคนคนหนึ่งแต่การเดินทางทำให้ฉันได้พบกับอีกคนที่น่าจดจำ
8: แฮมตอนนี้นะพิมพ์กำลังมีความรักอ่ะ
4: คนที่ฉันคิดว่าเขาอาจจะเป็นเดสตินีของฉัน

0: ื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เกษตรภริชาตินะคะตอนพลังกลุ่มพลังสากลนะคะซึ่งเพียงนะคะซึ่งอันเป็นพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะที่พระราชทานนะคะนโยบายหรือว่าคำนี้ให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดมานะคะสำหรับที่นี่นะคะที่จันยืนอยู่ที่นี่นะคะเป็นสากลการเกษตรบ้านลาดจำกัดจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานเรียนรู้นะคะหรือว่าเป็นต้นแบบนะคะที่มีการนำหลักการวิธีการนะคะการดำเนินงานและอุดมการ

0: การเกี่ยวกับระบบสหกรณ์มาใช้แล้วประสบผลสำเร็จอย่างมากนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งปลูกกล้วยหอมที่สำคัญนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นไม่แพ้ที่ไหนในประเทศไทยเช่นกันค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดเองก็ยังส่งเสริมให้เกษตรกรภายในพื้นที่เนี่ยปลูกกล้วยหอมทองนะคะทั้งจำหน่ายทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยค่ะแต่ว่าระบบการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัดจังหวัดเพชรบุรีจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: เกษตรหน้า

0: ัสดีค่ะทางสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เห็นคนผ่านมาข้างนอกเขามีคนกันเยอะแยะเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะเขามาทำอะไรกันบ้างเนี่ย
1: โอ้จริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกสากลเกิดจากคนกลุ่มเล็กๆนะครับรวมกลุ่มกันมาแล้วเกิดขึ้นพลังสากลจากคนสองคน3คน10คนละคนในอำเภออาวราชเนี่ยรวมมาก็เป็น3กรมันก็เกิดพลังยิ่งใหญ่มีตัวอย่างสากลหลายแห่ง
0: นะครับอ๋อนะคะแต่วันนี้เราก็ไม่ได้แค่เราก็มาสากลที่สําคัญที่1ใช่มั้ยในไทยเนี่ยก็คือสากลในเขตบ้านราช
1: ครับแต่ว่าจากการรวมกลุ่มเนี่ยทําธุรกิจทุกอย่างเลยเดี๋ยวท่านรู้จักผู้จัดการว่าทําอะไรบ้างครับ
0: ต้องถามก่อนว่าสากลในเขตบ้านราชทําอะไรบ้างคะตอนน
2: ี้จริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของที่นี่นะส่วนใหญ่คนที่นี่ก็จะทํานา
0: ทำนาเป็นหลักเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
2: แล้วก็มันเกิดจากการที่ว่าเขาไม่มีเงินทุนไม่มีเงินทุนก็เลยรวมตัวกลุ่มกันตั้งแต่ปี2483จริงๆแล้วก็มีตามกลุ่มตามอำเภอ
1: ตามอำเภออันแรกคือรวมกลุ่มจากคนที่มีทุนก่อนเน
0: า
1: ะ
0: รวมกลุ่มจากคนมีทุนใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: มีทุนแล้วพอรวมกันมาเป็นสากลว่ามีคนเยอะก็มีเงินทุนสำหรับไปกู้นี่ไปทำอะไรต่อ
2: คือตรงนี้มันก็เรื่องของการประกอบอาชีพเป็นหลักเอาไปทำนาบ้างเอาไปทำไร่บ้างเอาไปเลี้ยงวัวบ้างก็เป็นเรื่อง
0: ก็แล้วแต่แตกต่างตามอาชีพของเกษตรกรแต่ละคนใช่ไหมคะ
1: แทนที่จะต่างคนต่างทำเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อก็มาทำร่วมกันแล้วจริงๆสถานีนิดนึงค่ะผู้จัดการว่าจริงๆสากลเกษตรบ้านราชมันมีอะไรบ้างคะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับสากล
2: จริงๆธุรกิจของสากลเนี่ยมันเริ่มจากที่สินเชื่อก็คือให้เงินทุน
0: ใช่ไหมคะ
2: เงินทุนไปประกอบอาชีพเนี้ยเรามีผลผลิตออกมาแล้วก็มีธุรกิจรวบรวมก็คือรับซื้อจากสมาชิกด้วย
0: ผลิตของสมาช
1: ิ
0: ก
1: แรกๆก็คือรับซื้ออะไรก่อน
2: ใช่จริงๆเมื่อก่อนก็รับซื้อข้าวเลย
0: อ๋อก็คือที่เหมือนท่านบอกไปแล้วว่าข้าวเป็นหลักใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตทั้งหมดพอสมาชิกเขาต้องการเราก็จัดหามาให
1: ้เช่น
2: ปุ๋ยยาพวกนี้นะฮะก็ให้เขานะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่ง
0: ก็ถือว่าสากลจริงๆก็ดำเนินงานเป็นธุรกิจเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: นอกเหนือจากสินเชื่อแล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
2: จริงๆมีเกือบครบวงจรนะถ้าพูดถึงว่าสากลของบ้านราชเนี่ยครบวงจรก็จะมีทั้งธุรกิจจัดหาธุรกิจรวบรวมมีตลาดกลางมีปั๊มน้ำมัน
0: มีปั๊มน้ำมันด้วย
1: ก็ทำเป็นสเต็ปนะข้าวได้รวบรวมข้าวใช่ไหมข้าวแล้วก็ข้าวลงสีจากก่อนสีข้าวเลย
2: แปรรูป
1: ข้าวใช่ไหมแปรรูปเป็นข้าว
0: แล้วก็แล้วจะหมายให้ใครล่ะคะ
2: จริงๆก็สมาชิกที่นี่นะจริงๆอำเภอบ้านราชเนี่ยประชากรทั้งหมดประมาณ 14,000 ครอบครัวนะแต่เป็นสมาชิกสากลครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณ 13,900 ประมาณนั้นแหละ90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นสมาชิกสากลเพราะนั้นผลผลิตออกมาเสร็จปั๊บเฉพาะสมาชิกก็พอแล้วแหละนะที่เหลือก็ขายไปบุคคลภายนอกได้
0: ตอนนี้สากลเกษตรบ้านราชมีข้าวหรือมีอะไรไหมคะ
2: มีข้าว

0: กล้วยที่เป็นกล้วยรวบรวมมาเนี่ย
1: กล้วยหอมกล้วยอะไรกล้วยหอม
0: ใช่ไหมครับที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็ส่งให้กับ CP ที่เราเห็นในเซเว่นนั่นแหละ
2: ที่เป็นถุงๆนะคะ
1: เดี๋ยวเราเข้าไปดูมันแบรนด์ต่างเป็นยังไงเนา
2: ะใช่ค่ะ
1: มีกล้วยกล้วยนอกจากเป็นผลสดแล้วก็มีแปรรูปด้วย
2: แปรร
0: ู
2: ปเป็นอะไรได้บ้าง
0: แปรรูปก็จะเป็นกล้วยตากแต่เราใช้ชื่อแปลกๆหน่อยก็คือกล้วยอาบแดด
2: อ๋อกล้วยอาบแดดนะคะ
0: ให้กล้วยหอม
2: น่าสนใจน่าสนใจนะคะอ๋อก็คือมี
1: ทั้งมีกล้วยกวน
0: กล้วยกวนกล้วยเบ็ดแต
2: กกล้วยเบ็ดแตกค่ะแล้วมีอะไรครับ
0: ปัจจุบันก็ต่อยอดนิดนึงก็ใช้ใบกล้วยมาทำเป็นเซรั่มนะ
2: อ๋อยังไม่เคยได้ยิน
0: แล้วก็เอาต้นกล้วย
2: ค่ะ
0: แล้วทำเป็นสครับ
1: นี
0: ่ก็ต่อยอดเข้าไป
2: ถือว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจสมาชิกนะคะแทนที่ว่าจะใช้แค่ปกติเราก็เห็นการจำหน่ายกล้วยก็แค่เป็นผลสดนะหรือว่าเป็นใบตองเป็นอะไรแต่ว่าที่นี่ถือว่ามีการพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆแล้วคราวนี้จะถามนิดนึงค่ะการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีหน่วยงานไหนสนับสนุนบ้างคะ
0: จริงๆก็มีทางมหาลัยอ่ะนะที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการวิจัยแล้วก็การแปรรูปนะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมพวกนี้เข้ามาช่วยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของสปอนเราแล้วก็เราจะใช้สโลแกนนะบ้านรักบ้านเรา
2: สโลแกนดีนะคะบ้านรักบ้านเรามันสื่อถึงกลุ่มพันสากลนะ
1: นอกจากกล้วยแล้วมีตลาดกลางใหญ่เลยนะตลาดกลางแล้วแหละผักผลไม้มีอะไรมั่ง
0: ที่นี่ฟาร์มมาร์เก็ตตลาดเกษตรอินทรีย์
2: ตลาดเกษตรอินทรีย์ก็ถือว่าครบวงจรนะคะในระบบการผลิตทั่วไป
1: ตลาดการผักผลไม้ตลาดการข้าวด้วย
2: ถือว่าน่าสนใจถือว่าสากลเกษตรบ้านลาดนี่ถือเป็นต้นแบบได้ไหมคะ
0: ถือว่าเป็นต้นแบบไหนก็ต้องให้คนภายนอกเขาประเมินนะถ้าให้ผมพูดเองเดี๋ยวจะบอกว่าไปยกตัวตัวเอง
2: แต่ได้ข่าวว่าได้รางวัลเยอะแยะเลยใช่ไหมคะได้รางว
0: ั
2: ลอะไรบ้างคะ
0: คือจริงๆเนี่ยรางวัลเนี่ยเป็นสากลดีเด่นนะ
2: สากลดีเด่น
0: รับจากประหัตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรนะรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ได้ดีเด่นภาคการดีเด่นระดับประเทศแล้วก็รางวัลองค์กรต้นแบบแห่งความสุข
2: นี่ไงคะจุดเด่นนะคะเป็นองค์กรต้นแบบนี้ด้วย
0: แฮปปี้เอ็ดเวิร์ดเพลสนะ
1: เยอะเลยนะใช่ไหมตั้งสมัยครูเป็นหนุ่มๆครูก็มาที่นี่เป็นต้นแบบในการเรียน
2: ก็ถือว่าที่นี่นะคะก็เป็นต้นแบบของระบบสากล
1: ในกับผู้จัดการตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่เป็นพนักงานสินเชื่อนะ
2: ครับ
1: ใช่ตลาดกลางข้าวก็มีปั๊มน้ำมันก็คือปัจจัยผลิตนะเดี๋ยวนี้ยังมีอีกเนี่ยพวกวัสดุก่อสร้างก็จะมีเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อมีด้วย
0: ก็คือจอนที่จะ
1: ครบวงจร
0: คือมันมีโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกเนี่ยมันจะมีโครงการที่เราทำขึ้นมาโครงการทายาทเกษตรกร
2: ซึ่
0: งตัวเนี้ยมันเป็นตัวจุดนิดหนึ่งที่เราบอกว่าตั้งใจว่าจะเป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นแหล่งแต่ว่าไม่มีรุ่นต่อไปที่จะทำการเกษตร
2: เราอยากเป็นครัวของโลกแต่ไม่มีทายาทสืบทอดใครจะทำต่อใช่ไหม
0: ก็เลยมีโครงการทายาทเกษตรกร
1: มีเงินเหลือก็มาฝากเกษตรกรก็ได้มีทุกอย่างครบที่จริงที่นี่ครบจริงๆนะครับเริ่มจากว่าจากพลังของสมาชิกคน2คนกลุ่มเล็กๆสมัยก่อนมีสมาชิกกี่คนอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นสักกี่คนแล้ว
0: เดี๋ยวนี้ทั้งหมดเนี่ยสมาชิกสามัญ 9,000 กว่าคนสมาชิกสมทบอีก 4,000 กว่าคนก็ตกประมาณ 10,000 กับ 14,000 นะ
1: ก็บอก 90% ของคนบ้านลา
0: ใช่ครับไม่เป็นสมาชิกสากลบ้านลาเฉยๆนะคน
2: น
0: ี้อ๋อ
2: นี่ไงสากลก็มีสโลแกนบ้านลา
1: ส่งเสริมอาชีพด้วยนะแบบว่าทั้งส่งเสริมอาชีพไอ้กล้วยหอมด้วยเราดูแลตั้งแต่การแปลงปลูกเลยเนาะ
2: ต้นเลยใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้น
0: นี่ก็พัฒนาใช้ไอ้ QR code พวกนี้นะเป็นเข้าไปในระบบนะเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับ
2: ผู้บริโภคได้รู้ว่าผู้ผลิตของเราคือใครใช่ไหมคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อผู้ผลิตโดยตรง
0: ใช่ครับ
2: ถือว่าน่าสนใจ
0: สำเร็จที่เขามองดูว่าสากลนี้ถ้าวิเคราะห์ตามที่เขาท่านกันนะฮะวิเคราะห์กันก็คือว่าความศรัทธาของสมาชิก
2: ที่เข้าม
0: าอะไรคือทำให้สมาชิกศรัทธาของบ้านลาดนะครับคือเรื่องสวัสดิการระบบสากลอย่าไปมองแค่เฉพาะเงินปันผลเงินเฉลี่ยคือต้องมองเรื่องของที่จะกลับไปสู่เขาแหละเป็นสวัสดิการที่เขาจะได้อะไรบ้าง
2: ที่เขาจะได้รับจากมาใช่ไหม
0: เพราะภาคการเกษตรเนี่ยมันเหมือนราชการอย่างอาจารย์เป็นอาจารย์มีสวัสดิการเหมือนรักษาได
1: ้ที่นี่ตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะ
2: ก็มีสวัสดิการที่เหมือนกันกับ
0: เกิดค่ารักษาได้กับค่ารักษาได
1: ้เกิดจนตาย
0: มีบำนาญได
2: ้
0: คนอายุ70ไม่ต้องเสียค่าชำระเสียชีวิตได้ 200,000 กว่า
2: นะคะมันทำอะไรชีวิตไปในตัวเลยน่าสนใจชอบนะคะเน
1: ี่
2: ย
1: นอกจากสวัสดิการแล้วนะไอ้ธุรกิจก็ขาดอะไรก็มาเนาะขาดเงินก็มากู้เงินเหลือก็มาออ
2: ม
1: ขาดวัสดุการเกษตรก็มาซื้อที่นี่ซื้อทั้งสดที่ทั้งเสื
2: ้อ
1: ขาดของสินค้าอุปโภคก็มาซื้อที่นี
2: ่
1: ของเหลือของสืบไทยปลูกกล้วยเยอะๆเหลือก็มาไม่เหลือมารวมทำที่นี
2: ่มาเป็นรวบรวม
1: ก็ขายที่นี่ประกันราคาด้วยใช่ไหม
2: มีประกันราคาด้วย
0: ใช่ใช่อันนี้ประกันราคาม
1: ีประกันราคามีเฉลี่ยคืนให้แทนที่จะไปขายข้างนอกโดยคนต่างขายต่าง

0: นี้ไม่มีพลัง
1: เริ่มอยากเป็นเกษตรกรบ้านลาดแล้วนะตอนนี้เพราะอย่างเงี้ยค่ะมีการก็ดีนะคะการดูแลของสหกรณ์ก็ดีตั้งแต่เริ่มต้นรวบรวมทุกอย่างทั้งหมดถือว่าน่าสนใจค่ะ
0: อันนี้แหละคือมูลเหตุของการเป็นสหกรณ์นะครับพลังคนหนึ่ง2คน10คนจากคนละเป็น100คนเป็นพันคนพลังปุ่มก่อให้เกิดพลังสหกรณ์อันยิ่งใหญ่จากการเกษตรบ้านลาดนี่นะเป็นตัวอย่างของการพลังปุ่มพลังสหกรณ์ทำธุรกิจวงจรจริงๆสมาชิกได้ประโยชน์ตั้งแต่หมอเรียนเลยนะถ้าได้เกิดจนตายนะครับ
1: จนตาย
0: แล้วจะไปไหนล่ะนะก็จะเป็นไหนเขาจะเป็นสมาชิกสหกรณ์
1: ใช่นะคะก็สำหรับวันนี้ผู้ชมก็ได้ความรู้แล้วว่าจริงๆนะคะระบบสหกรณ์เกษตรบ้านลาดเนี่ยการเป็นการดำเนินงานนะคะครบวงจรตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยที่อาจารย์สมบอกนะคะว่ามันน่าสนใจมากแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นนะคะเราต้องไปดูว่าความสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมในช่วงต่อไปค่ะ

0: ี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะคะนะคะซึ่งมีการจัดการการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองอย่างที่เรากล่าวไปแล้วตอนแรกนะผลิตภัณฑ์ตรงนั้นก็คือผลผลิตกล้วยสดนั่นเองนะคะแต่ว่านะเรายังไม่มีความรู้นะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ก็คือลุงฟื้นนะคะ
1: ก็จัดพลังแต่ละคนแต่ละคนรายที่แต่ละคนปลูกใช่ไหมครับแล้วนำมาสู่ที่นี่คือจุดรวบรวมก็เป็นพลังตุ่มนะครับเราเริ่มเลยทำยังไง
0: ให้ลุงฟื้นอธิบายหน่อย
1: ตั้งแต่วางแผนปลูกยังไงครับ
2: มาเริ่มต้นที่นี่ก็คือจะมีการจองแผนปลูกให้กับเกษตรกรหรือว่าสมาชิกของสหกรณ
0: ์ครับ
2: สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดโดยที่จะมีเจ้าที่ส่งเสริมของสหกรณ
1: ์ไปดูแลเ
2: ป็นควบคุมการปลูก
0: ก็คือควบคุมตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงสุดท้ายเลยก็คือให้เจ้าหน้าที่ของเราเป็นคนไปดูแลใช่ไหมคะ
1: ทั้งตัด
2: ในช่วงที่ปลูกอยู่นี่ก็แล้วแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีการไปประชุมในนอกพื้นที่หรือในกับเกษตรกรแล้วก็มีการทำประเด็นแปลงแล้วก
0: ็
2: ม
0: ี
2: การขั้นตอนการทำก็เรียกว่าการควบคุมการทำงานแต่ละวันของสมาชิกเนี่ย
0: ก็มีการไปประชุมกับเกษตรกรขึ้นทะเบียนแปลงว่าแปลงไหนปลูกพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกับเกษตรกรคราวนี้คำถามนี้มันค่ะพอตั้งแต่เราควบคุมการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะสำหรับการเก็บเกี่ยวกล้วยเนี่ยเกษตรกรจะเป็นคนจัดมาให้สหกรณ์เองหรือว่าสหกรณ์ต้องไปดำเนินการเองตรงนี้
2: สหกรณ์ไปดำเนินการเอง
0: อ๋อสหกรณ์ก็ไปตัดกล้วยในแปลงเกษตรกรแล้วก็นำมาที่ใช่ไหมคะแล้วขั้นตอนต่อไปหลังจากได้กล้วยแล้วเราทำ
2: ก็มาที่นี่แหละ
1: ตัด
2: เออมาตัดแต่งแล้วก็
0: ตัดแต่งค่ะแล้วก็ชำแหละค่ะโอ้มันชำแหละดูน่ากลัวเนาะจริงๆมันคือการเอากล้วยออกจากเครือนะเพราะเราเก็บก็เราเก็บมาทั้งเครือใช่ไหมคะหลังจากนี้ให้ตอบคะ
2: ก็มาล้างขั้นตอนล้าง
0: ค่ะ
2: เข้าโรงบ่ม
0: อ๋อล้างทำความสะอาดเข้าตู้บ่มตู้บ่มนี้ใช้เวลากี่วัน
2: หนึ่งคืน
0: หนึ่งคืนอ๋อแค่หนึ่งคืนเท่านั้นนะคะอ๋อแล้วหลังจากนั้นผ่านกระบวนการตู้บ่มแล้วเนี่ยชำแหละอย่างที่เห็นด้านหลังนะคะท่านผู้ชมเห็นก็มาชำแหละคัดเกรดนะคะคราวนี้จะถามอีกนิดนึงในกระบวนการชำแหละหรือคัดเกรดเนี่ยมันจำเป็นต้องชั่งน้ำหนักวัดขนาดผลอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
2: ต้องชั่งน้ำหนักแล้วดูขนาดผล
0: ก็คือว่าทางบริษัท CPA เขาก็จะมีสเปคมาให้ว่าเขาต้องการขนาดเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วถ้าสมมติว่าในกรณีที่ผลผลิตเราได้เกรดได้ขนาดเราก็ส่งไปแล้วผลผลิตที่ไม่ได้ขนาดเขาเอาไปไหนเนาะเพราะรู้สึกว่ามันจะเยอะมากเลย
2: ที่เราจะมาแปรรูปกล้วยปอก
0: อ๋อกล้วยปอก
2: นะคะก็ไปอยู่ในกระบวนการที่ว่าเป็นกล้วยอาบแดด
0: อ๋อกล้วยอาบแดดที่กล่าวไปตอนแรก
1: แต่กล้วยกวน
0: ไม่กวนนะคะก็คือผลผลิตทั้งหมดก็คือถ้าเหลือจริงๆไม่ได้ทิ้งทั้งหมดถูกไหมคะก็เอาไปใช้ได้เกือบทั้งหมดเลยถูกไหมคะคราวนี้จะถามอีกนิดนึงค่ะเราเห็นจากข้างหลังเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ท่านที่ทำงานเนี่ยตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือเป็นเจ้าหน้าที่ข้างนอกเป็นคนในทีมอื่นยังไงคะ
2: อันนี้ก็เป็นเจ้าที่ของสหกรณ์แล้วก
0: ็ส่วนหนึ่ง
2: ของสหกรณ
1: ์แล้วก็คนในชุมชน
2: คนในชุมชน
0: ก็คือจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่ก็คือมีทั้งสมาชิกสหกรณ์คนในชุมชนใช่ไหมคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์เองนะคะคราวนี้พอเห็นทำงานเนี่ยแล้วเวลาการทำงานเนี่ยแบ่งงานกันยังไงคะหมายถึงว่าคนนึงต้องทำกี่ชั่วโมงหรือยังไงคะ
1: วันมันเหมือนรูปง่ายๆวันกับลูกเน
2: ี่ยก็ทั้งตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4โมงครึ่ง
0: จะทำทุกวันเลยเหรอคะโอ้แสดงว่าผลผลิตของสหกรณ์เกษตรบ้านลาดเยอะมากนะคะถ้าทำทุกวันเนี่ย365วันไม่ควรหยุดเลยโอ้โหนะคะรู้สึกอยากมาเป็นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยค่ะ
1: รู้
0: อยากเป
1: ็
0: นเลยเอายินดี
1: วันนี้
0: เพื่อนผมยินดีมารับถือไปเป็นสมาชิกนะคะบ้านลาดบ้านเรา
1: วันนี้มีกี่ลูกเนี่ย
0: วันนี้
1: วันประมาณ
0: ต่อวัน
2: วันนี
0: ้
1: ประมาณกี่ลูกวันเ
2: ลยประมาณ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คือตัวแรกคือประมาณ
0: 13,000ผลนะคะไม่ธรรมดาแล้วลองท่านผู้ชมลองคูณ 13,000 ผลคูณ365วันนี่เฉพาะบริโภคภายในประเทศนะคะยังไม่รวมส่งออกที่ตัวสากลเสร็จบ้านลาดยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะถือว่าเป็นแหล่งปลูกกล้วยหอมนะนี่เป็นกล้วยหอมจริงๆแล้วน่าสนใจนะคะนะคะคราวนี้ในกรณีที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีเรื่องของญี่ปุ่นจริงๆใช่ไหมคะจะเห็นกล้วยมันยังเขียวอยู่อะค่ะแล้วอยากจะรู้ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าระยะมันเก็บเกี่ยวแค่ไหนเนาะเพราะปกติเราอะทำกล้วยมีมีจะเก็บประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หรือยังไงคะมันจะเก็บเกี่ยวใช่ไหมใช่
2: ตัดแปลงตรงออกอยู่ที่ไฮตัดตรงออกอยู่ที่75%
0: ก็คือยังไม่สุกจริงนะคะอ๋อเราก็เข้าใจว่ากล้วยที่ขายเซเว่นมาแบบจะสุกแล้วเนาะจ้าใช่ไหมคะจริงๆก็ไม่ใช่ก็เก็บแค่ที่ระยะ75%แล้วก็ปล่อยกระจกไป
1: อันนี้เ ี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังแพ็คอยู่นี่กี่วันผมจะกิน
0: นี่นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะกล้องแพ็คจริงๆเป็นสีเหลือง
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้
0: วันนี้อ๋อก็คือวันต่อวัน
2: วันต่อวัน
1: พรุ่งนี้ก็กินได้เลย
0: พรุ่งนี้กินได้เลยอ๋อก็คือส่งวันนี้ตัดวันนี้ทำวันนี้แล้วก็ส่งเซเว่นพรุ่งนี้ทานได้เลยโอ้ดีอย่างนี้เองก็ถือว่าท่านผู้ชมนะคะทุกคนที่จริงๆทานกล้วยเซเว่นหรือในสิบปีนี่คือกล้วยสด
1: กล้วยหอมกระเจ
0: ี๊ยบกล้วยหอมกระเจี๊ยบแล้วเป็นกล้วยอีกสีด้วยโอ้น่าสนใจมากก็ทำเป็นให้สวยเดียวเลยเนาะนะคะน่ารักดีค่ะท่านผู้ชมก็เห็นไปแล้วเมื่อกี้เราบอกไปแล้วในเรื่องการถูกงานตั้งแต่อะไรนะคะทำความสะอาดคัดเก็บขนใช่ไหมคะแล้วก็เข้าโรงบ่มนะคะแล้วก็มาเป็นจุกใช่ไหมคะเมื่อกี้มีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงอะค่ะที่ลุงฟื้นบอกกล้วยปอกเปลือกสุกหรือเปล่าหรือกล้วยสุกปอกเปลือกไม่แน่ใจเลยกล้วยสุกปอกเปลือกค่ะแล้วองค์ทำอะไร
2: อันนี้ไปของใครไปทำเค้ก
1: เค้กกล้วยหอม
0: ส่งเค้กกล้วยหอมคราวนี้คำถามนี้ค่ะทำไมเราไม่ส่งกล้วยสุกในลักษณะที่มีเปลือกทำไมเราต้องปอกเปลือกบอกด้วยมันม
2: ี
0: ความส
2: ำ
0: ค
2: ั
0: ญย
2: ัง
0: ไงอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: คือทางบริ ษ
0: ั
2: ทเขา
0: สั่งเราอ๋อก็คือบริษัทบอกได้ที่มันสะดวกปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วแล้วส่งไปยังไงคะหมายถึงว่าจะส่งไปในลักษณะไหนว่าจะต้องแช่แข็งแช่เย็นหรืออะไร
2: คือเราแช่เย็นก็เป็นอ๋อแช่เย็นแล้วส่งไปให้บริ
0: ษัทนะคะก็คือทำเป็นกล้วยหอมน่าสนใจนะคะถือว่าทุกองค์กรนะคะเมื่อกี
1: ้นี่คือส่วนหนึ่งแล้วนะ
0: ส่วนหนึ่งเท่านั้นของผลิตภัณฑ์นะคะเนาะไม่ใช่ทั้งหมดเรายังไม่เห็นภาพทั้งหมดเมื่อกี้พี่คุณชายพี่อาจารย์ก็บอกแล้วนอกจากจะมีกล้วยผลสดผลเดียวส่งไปจัดพิธีงานแล้วก็เป็นแปรรูปนะคะไม่ว่าเป็นกล้วยอาแดดใช่ไหมคะกล้วยกวนกล้วยเบตแปดนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะที่เป็นเซรั่มจากกล้วยใช่ไหมคะแล้วก็ครีมสครับผิวเนี่ยหยวกกล้วยด้วยจริงๆถ้ามีเวลาจริงก็อยากชมทุกขั้นตอนทุกผลิตภัณฑ์นะเพื่อแนะนำให้ท่านผู้ชมที่สนใจว่าจริงๆแล้วกล้วยมันมีความสำคัญเนาะขนาดใช้ประโยชน์ได้แบบทุกอย่างนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะคะวันนี้จริงก็ขอบคุณคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณการส่งด้วยนะคะสำหรับผู้ชมก็ได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วพลังกลุ่มพลังสากลมีความสำคัญยังไงนะคะส่วนมากจะเน้นเรื่องความสามัคคีเป็นหลักของชุมชนของเกษตรกรของคนในชุมชนใช่ไหมคะโดยจะเน้นการพึ่งพาตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะสากลการเกษตรด้านล่างเองเขาก็มีการบริการให้ประชาชนนะคะที่เราคุยกันแล้วทั้งสินเชื่อใช่ไหมคะจัดหาปัจจัยการผลิตให้สวัสดิการตั้งแต่เด็กจนถึงตายเลยนะคะ
1: มีผลิตผลก็รวบรวมเป็นกาแฟลูกหาตลาดให้นี่แหละคือประโยชน์ของพลังปลูก

0: ขาเรียกว่าพลังสายปอนที่ดีจริงๆนะคะถ้าท่านไหนสนใจเนาะจริงๆลุงฟื้นก็บอกแล้วนะถ้าสนใจนะคะจะเข้าร่วมกลุ่มนะคะหรือว่าไปอยู่สายปอนใจหรือว่าลาดจำกัดจังหวัดเพชรบุร
1: ี
0: ต้องย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะซึ่งที่ดินว่างเปล่ายังเหลืออีกเยอะนะคะถ้าท่านสนใจนะลุงฟื้นบอกรับเต็มที่นะคะแต่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะก็ฝากรายการเกษตรที่นี่เกษตรบริษัทไปด้วยยังไงก็ตามก็ติดตามชมกันในครั้งหน้าแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สายปอนบ้านลาดได้ให้กลุ่มคนมีงานทำคนในพื้นที่ได้มีงานทำมากขึ้นนอกจากการทำเกษตรกรในไร่แล้วยังได้มาทำในหน่วยงานในสหกรณ์อีก
3: มีความสามัคคีมีความมั่นคงครับ
4: บ้านลาดบ้านลาดเอ๊

0: วันนี้เสนอตอน
1: ฟู่จิ้น
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนกับผมกันครับ
3: ผมปอครับ
2: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้ในภาษาจีนครับและศัพท์ในวันนี้คืออะไรครับพี่ปอ
3: ครับวันนี้ขอเสนอคำว่าฟู่จิ้นครับ
2: ฟู่จิ้น
3: คำว่าฟู่จิ้นเป็นได้ทั้งคำนามและคำคุณศัพท์แปลว่าละแวกบริเวณใกล้เคียง
2: งั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานคำศัพท์คำครับ
0: วันนี้จะได้ครบ
4: คร
0: ับอยากให้ครบ20
4: ครับจะเหนียวนะ
5: 这附近有广州菜餐馆吗
6: 有两三家拐角处的那一家最好吃
2: ฟังทันกันไหมครับว่าเขาจะไปทานอะไรเดี๋ยวเราไปชมบทสนทนากันอีกสักรอบดีกว่าครับ
5: 这附近有广州菜餐馆吗
6: 有两三家拐角处的那一家最好吃
0: อาหารกวางตุ้งปลาร้าไหมครับ
3: ศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือคำว่าฟู่จิ้นแปลว่าละแวกบริเวณใกล้เคียงถ้าเราต้องการพูดว่าละแวกนี้มีร้านอาหารกวางตุ้งไหมจะพูดว่า这附近有广州菜餐馆吗อีกครั้งนะครับ这附近有广州菜餐馆吗
2: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้ากับเราสองคนครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์ส

0: สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถว
4: หนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและเทคโนโลยีการสื่อสารตอนที่1นะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและเทคโนโลยีการสื่อสารโดยแนวคิดของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับเราก็จะมาดูว่านะครับในลักษณะของแนวคิดนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของหลักการทํางานเบื้องต้นของเทคโนโลยี IoT นะครับซึ่งลักษณะของตัว IoT นี่ก็คือ Internet of Things นะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการนําซอฟต์แวร์นะครับที่เป็นชุดคําสั่งเนี่ยนำไปติดตั้งในตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อสั่งการทํางานนะครับโดยอาศัยแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นลักษณะของตัวที่เรียกว่า IoT แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับโดยลักษณะการทำงานเนี่ยซึ่งเราใช้ตัวการนะครับเป็นตัวที่เชื่อมระหว่างซอฟต์แวร์แล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับเราก็จะทำการจัดการในการเชื่อมต่อนะครับจัดการในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จัดการในเรื่องของการประมวลผลแล้วก็สุดท้ายนะครับแล้วก็จะทำการจัดการในเรื่องของการนำไปใช้นะครับโดยจะทำการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายซึ่งเครือข่ายที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารในที่นี้ก็คือเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนะครับคราวนี้ในส่วนถัดมานะครับเราก็เห็นว่าตัวอุปกรณ์ IoT นี้นะครับแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็น Input ซึ่งในที่นี้ก็คืออุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับเพื่อทําการตรวจจับแล้วก็ปล่อยสัญญาณของข้อมูลนะครับส่งไปยังระบบคลาวด์ซึ่งโดยระบบคลาวด์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะมองว่าเป็นลักษณะตัว IoT แพลตฟอร์มนะครับในส่วนการทํางานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับก็จะทําหน้าที่ในการส่งสัญญาณข้อมูลนะครับผ่านสัญญาณสื่อสารในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็เป็นลักษณะของสัญญาณบลูทูธนะครับหรือสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งข้อมูลที่มีระยะทางไกลขึ้นก็จะเป็นการใช้สัญญาณดาวเทียมหรือว่าสัญญาณมือถือนะครับหรืออาจจะเป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงถึงกันนะครับเป็นลักษณะของตัว Wide Area Network ซึ่งอาจจะใช้พลังงานในการส่งที่ต่ำนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังสามารถใช้เครือข่ายของอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลได้โดยตรงได้นะครับนั่นคือลักษณะของตัวอุปกรณ์นะครับที่ทําหน้าที่เป็นตัว IoT นะครับซึ่งมีตัวเซ็นเซอร์ในการทํางานและเมื่อปลายทางนะครับได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับตัวซอฟต์แวร์หรือตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการประมวลผลเมื่อประมวลผลได้แล้วเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการแสดงผลออกมานะครับซึ่งก็จะทําให้เห็นผลลัพธ์ที่ได้จากการทํางานของตัวอุปกรณ์ IoT นะครับคราวนี้โดยหลักการของตัวอุปกรณ์ IoT แล้วเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วย1นะครับหน่วยรับข้อมูลนะครับหน่วยรับข้อมูลในที่นี้นะครับจริงๆแล้วก็คืออุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับซึ่งจะทําหน้าที่ในการติดตั้งรับสัญญาณนะครับข้อมูลต่างๆจากสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะใช้ในการเชื่อมกับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่หรือว่าสมัยเก่านะครับก็จะทําให้สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยอุปกรณ์เซ็นเซอร์บางตัวเนี่ยก็จะฝังอยู่บนบอร์ดในการทํางานด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของหน่วยรับข้อมูลนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับส่วนที่2เรียกว่าเป็นส่วนการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเราเรียกว่าเป็นตัวอินเทอร์เฟซนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อเครือข่ายนี้นะครับจะทําหน้าที่ให้เซ็นเซอร์เนี่ยสามารถส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ปลายทางหรือว่าทําหน้าที่ส่งไปยังเครือข่ายที่ทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลได้นะครับซึ่งก็จะใช้เพียงเครือข่ายนะครับเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อนําส่งข้อมูลไปทําหน้าที่ในการประมวลผลนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะขอบเขตการทํางานของตัวอุปกรณ์ว่าจะทําการประมวลผลที่ระบบคลาวด์หรือว่าจะทําการประมวลผลที่อุปกรณ์ปลายทางนะครับนั่นคือหลักการทํางานของในส่วนนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการประมวลผลในส่วนของการประมวลผลนี้นะครับก็จะทําหน้าที่รับข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับนำมาประมวลผลแล้วก็ทําการวิเคราะห์ผลที่ได้นะครับแล้วก็ส่งไปให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการสั่งการหรือในขณะเดียวกันนะครับก็อาจจะทําการส่งไปประมวลผลในลักษณะของตัว Big Data หรือว่าส่งไปประมวลผลในลักษณะของระบบ Cloud Computing นับซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์นั้นเนี่ยจะมีอยู่หลายอินพุตหรือว่าหลายหน่วยรับข้อมูลหรือเปล่านะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัว IT แพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ได้มากน้อยเพียงใดนั่นก็คือเทคโนโลยีของตัว IoT ที่จะทำการเชื่อมต่อเพื่อประมวลผลข้อมูลนั่นเองนะครับในส่วนที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบบริหารจัดการนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ให้อุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับสามารถทํางานในการติดตามการทํางานแล้วก็ดูแลรักษาและรวมถึงการกําหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ให้สามารถทําการประมวลผลได้อย่างถูกต้องนะครับ
คราวนี้ถัดมานะครับแนวคิดของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับในส่วนของแนวคิดนี้นะครับเราก็จะแบ่งประเภทของระบบเครือข่ายในการสื่อสารนะครับแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่เครือข่ายแบบใช้สายก็คือจะใช้สายนำสัญญาณในการรับส่งข้อมูลซึ่งระบบเครือข่ายแบบนี้จะมีความน่าเชื่อถือได้สูงเนื่องจากว่าใช้สายนำสัญญาณนะครับแต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีอุปสรรคในการที่จะใช้สายนำสัญญาณในการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบเครือข่ายไร้สายก็คือจะใช้คลื่นวิทยุในการรับส่งข้อมูลนะครับคราวนี้ถัดมานะครับประเภทของเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับก็จะแบ่งออกเป็น10ประเภทด้วยกันนะครับได้แก่เครือข่ายส่วนบุคคลก็คือเป็นเครือข่ายเฉพาะนะครับในองค์กรซึ่งไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายถัดมานะครับก็เป็นเครือข่ายเฉพาะที่ก็คือเครือข่ายแบบแลนนะครับถัดมาก็จะเป็นเครือข่ายแบบเครือข่ายเมืองนะครับก็จะมีระยะทางในการเชื่อมต่อออกมาหน่อยนะครับโดยในส่วนของเครือข่ายเฉพาะพื้นที่นะครับก็จะมีระยะการเชื่อมต่อประมาณ100เมตรนะครับถ้าเป็นเครือข่ายเมืองก็จะมีระยะทางก็ประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรหรือว่า10กิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับระยะแล้วก็เครือข่ายวงกว้างนะครับก็คือเป็นลักษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงทั่วถึงนะครับนั่นคือเป็นลักษณะของเครือข่ายที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายแวนซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับคราวนี้ในระยะการเชื่อมต่อนะครับก็จะแบ่งระยะได้นะครับในลักษณะของการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับก็จะมีระยะสั้นมากตั้งแต่0ถึง10เมตรระยะสั้นประมาณกลางก็คือ10ถึง100เมตรนะครับแล้วก็มีระยะสั้นนะครับตั้งแต่สั้นถึงระยะกลางนะครับก็คือ

0: ไม่เกิน1,000 เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ระยะไกลสุดก็ประมาณ100 กิโลเมตรนะครับก็คือตามข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับการสื่อสารแบบไร้สายนะครับในส่วนของถัดมาก็คือการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับของสรรพสิ่งแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็สามารถประยุกต์ใช้ได้แก่ลักษณะของเมืองอัจฉริยะก็คือสมาร์ทซิตี้ก็คือเป็นการสร้างแผนผังนะครับแล้วก็นำอุปกรณ์ IoT เข้ามาช่วยในการเซ็นเซอร์ต่างๆเช่นว่ากล้องนะครับหรืออุณหภูมิอะไรพวกนี้นะครับถัดมาในเรื่องของการประยุกต์เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับก็จะใช้ในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับหรือว่าการคำนวณทางด้านลมฟ้าอากาศพวกนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่เป็นลักษณะของสมาร์ทกริดนะครับก็คือเข้ามาดูลักษณะที่ว่าใช้ IoT ในการตรวจจับพลังงานแล้วก็กระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโรงงานอัจฉริยะนะครับก็คือสมาร์ทแฟคทอรี่ก็คือเป็นการนำอุปกรณ์ IoT นะครับเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อช่วยการทำงานแทนทดแทนมนุษย์นั่นเองนะครับคราวนี้ในส่วนถัดมานะครับการประยุกต์ก็คืออีกตัวก็คือลักษณะของยานยนต์อัจฉริยะหรือสมาร์ทวีฮิเคิลนะครับก็คือเป็นลักษณะของการนำใน IoT มาใช้ในเรื่องของการนำทางหรือว่าควบคุมการขับยานพาหนะนะครับจากตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในลักษณะของตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและก็เทคโนโลยีการสื่อสารครับจะมีส่วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับก็จะถูกนำไปใช้ในการควบคุมในการตรวจจับข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลรวมถึงการติดต่อสื่อสารนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของอินเทอร์เน็ตและของสรรพสิ่งและก็เทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้สรุปมาครับผมครับถัดมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตอนที่2นะครับโดยในส่วนของตอนที่2นี้ครับก็จะเป็นการออกแบบระบบ IoT ซึ่งเราก็จะพูดถึงการออกแบบการดีไซน์ในเรื่องของระบบ IoT ว่าเราจะทำยังไงให้มันสอดคล้องกับปัญหาที่เราจะนำ IoT มาใช้ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูการสาธิตครับในส่วนของการออกแบบประยุกต์ใช้งานนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับในที่นี้เราก็จะดูในเรื่องของการนำเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการตรวจทราบสภาพอากาศนะครับมาใช้ในงานเกษตรนะครับในส่วนของการออกแบบนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการประยุกต์ใช้งาน IoT สำหรับสมาร์ทฟาร์มนะครับเราก็จะใช้ในเรื่องของการออกแบบเกี่ยวกับการตรวจความชื้นอากาศนะครับเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาดูว่านะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบนะครับก็คือเราจะเลือกจากเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับสภาพอากาศได้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมี1นะครับ Arduino นะครับซึ่งเป็นบอร์ดที่มีตัวเชื่อมต่อที่เป็นแบบสัญญาณ Wi-Fi นะครับ ESP8266 นะครับ1บอร์ดถัดมาก็คือสาย Micro USB นะครับ1เส้นแล้วก็มีสาย Jumper เพื่อเชื่อมต่อวงจรนะครับ3เส้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ซึ่งทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่ใช้ในสำหรับการทางงานทางด้านการเกษตรสำหรับการเชื่อมต่อวงจรนะครับเราก็จะต่อวงจรนะครับที่มีลักษณะดังนี้นะครับก็คือเอารายการอุปกรณ์ที่ได้เนี่ยมาต่อเชื่อมกับสัญญาณแรงดันไฟฟ้านะครับที่เป็นสายสีแดงกับสายสีดำแล้วก็ตัวสายข้อมูลครับสายสีเหลืองนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์กับบอร์ดเพื่อทำงานร่วมกันต่อไปเราก็จะมาดูการต่อวงจรจริงนะครับว่าสภาพวงจรจริงเป็นอย่างไรสำหรับการต่อวงจรนะครับเราจะใช้สายสีแดงนะครับในการต่อกับแหล่งจ่ายไฟบนบอร์ดนะครับ VCC นะครับ5โวลต์นะครับส่วนสายสีดำนะครับเราก็จะต่อกับสายกราวบนวงจรนะครับตรงนี้นะครับต่อไปครับสายสีเหลืองนะครับจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ก็จะเป็นสายของข้อมูลครับก็จะต่อบนบอร์ดครับอาจจะเป็นตำแหน่งของ D3 นะครับตรงนี้นะครับนะครับหลังจากนั้นครับนักศึกษาก็จะต้องนำสาย USB นะครับมาทำการเชื่อมต่อเพื่อนำไปอินเทอร์เฟซกับคอมพิวเตอร์นะครับในการโปรแกรมนะครับตรงนี้นะครับก็จะต่อประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปต่อด้านหลังหรือว่าด้านหน้าของคอมพิวเตอร์ครับผมครับต่อมานะครับในตอนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมคำสั่งการทำงานของระบบ IoT นะครับในตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการสั่งงานเพื่อให้ IoT ทำงานตามปัญหาที่เราต้องการวิเคราะห์นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตครับในการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะใช้ตัวโปรแกรม Arduino IDE นะครับในการเขียนโปรแกรมซึ่งจะมีลักษณะไอคอนเป็นลักษณะของInfinity นะครับอันนี้เมื่อเราทำการเปิดโปรแกรมนะครับขึ้นมานะครับตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับก็เราก็สามารถจะโปรแกรมคำสั่งเข้าไปได้นะครับ ในชุดของคำสั่งนะครับก็จะทำการโปรแกรมบนบอร์ด Arduino นะครับก็จะมีในการ include นะครับตัวไลบรารีของชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานให้กับบอร์ดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับกับตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับเชื่อมกับบอร์ดนะครับในที่นี้ก็คือตำแหน่ง D3 นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบนะครับที่เป็นค่าคงที่นะครับซึ่งจะ default ไว้ในโปรแกรมนักศึกษาสามารถดูได้จากตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีชุดคำสั่งนะครับแล้วก็จะมีการทำงานที่นักศึกษาจะต้องสังเกตอีกทีหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการกำหนดค่าของ ID นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับตัวไฟล์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับในที่นี้เราก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะของตัว Google นะครับ Script IDE นะครับซึ่งตัวนี้นักศึกษาก็จะต้องสร้างตัว Excel ขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะใช้ Account ของตัว Google Sheet นะครับแล้วก็ทำการ Copy Code ขึ้นมานะครับในที่นี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้จากใน Google ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือรายละเอียดของเอกสารนะครับคราวนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเซตอัพนะครับนักศึกษาสามารถเซตอัพค่าต่างๆนะครับตาม default ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทํางานที่เกี่ยวกับควบคุมการทํางานเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลการเชื่อมต่อนะครับแล้วถัดมาโปรแกรมวนลูปนะครับก็จะเป็นการวนลูปที่เกี่ยวกับการวัดค่าจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับก็จะทําการอ่านค่าสภาพแวดล้อมของความชื้นแล้วก็อากาศเข้ามานะครับเก็บไว้ที่ตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรในที่นี้ก็จะมี2ค่าก็คือในส่วนของตัวความชื้น humidity แล้วก็ในส่วนของ temperature นะครับซึ่งก็จะถูกส่งค่าเข้าไปให้กับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งเราเซตเมื่อกี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการดูว่าโปรแกรมเนี่ยเราสามารถทำการ compile แล้วว่าอัปโหลดโปรแกรมเนี่ยโค้ดพวกนี้เข้าสู่บอร์ดได้ยังไงซึ่งเราก็จะเอาตัวบอร์ดที่เราได้ทำการต่อแล้วเนี่ยนะครับเชื่อมต่อผ่านกับสาย USB นะครับผ่านพอร์ต USB แล้วก็ทำการอัปโหลดไฟล์ซึ่งในการอัปโหลดไฟล์นะครับเราก็จะมาปุ่มเมนูนี้นะครับในการอัปโหลดไฟล์เมื่ออัปแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทำงานแล้วก็เอาชุดคำสั่งเนี่ยถ่ายโอนเข้ามาที่ตัวบอร์ดครับแล้วก็ในตอนต่อไปนะครับคือตอนที่4นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าการเชื่อมโยงระบบการทํางานของระบบ IoT นะครับเพื่อเราจะทําการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตสําหรับในการนําไปใช้แรงงานผลเนี่ยเราจะมีลักษณะการทํางานยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสาธิตต่อไปครับผมหลังจากที่เราโปรแกรมนะครับในส่วนของตัวบอร์ด Arduino แล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าในการเชื่อมโยงกับตัว Google Sheet นะครับซึ่งเป็นตัวไฟล์ที่อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งทำให้เราสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของการทำงานที่ทำให้สามารถดูข้อมูลต่างๆบนเว็บได้นะครับหรือว่าบนระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็จะมีลักษณะที่ว่าเราจะต้องไปที่โปรแกรมนะครับในเรื่องของการสร้าง Account นะครับจาก Google Sheet นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีการเอาตัวชุดคำสั่งนะครับซึ่งมีค่าสำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับมาทำการใส่โค้ดเข้าไปนะครับซึ่งในที่นี้นะครับนักศึกษาสามารถใช้ Account Google ของนักศึกษาในการสร้างตัวไฟล์ Google Sheet ขึ้นมาได้นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีบรรทัดประมาณบรรทัดที่9นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องเอาโค้ดเนี่ยนะครับมาใส่เพื่อระบุเป็น ID ในการทำงานนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อนักศึกษาใส่โค้ดที่เป็น ID แล้วนะครับนักศึกษาก็สามารถทำการ deploy นะครับเพื่อให้เป็นรหัสนะครับ key token นะครับเพื่อช่วยในการเชื่อมต่อกับระบบ Arduino นะครับซึ่งในตัวบอร์ด Arduino นี้นะครับจะมีตัวบอร์ดที่ทำการเชื่อมต่อกับระบบ Google Sheet อยู่แล้วนะครับในที่นี้ก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปสู่การทำงานที่เชื่อมต่อระหว่างตัวอุปกรณ์Arduino แล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่เป็น Google Sheet ซึ่งอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับในส่วนของ Google Sheet ที่นักศึกษาสร้างนะครับเมื่อนักศึกษาล็อกอินเข้าสู่ Account แล้วนะครับนักศึกษาก็จะสร้าง Google Sheet ขึ้นมานักศึกษาสามารถตั้งชื่อได้เองนะครับหลังจากนั้นนะครับนักศึกษาก็จะทำการเซตคอลัมน์นะครับให้มีข้อมูลที่เป็นเดทเรื่องของการบันทึกเวลาเรื่องของ Time นะครับในส่วนที่เป็นเวลาถัดมาก็คือในส่วนของที่เป็น temperature คืออุณหภูมิถัดมาก็คือในส่วนของคอลัมน์ที่เป็น humidity ก็คือความชื้นนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อนักศึกษาสร้างขึ้นมาแล้วนะครับ
1: ข้อมูลเนี่ยก็จะมีส่วนหัวของคอลัมน์ปรากฏครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลที่ทําการบันทึกเนี่ยจะถูกส่งเข้ามาบันทึกเรื่อยๆนะครับเมื่อระบบทํางานสมบูรณ์นะครับคราวนี้ในส่วนของการสร้างสคริปต์ของ Google Sheet นะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือในส่วนของเมนู Extend นะครับเมื่อนักศึกษาคลิกที่เมนู Extend นะครับก็จะมีคําว่าตัว App Script นะครับก็จะทําให้ปรากฏคําสั่งที่ช่วยในการแก้ไขสคริปต์เพื่อเชื่อมต่อกับตัว Google Sheet นะครับซึ่งหน้าตาของตัว App Script ตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือนักศึกษาก็สามารถก๊อปโค้ดมาวางได้เลยนะครับในส่วนนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าส่วนที่สําคัญก็คือ Sheet ID นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องเอามาใส่ให้ถูกต้องนะครับเพื่อให้เกิดการทํางานได้นะครับอันนี้คือส่วนที่สําคัญนะครับในส่วนของ Google Sheet คราวนี้ในส่วนนี้นะครับก็จะทําให้นักศึกษาเห็นว่านะครับโครงสร้างของตัวการโปรแกรมระบบ IoT นะครับจะประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไฟล์ซึ่งทำงานอยู่บนบอร์ด IoT นะครับบอร์ด Arduino นะครับซึ่งมีตัวอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อ IoT ให้ก็คือตัวชิป ESP8266 นะครับในขณะเดียวกันนะครับชุดตัวที่2นะครับก็คือชุดคำสั่งของตัว Google Sheet นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการสร้างสคริปต์ขึ้นมานะครับซึ่งโดยสคริปต์พวกนี้นะครับนักศึกษาสามารถนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาใส่ไว้แล้วก็ระบุเป็นตัว ID ที่ช่วยในการเชื่อมต่อกับตัวชีทข้อมูลซึ่งนักศึกษาสร้างอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ข้อมูลทั้ง2ตัวนะครับก็คืออยู่ที่บอร์ด Arduino นะครับกับตัวที่เป็น Google Sheet นะครับสามารถเชื่อมต่อสื่อสารถึงกันได้นะครับแต่นักศึกษาจะต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตนะครับที่สามารถเชื่อมโยงในการเชื่อมต่อได้นะครับซึ่งต่อไปนักศึกษาก็จะได้เห็นผลจากการทำงานครับในตอนที่5นะครับตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวการทดสอบผลการทำงานนะครับว่าอุปกรณ์ IoT เมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยจะมีผลการทำงานที่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือไม่นะครับซึ่งเราก็จะสาธิตให้ดูดังนี้นะครับคราวนี้นะครับในส่วนของตัว Google Sheet นะครับก็จะเป็นส่วนที่ช่วยในการแสดงผลได้นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะสังเกตว่าเมื่อโปรแกรมระบบ IoT ทำงานนะครับก็จะส่งข้อมูลในการบันทึกเรื่องของวันแล้วก็เวลาแล้วก็ของอุณหภูมิแล้วก็ในเรื่องของความชื้นส่งมาบันทึกให้กับตัวระบบ Google Sheet นี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเมื่อเรานำสายนะครับของ USB มาเชื่อมต่อนะครับระบบก็จะทำงานนะครับสังเกตนะครับที่วงจรนะครับให้นักศึกษาลองสังเกตดูว่าที่วงจรเนี่ยนะครับจะมีไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ลองสังเกตตัวข้อมูลครับทุกๆ3วินาทีนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมานะครับก็จะเป็นข้อมูลอุณหภูมินะครับเป็นข้อมูลความชื้นนะครับทุกๆ3วินาทีในขณะเดียวกันนะครับถ้านักศึกษาเนี่ยต้องการให้ระยะเวลามันนานขึ้นนักศึกษาสามารถเซตที่โปรแกรมได้นะครับซึ่งก็จะมีข้อสังเกตง่ายๆนะครับเรื่องของตัวโปรแกรมว่าเราต้องการเซตกี่นาทีคราวนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าทุกๆ3วินาทีนะครับข้อมูลก็จะถูกส่งมาเรื่อยๆนะครับในการบันทึกนะครับอันนี้ก็คือที่เราสามารถเซตได้นะครับก็จะมีในส่วนของอุณหภูมิในส่วนของความชื้นนะครับคือทุก3วินาทีนะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถนำไปพล็อตเป็นข้อมูลของกราฟได้นะครับในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะลองสังเกตว่าถ้าอุณหภูมิมีค่าสูงขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราเอามือไปจับที่อุปกรณ์เซ็นเซอร์ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจจับความชื้นแล้วก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็คือจะทำให้มีค่าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอาจจะรอจังหวะนิดหนึ่งนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้สังเกตได้ว่าก็สามารถนำไปใช้ในเรื่องของการพยากรณ์ในเรื่องของการทำนายเกี่ยวกับด้านการเกษตรได้นะครับอันนี้ข้อมูลก็จะมาเรื่อยๆนะครับนักศึกษาก็เห็นว่าก็คือก็จะข้อมูลจะส่งมาเรื่อยๆทุกๆ3วินาทีนะครับในส่วนนี้ก็จะอยู่ที่โปรแกรมในส่วนของการทํางานนะครับอันนี้ก็จะทําให้นักศึกษาสามารถเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ได้อย่างที่บอกนะครับว่านักศึกษาเนี่ยสามารถกําหนดเวลาในเรื่องของระยะเวลาในการทํางานเนี่ยให้มากกว่า3วินาทีได้นะครับก็คืออาจจะเป็นทุกๆ5นาทีทุกๆ10นาทีก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าข้อมูลเยอะขึ้นนะครับการส่งข้อมูลเนี่ย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะทําให้เกิดทราฟิกที่สูงด้วยนั้นก็จะเป็นข้อให้นักศึกษาพิจารณาเรื่องของการส่งข้อมูลถ้ามีข้อมูลเยอะเกินไปครับผมอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองสังเกตดูการทํางานนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าระบบตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับก็จะเชื่อมต่อกับเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์วัดความชื้นแล้วก็อุณหภูมิอย่างไรก็ตามนะครับนักศึกษาเนี่ยสามารถทําการประยุกต์ในส่วนของพอร์ตอื่นๆที่อยู่บนบอร์ดอย่างเช่นการนําอุปกรณ์อุลตราโซนิกมาใช้ในการวัดระดับน้ําหรือแท้งน้ําในการเกษตรนะครับเพื่อดูว่าปริมาณในแท้งน้ำเนี่ยมีปริมาณเพียงพอหรือไม่ซึ่งในขณะเดียวกันนะครับนักศึกษาก็สามารถส่งข้อมูลเนี่ยมาทําการเรคคอร์ดในคอลัมน์ถัดไปได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับนักศึกษาก็จะทําให้เห็นว่าปริมาณที่สัมพันธ์กันในแต่ละเวลาเมื่ออุปกรณ์ IoT ส่งแล้วเนี่ยนะครับส่งข้อมูลแล้วเนี่ยที่มีการสแตมป์เวลาสแตมป์วันที่นะครับก็จะทําให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้ข้อมูลที่นําไปใช้ในการพยากรณ์หรือว่านําไปใช้ในการควบคุมการทํางานของระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นมอเตอร์ปั๊มน้ําอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับจากตรงนี้นะครับก็จะทําให้นักศึกษาได้เห็นว่าการทํางานของอุปกรณ์ IoT นะครับก็จะสามารถนำไปประยุกต์ได้นะครับก็มีในส่วนของตัวบอร์ดนะครับที่เป็นบอร์ด Arduino ที่มีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi หรือเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือระบบที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็น Account นะครับหรือเป็น IoT แพลตฟอร์มที่สามารถนำเสนอในเรื่องของการรีพอร์ตในเรื่องของการแสดงค่าเพื่อให้แต่ละคนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้ามาดูไฟล์ที่มีการแชร์ร่วมกันได้นะครับคราวนี้ในการพัฒนาต่อไปนักศึกษาสามารถนำไฟล์ Excel นี้นะครับไปแสดงเป็นข้อมูลแบบกราฟิกหรือว่าเป็นกราฟได้สร้างเป็นกราฟออกมาได้ซึ่งก็จะทำให้เห็นแนวโน้มว่าในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละช่วงนะครับที่นักศึกษาทำการเรคคอร์ดเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าปริมาณช่วงไหนมีค่าที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่นักศึกษาจะทำให้เห็นภาพว่าอุปกรณ์ IoT เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คืออุปกรณ์บอร์ดที่จะทําการโปรแกรมคําสั่งเข้าไปแล้วก็จะทําการต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ของตัววัดความชื้นไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการวัดควันหรือว่าเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการวัดระดับน้ําที่ใช้เกี่ยวกับอุลตราโซนิกนะครับมาใช้เป็นการประยุกต์เพื่อดูว่าระดับน้ำเนี่ยในแท้งเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่นํามาเชื่อมต่อก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถนําไปประยุกต์ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเซ็นเซอร์นั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถมีความรู้ความสามารถในการนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับในการประยุกต์ใช้ระบบ IoT เพื่อไปใช้งานต่างๆครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นบอร์ดอุปกรณ์ IoT นะครับแล้วก็การประยุกต์ที่สําคัญนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อินพุตก็คืออุปกรณ์เซ็นเซอร์นั่นเองซึ่งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ก็จะมีลักษณะการทํางานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับเซ็นเซอร์ของความชื้นเซ็นเซอร์ของสภาพอากาศนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ของควันหรือว่าเซ็นเซอร์ของระยะทางนะครับซึ่งเป็นลักษณะของอัลตราโซนิกหรือว่าเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวซึ่งอุปกรณ์เซ็นเซอร์แต่ละชนิดนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่ทําให้เกิดการประยุกต์ใช้งานทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยานพาหนะซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับมันก็เป็นส่วนที่ทําให้นักศึกษาเนี่ยสามารถมองเห็นภาพแล้วก็สามารถดําเนินการหรือว่าทดสอบหรือว่าทดลองให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็ขอให้นักศึกษานะครับศึกษาเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมให้นะครับหรือนักศึกษาสามารถค้นหาจากแหล่งอินเทอร์เน็ตต่างๆได้ครับผมขอบคุณครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.

0: พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: ครับ
2: ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: I returned here for just one reason I fell in love
7: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: าดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ำหรับหน่วยที่5นะครับว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงนะครับเราจะกล่าวถึงการละเมิดสิทธิ์ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดสิทธิของนักแสดงแบ่งออกเป็น2ตอนเช่นกันในตอนที่ 5.1 นะครับการละเมิดลิขสิทธิ์นักศึกษาต้องเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การละเมิดเป็นหลักทั่วไปก่อนแล้วก็ต่อด้วยข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์คือก็คือแปลไทยเป็นไทยคือไม่เป็นการละเมิดการกระทำใดไม่เป็นการละเมิดบ้างนะครับและประการที่3คือเป็นเรื่องใหม่นะครับคือการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์และมาตรการทางเทคโนโลยีนะครับเรื่องแรกก่อนครับการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอย่างไรนะครับในกฎหมายเนี่ยนะครับมีการแบ่งลักษณะของการละเมิดลิขสิทธิ์ออกเป็น2ลักษณะด้วยกันคือการละเมิดโดยตรงกับการละเมิดโดยทางอ้อมนะครับการละเมิดโดยทางตรงนะครับก็คือการทำซ้ำดัดแปลงหรือการนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตงานที่มีลิขสิทธิ์มีอยู่9ประเภทสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์สิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์งานมีสิทธิ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็สิทธิ์โดยธรรมอย่างตามที่เคยได้กล่าวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นสิทธิ์ส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าบุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิ์ในงานนั้นนำงานดังกล่าวไปก๊อปปี้ออกเผยแพร่หรือเอาไปดัดแปลงโดยไม่ได้ขออนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงนะครับแล้วใช้กับงานทุกประเภทนะครับใช้กับงานทุกประเภทแต่ก็จะมีงานอยู่ 3-4 ประการครับ 3-4 ประเภทเช่นงานโสตทัศนวัสดุงานภาพยนตร์งานสิ่งบันทึกเสียงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นะครับนอกจากการทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับงานที่ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะคือการนำออกให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนาของงานนั้นๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดเช่นเดียวกันครับเช่นเอาวิดีโอแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีซึ่งบันทึกงานภาพยนตร์อยู่นะและเป็นงานภาพยนตร์ที่ได้มาอย่างมีลิขสิทธิ์นำออกให้เช่านะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับคำถามก็คือว่าแล้วงานวรรณกรรมนะครับงานหนังสือแมกกาซีนต่างๆงานนวนิยายต่างๆถ้าเราซื้อมาแล้วเราออกให้เช่าได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ครับไม่เป็นละเมิดเนื่องจากว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานทั่วๆไปในงานวรรณกรรมซึ่งอยู่ในขอบเขตของงานโดยทั่วไปนั้นนะครับจะมีแค่3ประการลักษณะ3ประการเท่านั้นที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์คือ1ทำซ้ำดัดแปลงแล้วก็เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นการนำเอางานหนังสือออกให้เช่าก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าเราซื้อหนังสือมาจนเต็มบ้านแล้วไม่มีที่เก็บแล้วเราไปเปิดร้านปล่อยเช่าหนังสือแบบนี้ก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนะตามหลักของการสิ้นสิทธิ์นะของการจำหน่ายครั้งแรกนะครับต่อมาครับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางอ้อมการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางอ้อมคือมีการทำซ้ำดัดแปลงหรืออะไรต่างๆนานานะครับตามมาตรา31นะโดยรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้นะครับว่างานนั้นเนี่ยเป็นงานที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นแต่ก็ยังกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อหากำไรจากงานนั้นเช่นมีงานนั้นไว้เพื่อขายเสนอขายให้เช่าหรือเสนอให้เช่าหรือนำไปออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือไปแจกจ่ายเยอะแยะมากมายจนความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือนำเข้ามาในประเทศไทยหรือสั่งเข้ามาในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นสมมติว่านายกแต่งตำราลิขสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยวางจำหน่ายทั่วประเทศนะครับปรากฏว่าได้รับความนิยมมากนะครับก็เลยมีนายขอไข่เนี่ยหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับก็เลยเอาไปทำสำเนาทั้งเล่มเลยนะทำสำเนาทั้งเล่มเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นะฮะทีนี้พอทำสำเนาทั้งเล่มเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไหมคำตอบก็คือเป็นครับเพราะว่าเป็นการทำซ้ำ
งานของผู้อื่นนะครับเมื่อเป็นการทำซ้ำงานของผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาตก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทีนี้ทำซ้ำไม่พอครับยังเอาไปขายให้กับบุคคลอื่นไอ้สำเนางานนั้นนะยังเอาไปขายกับบุคคลอื่นนี่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางอ้อมดังนั้นถ้าข้อสอบถามนะฮะว่าข้อใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมนักศึกษาก็ต้องวินิจฉัยให้ดีครับว่าทางตรงคืออะไรโดยอ้อมคืออะไรนะครับทีนี้การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการทำซ้ำนะด้วยวิธีการแอบถ่ายงานภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ตามมาตรา 28/1 เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการทำซ้ำที่นะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพนะเป็นการละเมิดหมดถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับนี่คือมาตรา 28/1 นะครับเพื่อป้องกันการละเมิดนะงานภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะซึ่งมีเยอะมากนะครับนะงานละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับทีนี้รู้แล้วว่าวิธีการใดเป็นการละเมิดข้อยกเว้นล่ะครับนะข้อยกเว้นคืออะไรนะครับในมาตรา32เป็นหลักทั่วไปที่บอกว่าหลัก2ประการนี้นะถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นการละเมิด1ถ้าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์นะครับจากงานอมิลิขสิทธิ์ของเจ้าของก็คือพิจารณาว่า เป็นการแข่งขันหรือขัดขวางการขายการให้เช่าไหมนะครับเช่นทำซ้ำงานวรรณกรรมที่ยังไม่มีการตีพิมพ์จำหน่ายอีกแล้วแล้วขาดตลาดแล้วแบบนี้ไม่ถือว่าขัดต่อประโยชน์เพราะว่าไม่มีการขายแล้วนะครับเป็นหนังสือขาดแคลนอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่2คือต้องไม่กระทบ

่อสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายเกินสมควรนะเช่นถ้าทำซ้ำดัดแปลงนะครับส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะแล้วไปกระทบสิทธิ์นะครับกรณีนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเช่นการรายงานข่าวถ้าปรากฏว่าโอ้เนี่ยมีงานแสดงงานละครของผู้จัดละครในกอขึ้นมาปรากฏว่าเล่าเรื่องเนื้อหาของการแสดงหมดเลยนะครับเล่าถึงตอนจบนะเล่าถึงฉากสำคัญสำคัญแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทบถึงสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วครับเพราะเป็นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของเนื้อเรื่องบทละครวันงานวรรณกรรมนั้นแล้วนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นอื่นๆอีกของมาตรา32วรรค2นะครับเช่นทำไปเพื่อประโยชน์ต่อการวิจัยหรือการศึกษาโดยไม่แสวงหากำไรนะครับหรือทำซ้ำดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลในครอบครัวหรือญาติสนิทเช่นอะไรครับนะเช่นในกอนะครับซื้อแผ่นลิขสิทธิ์เพลงนะมาแผ่นหนึ่งแล้วปรากฏว่าต้องการที่จะทำสำเนาแผ่นเพลงนั้นๆนะก็เข้าซอฟต์แวร์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเบิร์นแผ่นนะครับเพื่อเบิร์นแผ่นนั้นไปแล้วก็มาฟังในบ้านของตัวเองมาฟังในรถยนต์ของตัวเองแบบนี้ถือว่าเป็นการทำซ้ำนะเป็นการทำซ้ำเข้าข่ายว่าทำซ้ำโดยไม่รับอนุญาตแต่ว่าการทำซ้ำนั้นเป็นการทำไปเพื่อประโยชน์ของตนเองคือฟังเองนะหรือเอาไปให้ภรรยาฟังหรือให้บุคคลในฟังแต่ถ้าเพื่อนนี่ไม่ได้นะครับถือว่าเกินกว่าขอบเขตของมาตรา32วรรค2นะครับหรือทำซ้ำงานวรรณกรรมต่างๆมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัยโดยไม่แสวงหากำไรอันนี้ทำได้ติชมวิพากษ์วิจารณ์หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือมีการcitation นะครับมีการอ้างอิงว่า เราติชมวิพากษ์วิจารณ์งานเขียนของนายกเนี่ยนะครับเราต้องอ้างด้วยว่านี่คืองานของนายกซึ่งตัวกับผมเองเนี่ยเห็นว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นี่คือการติชมวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแม้ว่าจะมีการนำเนื้อหานะงานเขียนหรือบทละครของนายกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามนะครับถ้าไม่เสียหายหรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่องานของนายกหรือตัวของนายกก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนะนี่คือหลักๆของมาตรา32วรรค2ยังมีอีกนิดนึงครับก็คือทำซ้ำดัดแปลงนำออกแสดงหรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตนและไม่หากำไรดังนั้นครูบาอาจารย์ที่ทำสำเนาให้นักเรียนนักศึกษาในห้องนะครับก็1สำเนาเท่านั้นนะครับนะ1สำเนาเท่าที่พอใช้นะครับเพื่อประโยชน์ในการสอนก็ทำได้นะครับทำซ้ำดัดแปลงนำออกแสดงหรือทำให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาลก็ไม่เป็นไรนะครับนะหรือทำซ้ำดัดแปลงเพื่อประโยชน์ในการเป็นในส่วนหนึ่งของการถามหรือในการตอบในการสอบต่างๆนะครับสอบวัดความรู้สอบภาคปลายสอบซ่อมต่างๆนะครับเหล่านี้นะทำซ้ำดัดแปลงไม่เป็นไรนะครับในปริมาณที่พอสมควรนะครับซึ่งในตำราก็จะบอกไว้ว่าปริมาณพอสมควรเป็นอย่างไรนะครับซึ่งไม่ใช่หลักกฎหมายนะครับเป็นคู่มือของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับทีนี้ยังมีข้อยกเว้นอีกหลักหนึ่งที่ถูกบัญญัติเอาไว้ใหม่เลยนะครับก็คือมาตรา32ทับ1ก็คือข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามหลักการจำหน่ายครั้งแรกหรือ first sale doctrine นะครับซึ่งเดิมทีไม่มีการบัญญัติเอาไว้หลักการนี้คือถ้ามีการจำหน่ายต้นฉบับหรือสำเนาของงานที่มีลิขสิทธิ์นะผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในต้นฉบับหรือในสำเนางานนั้นๆเนี่ยมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะนำไปจำหน่ายนำออกให้เช่านะครับโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับนะทีนี้การนำออกให้เช่าก็ต้องไปดูครับว่ามีสิทธิ์หรือไม่นะครับเป็นงานเฉพาะบางประเภทเท่านั้นถ้างานวรรณกรรมนำออกขายจำหน่ายหรือให้เช่าทำได้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นำออกให้เช่าไม่ได้นะครับนะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่นำออกจำหน่ายได้นะครับเช่นผมไปซื้อแผ่นเพลงหรือแผ่นหนังมานะครับที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับมีลิขสิทธิ์ถูกต้องผมไม่ได้ลิขสิทธิ์นะครับผมได้แค่ความเป็นเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์เท่านั้นนะครับผมดูจนเบื่อแล้วผมก็ไม่อยากจะเก็บไว้นะครับผมก็เอาหนัง

สือนั้นเอาแผ่นเพลงนั้นออกไปขายให้กับบุคคลอื่นทําได้ครับพอลิขสิทธิ์ไม่โอนครับนะแต่สิ่งที่โอนคือความเป็นเจ้าของก็คือกรรมสิทธิ์เท่านั้นนะครับแต่เรื่องของการให้เช่าอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนักศึกษาต้องไปทบทวนดูว่างานใดที่นําออกให้เช่าแล้วเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์บ้างต้องระวังครับงานนั้นก็จะนําออกให้เช่าไม่ได้นะครับนะจะอยู่ภายใต้หลัก first sale doctrine นั้นนะก็จะอยู่ภายใต้หลักของการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับการทำซ้ำชั่วคราวในระบบคอมพิวเตอร์มาตรา32ทับ2ตรงนี้มีการบัญญัติขึ้นมาใหม่ที่จะให้สอดรับนะครับกับงานต่างๆที่อยู่ในรูปของดิจิตอลไฟล์นะครับหรือไฟล์ดิจิตอลนั่นเองนะครับเช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กนะครับหรือแม้กระทั่งนักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วต้องการที่จะเปิดดูงานภาพยนตร์นะครับหรือดูมิวสิกวิดีโอหรือเปิดอีบุ๊กดูในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือหรือใน iPad สมาร์ทโฟนต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับการคลิกหนึ่งครั้งนั่นคือการออกคำสั่งให้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทำงานการคลิกหนึ่งครั้งคือการก๊อปปี้แล้วครับก๊อปปี้คำสั่งเพื่อให้ระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์นั้นมันทำงานต่อนะครับดังนั้นการคลิก1ครั้งการใช้นิ้วปัด1ครั้งแต่ละครั้งคือการทำซ้ำชั่วคราวในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนะการเปิดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ่านหนังสือการสืบค้นคำสำคัญในอีบุ๊กการค้นหาชื่อเพลงนะในไฟล์เพลงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับข้อยกเว้นประการต่อมาคือข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้พิการตามมาตรา32ทับ4นี่ก็เป็นบทบัญญัติใหม่เช่นกันครับกฎหมายบอกว่าการกระทำดังต่อไปนี้เนี่ยไม่เป็นการละเมิดถ้านะครับกระทำโดยหน่วยงานที่กฎหมายบัญญัติไว้2เพื่อประโยชน์ของผู้พิการ3ไม่หากำไร4ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติและ5ไม่กระทบสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของเกินสมควร5ประการนี้ครับไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้พิการนะครับแล้วการกระทำอะไรบ้างครับที่จะรับการยกเว้นนะครับ1ก็คือทำซ้ำดัดแปลงนำออกเผยแพร่งานที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย2เป็นการเผยแพร่สำเนางานนะที่ได้รับมาตามวงเล็บ1เมื่อสักครู่นี้ก็คือทำซ้ำดัดแปลงงานต้นฉบับนะครับที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายถ้ามีการทําสําเนานะครับก็จะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะถ้าได้ความ5อย่างคือทําโดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตเช่นมูลนิธินะครับสมาคมต่างๆนะเพื่อประโยชน์ของผู้พิการเท่านั้นไม่หากําไรแล้วก็ไม่ขัดต่อประโยชน์ไม่กระทบสิทธิ์เกินสมควรนะครับเช่นครับนะมูลนิธิคนตาบอดไทยนำหนังสืออักษรเบลมาดัดแปลงเป็นสื่อเสียงเพื่อผู้พิการแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเพราะเข้าเกณฑ์ทั้ง5ประการนะครับเข้าเกณฑ์ทั้ง5ประการเลยก็คือทำโดยหน่วยงานที่กฎหมายกำหนดเพื่อประโยชน์ผู้พิการไม่หากำไรไม่ขัดต่อแกนแสวงหาประโยชน์แล้วก็ไม่กระทบสิทธินะครับก็สร้างสรรค์หนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดแต่ยังไม่ได้เอาหนังสือเสียงนั้นน่ะออกจำหน่ายโฆษณาปรากฏว่ามูลนิธิคนตาบอดไทยหรือมูลนิธิคนตาบอดไทยเนี่ยนำหนังสือนั้นน่ะไปก๊อปปี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแม้จะทำเพื่อประโยชน์ของผู้พิการแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะการจะนำหนังสือหรือผลงานต่างๆนะครับไปทำซ้ำดัดแปลงต่างๆต้องเป็นงานที่มีการโฆษณาแล้วนะครับ1ต้องมีลิขสิทธิ์โดยการโฆษณาแล้วนะครับทีนี้พอยังไม่ได้นำออกโฆษณาถือว่ามีลิขสิทธิ์ไหมมีแต่ว่ายังไม่เข้าเกณฑ์32ทับ4นะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเพราะไม่รับอนุญาตนะครับและเป็นงานที่ยังไม่ได้นำออกโฆษณาด้วยนะครับตัวอย่างที่3ครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำหนังสืออักษรเบลที่ทำซ้ำจากงานซึ่งยังไม่มีการโฆษณาไปออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนแบบนี้ก็เป็นการละเมิดเพราะเป็นงานที่ยังไม่ได้โฆษณาเช่นกันเห็นไหมฮะนี่คืออย่างที่คัดออกมานะครับจากบทบัญญัติของมาตรา32ทับ4นะครับทีนี้ฮะเรื่องประการสำคัญต่อมาเนื้อหาหลักใหญ่ใจความคือการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์กับมาตรการทางเทคโนโลยี
ก่อนอื่นเลยนักศึกษาต้องรู้ครับข้อมูลการบริหารสิทธิ์คืออะไรมาตรการทางเทคโนโลยีคืออะไรนะครับในมาตรา4เช่นกันครับก็บอกว่าข้อมูลการบริหารสิทธิ์ก็คือข้อมูลที่บ่งชี้ไปถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของผู้สร้างสรรค์ไปถึงตัวผู้นักแสดงหรือเจ้าของลิขสิทธิ์นะรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่บ่งชี้ไปถึงงานนั้นๆเช่นบาร์โค้ดนะครับรหัสหนังสือเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือนะครับหรือรหัสสิ่งบันทึกเสียงมาตรฐานระหว่างประเทศนะหรือ ISRC นะครับหรือรหัสงานดนตรีกรรมระหว่างประเทศนะครับ ISWC พวกนี้คือดัชนีหรือตัวที่จะบ่งชี้ไปถึงงานนั้นๆ นั่นแหละคือข้อมูลบริหารสิทธิ์ในงานภาพยนตร์นะครับหรืองานเพลงก็จะต้องประกอบไปด้วยชื่อนักร้องนักแสดงนักผู้กำกับนะหรือตัวละครประกอบนะหรือบรรณาธิการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นเหล่านี้เป็นข้อมูลที่บ่งชี้หรือปรากฏหรือติดอยู่กับชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์นะหรือชิ้นงานที่เป็นสิ่งบันทึกการแสดงนั้นๆนี่คือข้อมูลการบริหารสิทธิ์ดังนั้นการกระทำที่เป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์ได้แก่การลบเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆโดยรู้อยู่แล้วว่าที่ทำไปเนี่ยอาจจูงใจให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นหรือจูงใจให้เกิดความสะดวกหรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือปกปิดสิทธิ์ของนักแสดงนั้นแบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์เช่นนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยลบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ประพันธ์บทเพลงชื่อผู้แต่งแล้วนำงานนั้นน่ะที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อแล้วออกเผยแพร่ออกจำหน่ายโฆษณาทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจว่าเฮ้ยงานชิ้นนี้เป็นงานที่ไม่ปรากฏตัวผู้สร้างสรรค์หรือเป็นงานของบุคคลอื่นที่เอาชื่อมาสวมแทนแบบนี้ครับเข้าข่ายว่าจูงใจหรือก่อให้เกิดการจูงใจหรือก่อให้เกิดความสะดวกในการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์นะครับนะฮะก็คือการลบหรือเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจนะครับการลบการเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรการเผยแพร่นะงานหรือสำเนางานที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วโดยสถาบันการศึกษาหอสมุดแห่งชาติห้องสมุดที่ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการหากำไรเช่นครับหนังสือเก่าหายากชำรุดการนำหนังสือนั้นๆออกมาเพื่อสงวนรักษาเอาไว้อาจจะต้องมีการตัดต่อเปลี่ยนแปลงหรือแปะข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเข้าไปใหม่แต่ทำโดยหอสมุดแห่งชาติทำโดยห้องสมุดทำโดยหน่วยงานภาครัฐต่างๆแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับส่วนมาตรการทางเทคโนโลยีนะฮะเป็นการออกแบบมาเพื่อป้องกันการทำซ้ำหรือควบคุมการเข้าถึงงานลิขสิทธิ์เช่น user account หรือ password ต่างๆดังนั้นการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีคือการทำให้ user account หรือรหัสผ่านนั้นมันไม่สามารถทำงานได้หรือการถูกแฮกนั่นเองพูดง่ายๆนะครับถ้ามีการแฮก user account แฮก password นะต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับส่วนข้อยกเว้นทำอย่างไรไม่เป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีก็คือเพื่อเอาไปวิเคราะห์นะองค์ประกอบจำเป็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเพื่อประโยชน์ในการหาจุดโหว่หรือช่องโหว่นะในระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นนายแดงเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับได้ทำการทดสอบโปรแกรมจำเป็นต้องทดสอบว่าระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันทำงานดีไหมก็จะต้องคีย์รหัสคีย์คำสั่งเพื่อแฮกระบบเข้าไปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลขอไปไม่ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีนะครับนั่นคือเนื้อหาของตอนที่ 5.1 นะครับสำหรับตอนที่ 5.2 นะครับเรามาพูดถึงการละเมิดสิทธิ์ของนักแสดงนะครับก็แบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันครับก็คือหลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิ์เป็นอย่างไรแล้วก็ข้อยกเว้นของนักแสดงเช่นกันนะครับ อย่างไรจึงเป็นการละเมิดสิทธิของนักแสดงมาตรา 52 ครับก็บอกไว้ว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 44โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่นักแสดงให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับของนักให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของนักแสดงนะครับก็คื
เป็นการแพร่เสียงแพร่ภาพนะหรือเผยแพร่ต่อประชาชนซึ่งการแสดงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงเป็นละเมิดครับนะเป็นละเมิดนะอันนี้แจกแจงตามมาตรา44นะครับเอาไปแพร่เสียงแพร่ภาพไปเผยแพร่ต่อประชาชนนะครับซึ่งการแสดงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการละเมิดสิทธิ์ของนักแสดงเว้นแต่จะเป็นการแพร่เสียงแพร่ภาพหรือเผยแพร่จากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้วแบบนี้ไม่ละเมิดนะครับ

ทำซ้ำสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำซ้ำสิ่งบันทึกการแสดงที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่รับอนุญาตจากนักแสดงอันนี้คือทำผิดวัตถุประสงค์นะแบบนี้เป็นละเมิดนะครับอันที่4คือไม่จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อมีบุคคลใดนำเอาสิ่งบันทึกการแสดงออกไปเผยแพร่ทางการค้านะครับแบบนี้ก็เป็นการละเมิดเช่นกันดังนั้นนี่คือหลักเกณฑ์การละเมิดนะครับว่าการกระทำอย่างไรถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของนักแสดงบ้างซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับนักศึกษาต้องไปทบทวนนะอ่านดีๆอ่านช้าๆดีๆนะครับนะข้อยกเว้นก็มีครับนะกฎหมายบอกว่าให้เอามาตรา32มาปรับใช้กับนักแสดงด้วยซึ่งมาตรา32เนี่ยก็คือข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างแค่บางตัวอย่างเท่านั้นนะครับที่สำคัญนะครับเช่นการนำเอามาตรา32วรรค1ขอไปวรรค2วงเล็บ1มาใช้เช่นการทำซ้ำนะหรือการนำออกแสดงนะครับเพื่อการวิจัยหรือการศึกษาโดยไม่ใช่การแสวงหาผลกำไรเช่นการนำท่าเต้นของนักร้องวง The Thunderstorm มาศึกษาเพื่อทำรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ขณะร้องเพลงกรณีนี้ครับถือว่าเป็นการกระทำต่อการแสดงที่ได้รับข้อยกเว้นนะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของนักแสดงนะครับการทำซ้ำดัดแปลงนำออกแสดงหรือทำให้ปรากฏนะซึ่งการแสดงโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตนเองนี่คืองานของคุณครูของอาจารย์นะครับโดยไม่ใช่เพื่อการค้าหรือหากำไรนะตามมาตรา32วรรค2วงเล็บ1เช่นกันนะครับกรณีนี้เช่นนางสาวดรชดานะครับซึ่งเป็นครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับได้นำการแสดงในกอมาดัดแปลงเพื่อสอนวิธีการทำละครให้แก่นักเรียนในวิชานาฏศิลป์แบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับทำซ้ำดัดแปลงบางส่วนของการแสดงหรือตัดทอนหรือทำบทสรุปนะโดยผู้สอนหรือโดยสถาบันอุดมศึกษานะครับเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนนะครับหรือในสถานศึกษาโดยไม่หากำไรครับนะแบบนี้ก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับทำบทสรุปนะการแสดงของนายงองูเป็นรูปเล่มเลยออกจำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งในเอกสารประกอบการสอนเรื่องศิลปะแห่งการศิลปะแห่งเพลงแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับเนี่ยเพราะว่า1ไม่ได้ค้ากำไรนะครับแล้วทำโดยผู้สอนหรือโดยมหาวิทยาลัยหรือโดยโรงเรียนนะครับไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับข้อยกเว้นสิทธิของนักแสดงประการต่อมาคือการนำเอามาตรา34มาใช้นะครับการนำเอามาตรา34มาใช้เป็นข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของนักแสดงก็คืออะไรครับเช่นการทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ห้องสมุดซึ่งงานที่มีลิขสิทธิ์นะนะตามกฎหมายพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์นี้นะครับไม่ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรและได้ปฏิบัติตามมาตรา32วรรค1คือไม่กระทบสิทธิ์นะครับและไม่ขัดต่อการแสวงหาสิทธิประโยชน์เกินสมควรนะครับอะไรบ้างครับที่บรรณารักษ์ห้องสมุดสามารถทำได้ที่เกี่ยวข้องกับนักแสดงครับก็คือการทำซ้ำเพื่อใช้ในห้องสมุดนะครับหรือให้ทำซ้ำให้แก่ห้องสมุดอื่นๆนะครับหรือทำซ้ำบางตอนตามสมควรอันนี้ก็เป็นดุลพินิจอีกครับตามสมควรคืออะไรไม่มีกฎหมายเขียนไว้โดยเฉพาะทำซ้ำเพื่ออะไรเพื่อให้กับบุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษาก็คือประชาชนโดยทั่วไปนักเรียนนักศึกษานะครับสามารถทำซ้ำบางตอนได้นี่ก็เอามาปรับใช้กับงานของนักแสดงด้วยเช่นนะครับเช่นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะครับทำซ้ำสิ่งบันทึกการแสดงก็คือ CD DVD วิดีโอที่เก็บเอาไว้อะนะครับทำซ้ำเสร็จแล้วเอามาให้ผู้ที่มาใช้บริการในห้องสมุดนำไปศึกษาต่อแบบนี้ไม่เป็นการละเมิดเพราะไม่ได้หากำไรแล้วก็ใช้ในห้องสมุดหรือทำซ้ำเพื่อส่งมอบให้กับห้องสมุดอื่นที่เป็นความร่วมมือแก่กันและกันแบบนี้อันนี้ทำได้นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของนักแสดงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับนี่คือที่เนื้อหาที่อาจารย์คัดมาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ่องแท้นะครับ

ข้อสอบก็จะออกอยู่ในแนวนี้นะครับอยู่ในแนวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดลิขสิทธิ์การละเมิดสิทธิของนักแสดงรวมไปถึงข้อยกเว้นต่างๆซึ่งมีค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมากก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนนะครับในเนื้อหาสำคัญที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดนี้นะครับเช่นตัวอย่างที่ยกเอาไว้ในสไลด์ต่างๆนะครับว่าการกระทำของคุณครูแบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เนี่ยนักศึกษาก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่ 5.2 ครับ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับรายการเพื่อการศึกษาปี1218กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจในหน่วยที่5หน่วยที่5เป็นเรื่องของเช่าทรัพย์นะครับทั้งหน่วยที่เป็นเรื่องของเช่าทรัพย์ทั้งหมดหน่วยที่5ประกอบไปด้วย4ตอนส่วนแรกก็คือบทเสร็จทั่วไปส่วนที่2เป็นหน้าที่ความรับผิดของผู้ให้เช่า3เป็นหน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าและ4คือความระงับแห่งสัญญาเช่าในส่วนของเช่าทรัพย์เนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับบทเสร็จทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องของลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยมากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการปูพื้นฐานไปสู่เรื่องของหน้าที่และความรับผิดตลอดจนเรื่องของความระงับแห่งสัญญาเช่าครับลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ตรงนี้จะใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งนะครับสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยก่อนถึงนะครับอยู่ในบังคับของนิติกรรมสัญญานั่นก็คือไม่ใช่ว่าเช่าทรัพย์เนี่ยจะเป็นบับ3ที่เป็นเรื่องของเอกเทศสัญญาอย่างเดียวเช่าทรัพย์ก็นำหลักการในเรื่องของนิติกรรมสัญญาเอาเรื่องของการแสดงเจตนาต่างๆเนี่ยมาใช้กับสัญญาเช่าทรัพย์ด้วยครับเช่าทรัพย์อย่างที่กล่าวก็คือเป็นเอกเทศสัญญาและเป็นสัญญาต่างตอบแทนการเป็นสัญญาต่างตอบแทนก็คือต่างก็เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าผู้ให้เช่ามีหนี้ในการที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่านะครับมีเป็นเจ้าหนี้ในส่วนของการเรียกให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าในขณะที่ตัวผู้เช่าเนี่ยมีหนี้ในการชำระค่าเช่าและเป็นเจ้าหนี้ในการเรียกให้ผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่าการส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่าเนี่ยส่งมอบในลักษณะที่ทำให้ผู้เช่ามีซึ่งได้มาซึ่งสิทธิครอบครองนะครับก็คือมีเจตนายึดถือเพื่อตนประการต่อมาครับสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยโดยลักษณะสำคัญเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าตัวผู้ให้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับดังนั้นไม่จำเป็นที่ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินคนในครอบครัว

0: ว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะให้เช่าได้สามารถนำทรัพย์สินของคุณในครอบครัวให้เช่าได้แต่ประเด็นคือทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของโดยตัวเขาเองเช่นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยหลักการเนี่ยให้เช่าไม่ได้นะครับให้เช่าไม่ได้แต่ก็มีแนวพิพากษาบางแนวคำพิพากษาที่ถ้าหากว่าตัวผู้เช่าเนี่ยยอมรับในสิทธิของตัวผู้ให้เช่าว่าผู้ให้เช่าเนี่ยได้มีการอยู่อาศัยครอบครองมาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะทำสัญญาเช่ากันได้ต้นนะครับต่อมาครับโดยลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยเป็นสัญญาที่มีวัตถุเป็นแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินมีวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินซึ่งสามารถนำออกให้เช่าได้ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงทรัพย์สินธรรมัญญาที่กฎหมายอาจกำหนดให้มีการเช่ากันได้ด้วยนะครับและยังรวมไปถึงบรรดาสิทธิต่างๆนะครับที่สามารถที่จะให้เช่ากันได้เพียงแต่ทรัพย์สินที่ให้เช่านั้นจะต้องเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งที่บ่งตัวทรัพย์เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะเอาอะไรไปให้เช่ากันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับเราอาจมีการพิจารณาว่าเช่าทรัพย์เนี่ยในบางประการเนี่ยเช่นเรื่องของลีสซิ่งนะครับลีสซิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่เป็นเช่าทรัพย์เป็นเช่าซื้อหรือเป็นสัญญาที่ไม่มีชื่อตรงนี้ลองดูในเอกสารการสอนซึ่งมีเนื้อหาที่แสดงถึงความแตกต่างกันว่านะครับบางมุมมองนะครับนักวิชาการอาจจะมองว่าเป็นเช่าทรัพย์หรือเป็นเช่าซื้อหรืออาจจะเป็นสัญญาไม่มีชื่อนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยสัญญาลีสซิ่งเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรดีดูตามข้อที่จริงแล้วกันนะครับว่ากู้สัญญาประสงค์จะให้เป็นสัญญาอะไรกันแน่ครับต่อมาลักษณะต่อมาของสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าทรัพย์ก่อเพียงบุคคลสิทธิ์ก่อเพียงบุคคลสิทธิ์ก็คือเป็นสิทธิทางหนี้ที่สามารถบังคับได้ระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีบทบางบทบัญญัตินะครับเช่นมาตรา569ที่กำหนดให้การเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับการเช่าอสังหาเอาไม่ระงับไปเพราะเหตุการณ์โอนนั่นก็คือถ้าหากว่าตัวผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีการให้เช่าเนี่ยนะครับซื้อมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาเป็นผู้ให้เช่าต่อมานั่นก็คือเวลาที่เขาซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินมาแล้วก็ติดสัญญาเช่ามาด้วยเนี่ยเขาจะดูได้จากที่หลังสมบนั่นก็คือเขายอมรับถึงสิทธิของตัวผู้ให้เช่าถึงตัวผู้เช่าแล้วว่าสิ่งที่เขาซื้อมาทรัพย์สินที่เขาซื้อมาเนี่ยมีการเช่ากันแล้วดังนั้นเขาก็จะเข้ามาเป็นเข้ามาแทนที่เป็นผู้ให้เช่านะครับสัญญาเช่าระหว่างตัวผู้เช่าเดิมกับผู้ให้เช่าเดิมที่โอนไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ระงับตามมาตรา569ลักษณะเช่นนี้มันจะคล้ายๆทรัพยสิทธินะครับแต่โดยหลักๆทั่วๆไปของเช่าทรัพย์เนี่ยก่อเพียงบุคคลสิทธิ์เท่านั้นนะครับต่อมาครับเช่าทรัพย์เนี่ยถือได้ว่าเป็นสัญญาที่มีระยะเวลาอันมีจำกัดคำว่ามีระยะเวลาอันมีจำกัดนั่นก็คือจะต้องมีการกำหนดเวลาการเช่าเอาไว้นะครับ1ปี2ปี3ปี10ปี20ปี30ปีก็ต้องกำหนดเอาไว้หรือแม้จะกำหนดว่าเช่าตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าก็ต้องกำหนดไว้เช่นกันต่อมาครับสัญญาเช่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวคำว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวเนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา544ครับนั่นก็คือเป็นบทบัญญัติที่กฎหมายห้ามไม่ให้ผู้เช่าให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากตัวผู้ให้เช่าก่อนครับนั่นคือลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ครับนักศึกษาครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องของคำมั่นจะให้เช่าและสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาทั้งสองสัญญานี้ไม่ว่าคำมั่นจะให้เช่าหรือต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาเนี่ยไม่มีอยู่ในบทบัญญัติในลักษณะเช่าทรัพย์แต่เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากทางปฏิบัติที่มีการทำสัญญากันเมื่อมีการทำสัญญากันมีการฟ้องคดีกันบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะดูจากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาว่าสองสัญญาไม่ว่าจะเป็นคำมั่นจะให้เช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาเนี่ยมันมีหลักการอย่างไรนะครับตัวแรกครับคำมั่นจะให้เช่าเนี่ยนะครับเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับผูกพันเฉพาะผู้ให้คำมั่นเวลาเขาทำสัญญาเช่าทรัพย์กันปกติเนี่ยจะมีการกำหนดไว้ในตัวสัญญาถึงเรื่องของคำมั่นว่าเมื่อเช่าครบแล้วนะครับผู้ให้เช่าจะให้เช่าต่ออะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเรื่องของการให้คำมั่นที่ผูกพันตัวผู้ให้คำมั่นคำมั่นจะให้เช่าจะต้องมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอนเพียงพอที่จะทำให้ก่อให้เกิด ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะครับและเมื่อตัวผู้เช่าสนองรับคำมั่นแล้วนะครับสัญญาก็จะเกิดขึ้นใหม่โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำสัญญากันใหม่หลักการในเรื่องของคำมั่นใจเช่าเนี่ยก็เป็นหลักการที่เป็นไปตามเรื่องหลักของเสรีภาพในการทำสัญญาหรือ freedom of contract นั่นเองครับประมาณครับนักศึกษาครับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาสัญญานี้เช่นเดียวกันไม่อยู่ในบทบัญญัตินะครับเป็นหลักการที่คู่สัญญาสร้างขึ้นมาเองจากทางปฏิบัติและมีคำพิพากษาที่รองรับถึงสัญญานี้นะครับสัญญานี้เนี่ยเป็นสัญญาที่ทำขึ้นมาคือผู้เช่าเนี่ยนะครับตอบแทนผู้ให้เช่านอกเหนือจากค่าเช่าตอบแทนยังไงตัวอย่างเช่นเช่าที่ดินและสร้างปลูกสร้างอาคารเช่าที่ดินที่มีอาคารและต่อเติมอาคารนะครับเช่าที่ดินเปล่าเพื่อมาทำสวนเกษตรปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ตามทำอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อความสะดวกสบายของตัวผู้เช่าพูดง่ายๆก็คือมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการเช่าธรรมดาจะเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ให้เช่าพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดานักศึกษาครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยสัญญานี้ถามว่ามันเป็นสัญญาที่อยู่ในบังคับของลักษณะเช่าทรัพย์หรือเปล่าบังคับบางส่วนและบางส่วนไม่อยู่ในบังคับนะครับตัวอย่างง่ายๆที่ไม่อยู่ในบังคับของลักษณะเช่าทรัพย์ก็คือไม่อยู่บังคับในเรื่องของหลักฐานการเช่าหลักฐานการเช่าเนี่ยกฎหมายกำหนดในเรื่องของสมมติเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องมีการทำเป็นหนังสือนะครับ3ปีขึ้นไปเนี่ยต้องมีการจดทะเบียนนะครับหลักการถ้าหากว่าเป็นเรื่องของเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาถ้าหากว่าเช่ากัน30ปีถามว่าทำสัญญากันอย่างเดียวโดยไม่จดทะเบียนบังคับกันตามสัญญาได้หรือไม่บังคับตามสัญญาได้นะครับไม่จำต้องไปจดทะเบียนตามหลักการเช่าทรัพย์ทั่วไปในมาตรา538ครับที่สำคัญครับตอนนอกเหนือจากนี้ก็คือสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาเนี่ยเขาไม่ถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่านั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าผู้เช่าตายถ้าผู้เช่ามีทายาทสัญญานั้นยังคงสืบต่อทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าหากนักศึกษาลองดูนะครับการเช่าที่ดินแล้วก็สร้างอพาร์ตเมนต์ขึ้นมาสัก8ชั้นแล้วกันนะครับใช้ทุนก่อสร้างประมาณสัก30ล้านอะไรประมาณนี้นะครับปรากฏว่าผู้เช่าเช่าไปแล้วเนี่ยแค่ 2-3 ปีแล้วเสียชีวิตถามว่าเขายังไม่คุ้มอะไรเลยนะครับกับการเช่าที่ต้องตอบต่างตอบแทนขนาดนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเขามีทายาทก็จะได้รับอานิสงส์จากผลของสัญญาเช่าซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากสัญญาเช่าธรรมดาทั่วๆไปที่ถือได้ว่าเป็นถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระสำคัญถ้าหากว่าผู้เช่าตายสัญญาเช่าก็จะระงับแต่ถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาสัญญาไม่ระงับครับไม่อยู่ในบังคับของลักษณะของการทำของสัญญาเช่าทั่วไปต่อมาครับนักศึกษาเรื่องของหลักฐานการเช่านะครับหลักฐานการเช่าตามมาตรา538อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็คือ538เนี่ยใช้กับเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นครับไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะครับพวกเรือแพพาหนะไม่เกี่ยวใช้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่ดินนะครับบ้านที่ติดที่ดินอะไรพวกนี้นะครับใช้เฉพาะกับอสังหาริมทรัพย์โดยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือการมีหลักฐานเป็นหนังสือการเช่าอสังหาริมทรัพย์ถ้าหากว่าไม่เกิน3ปีกฎหมายต้องการหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อผลในการฟ้องร้องบังคับคดีครับแต่ถ้าส่วนที่2นะครับถ้าหากว่าเช่าตั้งแต่3ปีขึ้นไปจนถึง30ปีหรือจนตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องทำเป็นหนังสือและทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถ้าทำเป็นหนังสือกันเองเช่นเช่า30ปีนะครับเช่า30ปีแต่ปรากฏว่าทำหนังสือกันเองแล้วไม่จดทะเบียนบังคับได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับบังคับได้แค่3ปีเท่านั้นเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าจะบังคับตามสิ่งที่ตกลงกันไว้คือ30ปีต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ทีนี้ครับนักศึกษามันก็มีบางกรณีที่ถ้าหากว่าเขาพูดง่ายๆคือหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนทำสัญญา30ปีกันนี่แหละแต่ว่าทำสัญญาออกเป็น10ฉบับฉบับละ3ปีเรียงกันไปนะครับหมดฉบับแรก3ปีสัญญาฉบับที่เหลือต่อไปนะครับจนถึงฉบับที่10ที่ครบ30ปีนะครับที่ครบ ที่ครบ30ปี10ฉบับฉบับละ3ปีเขาทำไปเพื่ออะไรทำเพื่อเป็นการเลี่ยงการจดทะเบียนผลบังคับได้30ปีหรือเปล่าไม่ใช่ครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับจากแนวคำพิพากษาของศาลเขาบังคับได้เฉพาะ3ปีแรกตามสัญญาฉบับแรกเท่านั้นเพราะก็ถือได้ว่านี่คือการหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนแต่ในความเป็นจริงมีการทำอย่างนี้จริงๆนะครับมีการจริงๆเพราะว่าไม่ต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ต้องไปจดทะเบียนแล้วก็คุณง่ายๆก็คือไม่ต้องเสียเงินหรือเสียเวลาในการจะต้องไปที่ดินนะครับหรือต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยจะบังคับได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นครับนักศึกษาต่อมาเป็นกำหนดเวลาเช่าและการต่อสัญญาเช่านะครับกำหนดเวลาเช่าเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา540ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครับเช่าได้ไม่เกิน30ปีนะครับต่อได้ตามมาตรา540วรรค2ครับต่อได้อีกไม่เกิน30ปีนั่นก็คือประมวลแพ่งเรานะครับสามารถที่จะทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้30บวก30นะครับ30บวก30แต่ถามว่ามันจะเกิน30ได้ไหมได้ถ้าหากว่าทำสัญญาเช่ากันตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าถ้าหากว่าผู้เช่าหรือผู้ให้เช่านั้นเนี่ยอยู่ยืนๆหน่อยนะครับทำสัญญาเช่ากันตลอดอายุไม่เยอะแล้วก็อายุยืนนะครับอาจจะเกิน30ปีก็ได้ครับเกิน30ปีหรือมีการทำสัญญาเช่ากันตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าที่เป็นนิติบุคคลนะครับที่ยังมีความคงอยู่ยังคงดำเนินการในฐานะนิติบุคคลก็เป็นไปได้ที่จะเกิน30ปีเป็นต้นครับเอาไปนะครับเป็นเรื่องของการเรียกเอาทรัพย์สินอันเดียวกันโดยอาศัยมูลสัญญาเช่าต่างรายในหัวข้อนี้ก็จะแยกออกเป็นสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์กรณีของสังหาริมทรัพย์เนี่ยการเรียกทรัพย์สินเดียวกันอาศัยมูลสัญญาเช่าต่างรายถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา542ครับเขาถือเอาตามครอบครองใครครอบครองมีสิทธิ์ดีกว่าผู้เช่ารายอื่นนั่นเองถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา543เนี่ยก็ต้องดูครับว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นมีกฎหมายที่บังคับให้จดทะเบียนหรือเปล่าถ้ามีกฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนใครจดทะเบียนก่อนผู้นั้นมีสิทธิ์ที่ดีกว่าถ้าหากว่ากฎหมายไม่บังคับให้จดทะเบียนก็ถือครอบของเช่นเดียวกับกรณีของสังหาริมทรัพย์ครับต่อมาครับเป็นหลักการในเรื่องของการเช่าช่วงหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่านะครับการเช่าช่วงหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่าการเช่าช่วงเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นกรณีที่ผู้เช่าเนี่ยนำทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าอีกทอดหนึ่งส่วนการโอนสิทธิการเช่าเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของการเซ้งในทางประภาของพ่อค้านะครับการเซ้งการโอนสิทธิการเช่าไปให้แก่บุคคลอื่นนี่คือหลักการตามมาตรา544ที่พูดง่ายๆก็คือเป็นสัญญาที่ถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่าผู้เช่าห้ามให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่านะครับตรงนี้คือข้อห้ามจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากตัวผู้ให้เช่าก่อนครับเพราะถ้าไม่ได้รับความยินยอมบรรดาผู้ที่ได้ผู้เช่าช่วงมานะครับหรือผู้รับโอนสิทธิ์เนี่ยจะไม่อยู่ในฐานะคู่สัญญาหรือไม่อยู่ในฐานะที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาแต่อยู่ในฐานะเพียงแค่บริวารของตัวผู้เช่านั่นเองต่อไปเป็นความรับผิดของผู้เช่าช่วงนะครับก็แยกออกเป็นกรณีของการเช่าช่วงโดยชอบกับกรณีของการเช่าช่วงโดยมิชอบถ้าเป็นกรณีแรกนะครับเป็นกรณีของการเช่าช่วงโดยชอบเนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา545กฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าช่วงเนี่ยต้องรับผิดต่อตัวผู้ให้เช่าเดิมโดยตรงครับผู้เช่าช่วงคนใดคนหนึ่งเนี่ยผู้เช่าช่วงจะมีฐานะเท่ากับผู้เช่าคนหนึ่งนะครับไม่ใช่บริวารนะครับมีฐานะเทียบเท่ากับผู้เช่าคนหนึ่งแต่ต้องเป็นการเช่าช่วงโดยชอบนั่นก็คือตัวผู้ให้เช่าต้องให้ความยินยอมต่อมาครับถ้าเป็นการเช่าช่วงโดยมิชอบสัญญานั้นนะครับไม่ใช่เป็นโมฆะหรืออะไรนะครับหรือไม่สมบูรณ์สัญญายังคงสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์จนกว่าผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาครับเมื่อไหร่ก็ตามเห็นถ้าผู้ให้เช่าเห็นว่าการเช่าช่วงนั้นตัวเองไม่ได้ให้ความยินยอมก็สามารถที่จะหยิบยกว่านี่คือการผิดสัญญาสามารถที่จะระงับสัญญาบอกเลิกสัญญานั้นได้ถ้าบอกเลิกไปแล้วผู้เช่าช่วงจะมีฐานะเพียงแค่บริวารของผู้เช่านะครับบริวารของผู้เช่าเดิมอ้างสิทธิ์อะไรไม่ได้เลยนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับเป็นต้นนั่นคือกรณีของความรับผิดของผู้เช่าช่วง
1: เ
0: ษาครับหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าเนี่ยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้ครับส่วนแรกคือเรื่องของการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าและการชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่าส่วนแรกการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยเป็นไปตามมาตรา546กฎหมายเช่าทรัพย์เนี่ยนะครับบอกว่าผู้ให้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วนะครับมาตรา549เช่าทรัพย์ให้นำลักษณะซื้อขายมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมในส่วนของการส่งมอบครับต่อมาการชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่ามาตรา547กฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าที่ออกค่าใช้จ่ายไปโดยจำเป็นและตามสมควรผู้ให้เช่าต้องชดใช้ให้นะครับผู้ให้เช่าต้องชดใช้ให้เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เป็นการบำรุงรักษาตามสมควรและซ่อมแซมเล็กน้อยนักศึกษาครับการหน้าที่ในการซ่อมแซมเนี่ยผู้เช่านะครับถ้าซ่อมแซมเล็กผู้เช่ามีหน้าที่ในการซ่อมแซมถ้าซ่อมใหญ่ผู้ให้เช่ามีหน้าที่นั่นคือหลักการกว้างๆครับต่อไปเป็นความรับผิดในความชำรุดบกพร่องและการหย่อนสิทธิ์เช่นเดียวกันมาตรา549ในเล่าทรัพย์เนี่ยให้นำเรื่องของซื้อขายมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะครับเป็นเรื่องนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการบอกกล่าวให้ผู้ให้เช่าเนี่ยแก้ไขความชำรุดบกพร่องตามมาตรา550นะครับถ้าหากว่าผู้ให้เช่าไม่แก้ไขเนี่ยผู้เช่าสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ครับข้อต่อมาครับนักศึกษาเป็นตอนที่3หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าผู้เช่ามีหน้าที่และความรับผิดประการแรกคือการใช้และสงวนทรัพย์สินที่เช่าในส่วนของการใช้ของผู้เช่าเนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา552กฎหมายห้ามมิให้ผู้เช่านะครับใช้ทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยนอกเหนือจากประเพณีนิยมและห้ามใช้ทรัพย์สินที่เช่านอกเหนือจากการที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อมาผู้เช่ามีหน้าที่ในการสงวนทรัพย์สินที่เช่าตามมาตรา553นะครับระดับการสงวนทรัพย์สินที่เช่าที่กฎหมายกำหนดก็คือให้เสมอกับวินยูชนสงวนทรัพย์สินของตนนอกจากนี้กฎหมายจะกำหนดให้ผู้เช่านะครับมีหน้าที่ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าเล็กน้อยนะครับถ้าซ่อมแซมแล้วก็เป็นหน้าที่ของตัวผู้เช่าเองต่อมานะครับหน้าที่ของผู้เช่าในการสงวนทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยมาตรา555ผู้เช่าต้องยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนเข้าตรวจทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะอันสมควรมาตรา555เนี่ยในเมื่อเช่าทรัพย์เนี่ยกำหนดให้ตัวผู้เช่ามีสิทธิครอบครองในเมื่อเขามีสิทธิครอบครองนักศึกษาครับผู้ให้เช่าหรือใครก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่เข้ามาในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าอยู่ได้นะครับต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตเข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าเข้ามาโดยไม่บอกกล่าวก่อนหรือเข้ามาอะไรก็ในยามพิการเนี่ยตัวผู้ให้เช่าเองที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยอาจเสี่ยงต่อความรับผิดฐานบุกรุกได้นะครับดังนั้นกฎหมายก็กำหนดให้เกิดความชัดเจนในส่วนของตัวผู้เช่าเช่นกันว่าจะต้องยอมนะครับถ้าหากว่าเขามีการแจ้งมาก่อนก็คือผู้ให้เช่าหรือตัวแทนเนี่ยสามารถที่เข้ามาตรวจเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะอันสมควรเนี่ยต้องยอมให้เขาเข้ามาตรวจเพื่อจะดูว่าทรัพย์สินนั้นนะครับโอเคนะครับอยู่รอดปลอดภัยดีนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างหรือไม่ต่อมาผู้เช่ามีหน้าที่และความรับผิดในการซ่อมแซมและจัดการเพื่อปกป้องพันยันตรายแก่ทรัพย์สินที่เช่าเป็นไปตามมาตรา556ครับในระหว่างเวลาเช่านะครับถ้าหากว่าจะต้องมีการซ่อมทรัพย์สินเป็นการเร่งร้อนเนี่ยแล้วก็ผู้ให้เช่าจำเป็นต้องซ่อมด้วยความจำเป็นกรณีเช่นนี้ผู้เช่าไม่ยอมให้ซ่อมไม่ได้นะครับแม้ว่าจะไม่สะดวกก็ตามต้องยอมนะครับถ้าหากว่ามีจะต้องมีการซ่อมนะครับแต่ถ้ามันนานเกินไปจริงๆนะครับถ้าเป็นเช่นนี้ผู้เช่าสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ครับต่อมาครับเป็นหน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ในเรื่องของการดัดแปลง

แปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าตามมาตรา558หลักการง่ายๆก็คือกฎหมายห้ามมิให้มีการดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อนครับหน้าที่ต่อมาครับเป็นเรื่องของการชำระค่าเช่าโดยหลักการก็คือ1นะครับชำระเมื่อสิ้นเวลาที่ตกลงกันจะเป็นรายปีรายเดือนก็ว่ากันไปนะครับชำระค่าเช่าตามเวลาที่กำหนด2คือในเรื่องของการบอกเลิกสัญญากรณีที่ผู้เช่าไม่ชำระเนี่ยถ้าหากว่าเมื่อไม่ชำระเนี่ยบอกเลิกได้นะครับบอกเลิกได้แต่การเช่าเป็นรายเดือนขึ้นไปเนี่ยการบอกเลิกจะต้องมีการบอกกล่าวก่อนไม่น้อยกว่า15วันการบอกเลิกเนี่ยนะครับการบอกเลิกสัญญาเนี่ยถ้าหากว่าเช่าไม่เป็นรายเดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับจะบอกเลิกทันทีไม่ได้นะครับต้องบอกกล่าวก่อนโดยให้เวลาไม่น้อยกว่า15วันแต่นักศึกษารับสัญญาเช่าสมัยใหม่มักมีการกำหนดถึงสิทธิในการบอกเลิกโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนก็ได้นะครับทำสัญญาให้แตกต่างจากมาตรา560ก็ได้นะครับสัญญานี้ก็สามารถที่จะใช้บังคับกันได้ครับต่อมาครับหน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าก็คือการรับและส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าตามบทบัญญัติมาตรา561ครับ 561เป็นข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าผู้เช่าได้รับทรัพย์สินในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้วเมื่อส่งคืนก็ต้องส่งคืนในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้วเช่นกันครับต่อไปเป็นความรับผิดในความสูญหายหรือบุกสลายของทรัพย์สินที่เช่าตามมาตรา562หลักการก็คือผู้เช่าต้องรับผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสูญหายหรือบุกสลายของทรัพย์สินที่เช่าและไม่ว่าจะเป็นความผิดของตัวผู้เช่าเองบุคคลผู้อยู่กับผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงไม่ว่าใครก็ตามที่ก่อให้เกิดความสูญหายหรือบุกสลายในทรัพย์สินที่เช่านะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เช่าอย่างเดียวใครก็ตามที่เป็นบุคคลที่อยู่กับผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงไม่ว่าจะเช่าช่วงโดยชอบหรือไม่ชอบก็ตามคนที่รับผิดคือผู้เช่าครับความระงับแห่งสัญญาเช่านั้นแบ่งเป็นกรณีการเช่ามีกำหนดเวลาและไม่มีกำหนดเวลากรณีการเช่าที่มีกำหนดเวลาเป็นไปตามมาตรา564สัญญาเช่าระงับเมื่อสิ้นเวลาที่ตกลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนส่วนไม่กำหนดเวลาเป็นไปตามมาตรา566จะบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อสุดเวลากำหนดค่าเช่านะครับแต่จะต้องบอกกล่าวก่อนชั่วเวลากำหนดเวลาค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ไม่จำต้องบอกกล่าวกว่า2เดือนปกติก็คือแค่1เดือนนะครับถ้าเดือนต่อเดือนชำระค่าเช่าเดือนเดือนเบิกแค่1เดือนแต่กฎหมายบอกว่าไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวกว่า2เดือนนั่นคืออาจจะใช้กับกรณีที่เช่าเกิน3เดือน6เดือนหรือปีนึงจ่ายค่าเช่าครั้งนึงปีนึงจ่ายค่าเช่าครั้งนึง6เดือนจ่ายค่าเช่าครั้งนึงถ้าจะบอกเป็นรอบ1 12เดือนหรือ6เดือนก็จะมากเกินไปกฎหมายก็เลยบอกว่าอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวกว่า2เดือนนั่นก็คือการเช่าที่กำหนดจ่าย6เดือนครั้ง12เดือนครั้งนะครับเวลาบอกกล่าวเพื่อให้ทันในการมีผลในการบอกเลิกสัญญาในงวดต่อไปเนี่ยอาจจะแค่ไม่จำเป็นต้องเกิน2เดือนก็ได้ครับต่อมากรณีทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายเป็นไปตามมาตรา567ตรงนี้ไม่ซับซ้อนนั่นก็คือสัญญาเช่าระงับนะครับแต่ถ้าสูญหายบางส่วนมาตรา568บอกว่าถ้าหากว่าผู้เช่าไม่เป็นผู้ที่ทำผิดที่ทำส่วนไม่มีส่วนผิดที่ทำให้ทรัพย์สินนั้นสูญหายนะครับสามารถที่จะลดค่าเช่าลงตามส่วนได้ครับต่อมานะครับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งให้เช่าตามมาตรา569ใช้กับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสัญญาเช่าจะไม่ระงับผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นก็จะกลายไม่เช่าคนใหม่เพื่อปีผลทำให้เขาตัวผู้เช่าเองสามารถที่จะมาต่อสัญญาไม่ให้ต่อสัญญานะครับมาต่อกับตัวผู้ให้เช่าใหม่ซึ่งเป็นผู้รับโอนนั่นเองมันจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นสัพพยสิทธิ์นะครับแต่ว่ามาตรา569เนี่ยเป็นบทบัญญัติพิเศษที่เข้ามาช่วยคุ้มครองตัวผู้เช่านั่นเองสุดท้ายครับนักศึกษาก็

รณีของการครองทรัพย์สินที่เช่าเมื่อสิ้นกำหนดเวลานะครับตรงนี้ก็คือเป็นไปตามมาตรา570พูดง่ายๆก็คือเมื่อสิ้นกำหนดเวลาแล้วนิ่งไม่มีการทักท้วงเนี่ยกฎหมายก็ถือให้ว่าสัญญาเช่านั้นได้มีการทำใหม่ต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลาครับก็จบครับในส่วนของหน่วยที่5เช่าทรัพย์ครับครับสวัสดีครับ

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: จะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green พบกับผมเช่นเคยพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่เองต้องบอกว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนี้นะครับและวันนี้ครับเราจะได้ทราบเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรแห่งนี้ถึง3ช่วงรายการเลยนะครับกับช่วงแรกครับช่วงเช็คอินครับเรามาดูกันว่าทำไมต้องมีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมาถึงช่วงซูมอินนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณอดุลวิเชียนชัยนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งนี้แล้วล่ะครับเอาละครับวันนี้เขาจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณผู้ชมและผมได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันบ้างต้องรอติดตามชมนะครับส่วนช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงโกกรีนครับเราติดตามไปดูยุวเกษตรครับเยาวชนตัวน้อยๆนะครับซึ่งอนาคตเขาจะกลายเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้อย่างแน่นอนครับเอาละครับไม่รอช้าแล้วครับเราตามไปดูกับช่วงแรกของรายการเลยนะครับช่วงเช็คอิน
1: เมื่อพี่เอผู้ดำเนินรายการสมาร์ทกรีนได้มาถึงตามเวลานัดหมายคุณอดุลวิเชียนชัยประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ประจำจังหวัดปทุมธานีได้ออกมาต้อนรับอย่างเป็นกันเองและเล่าให้ฟังว่าเดิมพื้นที่26ไร่ทั้งหมดนี้เป็นผืนนาของครอบครัวปัจจุบันคุณอดุลได้ออกแบบปรับพื้นที่ด้วยตนเองให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ประจำจังหวัดและคุณอดุลยังเปิดโอกาสให้พี่เอได้ซักถามข้อสงสัยใครรู้ในเรื่องต่างๆอีกด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่กับคุณอดุลวิเชียนชัยนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดปทุมธานีเลยนะครับและเขาก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วยเป็นรุ่นที่4เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เป็นรุ่นที่4
2: รุ่นที่4คร
0: ับแต่บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของเกษตรเลย
2: ใช่พื้นฐานของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากศูนย์เลยแต่การที่เริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยเรามีพื้นฐานจากการที่เรามีพ่อแม่เนี่ยเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเราก็เลยสามารถที่จะกลับมาในเรื่องของการเกษตรได้แต่ช่วงแรกเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าเราเนี่ยตั้งใจเรียนเรียนให้จบสูงๆก็มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงไปเป็นวิศวกรทำงานอยู่ได้9ปีแต่ช่วง9ปีเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เราต้องกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรของพ่อของแม่เนี่ยกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มันดีขึ้น
0: คือณตอนนั้นเนี่ยก็มีการสะสมความรู้ในเรื่องของเกษตรกรมาเป็นระยะถูกไหม
2: ใช่ช่วงระยะปีที่1ถึงปีที่9ที่เราทำงานเนี่ยเราเริ่มศึกษาในเรื่องของภาคการเกษตรแล
0: ้
2: วเราเริ่มศึกษาในเรื่องของการทำนาการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเริ่มต้นเลยก็คือเราจากการเป็นวิศวกรนะครับมาทำเกษตรแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก็เลยมาศึกษาในเรื่องของการทำเห็ดเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยเจริญเติบโตได้ทุกๆ4ชั่วโมงเขาว่าดอกอะไรที่มันโตทันดอกเบี้ยก็เป็นดอกเห็ดนี่แหละที่สามารถโตทันดอกเบี้ยก็เลยทำเห็ดขึ้นมาซื้อก้อนเชื้อเข้ามาแล้วก็มาเปิดดอกขายดอกเห็ดให้กับตลาดไทยแล้วก็ตั้งชื่อว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเลยตัดสินใจตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่การเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีสมัครเมื่อปี2560นะครับแล้วก็ได้พัฒนาต่อยอดตัวเองปี2561แล้วก็มีการประชุมแล้วก็มีการประมวลภาพต่างๆมีการวิเคราะห์ว่าจะให้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ท่านใดจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดปทุมธานีขึ้นมาซึ่งจังหวัดปทุมธานีจะมีแห่งเดียวเท่านั้นที่จะได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเราก็เป็นหนึ่งตัวเลือกเพราะว่าช่วงนั้นที่ผมตั้งอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเนี่ยผมมีศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลอง6เนี่ยเคียงข้างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะถ่ายองค์ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรให้กับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้ส่วนหนึ่งแล้ว และมาบวกกับการที่จะได้จัดตั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะเนี่ยครับเขาก็เลยตัดสินใจแล้วก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้อดุลเนี่ยแหละที่จะจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดปทุมธานีเกิดขึ้นมาเลยมีการเปิดศูนย์บ่มเพาะเมื่อปี2561ขึ้นมาครับ
0: มาถึงที่นี่ทั้งทีครับวันนี้ครับผมจะให้พี่อดุลเนี่ยพาผมไปต่อยอดความรู้ในสิ่งที่มีในแบบฉบับของคนจนอย่างที่พี่อดุลบอกตั้งแต่แรกนะครับเริ่มแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเลยได้ครับวันนี
2: ้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตั้งแต่การผลิตก้อนเชื้อเห็ดเลยจนไปถึงการเก็บดอกเห็ดและนำดอกเห็ดมาแปรรูปเป็นอะไรหลังจากนั้นสามารถที่จะส่งไปสู่ตลาดได้อย่างไรตรงนี้ยังสามารถฟาร์มเมอร์จังหวัดปทุมธานีมีให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะ

0: ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับต้องรอติดตามชมนะครับว่าพี่อดุลจะถ่ายทอดองค์ความรู้และจะสอนผมและคุณผู้ชมในการผลิตแปรรูปแล้วก็รวมถึง
1: การตลาด
0: การตลาดอย่างไรนะครับไปติดตามกันเลยครับในช่วงซูมอินครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับในช่วงซูมอินครับผมได้ยินอยู่กับพี่อดุลแล้วนะครับที่บอกไปว่าจะมาสอนผมในเรื่องของเห็ด
1: เราจะมาผลิตก้อนเชื้อเห็ดแบบมืออาชีพกัน
0: แบบมืออาชีพด้วยนะ
1: ใช่
0: คือเด็กก็ทำได้ใครๆก็ทำได้
1: ใช่
0: คือไม่ยากใช่ไหม
1: คนแก่ก็ทำได้เพราะฉะนั้นพี่เอก็ทำได้เหมือนกันนะครับไม่ยากเลย
0: ผลิตเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มีขั้นตอนการทำต้องเตรียมอะไรบ้างพี
1: ่ณตอนนี้คือผมเตรียมในเรื่องของส่วนผสมระหว่างขี้เรื่อยมะยางพารารำละเอียดกระถินป่นข้าวโพดป่นยิบซ้ำภูมิไม้ดีเกลือกากน้ำตาลผสมมาเรียบร้อยแล้ว
0: คือที่พูดมาทุกอย่างอยู่ในนี้แล้ว
1: ทำมาให้เรียบร้อยแล้วผสมให้เรียบร้อยแล้วแต่ขบวนการต่อไปคือเราจะต้องนำส่วนผสมเนี้ยเข้ามาในเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดขนาด4หัวต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่ขบวนการอัดก้อนเชื้อแล้วนะครับก็คือขบวนการที่เราจะต้องผลิตเนี่ยผลิตแล้วเราก็ถึงจะนำไปเรื่องของการแปรรูปแต่เริ่มแรกจะต้องผลิตให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องจักรนะครับ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เอเนี่ยจะต้องนำขี้เรื่อยเนี่ยใส่ในกระบะให้ผมเดี๋ยวผมก็จะอธิบายว่าการทำงานเขาจะเป็นยังไงเริ่มใส่ได้เลยครับ
0: คือใส่เลยนะ
1: ครับกระบวนการผลิตของเขาจะใช้การอัดก้อนเชื้อเนี่ยหมุนเป็นวงกลมหน้าที่ของเรานะครับเราก็จะต้องทำการพับถุงเล็กน้อยนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไอ้ก้อนเชื้อที่อัดเรียบร้อยแล้วก็นำมาวางนะครับ1 2 3 4 5คือเขาทำงานทุกๆ5วินาทีนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นขบวนการอัดก้อนเชื้อแล้ว
0: กระบวนการต่อไปที่พี่อรุณจะสอนก็คือ
1: เราจะต้องมาทำการปั้นก้อนนะครับปั้นให้ก้อนสวยนะครับแล้วก็ใส่จุกใส่ฝานะครับเพื่อที่เราจะเข้าสู่ขบวนการนึ่งก้อนเชื้ออีกทีนึงหลังจากนึ่งก้อนเชื้อก็จะไปทำการหยอดเชื้อนะครับหลังจากหยอดเชื้อก็จะต้องบ่มเชื้อไว้ให้เดินเต็ม 30-35 วันถึงจะไปเปิดดอกแล้วก็เก็บดอกเห็ดมาเริ่มต้นนะครับเมื่อเราได้ก้อนเชื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการปั้นนะครับใช้มือข้างที่ถนัดที่สุดนะครับในการปั้นในการปั้นนะครับมือข้างซ้ายนะครับขยุ่มถุงปากถุงไว้นะครับพอประมาณให้มีอากาศออกได้นะครับ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วใช้มือข้างที่ถนัดนะครับในการบีบรอบนะครับมือข้างนึงก็กดไปด้วยกดลงแล้วก็บีบกดลงแล้วก็บีบนะครับหมุนไปเรื่อยๆตอนนี้พอเราบีบไปเรื่อยนะครับพอปล่อยมือออกมานะครับลักษณะเขาก็จะเป็นเหมือนทรงภูเขาแหลมๆนะครับได้กึ่งกลางพอดีทำไมจะต้องได้กึ่งกลางเพราะว่าเราจะต้องหยอดคอขวดลงไปใส่คอขวดลงไปใส่ไปนะครับถุงด้านข้างเนี่ยเขาจะย่นเราจะต้องใช้มือข้างหนึ่งนะครับดึงถุงขึ้นมาอีกข้างหนึ่งก็กดไว้ดึงเพื่อให้ถุงนี่มันตึงพอดึงถุงตึงแล้วก็ให้เอียงมาด้านข้างแล้วก็กดไว้มืออีกข้างหนึ่งก็กดไว้ไม่ให้ถุงมันคลายตัวดึงแล้วก็หมุนดึงลงแล้วก็หมุนดึงแล้วก็หมุนถุงเขาก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆตึงขึ้นเรื่อยเมื่อเราดึงเรียบร้อยแล้วนะครับมือข้างหนึ่งก็ต้องจับไว้ไม่ให้ถุงเนี่ยเขาคลายตัวนะครับ จะมีขี้เลื่อยส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเลยออกมานะครับให้เราเนี่ยทำการตบตูดเอาขี้เลื่อยออกก็จะเหลือพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้เราจะไว้ทำการหยอดเชื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการปิดฝานะครับฝานี่เขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนจุกประหยัดจุกประหยัดก็คือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มีสำลีในการอุดเพื่อที่เวลาเราหยอดเชื้อไว้แล้วสำลีเนี่ยก็จะไปกดแนบเชื้อแล้วก็จะทำให้เชื้อเนี่ยเดินได้ดีปิดไว้นะครับอันนี้เมื่อเราทำการปั้นก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ขบวนการต่อไปก็คือเดี๋ยวเราก็จะนำไปนึ่งนะครับแล้วไปหยอดเชื้อแล้วก็ทำการบ่ม
0: ครับ
1: 35วันแล้วก็ทำการเปิดดอกนะครับ
0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ผลิตก้อนเห็ดเมื่อสักพักเนี้ยนะ
1: ใช่
0: หลังจากนั้นก็คือเราต้องย้ายมาที่โรงเรือนนี
1: ้ครับเมื่อเราทำการปั้นก้อนเรียบร้อยแล้วไปทำการนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วหยอดเชื้อเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนำก้อนเชื้อที่มีเชื้อเห็ดที่หยอดเรียบร้อยแล้วมาทำการบ่มไว้ในโรงเรือนเป็นระยะเวลา 30-35 วันณตอนนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยครบ35วันไปแล้วแล้วผมก็ทำการเปิดดอกไปได้3วันแล้ววันที่4ก็จะเห็นดอกเห็ดเนี่ยเริ่มออกมาปะปลาย
0: คำว่าเปิดดอกนี่คืออะไรครับ
1: เปิดดอกเนี่ยหมายถึงการที่เรานำฝาจุกประหยัดแล้วก็ฝาที่เราปิดกันไว้อะเมื่อสักพักนึงเนี่ย แล้วเราบ่มเชื้อไว้ครบ35วันแล้วเราก็เปิดฝาออกและในน้ำมันก็จะมีเป็นเชื้อไม่เข้าฟ่างเล็กน้อยเราก็ใช้ปลายช้อนเนี่ยขูดทำความสะอาดออกให้หมดให้มันเหลือแค่หน้าขี้เลื่อยรดน้ำอีกประมาณ 3-4 วันดอกเขาก็จะเริ่มผุดออกมาเนี่ยดอกเขาจะเริ่มผุดออกมาให้เห็นดอกเล็ก
0: ๆ
1: เห็นไหมครับเมื่อผ่านไปอีก4ชั่วโมงเขาจะกลายเป็นเหรียญสลึงผ่านไปอีก4ชั่วโมงเป็นเหรียญ5เป็นดิบเป็นฝาปลากระป๋องและก็เป็นฝาเงาะกระป๋องในที่สุด
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นทุกช่วงเวลาเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องควรเก็บดอกเห็ดประมาณไหนอย่างเช่นดอกอันนี้เนี้ยจะได้อยู่ใกล้จะถึงฝาปลากระป๋องแล้ว
0: ครับ
1: พอขนาดใหญ่กว่านี้อีกเล็กน้อยได้ฝาปลากระป๋องเราก็จะทำการเก็บดอก
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราเก็บดอกไปเสร็จแล้วก็ทำการแพ็คส่วนหนึ่งไว้สำหรับจำหน่ายให้กับแม่ค้าอีกส่วนหนึ่งเมื่อดอกที่มันใหญ่ไปฝาปลากระป๋องเป็นฝาเงาะกระป๋องเราจะนำดอกเห็ดพวกนั้นไปทำการแปรรูปเพิ่มมูลค่าทางสินค้าให้มันสูงสุดไปเลย
0: แล้วเห็ดต้องขนาดเท่าไหร่ครับถึงจะเรียกว่าเป็นเห็ดที่ดี
1: เห็ดที่ดีที่มีคุณภาพดอกอร่อยที่สุดกรอบหอมหวานก็คือดอกที่มีขนาดเท่ากับฝาปลากระป๋องอันนี้ก็คือขนาดที่ได้ไซส์แล้วก็พร้อมที่จะจำหน่ายได้ขนาดจะอยู่ที่ฝาปลากระป๋องแต่ถ้าใหญ่ไปประมาณฝาเงาะกระป๋องแล้วไม่ได้ละจะต้องไปแปรรูปอันนี้ดอกจะเด้งเนื้อจะนิ่มนะครับแล้วก็กินกรอบหอมอร่อยนะครับ
0: พอเห็ดที่ได้เนี่ยส่วนนึงพี่เอาไปขายสดเนาะและอีกส่วนนึงก็คือเอาไปแปรร
1: ูป
0: วันนี้พี่จะแปรรูปเป็นอะไรดีครับ
1: ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นพิซซ่าหน้าเห็ดกัน
0: พิซซ่าหน้าเห็ดแต่ว่าเราต้องมูฟจากตรงนี้ไปสู่ที่ทำพิซซ
1: ่
0: า
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: ได้ครับ
0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเพาะเห็ดแล้วก็เก็บเห็ดกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับผมได้มายืนอยู่กับพี่พานะครับแล้วก็พี่อดุลนะครับสองคนนี้ก็คือพี่พานี่เป็นผู้ช่วยของพี่อดุลอีกทีนึงเน
2: า
0: ะ
2: มือขวาม
0: ือขวาเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันแปรรูปจากเห็ดตรงนี
1: ้ไปเก็บดอกเห็ดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเรียงการเพาะเห็ดมาเรียบร้อยแล้วมีความรู้เต็มเปี่ยม
0: ครับผม
1: ต่อไปก็จะเข้าสู่ขบวนการกลางน้ำกลางน้ำนี่ก็คือขบวนการแปรรูปแล้วเราจะนำดอกเห็ดมาแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าทางสินค้าอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็อัพราคาให้มันสูงปี๊ดไปเลย
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็ดปกตินี่ก็คือสามารถสร้างรายได้แล้ว
1: สร้างรายได้แล้วสามารถขายดอกได้โลละ70บาทโลละ100โลละ150สามารถที่จะจำหน่ายได้อยู่แล้วแต่เราสามารถที่จะเพิ่มจากโลละ100เป็นโลละ 1,000 บาทได
0: ้
1: ก็การที่เราจะต้องมาแปรรูปวันนี้เราจะมาเพิ่มมูลค่าสินค้าก็คือการทำพิซซ่าหน้าเห็ดกัน
0: พิซซ่าหน้าเห็ดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน
1: เราจะใช้แป้งอเนกประสงค์300กรัมแป้งเค้ก100กรัมนะครับในการผสมและให้เกิดมาเป็นแป้งพิซซ่าตอนนี้ทำการโดไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่เราจะทำการรีดแป้งแต่ก่อนที่จะรีดเราก็จะต้องทำการนวดแป้งก่อน
0: ครับ
1: ไม่ต้องห่วงช่วงเย็นได้กินพิซซ่าหน้าเห็ดแน่นอน และจะได้รู้ว่าพิซซ่าแป้งนุ่มเนี่ยมันนุ่มแบบไหน
0: อันนี้นวดไปสักเท่าไหร่
2: ประมาณ5-10นาทีเราจะมาทำการรีดแป้งนะคะนี่ค่ะแบบที่เอาไว้ก้อนเดี๋ยวเราจะดูกันนะเราต้องใช้แป้งโรยเพราะว่าไม่ให
0: ้มันติด
2: ตัวใช่แป้งมันติดเวลาเราไปอบ
0: โอ้โหนุ่มมากครับสัมผัสอยากกินแล้วอ่ะ
2: ใจเย็นๆจับ
0: ใช่
2: การรีดเราต้องรีดให้มันเป็นวงกลมนะคะหรือถ้าจะเป็นวงรีก็ได้สามารถออกได้แบบข้างนี้หลังจากที่เรารีดแล้วจ่อรูแล้วเราก็ใส่เตาอบที่เราวอร์มเตาไว้แล้วประมาณ10นาทีนะคะ
0: ครับ
2: จะอบประมาณ
0: ความร้อนประมาณเท่าไหร
2: ่200องศาค่ะ
0: 200องศา10นาท
2: ี
0: โอเคแต่ตอนนี้อบเป็นยังไงบ้าง

0: บ้างครับอันนี
1: ้อันนี้น่าจะได้แล้ว
0: ได้แล้วใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ร้อน
0: อยู่เลยครับมาครับ
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วก็คือต้องคะกันไป
1: ใช่
0: หลังจากที่เราแต่งหน้ากันที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือ
1: การอบ
0: ก็คือการอบนั่นเองนะครับเอาไปอบประมาณสัก
1: 10 ถึง 15 นาที
0: อันนี้ได้ที่แล้ว
1: ได้ที่แล้วค่ะเพราะที่เรายืดแล้วเปิดเลย
0: หลังจากที่เสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อ
1: เราจะมาทำการตัด
0: อืม
1: ใช
0: ่จับฮะโอเคครับดูครับหลังจากที่ตัดออกมาแล้วโอ้ไม่มียืดเลย
1: ชีทมันไม่ตรงข้างล่างไงใช่
0: โ
1: อ้ยได้ง่ายได้น่าฟินมาก
0: เปรี้ยวซอสอร่อย
1: ซอสใช่ซอสนี่จะออกเปรี้ยวนะ
0: แต่เนื้อแป้งอะฮะจะนุ่มใช่ไหมฮะอย่างที่บอกไว้ถ้าไม่แข็งนะฮะเมื่อกี้ระหว่างที่พี่อดุลไปธุระข้างนอกเน
1: า
0: ะพี่พาก
1: ็
0: ทำพิซซ่าแล้วก็ได้รับประทานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่ารสชาตินี่อร่อยสมคำล่ำลืออย่างที่พี่อดุลบอก
2: ไ
0: ว้จริง
2: นุ่มมากไหมคะ
0: นุ่มจริงๆครับ
2: นุ่มละลายในปากไหมคะ
0: ละลายเอาละวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่อดุลนะครับพี่พาเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มามอบความรู้ให้กับรายการของเรานะครับเอาละครับช่วงนี้เผื่อแป๊บเดียวมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับช่วงโกกีนครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูคุณอดุลเขาให้ความรู้กับเด็กๆที่โรงเรียนวัดมูลเหล็กครับซึ่งน้องๆเขามาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้นะครับน้องๆเนี่ยเป็นยุวเกษตรนะครับที่จะเป็นผู้นำทางด้านการเกษตรในอนาคตเรียกได้ว่าจะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลยล่ะครับไปติดตามกันเลยในช่วง Go Green
3: Go Green

0: ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งนี้มีพื้นที่ติดกับโรงเรียนวัดมูลเหล็กและคุณอดุลยังเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ด้วยค่ะจึงเปิดพื้นที่ของตนเองให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดและการดูแลเห็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดมูลเหล็กค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเรียนการเปิดดอกเห็ดกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บดอกเห็ดดอกเห็ดที่ได้คุณภาพก็จะเป็นดอกเห็ดที่มีขนาดตั้งแต่ฝาปลากระป๋องเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บตั้งแต่ฝาปลากระป๋องไปจนถึงฝางอกกระป๋องเลยอันไหนที่มันเล็กกว่าก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอีก4ชั่วโมงเราก็ค่อยมาเก็บกันอีกทีนึงเก็บเสร็จแล้วเราก็ไปทำการแพ็คตัดตูดก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็แพ็คไว้ถุงละ1กิโลแล้วก็ทำซีนสุญญากาศให้เรียบร้อยซีนสุญญากาศกับน้ำให้เรียบร้อยละถุงไว้แล้วเราก็จะไปพร้อมที่จะทำการจำหน่ายสู่ตลาดภายนอกอีกทีนึงเดี๋ยวขั้นตอนการเก็บดอกนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเริ่มเดี๋ยวเราก็จะใช้นะครับนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือนะครับในการประคองก้านแล้วมืออีกข้างนึงก็จับไว้นะครับโยกขึ้นโยกลงโยกซ้ายโยกขวานะครับมันก็จะหลุดออกมาและเสร็จแล้วมันก็จะมีขี้เห็ดตีนเห็ดติดอยู่ข้างในเราก็ใช้ปลายช้อนช้อนมาอันนี้ก็ใส่ไว้ใช้ปลายช้อนขูดทำความสะอาดให้เรียบร้อยให้เหลือขี้เลื่อยที่สะอาดที่สุดไม่ต้องขูดลึกมากเอาแค่เศษตีนเห็ดขี้เห็ดที่ว่ามันคาอยู่แล้วก็เศษขี้เลื่อยที่มันหล่นออกมาอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปไว้ต่างหากเนี่ยใส่ไว้ในนี้แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นขบวนการเก็บดอกเห็ดแล้วแล้วก็รดน้ำตามปกติไม่เกิน5วันดอกเขาก็จะออกมาใหม่ต่อไปก็เข้าสู่ขบวนการแพ็คเห็ดใส่ถุงเพื่อที่จะจำหน่ายแล้วแต่เราจะต้องทำการตัดตูดให้เรียบร้อยก็คืออันไหนที่มันมีขี้เลื่อยเนี่ยติดอยู่แล้วก็ปาดออกเอาแค่ตื้นๆไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวช่อมันจะขาดเนี่ยประมาณนี้โอเคพอละแล้วเราก็เตรียมผึ่งไว้แล้วก็เรียงไว้ให้เรียบร้อยอันไหนที่ดอกใหญ่จากฝาปลากระป๋องไปเป็นฝางอกกระป๋องน่ะประมาณฝางอกกระป๋องเราก็แยกไว้เดี๋ยวไว้แปรรูปแต่ส่วนอันไหนที่ตั้งแต่ฝางอกกระป๋องประมาณเนี้ยเราก็ฝาปลากระป๋องเอาไปแพ็คขายเมื่อเราตัดตูดเรียบร้อยนะครับขบวนการต่อไปก็คือการแพ็คดอกเห็ดนะครับเราก็จะนำตูดนะครับใส่เข้าไปก่อนในการแพ็คแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆเราจะเรียงอยู่ประมาณแถวละ2ชั้นให้พอดีแล้วก็

0: อากาศกับน้ำไล่ค่อยๆกดไปอากาศเขาก็จะค่อยรีดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาจนสุดแล้วก็รัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วเราก็หมุนเมื่อเราซีนสูญญากาศเรียบร้อยนะครับก็ผ่านระบบน้ำดอกเห็ดเขาก็จะได้รับการทนุถนอมอย่างดีไม่ช้ำและที่สำคัญคือเมื่อเป็นสูญญากาศแล้วเนี่ยก็จะเป็นการยืดอายุของดอกเห็ดได้นานด้วยนะครับนี้เราก็รัดหนังยางตามปกติถ้าไปวางขายตามห้างไม่มีใครรู้นะนึกว่าเราใช้เครื่องซีนเครื่องดูดสูญญากาศผมมีเป้าหมายที่จะวางรากฐานของเด็กนักเรียนนะครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะครับซึ่งโรงเรียนวัดมุเรกนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับจะทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขามีพื้นฐานตั้งแต่ต้นที่สมบูรณ์นะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการให้กับพ่อกับแม่เขาได้นะครับผมเลยจำเป็นจะต้องวางขบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับไปสู่ในเรื่องของการเพาะเห็ดเก็บดอกเห็ดออกมาแล้วนะครับจะขายอย่างไรนะครับแล้วก็เข้าสู่ขบวนการแปรรูปอย่างไรนะครับตรงนี้ทางศูนย์บ่มเพาะของเรานะครับก็มีให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับ3ช่วงในรายการที่นำเสนอในวันนี้ครับต้องบอกว่าได้เห็นเรื่องราวหลากหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกษตรนะครับการทำการเกษตรนะครับการเป็นเกษตรกรที่ดีรวมถึงการทำการเกษตรแบบผสมผสานด้วยแหละครับซึ่งคุณอดุลวิเชียรชัยนะครับเขาก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับผู้มีสำนึกรักบ้านเกิดครับพลิกฟื้นผืนนาของครอบครัวนั้นกลับมาเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ยังมีความสามารถในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เกิดขึ้นเพื่อปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับให้เป็นเกษตรกร 4.0 ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะในอนาคตอีกด้วยแหละครับทางรายการต้องขอชื่นชมมาณโอกาสนี้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะกับทางรายการนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับทาง Facebook STOU Channel แล้วก็ YouTube Fanpage STOU Channel รวมถึงจานรับสัญญาณดาวเทียมนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผม

0: ออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวิธวงศ์ทิพย์วันนี้จะมาบรรยายในหน่วยที่5เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขเงื่อนเวลาระยะเวลาและอายุความซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยนะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันตอนแรกเราก็จะพูดถึงเรื่องของเงื่อนไขครับตอนที่2เราก็จะพูดถึงเงื่อนเวลา3เราก็จะพูดถึงเรื่องของระยะเวลาและ4ก็คือเรื่องของอายุความนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าในหน่วยนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยที่ค่อนข้างมีเนื้อหาค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยในลักษณะของการบรรยายก็อาจจะมีความจำเป็นว่าจะต้องพูดเป็นหัวข้อนะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนดังนั้นในแต่ละเรื่องเนี่ยอาจารย์จะพยายามอธิบายให้เห็นภาพกว้างๆก่อนว่าแต่ละเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเรื่องของความหมายในเรื่องคำว่าเงื่อนไขนั้นคืออะไรซึ่งในตัวบทก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา182เนี่ยก็ได้มีการบัญญัติเรื่องของความหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขเอาไว้ดังที่จะเห็นในหน้าจอนี้นะครับอาจารย์คงจะไม่อ่านแต่จากตัวเนื้อหาในใจความของตัวบทเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกออกมาได้ว่าความหมายของเงื่อนไขนั้นคืออะไรเราก็ลองมาดูนะครับว่าเงื่อนไขมันคือเหตุการณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะกำหนดให้นิติกรรมนั้นเป็นผลเกิดขึ้นหรือสิ้นผลลงนะครับมันเป็นเงื่อนไขที่นักศึกษาจะต้องทราบก่อนว่าเงื่อนไขในที่นี้เป็นเงื่อนไขซึ่งเป็นข้อกำหนดของบุคคลที่ได้แสดงเจตนาเอาไว้หมายความว่ายังไงครับนั่นก็คือไม่ใช่เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันเช่นเงื่อนไขการสมรสใช่ไหมครับว่าผู้เยาว์จะสมรสได้เมื่ออายุเท่าไหร่เราต้องทำอะไรบ้างอันนั้นคือเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดแต่กรณีที่เรากำลังจะพูดกันถึงเรื่องของเงื่อนไขในกรณีนี้คือเงื่อนไขที่ตัวบุคคลนั้นได้กำหนดเพื่อที่จะบอกว่าตัวนิติกรรมนั้นจะมีผลขึ้นเมื่อไหร่หรือจะสิ้นผลเมื่อไหร่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเมื่อทำนิติกรรมแล้วผลมันจะต้องเกิดขึ้นทันทีบังคับใช้กันได้ทันทีแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นครับกฎหมายยังเปิดช่องให้สามารถที่จะนำเอาเงื่อนไขตรงเนี้ยมากำหนดได้ว่าจะเป็นผลได้ต่อเมื่อมีอะไรขึ้นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือนิติกรรมที่มีผลไปแล้วพอมีเหตุการณ์อะไรแล้วจะทำให้มันหมดหรือสิ้นผลลงโดยที่ไม่ต้องมานั่งตกลงกันโดยยึดหรือเอาเรื่องเงื่อนไขหรือเหตุการณ์บางอย่างนั้นเอามาเป็นตัวกำหนดได้ดังนั้นเหตุการณ์ที่ว่านั้นนะครับจะต้องเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนถ้ารู้ว่าแน่นอนเช่นวันเวลาเช้ากลางวันเย็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอันนั้นไม่ใช่เงื่อนไขอาจจะเป็นเรื่องของเงื่อนเวลาแต่คำว่าเงื่อนไขนั้นคือเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบว่าจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นนี่คือลักษณะแรกที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความหมายของคำว่าเงื่อนไขนั้นคืออะไรต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าประเภทของเงื่อนไขในตัวบทเองในมาตรา183ก็กำหนดเอาไว้2แบบด้วยกันก็คือเงื่อนไขบังคับก่อนกับเงื่อนไขบังคับหลังเงื่อนไขก่อนคืออะไรครับมันเป็นข้อกำหนดที่ทำให้นิติกรรมนั้นเป็นผลเมื่อข้อกำหนดนั้นได้สำเร็จแล้วหมายความว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเสียก่อนดังเมื่อเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนิติกรรมที่ตกลงกันไว้ในตอนแรกนั้นจึงจะเกิดผลขึ้นผมยกตัวอย่างครับตัวอย่างก็คือนางกุ๊กเนี่ยสัญญาจะขายบ้านของตัวเองเนี่ยให้ในไก่ถ้าเนี่ยนะมีเงื่อนไขขึ้นมาละจริงตามหลักแล้วถ้าเราเรียนกันมาตั้งแต่หน่วยแรกๆเงื่อนไขเรื่องของนิติกรรมที่เกิดขึ้นคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดถูกต้องไหมครับแต่ในเงื่อนไขของเขาก็คือว่าการขายเนี่ยก็ต่อเมื่อในไก่เนี่ยก็คือตัวผู้ขายเนี่ยนะครับตัวผู้ซื้อเนี่ยนะครับได้ย้ายไปรับราชการอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นได้ว่าการไปรับราชการหรือถูกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนั้นคือเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดผลว่าการขายบ้านหลังนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่านิติกรรมจะเกิดผลได้ก็คือถ้าในไก่ได้ย้ายไปจึงจะทำให้เกิดผลถามว่าสัญญาเกิดขึ้นหรือยังยังปกติเราเรียนแล้วเราจะพบว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีการตกลงกันแต่ตอนนี้คือผลของการบังคับว่าเรื่องการซื้อขายนั้นยังไม่เกิดขึ้นเพราะเขาเอาเงื่อนไขมากำหนดก่อนว่า
จะต้องมีการย้ายเกิดขึ้นก่อนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเห็นไหมครับถ้าในไก่ได้ย้ายไปปุ๊บนั่นแหละครับสัญญาจะซื้อขายบ้านหลังเนี้ยจึงจะเกิดขึ้นเห็นไหมฮะว่านี่คือลักษณะของเงื่อนไขประเภทของเงื่อนไขที่เรียกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนกับอีกเงื่อนไขนึงก็คือเงื่อนไขบังคับหลังครับเงื่อนไขบังคับหลังนั้นก็คือข้อกำหนดซึ่งทำให้นิติกรรมนั้นสิ้นผลเมื่อเงื่อนไขนั้นได้สำเร็จลงแล้วมันจะต่างกับเมื่อกี้นี้ต้องอาศัยเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนมากำหนดว่าให้มันเกิดขึ้นก่อนนะแล้วมันถึงจะมีผลแต่คราวนี้เอาเหตุการณ์เนี้ยมาบอกว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ที่เป็นเงื่อนไขบังคับหลังนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บนิติกรรมนั้นสิ้นผลทันทีเราจะเห็นได้เลยนะครับว่านิติกรรมเนี่ยในที่มีเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีเรื่องของเงื่อนไขที่อาจจะเป็นนิติเงื่อนไขแห่งนิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นว่าบางทีเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เนี่ยมันเกิดสำเร็จขึ้นมาแล้วตอนที่ตกลงกันไปแล้วยกตัวอย่างว่าจะซื้อม้าตัวนี้ถ้าม้าตัวนี้วิ่งแข่งชนะที่1เห็นไหมครับเหตุการณ์เนี้ยมันก็จะดูเหมือนว่าม้าตัวเนี้ยจะต้องวิ่งเข้าวินที่1ก่อนถึงจะซื้อแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่ตกลงเนี่ยม้าตัวเนี้ยนะครับมันชนะไปแล้วเห็นไหมครับก็จะทำให้เงื่อนไขที่ตั้งกันไว้ในตอนแรกนั้นมันเป็นเงื่อนไขที่ไม่มีเงื่อนไขไปเสียแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเวลาในการที่จะกำหนดเงื่อนไขในการทำสัญญานั้นไอตัวเหตุการณ์ที่เอามาพิจารณาว่าจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดสัญญานั้นหรือว่าจะทำให้สัญญานั้นสิ้นผลลงนั้นมันสำเร็จแล้วหรือยังซึ่งตรงนี้นักศึกษาไปดูได้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา187ทั้งวรรค1และวรรค2กับ2ก็คือเงื่อนไขบางอย่างนั้นเป็นเงื่อนไขที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปวางเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าไปลักทรัพย์มาก่อนแล้วถึงจะทำสัญญากันได้อย่างนี้ไม่ใช่เงื่อนไขที่ชอบด้วยกฎหมายถูกต้องไหมฮะลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนั้นเป็นโมฆะไปเลยก็คือใช้บังคับไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งเงื่อนไขที่เป็นการพ้นวิสัยคำว่าพ้นวิสัยก็คือเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นว่าผมจะขายบ้านให้นักศึกษาเนี่ยก็ต่อเมื่อนักศึกษาหาม้าที่พูดภาษาคนได้อย่างนี้มันเป็นเรื่องที่สายมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขแบบนี้ก็จะไม่บังคับให้หรือในเงื่อนไขบังคับก่อนที่ตามแต่ใจของลูกหนี้เองแล้วแต่ผมอยากจะขายเมื่อไหร่ก็ได้แบบนี้เงื่อนไขการวางเงื่อนไขแบบนี้ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับถือว่ามันเป็นเงื่อนไขแห่งนิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์ต่อไปครับเรามาดูนะฮะว่าผลของนิติกรรมที่มีเงื่อนไขเนี่ยก็คือในช่วงระหว่างที่เงื่อนไขนั้นยังไม่สำเร็จมันจะทำให้เกิดสิทธิและหน้าที่สิทธิและหน้าที่นั้นขอเรียกว่าสิทธิในความหวังนั่นก็แสดงว่าคนที่กำลังรอให้เงื่อนไขมันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องการเขาก็ยังมีสิทธิ์ในความหวังว่าเหตุการณ์ในอนาคตที่เอามากำหนดว่านิติกรรมจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นมันจะสำเร็จถูกต้องไหมครับมันก็คือมีสิทธิ์ในความหวังต่อกันแสดงว่าตัวคู่กรณีเนี่ยย่อมมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันอย่างเช่นเรื่องของการงดเว้นที่จะไม่กระทำการใดอันเป็นการเสื่อมประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ่งพึงได้รับเงื่อนไขได้รับเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จลงก็คือจะจำเป็นจะต้องมีการงดเว้นการกระทำว่าไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมประโยชน์จากทรัพย์ตัวนั้นที่ตกลงกันไว้โดยมีเงื่อนไขเห็นไหมครับมันจะเกิดเงื่อนไขแล้วว่ามันเป็นสิทธิ์ในความหวังที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ต้องหวังว่าจะให้เงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้วจะทำให้เกิดผลได้ที่จะบังคับใช้กันได้นอกจากนั้นแล้วตัวคู่กรณีที่มีสิทธิ์อยู่ในความหวังนั้นเขาก็ยังสามารถที่จะจำหน่ายนะครับจำหน่ายจ่ายโอนเรื่องของสิทธิในความหวังตรงนี้ของเขาได้มีสิทธิ์ในการรับมรดกได้นะครับถ้าไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่าไอ้สิทธิ์ไอ้เงื่อนไขที่ทำมันไว้เนี่ยจะโอนให้ใครเป็นมรดกนะครับมันก็จะตกทอดไปสู่ทายาทนะครับวิธีการจัดการรักษาป้องกันอย่างการทำประกันภัยไว้ก่อนก็ได้นะครับในขณะที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของในระหว่างที่ผลของเงื่อนไขนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะครับและก็คู่กรณีนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามหลักสุจริตเพื่อทำให้เงื่อนไขนั้นสำเร็จก็หมายความว่าหลักสุจริตก็คือทุกคนจะต้องมีหน้าที่ในการกระทำโดยที่ไม่คดโกงนะครับไม่ซิกแซกไม่อะไรต่างๆเพื่อรอให้มันเกิดขึ้นเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้นโดยสุจริตของมันไปนะครับแล้วก็ในกรณีที่บางครั้งเนี่ยคู่กรณียังไม่ทราบว่าเงื่อนไข
นั้นได้สำเร็จแล้วหรือไม่เนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อกันตามมาตรา187วรรค3นั่นก็คือหมายความว่าก็จะต้องทำการงดเว้นไม่กระทำการเป็นการเสื่อมเสียประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะจำหน่ายจ่ายโอนในเรื่องของการรับมรดกเรื่องของการจัดการรักษาการป้องกันได้นั่นก็คือในส่วนของมาตรา187วรรค3ผลเมื่อเงื่อนไขสำเร็จเนี่ยก็จะต้องดูอีกนะครับว่าในมาตรา183วรรค3นั้นกำหนดเอาไว้ว่าถ้าคู่กรณีแห่งนิติกรรมนั้นได้แสดงเจตนาไว้ด้วยกันว่าความสำเร็จแห่งเงื่อนไขนั้นให้มีผลย้อนหลังไปถึงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนสำเร็จก็ให้เป็นไปตามเจตนาตรงนั้นอันนี้ก็คือเป็นในลักษณะที่ว่าเงื่อนไขตรงนี้มันให้มีผลย้อนหลังได้อย่างเช่นว่าซื้อขายบ้านกันเนี่ยนะครับแต่มีเงื่อนไขบังคับก่อนไว้ก่อนว่าจะโอนบ้านหลังนี้ให้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยที่ตกลงซื้อขายกันเนี่ยไอ้คนซื้อก็เอาบ้านหลังเนี่ยไปให้เขาเช่าต่อเห็นไหมครับสมมุติว่านายกกับนายขอตกลงทำสัญญาซื้อขายบ้านกันแต่มีเงื่อนไขบังคับก่อนไว้ว่ายังไม่โอนนะต้องรอให้มีผลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซะก่อนถึงจะโอนบ้านหลังนี้ให้กับนายขอในระหว่างนั้นที่ยังไม่โอนนายขอเอาบ้านหลังเนี่ยไปให้คนภายนอกเช่าเห็นไหมครับว่านายขอเนี่ยยังไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยหลักแล้วค่าเช่ามันก็ยังไม่ได้เป็นของถูกไหมแต่กรณีนี้เมื่อผลของนิติกรรมที่มีเงื่อนไขก็คือการตกลงอย่างเช่นว่าอ่ะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนายกต้องโอนบ้านหลังนี้ให้นายขอนั่นหมายความว่าเงินค่าเช่าที่นายขอไปให้เช่าตอนที่ตัวเองยังไม่มีกรรมสิทธิ์นั้นเนี่ยก็จะย่อมตกกลับมาอยู่กับนายขอเห็นไหมครับตามบทบัญญัติของมาตรา183วรรค3อันนี้คือลักษณะที่เมื่อผลของนิติกรรมที่มีเงื่อนไขสำเร็จแล้วอันนี้เราแยกให้ดูนะครับว่าในระหว่างที่ยังไม่สำเร็จมีอะไรบ้างในระหว่างในเมื่อผลของเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้วคืออะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขนะครับต่อไปเป็นเรื่องของเงื่อนเวลาครับเงื่อนเวลาก็จะแตกต่างกับเงื่อนไขละเพราะเงื่อนเวลาจะต้องมีอะไรที่แน่นอนตายตัวเห็นไหมฮะเหตุการณ์ในอนาคตเหมือนกันแต่จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเช้ากลางวันเย็นนะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วแต่เห็นไหมกลางวันกลางคืนการบรรลุนิติภาวะเห็นไหมมันล้วนแต่เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันมีเงื่อนเวลาของมันว่าเมื่อถึงเวลามีกำหนดแน่นอนนั่นแหละครับจึงจะทำให้ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากคำว่าเงื่อนไขต่อไปนะครับก็คือเงื่อนเวลาเราก็สามารถจะแบ่งได้ว่าเป็น2ประเภทก็คือ1ก็คือเงื่อนเวลาเริ่มต้นกับเงื่อนเวลาที่สิ้นสุดลงเงื่อนเวลาเริ่มต้นก็คือข้อกำหนดห้ามไม่ให้ทวงถามใช่ไหมครับ

ก็แสดงว่านี่คือลักษณะที่ลูกหนี้นั้นจะได้ประโยชน์จากเงื่อนเวลาถูกต้องไหมครับตราบใดก็ตามที่หนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระเจ้าหนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะไปเรียกให้เขาชำระหนี้ได้ดังนั้นคนที่ได้รับประโยชน์จากหนี้นี้จากเงื่อนเวลานี้ก็คือลูกหนี้นี่ก็คือลักษณะของเงื่อนเวลาเริ่มต้นนะครับเขาห้ามไม่ให้มีการทวงถามก่อนจะถึงเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะต้องกำหนดเอาไว้อย่างเช่นต้องชำระเงินภายในเดือนมกราปี2565ถ้าตอนนี้ยังไม่ถึงเราจะไปเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนไม่ได้นะครับนี่ก็คือลักษณะที่เรียกว่าเงื่อนเวลาเริ่มต้นต่อไปครับก็คือเงื่อนเวลาสิ้นสุดก็คือการกำหนดให้นิติกรรมนั้นสิ้นผลลงเมื่อถึงระยะเวลาที่ตกลงกันไว้หรือกำหนดเอาไว้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกให้ดูเนี่ยก็คือในเสือนั้นตกลงจะจ่ายเงินให้กับนายสิงโตเดือนละ10,000 บาทไปจนกระทั่งนายสิงโตนั้นอายุครบ30 ปีพอเมื่อนายสิงโตอายุครบ30 ปีเมื่อไหร่การจ่ายเงินตรงนี้จะหยุดทันทีเห็นไหมครับมันเป็นเงื่อนเวลาที่จะต้องเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงก็จะทำให้ลักษณะของการจ่ายเงินหรือตกลงซื้อขายกันตรงนี้ซื้อตกลงที่จะจ่ายเงินกันตรงนี้ได้ยุติลงนะครับนี่คือลักษณะของเงื่อนเวลาสิ้นสุดต่อไปครับเรามาดูเรื่องของระยะเวลาอันนี้ก็ตามมาในหน่วยที่อยู่ในหน่วยที่5นะครับตอนที่3เรื่องของระยะเวลาเนี่ยในตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ได้มีการกำหนดนะครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเรื่องของระยะเวลาเนี่ยก็จะต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตรงนี้เว้นแต่ว่าจะมีกฎหมายหรือมีคำสั่งศาลระเบียบข้อบังคับหรือนิติกรรมกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ได้นั่นก็แสดงว่าในส่วนนี้กฎหมายกำหนดเอาไว้ในเรื่องของหลักการการนับการคำนวณเวลาถูกต้องไหมฮะเพราะทุกอย่างมันจะต้องมีผลทันทีว่าอ่ะอย่างนี้จะนับกันยังไงกี่วัน30วัน1ปี30วันเท่ากับ1เดือนอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันล้วนแต่จะต้องอาศัยเวลาในการที่จะกำหนดคำนวณนับทั้งนั้นนะครับดังนั้นเรื่องของระยะเวลานี้จึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในทางกฎหมายดอกเบี้ยเนี่ยเห็นไหมการเรียกดอกเบี้ยเรื่องของเกี่ยวกับการบังคับว่าจะต้องบังคับได้เมื่อไหร่อย่างไรก็ต้องดูกันไปตามตัวระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ให้นะครับก็คือลักษณะของการกำหนดระยะเวลาว่าจะคำนวณยังไงจะนับยังไงนะครับก็คือในมาตรา193/2 193/4และก็193/5 วรรค 1นะครับนักศึกษาลองไปเปิดดูอ่านด้วยตนเองแล้วกันนะครับสุดท้ายเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของอายุความครับอายุความนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายๆที่ก็ไม่ค่อยได้จะอธิบายกันอย่างละเอียดละออนักแต่ก็ขอให้ทราบเอาไว้ว่าในบางครั้งสิทธิเรียกร้องบางอย่างนะครับถ้าไม่ได้เรียกร้องภายในช่วงห่วงเวลาที่กำหนดไว้ก็จะทำให้การสิทธิเรียกร้องของผู้นั้นเนี่ยมันก็จะหมดสิ้นไปและก็ไม่สามารถที่จะไปฟ้องร้องบังคับเอากับบุคคลซึ่งเรามีสิทธิเรียกร้องเหนือจากเขาได้นะครับอันนั้นก็คือเรียกกันว่าอายุความนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอายุความนั้นก็จะแบ่งได้เป็น2 อย่างก็คือว่าเป็นการเริ่มนับอายุความในหนี้หรือสิทธิเรียกร้องประเภทที่ไม่ต้องมีการทวงถามกรณีนี้มันจะไปเชื่อมโยงกันกับเรื่องนี้ครับว่าเรื่องของหนี้ที่มีกำหนดชำระตามมาตรา203กับมาตรา204ก็คือหนี้มีกำหนดชำระกับหนี้ไม่มีกำหนดชำระนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าในระหว่างที่อายุความในหนี้หรือสิทธิเรียกร้องประเภทที่ไม่ต้องมีการทวงถามนะครับก็คือเขาก็บอกว่าอายุความให้เริ่มนับในขณะที่อาจจะบังคับสิทธิเรียกร้องนั้นได้เป็นต้นไปนี่ก็คือในเรื่องของการที่จะนับอายุความในกรณีที่หนี้หรือสิทธิเรียกร้องประเภทที่ไม่ต้องมีการทวงถามหรือให้มีการชำระหนี้ก่อนแต่กับอีกอายุความอีกประเภทนึงก็คือการเริ่มนับอายุความในหนี้หรือสิทธิเรียกร้องประเภทที่ก่อนการบังคับใช้สิทธิเรียกร้องจำเป็นที่จะต้องมีการบอกกล่าวก่อนก็คือสิ่งที่เรียกว่าหนี้ที่ไม่มีกำหนดชำระแสดงว่าจะต้องมีการบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนเหมือนถึงจะทำให้หนี้นั้นถึงกำหนดชำระใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยทำสัญญากันปุ๊บแต่เรายังไม่ได้บอกเลยว่าเราจะกำหนดเอาไว้ว่าจะชำระคืนกันเมื่อไหร่อันนั้นเราก็จะถือว่ามันเป็นลักษณะของหนี้ที่ไม่มีกำหนดชำระ
หนี้จะถึงกำหนดชำระได้ในทางกฎหมายก็บอกเอาไว้ว่าก็จะต้องมีการบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าอ่ะถึงเวลาต้องชำระหนี้แล้วในวันนั้นแหละครับคือวันที่ต้องชำระหนี้ตามกฎหมายดังนั้นในส่วนของอายุความเนี่ยจะเริ่มนับมันจะแตกต่างจากกรณีแรกเห็นไหมครับในส่วนของมาตรา193/13นะครับก็คือสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ยังไม่อาจบังคับได้จนกว่าจะได้ทวงถามไปยังลูกหนี้ให้ชำระหนี้ก่อนก็คือกรณีที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าหนี้ยังไม่มีกำหนดชำระแล้วถึงกำหนดชำระเมื่อมีการทวงถามนะฮะให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่เวลาแรกที่อาจทวงถามได้อ่ะเห็นไหมครับว่ากรณีแบบนี้มันก็จะเป็นอายุความที่เริ่มนับได้ว่าสิทธิเรียกร้องตรงนี้จะมีอยู่ได้เมื่อถึงเมื่อไหร่อ่ะนี่คือลักษณะที่ตัวกฎหมายกำหนดของคำว่าอายุความเอาไว้ต่อมาเรามาดูนะครับว่าบางครั้งเหตุการณ์บางอย่างมันก็ทำให้อายุความนั้นสะดุดหยุดลงคำว่าสะดุดหยุดลงในที่นี้ก็คือจากการที่มันนับต่อเนื่องกันมาเมื่อมีสิทธิเรียกร้องเกิดขึ้นแล้วอายุความมันเริ่มเดินถูกไหมฮะแต่มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่กฎหมายกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193/14ดังที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี้เลยนะครับเช่นกรณีที่ลูกหนี้นั้นรับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้อันนี้ถือว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นลูกหนี้ที่ซื่อสัตย์นะครับเพราะว่าถ้าลูกหนี้เกิดจะเบี้ยวเจ้าหนี้จริงๆเนี่ยผิดสัญญากันเกิดขึ้นแน่นอนครับสิทธิเรียกร้องมันเกิดขึ้นถูกไหมแล้วเจ้าหนี้ก็จะต้องมาเอากับสิทธิเรียกร้องของเขากับลูกหนี้ตรงนี้ถ้าทอดเวลาไว้นานนะครับอย่างในกรณีของสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยกำหนดอายุความไว้10ปีเห็นไหมฮะถ้า10ปีเนี่ยไม่ไปใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลไม่ไปดำเนินการอะไรต่างๆสิทธิอันนั้นก็จะหมดสิ้นไปถ้าหลังจากนั้น10ปีแต่กรณีเนี้ยก่อนหน้านั้นน่ะ10ปีเนี่ยก่อนที่จะครบอายุความลูกหนี้ก็มาทำหนังสือยอมรับว่ามีหนี้กันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับสมมุติว่านับไป9ปีแล้วหลังจากที่มีการผิดสัญญา9ปีปีที่9นะครับลูกหนี้มารับสภาพหนี้ทำหนังสือรับว่าตัวเองยังเป็นหนี้อยู่เห็นไหมครับว่าก็จะทำให้อายุความ9ปีนั้นหยุดลงแล้วเริ่มนับใหม่ตามเหตุการณ์ใหม่ก็คือว่าหนังสือรับสภาพหนี้นั้นรับมาแล้วก็นับไปอีก10ปีเห็นไหมฮะนี่คือลักษณะของการทำให้อายุความสะดุดหยุดลงแล้วมีเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมาโดยอาศัยอายุความเดิม10ปีนี่แหละมานับใหม่นะฮะหรือในกรณีที่เจ้าหนี้ได้ฟ้องเพื่อจะตั้งเป็นหลักฐานในสิทธิเรียกร้องเพื่อให้มีการชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ยื่นขอชำระหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้รับเจ้าหนี้ได้รับมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการในการพิจารณาหรือเจ้าหนี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีตรงนี้ก็จะทำให้อายุความนั้นสะดุดหยุดลงผลของการที่อายุความสะดุดหยุดลงก็คือในตัวบทมาตรา 193/15 วรรคแรกก็บอกไว้ว่าเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้วระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นนะครับเราจะไม่นับเข้ามาในอายุความอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่บอกเลยว่ามันจะไม่มีการนับเอาอายุความไปทบอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ลักษณะของการขาดอายุความเนี่ยก็จะต้องดูตามบทบัญญัติของในมาตรา 193/9 ด้วยนะครับว่าการขาดอายุความแล้วเนี่ยจะทำให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้นั้นจะยังมีอยู่ต่อไปหรือไม่ซึ่งตัวบทมันก็บัญญัติเอาไว้ว่าสิทธิเรียกร้องใดๆนั้นถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความและถัดลงมาอีก1มาตราก็คือ193/10ก็บัญญัติว่าสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความนั้นลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้เห็นไหมครับถ้ามันขาดอายุความไปแล้วคุณจะไปฟ้องร้องบังคับชำระหนี้กับลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้ปฏิเสธได้สิทธิเรียกร้องขาดอายุความไม่ได้หมายความว่าทำให้หนี้ระงับนะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับถ้าลูกหนี้ยังชำระหนี้จากการที่หนี้ขาดอายุความก็ชำระได้เพียงแต่ตรงเนี้ยมันเป็นข้ออ้างของลูกหนี้ในการที่จะบอกว่าก็เมื่อคดีมันขาดอายุความแล้วลูกหนี้ก็สามารถที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้เท่านั้นเองนะครับและแน่นอนว่าเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ไปแล้วในกรณีที่มันมีหนี้ที่ขาดอายุความไปแล้วจะเรียกร้องคืนในภายหลังไม่ได้เพราะถือว่าตัวเองนั้นสละ
ประโยชน์ในการที่จะปฏิเสธการชำระหนี้เองนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของเรื่องของการขาดอายุความต่อไปเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของกำหนดอายุความเนี่ยมันจะมีกำหนดเอาไว้นะครับ4ประเภท3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คืออายุความที่เรียกว่าอายุความ10ปีก็อย่างเช่นพวกสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหมครับอาจารย์ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการกู้ยืมเงินหรือในกฎหมายที่เป็นระดับพ.ร.บ.ที่มีข้อพิพาทกันในทางแพ่งและพาณิชย์ก็จะเอาอายุความของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยอายุความ10ปีนั้นไปบังคับใช้นะฮะและก็จะมีอายุความที่กำหนดไว้เป็น5ปีซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปเปิดอ่านในตัวบทได้นะครับว่ามันมีอายุความประเภทไหนบ้างที่มีอายุความ5ปีและสุดท้ายก็คือกำหนดอายุความ2ปี2ปีนี้ไม่ใช่สั้นที่สุดนะครับจริงๆยังมีอายุความที่สั้นกว่า2ปีอีกก็คือในเรื่องของการละเมิดนะครับอายุความเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือในส่วนของเนื้อหาของหน่วยที่5เรื่องเงื่อนไขเงื่อนเวลาระยะเวลาและอายุความครับนักศึกษาหลังจากที่ได้ฟังบรรยายไปแล้วลองมาทดสอบดูนะครับว่านักศึกษาสามารถที่จะทำตัวอย่างคำถามที่อาจารย์ได้เตรียมมาไว้หรือไม่ได้หรือไม่เรามาดูข้อแรกครับเป็นคำถามปรนัยนะครับคำถามข้อนี้จริงๆไม่ยากถ้านักศึกษาเข้าใจคำว่าเงื่อนไขกับเงื่อนเวลานะครับกรณีเนี้ยจะเห็นได้ว่าในเงินนั้นสัญญากับนายทองว่าจะซื้อบ้านของนายทองหากภรรยาของนายเงินนั้นกลับมาจากต่างประเทศเห็นไหมครับว่าเหตุการณ์ที่ภรรยาของนายเงินนั้นกลับมาจากต่างประเทศถ้านักศึกษาเข้าใจตรงนี้ปั๊บนักศึกษาจะเห็นคำตอบได้ทันทีเลยว่านี่คือลักษณะของเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเพราะยังไม่แน่ว่าภรรยาของนายเงินนั้นจะกลับมาเมื่อไหร่และถ้าเป็นเงื่อนไขที่เป็นเรียกว่าเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้นแล้วจึงจะทำให้เกิดการซื้อขายกันเกิดขึ้นอันนั้นเรียกว่าอะไรคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ตรงนี้ปุ๊บง่ายเลยทันทีตัดตัวที่ไม่ใช่ก่อนเลยครับข้อจอจานนี้ก็สำหรับผู้ไม่อ่านหนังสือก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกนะครับนี่ตัดในส่วนที่ไม่ใช่ก่อนเงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยครับว่ามันไม่สมบูรณ์ตรงไหนมันพ้นวิสัยหรือเปล่ามันเป็นไปตามแต่ใจของตัวคู่กรณีก็ไม่ใช่เพราะนี่มันคือการยกเอาเงื่อนไขเหตุการณ์ในอนาคตมาข้างหน้าเห็นไหมครับข้อกอก็จะไม่ใช่ดังนั้นมันก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นข้อไหนกันแน่ระหว่างข้อคอควายกับข้ององูเห็นไหมตอนนี้ตัวเลือกมันจะเหลือน้อยลงโอกาสที่เราจะตอบถูกมันก็มีแล้วถ้าเราเข้าใจคำว่าเงื่อนไขบังคับก่อนข้อนี้ก็คือข้อคอควายนี่ก็คือนักศึกษาวัดความเข้าใจนะครับว่าเมื่ออ่านในคำถามแล้วนักศึกษาเข้าใจและแยกประเภทได้ไหมว่ามันคือนิติกรรมที่มีเงื่อนไขประเภทไหนคำถามข้อต่อไปนะครับเป็นลักษณะคำถามอัตนัยนักศึกษาต้องมีการยกตัวอย่างหลักกฎหมายนะครับแล้วก็เอาหลักกฎหมายนั้นมาปรับวินิจฉัยให้เข้าข้อเท็จจริงในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเป็นคำถามที่กำลังจะวัดว่านักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอายุความสะดุดหยุดลงและการเริ่มต้นนับอายุความใหม่เมื่อไหร่นะครับโดยเหตุการณ์ก็คือว่าในกอเนี่ยนะครับลูกหนี้เป็นหนี้เงินอยู่กับในขอนะครับในขอก็เป็นเจ้าหนี้ของในกอเนี่ยต่อมาเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วปรากฏว่าลูกหนี้ก็คือในกอนั้นก็ไม่ทำการชำระหนี้ก็แสดงว่าผิดนัดแล้วแสดงว่าสิ่งที่เรียกว่าสิทธิเรียกร้องในการที่จะฟ้องร้องบังคับคดีกันก็จะเริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมฮะแต่ว่าด้วยความที่พอหลังจากที่ในกอไม่ชำระหนี้ผิดนัดชำระหนี้ปุ๊บมันเวลามันก็ถูกทอดยาวออกไปโดยที่ในขอเจ้าหนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเวลาผ่านไป9ปีครับตามข้อเท็จจริงพอผ่านไป9ปีในกอลูกหนี้ไม่รู้นึกยังไงเกิดเขียนข้อความลงในศาลขึ้นมาฉบับนึงแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นเป็นหนี้ในขออยู่ 100,000 บาทแล้วก็ส่งจดหมายฉบับเนี้ยให้กับในขอด้วย
แต่ยังไม่ชำระหนี้นะครับแค่ยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นหนี้เฉยๆยังไม่ได้ชำระหนี้นะครับดังนั้นกรณีนี้คำถามก็คือว่าการที่อายุความจะสะดุดหยุดลงนั้นมีการสิ้นสุดลงและเริ่มต้นนับอายุความใหม่เมื่อไหร่ดังนั้นนักศึกษาข้อนี้สิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องพิจารณาก่อนก็คือว่าเวลาที่ผ่านไปนานถึง9ปีนั้นคืออะไรนั่นก็คืออายุความในการที่ในขอเจ้าหนี้จะมีสิทธิ์ในการบังคับชำระหนี้จากในกอลูกหนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเวลามันถึง10ปีไปแล้วเท่ากับว่าในขอลูกหนี้สามารถที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้ถูกต้องไหมครับแต่กรณีนี้อายุความมันยังอยู่ในอายุความอยู่ยังไม่ถึง10ปีแต่เหตุการณ์ที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้นมันจะเป็นไปตามบทบัญญัติของในมาตรา 193/14 นั่นเองก็คือเหตุการณ์อะไรครับเหตุการณ์ที่เรียกว่าตัวนายกอลูกหนี้นั้นทำหนังสือรับสภาพหนี้จึงทำให้อายุความนั้นสะดุดหยุดลงอันนี้คือประเด็นแรกที่นักศึกษาจะต้องตอบต่อมาคำถามก็คือว่าแล้วอายุความใหม่จะเริ่มต้นนับยังไงอายุความนี้ก็จะต้อง9ปีก็ถูกหยุดเลยทิ้งเลยแล้วก็เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่นายกอนั้นทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้กับนายขอเจ้าหนี้นะครับก็จะทำให้หลังจากนี้เนี่ยก็ต้องนับไปอีก10ปีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือแนวคำตอบของข้อนี้ครับ

สวัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายนะครับในเรื่องที่5นะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะครับนะก็เนื้อหาในเรื่องที่5นี้นะครับก็จะมีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่นักศึกษามีความสงสัยนะครับเนื่องจากยังเป็นเรื่องต้นๆนะครับนะซึ่งในเรื่องที่5นี้นะครับก็จะมีภาษากฎหมายนะขึ้นมา3คำนะครับก็คือตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับ3ส่วนเนี้ยนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะก็จะเป็นเนื้อหาหลักของเรื่องที่5นี้นะครับนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าตัวการคืออะไรผู้ใช้คือใครและผู้สนับสนุนคือใครมีหลักการอย่างไรนะครับนักศึกษาก็ต้องสามารถวินิจฉัยให้ได้ว่าตัวละครก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นในคำถามไม่ว่าจะเป็นในข่าวในข้อได้จริงเนี่ยนะในการวินิจฉัยความผิดเนี่ยนะเขามีลักษณะเป็นตัวการหรือเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนนะครับนะนี่ก็จะเป็นเนื้อหาหลัก3ส่วนนะของเรื่องที่5นี้นะเบื้องต้นมาดูก่อนหลักการนะตัวการคือใครล่ะนะก็คือบุคคลที่มีการกระทำร่วมกันและเจตนาร่วมกันกับผู้อื่นนะในการความผิดอาญานะครับมีทั้งกระทำร่วมกันและมีเจตนาร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการนะครับผู้ใช้นะครับคือใครล่ะนะคือบุคคลที่ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะโดยที่ตนเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับกระทำความผิดนั้นด้วยนะคือแค่ใช้ไปนะใช้จ้างวานต่างๆนะครับเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นเนี่ยมีเจตนากระทำความผิดนะแล้วก็3นะผู้สนับสนุนคือใครล่ะนะคือผู้ที่ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนะแก่ผู้กระทำความผิดก่อนหรือในขณะกระทำความผิดนะนี่ก็สำคัญนะว่าต้องเป็นลักษณะของการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะกระทำความผิดถ้าหลังทำความผิดสำเร็จไปแล้วนะไปช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยจะไม่ใช่ผู้สนับสนุนแล้วนะครับนะนี่คือเนื้อหาหลักสำคัญนะของเรื่องที่5นี้นะครับนะตรงนี้ขอย้อนนิดนึงนะว่านักศึกษาอาจจะได้เรียนไปแล้วในเรื่องก่อนหน้านี้นะครับหลักความรับผิดทางอาญานะคือต้องมีการกระทำการกระทำครบองค์ประกอบภายนอกการกระทำครบองค์ประกอบภายในผลสัมพันธ์กับการกระทำนะครับนะเรื่องตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนเนี่ยนะจะเข้ามามีส่วนนะครับที่ต้องพิจารณา

ในเรื่องที่2เนี่ยการกระทํานั้นครบองค์ประกอบภายนอกมั้ยนะซึ่งองค์ประกอบภายนอกของความผิดเนี่ยนะมันก็จะแบ่งเป็นผู้กระทําการกระทําแล้วก็วัตถุแห่งการกระทํานะในส่วนผู้กระทําตรงเนี้ยนะที่เป็นองค์ประกอบภายนอกเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งได้ใน3ลักษณะนะครับคือเป็นการกระทําความผิดเองทําคนเดียวโซโล่คนเดียวเลยนะครับหรือการใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดนะครับหรือนะมีการกระทำความผิดร่วมกันนะก็คือเรื่องที่เราจะว่ากันนี่แหละนะเป็นเรื่องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะคือไม่ได้ทำคนเดียวละมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นตัวการเป็นผู้ใช้เป็นผู้สนับสนุนนะครับก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะครับนะความผิดฐานฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยสมมตินะฮะนะทำคนเดียวก็มีความผิดนะผู้กระทำคนนั้นก็มีความผิดนะหรือใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือนะครับหลอกพยาบาลว่าอันนี้เป็นยาบำรุงแต่ความจริงเป็นยาพิษอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องที่นะครับคนที่หลอกพยาบาลเป็นผู้กระทำความผิดเองนะเป็นการใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือนะแต่ถ้าร่วมกันหลายคนนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เราจะว่ากันนี่แหละนะเป็นตัวการเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับตัวการนะตัวการเนี่ยนะจะบัญญัติอยู่ในมาตรา83นะบัญญัติว่านะครับในกรณีความผิดใดนะครับเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรา83นะครับนะแล้วเรื่องตัวการนะครับมีรายละเอียดเงื่อนไขอย่างไรล่ะนะครับเบื้องต้นนะจะถือว่าเป็นตัวการร่วมกันได้นะครับจะต้องมี2มีองค์ประกอบนะครับ2ประการนะ1นะคือมีการกระทำความผิดร่วมกัน2นะมีเจตนาร่วมกันในการกระทำความผิดนะหรือที่เราเรียกกันว่านะมีการร่วมแรงร่วมใจกันกระทำความผิดนั่นเองนะครับคือมีทั้งร่วมกันนะร่วมแรงนะแล้วก็มีเจตนาร่วมกันด้วยนะเป็นทั้งร่วมแรงร่วมใจกันกระทำความผิดนะครับถ้าแค่ร่วมแรงแต่ไม่ได้ร่วมใจก็ไม่เป็นตัวการนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องมีเงื่อนไข2ประการนะครับทีนี้มาดูในแต่ละข้อนะครับองค์ประกอบของการเป็นตัวการประการที่1นะมีการกระทำความผิดร่วมกันนะครับนะก็คือการได้กระทำการที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบความผิดนะตรงนี้นักศึกษาก็ต้องไปดูนะไปศึกษาว่าการกระทำในลักษณะใดนะฮะที่ถือว่านะบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนั้นเนี่ยการกระทำความผิดร่วมกันนะฮะกรณีแรกก็อาจจะเป็นการกระทำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำความผิดทั้งหมดที่รวมกันเป็นความผิดนี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะของตัวการนะหรือการแบ่งหน้าที่การทำกับผู้ร่วมกันกระทำความผิดนะครับคนนึงดูต้นทางอยู่หน้าร้านทองนะอีกคนนึงเข้าไปจี้ชิงทองอย่างเงี้ยถือว่าทั้งสองคนเนี่ยมีการร่วมแรงกันในการชิงทองนะครับนะคนหนึ่งเข้าไปปล้นคนหนึ่งดูต้นทางอีกคนหนึ่งล็อกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลร้านทองไว้อย่างเงี้ยนะก็ถือเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำก็เข้าข่ายเป็นลักษณะของตัวการนะครับหรือนะการอยู่ร่วมในที่เกิดเหตุในลักษณะพร้อมจะช่วยเหลือผู้กระทำความผิดอื่นได้ทันทีนะอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ใช่นะครับคนนะ2คนเข้าไปชิงทองนะอีกคนนึงอยู่หน้าร้านใกล้ๆพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือทันทีอันนี้เข้าข่ายเป็นตัวการนะแต่ถ้าอยู่ห่างไป100เมตรอย่างเงี้ยนะไปสตาร์ทรถรอ100เมตรอย่างเงี้ยนะอาจจะไม่ถือว่าเป็นตัวการก็ได้อาจจะเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้อยู่ร่วมในที่เกิดเหตุในลักษณะที่พร้อมจะช่วยเหลือทันทีอยู่ห่างไปตั้ง100เมตรอย่างเงี้ยนะก็เป็นข้อได้จริงที่นะอาจจะเป็นข้อต่อสู้ได้ว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่ตัวการฉันเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นตัวการนะลักษณะก็คือต้องมีการร่วมกันกระทำความผิดนะลักษณะตัวอย่างประการที่3อย่างที่บอกเนี่ยต้องอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีอยู่ใกล้ๆนะไม่ห่างไกลจากที่เกิดเหตุมากนักนะครับนะหรือนะการที่ถือว่าเป็นการร่วมกันอีกประการนึงก็อย่างเช่นการอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับและได้ใช้หรือก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยนะครับนะนี่ก็เป็นรายละเอียดซึ่งนักศึกษาต้องไปศึกษาทำความเข้าใจนะว่าอย่างไรล่ะข้อจริงแบบไหนนะที่จะถือว่าบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับนะมีการกระทำความผิดร่วมกันนะนี่คือเรื่องร่วมแรงแล้ว
นะต่อมาร่วมใจนะมีเจตนาร่วมกันในการกระทำความผิดนะครับตรงนี้ก็ต้องดูพฤติการนะแต่ละพฤติการว่าอย่างไรเนี่ยถือว่าบุคคล2คนขึ้นไปเนี่ยนะมีเจตนาร่วมกันนะครับนะฮะต้องมีเจตนาร่วมกันนะครับในการกระทำความผิดทั้งหมดนะครับนะไม่ใช่ไปสมมตินะฮะไปจะไปชิงทรัพย์ที่บ้านของผู้เสียหายไปกัน2คนนะครับคนนึงปีนเข้าบ้านอีกคนนึงดูต้นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับอีกคนนึงดูต้นทางอยู่ใกล้ๆนะคนนึงปีนเข้าไปเตรียมจะขนของอีกคนนึงยืนอยู่นอกบ้านเนี่ยถ้าข้อที่จริงฟังแค่นี้ก็ถือว่ามีทั้งมีการกระทําร่วมกันนะอยู่ในที่เกิดเหตุใช่มั้ยแล้วก็มีเจตนาร่วมกันในการกระทําทั้งหมดนะฮะแต่ข้อที่จริงถ้าข้อที่จริงมันเปลี่ยนไปนะเกิดเจ้าทรัพย์ตื่นขึ้นมาแล้วไอ้คนที่ปีนเข้าไปในบ้านเนี่ยไปฆ่าเจ้าทรัพย์ตายอย่างเงี้ยไอ้คนที่อยู่ข้างนอกเขาไม่ได้มีเจตนาร่วมด้วยนะในการที่จะฆ่าเจ้าทรัพย์อย่างเนี้ยก็เป็นข้อต่อสู้ได้นะของจำเลยเลยฮะที่อยู่นอกบ้านนะพูดง่ายๆนะว่าเขาไม่ได้เป็นตัวการร่วมในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะครับเขามีเจตนาร่วมแค่ไปชิงทรัพย์เท่านั้นนะครับนะอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างนะว่าจะต้องมีเจตนาร่วมกันในการกระทำความผิดทั้งหมดนะครับถ้าผู้กระทำความผิดคนหนึ่งคนใดไปเกิดเจตนากระทำความผิดขึ้นส่วนตัวอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นตัวการไม่ได้นะครับหรืออย่างเช่นนักเรียนนักเลงยกพวกไปตีกันไปกัน5คนนะไปรุมกระทืบไปรุมทำร้ายนักเรียนต่างโรงเรียนอย่างเงี้ยไอการไปรุมทำร้ายเนี่ยมีเจตนาร่วมกันมีการกระทำร่วมกันมีเจตนาร่วมกันเป็นตัวการในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นแต่ถ้าเกิดปรากฏว่ามีผู้กระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเห็นสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายแล้วไปเอาสร้อยคอทองคำนั้นไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเจตนาของผู้นั้นผู้เดียวคนอื่นไม่มีเจตนาร่วมด้วยก็ไม่ถือว่ามีลักษณะเป็นตัวการในความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็ผิดแค่ร่วมกันทำร้ายร่างกายไม่ผิดร่วมกันชิงทรัพย์ไม่ผิดร่วมกันลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าจะเป็นตัวการได้1มีการร่วมแรง2มีการร่วมใจนะมีการกระทำร่วมกันมีเจตนาร่วมกันนะครับนะแล้วก็ประการที่3นะข้อสังเกตคือการเป็นตัวการเนี่ยมีได้เฉพาะการกระทำโดยเจตนาเท่านั้นนะครับการกระทำโดยประมาทไม่สามารถเป็นตัวการร่วมกันได้นะครับที่เห็นในข่าวนะประมาทร่วมนะขับรถสี่แยกต่างไม่เบรกเลยเนี่ยนะแยกวัดใจนะครับต่างคนต่างเหยียบมาเต็มที่ไม่มีใครเบรกเลยนะและที่ได้ยินในข่าวนะตำรวจบอกประมาทร่วมไม่ใช่นะการกระทำโดยประมาทไม่สามารถกระทำการร่วมกันได้นะการเป็นตัวการร่วมการกระทำความผิดเนี่ยมีได้เฉพาะการกระทำโดยเจตนาเท่านั้นถ้าเป็นการกระทำโดยประมาทไม่สามารถมีตัวการร่วมได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับต่อมาความรับผิดของตัวการนะครับตัวการก็ต้องระวังโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนะตัวการแต่ละคนมีโอกาสที่จะรับโทษเท่าเทียมกันไม่ว่าคนใดจะมีส่วนร่วมในการกระทำผิดมากน้อยเพียงใดก็ตามนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าโทษที่จะลงเนี่ยนะจะต้องได้รับโทษเท่าๆกันทุกคนนะไม่จำเป็นนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยมาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีนะถ้า3คนเนี้ยนะบนหน้าจอเนี่ยนะครับนะไม่รวมผมนะฮะไปร่วมกันฆ่าผู้อื่นทั้ง3คนนะครับมีขายมีสิทธิ์นะที่จะได้รับโทษนะในความผิดตามมาตรา288จะมาบอกว่าฉันแค่ดูต้นทางฉันไม่ใช่คนเอามีดไปแทงผู้ตายเพราะฉะนั้นฉันไม่ผิด288อย่างเงี้ยฟังไม่ขึ้นนะถ้าคุณเป็นตัวการนะคุณมีโอกาสที่จะได้รับโทษนะในความผิดตามมาตรา288ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่นะฮะไม่ได้หมายความว่าศาลจะต้องลงโทษทั้ง3คนเนี้ยเท่าเทียมกันนะศาลก็อาจจะดูความหนักเบานะของการกระทําว่าเฮ้ยคนนี้ทําผิดเยอะทําผิดน้อยนะก็เป็นดุลพินิจของศาลที่จะกําหนดโทษตามความเหมาะสมได้นะโดยสรุปก็คือทุกคนนะฮะต้องรับผิดในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตาม288แต่โทษที่จะได้รับนะก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้พิพากษานะว่าจะลงโทษแต่ละคนนะตัวการแต่ละคนเนี่ยให้รับโทษมากน้อยเพียงใดนะครับต่อมานะครับเรื่องที่2ผู้ใช้นะครับก็จะอยู่ในมาตรา84นะครับนะเป็นลักษณะของการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะไม่ว่าจะด้วยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานยุยงส่งเสริมหรือโดยวิธีใดนะครับไม่ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด
นะนี่คือหลักการโดยรวมของผู้ใช้ว่าคืออะไรนะส่วนวรรค2นะจะเป็นโทษนะของผู้ใช้นะว่าถ้าความผิดนั้นมิได้กระทำลงไม่ว่าเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำยังไม่ได้กระทำหรือเหตุอื่นใดเนี่ยผู้ใช้ต้องระวังโทษเพียง1ใน3ของโทษที่กำหนดไว้นะนี่ก็เป็นมาตราหลักของเรื่องผู้ใช้นะฮะมาตรา84มาดูกันนะรายละเอียดนะ1นะผู้ใช้ต้องมีการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะเป็นลักษณะที่ผู้กระทำความผิดเนี่ยหรือผู้ถูกใช้เนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนามาก่อนนะนายกใช้นายขอให้ไปฆ่านายคออย่างเงี้ยนะฮะนายขอเขาไม่ได้มีเจตนาอยากจะฆ่านายคอเลยแต่เจตนาที่ขอไข่ไปฆ่าคอควายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ถูกนายกไก่เนี่ยก่อให้เกิดขึ้นนะจะแตกต่างจากตัวการใช่ไหมถ้าเป็นลักษณะของตัวการเนี่ยเป็นเรื่องที่กไก่และขอไข่เขามีเจตนาร่วมกันที่จะไปฆ่าคอควายอันนั้นเป็นเรื่องตัวการแต่เรื่องผู้ใช้เนี่ยแปลเสียว่านายกผู้ใช้ไปนายขอไข่ผู้ถูกใช้เนี่ยเกิดเจตนาในการกระทำความผิดนะนี่ก็เป็นลักษณะของผู้ใช้กับผู้ถูกใช้นะคือต้องมีการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะคือเป็นเรื่องที่การกระทำให้บุคคลอื่นซึ่งยังไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดขอไข่ยังไม่อยากฆ่าคอควายหรอกแต่เนื่องจากมีกอไก่มาใช้นะขอไข่จึงตกลงใจที่จะกระทำความผิดนั้นนะซึ่งการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดเนี่ยอาจทำได้หลายวิธีนะที่มาตรา84กำหนดไว้นะอาจจะเป็นการใช้เป็นการบังคับกู่เข็นจ้างวานยุยงส่งเสริมหรือด้วยที่อื่นใดนะให้เงินให้ทองนะเราเห็นในข่าวจ้างมือปืนไปยิงนะต่างๆนานะครับก็เป็นวิธีในการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะทำได้หลายวิธีนะครับต่อมานะครับการกระทำของผู้ใช้เนี่ยจะสมบูรณ์เมื่อผู้ถูกใช้ได้ทราบถึงการใช้นั้นนะในกรณีที่มีการใช้ต่อกันหลายๆทอดนะครับสมมุติอย่างเงี้ยนะครับขอไข่เนี่ยเป็นมือปืนชื่อดังเลยนะกอไก่เนี่ยอยากจะจ้างขอไข่ให้ไปยิงคอควายนะแต่กอไก่ก็ไม่ได้รู้จักกับขอไข่เป็นการส่วนตัวนะกอไก่จึงต้องผ่านหลายทอดอ่ะผ่านใน1ผ่านใน2ผ่านใน3ผ่านใน4นะครับอย่างเนี้ยจะเห็นได้ว่าผู้ที่ไปกระทำผิดคือนายขอไข่นะแต่กอไก่เนี่ยกว่าจะไปถึงขอไข่เนี่ยต้องผ่านใน1ใน2ใน3ใน4อย่างเนี้ยการกระทำผิดของนายกอไก่ที่จะเรียกว่าเป็นผู้ใช้เนี่ยนะครับจะสมบูรณ์เมื่อผู้ถูกใช้ได้ทราบถึงการใช้นั้นนะครับอาจจะเป็นใน1มันเล่าให้ใน2ใน2ไปหาใน3ใน3ไปหาใน4และใน4ถึงมหานายขอไข่อย่างเนี้ยขอไข่ทราบแล้วว่ากอไก่เนี่ยจ้างวานให้ไปฆ่าคอควายอย่างเนี้ยนะครับนายกอไก่ถึงจะมีสถานะเป็นผู้ใช้นะคือต้องเป็นเรื่องที่เมื่อผู้ถูกใช้เนี่ยได้ทราบถึงการใช้นั้นก่อนนะครับนะฮะนะครับต่อมานะครับนะผู้ใช้ต้องมีเจตนานะก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดจะประสงค์ต่อผลตั้งใจเลยก็ดีเอาเงินไป 20,000 เอาไปฆ่าในคอควายนะประสงค์ต่อผลเลยก็ดีหรือเล็งเห็นผลพูดขึ้นมาไปเปลยนะครับสมมตินายกอไก่เป็นผู้มีอิทธิพลนะพูดขึ้นมาไปเปลยว่าเฮ้ยไอ้คอควายนี่มันกลางมากเกินไปแล้วแหมถ้ามีคนไปยิงมันได้ก็ดีนะอย่างเนี้ยถ้าลูกน้องได้ยินนะฮะลูกน้องก็ตามใจนายเลยนะครับไปยิงนายคอควายตายอย่างเงี้ยนายกอไก่ก็อาจจะเป็นผู้ใช้นะโดยถือว่ามีเจตนาเล็งเห็นผลว่านะครับลูกน้องเนี่ยนะครับจะไปฆ่าผู้อื่นนะครับอย่างเนี้ยนายกอไก่นะก็เป็นผู้ใช้ขอไข่ลูกน้องก็เป็นผู้ถูกใช้นะซึ่งกอไก่เนี่ยมีเจตนาเป็นผู้ใช้เนี่ยมีเจตนาก่อให้ผู้อื่นกระทำผิดโดยเล็งเห็นผลนะอันนี้ก็อยู่ที่ข้อได้จริงนะครับนะเป็นการอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายว่าเจตนาตรงนี้อาจจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลก็ได้นะหรือเล็งเห็นผลก็ได้นะครับต่อมานะครับนะผู้ใช้นะไม่จำเป็นต้องมีอยู่ตลอดเวลาของการกระทำความผิดนะเหมือนตัวการนะครับอันนี้ก็เป็นอีกความแตกต่างนึงนะระหว่างผู้ใช้กับตัวการนะครับนะแต่ว่าการจะเป็นผู้ใช้เนี่ยความรับผิดจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องดูกันต่อไปด้วยนะว่ากรณีที่ผู้ถูกใช้เนี่ยกระทำความผิดไปเกินขอบเขตนะที่ผู้ใช้ก่อขึ้นหรือไม่นะใช้ให้ไปทำร้ายแต่ผู้ถูกใช้ไปฆ่าอย่างเงี้ยนะผู้ใช้ต้องรับผิดเพียงแค่ทำร้ายหรือต้องรับผิดถึงขนาดฆ่าผู้อื่นนะอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องที่มันเกินขอบเขตของการใช้ไปหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนะฮะต่อมานะครับความรับผิดของผู้ใช้นะครับหลังจากผู้ถูกใช้ทราบแล้วใช่ไหมนะนายกอไก่จ้างวานให้ขอไข่ไปฆ่าคอควายขอไข่ทราบถึงการใช้แล้วทีเนี้ย
กไก่จะต้องรับผิด

อย่างไรล่ะนะครับกรณีที่1ถ้าผู้ถูกใช้ยังไม่ได้กระทําความผิดขอไข่ยังไม่ได้ไปฆ่าคอควายกอไก่เนี่ยต้องระวางโทษไปก่อนแล้ว1ใน3ของความผิดที่ใช้ให้ไปฆ่าก็ระวางโทษ1ใน3ของความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะถึงแม้ขอไข่ยังไม่ได้ไปฆ่าก็ตามนะครับถ้าผู้ถูกใช้ลงมือแล้วนะครับขอไข่ไปยิงคอควายแล้วนะครับตรงเนี้ยกอไก่ก็จะต้องระวางโทษเสมือนเป็นตัวการนะครับจะแบ่งเป็น2กรณีนะฮะกรณีที่1คือนะครับผู้ถูกใช้ยังไม่ได้กระทำความผิดแค่การใช้เนี่ยก็ต้องระวางโทษไปก่อนแล้ว1ใน3ของความผิดแต่ถ้าผู้ถูกใช้ลงมือแล้วนะผู้ใช้ต้องระวางโทษเสมือนตัวการนะเสมือนตัวการรับโทษยังไงล่ะก็ย้อนกลับไปดูว่าการลงโทษของตัวการนั้นเป็นยังไงนะครับนะครับหรือกรณีนะครับผู้ถูกใช้นะเป็นบุคคลที่มีลักษณะตามที่มาตรา84วรรค3กำหนดเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่นะครับนะก็อย่างเช่นผู้ถูกใช้อายุไม่เกิน18ปีนะครับผู้ถูกใช้เป็นผู้พิการผู้ทุพพลภาพเป็นลูกจ้างนะเป็นผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชานะหรือว่าเป็นผู้ยากจนนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้ใช้อย่างเงี้ยนะครับนะกฎหมายก็จะกำหนดให้ต้องเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความรับผิดของผู้ใช้นะครับนะระวางโทษ1ใน3ระวางโทษเสมือนตัวการนะต้องเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งนะก็จะมี3กรณีนะครับการใช้โดยวิธีโฆษณานะครับอันนี้ก็เป็นการใช้อีกรูปแบบหนึ่งนะที่ไม่ใช่ใช้แก่บุคคลใดเฉพาะเจาะจงและเป็นการประกาศเลยนะครับให้บุคคลหลายๆคนทราบนะถึงการใช้นั้นนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา85นะครับโทษก็จะหนักขึ้นนะครับนะจากเดิมใช่ไหมกรณีใช้ทั่วๆไปเนี่ยแค่ใช้เนี่ยระวางโทษ1ใน3นะแต่ถ้าใช้โดยวิธีโฆษณาเนี่ยแค่ใช้นะต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งนะแต่ก็มีเงื่อนไขว่านะความผิดที่ใช้นั้นเนี่ยนะความผิดที่ใช้ด้วยการโฆษณานั้นเนี่ยต้องเป็นความผิดที่มีกำหนดโทษไม่ต่ำกว่า6เดือนก็คือใช้ให้กระทำผิดที่มันรุนแรงหน่อยนะนะและเป็นการใช้โดยวิธีโฆษณานะครับเมื่อใช้แล้วก็ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งนะครับนะถ้าได้ทำผิดตามที่ใช้นะผู้โฆษณาก็ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการใช้อีกวิธีหนึ่งนะเป็นการใช้โดยวิธีโฆษณานะตามมาตรา85นะครับต่อมาเรื่องที่3ผู้สนับสนุนนะครับก็จะเป็นไปตามมาตรา86นะครับผู้ใดนะฮะกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดแม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนนะการกระทำความผิดต้องระวังโทษ2ใน3ส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่3นะผู้สนับสนุนนะครับมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างมาดูกันนะผู้สนับสนุนคือใครนะครับก็คือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ร่วมลงมือกระทำความผิดไม่ใช่ตัวการนะแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะไม่ใช่ผู้ใช้นะเพียงแต่ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกการที่ผู้อื่นกระทำความผิดนะอาจจะเป็นการในทางกายภาพนะครับหรือในทางจิตใจก็ได้นะฮะอยากจะฆ่าคนหาอาวุธปืนมาให้ขับรถไปส่งอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนนะไปส่งปุ๊บขับรถกลับเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้สนับสนุนนะแต่ถ้าขับรถไปส่งแล้วจอดรออยู่ใกล้ๆสถานที่เกิดเหตุเลยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นได้นะครับนะหรือว่าสนับสนุนทางจิตใจนะผู้ยุยงให้เกิดความฮึกเหิมเนี่ยนะครับเอามันเลยเหยียบมันให้ตายฆ่ามันให้ตายนะก็อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนได้นะครับหรือหนักกว่านั้นก็อาจจะเข้าข่ายเป็นตัวการได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะความหมายของผู้สนับสนุนนะครับผู้สนับสนุนนะต้องมีการกระทำการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำความผิด1คือต้องมีการกระทำความผิดก่อนนะครับนาย1นะจะสนับสนุนนาย2ให้ทำผิดต้องมีการกระทำความผิดของนาย2ก่อนนะพูดง่ายๆนะครับถ้าการกระทำที่นาย2ทำไปมันไม่ผิดเลยมันมีเหตุยกเว้นความผิดหรือมันเป็นการป้องกันแล้วมันไม่เป็นความผิดเนี่ยนะครับนาย1ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับนะประการที่2นะต้องมีการกระทำอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้

ความสะดวกในการกระทำความผิดนะนี่ก็ต้องจะต้องมีลักษณะที่เป็นการกระทำนะครับว่ามีการช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะต่อมานะครับต้องได้กระทำการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะกระทำความผิดนะครับว่านะช่วงเวลานะฮะที่ผู้ที่ช่วยเหลือนะครับหรือความสะดวกเนี่ยจะมีสถานะเป็นผู้สนับสนุนได้เนี่ยนะต้องเป็นการช่วยเหลือหรือความสะดวกก่อนหรือขณะกระทำความ

หรือเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นให้กระทำความผิดฐานฆ่าคนตายนะครับแต่ถ้าเขาฆ่าสำเร็จแล้วพาหลบหนีเนี่ยมันจะเป็นอีกฐานความผิดหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะเขาฆ่าสำเร็จไปแล้วกระทำความผิดสำเร็จไปแล้วพึ่งจะไปช่วยเหลือพึ่งจะไปสนับสนุนอย่างเนี้ยนะไม่ถือว่ามีความผิดฐานผู้สนับสนุนนะครับนะจะเป็นผู้สนับสนุนได้ต้องเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะกระทำความผิดนะครับประการที่4นะครับผู้กระทำความผิดจะรู้ถึงการช่วยเหลือหรือไม่ก็ตามนะตัวอย่างนี้เห็นได้ชัดนะตัวอย่างที่เขาชอบยกกันก็คือมีโจรจะมาปล้นใช่ไหมนะมากัน5คนนะลูกจ้างในบ้านไม่ชอบนายจ้างเลยใช้งานหนักเงินเดือนก็ไม่ขึ้นนะลูกจ้างทราบก็เลยเปิดประตูรอต้อนรับโจรเลยอย่างเนี้ยถึงแม้โจรจะมาเข้าบ้านนะโดยผ่านทางประตูที่คนใช้เนี่ยเปิดเอาไว้ให้ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือเป็นการสนับสนุนของคนใช้คนรับใช้นะครับอย่างเนี้ยถึงโจรจะไม่รู้ถึงการช่วยเหลือของคนรับใช้ก็ตามเนี่ยคนรับใช้นะก็มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนได้เช่นกันนะอันนี้คือเป็นการอธิบายว่าผู้กระทำความผิดจะรู้ถึงการช่วยเหลือหรือไม่ก็ตามนะครับผู้สนับสนุนต้องมีเจตนาช่วยเหลือให้ความสะดวกอันนี้ก็เช่นกันนะครับจะเป็นประสงค์ต่อผลหรือเห็นผลก็ได้นะครับความรับผิดของผู้สนับสนุนนะครับนะความผิดสำเร็จนะก็ต้องระวางโทษ2ใน3ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นถ้ายังไม่สำเร็จก็ระวางโทษ2ใน3ของความผิดฐานพยายามนั่นเองนะครับนะฮะขอบเขตนะความรับผิดของผู้ใช้และผู้สนับสนุนนะตรงนี้ก็เป็นการวินิจฉัยว่านะครับถ้าใช้แล้วใช้ให้ไปทำร้ายแล้วไปฆ่าหรือ สนับสนุนให้ไปทำให้เสียทรัพย์แต่ไปฆ่าเจ้าทรัพย์อย่างเนี้ยนั้นหลักการก็คือใช้แค่ไหนสนับสนุนแค่ไหนก็ระวางโทษแค่นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับเนี่ยนะฮะใช้ให้ไปลักทรัพย์นะแต่ผู้ถูกใช้นอกจากลักทรัพย์แล้วยังไปข่มขืนเจ้าทรัพย์ด้วยก็ดีอย่างเงี้ยนะเป็นถือว่ามันนอกเหนือการที่ใช้หรือสนับสนุนให้ไปทำร้ายร่างกายแต่ตัวผู้กระทำผิดไปฆ่านะผู้เสียหายตายอย่างเนี้ยก็รับผิดเพียงแค่สนับสนุนผู้อื่นไปทำร้ายร่างกายนะใช้แค่ไหนรับผิดแค่นั้นสนับสนุนแค่ไหนรับผิดแค่นั้นนะครับมาตรา88นะผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนเข้าขัดขวางการกระทำนะนี่ก็จะทำให้ส่งผลถึงโทษนะครับคือใช้ไปแล้วสนับสนุนไปแล้วไปเข้าขัดขวางการกระทำให้สำเร็จนะอันนี้ก็จะเป็นทำให้ผู้ใช้เนี่ยรับโทษเหลือแค่1ใน3หรือกึ่ง1ก็ดีหรือผู้สนับสนุนเนี่ยไม่ต้องรับโทษก็ดีนะอันนี้ก็ต้องลองไปดูในมาตรา88นะครับนะเหตุส่วนตัวเหตุลักษณะคดีนะเหตุส่วนตัวคืออะไรนะข้อได้จริงเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับของผู้กระทำผิดแต่ละคนนะครับนะที่ให้ได้รับการยกเว้นโทษลดโทษต่างๆนะก็อย่างเช่นเรื่องความเป็นผู้เยาว์ความวิกลจริตต่างๆนะครับเหตุลักษณะคดีก็คือเป็นข้อได้จริงที่มีผลต่อบุคคลทุกๆคนนะครับอย่างเช่นเรื่องการกระทำความผิดไม่สำเร็จอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีผลเป็นเหตุในลักษณะคดีนะครับนะฮะตรงนี้นะก็จะเป็นเนื้อหานะทั้งหมดนะครับของเรื่องที่5นะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะนักศึกษาก็ต้องไปทำความเข้าใจนะว่าตัวการคืออะไรผู้ใช้คืออะไรผู้สนับสนุนคืออะไรนะต้องสามารถวินิจฉัยให้ได้นะว่าตัวละครที่คำถามยกขึ้นมาก็ดีหรือในข่าวก็ดีเนี่ยเขาเข้าข่ายนะมีความผิดในฐานเป็นตัวการเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนนะครับขอบเขตการใช้ขอบเขตการสนับสนุนเป็นยังไงนะครับผลของการที่ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนเนี่ยเข้าขัดขวางการกระทำจนมันไม่สำเร็จเนี่ยเป็นยังไงนะแล้วก็เหตุส่วนตัวเหตุลักษณะคดีต่างๆนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะที่นักศึกษาต้องให้ความสำคัญนะในเรื่องที่ห้านะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดนะครับก็นะถือว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับนักศึกษาก็อาจจะต้องจัดสรรเวลานะครับในการทำความเข้าใจนะครับอาจจะดูจากในเอกสารการสอนหรือว่าดูจากคลิปวิดีโอนี้นะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะครับก็ด้วยเวลาที่มีจำกัดนะครับก็ขออนุญาตนะจบการบรรยายเรื่องที่5นะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ดีนักศึกษาทุกคนครับหน่วยต่อไปที่จะมาดูกันก็คือรัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารนะครับซึ่งมีประเด็นสำคัญนะฮะประเด็นแรกก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเนี่ยก็เป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งที่สำคัญนะครับนะเพราะว่าทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในด้านต่างๆนะครับโดยมีระบบราชการเนี่ยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมของรัฐบาลนะครับบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลนะหรือฝ่ายบริหารเนี่ยนะฮะก็มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนะฮะประการแรกก็คือเรื่องของการกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศและก็ดำเนินนโยบายในการบริหารประเทศนะครับประการที่2เนี่ยนะฮะรัฐบาลมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการระบบราชการนะซึ่งมีกระทรวงต่างๆนะที่รัฐบาลต้องกำกับดูแลนะฮะกำกับการทำงานของระบบราชการเพื่อให้นำนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้เนี่ยไปปฏิบัตินะให้บรรลุผลสำเร็จนะครับตามที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับประการที่3เนี่ยนะรัฐบาลมีหน้าที่นะครับในการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญนะเพราะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะเป็นเรื่องของเงินทองนะที่รัฐบาลนะจะจำเป็นจะต้องเอามาใช้ในการบริหารงานนะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีกฎหมายอื่นนะที่รัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถเสนอนะฮะแล้วก็สู่การพิจารณานะของสภานะที่รัฐบาลเห็นว่าสำคัญนะตลอดจนนะการมีกฎหมายเฉพาะที่เรียกว่าพระราชกำหนดนะซึ่งให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถที่จะออกกฎหมายนี้เนี่ยในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะฮะถ้าหากใช้กระบวนการออกกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติของสภานี่ก็อาจจะเชื่อมช้าก็อาจจะล่าช้าได้นะครับประการที่4นะฮะบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลการที่4ก็คือนะปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสงานพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศนะเช่นเรื่องของการต้อนรับแขกเมืองต่างๆนะฮะนี่เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของรัฐบาลนอกเหนือจากหน้าที่ปลีกย่อยอื่นนะครับทีนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยเราก็จะพบว่าในระบบการเมืองที่มีความแตกต่างเนี่ยนะฮะก็จะมีลักษณะของรัฐบาลที่มีความแตกต่างกันด้วยนะฮะกรณีแรกเนี่ยเป็นรัฐบาลนะครับในระบบรัฐสภานะอย่างเช่นกรณีของไทยเราเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลในระบบรัฐสภาระบบรัฐสภาเนี่ยใช้หลักการเชื่อมโยงอำนาจนะระหว่างฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเนี่ยกับฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะเนื่องจากว่าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเนี่ยมีที่มาจากการสนับสนุนของสมาชิกสภานะครับทั้งในแง่ของการผ่านร่างกฎหมายต่างๆเมื่อกี้ที่ได้กล่าวถึงก็คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญนะฮะแล้วก็ เรื่องของกรณีอื่นๆที่รัฐบาลต้องอาศัยเสียงสนับสนุนของฝ่ายสภานะครับนอกจากนั้นนะครับรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารในระบบรัฐสภาเนี่ยนะฮะจะบริหารงานและรับผิดชอบในรูปขององค์คณะซึ่งสังเกตได้อย่างชัดเจนนะจากคำเรียกขานว่าคณะรัฐมนตรีนะโดยมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำของคณะนะครับในขณะที่รัฐบาลอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือรัฐบาลในระบบประธานาธิบดีนะครับในระบบประธานาธิบดีเนี่ยเราถือหลักว่าระบบประธานาธิบดีเนี่ยถือหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับทำให้มีการแบ่งอำนาจอธิปไตย3ฝ่ายอย่างชัดเจนนะฝ่ายบริหารนะครับนิติบัญญัติตุลาการนะครับมีการแบ่งอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในกรณีของระบบประธานาธิบดีนะฮะทั้งฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะจากประชาชนนะครับแยกออกจากกันเนี่ยต่างหากแตกต่างจากระบบรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีเนี่ยมีสถานะเนี่ยเป็นทั้งประมุขของรัฐนะครับแล้วก็เป็นผู้นำในการบริหารประเทศนะมีหน้าที่เอาความรับผิดชอบเนี่ยต่อประชาชนนะครับมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารประเทศในลักษณะของการเป็นผู้นำเดี่ยวนะไม่ได้รับผิดชอบเนี่ยร่วมกันเป็นองค์คณะนะแตกต่างจากระบบรัฐสภานะถึงแม้ว่าระบบท้ายดีเนี่ยนะครับจะมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแต่ว่า
รัฐมนตรีนั้นก็มีสถานะเป็นเพียงนะผู้ช่วยนะของตัวประธานาธิบดีนะเพราะว่าประธานาธิบดีนั้นนะรับผิดชอบนะในลักษณะของการเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับแตกต่างจากระบบรัฐสภานะครับนอกจากนั้นนะยังมีรัฐบาลนะครับในระบบกึ่งประธานาธิบดีนะหรือกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะเป็นรัฐบาลในรูปแบบที่3ซึ่งก็ปรากฏในหลายประเทศนะยกตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสนะหรือรัสเซียนะครับนะฮะรัฐบาลในระบบกึ่งประธานาธิบดีเนี่ยนะถือว่าเป็นลูกผสมนะหรือระบบผสมระบบไฮบริดนะครับระหว่างรัฐสภานะฮะระหว่างระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดีนะครับด้วยการนำเอาข้อดีหรือจุดแข็งของทั้งสองระบบมาผสมกันนะครับโดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะครับสี่ประการด้วยกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งคู่นะต้องการแก้จุดอ่อนนะของรัฐบาลจากสองระบบก่อนหน้านี้นะครับประการแรกนะฮะก็คือระบบกึ่งประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะต้องการสร้างเสถียรภาพและความอยู่รอดของรัฐบาลนะฮะประการที่สองก็คือนะต้องการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับข้อแรกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของเสถียรภาพและความอยู่รอดของรัฐบาลนะครับประการที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสอบทวงดุลที่มีต่อรัฐบาลซึ่งในระบบรัฐสภาเนี่ยนะสภามีหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลมีบทบาทสำคัญต่อรัฐบาลนะและอาจจะมีผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาลได้นะครับแต่ว่าในกรณีของระบบไทป์ดีเนี่ยนะครับที่เราได้พูดถึงไปตอนแรกที่เราได้ดูไปตอนแรกเมื่อกี้ก็จะพบว่าระบบไทป์ดีมีการแยกขาดออกจากกันแต่ในกรณีของนะระบบกึ่งประธานาธิบดีเนี่ยนะก็มีระบบตรวจสอบนะของฝ่ายสภาที่มีความเข้มข้นเข้มแข็งนะมากทีเดียวนะฮะแต่ว่ารัฐบาลสามารถที่จะอยู่รอดอยู่จนครบวาระได้ในตัวประธานาธิบดีนะครับและก็ประการสุดท้ายนะก็คือเสถียรภาพและความอยู่รอดของฝ่ายนิติบัญญัตินะพยายามที่จะแก้ปัญหาใน4ประการนี้นะครับนอกจากรัฐบาลในระบบใช้ไตแล้วนะฮะ3ประเภทเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่านะในหลายประเทศนะครับก็ปรากฏรัฐบาลนะครับในระบอบเผด็จการนะระบอบเผด็จการเนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนนะฮะถึงแม้ว่าในบางประเทศเนี่ยนะมีการเลือกตั้งก็ตามแต่ว่าก็เป็นการเลือกตั้งนะครับที่ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยนะฮะในขณะที่บางประเทศก็เป็นระบอบเผด็จการที่มาจากวิถีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นการยึดอำนาจหรือการรัฐประหารนะครับก็รัฐบาลในระบอบเผด็จการเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลที่มีลักษณะเผด็จการแบบเข้มข้นเนี่ยนะฮะเราก็ถือว่าเป็นรัฐบาลแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมนะซึ่งในอดีตเนี่ยในสมัยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตนะครับนะโดยเฉพาะในยุคของดีโจเซฟสตาลินเนี่ยอันนี้ก็ปรากฏชัดนะครับในขณะที่บางประเทศเนี่ยนะครับก็มีลักษณะเป็นเผด็จการที่อ่อนลงมาหน่อยนะครับนะยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในบางด้านนะลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นเผด็จการอำนาจนิยมนะครับนี่คือแนวคิดเบื้องต้นนะครับที่ว่าด้วยรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารนะครับต่อไปที่จะให้นักศึกษาดูนะครับก็คือเรื่องของรัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารของไทยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะแบ่งเป็นยุคต่างๆนะเพื่อต้องการให้เห็นนะเรื่องของความแตกต่างนะครับว่ารัฐบาลในแต่ละยุคนะในแต่ละสมัยเนี่ยนะครับมีลักษณะอย่างไรมีกระบวนการด้านการบริหารอย่างไรนะครับในยุคแรกเนี่ยนะฮะก็เป็นรัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารในยุคเริ่มต้นของการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยจนกระทั่งถึงยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะฮะก็คือนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะจนกระทั่งถึงปี2530นะฮะซึ่งเป็นช่วงของการก้าวเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบซึ่งเป็นช่วงของการเกิดประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับ
การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรนะครับในปี2475นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นการนำประเทศไปสู่การเกิดระบอบการเมืองแบบใหม่นะครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองเนี่ยจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะฮะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาวะที่ระบบราชการซึ่งเป็นกลไกของรัฐบาลเนี่ยกลับเป็นกลไกรัฐเก่านะเนื่องจากว่าระบบราชการเนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยของรัชกาลที่5นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2435เป็นต้นมานะฮะกว่าที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยในปี2475เนี่ยนะก็ปรากฏว่าระบบราชการเนี่ยนะมีอายุยาวนานถึง40ปีนะก็ถือว่าระบบราชการเป็นกลไกนะที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับมาอยู่ในระบอบการเมืองใหม่นะครับนะก็ทำให้การบริหารงานเนี่ยนะก็มีปัญหานะไม่ราบรื่นนะครับเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับระบบราชการเป็นระยะนะหรือบางช่วงบางยุคเนี่ยนะครับระบบราชการก็กลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่มีลักษณะเป็นเผด็จการไปนะครับยกตัวอย่างเช่นยุคสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็ปรากฏว่าระบบราชการแทนที่จะเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนสร้างสังคมให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นไปนะฮะกลับกลายเป็นว่าระบบราชการกลายเป็นกลไกที่รับใช้อำนาจเผด็จการของตัวนายกรัฐมนตรีนะฮะแม้กระทั่งในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะซึ่งทำรัฐประหารยึดอำนาจต่อจากรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะฮะก็ยิ่งเป็นเผด็จการมากยิ่งขึ้นนะครับนะกล่าวได้ว่ายุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยในทางวิชาการถือว่าเป็นรูปแบบของเผด็จการอำนาจนิยมนักวิชาการบางท่านนะก็เรียกขานว่ายุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยเป็นยุคของพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการนะครับเพราะว่าได้รวบอำนาจทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการอยู่ในตัวนายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียวนะเพราะฉะนั้นตัวของระบบราชการก็กลายเป็นกลไกที่รับใช้ตัวนายกรัฐมนตรีและพวกพ้องนะครับตอนนะในพอมาถึงนะในช่วงหลังเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยนะ14ตุลาคมปี2516นะฮะแล้วก็ตัดจากนั้นนะประมาณ3ปีเนี่ยก็เกิดการปราบปรามนิสิตนักศึกษานะครับในเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519เนี่ยนะก็ทำให้นำไปสู่การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับปี2521ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้สร้างระบอบการเมืองที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบนะเพราะว่าสาระสำคัญเนี่ยสะท้อนความเป็นกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการนะแต่ว่าระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยนะครับกลับมีข้อดีประการหนึ่งก็คือสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจนะเติบโตอย่างยิ่งยวดนะจากการบริหารประเทศนะของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้มาจาก

การเลือกตั้งนะฮะก็ปรากฏว่าระบบราชการก็สามารถที่จะกลายเป็นกลไกที่สำคัญนะครับในการบริหารงานของรัฐบาลทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมากๆในช่วงเวลานั้นนะครับพอมาถึงยุคที่2นะครับก็เป็นยุคที่เรียกว่าเป็นยุครัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารยุคที่นักการเมืองมีบทบาทนำก็ประมาณปี2531จนกระทั่งถึงปี2549นะครับยุคนี้เนี่ยฝ่ายการเมืองหรือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมีบทบาทสูงยิ่งในการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งมาจากนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อชนะเลือกตั้งก็สามารถผลักดันนโยบายที่ใช้หาเสียงกลายเป็นนโยบายรัฐบาลได้เมื่อเทียบกับในอดีตที่นโยบายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มาจากฝ่ายข้าราชการประจำนะครับรัฐบาลที่นับว่าเป็นรัฐบาลที่บุกเบิกนะครับในการให้ฝ่ายการเมืองมีบทบาทที่โดดเด่นในการกำหนดนโยบายแล้วนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตินะครับก็คือรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวัฒน์นะครับส่วนรัฐบาลที่มีความโดดเด่นมากที่สุดและพลิกโฉมการเมืองไทยที่ทำให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นการแข่งขันเชิงนโยบายอย่างชัดเจนเนื่องจากสามารถผลักดันนโยบายในการหาเสียงกลายมาเป็นนโยบายรัฐบาลได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็คือรัฐบาลทักษิณชินวัตรนะครับอย่างไรก็ตามนะทั้งรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวัฒน์และก็รัฐบาลทักษิณชินวัตรก็ถูกรับประหารโดยผู้นำกองทัพนะครับนับเป็นความพยายามที่ต้องการให้นะการรับประหารเนี่ยถือว่าเป็นความพยายามที่ต้องการให้ระบบราชการเนี่ยกลับมามีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายแทนฝ่ายการเมืองอีกครั้งนะครับมาถึงยุคต่อมาก็คือรัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารนะครับยุคการหวนกลับมาของระบบอำนาจนิยมโดยทหารนะครับยุคนี้ก็ถือว่ารัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารเนี่ยนะเป็นการหวนกลับมาของผู้นำกองทัพนะมีการรับประหารถึง2ครั้งนะครับก็คือปี2549นะครับในยุคที่3เนี่ยนะครับโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมช.นำมาสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อดีตผู้จัดการทหารบกนะครับนะแล้วก็รัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีและก็ปี2557โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะหรือคสช.นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้จัดการทหารบกนะครับก็นับเป็นการยุติบทบาทของฝ่ายการเมืองนะครับในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารประเทศนะครับแล้วก็รื้อฟื้นบทบาทของระบบราชการที่นำโดยกองทัพในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศอีกครั้งนะครับเราก็จะพบว่าการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เนี่ยนะครับมีการใช้อำนาจในการบริหารทั้งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งหัวหน้าคสช.สุดท้ายนะครับที่จะให้นักศึกษาดูนะครับก็คือเรื่องของปัญหาและอุปสรรคของรัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารของไทยนะครับรัฐบาลในหลายๆชุดนะครับนับตั้งแต่อดีตนะฮะเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะก็เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเนี่ยหลายๆประการนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆนะที่กลายเป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของรัฐบาลนะครับประการแรกเนี่ยก็คือเรื่องของระบบการเลือกตั้งนะฮะระบบการเลือกตั้งที่แตกต่างกันเนี่ยนำมาสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่แตกต่างกันซึ่งมันก็ส่งผลกระทบนะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลนะฮะระบบการเลือกตั้งของไทยโดยส่วนใหญ่นับตั้งแต่มีการเลือกตั้งครั้งแรกเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้ระบบการเลือกตั้งที่เรียกว่าระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากธรรมดานะฮะแต่มีตัวแทนมากกว่า1คนต่อเขตเลือกตั้งนะครับซึ่งระบบการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยก็มีปัญหานะทำให้เกิดนะสภาวะหรือสภาพที่เรียกว่าการเกิดระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคนะหมายความว่าระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคเนี่ยนะก็คือการที่ในสภาผู้แทนราษฎรนะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจากหลายๆพรรคการเมืองนะฮะก็ทำให้ไม่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยได้เสียงเกินครึ่งนะส่งผลเนี่ยทำให้ต้องนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมนะฮะรัฐบาลผสมเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อฝ่ายบริหารนะหรือรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเกิดการขัดแย้งกันนะครับทั้งในเรื่องของการผลักดันนโยบายนะฮะ

ที่แต่ละพรรคเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยที่จะยินยอมให้พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดเนี่ยสามารถที่จะผลักดันนโยบายของตนเองได้อย่างเต็มที่นะนำไปสู่การปฏิปนอมรอมชอมกันนะครับหรือเรื่องของผลกระทบในเรื่องของผลประโยชน์อื่นๆนะฮะที่ในท้ายสุดเนี่ยมันก็นำมาสู่ปัญหาเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับจนในที่สุดเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2540เนี่ยก็แก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่เรียกว่าระบบคู่ขนานระหว่างเขตและสัดส่วนนะฮะก็คือในระบบเขตเลือกตั้งเนี่ยก็ให้มีส.ส.เนี่ยในเขตละคนนะครับกับระบบบัญชีรายชื่อพรรคนะฮะก็นำไปสู่การเกิดเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเนี่ยมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการเกิดรัฐบาลพรรคเดียวหลังการเลือกตั้งปี2548นะฮะเนื่องจากมีพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภาเนี่ยน้อยพรรคนะฮะทำให้เกิดตัวรัฐบาลเนี่ยนะพรรคที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ได้คะแนนเสียงเกินครึ่งจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้นะครับรัฐบาลก็มีเสถียรภาพมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงทีเดียวนะครับในช่วงเวลานั้นนะฮะประการที่2นะฮะเรื่องของประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัตินะในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลเนี่ยนะก็จะพบว่าถ้าหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะมีต้องการมีประสิทธิภาพนะครับในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้ดีเนี่ยก็จะช่วยให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินงานอย่างรอบคอบนะดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลนะครับสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ในสภาเมื่อครั้งเริ่มเข้าสู่ตำแหน่งนะหรือเป็นไปตามสัญญาประชาคมที่ได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ต่อหน้าตัวแทนประชาชนในที่ประชุมรัฐสภานะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเราก็ยังมีปัญหาเนี่ยในส่วนนี้นะครับนะที่ตัวประสิทธิภาพของการทำงานนะของฝ่ายสภาเนี่ยในการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับประการที่3เนี่ยนะฮะก็เป็นปัญหาที่เจอในรัฐบาลนะครับหลายชุดหลายยุคหลายสมัยนะก็คือเรื่องของการทุจริตนะคอร์รัปชันนะแล้วก็มีการทุจริตคอร์รัปชันแม้กระทั่งในขั้นตอนของการในกระบวนการกำหนดนโยบายด้วยซ้ำไปนอกเหนือจากการดำเนินนโยบายนะครับนั่นแล้วก็ปรากฏว่านะรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานะครับแม้จะเป็นรัฐบาลผสมก็ดีรัฐบาลพรรคเดียวก็ดีต่างก็เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับแล้วก็ประการที่4ซึ่งเป็นประการสุดท้ายนะที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับต่อรัฐบาลและกระบวนการของการบริหารนะก็คือเรื่องของการรัฐประหารนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดการรัฐประหารเนี่ยหลายครั้งนะครับการรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยนะมักจะนำมาสู่การเกิดรัฐบาลที่ไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้นะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลจากรัฐสภานะครับไม่ว่าจะเป็นสอบชนนะการตรวจสอบถ่วงดุลจากภาคประชาสังคมและประชาชนนะครับทีนี้นะครับจะทำยังไงนะก็มีส่วนที่สองเนี่ยนะครับแนวทางการพัฒนารัฐบาลและกระบวนการด้านการบริหารของไทยเนี่ยเราจะมีแนวทางพัฒนาในยังไงจากปัญหาต่างๆที่ได้กล่าว4ประการเมื่อกี้นะครับในข้อที่1เนี่ยประการที่1เนี่ยก็คือเรื่องของระบบเลือกตั้งนะฮะก็คือการปรับปรุงแก้ไขระบบการเลือกตั้งนะฮะซึ่งระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีหลายระบบเหลือเกินนะครับที่หลายๆประเทศทั่วโลกใช้นะทีนี้ประเทศไทยจะใช้เนี่ยระบบไหนที่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงนะฮะว่าระบบที่เหมาะสมเนี่ยนะฮะเราจะได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพนะฮะจะได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานนะฮะเราก็จะต้องหาวิธีการในการปรับปรุงแก้ไขระบบเลือกตั้งนะครับประการที่2เนี่ยการปรับปรุงแก้ไขการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายนิติบัญญัติต้องทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลนะฮะอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องคำนึงว่าตนเองเนี่ยเป็นส.ส.สังกัดพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านนะครับเพราะในระบบรัฐสภาเนี่ยเราก็ยึดหลักการที่ว่ารัฐสภาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดภายในรัฐเพราะเป็นสถาบันที่สะท้อนเจตจำนงร่วมของประชาชนผ่านการเลือกตั้งที่ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกเพราะฉะนั้นสมาชิกรัฐสภาจึง

ป็นผู้ได้รับอำนาจจากประชาชนเพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่นะครับประการที่3ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะหาแนวทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบทวงดุลจากฝ่ายนิติบัญญัติเองนะฮะการดำเนินงานขององค์กรอิสระเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดจนความตื่นตัวของประชาชนนะความตื่นตัวของการเมืองภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมสอดส่องการดำเนินงานที่อาจจะไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลก็จะช่วยนะในแง่ของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้ดีขึ้นนะครับประการสุดท้ายก็คือการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการรัฐประหารนะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรนะเพื่อไม่ให้เกิดการรัฐประหารนะครับก็เราต้องพัฒนากองทัพเนี่ยด้วยการปฏิรูปกองทัพให้เป็นทหารอาชีพนะโดยรัฐบาลพลเรือนต้องเป็นผู้นำในการปฏิรูปกองทัพนะครับเพื่อสลายปัจจัยหรือเงื่อนไขนะที่ทำให้เกิดความเป็นทหารการเมืองไม่ให้เกิดความเป็นทหารการเมืองนะครับนะต้องพยายามลบล้างความคิดความเชื่อที่ว่ากองทัพคือผู้แก้ไขวิกฤตนะของประเทศให้กองทัพยอมรับในหลักความเป็นใหญ่ของรัฐบาลพลเรือนซึ่งเป็นหลักการสำคัญของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีความมั่นคงนะครับในหลายๆประเทศนะครับจากตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนกระทั่งถึงสุดท้ายนะครับที่ได้บรรยายมานะก็สามารถที่จะสรุปภาพรวมได้ว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในด้านต่างๆนะครับโดยมีระบบราชการเนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมนะและจากที่นะครับนักศึกษาได้ดูเนี่ยนะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นระบอบการเมืองแบบใดเนี่ยก็ล้วนมีความสัมพันธ์กับระบบบริหารซึ่งมีระบบราชการเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานนะฮะถ้าหากเราพิจารณาระบบการเมืองทั้งระบบนะหรือระบบการเมืองเป็นระบบใหญ่เนี่ยระบบบริหารก็จะเป็นส่วนย่อยของระบบการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยระบบบริหารเนี่ยนะก็จะต้องเป็นเครื่องมือรับใช้ระบบการเมืองนะหรือระบบราชการเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเครื่องมือรับใช้ระบบการเมืองหรือเป็นกลไกนะรับใช้ระบบการเมืองนะนำนโยบายของระบบการเมืองนะหรือฝ่ายการเมืองนะหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับไปปฏิบัตินะโดยระบบการเมืองหรือตัวรัฐบาลนะจะต้องสามารถควบคุมนะสามารถตรวจสอบให้การปฏิบัติงานของระบบราชการนะการปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นไปในทางที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้นะครับในประเทศที่ระบบการเมืองอ่อนแอนะซึ่งนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่าในบางช่วงเนี่ยนะเราก็เผชิญกับปัญหาเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยนะบางช่วงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะบางช่วงรัฐบาลเนี่ยมีลักษณะเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจนะรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเผด็จการนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ระบบการเมืองเนี่ยอ่อนแอนะครับนะไม่สามารถมีอำนาจควบคุมนะกลไกทางการบริหารหรือระบบราชการนะที่ให้ที่สามารถที่จะรับใช้ส่วนรวมได้นะกลายเป็นว่าระบบราชการเนี่ยกลายเป็นระบบที่มุ่งไปรับใช้ตัวผู้นำหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะมันก็จะทำให้การบริหารงานนะครับก็ขาดประสิทธิภาพนะการบริหารงานเนี่ยไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม

และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการ

0: โอเคผ่านครับ
1: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 19:42 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนถาวรานุกูลอำเภอเมืองสมุทรสงครามทรงเปิดชมรม To be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To be No. 1ของโรงเรียนซึ่งได้น้อมนำแนวพระดำริโครงการ To be No. 1มาดำเนินการตั้งแต่ปี2545เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องได้แสดงศักยภาพความสามารถตามความถนัดและสนใจเช่นสารรักสารสายลวดลายปลาทูแม่กลองและการจักสารไม้ไผ่ลายปลาทูแม่กลองเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูษาอัตลักษณ์อ้อมกอดแม่กลองการออกแบบผ้าลายท้องถิ่นโดยนำเอาปลาทูแม่กลองมาผสมผสานกับลวดลายของผ้าไทยรับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติของค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาบูรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์ครั้งที่4ในเดือนกันยายน2569นอกจากนี้มีกิจกรรมการทำพวงมาลัยจากผ้ารวมทั้งการแสดงโขนและ cover dance ซึ่งได้รับรางวัลหลากหลายรายการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับศูนย์เพื่อนใจ To be No. 1มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมีเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและมีไลน์กลุ่มศูนย์เพื่อนใจซึ่งสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกตลอดระยะเวลา24ปีจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนโครงการ To be No. 1มาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยกำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดภายใต้อัตลักษณ์3 4ได้แก่clean สะอาดคามสงบและ creative มีความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบปัจจุบันเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับทองปีที่2โดยปี2569มีชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทบุญฟู้ดจำกัดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทวีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อน้อมนำแนวพระดำริไปจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To be No. 1ซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่สิ้นพระชนสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีชมรม To be No. 1 331ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To be No. 1 26แห่งมีสมาชิกจำนวน 37,89 คน

องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระภิกษุจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคม

นตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณด่านศุลกากรบึงตะโกนอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาณบริเวณด่านศุลกากรบึงตะโกนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการทางการทหารไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งฐานปฏิบัติการดังกล่าวกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ร่วมกับประชาชนร่วมกันตั้งชื่อขึ้นเพื่อสดุดีและเชิดชูวีรกรรมความกล้าหาญของพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์ทหารกล้าซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นเดินทางไปยังห้องรับรองชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในการที่องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและกองทัพเรือมีภารกิจหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนป้องกันประเทศรวมถึงการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและผาสุกในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงตลอดจนปกป้องการรุกล้ำแนวชายแดนต่อจากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่2ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนรวมถึงการรักษาความสงบในหน้าน้ำไทยให้เกิดความมั่นคงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกดังนี้ช่วงเช้าณโรงเรียนบ้านร่มเกล้าติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนวัดบ่อภาคโดยโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2533ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ปัจจุบันมีนักเรียน426คนครูและบุคลากร24คนมีนายอนันต์แก้วแจ่มเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการพัฒนาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมส่งเสริมการอ่านและการเขียนผ่านนวัตกรรมร่มเกล้าก้าวล้ำโมเดลการอ่านด้วยหัวใจสู่ความสำเร็จและกิจกรรมอ่านก่อนเรียน15นาทีทองยามเช้าโดยผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนใน

ีการศึกษา2568อยู่ในระดับดีนอกจากนี้ได้บูรณาการทักษะอาชีพเข้ากับการเรียนรู้อาทิการทำกล้วยตากการเพาะเห็ดการแปรรูปอาหารร่มเกล้าบาเบอร์และการจัดหลักสูตรด้านการเกษตรการลงทุนและการตลาดเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ส่วนโรงเรียนวัดบ่อภาคเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน153คนครูและบุคลากร16คนมีนายปณชัยอุ่นจันทร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยในระดับประถมศึกษาตอนปลายเน้นจิตสาธารณะความซื่อสัตย์และความมีวินัยผ่านกิจกรรมจิตอาสารอบรั้วสงบจิตฝึกใจและหยิบเองจ่ายจริงและนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งเสริมทักษะชีวิตและจิตอาสาผ่านกิจกรรมสร้างการดีมีสุจริตโครงงานคนดีและสภานักทำดีเพื่อนักเรียนสามารถนำคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงบ่ายณโรงเรียนบ้านน้ำจวงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านน้ำจวงและโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำจวงเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน516คนครูและบุคลากร30คนมีนายสารินสงศิลาวัฒน์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผลการประเมินการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2568เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่71.66 คะแนนเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่แล้ว 18.66 คะแนนโดยเฉพาะการอ่านออกเสียงสูงถึง 68.72 คะแนนซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนอย่างจริงจังทั้งนี้โรงเรียนยังมุ่งมั่นสร้างคนดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควบคู่กับการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมนำอาชีพประจำปี2569และโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน129คนครูและบุคลากร19คนมีนายวรพรพงศ์สิริภาพิรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและผลสัมทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมเน้นหนักการอ่านออกเขียนได้โดยใช้ Read for Model เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อ่านออกเขียนได้ร้อยละร้อยปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชประสงค์ให้คณะองคมนตรีช่วยกันหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีบริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกและสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นและสหกรณ์โบเบ้เฉลิมพระเกียรติจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน

อดีตพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดติมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครและวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมโคสิตวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาปรมัตถพุทธกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยปรมัตถพุทธธรรมทั้ง4ประการอันได้แก่สัจจะจริงตรงแท้ธรรมะคุณธรรมประจำใจทิฏฐิความเพียรอันมุ่งมั่นและจาคะการเสียสละเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทจันวานิชซีเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีจังหวัดชลบุรีครอบครัวโกศิยานุรักษ์บริษัทอินโนวาอินทิเกรชั่นจำกัดและบริษัทในเครือและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาวัดคฤหบดีวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสมณวิหารกรุงเทพมหานครวัดน้ำบ่อเหลืองจังหวัดลำพูนและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเรือนหมูแดง2012จำกัดบริษัทจุลกัณฑ์99จำกัดบริษัทสอเกษตรพันธุ์ฟีดจำกัดบริษัท VL Sound and Light จำกัดและบริษัทโง่เซียงตงทรานสปอร์ต2003จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดพระปฐมเจดีย์วัดพระงามจังหวัดนครปฐมวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.จังหวัดน่านบริษัทจิ้นเซ็งฮวดอะไหล่ยนต์จำกัดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนและบริษัทอาซาฮีทราเวลเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์โรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนติ้ววิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทาง

ได้ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดาบริษัทเอยาเทรดดิ้ง2020จำกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมศูนย์การทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขต

บุรีจังหวัดชลบุรีและกลุ่มธุรกิจ TCP ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาวันนี้ที่โรงแรมอวานีรัชดากรุงเทพเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินโดยมีพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมในพิธีการสัมมนาครั้งนี้จัดโดยโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการซ่อนฟอกเงินซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ภาครัฐและประชาชนสูญเสียเงินและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและเป็นภาระอันเป็นการสนองในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อลดผลกระทบทางสังคมและลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำทั้งนี้มีการจัดกิจนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณการเผยแพร่ผลงานด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอาทิข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดมุ่งเน้นลดการส่งผู้กระทำผิดที่ไม่รุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิงเข้าเรือนจำโดยมีสาระสำคัญเช่นสุขอนามัยและการจัดสภาพแวดล้อมในเรือนจำที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดอยู่ในเรือนจำการใช้บทลงโทษทางเลือกสำหรับคดีที่ไม่รุนแรงเพื่อลดความแออัดและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในงานบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมจำนวน150นายและคนจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความ

สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและเทคโนโลยีการสื่อสารตอนที่1 นะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและเทคโนโลยีการสื่อสารโดยแนวคิดของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับเราก็จะมาดูว่านะครับในลักษณะของแนวคิดนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของหลักการทำงานเบื้องต้นของเทคโนโลยี IoT นะครับซึ่งลักษณะของตัว IoT นี่ก็คือ Internet of Things นะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการนำซอฟต์แวร์นะครับที่เป็นชุดคำสั่งเนี่ยนำไปติดตั้งในตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อสั่งการทำงานนะครับโดยอาศัยแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นลักษณะของตัวที่เรียกว่า IoT แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับโดยลักษณะการทำงานเนี่ยซึ่งเราใช้ตัวการนะครับเป็นตัวระหว่างซอฟต์แวร์แล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับเราก็จะทำการจัดการในการเชื่อมต่อนะครับจัดการในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จัดการในเรื่องของการประมวลผลแล้วก็สุดท้ายนะครับแล้วก็จะทำการจัดการในเรื่องของการนำไปใช้นะครับโดยจะทำการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายซึ่งเครือข่ายที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารในที่นี้ก็คือเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนะครับคราวนี้ในส่วนถัดมานะครับเราก็เห็นว่าตัวอุปกรณ์ IoT นี้นะครับแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น input ซึ่งในที่นี้ก็คืออุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับเพื่อทำการตรวจจับแล้วก็ปล่อยสัญญาณของข้อมูลนะครับส่งไปยังระบบคลาวด์ซึ่งโดยระบบคลาวด์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะมองว่าเป็นลักษณะของตัว IoT platform นะครับในส่วนการทำงานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับก็จะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณข้อมูลนะครับผ่านสัญญาณสื่อสารในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็เป็นลักษณะของสัญญาณบลูทูธนะครับหรือสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งข้อมูลที่มีระยะทางไกลขึ้นก็จะเป็นการใช้สัญญาณดาวเทียมหรือว่าสัญญาณมือถือนะครับหรืออาจจะเป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงถึงกันนะครับเป็นลักษณะของตัว Wide Area Network ซึ่งอาจจะใช้พลังงานในการส่งที่ต่ำนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังสามารถใช้เครือข่ายของอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลได้โดยตรงได้นะครับนั่นคือลักษณะของตัวอุปกรณ์นะครับที่ทำหน้าที่เป็นตัว IoT นะครับซึ่งมีตัวเซ็นเซอร์ในการทำงานและเมื่อปลายทางนะครับได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับตัวซอฟต์แวร์หรือตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการประมวลผลเมื่อประมวลผลได้แล้วเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการแสดงผลออกมานะครับซึ่งก็จะทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของตัวอุปกรณ์ IoT นะครับคราวนี้โดยหลักการของตัวอุปกรณ์ IoT แล้วเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วย1 นะครับหน่วยรับข้อมูลนะครับหน่วยรับข้อมูลในที่นี้นะครับจริงๆแล้วก็คืออุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการติดตั้งรับสัญญาณนะครับข้อมูลต่างๆจากสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะใช้ในการเชื่อมกับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่หรือว่าสมัยเก่านะครับก็จะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยอุปกรณ์เซ็นเซอร์บางตัวเนี่ยก็จะฝังอยู่บนบอร์ดในการทำงานด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของหน่วยรับข้อมูลนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับส่วนที่2เรียกว่าเป็นส่วนการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเราเรียกว่าเป็นตัวอินเทอร์เฟซนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อเครือข่ายนี้นะครับจะทำหน้าที่ให้เซ็นเซอร์เนี่ยสามารถส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ปลายทางหรือว่าทำหน้าที่ส่งไปยังเครือข่ายที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลได้นะครับซึ่งก็จะใช้เพียงเครือข่ายนะครับเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อนำส่งข้อมูลไปทำหน้าที่ในการประมวลผลนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะขอบเขตการทำงานของตัวอุปกรณ์ว่าจะทำการประมวลผลที่ระบบคลาวด์หรือว่าจะทำการประมวลผลที่อุปกรณ์ปลายทางนะครับนั่นคือหลักการทำงานของในส่วนนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการประมวลผลในส่วนของการประมวลผลนี้นะครับก็จะทำหน้าที่รับข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับนำมาประมวลผลแล้วก็ทำการวิเคราะห์ผลที่ได้นะครับแล้วก็ส่งไปให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการ

การหรือในขณะเดียวกันนะครับก็อาจจะทำการส่งไปประมวลผลในลักษณะของตัว Big Data หรือว่าส่งไปประมวลผลในลักษณะของระบบ Cloud Computing นับซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์นั้นเนี่ยจะมีอยู่หลาย input หรือว่าหลายหน่วยรับข้อมูลหรือเปล่านะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัว IT แพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ได้มากน้อยเพียงใดนั่นก็คือเทคโนโลยีของตัว IoT ที่จะทำการเชื่อมต่อเพื่อประมวลผลข้อมูลนั่นเองนะครับในส่วนที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบบริหารจัดการนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ให้อุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับสามารถทำงานในการติดตามการทำงานแล้วก็ดูแลรักษาและรวมถึงการกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ให้สามารถทำการประมวลผลได้อย่างถูกต้องนะครับคราวนี้ถัดมานะครับคิดของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับในส่วนของแนวคิดนี้นะครับเราก็จะแบ่งประเภทของระบบเครือข่ายในการสื่อสารนะครับแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่เครือข่ายแบบใช้สายก็คือจะใช้สายนำสัญญาณในการรับส่งข้อมูลซึ่งระบบเครือข่ายแบบนี้จะมีความน่าเชื่อถือได้สูงเนื่องจากว่าใช้สายนำสัญญาณนะครับแต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีอุปสรรคในการที่จะใช้สายนำสัญญาณในการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีอีกระบบนึงที่เรียกว่าระบบเครือข่ายไร้สายก็คือจะใช้คลื่นวิทยุในการรับส่งข้อมูลนะครับคราวนี้ถัดมานะครับประเภทของเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับได้แก่เครือข่ายส่วนบุคคลก็คือเป็นเครือข่ายเฉพาะนะครับในองค์กรซึ่งไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกถัดมานะครับก็เป็นเครือข่ายเฉพาะที่ก็คือเครือข่ายแบบแลนนะครับถัดมาก็จะเป็นเครือข่ายแบบเครือข่ายเมืองนะครับก็จะมีระยะทางในการเชื่อมต่อออกมาหน่อยนะครับโดยในส่วนของเครือข่ายเฉพาะพื้นที่นะครับก็จะมีระยะการเชื่อมต่อประมาณ100เมตรนะครับถ้าเป็นเครือข่ายเมืองก็จะมีระยะทางก็ประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรหรือว่า10กิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับระยะแล้วก็เครือข่ายวงกว้างนะครับก็คือเป็นลักษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงทั่วถึงนะครับนั่นคือเป็นลักษณะของเครือข่ายที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายแวนซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับคราวนี้ในระยะการเชื่อมต่อนะครับก็จะแบ่งระยะได้นะครับในลักษณะของการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับก็จะมีระยะสั้นมากตั้งแต่0ถึง10เมตรระยะสั้นประมาณกลางก็คือ10ถึง100เมตรนะครับแล้วก็มีระยะสั้นนะครับตั้งแต่สั้นถึงระยะกลางนะครับก็คือไม่เกิน1,000เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ระยะไกลสุดก็ประมาณ100กิโลเมตรนะครับก็คือตามข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับการสื่อสารแบบไร้สายนะครับในส่วนของถัดมาก็คือการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับของสรรพสิ่งแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็สามารถประยุกต์ใช้ได้แก่ลักษณะของเมืองอัจฉริยะก็คือสมาร์ทซิตี้ก็คือเป็นการสร้างแผนผังนะครับแล้วก็นำอุปกรณ์ IoT เข้ามาช่วยในการเซ็นเซอร์ต่างๆเช่นว่ากล้องนะครับหรืออุณหภูมิอะไรพวกนี้นะครับถัดมาในเรื่องของการประยุกต์เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวสมาร์ทฟาร์มมิ่งนะครับก็จะใช้ในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับหรือว่าการคำนวณทางด้านลมฟ้าอากาศพวกนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่เป็นลักษณะของสมาร์ทกริดนะครับก็คือเข้ามาดูลักษณะที่ว่าใช้ IoT ในการตรวจจับพลังงานแล้วก็กระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโรงงานอัจฉริยะนะครับก็คือ Smart Factory ก็คือเป็นการนำอุปกรณ์ IoT นะครับเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อช่วยการทำงานแทนทดแทนมนุษย์นั่นเองนะครับคราวนี้ในส่วนถัดมานะครับการประยุกต์ก็คืออีกตัวก็คือลักษณะของยานยนต์อัจฉริยะหรือ Smart Vehicle นะครับก็คือเป็นลักษณะของการนำใน IoT มาใช้ในเรื่องของการนำทางหรือว่าควบคุมการขับยานพาหนะนะครับจากตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในลักษณะของตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและก็เทคโนโลยีการสื่อสารนะครับจะมีส่วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับก็จะถูกนำไปใช้ในการควบคุมในการตรวจจับข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลรวมถึงการติดต่อสื่อสารนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของอินเทอร์เน็ตและของสรรพสิ่งและก็เทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้สรุปมาครับผมครับถัดมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตอนที่2นะครับโดยในส่วนของตอนที่2นี้ครับก็จะเป็นการออกแบบระบบ IoT ซึ่งเราก็จะพูดถึงการออกแบบการดีไซน์ในเรื่องของระบบ IoT ว่าเราจะทำยังไงให้มันสอดคล้องกับปัญหาที่เราจะนำ IoT มาใช้ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูการสาธิตครับในส่วนของการออกแบบประยุกต์ใช้งานนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวสมาร์ทฟาร์มมิ่งนะครับในที่นี้เราก็จะดูในเรื่องของการนำเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการตรวจทราบสภาพอากาศนะครับมาใช้ในงานเกษตรนะครับในส่วนของการออกแบบนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการประยุกต์ใช้งาน IoT สำหรับสมาร์ทฟาร์มนะครับเราก็จะใช้ในเรื่องของการออกแบบเกี่ยวกับการตรวจความชื้นอากาศนะครับเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรนี่ครับเราก็จะมาดูว่านะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบนะครับก็คือเราจะเลือกจากเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับสภาพอากาศได้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ

เนี่ยก็จะมี1นะครับ Arduino นะครับซึ่งเป็นบอร์ดที่มีตัวเชื่อมต่อที่เป็นแบบสัญญาณ Wi-Fi นะครับ ESP8266 นะครับ1บอร์ดถัดมาก็คือสาย Micro USB นะครับ1เส้นแล้วก็มีสาย Jumper เพื่อเชื่อมต่อวงจรนะครับ3เส้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ซึ่งทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่ใช้ในสำหรับการทางงานทางด้านการเกษตรสําหรับการเชื่อมต่อวงจรนะครับเราก็จะต่อวงจรนะครับที่มีลักษณะดังนี้นะครับก็คือเอารายการอุปกรณ์ที่ได้เนี่ยมาต่อเชื่อมกับสัญญาณแรงดันไฟฟ้านะครับที่เป็นสายสีแดงกับสายสีดําแล้วก็ตัวสายข้อมูลครับสายสีเหลืองนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์กับบอร์ดเพื่อทํางานร่วมกันต่อไปเราก็จะมาดูการต่อวงจรจริงนะครับว่าสภาพวงจรจริงเป็นอย่างไรสำหรับการต่อวงจรนะครับเราจะใช้สายสีแดงนะครับในการต่อกับแหล่งจ่ายไฟบนบอร์ดนะครับ VCC นะครับ5โวลต์นะครับส่วนสายสีดำนะครับเราก็จะต่อกับสายกราวบนวงจรนะครับตรงนี้นะครับต่อไปครับสายสีเหลืองนะครับจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ก็จะเป็นสายของข้อมูลครับก็จะต่อบนบอร์ดนะครับอาจจะเป็นตำแหน่งของ D3 นะครับตรงนี้นะครับนะครับหลังจากนั้นครับนักศึกษาก็จะต้องนำสาย USB นะครับมาทำการเชื่อมต่อเพื่อนำไปอินเทอร์เฟซกับคอมพิวเตอร์นะครับในการโปรแกรมนะครับตรงนี้นะครับก็จะต่อประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปต่อด้านหลังหรือว่าด้านหน้าของคอมพิวเตอร์ครับผมครับต่อมานะครับในตอนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมคำสั่งการทำงานของระบบ IoT นะครับในตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการสั่งงานเพื่อให้ IoT ทำงานตามปัญหาที่เราต้องการวิเคราะห์นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตครับในการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะใช้ตัวโปรแกรม Arduino IDE นะครับในการเขียนโปรแกรมซึ่งจะมีลักษณะไอคอนเป็นลักษณะของInfinity นะครับอันนี้เมื่อเราทำการเปิดโปรแกรมนะครับขึ้นมานะครับตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับก็เราก็สามารถจะโปรแกรมคำสั่งเข้าไปได้นะครับในชุดของคำสั่งนะครับก็จะทำการโปรแกรมบนบอร์ด Arduino นะครับก็จะมีในการ include นะครับตัว library ของชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานให้กับบอร์ดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับกับตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับเชื่อมกับบอร์ดนะครับในที่นี้ก็คือตำแหน่ง D3 นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบนะครับที่เป็นค่าคงที่นะครับซึ่งจะ default ไว้ในโปรแกรมนักศึกษาสามารถดูได้จากตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีชุดคำสั่งนะครับแล้วก็จะมีการทำงานที่นักศึกษาจะต้องสังเกตอีกทีหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการกำหนดค่าของ ID นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับตัวไฟล์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับในที่นี้เราก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะของตัว Google นะครับ Script IDE นะครับซึ่งตัวนี้นักศึกษาก็จะต้องสร้างตัว Excel ขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะใช้ Account ของตัว Google Sheet นะครับแล้วก็ทำการ Copy Code ขึ้นมานะครับในที่นี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้จากใน Google ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือรายละเอียดของเอกสารนะครับคราวนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเซตอัพนะครับนักศึกษาสามารถเซตอัพค่าต่างๆครับตาม default ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำงานที่เกี่ยวกับควบคุมการทำงานเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลการเชื่อมต่อนะครับแล้วถัดมาโปรแกรมวนลูปนะครับก็จะเป็นการวนลูปที่เกี่ยวกับการวัดค่าจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับก็จะทำการอ่านค่าสภาพแวดล้อมความชื้นแล้วก็อากาศเข้ามานะครับเก็บไว้ที่ตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรในที่นี้ก็จะมี2ค่าก็คือในส่วนของตัวความชื้น humidity แล้วก็ในส่วนของ temperature นะครับซึ่งก็จะถูกส่งค่าเข้าไปให้กับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งเราเซตเมื่อกี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการดูว่าโปรแกรมเนี่ยเราสามารถทำการ compile และว่าอัปโหลดโปรแกรมโค้ดพวกนี้เข้าสู่บอร์ดได้ยังไงซึ่งเราก็จะเอาตัวบอร์ดที่เราได้ทำการต่อแล้วเนี่ยนะครับเชื่อมต่อผ่านกับสาย USB นะครับผ่านพอร์ต USB แล้วก็ทำการอัปโหลดไฟล์ซึ่งในการอัปโหลดไฟล์นะครับเราก็จะมาปุ่มเมนูนี้นะครับในการอัปโหลดไฟล์เมื่ออัปโหลดสำเร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทำงานแล้วก็เอาชุดคำสั่งเนี่ยถ่ายโอนเข้ามาที่ตัวบอร์ดครับแล้วก็ในตอนต่อไปนะครับคือตอนที่4นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าการเชื่อมโยงระบบการทำงานของระบบ IoT นะครับเพื่อเราจะทำการเชื่อมต่อ

เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับในการนำไปใช้แรงงานผลเนี่ยเราจะมีลักษณะการทำงานยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสาธิตต่อไปครับผมหลังจากที่เราโปรแกรมนะครับในส่วนของตัวบอร์ด Arduino แล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าในการเชื่อมโยงกับตัว Google Sheet นะครับซึ่งเป็นตัวไฟล์ที่อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งทำให้เราสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของการทำงานที่ทำให้สามารถดูข้อมูลต่างๆบนเว็บได้นะครับหรือว่าบนระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็จะมีลักษณะที่ว่าเราจะต้องไปที่โปรแกรมนะครับในเรื่องของการสร้าง Account นะครับจาก Google Sheet นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีการเอาตัวชุดคำสั่งนะครับซึ่งมีค่าสำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับมาทำการใส่โค้ดเข้าไปนะครับซึ่งในที่นี้ครับนักศึกษาสามารถใช้ Account Google ของนักศึกษาในการสร้างตัวไฟล์ Google Sheet ขึ้นมาได้นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีบรรทัดประมาณบรรทัดที่9นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องเอาโค้ดเนี่ยนะครับมาใส่เพื่อระบุเป็น ID ในการทำงานนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อนักศึกษาใส่โค้ดที่เป็น ID แล้วนะครับนักศึกษาก็สามารถทำการ deploy นะครับเพื่อให้เป็นรหัสนะครับ key token นะครับเพื่อช่วยในการเชื่อมต่อกับระบบ Arduino นะครับซึ่งในตัวบอร์ด Arduino นี้นะครับจะมีตัวบอร์ดที่ทำการเชื่อมต่อกับระบบ Google Sheet อยู่แล้วนะครับในที่นี้ก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปสู่การทำงานที่เชื่อมต่อระหว่างตัวอุปกรณ์ Arduino แล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่เป็น Google Sheet ซึ่งอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับในส่วนของ Google Sheet ที่นักศึกษาสร้างนะครับเมื่อนักศึกษาล็อกอินเข้าสู่ Account แล้วนะครับนักศึกษาก็จะสร้าง Google Sheet ขึ้นมานักศึกษาสามารถตั้งชื่อได้เองนะครับหลังจากนั้นนะครับนักศึกษาก็จะทำการเซตคอลัมน์นะครับให้มีข้อมูลที่เป็นเดทเรื่องของการบันทึกเวลาเรื่องของไทม์นะครับในส่วนที่เป็นเวลาถัดมาก็คือในส่วนของที่เป็นเทมเพอเรเจอร์คืออุณหภูมิถัดมาก็คือในส่วนของคอลัมน์ที่เป็นฮิวมิดิตี้ก็คือความชื้นนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อนักศึกษาสร้างขึ้นมาแล้วนะครับข้อมูลเนี่ยก็จะมีส่วนหัวของคอลัมน์ปรากฏนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลที่ทำการบันทึกเนี่ยจะถูกส่งเข้ามาบันทึกเรื่อยๆนะครับเมื่อระบบทำงานสมบูรณ์นะครับคราวนี้ในส่วนของการสร้างสคริปต์ของ Google Sheet นะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในส่วนของเมนู Extend นะครับเมื่อนักศึกษาคลิกที่เมนู Extend นะครับก็จะมีคำว่าตัว App Script นะครับก็จะทำให้ปรากฏคำสั่งที่ช่วยในการแก้ไขสคริปต์เพื่อเชื่อมต่อกับตัว Google Sheet นะครับซึ่งหน้าตาของตัว App Script ตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือนักศึกษาก็สามารถก๊อปโค้ดมาวางได้เลยนะครับในส่วนนี้นักศึกษาก็ส่วนที่สำคัญก็คือ Sheet ID นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องเอามาใส่ให้ถูกต้องนะครับเพื่อให้เกิดการทำงานได้นะครับอันนี้คือส่วนที่สำคัญนะครับในส่วนของ Google Sheet คราวนี้ในส่วนนี้นะครับก็จะทำให้นักศึกษาเห็นว่านะครับโครงสร้างของตัวการโปรแกรมระบบ IoT นะครับจะประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไฟล์ซึ่งทำงานอยู่บนบอร์ด IoT นะครับบอร์ด Arduino นะครับซึ่งมีตัวอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อ IoT ให้ก็คือตัวชิป ESP8266 นะครับในขณะเดียวกันนะครับชุดตัวที่2นะครับก็คือชุดคำสั่งของตัว Google Sheet นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการสร้างสคริปต์ขึ้นมานะครับซึ่งโดยปกติแล้วสคริปต์พวกนี้นะครับนักศึกษาสามารถนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาใส่ไว้แล้วก็ระบุเป็นตัว ID ที่ช่วยในการเชื่อมต่อกับตัวชีทข้อมูลซึ่งนักศึกษาสร้างอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ข้อมูลทั้ง2ตัวนะครับก็คืออยู่ที่บอร์ด Arduino นะครับกับตัวที่เป็น Google Sheet นะครับสามารถเชื่อมต่อสื่อสารถึงกันได้นะครับแต่นักศึกษาจะต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตนะครับที่สามารถเชื่อมโยงในการเชื่อมต่อได้นะครับซึ่งต่อไปนักศึกษาก็จะได้เห็นผลจากการทำงานครับในตอนที่5นะครับตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวการทดสอบผลการทำงานนะครับว่าอุปกรณ์ IoT เมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยจะมีผลการทำงานที่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือไม่นะครับซึ่งเราก็จะสาธิตให้ดูดังนี้นะครับคราวนี้นะครับในส่วนของตัว Google Sheet นะครับก็จะเป็นส่วนที่ช่วยในการแสดงผลได้นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะสังเกตว่าเมื่อโปรแกรมระบบ IoT ทำงานครับก็จะส่งข้อมูลในการบันทึกเรื่องของวันแล้วก็เวลาแล้วก็ของอุณหภูมิแล้วก็ในเรื่องของความชื้น

ส่งมาบันทึกให้กับตัวระบบ Google Sheet นี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเมื่อเรานำสายนะครับของ USB มาเชื่อมต่อนะครับระบบก็จะทำงานนะครับสังเกตนะครับที่วงจรนะครับให้นิสาลองสังเกตดูว่าที่วงจรเนี่ยนะครับจะมีไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ลองสังเกตตัวข้อมูลครับทุกๆ3วินาทีนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมานะครับก็จะเป็นข้อมูลอุณหภูมินะครับเป็นข้อมูลความชื้นนะครับทุกๆ3วินาทีในขณะเดียวกันนะครับถ้านักศึกษาเนี่ยต้องการให้ระยะเวลามันนานขึ้นนักศึกษาสามารถเซตที่โปรแกรมได้นะครับซึ่งก็จะมีข้อสังเกตง่ายๆนะครับเรื่องของตัวโปรแกรมว่าเราต้องการเซตกี่นาทีคราวนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าทุกๆ3วินาทีนะครับข้อมูลก็จะถูกส่งมาเรื่อยๆนะครับในการบันทึกนะครับอันนี้ก็คือที่เราสามารถเซตได้นะครับก็จะมีในส่วนของอุณหภูมิในส่วนของความชื้นนะครับก็คือทุก3วินาทีนะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถนำไปพล็อตเป็นข้อมูลของกราฟได้นะครับในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะลองสังเกตว่าถ้าอุณหภูมิมีค่าสูงขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราเอามือไปจับที่อุปกรณ์เซ็นเซอร์ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจจับความชื้นแล้วก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็คือจะทำให้มีค่าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอาจจะรอจังหวะนิดหนึ่งนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้สังเกตได้ว่าก็สามารถนำไปใช้ในเรื่องของการพยากรณ์ในเรื่องของการทำนายเกี่ยวกับด้านการเกษตรได้นะครับอันนี้ข้อมูลก็จะมาเรื่อยๆนะครับนักศึกษาก็เห็นว่าก็คือก็จะข้อมูลจะส่งมาเรื่อยๆทุกๆ3วินาทีนะครับในส่วนนี้ก็จะอยู่ที่โปรแกรมในส่วนของการทำงานนะครับอันนี้ก็จะทำให้นักศึกษาสามารถเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ได้อย่างที่บอกนะครับว่านักศึกษาเนี่ยสามารถกําหนดเวลาในเรื่องระยะเวลาในการทํางานเนี่ยให้มากกว่า3วินาทีได้นะครับก็คืออาจจะเป็นทุกๆ5นาทีทุกๆ10นาทีก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าข้อมูลเยอะขึ้นนะครับการส่งข้อมูลเนี่ยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะทําให้เกิดทราฟิกที่สูงด้วยนั้นก็จะเป็นข้อให้นักศึกษาพิจารณาเรื่องของการส่งข้อมูลถ้ามีข้อมูลเยอะเกินไปครับผมอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองสังเกตดูการทำงานนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าระบบตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับก็จะเชื่อมต่อกับเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์วัดความชื้นแล้วก็อุณหภูมิอย่างไรก็ตามนะครับนักศึกษาเนี่ยสามารถทำการประยุกต์ในส่วนของพอร์ตอื่นๆที่อยู่บนบอร์ดได้อย่างเช่นการนำอุปกรณ์อุลตราโซนิกมาใช้ในการวัดระดับน้ำหรือแท้งน้ำในการเกษตรนะครับเพื่อดูว่าปริมาณในแท้งน้ำเนี่ยมีปริมาณเพียงพอหรือไม่ซึ่งในขณะเดียวกันนะครับนักศึกษาก็สามารถส่งข้อมูลเนี่ยมาทำการเรคคอร์ดในคอลัมน์ถัดไปได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับนักศึกษาก็จะทำให้เห็นว่าปริมาณที่สัมพันธ์กันในแต่ละเวลาเมื่ออุปกรณ์ IoT ส่งแล้วเนี่ยนะครับส่งข้อมูลแล้วเนี่ยที่มีการสแตมป์เวลาสแตมป์วันที่นะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้ข้อมูลที่นำไปใช้ในการพยากรณ์หรือว่านำไปใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นมอเตอร์ปั๊มน้ำอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับจากตรงนี้นะครับก็จะทำให้นักศึกษาได้เห็นว่าการทำงานของอุปกรณ์ IoT นะครับก็จะสามารถนำไปประยุกต์ได้นะครับก็มีในส่วนของตัวบอร์ดนะครับที่เป็นบอร์ด Arduino ที่มีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi หรือเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือระบบที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็น Account นะครับหรือเป็น IoT แพลตฟอร์มที่สามารถนำเสนอในเรื่องของการรีพอร์ตในเรื่องของการแสดงค่าเพื่อใหแต่ละคนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้ามาดูไฟล์ที่มีการแชร์ร่วมกันได้นะครับคราวนี้ในการพัฒนาต่อไปนักศึกษาสามารถนำไฟล์ Excel นี้นะครับไปแสดงเป็นข้อมูลแบบกราฟิกหรือว่าเป็นกราฟได้สร้างเป็นกราฟออกมาได้ซึ่งก็จะทำให้เห็นแนวโน้มว่าในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละช่วงนะครับที่นักศึกษาทำการเรคคอร์ดเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าปริมาณช่วงไหนมีค่าที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่นักศึกษาจะทำให้เห็นภาพว่าอุปกรณ์ IoT เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คืออุปกรณ์บอร์ดที่จะทำการโปรแกรมคำสั่งเข้าไปแล้วก็จะทำการต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ของตัววัดความชื้นไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการวัดควันหรือว่าเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการวัดระดับน้ำที่ใช้เกี่ยวกับอุลตราโซนิกนะครับมาใช้เป็นการประยุกต์เพื่อดูว่าระดับน้ำเนี่ยในแท้งเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่นำมาเชื่อมต่อก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถนำไปประยุกต์ได้

ะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเซ็นเซอร์นั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถมีความรู้ความสามารถในการนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับในการประยุกต์ใช้ระบบ IoT เพื่อไปใช้งานต่างๆครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นบอร์ดอุปกรณ์ IoT นะครับแล้วก็การประยุกต์ที่สำคัญนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ input ก็คืออุปกรณ์เซ็นเซอร์นั่นเองซึ่งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ก็จะมีลักษณะการทำงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับเซ็นเซอร์ของความชื้นเซ็นเซอร์ของสภาพอากาศนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ของควันหรือว่าเซ็นเซอร์ของระยะทางนะครับซึ่งเป็นลักษณะของอัลตราโซนิกหรือว่าเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวซึ่งอุปกรณ์เซ็นเซอร์แต่ละชนิดนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยานพาหนะซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับมันก็เป็นส่วนที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถมองเห็นภาพแล้วก็สามารถดำเนินการหรือว่าทดสอบหรือว่าทดลองให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งส่วนนี้ก็ขอให้นักศึกษานะครับศึกษาเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมให้นะครับหรือนักศึกษาสามารถค้นหาจากแหล่งอินเทอร์เน็ตต่างๆได้ครับผมขอบคุณครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านเลยครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองซึ่งรายการนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงรายการครับช่วง Green View Green Shot และช่วง Green Idea ในช่วง Green Idea เนี่ยจะเป็นช่วงที่นำเสนอไอเดียดีมีประโยชน์ให้คุณผู้ชมนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังแปลงปลูกใบบัวบกแห่งนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับกลุ่มเกษตรกรนะครับรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มแห่งนี้ครับเรามาดูกันว่าที่นี่นะครับเขาจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจกันบ้างตามน้องกรีนไปดูกันเลยครับในช่วง Green View
1: และสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับน้องกรีนสุดหล่อผู้ไม่เคยมองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนขอพาคุณผู้ชมไปพบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มตั้งอยู่ที่ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเกษตรกรส่วนใหญ่ของชุมชนนี้ประกอบอาชีพทำสวนใบบัวบกที่นี่ปลูกกันเยอะมากเลยครับเพราะว่าปลูกง่ายดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากทำให้ผลผลิตมีล้นตลาดเลยประสบปัญหาราคาตกต่ำชาวชุมชนไซใหญ่จึงรวมกันเป็นกลุ่มแปรรูปผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพรใบบัวบกใบบัวบกทอดกรอบสบู่ใบบัวบกช่วยสร้างรายได้ให้กลุ่มนี้เป็นเงินล้านได้เลยนะครับเราไปติดตามชมเรื่องราวน่าสนใจเหล่านี้กันเลยดีกว่าครับ
2: ชุมชนวัดสโมสรตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นชุมชนดั้งเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนปลูกใบบัวบกเป็นจำนวนมากทำให้ผลผลิตออกมาล้นตลาดประสบปัญหาราคาตกต่ำทางชุมชนจึงมีแนวคิดในการแปรรูปผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นคือใบบัวบกนำมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกรในชุมชนไซใหญ่ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกับสภาเกษตรแห่งชาติรวมตัวการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรในตำบลการขายใบบัวบกเพียงอย่างเดียวตอนนี้ได้นำใบบัวบกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมมาถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะรู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้จากน้องกรีนกันไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ตอนนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มแห่งนี้ตามไปพูดคุยกับเขาเลยครับในช่วงกรีนช็อตครับเอาละครับคุณผู้ชมมาถึงช่วงกรีนช็อตนะครับแน่นอนว่าเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับเราต้องมาพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อม

0: แชมป์ครับและตอนนี้ครับเขาก็นั่งอยู่กับผมแล้วนะครับนี่คือพี่นกครับเป็นรองประธานครับเป็นรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มแห่งนี้นะครับแล้วเรามาคุยกันว่าเริ่มต้นก่อนการจัดตั้งกลุ่มเนี่ยรวมกลุ่มกันได้ยังไงครับพี่นก
1: อ๋อคือหมู่บ้านเราได้ปลูกใบบกกันเยอะมากเราก็เลยเอาใบบกมาแปรรูปผลิตภัณฑ์อันตัวนี้อันแรกของกลุ่มที่เราตั้งมาตอนนั้นเรากลุ่มเราก็อยู่ประมาณ5คนถึง8คนนะคะแล้วเราก็เริ่มจากเอาใบบกมาแปรรูปเกี่ยวกับทำเป็นน้ำสมุนไพรคือน้ำใบบกสดซึ่งตอนนั้นเราก็ทำได้ประมาณสักปีฝ่าๆได้เริ่มจากตรงนั้นแล้วเราก็เริ่มขายสู่ตลาดเริ่มจากขายในชุมชนก่อนแล้วก็ขายในตลาดน้ำซึ่งตอนนั้นเราก็ขายได้พอสมควรได้ดีพอสมควรแต่นี้เราก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรักษาว่าน้ำบกคือเราต้องทำไปแล้วเราก็ต้องทานให้หมดใช่ไหมคะคือเหมือนว่าขายในวันนั้นให้หมดถ้าเราเก็บไว้วันสองวันคือคุณภาพเหมือนว่าในความรู้สึกว่าเหมือนมันจะหายไปเราก็เลยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากใบบกก็เป็นใบบกทอดกรอบตอนนั้นเราก็เริ่มทำมาได้สักปีนึงได้แต่นี้ผลปรากฏว่าเราตอนนั้นก็มีปัญหาอีกเพราะตอนนั้นเราไม่มีเครื่องอบเราไม่มีตู้อบเราก็เลยได้จากเราก็หยุดไปทีนี้เราได้จากสภาเกษตรจังหวัดนนทบุรีเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้วิธีการทำยังไงประมาณนี้ทำยังไงให้มันกรอบไม่เหม็นหืนแล้วก็อยู่ได้นาน
0: แสดงว่าตอนเริ่มต้นนี่คือคนที่อยู่ในชุมชนเนี้ยทำการเกษตรแล้วก็เป็นใบบัวบกซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ก็เลยหาวิธีมาแปรรูปพอแปรรูปเริ่มแรกคือเราทำเป็นน้ำก่อนเราคิดว่าน่าจะยังไม่ยั่งยืนหรือว่าอาจจะเสียง่ายเนาะแล้วคราวนี้ทำไมที่บอกว่าเอามาเป็นทอดเนี่ยเราไปรู้มาจากไหนหรือว่าคิดกันยังไงฮะ
1: อ๋อตอนนั้นเราคิดว่าใบบกผักส่วนมากก็จะทอดกันโดยทั่วไปเราก็เลยเอาลองผักมาทดสอบลองทอดดูก่อนแต่มันก็เกิดปัญหานะเอ๊ะทำไมมันไม่กรอบทำไมมันไม่อร่อยเราก็เกิดปัญหาอันนี้เหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ทีนี้เรามาลองผิดลองถูกอยู่ประมาณสักครึ่งปีได
0: ้ครึ่งปีเลยเหรอ
1: ใช่ๆใช้เวลานานมากบูบกนี่ทิ้งกันเป็นโลโลเลยนะคะทิ้งกันเป็นโลโลแล้วเราก็เลยได้ทางศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือย่อๆคือวว.เนี่ยแหละค่ะเข้ามาช่วยเหลือในด้านการปรับสูตรให้เราว่าปรับสูตรยังไงให้มันเป็นมาตรฐานเวลาเราจะผลิตให้พวกบริโภคเนี่ยมันจะได้ดูมาตรฐานแต่ละถุงแต่ละสมส่วนหนึ่ง
0: เราได้ไปดูงานที่อื่นมาไหมที่อื่นได้ทำเหมือนเราไหมอะไรเงี้ย
1: อ๋อยังค่ะเรายังไม่เคยไปดูแต่ที่ข้างๆเคียงก็เริ่มทำกันบ้างแล้วนะคะแต่เรายังไม่เคยไปดูเพราะตอนนั้นเราปรับของเราให้มันดูคุณภาพให้ดีกว่านี้
0: ก็แสดงว่ามีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเรามากขึ้น
1: ใช่ๆ
0: แล้วตอนนี้ก็คือมีกี่กลุ่มครับที่เข้ามาม
1: ีอันดับแรกก็จะเป็นสภาเกษตรจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือวว.นะคะเข้ามาช่วยแล้วก็จะมีหน่วยฟื้นฟูด้วยนั่นก็เข้ามาช่วยด้วย
0: เห็นว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการทำใบบกด้วย
1: ใช่ใช่
0: เป็นยังไงครับช่วยเล่าหน่อย
1: ศูนย์เรียนรู้ของเรานะคะถ้าใครอยากจะปลูกใบบกอยากจะปลูกยังไงวิธีการปลูกยังไงการให้ปุ๋ยยายังไงการหมักปุ๋ยยายังไงอะไรประมาณนี้นะคะคือเราจะมีวิทยากรสอนในกลุ่มแต่ถ้าใครจะเข้ามาก็ต้องโทรติดต่อล่วงหน้าก่อนสำรอง
0: แสดงว่าที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นอกจากเราจะผลิตในเรื่องของอาหารขายแล้วก็ยังแบบครบวงจรเลยในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกการเก็บเกี่ยวแล้วก็การแปรรูปต่างๆ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้มีทางกศน.ครับได้เข้ามามีส่วนร่วมไหมครับ
1: กศน.ก็มีค่ะก็มีก็เกี่ยวกับการเลี้ยงปูเขาก็มาสอนการเลี้ยงปูทำการทำอ่างการเลี้ยงปูอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันใช
0: ่พี่นกครับเรามาพูดถึงการบริหารงานในกลุ่มนี้ครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยากรู้ครับว่าแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
1: อ๋อกลุ่มของเรานะคะตอนนี้มีทั้งหมด30คนแล้วนะคะ
0: 30คนเลย
1: จาก8คนนะคะ
0: ตอนแรกบอก5
1: แต่อย่างนี้ค่ะคือตอนแรกเลยค่ะตอนแรกนะคะแต่นี้เราเริ่มเข้าสภาเกษตรเราก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
0: มีคนสนใจแล้วเข้ามาเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มวิสาหกิจเราก็อยู่ที่13คนแต่นับจำนวนแล้วก็คือ30คนนะคะ เราก็จะแบ่งหน้าที่คือว่าในคนทอดเราก็จะมี2คนนะคะก็จะมีน้องมิ้นนะคะแล้วก็คุณเอ๊ะนะคะทั้งหมดคนที่ทำในอบประมาณที่ว่าช่วงทอดเนี่ยก็จะมีประมาณ 5-6 คนแล้วสับเปลี่ยนกันไปค่ะ
0: คร
1: ับ ใช่ๆแล้วก็จะมีคุณเอ๊ะคือคุณหาฤทัยบรรยานนท์ก็จะเป็นตู้อบ
0: ครับ
1: มืออบเลยค่ะจะวัดอุณหภูมิไม่ต้องเค้าเลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วส่วนน้องมิ้นจะเป็นอยู่หน้าที่เครื่องซีนนะคะแล้วก็จะมีคุณยมก็จะเป็นช่วยดูแผนกเรื่องถุงแล้วก็เรื่อง
0: ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1: ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ
0: ก็คือโดยหลักๆมีอะไรบ้างนะมีทอด
1: อบ
0: ซีนแล
1: ้
0: วก็ไปทำบรรจุภัณฑ
1: ์
0: ม
1: ี
0: การตลาดด้วยไหม
1: ใช่ตลาดนะคะตลาดเราก็ตลาดเรามีแผนกอยู่แล้วเราจะมีคุณสุเทพเพ็ง
0: ครับ
1: ใช่เราจะมีตลาดคนนี้คือเราจะทำบัญชีและทำตลาดด้วยซึ่งออเดอร์เราก็เริ่มมาแล้วอันนี้ออเดอร์มาจากเมืองจีนแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ใช่เป็นพันถุงแต่ทีนี้เราในเรื่องการต่อรองราคากันอยู่ใช่อันนี้ลืมบอกไป
0: งั้นในอนาคตเราก็ต้องไปแบบศึกษาดูงานแล้วก็ไปเรียนรู้ทางภาษาเพิ่มขึ้นด้วย
1: ใช่
0: คือสมาชิกทุกคนเนี่ยสามารถทำงานในแต่ละแผนกร่วมกันได้หมดเลย
1: ใช่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นสมาชิกที่ปลูกนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งเอาผลิตภัณฑ์ของที่เป็นใบบกเนี่ยมาส่งให้กลุ่มใช่เขาก็จะได้ตังค์ส่วนนั้นไปด้วยแล้วก็ส่วนเสื้อเรื่องการตัดเรื่องอะไรเนี้ยเราก็จะใช้ประมาณสัก 3-4 คนเข้ามาร่วมแบบตัดผักจะเอาเฉพาะใบเราก็จะให้เป็นชั่วโมงไปอะไรประมาณ
0: คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือร่วม30คนคือเห็นบอกว่ามี6เดือนเนาะที่ล้มลุกคลุกคลานมา
1: ใช่ๆ
0: ถามว่าท้อหรือเปล่าครับพี
1: ่ช่วงนั้นก็ถือว่าก็ท้อนะท้อเหมือนกันแบบไม่ทำอะไรเลยพูดง่ายๆคือไม่ทำแต่เราไม่ได้เลิกจากวิสาหกิจนะคะเราต่อวิสาหกิจทุกปีแต่เราแค่หยุดทำไปเท่านั้นเองเพราะตอนนั้นมันเราประสบปัญหาเราไม่คิดว่าเราจะไปทางไหนดีหรือเราจะเข้าไปทางไหนดีเลยได้สภาเนี่ยแหละเข้ามาช่วยเหลือตรงด้านนี้
0: ก็คือเริ่มมารวมกลุ่มกันอีกครั้งนึง
1: แล้
0: วก็ทำอย่างจริงจังเลย
1: เราก็ทำอย่างคือเราก็เลยมาเป็นตัวใบบกทอดกรอบเนี่ยค่ะเอาแบบจริงจังเลย
0: นอกจากผลิตภัณฑ์ใบบกทอดแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นไหมพี่ณตอนนี้คร
1: ับ ณตอนนี้เราก็ตอนนี้ของเราตัวใหม่ล่าสุดเราก็เปลี่ยนจากน้ำระบบสดเป็นระบบแบบสมูทตี
0: ้
1: เราปั่นแบบสมูทตี้นะคะโครงการข้างหน้าของเราที่จะทำออกตลาดสู่ตลาด
0: นอกจากนี้ก็มีสบู่ด้วยใช่ไหมที่เห็นอยู่
1: ม
0: ี
1: สบู่ด้วยสบู่ใบบกสบู่ล้างจืดใช่
0: ค
1: ือ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาทำคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากใบบก
1: ใช่
0: เป็นพืชที่อยู่ในชุมชนของเรานั่นเอง
1: ใช่ๆค่ะเพื่อให้เกษตรกรคือของเราได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาที่ตอนนั้นมันจะไม่สูงมากมันจะเป็นช่วงๆนะคะใบบกถูกจะเป็นช่วงถูกช่วงแพงเราก็ขายสู่ตลาดเราก็มีตลาดสดรองรับใบบกสดด้วย
0: แล้วทิศทางในอนาคตของกลุ่มเราครับจะพัฒนาและก้าวไปสู่แบบไหนบ้างครับ
1: อ๋อตอนนี้เราคิดไว้ว่าตอนนี้เราขายในชุมชนขายตลาดน้ำแล้วใช่ไหมคะอันนี้โครงการข้างหน้าเราก็จะมีการระดับเป็นร้านของฝากเราอยากจะไปแต่ละจังหวัดที่มีของเราประมาณนี
0: ้เดี๋ยวให้พี่นกฝากถึงคุณผู้ชมหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจอื่นที่ชมอยู่ครับแล้วก็อาจจะมีการท้อหรือว่าการคิดเรื่องของการรวมกลุ่มเนี่ยเราให้พูดให้กำลังใจนิดนึงครับพี
1: ่อ๋อก็จะบอกว่าในจะท้อหรือจะถอยหรือก็แล้วแต่นะคะที่กลุ่มถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำนะคะใบบกหรือจะเป็นส่วนอื่นที่คุณทำกันแล้วแต่ถ้าเราตั้งใจจริงยังไงก็ประสบความสำเร็จค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเราได้ทราบเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแซมกันมากขึ้นแล้วมากขึ้นพอสมควรแล้วก็ทำให้ผมมองว่าความตั้งใจแล้วก็การรวมกลุ่มกันนะครับก็ทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มของคนที่ทำอาชีพเดียวกันมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนด้วยครับพี่นกยังอยู่กับเราในช่วงหน้าครับในช่วงกรีนไอเดียพี่นกจะนำเสนอไอเดียในเรื่องของการทอดใบบกให้ดูด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ครับรอติดตามชมนะครับในช่วงกรีนไอเดีย

0: ู้ชมครับช่วงนี้ช่วงกรีนไอเดียครับเป็นช่วงที่ผมรอคอยเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าจะได้มาทำ
1: ใบ
0: บัวบกทอดกรอบนะครับสูตรของที่นี่นะครับโดยพี่นกนั่นเองก่อนอื่นครับให้พี่นกเล่าถึงว่าการทำใบบกทอดกรอบเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับ
1: ใช่เริ่มแรกนะคะเราก็จะเตรียมใบบัวบกนะคะตัดก้านออกก็เหลือแต่ใบนะคะแล้วก็จะมีงาค่ะงาขาวนะคะแล้วก็มีใบเตยซอยค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้แป้งปรุงสำเร็จเตรียมจะทอด
0: เป็นแป้งสูตรเฉพาะของที่นี
1: ่ใช่ใช่ใช
0: ่อ่ะพอได้วัตถุดิบแล้วทำไงต่อพี
1: ่แล้วเราก็วัตถุดิบพร้อมแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่งาใส่งาลงไปนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ใส่ใบเตยลงไปแล้วก็เตรียมแป้งแล้วเขา
0: คือง่ายๆเอาทุกอย่าง
1: ม
0: ารวมกันแล้วก็ผสม
1: ใช่
0: แล้วต้องมีวิธีการนวดอะไรไหมไม่เลยหรอ
1: ก็เขาให้มันใบมันติดกับแป้งให้เข้ากันเท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วก็ลงไปทอดได
0: ้แล้วต้องทิ้งไว้สักเท่าไหร่ไหมครับ
1: ไม่
0: มาถึงคลุกเคล้ากันเรียบร้อยสามารถทอดได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: พอจะทอดนี่ทำยังไงครับ
1: แล้วพอเราคลุกเคล้าเสร็จแล้วนะคะลงไปทอดเราก็ใช้อุณหภูมิที่170องศานะคะ
0: อุณหภูมิ
1: เราต้องวัดก่อน
0: น้ำในน้ำมันในกระทะ
1: เรามีเครื่องวัดเราก็จะวัดก่อนพอวัดพอได้70องศาเราก็หย่อนผักลงไป
0: อัตราส่วนของการทอดเนี่ยเราต้องใส่น้ำมันเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ7ถุง
0: 7ถุงนี่คือได้ออกมา
1: ได้ออกมาคือว่าถ้าทอดนะชุดนึงก็จะได้ส่วนนึงก็คือได้กระทะนึงก็คือปริมาณที่เรา
0: หมายถึงว่า
1: ก็คือ
0: บวก
1: ห
0: ม้อนึง
1: บวก200กรัมนะคะงา20กรัมนะคะใบเตย25กรัมนะคะแป้ง500กรั
0: ม
1: เราก็จะได้กระทะหนึ่งเราทอดขึ้นมา
0: แล้วก็น้ำมัน7ถุง
1: ใช่
0: แล้วความร้อน170องศาเซลเซียส
1: ใช่ใช่
0: เวลาทอดนี่คือ
1: เวลาทอดเราก็มันใช้มาสีพอเริ่มออกสีทองเหลืองทอง
0: เอา
1: ขึ้นได้ก็ประมาณ4นาที5นาที
0: เคยทอดไหมนะฮะ
1: เอาตอนแรกไม่ใช่เราเคยใช่ก็เคย
0: แสดงว่าคนที่มีหน้าที่ทอดเนี่ยต้องแบบชำนาญมากแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเลย
1: ใช่ทอด
0: เป็นพี่อะไรนะพี่บอกตอนแรก
1: ก็มีเนี่ยพี่หฤทัยกับเจตนาน้องมิ้นเราเนี่ย
0: ผมก็คือเป็นมือหนึ่งของการทอดเลย
1: ใช่รู้ทุกขบวนการ
0: แต่คือทุกคนก็คือสามารถทอดอะไรได้หมด
1: ได้
0: หลังจากนั้นไงต่อครับพอทอดแล้วพอเริ่มเหลืองเน
1: า
0: ะ
1: พอเริ่มเหลืองแล้วก็ขึ้นตักแล้วก็พักตะแกรงไว
0: ้
1: ใช่พักตะแกรงไว้เพื่อเสด็จน้ำมันนะคะ
0: แ
1: ล้วเราก็พักใส่ถาดเตรียมเข้าตู้อบ
0: เตรียมเข้าตู้อบนี่คือต้องรอให้มันหายร้อนก่อนไหมหรือว่า
1: ไม่
0: รอคิวเข้าตู้อบได้เลย
1: ใช่ค่ะรอคิวเข้าอบได้เลยก็เราก็อบประมาณสัก70องศานะประมาณ2ชั่วโมง
0: ใช้ความร้อน70
1: ใช่
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมง
0: ออกมาปุ๊บคือจะแตกต่างกันยังไงพี่ระหว่างตอนที่ยังไม่อบกับอบแล้วอ่ะ
1: อ๋อยังไม่อบแล้วก็จะเขาจะอมน้ำมันนิดนึงแล้วความกรอบก็ยังไม่ได้กรอบเท่านี้
0: อบเพื่อให้เกิด
1: ไล่น้ำมันค่ะให้ไล่ความชื้นออกไป
0: ให้ใบบัวบกนี่อยู่กินได้นานกว่า
1: ใช่
0: อายุของการทอดแต่ละครั้งนี่คืออยู่ได้กี่วันนะครับ
1: ก็จากเราวิจัยท่านดร.วิจัยมาก็อยู่ประมาณ3เดือ นในการซีนแล้วเราก็ใช้เราก็เข้าเครื่องซีนด้วยเพื่อถนอมอาหารใช้การ์ดใช
0: ่เอาออกมาแล้วใส่แบบนี้
1: ใช
0: ่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้
1: ใช่ค่ะแล้วก็ใส่ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายรสชาตินะคะของเราก็จะเป็นเราก็จะมีออริจินัลคือดั้งเดิมสาหร่ายบาร์บีคิวแล้วก็ต้มยำค
0: ่
1: ะ
0: อะไรขายดีสุดพี
1: ่ต้มยำ
0: ต้มยำขายดีสุด
1: ใช่
0: วันนี้ผมจะได้ชิมต้มยำ
1: ได
0: ้ เรามาพูดถึงประโยชน์ของใบบัวบกดีกว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าคุณประโยชน์สรรพคุณต่างๆมีอะไรบ้างให้พี่นกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
1: ประโยชน์นะคะเราก็จะมีแก้ช้ำในนะคะแก้บำรุงสมองนะคะแล้วก็มีอีกหลาย
0: เกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดความดันโลหิตต่างๆคร
1: ับ
0: ตับไตก็ได้แล้วก็ให้สดชื่นด้วย
1: ใช่แล้วก็อร่อยด้วยค่ะ
0: แต่อย่างแรกก็คือแก้ช้ำใน
1: แก้ช้ำใน
0: ได้ยินคุ้นหูก็คือแก้ช้ำใน
1: ใช่
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือวิธีการทำใบบัวบกเห็นไหมครับมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลยแล้วเพื่อนๆก็สามารถชมแล้วเอาไปประยุกต์ใช้
1: ใช
0: ่แล้วก็เอาไปประยุกต์ทำกินเองที่บ้านได้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมต้องลองชิมแล้วแหละที่บอกว่าจะชิมใบบัวบกอันนี้คือใบบัวบกที่เป็นรสบาร์บีคิวด้วยใช่ไหมพี
1: ่ใช่
0: อร่อยไหมชิม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้นะคะที่เกิดขึ้นก็มาจากที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีแล้วก็สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีนะคะในปีงบประมาณ2561นะคะได้ลงมาจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลนะคะแล้วก็มีการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเราก็ลงมาปัญหา5ด้านของเกษตรกรของอำเภอไซน้อยตำบลไซใหญ่นะคะก็มารวบรวมปัญหาแล้วก็พบปัญหาของกลุ่มเกษตรกรที่นี่ในเรื่องของปัญหาราคาสินค้าการเกษตรนะคะเราก็ร่วมทางสภาเนี่ยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ร่วมผลักดันให้ทางเกษตรกรในกลุ่มเนี้ยรวมตัวกันขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับทางสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีนะคะเสร็จแล้วทางสภาก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้ถ่ายทอดเรื่องของการแปรรูปสินค้าแล้วก็การตลาดนะคะโดยทางสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะมีภาคีแล้วก็มีหน่วยงานราชการที่ร่วมกันอยู่แล้วก็มีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมให้ความรู้แล้วก็พัฒนาแก้ไขปัญหาในเรื่องของการพัฒนากลุ่มนะคะก็มีหน่วยงานอย่างเช่นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยแล้วก็กองทุนฟื้นฟูจังหวัดนนทบุรีแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีแล้วก็กศน.ตำบลไซใหญ่แล้วก็พัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีอะค่ะเข้ามาช่วยกันเพื่อจะผลักดันแล้วก็รวมตัวสารต่อแล้วก็เป็นแรงที่จะช่วยให้กลุ่มนี้เข้มแข็งแล้วเดินต่อไปแล้วก็พัฒนาในสิ่งต่างๆที่กลุ่มต้องการทางนี้ในปีต่อไปเรายังมีแผนงานที่ดำเนินการต่ออีกเราก็จะเข้ามาต่อยอดแล้วก็ประสานงานกับทางกลุ่มเพื่อให้กลุ่มเข้มแข็งแล้วเดินต่อไปแล้วก็จะยังคงอยู่ต่อไปนานๆนะคะ

น้องๆครับเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้เป็นการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลากหลายแถมยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่น่าชื่นชมด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากๆเป็นที่ยอมรับของตลาดลาวนี้ทำให้มีเม็ดเงินเข้ากลุ่มเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับเนื้อสิ่งอื่นใดงานนี้ทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชนพึ่งพาอาศัยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุขตลอดไปด้วยครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านคลองหม่อมแช่มทางกลุ่มกระซิบมาว่ายินดีต้อนรับทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้น้องกรีนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับ3ช่วงในรายการที่นำเสนอในวันนี้ครับคุณผู้ชมจะได้เรียนรู้นะครับตั้งแต่เรื่องของการปลูกใบบัวบกรวมถึงการแปรรูปใบบัวบกครับซึ่งกลุ่มแห่งนี้ครับเป็นกลุ่มที่น่าชื่นชมมากครับเพราะว่าได้ต่อสู้ดิ้นรนมาถึงจนจุดนี้นะครับนับว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นับว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับให้กับคนที่สนใจนะครับเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาดูงานแล้วก็นำไปปรับใช้ในกลุ่มของตนเองนอกจากจะได้รับความรู้แล้วเรายังอิ่มท้องได้ชิมผลิตภัณฑ์จากใบบัวบกและสามารถซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านได้อีกด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ Green Focus นะครับได้ทางช่อง STOU Channel แห่งนี้ครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: วันนี้เสนอตอน
1: ฟู่จิ้น
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนกับผมกันครับ
3: ผมปอครับ
2: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้ในภาษาจีนครับและศัพท์ในวันนี้คืออะไรครับพี่ปอ
3: ครับวันนี้ขอเสนอคำว่าฟู่จิ้นครับ
2: ฟู่จิ้น
3: คำว่าฟู่จิ้นเป็นได้ทั้งคำนามและคำคุณศัพท์แปลว่าละแวกบริเวณใกล้เคียง
2: งั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานคำศัพท์คำนี้กันเลยครับ
0: วันนี้จะได้ครบไหมครับ
4: ครบส
0: ิครับอยากให้ครบสัก20
4: ครับครับ
0: เป็นเหนียวนะครับ
5: 这附近有广州菜餐馆吗
6: 有两三家拐角处的那一家最好吃
2: ฟังทันกันไหมครับว่าเขาจะไปทานอะไรเดี๋ยวเราไปชมบทสนทนากันอีกสักรอบดีกว่าครับ
5: 这附近有广州菜餐馆吗
6: 有两三家拐角处的那一家最好吃
0: อาหารกวางตุ้งมีปลาร้าไหมครับ
3: ศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือคำว่าฟู่จิ้นแปลว่าละแวกบริเวณใกล้เคียงถ้าเราต้องการพูดว่าละแวกนี้มีร้านอาหารกวางตุ้งไหมจะพูดว่า这附近有广州菜餐馆吗อีกครั้งนะครับ这附近有广州菜餐馆吗
2: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้ากับเราสองคนครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมะ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับรายการเพื่อการศึกษาปี1218กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจในหน่วยที่5เป็นเรื่องของเช่าทรัพย์นะครับทั้งหน่วยที่เป็นเรื่องของเช่าทรัพย์ทั้งหมดหน่วยที่5ประกอบไปด้วย4ตอนส่วนแรกก็คือบทเสร็จทั่วไปส่วนที่2เป็นหน้าที่ความรับผิดของผู้ให้เช่า3เป็นหน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าและ4คือความรับงับแห่งสัญญาเช่าในส่วนของเช่าทรัพย์เนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับบทเสร็จทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องของลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยมากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการปูพื้นฐานไปสู่เรื่องของหน้าที่และความรับผิดตลอดจนเรื่องของความรับงับแห่งสัญญาเช่าครับลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ตรงนี้จะใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งนะครับสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยก่อนถึงนะครับอยู่ในบังคับของนิติกรรมสัญญานั่นก็คือไม่ใช่ว่าเช่าทรัพย์เนี่ยจะเป็นบับ3ที่เป็นเรื่องของเอกเทศสัญญาอย่างเดียวเช่าทรัพย์ก็นำหลักการในเรื่องของนิติกรรมสัญญาเอาเรื่องของการแสดงเจตนาต่างๆเนี่ยมาใช้กับสัญญาเช่าทรัพย์ด้วยครับระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าผู้ให้เช่ามีหนี้ในการที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่านะครับมีเป็นเจ้าหนี้ในส่วนของการเรียกให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าในขณะที่ตัวผู้เช่าเนี่ยมีหนี้ในการชำระค่าเช่าและเป็นเจ้าหนี้ในการเรียกให้ผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่าการส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่าเนี่ยส่งในลักษณะที่ทำให้ผู้เช่ามีซึ่งได้มาซึ่งสิทธิครอบครองนะครับก็คือมีเจตนายึดถือเพื่อจดประการต่อมาครับสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยโดยลักษณะสำคัญเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าตัวผู้ให้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับดังนั้นไม่จำเป็นที่ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินคนในครอบครัวใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะให้เช่าได้สามารถนำทรัพย์สินของคนในครอบครัวให้เช่าได้แต่ประเด็นคือทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของโดยตัวเขาเองเช่นสาธารณสมบัติสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยหลักการให้เช่าไม่ได้นะครับให้เช่าไม่ได้แต่ก็มีแนวคำพิพากษาบางแนวคำพิพากษาที่ถ้าหากว่าตัวผู้เช่าเนี่ยยอมรับในสิทธิของตัวผู้ให้เช่าว่าผู้ให้เช่าเนี่ยได้มีการอยู่อาศัยครอบครองมาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะทำสัญญาเช่ากันได้เป็นต้นนะครับต่อมาครับโดยลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยเป็นสัญญาที่มีวัตถุเป็นแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินมีวัตถุแห่งจะเป็นทรัพย์สินซึ่งสามารถนำออกให้เช่าได้ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงทรัพย์สินธรรมัญญาที่กฎหมายอาจกำหนดให้มีการเช่ากันได้ด้วยนะครับและยังรวมไปถึงบรรดาสิทธิต่างๆนะครับที่สามารถที่จะให้เช่ากันได้เพียงแต่ทรัพย์สินที่ให้เช่านั้นจะต้องเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งที่บ่งตัวทรัพย์เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะเอาอะไรไปให้เช่ากันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับเราอาจมีการพิจารณาว่าเช่าทรัพย์เนี่ยในบางประการเนี่ยเช่นเรื่องของ leasing นะครับ leasing เนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่เป็นเช่าทรัพย์เป็นเช่าซื้อหรือเป็นสัญญาที่ไม่มีชื่อตรงนี้ลองดูในเอกสารการสอนซึ่งมีเนื้อหาที่แสดงถึงความแตกต่างกันว่านะครับบางมุมมองนะครับนักวิชาการอาจจะมองว่าเป็นเช่าทรัพย์หรือเป็นเช่าซื้อหรืออาจจะเป็นสัญญาไม่มีชื่อนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยสัญญา leasing เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรดีดูตามข้อที่จริงแล้วกันนะครับว่ากู้สัญญาประสงค์จะให้เป็นสัญญาอะไรกันแน่ครับต่อมาลักษณะต่อมาของสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าทรัพย์ก่อเพียงบุคคลสิทธิ์ก่อเพียงบุคคลสิทธิ์ก็คือเป็นสิทธิทางหนี้ที่สามารถบังคับได้ระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีบทบางบทบัญญัตินะครับเช่นมาตรา569ที่กำหนดให้การเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับการเช่าสังหาเอาไม่ระงับไปเพราะเหตุการณ์โอนนั่นก็คือถ้าหากว่าตัวผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีการให้เช่าเนี่ยนะครับซื้อมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาเป็นผู้ให้เช่าต่อมานั่นก็คือเวลาที่เขาซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินมาแล้วก็ติดสัญญาเช่ามาด้วยเนี่ยเขาจะดูได้จากที่หลังสมุดนั่นก็คือเขายอมรับถึงสิทธิของตัวผู้ให้เช่า

ถึงตัวผู้เช่าแล้วว่าสิ่งที่เขาซื้อมาทรัพย์สินที่เขาซื้อมาเนี่ยมีการเช่ากันแล้วดังนั้นเขาก็จะเข้ามาแทนที่เป็นผู้ให้เช่านะครับสัญญาเช่าระหว่างตัวผู้เช่าเดิมกับผู้ให้เช่าเดิมที่โอนไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ระงับตามมาตรา569ลักษณะเช่นนี้มันจะคล้ายๆทรัพยสิทธินะครับแต่โดยหลักๆทั่วๆไปของเช่าทรัพย์เนี่ยก็เพียงบุคคลสิทธิ์เท่านั้นนะครับต่อมาครับเช่าทรัพย์เนี่ยถือได้ว่าเป็นสัญญาที่มีระยะเวลาอันมีจำกัดคำว่ามีระยะเวลาอันมีจำกัดนั่นก็คือจะต้องมีการกำหนดเวลาการเช่าเอาไว้นะครับ1ปี2ปี3ปี10ปี20ปี30ปีก็ต้องกำหนดเอาไว้หรือแม้จะกำหนดว่าเช่าตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าก็ต้องกำหนดไว้เช่นกันต่อมาครับสัญญาเช่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวคำว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวเนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา544ครับนั่นก็คือเป็นบทบัญญัติที่กฎหมายห้ามไม่ให้ผู้เช่าให้เช่าช่วงหรือสิทธิการเช่าเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากตัวผู้ให้เช่าก่อนครับนั่นคือลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ครับนักศึกษาครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องของคำมั่นจะให้เช่าและสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาทั้งสองสัญญานี้ไม่ว่าคำมั่นจะให้เช่าหรือต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาเนี่ยไม่มีอยู่ในบทบัญญัติในลักษณะเช่าทรัพย์แต่เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากทางปฏิบัติที่มีการทำสัญญากันเมื่อมีการทำสัญญากันมีการฟ้องคดีกันบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะดูจากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาว่าสองสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นคำมั่นจะให้เช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาเนี่ยมันมีหลักการอย่างไรนะครับตัวแรกครับคำมั่นจะให้เช่าเนี่ยนะครับเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับผูกพันเฉพาะผู้ให้คำมั่นเวลาเขาทำสัญญาเช่าทรัพย์กันปกติเนี่ยจะมีการกำหนดไว้ในตัวสัญญาถึงเรื่องของคำมั่นว่าเมื่อเช่าครบแล้วนะครับผู้ให้เช่าจะให้เช่าต่ออะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเรื่องของการให้คำมั่นที่ผูกพันตัวผู้ให้คำมั่นคำมั่นจะให้เช่าจะต้องมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอนเพียงพอที่จะทำให้ก่อให้เกิดฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะครับและเมื่อตัวผู้เช่าสนองรับคำมั่นแล้วนะครับสัญญาก็จะเกิดขึ้นใหม่โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำสัญญากันใหม่หลักการในเรื่องของคำมั่นจะให้เช่าเนี่ยก็เป็นหลักการที่เป็นไปตามเรื่องหลักของเสรีภาพในการทำสัญญาหรือ freedom of contract นั่นเองครับต่อมาครับนักศึกษาครับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาสัญญานี้เช่นเดียวกันไม่อยู่ในบทบัญญัตินะครับเป็นหลักการที่คู่สัญญาสร้างขึ้นมาเองจากทางปฏิบัติและมีคำพิพากษาที่รองรับถึงสัญญาอันนี้นะครับสัญญานี้เนี่ยเป็นสัญญาที่ทำขึ้นมาคือผู้เช่าเนี่ยนะครับตอบแทนผู้ให้เช่านอกเหนือจากค่าเช่าตอบแทนยังไงตัวอย่างเช่นเช่าที่ดินและสร้างผูกสร้างอาคารเช่าที่ดินที่มีอาคารและต่อเติมอาคารนะครับเช่าที่ดินเปล่าเพื่อมาทำสวนเกษตรปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ตามทำอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อความสะดวกสบายของตัวผู้เช่าพูดง่ายๆก็คือมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการเช่าธรรมดาจะเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ให้เช่าพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดานักศึกษาครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยสัญญานี้ถามว่ามันเป็นสัญญาที่อยู่ในบังคับของลักษณะเช่าทรัพย์หรือเปล่าบังคับบางส่วนและบางส่วนไม่อยู่ในบังคับนะครับตัวอย่างง่ายๆที่ไม่อยู่ในบังคับของลักษณะเช่าทรัพย์ก็คือไม่อยู่บังคับในเรื่องของหลักฐานการเช่าหลักฐานการเช่าเนี่ยกฎหมายกำหนดในเรื่องของสมมติเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องมีการทำเป็นหนังสือนะครับ3ปีขึ้นไปเนี่ยต้องมีการต้องมีการจดทะเบียนนะครับหลักการถ้าหากว่าเป็นเรื่องของเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาถ้าหากว่าเช่ากัน30ปีถามว่าทำสัญญากันอย่างเดียวโดยไม่จดทะเบียนบังคับกันตามสัญญาได้หรือไม่บังคับตามสัญญาได้นะครับไม่จำต้องไปจดทะเบียนตามหลักการเช่าทรัพย์ทั่วไปในมาตรา538ครับที่สำคัญครับต่อนอกเหนือจากนี้ก็คือสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาเนี่ยเขาไม่ถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่านั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าผู้เช่าตายถ้าผู้เช่ามีทายาทสัญญานั้นยังคงสืบต่อทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าหากนักศึกษาลองดูนะครับการเช่า

เอาที่ดินแล้วก็สร้างอพาร์ตเมนต์ขึ้นมาสัก8ชั้นแล้วกันนะครับใช้ทุนก่อสร้างประมาณสัก30ล้านอะไรประมาณนี้นะครับปรากฏว่าผู้เช่าเช่าไปแล้วเนี่ยแค่ 2-3 ปีแล้วเสียชีวิตเขายังไม่คุ้มอะไรเลยนะครับกับการเช่าที่ต้องตอบต่างตอบแทนขนาดนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเขามีทายาทก็จะได้รับอานิสงส์จากผลของสัญญาเช่าซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากสัญญาเช่าธรรมดาทั่วไปที่ถือได้ว่าเป็นถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระสำคัญถ้าหากว่าผู้เช่าตายสัญญาเช่าก็จะระงับแต่ถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าเช่าธรรมดาสัญญาไม่ระงับครับมาอยู่ในบังคับของลักษณะของการทำของสัญญาเช่าทั่วๆไปต่อมาครับนักศึกษาเรื่องของหลักฐานการเช่านะครับหลักฐานการเช่าตามมาตรา538อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็คือ538เนี่ยใช้กับเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นครับไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะครับพวกเรือแพพาหนะไม่เกี่ยวใช้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่ดินนะครับบ้านที่ติดที่ดินอะไรพวกนี้นะครับใช้เฉพาะกับอสังหาริมทรัพย์โดยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือการมีหลักฐานเป็นหนังสือการเช่าอสังหาริมทรัพย์ถ้าหากว่าไม่เกิน3ปีกฎหมายต้องการหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อผลในการฟ้องร้องบังคับคดีครับแต่ถ้าส่วนที่2นะครับถ้าหากว่าเช่าตั้งแต่3ปีขึ้นไปจนถึง30ปีหรือจนตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถ้าทำเป็นหนังสือกันเองเช่นเช่า30ปีนะครับเช่า30ปีแต่ปรากฏว่าทำหนังสือกันเองแล้วไม่จดทะเบียนบังคับได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับบังคับได้แค่3ปีเท่านั้นเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าจะบังคับตามสิ่งที่ตกลงกันไว้คือ30ปีต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ทีนี้ครับนักศึกษามันก็มีบางกรณีที่ถ้าหากว่าเขาพูดง่ายๆคือหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนทำสัญญา30ปีกันนี่แหละแต่ว่าทำสัญญาออกเป็น10ฉบับฉบับละ3ปีเรียงกันไปนะครับหมดฉบับแรก3ปีสัญญาฉบับที่เหลือต่อไปนะครับจนถึงฉบับที่10ที่ครบ30ปีนะครับที่ครบ30ปี10ฉบับฉบับละ3ปีเขาทำไปเพื่ออะไรทำเพื่อเป็นการเลี่ยงการจดทะเบียนผลมาครับได้30ปีหรือเปล่าไม่ใช่ครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับจากแนวคำพิพากษาของศาลเขาบังคับได้เฉพาะ3ปีแรกตามสัญญาฉบับแรกเท่านั้นเพราะก็ถือได้ว่านี่คือการหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนแต่ในความเป็นจริงมีการทำอย่างนี้จริงๆนะครับมีการจริงๆเพราะว่าไม่ต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ต้องไปจดทะเบียนแล้วก็คุณง่ายๆก็คือไม่ต้องเสียเงินหรือเสียเวลาในการจะต้องไปที่ดินนะครับหรือต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยจะบังคับได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นครับนักศึกษาต่อมาเป็นกำหนดเวลาเช่าและการต่อสัญญาเช่านะครับกำหนดเวลาเช่าเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา540ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครับเช่าได้ไม่เกิน30ปีนะครับต่อได้ตามมาตรา540วรรค2ครับต่อได้อีกไม่เกิน30ปีนั่นก็คือประมวลแพ่งเรานะครับสามารถที่จะทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้30บวก30นะครับ30บวก30จะถามว่ามันจะเกิน30ได้ไหมได้ถ้าหากว่าทำสัญญาเช่ากันตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าถ้าหากว่าผู้เช่าหรือผู้ให้เช่านั้นเนี่ยอยู่ยืนหน่อยนะครับทำสัญญาเช่ากันตลอดอายุไม่เยอะแล้วก็อายุยืนนะครับอาจจะเกิน30ปีก็ได้ครับเกิน30ปีหรือมีการทำสัญญาเช่ากันตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าที่เป็นนิติบุคคลนะครับที่ยังมีความคงอยู่ยังคงดำเนินการในฐานะนิติบุคคลก็เป็นไปได้ที่จะเกิน30ปีเป็นต้นครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเรียกเอาทรัพย์สินอันเดียวกันโดยอาศัยมูลค่าเช่าต่างรายในหัวข้อนี้ก็จะแยกออกเป็นสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์กรณีของสังหาริมทรัพย์เนี่ยการเรียกทรัพย์สินเดียวกันอาศัยมูลสัญญาเช่าต่างรายถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา542ครับเขาถือเอาตามครอบครองใครครอบครองมีสิทธิ์ดีกว่าผู้เช่ารายอื่นนั่นเองถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา543เนี่ยก็ต้องดูครับว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นมีกฎหมายที่บังคับให้จดทะเบียนหรือเปล่าถ้ามีกฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนใครจดทะเบียนก่อนผู้นั้นมีสิทธิ์ที่ดีกว่าถ้าหากว่ากฎหมายไม่บังคับให้จดทะเบียนก็ถือเอาตามครอบครองเช่นเดียวกับกรณีของสังหาริมทรัพย์ครับ
ต่อมาครับเป็นหลักการในเรื่องของการเช่าช่วงหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่านะครับการเช่าช่วงหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่าการเช่าช่วงเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นกรณีที่ผู้เช่าเนี่ยนำทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าอีกทอดส่วนการโอนสิทธิการเช่าเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของการเซ้งในทางภาษาของพ่อค้านะครับการเซ้งการโอนสิทธิการเช่าไปให้แก่บุคคลอื่นนี่คือหลักการตามมาตรา544ที่พูดง่ายๆก็คือเป็นสัญญาที่ถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่าผู้เช่าห้ามให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่านะครับตรงนี้คือข้อห้ามจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากตัวผู้ให้เช่าก่อนครับพอถ้าไม่ได้รับความยินยอมบรรดาผู้ที่ได้ผู้เช่าช่วงมานะครับหรือผู้รับโอนสิทธิ์เนี่ยจะไม่อยู่ในฐานะคู่สัญญาหรือไม่อยู่ในฐานะที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาแต่อยู่ในฐานะเพียงแค่บริวารของตัวผู้เช่านั่นเองต่อไปเป็นความรับผิดของผู้เช่าช่วงนะครับก็แยกออกเป็นกรณีของการเช่าช่วงโดยชอบกับกรณีของการเช่าช่วงโดยมีชอบถ้าเป็นกรณีแรกนะครับเป็นกรณีของการเช่าช่วงโดยชอบเนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา545กฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าช่วงเนี่ยต้องรับผิดต่อตัวผู้ให้เช่าเดิมโดยตรงครับผู้เช่าช่วงคนใดคนหนึ่งเนี่ยผู้เช่าช่วงจะมีฐานะเท่ากับผู้เช่าคนหนึ่งนะครับไม่ใช่บริวารนะครับมีฐานะเทียบเท่ากับผู้เช่าคนหนึ่งแต่ต้องเป็นการเช่าช่วงโดยชอบนั่นก็คือตัวผู้ให้เช่าต้องให้ความยินยอมต่อมาครับถ้าเป็นการเช่าช่วงโดยมิชอบสัญญานั้นนะครับไม่ใช่เป็นโมฆะหรืออะไรนะครับหรือไม่สมบูรณ์สัญญายังคงสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์จนกว่าผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาครับเมื่อไหร่ก็ตามเห็นถ้าผู้ให้เช่าเห็นว่าการเช่าช่วงนั้นตัวเองไม่ได้ให้ความยินยอมก็สามารถที่จะหยิบยกว่านี่คือการผิดสัญญาสามารถที่จะระงับสัญญาบอกเลิกสัญญานั้นได้ถ้าบอกเลิกไปแล้วผู้เช่าช่วงจะมีฐานะเพียงแค่บริวารของผู้เช่านะครับบริวารของผู้เช่าเดิมอ้างสิทธิ์อะไรไม่ได้เลยนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับเป็นต้นนั่นคือกรณีของความรับผิดของผู้เช่าช่วงนักศึกษาครับหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าเนี่ยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้ครับส่วนแรกคือเรื่องของการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าและการชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่าส่วนแรกการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยเป็นไปตามมาตรา546กฎหมายเช่าทรัพย์เนี่ยนะครับบอกว่าผู้ให้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วนะครับมาตรา549เช่าทรัพย์ให้นำลักษณะซื้อขายมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมในส่วนของการส่งมอบครับต่อมาการชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่ามาตรา547กฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าที่ออกค่าใช้จ่ายโดยจำเป็นและตามสมควรผู้ให้เช่าต้องชดใช้ให้นะครับผู้ให้เช่าต้องชดใช้เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เป็นการบำรุงรักษาตามสมควรและซ่อมแซมเล็กน้อยนักศึกษาครับการหน้าที่ในการซ่อมแซมเนี่ยผู้เช่านะครับถ้าซ่อมแซมเล็กผู้เช่ามีหน้าที่ในการซ่อมแซมถ้าซ่อมใหญ่ผู้ให้เช่ามีหน้าที่นั่นคือหลักการกว้างๆครับต่อไปเป็นความรับผิดในความชำรุดบกพร่องและการหย่อนสิทธิ์เช่นเดียวกันมาตรา549ในลักษณะเช่าทรัพย์เนี่ยให้นำเรื่องของซื้อขายมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะครับเป็นเรื่องนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการบอกกล่าวให้ผู้ให้เช่าเนี่ยแก้ไขความชำรุดบกพร่องตามมาตรา550นะครับถ้าหากว่าผู้ให้เช่าไม่แก้ไขเนี่ยผู้เช่าสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ครับตอนต่อมาครับนักศึกษาเป็นตอนที่3หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าผู้เช่ามีหน้าที่และความรับผิดประการแรกคือการใช้และสงวนทรัพย์สินที่เช่าในส่วนของการใช้ของผู้เช่าเนี่ย เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา552กฎหมายห้ามมิให้ผู้เช่านะครับใช้ทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยนอกเหนือจากประเพณีนิยมและห้ามใช้ทรัพย์สินที่เช่า

นอกเหนือจากการที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อมาผู้เช่ามีหน้าที่ในการสงวนทรัพย์สินที่เช่าตามมาตรา553นะครับระดับการสงวนทรัพย์สินที่เช่าที่กฎหมายกำหนดก็คือให้เสมอกับวินยูชนสงวนทรัพย์สินของตนนอกจากนี้กฎหมายจะกำหนดให้ผู้เช่านะครับมีหน้าที่ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าเล็กน้อยนะครับถ้าซ่อมแซมแล้วก็เป็นหน้าที่ของตัวผู้เช่าเองต่อมานะครับหน้าที่ของผู้เช่าในการสงวนทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยมาตรา555ผู้เช่าต้องยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนเข้าตรวจทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะอันสมควรมาตรา555เนี่ยในเมื่อเช่าทรัพย์เนี่ยกำหนดให้ตัวผู้เช่ามีสิทธิครอบครองในเมื่อเขามีสิทธิครอบครองนักศึกษาครับผู้ให้เช่าหรือใครก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่เข้ามาในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าอยู่ได้นะครับต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตเข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าเข้ามาโดยไม่บอกกล่าวก่อนหรือเข้ามาอะไรก็ในยามพิการเนี่ยตัวผู้ให้เช่าเองที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยอาจเสี่ยงต่อความรับผิดฐานบุกรุกได้นะครับดังนั้นกฎหมายกำหนดให้เกิดความชัดเจนในส่วนของตัวผู้เช่าเช่นกันว่าจะต้องยอมนะครับถ้าหากว่าเขามีการแจ้งมาก่อนก็คือผู้ให้เช่าหรือตัวแทนเนี่ยสามารถที่เข้ามาตรวจเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะอันสมควรต้องยอมให้เขาเข้ามาตรวจเพื่อจะดูว่าทรัพย์สินนั้นนะครับโอเคนะครับอยู่รอดปลอดภัยดีนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างหรือไม่ต่อมาผู้เช่ามีหน้าที่และความรับผิดในการซ่อมแซมและจัดการเพื่อปกป้องพันยันตรายแก่ทรัพย์สินที่เช่าเป็นไปตามมาตรา556ครับในระหว่างเวลาเช่านะครับถ้าหากว่าจะต้องมีการซ่อมทรัพย์สินเป็นการเร่งร้อนเนี่ยแล้วก็ผู้ให้เช่าจำเป็นต้องซ่อมด้วยความจำเป็นกรณีเช่นนี้ผู้เช่าไม่ยอมให้ซ่อมไม่ได้นะครับแม้ว่าจะไม่สะดวกก็ตามต้องยอมนะครับถ้าหากว่ามีจะต้องมีการซ่อมนะครับแต่ถ้ามันนานเกินไปจริงๆนะครับถ้าเป็นเช่นนี้ผู้เช่าสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ครับต่อมาครับเป็นหน้าที่และความรับผิดผู้เช่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ในเรื่องของการดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าตามมาตรา558หลักการง่ายๆก็คือกฎหมายห้ามมิให้มีการดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อนครับหน้าที่ต่อมาครับเป็นเรื่องของการชำระค่าเช่าโดยหลักการก็คือ1 นะครับชำระเมื่อสิ้นเวลาที่ตกลงกันจะเป็นรายปีรายเดือนก็ว่ากันไปนะครับชำระค่าเช่าตามเวลาที่กำหนดไป2คือในเรื่องของการบอกเลิกสัญญากรณีที่ผู้เช่าไม่ชำระเนี่ยถ้าหากว่าเมื่อไม่ชำระเนี่ยบอกเลิกได้นะครับบอกเลิกได้แต่การเช่าเป็นรายเดือนขึ้นไปเนี่ยการบอกเลิกจะต้องมีการบอกกล่าวก่อนไม่น้อยกว่า15วันการบอกเลิกเนี่ยนะครับการบอกเลิกสัญญาเนี่ยถ้าหากว่าเช่าไม่เป็นรายเดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับจะบอกเลิกทันทีไม่ได้นะครับต้องบอกกล่าวก่อนโดยให้เวลาไม่น้อยกว่า15วันแต่นักศึกษาครับสัญญาเช่าสมัยใหม่มักมีการกำหนดว่ากำหนดถึงสิทธิในการบอกเลิกโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนก็ได้นะครับทำสัญญาให้แตกต่างจากมาตรา560ก็ได้นะครับสัญญานี้ก็สามารถที่จะใช้บังคับกันได้ครับต่อมาครับหน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าก็คือการรับและส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าตามบทบัญญัติมาตรา561ครับ 561เป็นข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าผู้เช่าได้รับทรัพย์สินในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้วเมื่อส่งคืนก็ต้องส่งคืนในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้วเช่นกันครับต่อไปเป็นความรับผิดในความสูญหายหรือบุกสลายของทรัพย์สินที่เช่าตามมาตรา562หลักการก็คือผู้เช่าต้องรับผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสูญหายหรือบุกสลายของทรัพย์สินที่เช่าและไม่ว่าจะเป็นความผิดของตัวผู้เช่าเองบุคคลผู้อยู่กับผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงไม่ว่าใครก็ตามที่ก่อให้เกิดความสูญหายหรือบุกสลายในทรัพย์สินที่เช่านะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เช่าอย่างเดียวใครก็ตามที่เป็นบุคคลที่อยู่กับผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงไม่ว่าจะเช่าช่วงโดยชอบหรือไม่ชอบก็ตามคนที่รับผิดคือผู้เช่าครับ

ความระงับแห่งสัญญาเช่านั้นแบ่งเป็นกรณีการเช่ามีกำหนดเวลาและไม่มีกำหนดเวลากรณีการเช่าที่มีกำหนดเวลาเป็นไปตามมาตรา564สัญญาเช่าระงับเมื่อสิ้นเวลาที่ตกลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนส่วนไม่กำหนดเวลาเป็นไปตามมาตรา566จะบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อสุดเวลากำหนดค่าเช่านะครับแต่จะต้องบอกกล่าวก่อนชั่วเวลากำหนดเวลาค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ไม่จำต้องบอกกล่าวกว่า2เดือนปกติก็คือแค่1เดือนนะครับค่าเดือนต่อเดือนชำระค่าเช่าเดือนเบิกแค่1เดือนแต่กฎหมายบอกว่าไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวกว่า2เดือนนั่นคืออาจจะใช้กับกรณีที่เช่าเกิน3เดือน6เดือนหรือปีนึงจ่ายค่าเช่าครั้งนึงปีนึงจ่ายค่าเช่าครั้งนึง6เดือนจ่ายค่าเช่าครั้งหนึ่งถ้าจะบอกเป็นรอบ1 12เดือนหรือ6เดือนก็จะมากเกินไปกฎหมายก็เลยบอกว่าอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวกว่า2เดือนนั่นก็คือการเช่าที่กำหนดจ่าย6เดือนครั้ง12เดือนครั้งนะครับเวลาบอกกล่าวเพื่อให้ทันในการมีผลในการบอกเลิกสัญญาในงวดต่อไปเนี่ยอาจจะแค่ไม่จำเป็นต้องเกิน2เดือนก็ได้ครับต่อมากรณีสินซึ่งให้เช่าสูญหายเป็นไปตามมาตรา567ตรงนี้ไม่ซับซ้อนนั่นก็คือสัญญาเช่าระงับนะครับแต่ถ้าสูญหายบางส่วนมาตรา568บอกว่าถ้าหากว่าผู้เช่าไม่เป็นผู้ที่ทำผิดที่ทำส่วนไม่มีส่วนผิดที่ทำให้ทรัพย์สินนั้นสูญหายนะครับสามารถที่จะลดค่าเช่าลงตามส่วนได้ครับประมาณนะครับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งให้เช่าตามมาตรา569ใช้กับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสัญญาเช่าจะไม่ระงับผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นก็จะกลายเป็นผู้ให้เช่าคนใหม่เพื่อมีผลทำให้เขาตัวผู้เช่าเองสามารถที่จะมาต่อสัญญาไม่ให้ต่อสัญญานะครับมาต่อกับตัวผู้ให้เช่าใหม่ซึ่งเป็นผู้รับโอนนั่นเองมันจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นสัพพยสิทธิ์นะครับแต่ว่ามาตรา569เนี่ยเป็นบทบัญญัติพิเศษที่เข้ามาช่วยคุ้มครองตัวผู้เช่านั่นเองสุดท้ายครับนักศึกษากรณีของการครองทรัพย์สินที่เช่าเมื่อสิ้นกำหนดเวลานะครับตรงนี้ก็คือเป็นไปตามมาตรา570พูดง่ายๆก็คือเมื่อสิ้นกำหนดเวลาแล้วนิ่งไม่มีการทักท้วงเนี่ยกฎหมายก็ถือให้ว่าสัญญาเช่านั้นได้มีการทำใหม่ต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลาครับก็จบครับในส่วนของหน่วยที่5เช่าทรัพย์ครับครับสวัสดีครับ

0: งมสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับการสอนเสริมในหน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่4การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ของชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะเรามาเริ่มต้นที่ระบบท่อนะคะระบบท่อโดยทั่วไปจะมีอยู่2ประเภทก็คือประเภทแรกเป็นระบบแทปเปอร์นะคะเป็นระบบที่นำมีท่อนำอากาศหลักนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะรองรับอากาศจากท่อสาขาแล้วก็คงความเร็วต่ำสุดภายในท่อไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของระบบแทปเปอร์นะคะจะเป็นรูปแบบที่มีท่อนำอากาศขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีขนาดที่ลดลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะแล้วก็ออกไปสู่พัดลมนะคะนี้จะเป็นระบบท่อนะคะสำหรับแบบที่2นะคะเราจะเรียกว่าเป็นระบบพรีนัมนะคะระบบพรีนัมจะเป็นระบบที่ท่อหลักจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความเร็วลมในท่อที่ต่ำนะคะมีความเร็วลมในท่อหลักต่ำนะนี่ก็คือจะเป็นรูปแบบของระบบพรีนัมในการคำนวณนะคะของระบบท่อระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะคะเราจะเริ่มคำนวณที่ช่วงท่อที่มีจำนวนฮูดหรือว่าลักษณะที่มีการแยกนะคะเป็นทางนะอย่างลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นท่อ3ทางนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบอีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น3ทางที่เป็นทางตรงแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นตัว T นะคะแล้วก็จะมี3ทางที่เป็นลักษณะนี้นะคะที่เป็นแยกเป็นด้านนะคะด้านบนด้านข้างนะคะ2ด้านนะคะหรือว่าท่อที่มีลักษณะที่มีการต่อที่เป็นลักษณะที่เป็นท่อเกลียวนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นท่อเกลียวตรงนะคะหรือว่าท่อโค้งนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้สำหรับการต่อก๊อกน้ำนะคะหรือว่าต่อท่อออกมาจากผนังต่างๆนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกเป็นแคลมป์นะคะแคลมป์ที่เป็นการยึดนะคะการยึดท่อไว้กับผนังนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่นะคะหรือว่ามีลักษณะที่เป็นท่อ4ทางนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นท่อ4ทางนะคะอันนี้จะเป็นข้อลดนะคะจะเป็นข้อลดของท่อนะคะที่มีการลดขนาดของท่อจากขนาดท่อที่ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นท่อขนาดท่อที่เล็กลงนะนี่ก็จะเป็นข้อต่อนะคะซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีความดันสูญเสียที่เกิดขึ้นมากเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็จะเป็นข้อลดที่เป็นข้อต่อตรงนะคะแล้วก็จะมีข้อลดที่เป็นข้อต่อโค้งนะนักศึกษาจะเห็นว่าด้านนี้นะคะก็จะเป็นท่อที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะแล้วก็พอโค้งมาก็จะเป็นท่อที่มีขนาดเล็กกว่านะคะหรือว่าจะเป็นรูปแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีความแตกต่างของขนาดท่อมากกว่า1ขนาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการต่อนะคะที่เป็นการต่อที่เข้ากับปลายทางจะเป็นลักษณะที่สามารถยืดหยุ่นหรือว่าขยายขนาดได้นะคะอย่างเช่นต่อเข้ากับสายยางนะคะอันนี้ก็ด้านหนึ่งนะคะจะต่อเข้ากับท่อแข็งนะคะอันนี้ลักษณะนี้นะต่อเข้ากับท่อแข็งด้านนี้อาจจะต่อเข้ากับท่อที่เป็นเกลียวนะคะส่วนลักษณะนี้นะคะก็คือต่อเข้ากับสายยาง2ด้านเป็นต้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นวาล์วนะคะด้านบนจะเห็นว่ามีวาล์วที่สามารถเปิดปิดได้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็คือเป็นการต่อท่อนะคะที่เข้าสู่พัดลมที่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือมีการต่อนะคะมีทางเข้านะคะอันนี้ก็คือลมเข้ามาจากทางด้านนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปทางด้านบนนะคะลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เหมาะสมนะคะถ้าเกิดจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะที่พอใช้

ี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวอย่างของการคำนวณนะการคำนวณเราจะเริ่มต้นนะคะโดยที่แบ่งช่วงท่อของระบบออกเป็นส่วนๆนะคะนักศึกษาสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเอกสารประกอบชุดวิชานะคะในตารางที่ 4.2 นะจะมีตัวอย่างการคำนวณที่1ที่เป็นระบบท่อนะคะแล้วก็จะมีภาพประกอบอยู่นะคะเราจะเริ่มต้นนะคะโดยที่คำนวณหาความดันสูญเสียของท่อนะจนกระทั่งถึงจุดที่ท่อมาพบกันโดยที่ใช้วิธีความดันเคลื่อนที่นะคะซึ่งจะแสดงค่าความดันสูญเสียในรูปของความดันเคลื่อนที่นะคะในลำดับแรกนะคะเราจะแบ่งช่วงท่อของระบบออกเป็นส่วนๆแล้วก็กำหนดค่าอัตราการไหลของอากาศนะคะก็จะเป็นในลำดับที่2นะคะมีการกำหนดนะคะเราจะกำหนดช่วงท่อนะคะจะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็น AB นะคะ BC CD นะคะเป็นช่วงๆไปนะคะแล้วก็มีการกำหนดค่าอัตราการไหลของอากาศนะคะก็คือตามนี้นะคะก็อย่างที่ว่าไว้นะคะว่าค่า Q ในแต่ละตำแหน่งก็จะมีค่าที่เท่ากันจากนั้นนะคะคำนวณขนาดท่อนะคะจากสูตรนะคะเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วนะคะ Q เท่ากับ A คูณ V นะคะคราวนี้ถ้าเรามาคำนวณขนาดของท่อก็คือย้าย V ไปนะก็จะเป็น A เท่ากับ Q ส่วน V นะคะเราก็เลือกขนาดของท่อนะคะถัดมาก็จะเป็นการคำนวณนะค่าของความเร็วลมที่แท้จริงนะคะเมื่อได้ขนาดท่อแล้วนะคะจากนั้นก็คำนวณความสูญเสียนะคะจากการเคลื่อนที่ของอากาศที่เข้าสู่ฮูดลำดับถัดไปนะคะหาความสูญเสียจากความเสียดทานในท่อนะโดยที่คูณความยาวของท่อกับค่าแฟกเตอร์ของความสูญเสียจากการเสียดทานนะคะลำดับถัดมานะคะระบุจำนวนแล้วก็ชนิดของข้อต่อท่อสาขาท่อโค้งงอต่างๆในแต่ละช่วงท่อของระบบนะคะจากนั้นก็บวกค่าความสูญเสียนะที่คำนวณได้จากขั้นตอนที่5แล้วก็ขั้นตอนที่7เข้าด้วยกันนะคะก็จะเป็นความดันสถิตจากฮูดถึงปลายช่วงท่อนะคะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะลำดับที่9ก็คือการเพิ่มความสูญเสียอื่นๆอย่างเช่นความสูญเสียจากการปรับสมดุลของท่อถัดมานะคะเป็นการปรับสมดุลความดันสถิตนะคะสามารถทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือเป็นวิธีที่เราเรียกว่าการปรับสมดุลโดยการออกแบบนะคะBalance by Design Method นะคะเป็นการออกแบบใหม่โดยที่ใช้การปรับค่าอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านฮูดแต่ละฮูดหรือว่าเปลี่ยนขนาดหรือว่าชนิดของท่อหรือองศาของข้อต่อนะเพื่อเพิ่มความต้านทานจนกระทั่งความดันสถิตที่จุดที่ท่อมาพบกันเท่ากันหรือวิธีที่2ก็คือการปรับโดย Basket นะคะก็คือการเพิ่มความต้านทานในท่อที่มีความต้านทานต่ำโดยที่ใส่อุปกรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านเมคานิกนะคะมีการใส่อุปกรณ์บางชนิดเข้าไปนะคะอย่างเช่นบาสเกตหรือว่าแผ่นออริฟิสหรือว่าสิ่งกีดขวางอื่นๆนะคะก็เพิ่มความต้านทานให้ช่วงท่อในช่วงนั้นๆที่เราต้องการได้มาดูรายละเอียดสักนิดนึงนะคะสำหรับวิธีแรกนะคะก็คือการปรับสมดุลโดยการออกแบบนะคะเป็นการบาลานซ์เมธอดนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการคำนวณโดยที่เริ่มที่การคำนวณความดันสูญเสียของแต่ละช่วงท่อนะจากฮูดถึงจุดที่ท่อเนี่ยมาพบกันโดยที่ใช้ข้อมูลของฮูดข้อมูลของข้อต่อความยาวของท่อนะจะเห็นว่าในแต่ละส่วนก็จะมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละช่วงใช้ความดันสถิตนะคะหรือว่า SP นะคะของท่อที่พบกันก็จะต้องมีค่าเท่ากันนะคะถ้าเกิดไม่เท่ากันก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาปรับให้มันสมดุลกันนะคะเกณฑ์ในการพิจารณานะคะก็คือถ้าเกิด SP max นะคะส่วนด้วย SP min ก็คือค่าสูงสุดอัตราส่วนของค่าสูงสุดส่วนด้วยค่าต่ำสุดมากกว่า 1.2 นะคะให้ทำการออกแบบใหม่โดยที่ปรับแก้ที่ท่อที่มีความดันสถิตต่ำที่ต่ำกว่านะคะก็คือ SP min โดยการเปลี่ยนขนาดของท่อหรือว่าเปลี่ยนข้อต่อหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของฮูดที่เราจะใช้แต่ว่าถ้าค่าของ SP max ส่วนด้วย SP min นะคะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.05 ถึง 1.2 นะคะก็ให้ใช้สูตรนะคะในการปรับค่าของอัตราการไหลนะคะก็คือค่าของ Q นะคะ Q COR นะคะเท่ากับ Q DES แล้วก็คูณด้วย SP นะคะ2อันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอัตราส่วนนะคะมีค่าน้อยกว่า 1.05 นะคะก็ไม่ต้องทำการปรับแก้นะคะ
ส่วนวิธีการปรับแก้โดยที่ใช้บรัสเก็ตนะคะบรัสเก็ตก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นการนำมาติดตั้งนะคะเพื่อที่จะทำให้อัตราการไหลของอากาศที่เข้าสู่ฮูดแต่ละตัวเนี่ยเท่ากับค่าที่เราต้องการนะคะค่าที่เราต้องการให้มันมีความสมดุล นะคะถัดมานะคะเป็นการคำนวณความดันของพัดลมนะคะความดันทั้งหมดของพัดลมนะคะเราจะใช้ตัวย่อนะคะ fan total pressure หรือว่า FTP ก็คือเป็นความดันรวมที่เกิดขึ้นเมื่ออากาศเคลื่อนที่ผ่านพัดลมนะคะดังนั้นเนี่ยค่า FTP ก็เลยมีค่าเท่ากับค่าความดันสถิตนะคะในขาออกนะคะลบด้วยค่าความดันสูญเสียในช่องที่เป็นขาออกนะคะแล้วก็ลบด้วยความดันสถิตขาเข้านะคะแล้วก็บวกด้วยความสูญเสียขาเข้านะคะถัดมานะคะความดันสถิตของพัดลมที่เป็นกรณีที่ค่าของความดันที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอากาศที่ทางออกของพัดลมเนี่ยมีค่าเท่ากับค่า VP ในทางออกนะคะเมื่อมันมีค่าเท่ากันนะรายละเอียดของการบาลานซ์สมการนักศึกษาสามารถไปดูในหนังสือได้นะคะค่าของสุดท้ายนะคะค่าความดันสถิตของพัดลมนะก็คือค่าของความดันสูญเสียนะคะด้านออกลบด้วยด้านเข้านะคะลบด้วย VP ที่เป็นด้านขาเข้านะคะถัดมานะคะเป็นการปรับแก้ปรับค่าความหนาแน่นอากาศในระบบนะคะซึ่งในการออกแบบนะถ้าเกิดมีปัจจัยที่มีผลกระทบกับความหนาแน่นของอากาศนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือเป็นอุณหภูมินะคะถัดมาก็คือความสูงความดันอากาศในท่อนะคะความชื้นแล้วก็สุดท้ายก็คือปริมาณของอนุภาคในอากาศนะนี่ก็คือเป็น5ปัจจัยหลักๆนะคะที่มีผลกระทบกับความหนาแน่นนะคะหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือว่ามากกว่า1ปัจจัยนะในที่นี้เราก็ต้องมีการคำนวณค่าความหนาแน่นของอากาศนะถ้าเกิดมีค่าแตกต่างไปจากค่ามาตรฐานมากกว่าร้อยละ5นะก็ต้องมีการปรับแก้โดยที่ใช้สูตรในการคำนวณนะคะเมื่อ P คือค่าของความดันสมบูรณ์นะคะมีหน่วยเป็นพาสคาลแล้วก็ค่าโรนะคะก็คือความหนาแน่นมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะค่า R คือค่าคงที่ของก๊าซแล้วก็ค่า T คือค่าอุณหภูมิสมบูรณ์นะคะก็มีหน่วยเป็นองศาเคลวินนะคะมาดูอันแรกนะคะอุณหภูมิแล้วก็ระดับของความสูงที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะค่าความหนาแน่นนะคะจะลดลงประมาณร้อยละ50ก็จะทำให้ปริมาตรของอากาศเพิ่มขึ้น2เท่าถ้าเกิดเราไม่นำผลกระทบเนื่องจากความร้อนนี้เนี่ยมาคำนวณนะพวกแบบก็จะต้องใช้พัดลมนะคะที่สามารถดูดอากาศด้วยอัตรา 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็จะทำให้ระบบทำงานได้ต่ำกว่าที่เราต้องการปัจจัยที่2นะคะก็คือค่าของความชื้นถ้าความชื้นสูงนะคะอุณหภูมิอากาศต่ำกว่า38องศาเซลเซียสนะคะก็ไม่จำเป็นต้องมีการปรับแก้ค่าความชื้นแต่ว่าถ้าอุณหภูมิของอากาศสูงกว่า38องศานะคะแล้วก็มีไอ้น้ำในอากาศมากกว่า20กรัมนะไอ้น้ำของ20กรัมไอ้น้ำต่อกิโลกรัมของอากาศแห้งนะจะต้องมีการปรับแก้นะคะเพื่อให้ใช้ในการคำนวณขนาดของพัดลมที่เหมาะสมต่อไปนะคะการคำนวณความหนาแน่นของอากาศนะคะกรณีที่ใช้ไซโครเมตริกชาร์ตนะคะจะแสดงค่าของความชื้นสัมพัทธ์แทนค่าแฟกเตอร์ของความหนาแน่นนะก็จะใช้ข้อมูลอื่นในการคำนวณความหนาแน่นของอากาศนะคะจากสูตรนี้นะคะก็คือค่าโรเท่ากับ1บวก W หารด้วย HV นะคะนี่ก็จะเป็นค่าที่อยู่ในไซโครเมตริกชาร์ตนะคะถัดมานะคะเป็นการทดสอบระบบระบายอากาศนะคะจะมีอยู่2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือเป็นการทดสอบในเชิงคุณภาพนะคะหรือว่า qualitative testing นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการทดสอบโดยที่ใช้หลอดควันนะคะหรือว่า smoke tube นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ smoke tube นะคะเป็นการทดสอบเพื่อที่จะดูทิศทางการไหลของอากาศรวมทั้งประมาณค่าความเร็วของอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านฮูดนะคะโดยทั่วไปเนี่ยหลอดควันนะคะก็จะเป็นหลอดแก้วจะมีปลายปิดทั้งสองข้างนะคะเวลาที่เราจะใช้นะคะเราก็จะหักปลายทั้งสองข้างออกนะคะแล้วก็ต่อปลายข้างหนึ่งเข้ากับลูกยางเป่าลมนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำมาเทสนะคะตรงจุดที่เราต้องการทดสอบนะคะก็จะเป็นตามรูปแบบนี้นะคะในการใช้หลอดควันนะคะในการทดสอบการเคลื่อนที่ของอากาศถัดมานะคะวิธีที่2ก็คือเป็นการทดสอบในเชิงปริมาณนะคะหรือว่า
quantitative testing นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบโดยที่วัดอัตราการไหลของอากาศหรือว่าความเร็วลมหรือว่าวัดความดันนะคะด้วยอุปกรณ์ที่สามารถอ่านค่าดังกล่าวได้โดยตรงแล้วก็นำค่ามาคำนวณหาอัตราการไหลของอากาศหรือว่าพลังงานที่ระบบใช้ไปนะคะในที่นี้เนี่ยเราก็จะแบ่งการทดสอบในเชิงปริมาณนะคะตามส่วนประกอบของระบบที่ทำการทดสอบนะก็คือการทดสอบที่ฮูดระบบท่อพัดลมแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะสำหรับการทดสอบที่ฮูดนะคะได้แก่การวัดความเร็วลมที่หน้าฮูดนะคะเพื่อคำนวณอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ฮูดการวัดความเร็วลมที่จุดกำเนิดของสารปนเปื้อนนะซึ่งอยู่ห่างจากฮูดมากที่สุดแล้วก็การตรวจวัดความดันสถิตของฮูดอันที่สองนะคะก็คือการทดสอบที่ระบบท่อนะคะได้แก่การวัดความเร็วลมความดันภายในท่อการทดสอบความดันสถิตของระบบนะคะอันที่สามคืออุปกรณ์ทำความสะอาดของอากาศนะคะอันนี้จะเป็นการวัดความดันสูญเสียเนื่องจากอุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศสุดท้ายนะคะก็คือการทดสอบพัดลมนะคะก็จะเป็นการวัดความดันของพัดลมวัดความเร็วรอบนะคะแล้วก็การใช้พลังงานของพัดลมสำหรับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการอุปกรณ์ตรวจสอบนะคะเพื่อทดสอบระบบแล้วก็ทดสอบฮูดนะคะอันแรกก็คือเป็นเครื่องวัดความเร็วลมนะคะอันนี้จะเป็นการทดสอบนะคะโดยการที่ความเร็วลมที่ใช้นะคะนิยมใช้ในภาคสนามแล้วก็วัดความเร็วลมที่หน้าฮูดชนิดต่างๆเนื่องจากว่ามีขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็มีช่วงของการอ่านค่าที่กว้างก็คือ 0-50 เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะเป็นหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเครื่องวัดความเร็วลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เราเรียกว่าเทอร์โมanemometer นะคะเป็นกระแสลมที่ใช้หลักการนะคะก็คือผ่านเส้นลวดนะคะแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของเส้นลวดลดลงนะคะแล้วก็แปรผกผันกับความเร็วลมที่เคลื่อนที่ผ่านเส้นลวดนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นลวดนะคะที่นำไปวัดนะคะความเร็วลมนี่ก็จะเป็นอีกหน้าตาอีกลักษณะหนึ่งนะคะ rotating vane anemometer นะคะอันนี้เป็นเครื่องวัดความเร็วลมที่มีความแม่นยำนะนิยมใช้ในการวัดความเร็วลมที่ผ่านช่องเปิดขนาดใหญ่นะคะพวกประตูหน้าต่างหรือว่าฮูดขนาดใหญ่ต่างๆถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์ที่วัดความดันนะคะอุปกรณ์ที่วัดความดันบรรยากาศนะคะเราจะเรียกว่า barometer ซึ่งจะมีหน่วยวัดเป็นปาสคาลหรือว่านิ้วของน้ำหรือว่ามิลลิเมตรประหลอดนะคะชนิดแรกนะคะเราจะเรียกว่ามาโนมิเตอร์นะคะจะมีอยู่สองรูปแบบนะคะรูปแบบแรกเราจะเรียกว่ายูทิวบ์นะคะยูทิวบ์มาโนมิเตอร์ภายในจะบรรจุน้ำมันหรือว่าน้ำหรือว่าของเหลวอื่นๆนะคะซึ่งปรับให้สเกลเทียบเท่ากับหน่วยความดันนิ้วน้ำหรือว่าหน่วยวัดความดันอื่นๆนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะลักษณะเป็นรูปตัวยูนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นยูทิวบ์นะคะลักษณะที่2นะคะเรียกว่า incline manometer นะคะ incline นี้ก็คือจะพัฒนามาจาก YouTube นะคะเพียงแต่ว่าเราจะมีการปรับให้ขาข้างหนึ่งเนี่ยลาดลงนะจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาไม่ได้ตั้งใจวางเอียงนะคะแต่ว่าลักษณะของเครื่องมือก็จะเป็นรูปแบบเอียงๆแบบนี้นะคะก็คือขาข้างหนึ่งเนี่ยลาดลงนะคะเพื่อให้สามารถอ่านค่าความดันต่ำๆได้แล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะคะถัดมานะคะจะเป็นลักษณะของพิโทนะคะพิโททิวบ์นะคะอันนี้ก็จะเป็น2ชั้นนะคะที่โค้งงอทำมุม90องศานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้คือตัวนี้นะคะที่เรียกว่าพิโททิวบ์นะคะต่อเข้ากับตัวมาโนมิเตอร์เพื่อที่จะวัดค่าความดันภายในท่อนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของแอนิโรยเกตนะคะจะเป็นเกตที่วัดความดันนะคะชนิดนี้จะนิยมใช้ในภาคสนามนะคะสำหรับวัดความดันสถิตความดันเคลื่อนที่หรือว่าความดันทั้งหมดนะโดยที่เราจะต่อเกตเข้ากับพิโททิวบ์หรือว่าทิวบ์ที่ใช้วัดความดันสถิตนะคะรูปแบบถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์วัดความเร็วรอบของพัดลมนะคะหรือเรียกว่าทาโคมิเตอร์นะอันนี้จะเป็นรูปแบบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความเร็วรอบของพัดลมนะคะถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นแอมแปร์นะคะแรงดันไฟฟ้าเป็นโวลต์แล้วก็พลังงานไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นวัตต์นะคะอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะแยกเป็นแต่ละชิ้นสำหรับการวัดในแต่ละค่าหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์รวมที่สามารถวัดได้ทุกค่าก็ได้นะคะ
อุปกรณ์ที่สะดวกนะคะแล้วก็นิยมใช้งานโดยทั่วไปก็คือแคลมป์ออนนะคะแล้วก็โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์

0: ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ2ตัวนี้ถัดมานะคะก็คือเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการตรวจวัดเพื่อที่จะทดสอบระบบนะคะอย่างเช่นบาโรมิเตอร์ใช้สำหรับวัดความดันของบรรยากาศนะคะไซโครมิเตอร์หรือว่าเทอร์โมมิเตอร์กระป๋องแห้งสำหรับวัดอุณหภูมิอากาศแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์กระป๋องเปียกนะคะเพื่อที่จะวัดปริมาณไอน้ำในอากาศนะคะต่อมานะคะเป็นการวัดความเร็วลมที่หน้าฮูดนะคะอันนี้ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีลักษณะที่ต่างๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตามรูปนี้นะคะก็มีการวัดความเร็วที่บริเวณหน้าฮูดนะคะแล้วแต่ลักษณะฮูดที่อยู่ในโรงงานนั้นๆ นะคะว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการวัดที่ระบบส่งอากาศนะคะก็จะวัดบริเวณนี้นะคะความเร็วลมภายในท่อนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในบริเวณถังชุบนะคะก็จะมีอากาศเข้าอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระบบระบายอากาศออกนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดนะคะอันนี้เป็นระบบระบายอากาศนะคะการวัดความเร็วลมที่อยู่ภายในท่อนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการวัดความเร็วลมที่อยู่ในงานบูธพ่นสีนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นห้องนะคะที่ใช้ในงานพ่นสีนะคะสำหรับในการสอนเสริมนะคะของในหน่วยที่4นะคะการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็รายการคำนวณต่างๆได้นะคะในเอกสารประกอบการสอนนะคะในชุดวิชา54128นะคะเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะในชุดวิชาเทคโนโลยีควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม54128วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องในหน่วยที่5นะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคค่ะค่ะในหน่วยนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนแรกจะเป็นในเรื่องของหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคตอนที่2นะคะเกี่ยวกับห้องตกอนุภาคตอนที่3ไซโครนตอนที่4ถุงกรองตอนที่5สครับเบอร์และสุดท้ายนะคะตอนที่6จะเป็นในเรื่องของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตค่ะวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาเนี่ยต้องอธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคได้และนักศึกษาจะต้องอธิบายหลักการประเภทและการใช้งานของห้องตกอนุภาคห้องเกี่ยวกับไซโครนนะคะถุงกรองสครับเบอร์และเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตได้ค่ะค่ะตอนที่ 5.1 นะคะหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคจะแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของกลไกการดักจับอนุภาคและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอนุภาคกับประสิทธิภาพในการกักเก็บ

ส่วนในเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการควบคุมการคำนวณประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาเนี่ยจะต้องอธิบายกลไกการดักจับอนุภาคและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอนุภาคกับประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคได้และนักศึกษาเนี่ยจะต้องอธิบายความหมายและก็คำนวณหาค่าประสิทธิภาพในการกักเก็บรวมนะคะค่าการผ่านของอนุภาคและค่าประสิทธิภาพในการเก็บกักย่อยได้ค่ะค่ะเรามาดูในตอนแรกเลยนะคะตอนที่ 5.1.1 นะคะกลไกในการดักจับอนุภาคและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอนุภาคกับประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคกลไกในการที่ดักจับอนุภาคนะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคทุกประเภทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยกลไกในการดักจับหรือเก็บกักอนุภาคไว้ในอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะซึ่งกลไกหรือแรงที่กระทำต่ออนุภาคเพื่อแยกอนุภาคออกจากกระแสก๊าซเนี่ยหรือกระแสอากาศเนี่ยมีกลไกหรือแรงที่ใช้ในการดักจับอนุภาคที่สำคัญอยู่ทั้งหมด6ชนิดด้วยกันนะคะอันแรกก็คือการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกอันที่2นะคะเป็นการตกโดยแรงเหวี่ยงหรือแรงหนีศูนย์กลางชนิดที่3ก็คือการกระทบเนื่องจากความเฉื่อย4นะคะการสกัดกั้นโดยตรง5การแพร่และ6การดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิตค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะและรูปแบบยังไงค่ะค่ะอันแรกเลยนะคะการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้นะคะเป็นการตกเป็นกลไกที่ง่ายที่สุดซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคขนาดใหญ่เนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาพร้อมกับกระแสอากาศที่มีความเร็วต่ำเพียงพอให้อนุภาคขนาดใหญ่ดังกล่าวเนี่ยสามารถแยกตัวจากกระแสอากาศหรือว่าตกลงมาโดยแรงโน้มถ่วงของโลกได้นะคะส่วนชนิดที่2ก็คือการตกโดยแรงเหวี่ยงหรือแรงหนีศูนย์กลางค่ะชนิดนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อทำให้อากาศเคลื่อนที่ในอุปกรณ์ที่มีรูปร่างลักษณะโค้งทำให้กระแสของอากาศเนี่ยเกิดการไหลหมุนวนภายในอุปกรณ์แล้วก็อนุภาคเนี่ยจะถูกแรงเหวี่ยงไปยังผนังของอุปกรณ์นะคะเนื่องจากโมเมนตัมและการสูญเสียพลังงานจึงทำให้อนุภาคเหล่านั้นเนี่ยแยกออกจากกระแสของอากาศแล้วก็ตกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะค่ะชนิดที่3นะคะการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยค่ะกลไกนี้นะคะเป็นกลไกที่เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคเนี่ยขนาดใหญ่แล้วก็มีมวลมากๆซึ่งเคลื่อนที่มาพร้อมกับกระแสของอากาศแล้วก็ถูกสกัดกั้นโดยวัตถุเป้าหมายนะคะเช่นพวกเส้นใยหรือว่าหยดน้ำนะคะกระแสอากาศเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไหลอ้อมวัตถุเป้าหมายได้แต่ว่าอนุภาคเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ตามเส้นกระแสอากาศได้ก็เลยทำให้อนุภาคเนี่ยมีความเฉื่อยแล้วก็ชนกับวัตถุเป้าหมายค่ะค่ะชนิดที่4นะคะการสกัดกั้นโดยตรงนะคะการสกัดกั้นโดยตรงเนี่ยเกิดขึ้นคล้ายๆกับการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยเพราะว่าบางครั้งนะคะอนุภาคบางอนุภาคเนี่ยที่ถูกสกัดกั้นด้วยวัตถุเป้าหมายเนี่ยอาจสามารถเคลื่อนที่ตามกระแสอากาศที่ไหลอ้อมวัตถุเป้าหมายแล้วไปชนกับผิวของวัตถุเป้าหมายทำให้วัตถุเป้าหมายเนี่ยสามารถดักจับอนุภาคได้นั่นเองค่ะค่ะชนิดที่5นะคะการแพร่นะคะการแพร่นะคะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคเนี่ยมีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมโครเมตรเลยนะคะแล้วก็จะเกิดได้ดีเป็นพิเศษเมื่ออนุภาคเนี่ยมีขนาดระหว่าง 0.01 ถึง 0.1 ไมโครเมตรค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากอนุภาคเนี่ยขนาดเล็กเหล่านี้จะเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทางนะคะอันนี้จะเรียกว่าการแพร่แบบบราวเนียนซึ่งจะทำให้อนุภาคเหล่านี้นะคะเกิดการชนกับโมเลกุลของก๊าซในกระแสก๊าซแล้วก็เกิดการแพร่ผ่านกระแสก๊าซไปกระทบกับวัตถุเป้าหมายนั่นเองค่ะชนิดสุดท้ายนะคะเป็นการดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิตค่ะอันนี้นะคะกลไกนี้ก็จะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านวัตถุเป้าหมายที่มีประจุไฟฟ้าชนิดตรงกันข้ามกันทำให้อนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาวัตถุเป้าหมายและถูกดักจับไว้ค่ะ

ค่ะกลไกหลักนะคะในการดักจับอนุภาคของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคประเภทต่างๆนะคะค่ะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปนะคะว่าทั้ง6อย่างเนี่ยทั้ง6กลไกนะคะในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีกลไกที่แตกต่างกันนะคะห้องตกอนุภาคห้องตกอนุภาคนะคะอันนี้จะใช้กลไกโดยการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะไซโครนนะคะจะใช้3กลไกเลยก็จะมีการตกโดยแรงเหวี่ยงนะคะการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยและการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกส่วนถุงกองและสครับเบอร์อันนี้ก็จะเป็นการตกการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยการสกัดกั้นโดยตรงแล้วก็การแพร่ส่วนสุดท้ายนะคะอุปกรณ์เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตอันนี้ก็จะใช้แรงดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิตค่ะค่ะต่อมานะคะในเรื่องที่ 5.1.2 การคำนวณประสิทธิภาพในการเก็บอนุภาคของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคค่าประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีค่าในการนำมาคำนวณในการกักเก็บประสิทธิภาพนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่วัดสมรรถนะของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษสามารถคำนวณได้โดยการตรวจวัดหรือเก็บตัวอย่างอนุภาคทั้งหมดในอากาศนะคะก่อนเข้าซึ่งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษและในอุปกรณ์ควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็รวมถึงอากาศที่ออกด้วยนะคะก็คือหมายถึงว่าคำนวณ input แล้วก็ output นะคะจากอุปกรณ์ควบคุมมลพิษดังสมการอันแรกเลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาคำนวณประสิทธิภาพในการกักเก็บรวมค่ะโดยทั่วไปนะคะอัตราการไหลของอากาศเข้าและออกจากอุปกรณ์ควบคุมนะคะจะมีค่าเท่ากันซึ่งเมื่อปรับเปลี่ยนสมการแล้วเนี่ยก็จะได้สมการดังสมการที่2นะคะดังที่อยู่ในกรอบที่2นะคะกรณีที่ต้องการบอกเป็นร้อยละเนี่ยก็สามารถคูณ100ที่ทั้ง2ข้างของสมการได้ค่ะค่ะส่วนค่าการผ่านของอนุภาคนะคะก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่บ่งบอกสมรรถนะของอุปกรณ์ที่สำคัญอีกค่าหนึ่งดังสมการนี้เลยค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ควบคุมมลพิษที่มีสมรรถนะของอุปกรณ์สูงก็จะมีค่าประสิทธิภาพในการเก็บกักรวมสูงและมีค่าการผ่านของอนุภาคต่ำนะคะค่ะตอนที่ 5.2 นะคะในเรื่องของห้องตกอนุภาคห้องตกอนุภาคนะคะเป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคอย่างง่ายและเป็นรูปแบบแรกๆของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษเลยซึ่งจะทำการแยกอนุภาคหรือฝุ่นออกจากกระแสของก๊าซหรืออากาศโดยใช้หลักการทางกลศาสตร์โดยการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกห้องตกอนุภาคนะคะจึงถูกออกแบบให้เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความยาวตามแนวนอนนะคะตามรูปที่ปรากฏอยู่เลยโดยอากาศจะไหลเข้าสู่ห้องที่ส่วนอยู่ในส่วนหัวนะคะแล้วออกทางด้านท้ายของห้องเพื่อให้ความเร็วของกระแสอากาศซึ่งมีอนุภาคอยู่มีความเร็วลดลงส่งผลให้อนุภาคเนี่ยสามารถตกลงด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกในห้องตกอนุภาคนะคะค่ะห้องตกอนุภาคก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะข้อดีเนี่ยก็จะค่าลงทุนแล้วก็ค่าเดินเครื่องต่ำไม่มีส่วนใดของอุปกรณ์ที่ต้องเคลื่อนที่นะคะทำให้การบำรุงรักษาเนี่ยน้อยไม่ต้องใช้การบำรุงรักษามากนะคะเหมือนชนิดอื่นๆความดันสูญเสียที่ผ่านอุปกรณ์เนี่ยต่ำนะคะข้อจำกัดเกี่ยวกับอุณหภูมิความดันขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอุปกรณ์แล้วก็ข้อดีสุดท้ายนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่รวบรวมและกำจัดอนุภาคแบบแห้งค่ะค่ะส่วนข้อจำกัดนะคะข้อจำกัดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของประสิทธิภาพในการกักเก็บรวมเนี่ยค่อนข้างต่ำโดยทั่วไปนะคะประมาณ 20-60% เท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องใช้ในพื้นที่ในการที่จะก่อสร้างมากเพราะว่าคือห้องตกตะกอนเนี่ยมีขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้พื้นที่มากนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีลักษณะหนืดเหนียวนะคะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างยากลำบากค่ะค่ะต่อมานะคะ 5.3 นะคะไซโครนเนี่ยก็ใช้หลั

การทางกลศาสตร์คล้ายกับห้องตกอนุภาคเลยแต่ไซโครนเนี่ยใช้กลไกหลักในการแยกอนุภาคก็คือใช้แรงเหวี่ยงหรือว่าแรงหนีศูนย์กลางซึ่งเกิดจากการที่ทำให้กระแสก๊าซหรืออากาศเนี่ยเกิดการหมุนวนขึ้นภายในตัวไซโครนนะคะส่งผลให้อนุภาคเนี่ยถูกเหวี่ยงแล้วก็กระทบกับผนังของไซโครนนั่นเองเนื่องจากความเฉื่อยแล้วก็โมเมนตัมจากนั้นนะคะอนุภาคเนี่ยก็จะตกลงเบื้องล่างด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะของไซโครนนะคะค่ะไซโครนก็มีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปนะคะไซโครนเนี่ยข้อดีก็จะค่าลงทุนต่ำนะคะค่าเดินเครื่องต่ำแล้วก็ไม่มีส่วนใดของอุปกรณ์เนี่ยที่ทำให้เกิดปัญหาซึ่งจะทำให้เกิดการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างน้อยนะคะค่าความดันสูญเสียค่อนข้างต่ำเป็นอุปกรณ์ที่รวบรวมกำจัดอนุภาคแบบแห้งนะคะแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยก็ใช้พื้นที่น้อยสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงขนาดของอนุภาคได้ส่วนข้อจำกัดเนี่ยก็คือประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคเนี่ยก็ต่ำนะคะเพราะว่าสามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมโครเมตรนะคะแล้วก็ไม่สามารถใช้กับอนุภาคที่มีลักษณะหนืดเหนียวนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการกัดกร่อนได้ค่ะต่อมานะคะ 5.4 นะคะอุปกรณ์ชนิดที่4ก็คือถุงกรองถุงกรองเนี่ยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเลยเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคสูงหลักการทำงานของถุงกรองเนี่ยก็คือการปล่อยให้อากาศที่มีอนุภาคเนี่ยไหลผ่านถุงกรองซึ่งโดยปกติก็จะทำด้วยผ้าทอหรือว่าผ้าสักหลาดที่มีช่องว่างระหว่างเนื้อผ้านะคะเมื่อเริ่มต้นเดินเครื่องเนี่ยอนุภาคที่มีอนุภาคอากาศที่มีอนุภาคเนี่ยก็จะเคลื่อนที่เข้าหาผ้ากรองอากาศเนี่ยก็จะสามารถไหลผ่านผ้ากรองส่วนอนุภาคก็จะถูกดักจับไว้ที่เส้นใยของผ้าโดยอาศัยหลักการกลไกที่สำคัญก็คือการสกัดกั้นโดยตรงการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยและการแพร่นะคะใช้3หลักการเลยทีเดียวเมื่อทำการกรองไปเรื่อยๆก็จะเกิดการสะสมของมวลของอนุภาคเป็นชั้นขึ้นนะคะที่บนแล้วก็ในผ้ากรองซึ่งเรียกว่าชั้นของอนุภาคอันนี้ก็จะเรียกว่าฟิลเตอร์เค้กนะคะเป็นการเรียกของชั้นของอนุภาคเมื่อเกิดชั้นของอนุภาคขึ้นที่ผ้ากรองเนี่ยก็จะเกิดกลไกที่สำคัญอีกกลไกนึงก็คือกลไกการลอดผ่านซึ่งเป็นกลไกในการดักจับอนุภาคที่เกิดขึ้นเนื่องจากอนุภาคเนี่ยมีขนาดใหญ่เกินกว่าช่องว่างที่จะลอดได้นะคะค่ะอันนี้ก็ถุงกรองเนี่ยก็จะมีข้อดีและข้อจำกัดเช่นกันนะคะข้อดีก็คือมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ใช้ได้กับอนุภาคที่มีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะแล้วก็คุณภาพที่ผ่านถุงกรองเนี่ยก็มีคุณภาพที่ดีสามารถนำอากาศกลับมาใช้หมุนเวียนใหม่ในโรงงานได้อันนี้ก็จะช่วยอนุรักษ์พลังงานด้วยอนุภาคที่เก็บกักได้นะคะแห้งนะคะสามารถนำไปกำจัดหรือเข้าสู่กระบวนการใหม่ได้ส่วนการเดินเครื่องควบคุมการทำงานเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็ต้นทุนต่ำนะคะสามารถใช้ผ้ากองได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการส่วนข้อจำกัดนะคะก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของอุณหภูมิของก๊าซถ้าอุณหภูมิของก๊าซเนี่ยสูงหรือว่าเกิน550ฟาเรนไฮต์นะคะก็จะต้องใช้ผ้ากองชนิดพิเศษเลยแล้วก็ต้องการบำรุงรักษามากอย่างเช่นการเปลี่ยนถุงกรองบ่อยๆเป็นประจำนะคะอายุการใช้งานของถุงกรองก็อาจจะสั้นเนื่องจากอุณหภูมิแล้วก็สภาพความเป็นกรดด่างต่างๆนะคะใช้กับอนุภาคที่เปียกชื้นหรือเหนียวไม่ได้เพราะว่าจะทำให้เกิดการอุดตันที่ถุงกรองแล้วก็ทำความสะอาดได้ยากอาจจะเกิดไฟไหม้ที่ถุงกรองได้กรณีที่ใช้กับอนุภาคที่สามารถติดไฟได้นะคะแล้วก็จำเป็นต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วยสำหรับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมแล้วก็ใช้ถุงกรองตรงนี้นะคะค่ะต่อมานะคะ 5.5 นะคะอุปกรณ์ชนิดที่5ก็คือสครับเบอร์นะคะสครับเบอร์เนี่ยจะใช้ของเหลวในการดักจับอนุภาคอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพนะคะมีหลักการทำงานที่สำคัญก็คือการทำให้อากาศเสียเนี่ยก็คืออากาศที่มีอนุภาคไหลผ่านของเหลวโดยทั่วไปนะคะการดักจับอนุภาคก็จะใช้น้ำนั่นเองซึ่งการไหลผ่านของเหลวเนี่ยก็สามารถทำได้หลายวิธีเลยก็คือ
อาจฉีดพ่นของเหลวให้เป็นละอองฝอยสู่กระแสอากาศหรือว่าการให้กระแสอากาศเนี่ยไหลผ่านแผ่นฟิล์มของเหลวหรืออาจจะทำโดยการไหลผ่านชั้นวัสดุที่มีของเหลวเคลือบอยู่นะคะเมื่ออนุภาคที่อยู่ในกระแสอากาศเนี่ยเคลื่อนที่เข้าใกล้ละอองหรือหยดน้ำก็จะสัมผัสกับหยดน้ำแล้วก็เกิดกลไกในการดักจับอนุภาคที่สำคัญซึ่งจะมีทั้งหมด3กลไกก็คือการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยการสกัดกั้นโดยตรงแล้วก็การนะคะกลไกที่เกิดที่สำคัญที่สุดก็คือกลไกกระทบเนื่องจากความเฉื่อยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำให้อนุภาคเนี่ยถูกดักจับโดยน้ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยของเหลวหรือน้ำเนี่ยก็จะถูกทำให้แยกออกจากกระแสของอากาศด้วยวิธีต่างๆเช่นด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยแรงเวียงหรือว่าแรงหนีศูนย์กลางหรือการใช้แผ่นกั้นนะคะโดยน้ำเนี่ยจะต้องนำไปบำบัดก่อนที่จะเอามาใช้ใหม่หรือว่าระบายทิ้งต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการดักจับอนุภาคของสครับเบอร์เนี่ยก็มีขั้นตอนที่สำคัญ3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยก็คือการทำให้อนุภาคสัมผัสและถูกจับด้วยหยดน้ำหรือฟิล์มของน้ำขั้นตอนที่2ก็คือการแยกหยดน้ำออกจากกระแสอากาศและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบำบัดน้ำที่แยกออกมานะคะมีทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะสครับเบอร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทเลยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกในที่นี้นะคะก็จะขอแบ่งประเภทของสครับเบอร์โดยอาศัยโครงสร้างอุปกรณ์ประกอบนะคะแล้วก็หลักการทำงานเป็นเกณฑ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทประเภทแรกเนี่ยเป็นสครับเบอร์แบบสเปรย์นะคะโครงสร้างเนี่ยก็จะมีรูปทรงกระบอกแล้วก็เป็นแนวตั้งนะคะเป็นเหมือนหอเป็นแนวตั้งเนี่ยนะคะแล้วก็ถูกออกแบบให้อากาศเนี่ยไหลขึ้นจากด้านล่างส่วนทางกับการฉีดพ่นละอองน้ำที่ไหลจากบนลงล่างหรือกล่าวได้ว่าเป็น counter current flow นะคะส่วนชนิดที่2เนี่ยจะเป็นสครับเบอร์แบบไซโครนอันนี้ก็จะอาศัยหลักการของไซโครนร่วมกับหลักการของสครับเบอร์ก็จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคที่มีขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนชนิดที่3ก็เป็นสครับเบอร์แบบถาดหรือเป็นเพลทนะคะโครงสร้างก็จะเป็นหอเป็นรูปทรงกระบอกแนวตั้งเหมือนกันแบบชนิดแรกนะคะภายในก็จะมีถาดแล้วก็มีเพลทที่มีรูวางพาดในแนวระดับน้ำแล้วก็จะถูกปล่อยให้ไหลผ่านเพลทนะคะจากข้างบนลงข้างล่างในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะปล่อยให้อากาศเสียเนี่ยไหลส่วนขึ้นจากล่างขึ้นบนอากาศที่ผ่านรูของถาดขึ้นไปสัมผัสกับชั้นของน้ำนะคะก็จะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ 15-20 ฟุตต่อวินาทีนะคะทำให้เกิดการดักจับของอนุภาคของชั้นของน้ำนะคะส่วนชนิดที่4นะคะเป็นสครับเบอร์แบบ orifice นะคะอันนี้จะออกแบบให้กระแสของอากาศเนี่ยไหลเข้าไปสัมผัสกับผิวน้ำด้วยความแรงเกิดจากการแตกตัวเป็นละอองหรือว่าเป็นหยดน้ำเพื่อให้เกิดการดักจับของอนุภาคก่อนที่จะไปกระทบกับแผ่นกั้นค่ะส่วนชนิดที่5นะคะเป็นแบบสครับเบอร์แบบ venturi อันนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะเพราะว่ามีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กค่อนข้างสูงเพราะว่าสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า1ไมโครเมตรได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชนิดของสครับเบอร์ทั้ง5ชนิดนะคะค่ะส่วนสไลด์นี้ก็จะเป็นข้อดีของข้อดีและข้อเสียของสครับเบอร์ที่มีความแตกต่างกันไปจาก4ชนิดที่ได้กล่าวมานะคะข้อดีก็มีประสิทธิภาพในการกักเก็บสูงนะคะทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่สามารถใช้กับอนุภาคที่มีความเสี่ยงในการติดไฟและระเบิดได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้กับกระแสอากาศที่มีอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสูงได้รวมทั้งใช้กับอุปกรณ์ใช้กับอนุภาคนะคะที่มีลักษณะเหนียวหนืดได้นะคะแล้วเป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมมลพิษอากาศได้ทั้งชนิดอนุภาคก๊าซและก็ไอพร้อมกันถ้ามีความจำเป็นนะคะส่วนข้อจำกัดเนี่ยเป็นระบบเปียกนะคะทำให้ของเสียที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างเปียกแล้วก็ส่งผลให้ยากต่อการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะแล้วก็ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่น้ำสาธารณะด้วยอาจมีความเสี่ยงต่อการ
ปัญหาของการผุกร่อน

เนื่องจากเป็นระบบเปียกนะคะอาจจะก่อให้เกิดสนิมแล้วก็เกิดให้เกิดการผุก่อนต่อมานะคะแล้วก็ค่าดำเนินการแล้วก็ค่าบำรุงรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็อากาศที่ออกจากอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างมีความชื้นสูงด้วยเพราะว่าเป็นระบบที่เปียกนะคะส่วนสุดท้ายนะคะอุปกรณ์สุดท้ายก็คือเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตเนี่ยจะเรียกกันว่า electrostatic นะคะ precipitators นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า ESP อันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคที่ใช้แรงไฟฟ้าในการแยกอนุภาคออกจากกระแสอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเลยโดยทั่วไปน่ะจะมีขั้วไฟฟ้าอยู่2ชนิดก็คือเป็นขั้วปล่อยประจุแล้วก็ขั้วเก็บนะคะสำหรับหลักการในการทำงานเนี่ยก็คือการปล่อยให้อากาศเนี่ยไหลผ่านขั้วไฟฟ้าเพื่อใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาคที่เจือปนอยู่ในอากาศก่อนที่จะผ่านอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเข้าไปในสนามไฟฟ้าสถิตอันนี้ก็จะทำให้อนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาแล้วก็ถูกเก็บกักที่พื้นผิวของขั้วเก็บที่มีสักไฟฟ้าตรงกันข้ามกับประจุของอนุภาคซึ่งจะเห็นได้ว่ากลไกที่สำคัญในการเก็บกักอนุภาคของอุปกรณ์ชนิดนี้ก็คือกลไกการดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิตนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตข้อดีก็คือมีประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคสูงสามารถใช้กับปริมาณหรืออัตราการไหลของอากาศสูงมีค่าความดันความสูญเสียต่ำมากนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องก็ค่อนข้างต่ำสามารถออกแบบให้ใช้ได้กับช่วงอุณหภูมิของอากาศกว้างนะคะแล้วก็สามารถเลือกระบบการแยกอนุภาคได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกได้ตามความเหมาะสมเลยส่วนข้อจำกัดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่าลงทุนที่มีการก่อสร้างค่อนข้างสูงเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นน้อยไม่สามารถใช้ได้กับกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงนะคะแล้วก็ต้องการพื้นที่ในการที่จะติดตั้งหรือว่าก่อสร้างค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะเกิดการอันตรายจากการระเบิดได้นะคะในขณะที่ทำให้อากาศเกิดการแตกตัวเนี่ยอาจจะเกิดการโอโซนขึ้นรวมถึงในเรื่องของการใช้กับอนุภาคที่มีสภาพความต้านทานไฟฟ้าของอนุภาคนะคะก็ควรจะไปพิจารณาที่ตรงนี้ด้วยนะคะบุคลากรที่บำรุงรักษานี้ก็ต้องมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจในการที่จะใช้อุปกรณ์เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนี้นะคะแล้วก็ ESP นะคะเป็นแบบแห้งก็ไม่สามารถใช้ได้กับอุณหภูมิที่เปียกชื้นหรือว่ามีลักษณะที่เหนียวได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตค่ะค่ะสำหรับในหน่วยที่5นะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษชนิดควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคนี่ก็อาจารย์ก็ได้พูดคุยเนาะแล้วก็ได้สรุปเนื้อหาคร่าวๆมาเป็นประมาณนี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในหนังสือของชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในหน่วยที่5นะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคเพิ่มเติมค่ะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริงๆ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: ากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ยังมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: I returned here for just one reason. I fell in love.
1: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

สวัสดีค่ะสำหรับในการสอนเสริมในหน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่6อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดก๊าซและไอของชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะการดูดซึมนะคะหรือว่า absorption จะประมวลการทางวิศวกรรม KB นะคะใช้หลักการของการถ่ายโอนมวลสารหรือว่า mass transfer นะคะที่เป็นก๊าซหรือว่าเป็นไอโดยที่มีความสามารถในการละลายหรือว่า soluble gas นะคะออกจากกระแสอากาศไปยังตัวทำละลายที่เป็นของเหลวนะคะหรือว่าเราเรียกว่า solvent liquid นะคะอันนี้จะเรียกว่าเป็นกระบวนการ adsorption นะคะเป็นการถ่ายเทมวลสารนะคะการดูดซึมนะคะเป็นวิธีที่ใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการบำบัดก๊าซชนิดอนินทรีย์นะคะที่เป็นสารชนิดก๊าซชนิดสารอนินทรีย์นะอัตราการดูดซึมจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซอย่างเช่นการแพร่กระจายอัตราการไหลความเข้มข้นความหนาแน่นและสภาวะของตัวทำละลายนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิอัตราการไหลของของเหลวเป็นต้นนะคะระบบของการดูดซึมจะแบ่งออกมาเป็น2แบบนะคะก็คือเป็นแบบที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายแล้วก็แบบที่ไม่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายสำหรับแบบที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายนะคะในระบบนี้นะคะก๊าซที่ต้องการกำจัดก็จะต้องมีความสามารถในการละลายนะคะแน่นอนว่าเราใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก๊าซก็จะต้องละลายน้ำแล้วก็แยกออกไปนะจะต้องมีความสามารถในการละลายน้ำที่เพียงพอนะคะแล้วก็ก๊าซที่เหมาะสำหรับใช้น้ำในการบำบัดนะคะก็คือเป็นก๊าซไฮโดรคลอริกนะคะแล้วก็ก๊าซไฮโดรฟลูออริกนะคะเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นก๊าซชนิดที่ละลายในน้ำได้นะคะส่วนระบบที่ไม่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายนะคะระบบนี้ก็จะมีการใช้ของเหลวนะคะที่เป็นสารอินทรีย์ชนิดอื่นนะคะอย่างเช่นไดเมทิลอะนาลีนแล้วก็เอมีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวทำละลายที่ใช้ในการทำละลายในการแยกก๊าซออกจากน้ำแทนน้ำนะคะข้อจำกัดของของเหลวหรือว่าสารละลายเหล่านี้นะคะก็คือสามารถจะใช้ได้เฉพาะกับกระแสของอากาศเสียที่มีสารมลพิษที่ปนเปื้อนที่เป็นก๊าซล้วนๆนะคะไม่มีอนุภาคเจือปนนะเพราะว่าถ้าเกิดมีอนุภาคเจือปนอนุภาคเนี่ยมันจะมีสถานะเป็นของแข็งนะถ้าเกิดมีอนุภาคเจือปนในอากาศเนี่ยก็จะทำให้เกิดการรวมตัวระหว่างตัวทำละลายดังกล่าวกับอนุภาคแล้วก็จะกลายเป็นตะกอนหรือว่าเป็นสลัดนะคะซึ่งก็จะยากในการกำจัดต่อไปภายหลังนะคะก็คือถ้าเกิดมันกลายมาเป็นตะกอนหรือว่าเป็นสลัดนะคะมันก็จะมีความรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะหรือว่ามีความข้นเหนียวนะก็อาจจะต้องไปใช้วิธีการกรองหรือว่าอะไรที่จะแยกออกไปอีกนะคะประเภทของอุปกรณ์ในการดูดซึมนะคะแบบแรกก็คือเราจะเรียกว่าเป็นแพ็คทาวเวอร์นะคะแพ็คทาวเวอร์ก็คือเป็นหลักการที่เราจะใช้วัสดุนะคะที่บรรจุอยู่ภายในนะคะนี่ก็จะเป็นวัสดุที่บรรจุอยู่ในคอลัมน์นะคะเราจะเรียกว่าเป็นแพ็คคอลัมน์หรือว่าแพ็คเบดนะคะก็จะใช้เป็นตัวกลางนะคะในการเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสนะซึ่งก็จะเป็นวัสดุที่

ที่มีรูปแบบต่างๆกันนะจากภาพก็จะเห็นว่าก๊าซนะคะที่เราต้องการจะบำบัดนะคะก็จะเข้ามาทางด้านล่างนะคะแล้วก็จะผ่านชั้นนี้นะคะชั้นดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแพ็กกิ้งนะคะแพ็กกิ้งในที่นี้มันก็คือเป็นชั้นของวัสดุนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะอากาศที่เข้ามาถ้าเราไม่มีตัวแพ็กกิ้งเบดพวกนี้นะคะอากาศที่เข้ามามันก็จะเคลื่อนออกไปนะแก๊สเอาก็จะอยู่ทางด้านบนนะก็สามารถต่อตรงออกไปด้านบนได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีตัวกีดขวางนะคะตัวเบดพวกนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวกีดขวางนะก็จะทำให้ตัวก๊าซเนี่ยมันอยู่ในระบบได้นานขึ้นนะคะอย่างในภาพตัวอย่างนี้นะคะก็คือมีการใช้น้ำนะคะเป็นลิควิดนะคะพ่นมาในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะคะกับอากาศที่เข้านะคะก็จะเป็นการใช้น้ำนะคะหรือว่าใช้ลิควิดนะคะในการบำบัดนะคะแยกเอาสารมลพิษต่างๆที่อยู่ในอากาศออกไปนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นน้ำที่มีการละลายมีการแยกเอามลสารที่อยู่ในอากาศออกไปแล้วนะคะก็ลงสู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ก๊าซที่ได้บำบัดแล้วนะคะก็จะขึ้นสู่ทางด้านบนอันนี้ก็จะเป็นระบบนะคะที่เราเรียกว่าแพ็คทาวเวอร์นะคะถัดมานะคะลักษณะที่2จะเรียกว่าเป็นเพลทคอลัมน์นะคะเพลทคอลัมน์อันนี้ก็คือเป็นหลักการที่บังคับให้กระแสอากาศไหลย้อนขึ้นด้านบนนะคะผ่านรูเล็กๆของแผ่นรองรับหรือว่าเรียกว่าเพลทนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแก๊สอินนะคะก็จะเข้าสู่ด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่าแผ่นที่เราเห็นเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพลทนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเพลทคอลัมน์นะก็เป็นแผ่นที่รองรับนะคะไปสัมผัสกับชั้นของน้ำหรือว่าของเหลวที่เป็นตัวทำละลายซึ่งจะไหลอยู่บนแผ่นรองรับนั้นๆนะคะก็เหมือนกับเป็นการที่เราบังคับนะคะให้ก๊าซไปสัมผัสกับของเหลวนะที่เราใช้นะคะเป็นชั้นๆไปนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นอุปสรรคนะคะเป็นอุปสรรคที่กั้นนะคะไม่ให้ก๊าซมันเข้าแล้วก็มันออกไปตรงๆได้เลยนะคะแต่ว่าลักษณะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นๆนะคะเราก็เรียกว่าเป็นเพลทนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิควิดเอาท์นะคะก็จะอยู่ทางด้านล่างนะคะก๊าซที่บำบัดแล้วนะคะก็จะสูดออกไปสู่ด้านบนนะคะอันนี้ลิควิดก็จะเข้าจากทางด้านบนนะคะก็จะเห็นว่ามันก็คือสวนทางกันนะคะเหมือนกับหลักการเหมือนกับที่เป็นแพ็คทาวเวอร์นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็คือเป็นหอสเปรย์นะคะหรือว่าเป็นสเปรย์ทาวเวอร์สเปรย์ทาวเวอร์นะคะก็คือเป็นการพ่นฝอยของเหลวนะคะลงสู่กระแสอากาศเพื่อที่จะชะล้างเอาสารมลพิษที่ต้องการบำบัดออกไปจากกระแสอากาศนะคะไปสู่ของเหลวนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะ dirty gas นะคะก็คือเป็นก๊าซที่เราต้องการบำบัดเข้ามานะคะแล้วก็จะเป็นสเปรย์นะคะเป็นน้ำนะคะเป็นสเปรย์น้ำนะคะก็ผ่านเหมือนกับอากาศมันก็จะผ่านม่านน้ำนะคะแล้วก็น้ำก็จะละลายเอาสารมลพิษที่เราต้องการจะบำบัดนะคะไปสู่น้ำนะคะละลายไปสู่น้ำแล้วก็อันนี้นะคะด้านล่างน้ำก็จะไหลลงสู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ก๊าซที่บำบัดแล้วนะคะก็จะออกสู่ทางด้านบนนะคะหลักการถัดมานะคะเราจะเรียกว่าเป็นหลักการดูดซับนะคะก็คือการดูดซับจะเป็นกระบวนการที่โมเลกุลของก๊าซมลพิษนะถูกดูดออกไปนะคะจากกระแสของอากาศเสียโดยที่ไปจับติดกับผิวด้านในของวัตถุของแข็งที่ใช้เป็นตัวดูดซับนะคะโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสารถูกดูดซับหรือว่า adsorbate นะคะในขณะที่ของแข็งที่ใช้ในการดูดซับก๊าซนะคะเราจะเรียกว่าสารดูดซับหรือว่า adsorbent นะคะสารดูดซับก็จะเป็นก้อนแข็งที่มีลักษณะที่เป็นรูพรุนนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะภายในก็จะเป็นรูพรุนนะคะอยู่ทางด้านในเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสนะคะเช่นเดียวกันพื้นที่ผิวในการสัมผัสก๊าซนะคะอันนี้จะเป็นกลไกของการดูดซับนะคะกลไกของสารดูดซับนะคะก็คือสเต็ปแรกนะคะมวลสารนะคะที่เราต้องการจะบำบัดออกไปนะคะก็จะอยู่ที่ผิวด้านนอกนะคะแล้วก็จะค่อยๆนะคะดูดซับถูกดูดซับเข้าไปนะคะในสารนะคะที่เราใช้อันนี้ก็คือเป็นเม็ดๆแต่ละนะคะก็จะมีการดูดซับมลพิษเข้าไปอยู่ภายในตัวสารที่เราใช้ในการดูดซับนะคะ

แรงทางเคมีนะคะแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูดซับทางกายภาพนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแรงไฟฟ้าสถิตนะคะผลของไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแรงดึงดูดนะคะอยู่กับมีลักษณะที่เป็นมีแบบมีขั้วนะคะก็คือโพล่าหรือว่าแบบที่ไม่มีขั้วหรือว่านอนโพล่านะคะของทั้งโมเลกุลแล้วก็ของสารที่ถูกดูดซับแล้วก็โมเลกุลของสารที่เป็นตัวดูดซับนะคะการดูดซับทางกายภาพนะคะจะเกิดขึ้นจาก3ประการนะคะจากผล3ประการก็คือผลของการจัดเรียงตัวผลของการกระจายแล้วก็ผลของการเหนี่ยวนำนะคะส่วนการดูดซับทางเคมีก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างโมเลกุลของก๊าซกับโมเลกุลของสารดูดซับนะคะโมเลกุลของก๊าซก็จะถูกยึดติดอยู่กับผิวของสารดูดซับโดยที่เกิดขึ้นจากพันธะเคมีนะคะก็คือไม่ใช่ว่าการดูดซับทางกายภาพกับทางเคมีจะต่างกันก็คือไม่ใช่ว่าทุกสารที่เราเอามาจับกันแล้วมันจะถูกดูดซับได้นะคะทางเคมีก็คือมันก็จะต้องเป็นคู่ของมันไปนะคะที่เหมาะสมนะคะมันถึงจะทำปฏิกิริยากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันนะคะของการดูดซับทางเคมีแล้วก็การดูดซับทางกายภาพนะคะการดูดซับทางเคมีนะคะจะมีการคายความร้อนได้สูงถึง 10,000 แคลอรี่ต่อโมลมีการเกิดสารประกอบเคมีเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นสารประกอบใหม่เกิดขึ้นนะคะมีการคายการดูดซับนะคะเกิดขึ้นได้ยากไม่อาจนำโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับไว้ได้นะคะส่วนการดูดซับทางกายภาพจะมีการคายพลังงานความร้อนต่ำนะคะเกิดขึ้นเพียง100แคลอรี่ต่อโมลเท่านั้นนะคะเกิดแรงกระทำระหว่างขั้วของโมเลกุลนะคะมีการคายการดูดซับเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะนี่ก็จะตรงกันข้ามนะคะแล้วก็สามารถนำโมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับกลับคืนมาได้ง่ายนะคะสามารถนำกลับคืนมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นการดูดซับทางกายภาพนะคะกับทางเคมีที่แตกต่างกันนะคะกลไกของการดูดซับนะคะมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเป็นการแพร่ของโมเลกุลของก๊าซนะคะมลพิษที่ต้องการบำบัดนะคะไปยังผิวภายนอกของสารดูดซับในขั้นตอนที่2นะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของก๊าซมลพิษเข้าสู่รูพรุนของสารดูดซับนะซึ่งการดูดซับส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในรูพรุนตรงส่วนนี้นะคะในขั้นตอนที่3ก็คือโมเลกุลของก๊าซมลพิษนะคะจะติดที่ผิวภายในรูพรุนของสารดูดซับนะคะแล้วก็จะเรียงตัวกันเป็นชั้นๆไปส่วนกราฟที่ใช้นะคะกราฟที่ใช้ในการอธิบายระบบของการดูดซับนะคะก็จะมีกราฟที่เราเรียกว่าเป็นไอโซเทอมนะคะที่อุณหภูมิคงที่นะคะกราฟไอโซบาร์นะคะอันนี้ก็คือที่ความดันคงที่แล้วก็กราฟไอโซสเตียร์นะคะอันนี้ก็คือที่ปริมาณไอนะคะที่ดูดซับไว้คงที่นะคะก็จะเป็นลักษณะของการอธิบายกราฟที่แตกต่างกันนะอันแรกที่เป็นไอโซเทอมนะคะจะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดูดซับที่ความดันย่อยนะคะหรือว่า partial pressure ต่างๆนะคะของก๊าซมลพิษที่อุณหภูมิคงที่นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของกราฟนะคะไอโซเทอมนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะหนักของกราฟที่เป็นไอโซบาร์นะคะไอโซบาร์จะเป็นการอธิบายนะคะกราฟที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซมลพิษที่ถูกดูดซับกับอุณหภูมิที่ความดันคงที่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของadsorbate นะคะก็คือเป็นปริมาณที่มันถูกดูดซับไปได้นะคะเทียบกับอุณหภูมินะคะถัดมานะคะอันนี้คือกราฟที่เป็นลักษณะของ isosteer นะคะจะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอุณหภูมิในรูปแบบของลอน p นะคะในแกน y นะคะก็คือค่าของลอนนะคะลอน p กับเศษ1ส่วน tนะคะก็คือเป็นส่วนกลับของอุณหภูมินะคะเพราะฉะนั้นหน่วยมันก็เลยเป็น องศาเคลวินลบ1นะคะที่ปริมาณของสารมลพิษที่ถูกดูดซับคงที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เป็นลักษณะของไอโซสเตียร์นะคะต่อมานะคะเรามาดูรูปแบบ

ของสารหลุดซับนะคะรูปแบบของสารหลุดซับก็จะมีอยู่หลายชนิดนะคะชนิดที่นิยมใช้โดยทั่วๆไปนะคะเราจะเรียกว่าเป็น activated carbon นะคะหรือว่าภาษาไทยก็คือถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะอาจจะชื่อฟังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะบางครั้งเราก็จะเรียกสั้นๆว่าถ่านกำมันนะคะที่เราได้ยินชื่อที่ใช้ทางการค้านะคะอาจจะเรียกเป็นถ่านกำมันนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกทับศัพท์ไปเลยนะคะว่า activated carbon นะคะหรือว่าซิลิก้าเจลนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจากรูปด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของ activated carbon นะคะที่เป็นถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะเป็นเหมือนถ่านดำๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซิลิก้าเจลนะคะก็จะเป็นเม็ดเหมือนกับเป็นเจลใสๆนะคะแต่ว่าไม่ได้มีความยืดหยุ่นนะคะก็คือมันก็แข็งๆนี่แหละนะคะแล้วก็จะมี activated alumina นะคะก็จะเป็นเม็ดกลมๆสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวของ zeolite นะคะมาดูลักษณะแบบแรกนะคะที่เป็นถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะก็ถ่านกำมันนะคะก็จะผลิตจากวัสดุต่างๆนะคะอย่างเช่นไม้ถ่านกะลามะพร้าวนะคะหรือว่าเปลือกลูกนัดเป็นต้นนะคะก็คือมีการเผาที่อุณหภูมิที่สูงมากนะคะแล้วก็ผิวของถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะก็จะเป็นชนิดที่ไม่มีขั้วนะคะจึงไม่ดูดไอ้น้ำที่ปะปนอยู่ในกระแสอากาศแล้วก็สามารถดูดซับสารละลายอินทรีย์กลิ่นหรือว่าก๊าซพิษต่างๆได้ดีนะคะอันนี้เราก็จะเห็นนำมาใช้ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับถ่านกำมันนะคะอาจจะใช้ในที่เห็นบ่อยๆนะคะก็คือใช้ในเครื่องกรองน้ำนะคะหรือว่าใช้ในเป็นดูดอากาศนะคะใช้เป็นตัวดูดซับกลิ่นนะคะอันนี้ก็เป็นถ่านปลุกฤทธิ์กำมันนะคะส่วนซิลิก้าเจลนะคะอันนี้จะผลิตจากโซเดียมซิลิเกตนะคะผิวของซิลิก้าเจลเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่มีขั้วนะคะก็จะเห็นว่ามันต่างกันนะคะถ่านปลุกฤทธิ์กำมันจะเป็นชนิดที่ไม่มีขั้วนะคะส่วนซิลิก้าเจลจะเป็นชนิดที่มีขั้วก็จะดูดซับไอ้น้ำหรือว่าความชื้นได้ดีนะคะก็สังเกตก็คือตามอาหารต่างๆนะคะหรือว่าซองขนมนะคะถ้าลองสังเกตดูนะคะก็จะเป็นซองนะคะซองเล็กๆนะคะที่จะเป็นเม็ดกลมๆใสๆที่อยู่ข้างในทานไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นซิลิก้าเจลนะคะช่วยดูดความชื้นนะคะถัดมานะคะเป็นลักษณะของ activated alumina นะคะอันนี้จะผลิตโดยการเผาอลูมิเนียมนะคะเพื่อให้กลายเป็นออกไซด์ของอลูมิเนียมนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเม็ดๆนะคะปกตินะคะก็จะไม่ใช้ activated alumina ในการกำจัดก๊าซสำหรับกระแสอากาศแต่ว่าจะใช้มากในการดูดความชื้นจากอากาศนะคะเช่นเดียวกันสุดท้ายนะคะเป็น zeolite หรือว่าโมเลกุลาร์สีบนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นผลึกนะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากสารดูดซับชนิดอื่นๆนะคะที่ไม่ได้เป็นผลึกอันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นผลึกนะคะส่วนประเภทของอุปกรณ์ในการดูดซับนะคะอุปกรณ์ในการดูดซับจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นประเภทที่ไม่สามารถนำสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่แล้วก็ประเภทที่สามารถนำสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะก็คืออันนึงใช้แล้วทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถเอากลับมารีเจเนเรตเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะลักษณะแรกก็คือลักษณะของอุปกรณ์ดูดซับที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะลักษณะเด่นของอุปกรณ์ของระบบการดูดซับประเภทนี้นะคะก็คือจะเป็นชั้นดูดซับนะคะหรือว่าเบสนะคะจะบางทำให้การสูญเสียความดันต่ำนะคะปกติก็จะต้องเปลี่ยนสารดูดซับทุกๆ6เดือนถึงไม่เกิน2ปีนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเอากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือใช้แล้วก็ต้องทิ้งไปนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือเป็นอุปกรณ์การดูดซับประเภทที่สามารถนำสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่นะคะนี้จะแบ่งเป็นได้3แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบชั้นดูดซับที่อยู่กับที่หรือว่า fixed bed นะคะแบบชั้นดูดซับเคลื่อนที่นะคะหรือว่า moving bedแล้วก็ชั้นดูดซับลอยตัวหรือว่า fluidized bed นะคะถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของการเผาไหม้นะคะสำหรับหลักการเผาไหม้นะคะการเผาไหม้จะเป็นกระบวนการทางเคมีนะคะเกิดขึ้นจากการรวมตัวอย่างรวดเร็วของก๊าซออกซิเจนกับเชื้อเพลิงนะคะซึ่งจะเป็นสารเคมีหรือว่าเป็นสารประกอบเคมีที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกิดพลังงานความร้อนออกมากระบวนการเผาไหม้นะคะเราจะอาจจะเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นกระบวนการสันดาปนะคะเชื้อเพลิงที่

ใช้สำหรับการเผาไหม้ก็จะประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนผลที่ได้จากการเผาไหม้ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำแล้วก็พลังงานนะคะก็คือจะเป็นไปตามสมการนี้นะคะเป็นcombustion reaction นะคะอันนี้ก็คือเป็นสารประกอบนะคะที่เป็นธาตุคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะคะแล้วก็มีการใช้ออกซิเจนช่วยเพื่อให้เกิดกระบวนการเผาไหม้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้นะก็คือจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้ำแล้วก็ได้พลังงานเกิดขึ้นนะคะก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งขาดออกซิเจนก็ทำไม่สามารถทำให้เกิดกระบวนการเผาไหม้ได้นะคะบัดปัจจัยที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะคะก็คืออุณหภูมิจะต้องสูงเพียงพอที่จะทำให้ส่วนผสมของอากาศแล้วก็เชื้อเพลิงเกิดการติดไฟนะคะแล้วก็มีการผสมแบบปั่นป่วนเกิดขึ้นแล้วก็มีเวลาสัมผัสที่เพียงพอนะคะก็ต้องมีองค์ประกอบนะคะต่างๆที่ครบถ้วนนะคะไม่งั้นก็ไม่เกิดการเผาไหม้เกิดขึ้นนะคะประเภทของอุปกรณ์ในการเผาไหม้นะคะชนิดแรกเราจะเรียกว่าแฟลร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาไหม้โดยตรงหรือว่า direct combustion นะคะไม่มีการใช้ห้องเผาไหม้สำหรับการเผาไหม้การเผาไหม้จะเกิดขึ้นที่หัวเผาหรือว่า burner นะคะแล้วก็มีการทำลายมลพิษอย่างสมบูรณ์นะคะเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแฟลร์นะคะที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะถัดมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนโดยตรงนะอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยก็จะใช้กันนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางนะคะเพื่อที่จะควบคุมสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะโดยที่เราจะเรียกอุปกรณ์ประเภทนี้ว่า afterburner นะคะจะมีลักษณะโครงสร้างเป็นเหล็กนะคะแล้วก็ผิวด้านในจะบุด้วยวัสดุทนไฟอาจจะเป็นอลูมิเนียมซิลิก้าหรือว่าอิฐทนไฟนะคะถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาหรือว่าเป็นคาตาลิติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานะคะโดยที่ใช้หลักการเดียวกันกับระบบที่ใช้ความร้อนโดยตรงเพียงแต่ว่าจะมีการติดตั้งตัวเร่งปฏิกิริยาหรือว่าตัวแคตาลิสต์เพิ่มขึ้นนะคะตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยก็จะอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นธาตุหรือว่าเป็นสารประกอบนะคะที่ใช้ในอุปกรณ์สันดาปนะคะเพื่อช่วยทำให้การสันดาปเนี่ยเร็วเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นหรือว่ามีการสันดาปเกิดขึ้นที่อุณหภูมิที่ต่ำลงนะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดเราสามารถทำให้การสันดาปเกิดขึ้นในอุณหภูมิที่ต่ำลงก็คือเราใช้พลังงานน้อยลงนั่นเองนะคะก็ทำให้สามารถประหยัดนะคะการใช้พลังงานได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวเผานะคะหรือว่าเบิร์นเนอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแก๊สนะคะที่ใส่เข้ามาหรือว่าอากาศนะคะมีพัดลมนะคะดูดอากาศเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะคะที่เราได้กล่าวไปนะคะว่าออกซิเจนจะต้องเพียงพอนะถึงจะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คือส่วนของอุปกรณ์ที่ช่วยในการเร่งปฏิกิริยานะคะหรือว่าตัวแคตาลิสต์ที่เรากำลังกล่าวถึงนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคลีนแอร์ก็คืออากาศที่บำบัดแล้วนะคะก็จะออกไปสู่อีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นคอมบัสชันแชมเบอร์นะคะที่มีการติดตั้งตัวแคตาลิติกตัวนี้นะคะส่วนของต่อมานะคะก็คือการใช้แล้วก็การรักษาอุปกรณ์ในการเผาไหม้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพนะคะเป็นการตรวจสภาพของการสึกหรอของส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นท่อทางออกปล่องของอุปกรณ์เผาทำลายนะคะทั้งนี้เนี่ยไอของกรดนะคะไฮโดรคลอริกสามารถเกิดขึ้นได้นะคะในอุปกรณ์เผาทำลายนะคะเนื่องจากการเกิดออกซิเดชันของไฮโดรคาร์บอนนะคะแล้วก็มีคลอรีนที่เป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผุกร่อนเกิดขึ้นลักษณะที่2นะคะก็คือการสังเกตด้วยสายตานะคะโดยที่ใช้สายตาใช้การมองโดยที่ใช้ตาเปล่านะคะไม่ควรจะมีควันหรือว่าฝุ่นละอองนะคะที่มองเห็นจากปล่องระบายอากาศเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเนี่ยก็แสดงว่าเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการควบแน่นของสารอินทรีย์ที่เผาไหม้ไม่หมดทำให้เราเห็นเป็นควันหรือว่าเป็นอนุภาคนะคะที่ลอยติดไปกับ

กระแสอากาศที่ออกจากปล่องควันนะคะจากอากาศที่เราทำการบำบัดแล้วนะคะถัดมานะคะก็คือเป็นการสังเกตนะคะวิธีที่3นะคะก็คือเป็นการสังเกตปล่องไบพาสนะคะอันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมีกล่องปล่องนะคะที่เป็นไบพาสนะคะไบพาสก็คือเป็นเหมือนเป็นทางพิเศษนะคะออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นไบพาสที่ไปยังปล่องฉุกเฉินนะคะกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาทำลายนะคะท่อที่นำไปยังปล่องนี้เนี่ยจะปิดอยู่นะคะเมื่อทำงานตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการไบพาสก็คือเราก็จะเปิดนะคะดังนั้นเนี่ยการรั่วไหลของสารอินทรีย์ที่ระเหยไปทางปล่องนี้เนี่ยก็จะสังเกตได้ที่ตัวปากปล่องนะคะก็เราจะเห็นเป็นไอร้อนที่เคลื่อนที่ที่เคลื่อนไหวนะคะตัดกับแสงที่อยู่ด้านหลังนะคะก็คือโดยปกติเนี่ยปล่องตัวนี้เนี่ยมันจะถูกปิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะว่ามันมีไอร้อนเกิดขึ้นนะคะก็แสดงว่าอาจจะมีการรั่วไหลเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยในการช่วยเราในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาไหม้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเป็นการบันทึกอุณหภูมิของการเผาไหม้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาทำลายเนี่ยควรจะต้องมีการบันทึกอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นการบันทึกอุณหภูมิที่ทางออกของไอเสียโดยที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเทอร์โมคัพเปิลนะคะซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิได้สูงมากนะคะเราก็จะใช้ในการปรับแต่งอัตราการเผาไหม้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอุณหภูมิอันนี้เนี่ยมีค่าลดลงก็แสดงว่าการเผาไหม้ก็อาจจะมีประสิทธิภาพลดลงนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทำการบันทึกอุณหภูมิของการเผาไหม้นะคะให้เป็นประจำนะคะเราก็เมื่อมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเราก็สามารถมอนิเตอร์ได้นะคะสุดท้ายนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะนักศึกษาก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนในหน่วยที่6นะคะสวัสดีค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่4เรื่องของการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะคะข้อ1การคำนวณหาอัตราการไหลของอากาศจากชนิดและขนาดของฮูดสำหรับสารปนเปื้อนที่เป็นก๊าซหรือไอระเหยความเร็วที่เสนอแนะคือเท่าไหร่ข้อก1ถึง5เมตรต่อวินาทีข้อข5ถึง10เมตรต่อวินาทีข้อค10ถึง15เมตรต่อวินาทีข้องอ15ถึง20เมตรต่อวินาทีและข้อจอจาน20ถึง25เมตรต่อวินาทีสำหรับในข้อนี้นะคะการคำนวณหาค่าของอัตราการไหลของอากาศนะคะเราจะมีการกำหนดค่าความเร็วที่เสนอแนะเอาไว้นะคะซึ่งจะต้องเป็นค่าความเร็วที่ไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไปนะคะสำหรับในการที่เขากำหนดไว้นะคะก็คือเขากำหนดว่าการคำนวณหาอัตราการไหลของอากาศจากชนิดและขนาดของฮูดนะสำหรับสารปนเปื้อนที่เป็นก๊าซหรือไอระเหยความเร็วต่ำสุดอาจจะเป็นค่าใดๆก็ได้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยค่าที่เสนอแนะนะคะก็คือ5ถึง10เมตรต่อวินาทีเป็นความเร็วที่มีความสมดุลระหว่างค่าติดตั้งระบบท่อและค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานของพัดลมนะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะเฉลยก็คือข้อขอไข่ค่ะ5ถึง10เมตรต่อวินาทีต่อไปนะคะข้อ2ในการคำนวณความดันของพัดลมค่า SP in คือค่าใดกความดันเคลื่อนที่ในปล่องขอความดันสถิตก่อนเข้าสู่พัดลมคความดันสถิตในปล่องคอลัมน์สุดท้ายงความดันเคลื่อนที่ของอากาศที่ทางออกของพัดลมและจอจานความดันสูญเสียจากอุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศนะคะสำหรับค่า SP นะคะแล้วก็ห้อยด้วย in นะคะเราก็ถ้านักศึกษาจำได้นะคะค่า SP คือค่าอะไรค่า SP คือค่าของความดันสถิตนะคะมันจะมีค่า in กับค่า out นะคะดังนั้นเนี่ยค่า in ก็คือเข้านะเพราะฉะนั้นเนี่ย in มันก็จะต้องอยู่ช่วงแรกแน่นอนละนะคะไม่ใช่ out ที่เป็นปล่องสุดท้ายหรือว่าเป็นช่องสุดท้ายหรือว่าตรงทางออกนะคะ

ดังนั้นเนี่ยพอเรามาดู choice ที่เขาให้นะคะความดันขึ้นที่ในปล่องความดันสถิตนะคะอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเนาะขึ้นที่ในปล่องนะมีความดันสถิตก่อนเข้าสู่พัดลมมีความดันสถิตในปล่องคอลัมน์สุดท้ายนะคะมีความดันขึ้นที่แล้วก็มีความดันสูญเสียนะคะดังนั้นเราก็จะดูว่าเอ๊ะข้อขอไข่หรือข้อคอควายนะคะก็จะมีค่าอินเป็นไกด์ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะขอไข่หรือเปล่านะคะเรามาดูกันจากตัวอย่างการคำนวณความดันของพัดลมนะข้อมูลที่เรานำมาคำนวณความดันรวมแล้วก็ความดันสถิตของพัดลมนะคะจากสูตรที่ใช้ FTP เท่ากับ SP out บวก VP out

0: ปัญหาขาดดุลการชำระเงินหรือการขาดเสถียรภาพภายนอกประเทศค่ะคราวนี้เรามาดูซิดุลการชำระเงินขาดดุลหมายถึงอะไรก็คือผลรวมรายรับของเงินตราต่างประเทศน้อยกว่ารายจ่ายของเงินตราต่างประเทศแสดงว่ามีเงินตราต่างประเทศเป็นไงคะไหลออกนอกประเทศมากกว่าเงินไหลเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นทำให้เงินตราขาดสภาพคล่องนะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุของดุลการชำระเงินอันแรกก็เกิดดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลค่ะก็อาจจะมีการส่งออกน้อยลงใช่ไหมคะการนำเข้ามากขึ้นทำให้เงินตราต่างประเทศออกไปก็ทำให้ดุลการค้าขาดดุลพอดุลการค้าขาดดุลก็ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลได้นอกจากนั้นก็เกิดจากดุลบัญชีเงินทุนขาดดุลก็เกิดจากเงินทุนไหลออกไปต่างประเทศมากกว่าเข้ามาในประเทศพอดุลบัญชีเงินทุนขาดดุลก็ทำให้ดุลการชำระเงินขาดดุลด้วยเช่นกันที่เราศึกษาไปแล้วใช่ไหมคะว่าดุลการชำระเงินประกอบไปด้วย3ส่วนในการนะคะคราวนี้มาดูอีกอันนึงสาเหตุของดุลการชำระเงินขาดดุลก็คือปัญหาเงินเฟ้อค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดปัญหาเงินเฟ้อระดับราคาสินค้าภายในประเทศสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทำให้ราคาสินค้าส่งออกสูงขึ้นก็ทำให้เสียเปรียบทางการค้าการส่งออกได้ลดลงขนาดที่สินค้านำเข้าถูกลงหรือสินค้าจากประเทศจีนนำเข้ามาราคาถูกกว่าใช่ไหมคะก็กระตุ้นทำให้มีการนำเข้ามากขณะที่การส่งออกน้อยลงก็ทำให้ดุลการค้าขาดดุลเพราะฉะนั้นก็ทำให้ดุลการชำระเงินขาดดุลได้ค่ะอันนี้ก็คือปัญหาทั้งหมดนะคะของปัญหาขาดดุลการชำระเงินค่ะคราวนี้มาดูผลกระทบของดุลการชำระเงินขาดดุลค่ะพอเงินตราต่างประเทศไหลออกนอกประเทศมากๆใช่ไหมคะก็ทำให้ฐานะการเงินระหว่างประเทศลดลงค่ะพอเสร็จแล้วผลที่ตามมาก็คือการให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสูงขึ้นพออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสูงขึ้นก็คือค่าเงินบาทของเราลดลงค่ะนอกจากนั้นก็ทำให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบลดลงขาดสภาพคล่องนะคะทำให้การลงทุนลดลงการว่างงานสูงขึ้นมากขึ้นและอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือทำให้รายได้ประชาชาติเราลดลงได้ค่ะอันนี้ก็คือปัญหาของขาดเสถียรภาพภายนอกประเทศนะคะค่ะสรุปว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจถือเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศและสถานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศค่ะซึ่งเขาจะมี
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: จัดเถอะ

จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านค่ะอาจารย์ดร.สุวิดานวมะเจริญนะคะวันนี้ก็จะมีโอกาสได้มาบรรยายนะคะการสอนเสริมประจำชุดวิชานะคะ33207เศรษฐศาสตร์และการคลังค่ะวันนี้เราจะมาพบกันในหน่วยที่8นะคะในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาแนะนำกันก่อนเนาะว่าเนื้อหาประจำหน่วยนะคะที่เราจะได้เรียนกันนะคะหรือวันนี้นะคะตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะได้เรียนรู้นะคะมาพูดคุยในเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าดูจากแผนกิจกรรมเลยเนี่ยนะคะแผนหน่วยเนี่ยก็จะเริ่มที่จะ 8.1 นะคะในเรื่องของความหมายและลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเราก็จะมาดูกันว่าในคำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรนะคะ 8.2 นะคะในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ 8.3 นะคะจะเป็นแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้นะคะ2ตอนนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้พบกับนักวิชาการมากมายเลยค่ะรวมถึงพัฒนาการการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะและตอนสุดท้ายนะคะ 8.4 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนะในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูบริบทที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเนาะที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะทางด้านพัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะในการเรียนการสอนของเราในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นการช่วยนักศึกษานะคะย่อยเนื้อหาในแต่ละตอนนะคะรวมถึงให้จุดเน้นสำคัญสำคัญนะคะเกี่ยวกับนักทฤษฎีนะคะหรือจุดไหนที่เราควรจะจำเป็นพิเศษนะคะในการอ่านหรือทบทวนเพื่อทำการสอบนะคะของหน่วยที่8นี้นะคะอันนี้อาจารย์จะไม่เสียเวลานะคะเราก็จะไปเลยนะในที่ตอนที่ 8.1 ในเรื่องของความหมายและลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะถ้าเราการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยในระยะแรกๆนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยจะมีความหมายเฉพาะในเรื่องของความจำเริญทางเศรษฐกิจเน้นในเรื่องของความจำเริญทางเศรษฐกิจเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าความจำเริญทางเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรเนาะแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะมันก็จะมีจุดเน้นนะในเรื่องของมีความจำเริญและต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจด้วยนะและในระยะปัจจุบันนะคะความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็จะครอบคลุมถึงกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมวลชนให้ดีขึ้นมวลชนก็คือใครก็คือพวกเรานี่แหละค่ะของคนจำนวนมากเนาะคนหมู่มากนะคะทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันเนาะในเรื่องของการให้ความหมายนะคะของคำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยการให้ความหมายเนี่ยก็มักจะนิยามให้สอดคล้องนะคะกับจุดมุ่งหมายของการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัญหาของสังคมนะคะโดยถ้าเราจะแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะความหมายกลุ่มใหญ่ๆก็จะมีด้วยกัน2แนวทางนะคะมาดูกลุ่มแรกนะคะในเรื่องของความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจแนวเดิมแนวเดิมก็คือจะมาเป็นอันดับต้นใช่ไหมคะมาอันดับแรกๆเลยนะคะเขาบอกว่าความจำเริญทางเศรษฐกิจเนี่ยนะและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะคะสองคำนี้เรามาดูความหมายกันเนาะในเรื่องของความจำเริญทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายว่าอะไรก็คือมีจุดมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการเพิ่มขึ้นนะคะของ

รายได้และผลผลิตนะคะซึ่งจะใช้อะไรวัดล่ะเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเบื้องต้นนะคะหรือว่า Gross National Product หรือ GNP นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยตัวชี้วัดนะคะว่าประเทศนั้นๆ นะคะมีความจำเริญทางเศรษฐกิจหรือไม่นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเบื้องต้นต่อหัวประชากรนะคะที่เรียกว่า per capita GNP นะคะอันนี้แหละจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จนะคะในการเจริญทางเศรษฐกิจนะคะในยุคต้นนะคะโดยเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจนะในช่วงแรกเนี่ยนะก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างนะคะหรือทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติสุทธินะคะต่อหัวขยายตัวเพื่ออะไรคะเพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีของประชากรในประเทศนั่นเองนะคะจำง่ายๆก็คือว่าในความหมายนะคะของการพัฒนาเศรษฐกิจแนวเดิมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความกินดีอยู่ดีของประชากรในประเทศนะคะมาดูความหมายความหมายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่นะคะความหมายนี้นะคะก็จะเริ่มนิยามนะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะจนถึงประมาณทศตวรรษที่1960นะคะเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยเจริญไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะมีการเพิ่มขึ้นนะคะของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณกินดีอยู่ดีมากขึ้นแต่กับพบปัญหาที่พบปัญหาสำคัญก็คือปัญหาในเรื่องของความยากจนนะคะความไม่เท่าเทียมกันนะของการกระจายรายได้ที่หนึ่งอาจจะมีอาชีพนะคะมีการประกอบอาชีพเยอะไปหมดเลยแต่ในอีกบางพื้นที่นะคะจำนวนคนที่ว่างงานกับมีสูงเห็นไหมมันมีความไม่เท่าเทียมตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นเสมือนปัญหาที่เกิดมาจากการให้นิยามที่ผิดพลาดนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจแนวเดิมนะคะรวมไปถึงการนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยจึงให้เกิดการนิยามนะคะคำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจมาใหม่นะคะโดยคำนิยามใหม่เนี่ยนะคะจะมีจุดเน้นนะคะในเรื่องของการลดทั้ง2ข้อที่เหลือด้วยก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการว่างงานเนาะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้หมายถึงพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมีโอกาสมีงานมีค่าครองชีพนะคะมีรายได้สูงบางพื้นที่เนี่ยมีน้อยนะคะตรงนี้มันมีช่องว่างเราต้องลดยังไงอะให้มันน้อยลงให้ช่องตรงนี้มันน้อยลงนะคะอันนี้ก็คือแนวนะคะหรือตัวชี้วัดของการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่4ประการนั่นเองนะคะหนังสือตรงนี้จำนิดนึงนะคะมาถึงลักษณะนะคะของการพัฒนาเศรษฐกิจกันบ้างเราจะมาพูดถึงลักษณะ3ประการนะคะของการพัฒนาเศรษฐกิจนะอาจารย์จะกล่าวเร็วๆไว้ในที่นี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะไปดูในแต่ละตัวนะคะโดยที่ตัวที่1เนี่ยนะคะก็คือการที่มีวิถีแห่งการพัฒนา2นะคะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ3การเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตนะคะมาดูซิว่าตัวที่1นะคะคำว่าการมีวิถีแห่งการพัฒนาหมายความว่าอย่างไรนะคะการมีวิถีแห่งการพัฒนาเนี่ยก็หมายถึงว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการกำหนดวิถีหรือแนวทางในการพัฒนานะคะซึ่งจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือจุดมุ่งหมายทิศทางและแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยตามความหมายเศรษฐกิจที่เราได้พูดกันไปแล้วเนี่ยนะคะก็จุดมุ่งหมายแรกก็คืออะไรคะ1เน้นเรื่องของการเพิ่มรายได้ต่อบุคคลเนาะหรือผลผลิตให้สูงขึ้นนะคะ2การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจเนี่ยดีมากขึ้นแต่ปัจจุบันนะคะเป็นนิยามข้อที่2ที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วเนาะจุดมุ่งหมายเนี่ยก็จะเปลี่ยนทิศทางไปนิดนึงนะคะจากที่เน้นเรื่องรายได้อย่างเดียวเนี่ยจุดมุ่งหมายในการหรือวิถีในการพัฒนาเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่อะไรคะการขจัดความยากจนนะการว่างงานแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของรายได้นะคะแต่เราก็ไม่ทิ้งนะคะในเรื่องของการเพิ่ม

ได้ต่อบุคคลให้สูงขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยลักษณะสรุปว่าคำว่าการมีวิถีแห่งการพัฒนาหมายความว่าอย่างไรก็คือว่าการพัฒนาที่มีทิศทางนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุนะคะถึงเป้าหมายแห่งการพัฒนานั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปกันบ้างเนาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะคะลักษณะที่2ที่สำคัญเลยนะคะก็คือการมุ่งเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับอะไรคะกับข้อแรกที่เราได้พูดไปแล้วก็คือจุดมุ่งหมายแล้วก็แนวทางพัฒนานะคะที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนะคะดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้นะคะในยูนิตนะคะตั้งแต่ขนาดเล็กเช่นระดับองค์กรนะคะระดับองค์การหรือระดับหน่วยการผลิตนะคะไปจนถึงโครงสร้างขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะอย่างเช่นกิจกรรมนะคะต่างๆที่นำไปสู่การพัฒนารวมไปถึงในระดับมหาภาคเนาะก็คือการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดอันนี้นะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจข้อที่สองนะคะมาดูข้อสุดท้ายกันบ้างในข้อที่สามนะคะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบพลวัตนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตหมายถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมนะคะส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจากสภาพที่เราไม่พึงพอใจหรือสภาพที่เป็นปัญหานำไปสู่อะไรคะสู่อนาคตที่เราต้องการนะคะที่เราปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างตัวอย่างที่จะยกให้นักศึกษาไว้ตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เกิดความกินดีอยู่ดีเนาะแสดงว่าเดิมเป็นยังไงสภาพที่ไม่พอใจคือเรากินไม่ดีอยู่ไม่ดีคือรายได้น้อยนะคะมีไม่พอใช้นะคะเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังที่พึงพอใจนะคะก็คือการที่ประชากรทุกคนเนี่ยกินดีอยู่ดีมากขึ้นอันนี้ก็คือกิจกรรมนะคะที่ต้องทำตลอดเวลาเพื่อให้เกิดเป้าหมายในอนาคตที่เราคาดหวังนะคะให้เกิดขึ้นบรรลุให้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยจะย้ำอีกสักทีหนึ่งก็คือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยจะขนาดเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตก็คือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามาในเรื่องต่อไปนะคะลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนะคะจะสรุปสั้นๆให้นักศึกษาได้เข้าใจแล้วกระชับตรงนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีลักษณะด้วยการ3ประการนะคะเป็นแนวคิดที่สำคัญก็คือ1นะคะเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่พึงพอใจในปัจจุบัน2นำไปสู่สภาพทางเศรษฐกิจที่พึงปรารถนาในอนาคตนะคะแล้วก็3เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนะคะเน้นเรื่องกระบวนการเนาะจากสภาพการปัจจุบันไปสู่สภาพการในอนาคตอันนี้ก็คือแนวคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะแล้วก็จบกันไปแล้ว1ตอนนะคะเราจะมาสู่ตอนต่อไปตอนนี้แหละ 8.2 นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยเราก็จะมี 8.2 แล้วก็ 8.3 นะคะโดย 8.2 เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เป็นไทม์ไลน์เนาะตั้งแต่ในอดีตนะคะมาดูในเรื่องของอดีตนะคะถ้าจะย้อนไปเราไปดูแนวคิดแรกก็จะมีย้อนไปตั้งแต่ก่อนช่วงที่เริ่มต้นจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะช่วงต่อไปเป็นแนวคิดและทฤษฎีนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงทศวรรษที่1960แล้วก็ในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูสรุปว่าข้อจำกัดนะคะมีอะไรบ้างนะในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตนะคะนะคะตรงนี้เนี่ยแนวคิดก็จะค่อนข้างมีเยอะนะคะอาจารย์แนะนำให้นักศึกษาเนี่ยจำนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญในแต่ละช่วงนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้สรุปเอาไว้แล้วแหละในสไลด์นะคะอาจารย์ก็จะช่วยเน้นย้ำอีกทีว่าในแต่ละช่วงในแต่ละกลุ่มนักคิดนักทฤษฎีนะคะกลุ่มไหนมีแนวคิดสำคัญสำคัญอย่างไรนะคะโดยที่กลุ่มแรกเนี่ยในยุคสมัยเริ่มแรกจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็จะมีกลุ่มที่1ก็คือทฤษฎีของกลุ่มคลาสสิกนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญนะคะก็คืออดัมสมิธนะคะซึ่งนักศึกษาคงจะได้ฟังหรือได้พบผ่านห
ูไปแล้วนะคะว่าเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง The Wealth of Nations นะคะเป็นเจ้าพ่อเลยละนะคะในกลุ่มทฤษฎีกลุ่มคลาสสิกกลุ่มนี้นะคะโดยกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดนะคะที่ยึดมั่นต่อระบบทุนนิยมนะคะที่มีกลไกตลาดและความมีเหตุผลของมนุษย์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะให้ความสำคัญกับความเจริญทางเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการออมแล้วก็การลงทุนนะคะโดยเขาจะมีแนวคิดที่ว่าจะไม่เข้าไปขัดนะคะในหรือเขาจะไปหยุดชะงักในเรื่องของการออมและการลงทุนนะคะการหยุดชะงักตรงนี้อย่างเช่นการพัฒนาหรือการเข้าไปจัดการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เกิดภาวะหยุดนิ่งทางเศรษฐกิจนะคะดังนั้นกลุ่มของคลาสสิกนะคะจุดเน้นคือเน้นเรื่องการออมแล้วก็การลงทุนเนาะไปกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มนีโอคลาสสิกก็จะเป็นกลุ่มต่อมาจากกลุ่มคลาสสิกนะคะจุดเน้นของกลุ่มนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นนะคะโดยจะเน้นเรื่องการกระจายรายได้นะคะทฤษฎีราคาและมูลค่านะไปดูกลุ่มต่อไปกันบ้างนะแล้วยังมีอีกหลายกลุ่มนะทฤษฎีของชุมปีเตอร์นะคะชุมปีเตอร์คือนักคิดท่านหนึ่งนะคะได้มีแนวคิดสำคัญนะคะตรงนี้นักศึกษาดูตรงที่ไฮไลท์สีเขียวเลยก็ได้นะคะชุมปีเตอร์เสนอแนวคิดสำคัญนะคะที่อธิบายถึงสาเหตุของความเจริญเติบโตแบบทุนนิยมว่าเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์แบบทำลายล้างนะซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยนะคะมันก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำลายหรือว่าทำให้สินค้าและบริการเก่าๆเนี่ยนะคะมันถูกกลืนกลายหายไปดังนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนเสมอนะคะและชุมปีเตอร์เนี่ยยังให้ความสำคัญนะคะกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเจริญทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมที่มีด้วยกันอยู่2ประการก็คืออะไรคะ1นวัตกรรมนะ2ผู้ประกอบการนะจำตรงนี้ไว้นะคะชุมปีเตอร์พูดถึงอะไรคะการสร้างสรรค์แบบทำลายล้างแล้วก็ปัจจัยสำคัญนะคะก็คือนวัตกรรมแล้วก็ผู้ประกอบการนะเราไปดูแนวคิดต่อไปนะคะแนวคิดต่อไปเนี่ยก็ยังเป็นแนวคิดในยุคแรกอยู่นะคะก็เป็นแนวคิดของทฤษฎีของเคนนะคะเคนก็ให้ความสำคัญเนาะกับการแก้ปัญหาการว่างงานนะคะโดยอธิบายการจัดการระบบเศรษฐกิจนะคะโดยด้านอุปสงค์ร่วมนะคะหรือเคนเนี่ยให้แนวคิดนะคะเรื่องรายได้ประชาชาตินะคะ y เท่ากับ c บวก i บวก g นะคะตรงนี้ก็เป็นที่สำคัญนะคะนักศึกษาก็จะควรจะจำแนวคิดตรงนี้ของเคนไว้เป็นพิเศษค่ะอาจารย์ขอไปอย่างรวดเร็วนะคะนะในเรื่องของแนวคิดยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงทศตวรรษที่1960นะคะก็จะมีกลุ่มทฤษฎีความจำเริญทางเศรษฐกิจนะคะที่จะ เน้นเรื่องของการเกิบโตทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นทุนการลงทุนการออมนะคะนะทฤษฎีต่อไปที่สำคัญอีกทฤษฎีหนึ่งในยุคนี้นะคะก็คือทฤษฎีการอธิบายลักษณะการด้อยพัฒนานะคะโดยก็อธิบายเอาไว้3ประเด็นด้วยกันนะคะโดยเปรียบเทียบนะประเทศที่ด้อยพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วต่างๆนะยังมีอีกบางกลุ่มเนี่ยที่เข้ามาดูปัญหาในเรื่องของความยากจนนะคะของประเทศที่ด้อยพัฒนาในเรื่องปัญหาด้านอุปทานเนาะว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยรายได้ต่ำจึงทำให้เกิดอุปทานต่ำแล้วก็โทษทีการผลิตต่ำนะคะอุปทานต่ำเพราะว่ารายได้ต่ำอุปสงค์ก็ต่ำด้วยเนื่องจากว่ามีกำลังซื้อน้อยนะคะและกลุ่มต่อไปนะคะก็อธิบายในเรื่องของแนวคิดการด้อยพัฒนาที่มาจากปัจจัยทางสังคมทางด้านต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการไม่สำเร็จต่อการต่อสู้ทางเศรษฐกิจนะคะ
ประสิทธิภาพของประชากรนะคะมีการผลิตที่ต่ำไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ

นะคะหรือการยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ล้าสมัยอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราเป็นกลุ่มที่3นะของทฤษฎีที่อธิบายลักษณะของการด้อยพัฒนานะมาทฤษฎีต่อไปนะในกลุ่มนี้นะคะของช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึง1960ก็คือทฤษฎีของรอสทาวนะคะรอสทาวก็อธิบายไว้5ขั้นตอนด้วยกันเนาะตั้งแต่สังคมแบบดั้งเดิมนะคะขั้นเตรียมการขั้นทะยานขึ้นจุดนุ่งเน้นถึงความเจริญเติบโตเต็มที่ขั้นอุดมโภคาตรงนี้สำคัญมากนะนักศึกษาเอาไลฟ์ขีดในหนังสือไว้เลยนะคะทฤษฎีของรอสทาวในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ5ขั้นตอนนะคะและยังมีกลุ่มทฤษฎีที่อธิบายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสมดุลและไม่สมดุลเนาะแล้วก็เป็นทฤษฎีกลุ่มย่อยๆต่างๆไม่ว่าจะเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสาขาการผลิตการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกนะคะหรือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นความสำคัญด้านการทดแทนการนำเข้าก็ดีอันนี้คือเป็นกลุ่มย่อยๆที่อยู่ในช่วงยุคสมัยนี้นะคะเนาะเรามาถึงข้อจำกัดในกลุ่มนี้กันบ้างก็จะเห็นว่าข้อจำกัดมีค่อนข้างเยอะอยู่นะคะอย่างเช่นในเรื่องของเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปการศึกษาสมมติฐานที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมนะคะแล้วก็เป็นการศึกษาเฉพาะด้านลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาดูในยุคต่อไปกันบ้างนะคะที่เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่เป็นแนวคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะจังขอไปอย่างรวดเร็วนิดนึงในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราจะดูจุดมุ่งหมายทำไมถึงมีแนวคิดใหม่นี้เข้ามาก็คือตั้งใจที่จะมีการยกระดับเนาะของความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วก็ลดการเหลื่อมล้ำนั่นเองก็จะมาแก้ปัญหาของทฤษฎีที่ผ่านมาในอดีตนะคะส่งเสริมความเป็นธรรมในด้านสังคมเนาะลดอำนาจการผูกขาดต่างๆนะคะส่งเสริมสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีของประชาชนให้สูงขึ้นนะคะให้มีงานทำรับการศึกษาเท่าเทียมมีเสรีภาพในการเลือกมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือจุดมุ่งเน้นนะคะของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่นะคะซึ่งแนวคิดก็มีหลายแนวคิดมากเลยอย่างเช่นแนวคิดการพัฒนาก้าวหน้านะคะที่เล่นเรื่องของการกระจายรายได้ให้เติบโตนะคะหรือว่าจะเป็นแนวคิดแบบทางสายกลางค่ะที่เน้นในเรื่องของการจานรายได้และเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะโดยเน้นนโยบายนะทางการเงินการคลังให้เกิดความสมดุลมากขึ้นนะคะนะก็จะมีในแนวคิดพึ่งพาตนเองนะคะแนวคิดเน้นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่อยู่ในแนวคิดที่แบบเดินสายกลางนะคะรวมถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะที่เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างได้ทันสมัยเลยปัจจุบันนี้ทุกคนก็จะเน้นคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะคะซึ่งตัวแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็จะไปสอดรับเนาะกับแนวคิดหนึ่งนะคะในประเทศไทยที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบพอเพียงเนาะที่เป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่ได้ประทานไว้ให้กับประชาชนชาวไทยเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเห็นลักษณะการแนวคิดทางเรื่องนี้นะอยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยนะคะรวมถึงอีกแนวคิดหนึ่งในเรื่องของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะคะเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติที่เรียกว่า SDGs ซึ่งมีด้วยกันอยู่17เป้านะคะอาจารย์จะขอผ่านไปเร็วๆนะคะตรงเป้าประสงค์นี้นักศึกษาไปอ่านได้ในหนังสือนะคะซึ่งอาจารย์ได้ใส่ไว้ให้ครบทุกเป้าหมายเลยนะคะมีถึงกันทั้งหมด17เป้าหมายนะคะซึ่งตัวเป้าหมาย17เป้าหมายเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยด้วยนะคะเราก็มาถึงตอนสุดท้ายและเนาะตอนที่ 8.4 นะคะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยซึ่งจะแบ่งเป็น2เรื่องนะคะเป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะของไทยแล้วก็ผลของการพัฒนาซึ่งปัจจุบันนี้แผนทั้งหมดนะคะอาจารย์จะเรียกสั้นๆว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะแผนพัฒน์แล้วกันเนาะจะมีด้วยกันทั้งหมด12แผนนะคะเริ่มจากแผนที่1ที่เริ่มที่ปี2504นะคะจนแผนปัจจุบันนะคะที่อยู่ในปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะคะก็คือแผน12ที่กำลังจะหมดนะคะภายใน2564นี่แหละแล้วแผนต่อไปนะคะแผน13ก็จะเริ่มใช้คาดว่าจะเป็นปี65นะคะที่จะมีแผน13ใช้แล้วนะแล้วก็มีพัฒนาการมาเรื่อยมานะคะเป็น60ปีเพราะว่าแต่ละแผนเนี่ย

ก็จะมีระยะเวลาแผนละ5ปีนะคะซึ่งในหนังสือเนี่ยในหน่วยอาจารย์ก็ได้สรุปนะคะในเรื่องของจุดเน้นนะคะในแต่ละแผนแล้วรวมถึงผลของการพัฒนาไว้ให้แล้วนะเราจะมาดูสรุปตรงนี้เลยนะคะว่าจากจุดเน้นที่อาจารย์ได้สรุปไว้แล้วเนี่ยเรามาทำการห่อรวมนะแล้วแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญสำคัญนะคะผลของการพัฒนาตั้งแต่ยุคแผนที่1ถึงแผนที่8เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมันเกิดการพัฒนาที่ไม่สมดุลเหมือนที่เราบอกแล้วว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำสูงเนาะการกระจายรายได้ก็ไม่เท่ากันใช่ไหมคะเกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเนาะทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็ต้องหายไปเนื่องจากงบประมาณไม่ต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพการเมืองการปกครองก็ดีและก็การพัฒนาที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะอีกตัวนึงดังนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนนะคะสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยจะมาตอนจุดแผนที่9นะคะที่จะเน้นมีจุดเน้นนะคะโดยการที่รับนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาบรรจุเอาไว้นะคะเป็นหลักเกณฑ์และแนวคิดในการจัดทำแผนทุกแผนหลังจากแผนที่9 10 11 12เป็นต้นมานะคะดังนั้นเนี่ยจุดเน้นของแผนตั้งแต่9ถึง12เนี่ยก็จะตั้งใจไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดีตั้งแต่แผน1จนถึงแผน8นะคะโดยจุดเน้นนะคะในเรื่องของผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผนที่9ถึง12เนี่ยเราสามารถสรุปได้3หัวใจสำคัญ3ประการก็คือ1นะคะเราต้องเน้นการกระจายอำนาจนะคะการกระจายอำนาจออกไปนะคะเพื่อความเท่าเทียมนะคะแล้วก็เพื่อการบริหารงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะจุดเน้นที่2ก็คือการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะก็คือเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นทางสายกลางเนาะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะของผลพัฒนานะคะก็คือในเรื่องของการปรับตัวนะทางสังคมแล้วก็การบริการของภาครัฐเนี่ยที่เน้นการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเน้นการตอบสนองกับผู้รับมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้สรุปนะคะหน่วยที่8การพัฒนาเศรษฐกิจนะคะทั้งหมด4ตอนนะคะตามที่เราได้ดูจากสไลด์ไปแล้วในรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาสามารถดูได้นะคะศึกษาได้เพิ่มเติมในหน่วยและใน เอกสารประกอบการสอนนะที่เราได้รับไปแล้วนะคะรวมถึงสามารถดูวิดีโอเนี้ยประกอบได้และอาจารย์ก็ได้ตอกย้ำในจุดเน้นแต่ละจุดนะคะความสำคัญของแนวคิดแต่ละแนวคิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่

0: แค่ในห้องเรียน
1: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ในรายวิชา33207เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มาในหลายๆหน่วยวิชานะครับวันนี้จะได้เป็นหน่วยเริ่มต้นของความรู้เกี่ยวกับการคลังนั่นก็คือหน่วยที่9ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังนะครับหรือการคลังสาธารณะภาพรวมของหน่วยนี้นะครับนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังพัฒนาการของแนวคิดบทบาทและขนาดของการคลังและในตอนสุดท้ายนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของการคลังของประเทศไทยเรามาเริ่มต้นที่ตอนที่ 9.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังเนื้อหาจะประกอบไปด้วยความเป็นมาของการคลังความหมายขอบเขตและความสำคัญของการคลังนะครับเรามาดูความเป็นมาของการคลังนะครับอาจกล่าวได้ว่าวิวัฒนาการของการคลังนั้นนะครับเป็นไปตามปัจจัยของรัฐและวัตถุประสงค์ในการต้องการใช้จ่ายของแต่ละรัฐปัจจัยที่สำคัญมีอะไรบ้างครับปัจจัยแรกคือปัจจัยความมั่นคงของรัฐเมื่อรัฐเกิดขึ้นรัฐย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในการปกป้องรัฐนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องหาทรัพยากรให้เพียงพอนะครับและต้องป้องกันจากการลุกลามจากรัฐอื่นดังนั้นจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องระดมทรัพยากรเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการทำสงครามและในการป้องกันประเทศนะครับสำหรับปัจจัยที่2ได้แก่ปั้นรูปแบบการเมืองการปกครองซึ่งจะสะท้อนรูปแบบของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของรัฐยกตัวอย่างเช่นในระบอบรัฐสภานะครับรัฐสภาก็จะมีอำนาจในการอนุมัติการใช้จ่ายหรือที่เราเรียกว่าการพิจารณางบประมาณนั่นเองนะครับและในแต่ละปีก็จะมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั่นเองปัจจัยที่3ปัจจัยที่3นั้นเกี่ยวข้องกับด้านการค้าและเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบทางการคลังครับเช่นเมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับหรือในช่วงซึ่งมีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงรัฐอาจต้องใช้มาตรการในการเข้าแทรกแซงเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจครับความเป็นมาของการคลังของไทยในช่วงก่อนรัตนโกสินทร์นะครับเรามาดูในสมัยกรุงสุโขทัยในช่วงนี้นะครับจะไม่มีหน่วยงานด้านการคลังโดยเฉพาะรัฐจะมีรายได้จากส่วยอากร4ประเภทที่สำคัญได้แก่จังกอบอากรส่วยและลือชาสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับจะมีระบบที่เรียกว่าจตุสดมนะครับได้แก่เวียงวังคลังนาโดยกรมพระคลังจะมีหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายหรือราชทรัพย์และผลประโยชน์ของบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบราชการและวางระเบียบทางด้านการคลังการส่วยสาอากรและเศรษฐกิจให้รัดกุมขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในช่วงต่อมานะครับมาดูในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีเหตุการณ์ที่สำคัญได้แก่ในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในสมัยรัชกาลที่4นะครับเหตุการณ์สำคัญก็คือสยามถูกบังคับให้ลงนามในสนธิสัญญาเบาริ่งกับประเทศอังกฤษนะครับในพ.ศ. 2398ส่งผลให้สูญเสียอธิปไตยทางการคลังนะครับยกเลิกการเก็บภาษีเบิกล่องนะครับมาเป็นอากรขาเข้าในอัตรา100/3นะครับและมีการจัดตั้งศุลกสถานนะครับหรือที่เราเรียกว่าโรงภาษีในระยะนี้นะครับอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบศุลกากรแบบใหม่ที่เก็บอากรขาเข้าและขาออกเหตุการณ์สำคัญต่อมานะครับก็คือในสมัยสมเด็จพระจุลกรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยรัชกาลที่5นะครับประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรและการจัดระบบการคลังทำให้เงินของแผ่นดินรั่วไหลนะครับในรัชสมัยของพระองค์จึงมีการปฏิรูปการคลังด้วยการตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์เพื่อรวบรวมบัญชีผลประโยชน์ของแผ่นดินทั้งหมดนะครับและมีการตรวจตราเก็บภาษีอากรเหตุการณ์สำคัญในช่วงนี้ก็คือมีการตราพระราชบัญญัติสำหรับหอรัษฎากรพิพัฒน์ในปีพ.ศ. 2416นะครับและตาพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติจุลศักราช1237นะครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายงบประมาณฉบับแรกของไทยนะครับเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในช่วงรัตนโกสินทร์นะครับหลังจากวิวัฒนาการหลัง
รัชกาลที่5แล้วนะครับภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในปีพ.ศ.2476ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณขึ้นใหม่ซึ่งเป็นปีแรกที่รัฐสภามีอำนาจในการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินในปีพ.ศ.2481นะครับมีการปรับปรุงภาษีอากรครั้งใหญ่โดยการออกพระราชบัญญัติประมวลรัษฎากรซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของกฎหมายประมวลรัษฎากรและใช้จนอยู่และใช้จนถึงปัจจุบันความเป็นมาของการคลังไทยเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยยังจดจำกันได้นะครับก็คือในช่วงปีพ.ศ.2535ถึง2538ในระยะนี้ประเทศไทยได้เปิดเสรีทางการเงินทำให้สถาบันการเงินต่างๆสามารถประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อวิเทศธนกิจได้ในระยะนี้ประเทศไทยขาดการรองรับและการกำกับดูแลที่ดีจึงทำให้เงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เกิดการเก็งกำไรจากภาคเอกชนและนำไปสู่วิกฤตการณ์ในปี2539ประเทศไทยถูกโจมตีค่าเงินบาทโดยกองทุนจากต่างประเทศจากเหตุการณ์สำคัญในปี2539จนถึง2540ในวันที่2กรกฎาคม2540รัฐบาลได้ประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินที่สำคัญของประเทศนั่นคือการประกาศค่าเงินบาทลอยตัวและขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่รู้จักกันในนามของ IMFทำให้ไทยต้องจัดทำและพิจารณากฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น11ฉบับเพื่อทำตามคำแนะนำจากนักวิชาการจาก IMF แลกกับการช่วยเหลือทางการเงินของประเทศไทยในช่วงรัตนโกสินทร์ในทศวรรษ2550เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเกิดวิกฤตซัพพลายในปี2551เกิดวิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปในปีพ.ศ. 2552ในประเทศไทยเกิดมหาอุทกภัยภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวในทศวรรษ2560ประเทศไทยรวมทั้งทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพการดำรงชีวิตและส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในช่วงทศวรรษ2550ถึง2560อาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลไทยได้ใช้งบประมาณขาดดุลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจในปีงบประมาณ2564รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายขาดดุลงบประมาณกว่า600ล้านบาททั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนักศึกษาได้เห็นพัฒนาการที่สำคัญของประเทศไทยแล้วนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันในปี2564ก็จะเห็นการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับต่อมานะครับเนื้อหาในส่วนต่อมานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายขอบเขตและความสำคัญอาจารย์ป่วยอึ้งภากรได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคลังไว้ว่าคือการเงินของส่วนกลางของชาติส่วนริชาร์ดมัสเกฟอธิบายว่าการคลังเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ของภาครัฐการดำเนินงานทางการคลังไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการจัดหาเงินมาใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระดับและการจัดสรรทรัพย

ากรการกระจายรายได้และระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมด้วยกล่าวโดยสรุปการคลังศึกษาถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะนะครับขอบเขตของการคลังในแง่ของกฎหมายการคลังศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเช่นกฎหมายเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายและการก่อหนี้ของรัฐในแง่ของการบริหารขอบเขตของการคลังรวมถึงการศึกษาขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานทางการคลังการบริหารงบประมาณการเงินคงคลังและหนี้สาธารณะตลอดจนตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแง่เศรษฐศาสตร์การคลังเป็นการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆของภาครัฐเรามาดูความสำคัญของการคลังนะครับอาจกล่าวได้ว่ามี3ด้าน3แง่ที่สำคัญได้แก่1ในแง่ของปัจเจกบุคคลการคลังเกี่ยวข้องนะครับกับการดำเนินงานของรัฐตั้งแต่เกิดจนตายในแง่ทางสังคมเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีการใช้จ่ายของรัฐที่มีผลกระทบต่อรายได้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนในแง่ของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการนำแผนทางการคลังมาปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้เราทราบว่าในแต่ละปีนั้นรัฐบาลมีรายได้จากแหล่งใดบ้างมีมากน้อยเพียงใดมีรายจ่ายสำหรับแผนงานโครงการใดและมีหน่วยงานใดนำนโยบายไปปฏิบัติเรามาดูตอนที่ 9.2 พัฒนาการของแนวคิดบทบาทและขนาดของการคลังอาจกล่าวได้ว่าพัฒนาการของแนวคิดนั้นมีหลากหลายในยุคแรกๆนั้นเราเรียกแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของรัฐแนวคิดแรกก็คือแนวคิดของสำนักพาณิชย์นิยมสำนักพาณิชย์นิยมถือว่าทองคำและเงินคือที่มาของความมั่นคงนะครับในยุคนั้นเราจะเห็นว่ามีการล่าอาณานิคมนะครับมีการไปยังดินแดนต่างๆในโพ้นทะเลเพื่อยึดดินแดนนะครับต้องการทรัพยากรสร้างความมั่งคั่งให้กับรัฐของตัวเองนโยบายที่สำคัญก็คือลดการนำเข้าเพิ่มการส่งออกแล้วก็เพิ่มทรัพยากรให้กับประเทศรัฐมีบทบาทอย่างมากในการวางแผนควบคุมเศรษฐกิจของเอกชนและแทรกแซงการดำเนินงานแนวคิดของสำนักพาณิชย์นิยมนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดในยุคแรกๆที่รัฐต้องการสร้างความมั่นคงให้กับรัฐหรือประเทศของตนเองแนวคิดที่2ครับแนวคิดของสำนักธรรมชาตินิยมสำนักแนวคิดของสำนักธรรมชาตินิยมอธิบายว่ากระบวนการทางเศรษฐกิจแฝงอยู่ในกฎของธรรมชาติทำหน้าที่ควบคุมระเบียบของสังคมควรเปิดโอกาสให้กับปัจเจกชนหรือประชาชนมีเสรีในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนักวิชาการที่สำคัญคือเกเนสนับสนุนตลาดเสรีและลัทธิเศรษฐกิจปัจเจกบุคคลนอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐไม่ควรออกกฎหมายหรือข้อบังคับทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรมและไม่ควรเก็บภาษีจากชาวนาหรือผู้ประกอบการผลิตแต่ควรเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินแนวคิดที่3ครับแนวคิดของสำนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกนะครับบิดาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่สำคัญก็คืออดัมสมิธเสนอว่าความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่การสะสมทองคำไม่ได้อยู่ที่การผูกขาดไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนย้ายแรงงานแต่อยู่ที่การปลดปล่อยตลาดให้เสรีเป็นอิสระจากการแทรกแซงที่เปลี่ยนแปลงการทำงานตามธรรมชาติของตลาดทั้งนี้เนื่องจากตลาดทำให้ทุกคนเกิดการแข่งขันทำให้ผู้ผลิตต้องแข่งขันการเสนอสินค้าที่ดีและมีราคาถูกกว่าหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามือที่มองไม่เห็นหรือ invisible hand แนวคิดที่4นะครับคือแนวคิดของสำนักมาร์กซิสต์ก่อนหน้านี้มีข้อถกเถียงหลักนะครับของสำนักมาร์กซิสต์ก็คือว่ามาร์กหรือสำนักมาร์กซิสต์ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มทุนนิยมหรือเสรีนิยมนะครับที่เน้นสร้างผลประโยชน์หรือกำไรเข้ากับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มนายทุนทั้งนี้มองว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ขูดรีดนะครับกดขี่ชนชั้นกรรมอาชีพทางออกของลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับเสนอให้ยกเลิกระบบกรรมสินของเอกชน

รวมทั้งเงินตราและผลประโยชน์ต่างๆโดยเสนอให้สร้างสังคมใหม่บนพื้นฐานของการรวมกลุ่มของผู้ผลิตที่เป็นอิสระเพื่อให้เกิดสมาคมที่พัฒนาโดยเสรีของแต่ละบุคคลนะครับเงื่อนไขของการพัฒนาเกิดจากเสรีภาพของแต่ละบุคคลแต่ปฏิเสธชนชั้นนายทุนนะครับสนับสนุนชนชั้นกรรมอาชีพหรือผู้ใช้แรงงานให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดเรามาดูเรื่อง 9.2.2 นะครับเรื่องแรกปรัชญาพื้นฐานของการคลังการคลังครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างการคลังครอบคลุมเรื่องของการเงินรากฐานทางวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับรัฐบาลในระดับต่างๆรวมทั้งสามารถสะท้อนถึงสิทธิและความรับผิดชอบที่แต่ละคนมีต่อตนเองต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ต่อท้องถิ่นและต่อประเทศชาติการคลังเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของรายได้ที่ประชาชนสนับสนุนทำให้รัฐเกิดรายได้จากการจ่ายภาษีอากรและประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาประเทศเรื่องที่2รูปแบบของปรัชญาทางการเมืองที่สำคัญมีอะไรบ้างอาจกล่าวได้ว่ามีแนวคิดที่สำคัญ3แนวคิดแนวคิดแรกเราเรียกแนวคิดเสรีนิยมดั้งเดิมเสรีนิยมดั้งเดิมให้ความสำคัญในเรื่องเสรีภาพของประชาชนในการทำสิ่งต่างๆอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อตนเองในขณะที่รัฐควรทำหน้าที่ดูแลให้ประชาชนมีความเท่าเทียมกันทางด้านกฎหมายและความมั่นคงของรัฐเท่านั้นบทบาทที่ดีที่สุดของรัฐก็คือการปล่อยให้ตลาดเป็นไปอย่างเสรีหรือที่เราเรียกว่า laissez faire แนวคิดที่2ครับพัฒนามาจากแนวคิดเสรีนิยมดั้งเดิมนั่นก็คือแนวคิดเสรีนิยมใหม่แนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อตนเองเช่นเดียวกับเสรีนิยมดั้งเดิมแต่เชื่อว่าความเป็นอยู่ของบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับเอาสิ่งรอบตัวมาใช้เพียงอย่างเดียวจะต้องมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยสำหรับบทบาทของรัฐเสรีนิยมใหม่มองว่ารัฐควรทำหน้าที่2ประการ1รัฐควรทำหน้าที่สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับหนึ่ง 2. รัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองแทนที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่องและทุกครั้งนะครับสำหรับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือแนวคิดส่วนรวมนิยมนะครับหรือ collectivism เป็นแนวคิดที่3นะครับก็มีความเห็นที่แตกต่างจาก2แนวคิดแรกส่วนรวมนิยมนั้นเชื่อว่านะครับรัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับในระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มที่และควรส่งเสริมประชาชนให้มีความเท่าเทียมกันในการทำงานมองว่าควรจะทำให้เกิดสังคมที่มีประสิทธิภาพนะครับและรัฐควรที่จะเข้าไปแทรกแซงในระบบตลาดได้หากเปรียบเทียบทั้ง3แนวคิดคือเสรีนิยมดั้งเดิมเสรีนิยมใหม่และส่วนรวมนิยมอาจกล่าวได้ว่าในด้านประสิทธิภาพเสรีนิยมดั้งเดิมกับเสรีนิยมใหม่เชื่อในตลาดหรือเชื่อในเอกชนในขณะที่ส่วนรวมนิยมเชื่อในสังคมที่มีประสิทธิภาพซึ่งแตกต่างจากตลาดที่มีประสิทธิภาพในด้านความเท่าเทียมการประสบความสำเร็จของบุคคลขึ้นอยู่กับความขยันในขณะที่เสรีนิยมใหม่เชื่อว่าต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในแนวนอนโดยใช้กลไกของระบบตลาดส่วนรวมนิยมเชื่อว่าจะต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในแนวตั้งโดยความช่วยเหลือของรัฐบาลนะครับในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมดั้งเดิมไม่อยากให้รัฐแทรกแซงแต่ส่วนรวมนิยมให้รัฐเข้าไปแทรกแซงนะครับก็จะเห็นว่าทั้ง3แนวคิดซ้ายสุดก็คือเสรีนิยมดั้งเดิมนะครับตรงกลางก็คือเสรีนิยมใหม่คือรัฐเข้ามาช่วยเหลือบ้างแต่ไม่จำเป็นต้องทุกเรื่องส่วนขวาสุดก็คือรัฐทำได้เต็มที่นะครับแล้วก็เน้นสังคมที่มีประสิทธิภาพแทนระบบตลาดเรามาดูเรื่องสุดท้ายนะครับตอนที่ 9.3 ภาพรวมการคลังของประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่าภาพรวมการคลังของประเทศไทยมีสาระสำคัญใน3ส่วนนั่นก็คือมุมมองภาพรวมผ่านสถาบันทางการคลังในเรื่อง 9.3.1ในเรื่อง 9.3.2 ภาพรวมของการคลังสามารถอธิบายได้ผ่านโครงสร้างการคลังนะครับและในเรื่อง 9.3.3 ภาพรวมของการคลังถูกอธิบายด้วยระบบสถิติทางการคลังมาดูเรื่องแรกครับสถาบันทางการคลัง

สถาบันทางการคลังหากจะพิจารณาอาจมองสถาบันทางการคลังได้2มุมมองใหญ่ๆก็คือสถาบันด้านรายรับกับสถาบันด้านรายจ่ายสถาบันด้านรายรับมีอะไรบ้างครับกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักนะครับรายรับหรือรายได้มาจากหน่วยงานที่สำคัญอะไรบ้างหน่วยงานที่สำคัญที่ทำหน้าที่เก็บรายได้ทางภาษีอากรนั่นเองนะครับก็ได้แก่กรมสรรพากรกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตหน่วยงานที่มีบทบาททางด้านรายได้แต่ไม่ใช่ภาษีอากรก็ได้แก่กรมธนารักษ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจส่วนหน่วยงานที่มีบทบาทในการกู้เงินได้แก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะทั้งหมดที่อาจารย์พูดมานะครับก็จะเป็นหน่วยงานทางฝ่ายของรายรับนะครับก็คือรายได้บวกเงินกู้นั่นเองหน่วยงานทางการคลังที่เป็นสถาบันด้านรายจ่ายมีอะไรบ้างครับหน่วยงานทางการคลังทางด้านรายจ่ายได้แก่สำนักงบประมาณกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงบประมาณรายจ่ายนั่นเองนะครับในภาพรวมเราจะเห็นทั้งตัวสถาบันทั้งในด้านของรายรับและรายจ่ายในส่วนที่2สถาบันการคลังอาจจะมีมุมมองในเชิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในประเทศไทยก็มีกรุงเทพมหานครพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นเหล่านี้ครับมีหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านรายได้ของท้องถิ่นผ่านภาษีท้องถิ่นที่สำคัญได้แก่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเห็นว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้เพิ่งนำมาใช้นะครับแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ภาษีอื่นๆที่ท้องถิ่นเก็บได้แก่ภาษีป้ายภาษีสรรพสามิตนะครับนอกจากนั้นยังมีรายได้จากค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตค่าปรับภาษีและอื่นๆนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจหลายแห่งสามารถทำกำไรและส่งนำรายได้ส่งรัฐในรูปแบบกำไรหรือเงินปันผลตัวอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานสลากกินแบ่งโรงงานยาสูบปตท. TOT ธนาคารอมสินการสื่อสารแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็จะนำส่งกำไรเข้าสู่รัฐต่อไป 9.3.2 ครับโครงสร้างทางการคลังหากเรามองทางโครงสร้างการคลังนั้นอาจจะจำแนกได้ว่าประกอบไปด้วยโครงสร้างของรัฐบาลนะครับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวรัฐวิสาหกิจเงินนอกงบประมาณและกองทุนต่างๆนะครับทางของประเทศนะครับมีโครงสร้างทางการบริหารตามแผนภาพที่นักศึกษาเห็นนะครับฝั่งซ้ายรัฐบาลนะครับก็จะประกอบไปด้วยสำนักนายกกระทรวงกรมและหน่วยงานอิสระต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายได้จากรัฐวิสาหกิจกองทุนของรัฐในฝั่งขวาก็จะนักศึกษาจะเห็นว่าเป็น

พัทยาโครงสร้างทางการคลังตามแผนภาพก็จะครอบคลุมการคลังของประเทศไทยมุมมองต่อมาครับการคลังจำแนกตามโครงสร้างทางบัญชีระบบทางบัญชีของการคลังประกอบไปด้วยโครงสร้างด้านรายรับก็คือฝั่งซ้ายนะครับรายรับก็จะมาจากรายได้รายได้ประจำรายได้ภาษีและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีนอกจากนี้อาจจะมีเงินช่วยเหลือและรายได้จากการลงทุนฝั่งขวานะครับคือโครงสร้างด้านรายจ่ายหรือระบบบัญชีด้านรายจ่ายซึ่งเราจะจำแนกตามลักษณะงานและจำแนกตามลักษณะของเศรษฐกิจนะครับซึ่งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในด้านรายจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์รายจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินรายจ่ายเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังต่อมานะครับการคลังสามารถจำแนกได้ตามโครงสร้างทางกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายรับประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่นกฎหมายรายได้ภาษีอาจจะมีชื่อต่างๆนะครับเช่นประมวลนะครับรัศดากรกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตกฎหมายว่าด้วยภาษีสุราเป็นต้นนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีเช่นกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุกฎหมายว่าด้วยเงินตราเป็นต้นนอกจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายได้แล้วนะครับก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้เช่นกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะนะครับในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับรายจ่ายเมื่อสักครู่นี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้นะครับสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับรายจ่ายเช่นกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณและอีกส่วนหนึ่งครับ 3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินคงคลังได้แก่กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยเงินตราทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโครงสร้างตามกฎหมายนักศึกษาจะเห็นว่าก็จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายในด้านรายรับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายได้กฎหมายทั้งด้านรายจ่ายกฎหมายทั้งด้านเงินกู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินคงคลังเรามาดูเรื่องสุดท้ายครับการจัดทำสถิติการคลังในประเทศไทยการจัดทำสถิติการคลังในประเทศไทยนะครับได้จัดทำขึ้นใน3ประเภทคือ 1. สถิติการคลังเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. สถิติเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและสุดท้ายครับสถิติการคลังเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลังเรามาดูเรื่องแรกครับสถิติการคลังเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีคืออะไรสถิติการคลังเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นนะครับจะเป็นสถิติการคลังในลักษณะที่เป็นข้อมูลประมาณการล่วงหน้า1ปีโดยสถิติลักษณะนี้นะครับจะแสดงสถานะทางการเงินเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นสถิติที่2ครับสถิติการคลังเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานด้านการคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีสถิติการคลังในลักษณะนี้นะครับมีขึ้นเพื่อรายผลการดำเนินงานด้านการคลังเป็นการจัดทำสถิติในลักษณะของข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานภายหลังจากการประกาศใช้งบประมาณจะมีตัวรายงานที่สำคัญอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีนะครับรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณนั้นนะครับจะให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณเมื่อสิ้นสุดนะครับและจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน60วันนี่คือตัวรายงานฉบับแรกนะครับรายงานที่2ก็คือรายงานผลการเบิกจ่ายรายงานผลการเบิกจ่ายจะแบ่งออกเป็นนะครับรายงานผลรายเดือนรายงานผลรายไตรมาสและรายงานผลรายปีนะครับโดยกรมบัญชีกลางจะเสนอต่อกระทรวงการคลังระบบสถิตินะครับตัวที่3เราเรียกว่าสถิติการคลังเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายทางการคลังสถิติการคลังเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายทางการคลังหรือระบบสสค.นะครับจัดทำตามคู่มือของการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือ IMF โดยนะครับสถิติการคลังหรือระบบของสสค.นี้นะครับจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของระบบสถิติทางด้านมหาภาคอื่นๆด้วยได้แก่บัญชีรายได้ประชาชาติดุลการชำระเงินและระ

0: บบสถิติทางด้านการเงินนะครับเนื้อหาในโดยละเอียดนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมระบบสถิติต่างๆได้ในหน่วยที่9นะครับตอนที่ 9.3.3 ก็จะพบว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับระบบสถิติทางการคลังทั้ง3เรื่องโดยละเอียดนะครับสำหรับโดยภาพรวมนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าในหน่วยที่9นี้นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทางการคลังมีสาระสำคัญที่ค่อนข้างกว้างนะครับทั้งนี้เป็นหน่วยเบื้องต้นในการที่จะทำให้นักศึกษาศึกษาต่อในหน่วยที่10 11 12 13จนถึงหน่วยสุดท้ายต่อไปนะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

0: ค่ะคราวนี้เรามาดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหน่วยที่7เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะนักศึกษาเรียนแล้วเกี่ยวกับเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะกิจกรรมแรกค่ะค่ะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแบ่งออกเป็นเสถียรภาพภายในประเทศและเสถียรภาพภายนอกประเทศนะคะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเขาก็ดูที่ระดับราคาสินค้าและดูที่การจ้างงานนะคะก็คือเพราะฉะนั้นสำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศก็คือดูที่ดุลการชำระเงินนั่นเองนะคะคราวนี้ต่อมากิจกรรมตัวที่2นะคะตัวชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศมีอะไรบ้างคะอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเป็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเขาดูจากระดับราคาสินค้าและการจ้างงานเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดเสถียรภาพทางด้านราคาเราก็ดูจากดัชนีราคาและดูจากอัตราเงินเฟ้อนะคะถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปหรือติดลบก็ทำให้เกิดปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศนอกจากนั้นก็ดูจากการจ้างงานค่ะซึ่งตัวชี้วัดเสถียรภาพทางด้านการจ้างงานก็คือดูจากอัตราการว่างงานค่ะถ้าเกิดอัตราการว่างงานสูงๆก็แสดงว่ามีปัญหาการว่างงานเกิดขึ้นแสดงว่าขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะนอกจากนั้นกิจกรรมตัวที่3นะคะตัวชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศค่ะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศตัวชี้วัดนะคะดูที่จากดุลการชำระเงินค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาดุลการชำระการเงินขาดดุลหรือดุลการชำระเงินเกินดุลก็แสดงว่าเกิดปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศดังนั้นตัวชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศก็คือดูจากดุลการชำระเงินค่ะสำหรับปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้างคะถ้าเป็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราดูจากราคากับการจ้างงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศก็เช่นปัญหาเงินเฟ้อระดับราคาสินค้าสูงเกินไปปัญหาเงินฝืดระดับราคาสินค้าต่ำลดลงเศรษฐกิจถดถอยปัญหาการว่างงานมีการว่างงานมากเกินไปอันนี้คือขาดเสถียรภาพภายในประเทศนะคะแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพภายนอกประเทศเมื่อกี้เราดูแล้วดัชนีราคาก็ดูจากดุลการชำระเงินขาดดุลหรือดุลการชำระเงินเกินดุลเราก็ถือว่าอย่างเรื้อรังนะคะเราเรียกว่าขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศค่ะต่อมาแนวทางแก้ปัญหาเงินเฟ้อมีอะไรบ้างคะซึ่งในที่นี้เราใช้นโยบายการเงินกับนโยบายการคลังก่อนที่จะตอบปัญหาเรามาดูความหมายของเงินเฟ้อนะคะเงินเฟ้อก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวก็คือลดปริมาณเงินในระบบพอลดปริมาณเงินในระบบก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นก็ทำให้การลงทุนลดลงการบริโภคลดลงเพราะฉะนั้นการจับจ่ายใช้สอยลดลงอุปสงค์รวมลดลงก็ทำให้ระดับราคาสินค้าลดลงได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาเงินเฟ้อใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวก็คือรัฐบาลก็ต้องลดการใช้จ่ายของรัฐบาลแล้วก็เพิ่มการจัดเก็บภาษีเขาเรียกว่าการใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวนะคะการแก้ปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็ใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวเหมือนกันในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อค่ะสำหรับคำถามต่อมานะคะแนวทางแก้ไขปัญหาเงินฝืดเป็นไงคะใช้นโยบายการเงินการคลังอย่างไรคะก่อนอื่นเรามาดูเงินฝืดคืออะไรก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปลดลงเรื่อยๆเนื่องจากเป็นไงคะความต้องการใช้จ่ายลดลงการบริโภคลดลงเพราะฉะนั้นก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจใช่มั้ยคะธนาคารกลางก็ต้องใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวขยายนโยบายการเงินแบบขยายตัวหรือแบบผ่อนคลายก็คือการเพิ่มปริมาณเงินในระบบการเพิ่มปริมาณเงินในระบบก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงพออัตราดอกเบี้ยลดลงก็กระตุ้นให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นการบริโภคเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับทางด้านรัฐบาลก็ใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวเช่นกันก็คือรัฐบาลก็ต้องจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะและรัฐบาลก็ลดการจัดเก็บภาษี อันนี้เขาเรียกว่านโยบายการคลังแบบหดตัวเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาเงินฝืดก็คือการใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวหรือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวหรือใช้งบประมาณแบบขาดดุล นั่นเองค่ะต่อมาแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานล่ะคะแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานเหมือนกับแนวทางแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อเลยค่ะก็คือจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดการจ้างงานเยอะๆนะคะการบริโภคเยอะๆเพราะฉะนั้นก็จะช่องใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวหรือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายกระตุ้นทำให้มีอุปสงค์รวมมากลดลงนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจให้อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินแบบขยายตัวก็คือเพิ่มปริมาณเงินในระบบทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงเพราะอัตราดอกเบี้ยลดลงก็กระตุ้นให้การลงทุนเพิ่มขึ้นการบริโภคเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับทางด้านนโยบายการคลังนะคะถ้าเกิดปัญหาการว่างงานก็ใช้นโยบายการงานการคลังแบบหดตัวก็คือรัฐบาล ก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันและพอปัญหาการว่างงานใช่ไหมคะเพื่อให้มีการจ้างงานเยอะรัฐบาลก็อาจจะต้องการใช้จ่ายของรัฐบาลก็ต้องเพิ่มขึ้นมีการจ้างงานในชนบทเพิ่มขึ้นนะคะหรือการฝึกอบรมให้มีงานทำมากๆกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องลดการจัดเก็บภาษีหรือเขาเรียกว่านโยบายการคลังแบบขยายตัวค่ะดังนั้นแนวทางแก้ปัญหาการว่างงานก็คือใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวและนโยบายการคลังแบบขยายตัวค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่7เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะนักศึกษาอาจจะศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือนะคะในหน่วยที่7ได้นะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้จบลงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: เรามาถึงช่วงการซ้อมนะคะกิจกรรมถามตอบท้ายบทของเรานะคะอันนี้

นี้ก็จะเป็นการช่วยนักศึกษาในการทบทวนบทเรียนดูซิว่าที่เราอ่านหนังสือมาแล้วเนี่ยนะคะเราจำมาได้มากน้อยมากแค่ไหนนะคะโดยวันนี้อาจารย์จะคัดคำถามสำคัญสำคัญมาให้นักศึกษาได้ลองทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับอาจารย์นะคะประมาณ4ข้อเรามาดูข้อที่1กันเลยเนาะถ้าเราเจอคำถามที่ถามว่าตามแนวคิดใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะมีตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญอะไรบ้างเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วเนาะจะมีแนวคิดแบบดั้งเดิมนะกับแนวคิดแบบใหม่นักศึกษานะคะลองคิดตามดูนะว่าแนวคิดแบบใหม่เนี่ยมีตัวชี้วัดที่สำคัญอะไรบ้างลองนับในใจนะคะ1 2 3แล้วพูดออกมาตัวที่1มีระดับความจำเริญทางเศรษฐกิจนะคะเหมือนที่เราได้คุยกันแล้วว่าก็จะมีตัวชี้วัดนะในความจำเริญทางเศรษฐกิจได้แก่ GNP นะคะก็คือรายได้ต่อหัวนะประมาณนี้นะคะว่าเพื่อเน้นการกินดีอยู่ดีเนาะเราก็ต้องการให้มีประชาชนเนี่ยมีรายได้ต่อหัวมากนะคะแล้วเศรษฐกิจก็จะมีระดับความจำเริญที่มากนะตัวต่อไปล่ะจำได้ไหมนับนะคะในใจถูกกันไหมคะการลดความยากจนค่ะเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ได้เล่าไปแล้วนะคะในตอนที่เราเรียนเนาะว่าแนวคิดแบบเดิมเนี่ยสร้างปัญหาเอาไว้เนาะมีเรื่องปัญหาทางสังคมตามมาในเรื่องของอัตราจำนวนความยากจนสูงนะคะอัตราความยากจนสูงดังนั้นเนี่ยตัวชี้วัดตัวเนี้ยนะคะแนวใหม่ที่มาแก้ไขก็คือเพื่อมุ่งเน้นให้มีความยากจนลดลงนั่นเองตัวต่อไปนั่นแหละนะคะต่อมาก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาการว่างงานใช่ไหมคะการกระจายงานออกไปกระจายความเหลื่อมล้ำกระจายลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้นะคะลดความยากจนก็จะต้องนำพาไปซึ่งการแก้ปัญหาการว่างงานดังนั้นตัวชี้วัดที่สำคัญก็คืออัตราการว่างงานเนาะต้องลดลงนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะนึกออกไหมหนึ่งสองสามเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้เฉลยไปแล้วแหละเนาะมันต้องเกิดการลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ด้วยนะคะดังนั้นจะขอเน้นย้ำอีกสักทีหนึ่งนะคะในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะตามแนวคิดใหม่นะจะมีตัวชี้วัดด้วยกันทั้งหมด4ประการก็คือ1ความจำเริญทางเศรษฐกิจนะคะ2การลดความยากจนนะ3การแก้ปัญหาการว่างงานและ4การลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ค่ะต่อไปนะคะแนวคิดพื้นฐานทางที่สำคัญของนักเศรษฐศาสตร์ในยุคคลาสสิกคืออะไรนะ1 2 3ลองคิดตามนะก็คือในเรื่องของการจำเริญทางเศรษฐกิจนะคะโดยเน้นการออมแล้วก็การลงทุนนั่นเองก็คืออันนี้เป็นแนวคิดเดิมใช่ไหมแนวคิดดั้งเดิมนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะจุดมุ่งหมายตามแนวคิดใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะประกอบด้วยจุดมุ่งหมายอะไรบ้างนะประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูกัน1 2 3เสร็จแล้วนะนะ1เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเนาะ2ต้องลดความเหลื่อมล้ำนะคะ3สร้างสังคมที่เป็นธรรมนะคะ4สร้างเกียรตินะคะและศักดิ์ศรีของประชาชนให้สูงขึ้นเหมือนที่บอกเนาะประชาชนมีการศึกษามากขึ้นนะคะมีงานทำมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกมากขึ้นอันนี้ก็คือ5ประการที่สำคัญนะคะมาสู่คำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะมาดูในเรื่องของผลของการพัฒนานะนับตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ถึง8และ9ถึง12อาจารย์ได้บอกแล้วว่าจุดเปลี่ยนเนาะจะอยู่ที่จุดที่9นะคะดังนั้นจึงกรุ๊ปนะคะจะทำกลุ่มว่า1ถึง8ไว้เป็น1กลุ่มและ9ถึง12อีก1กลุ่มนะมาดูกลุ่มที่1ถึง8บ้างนะคะว่ามีผลการพัฒนาอย่างไรนะในภาพรวมอาจารย์นับ1ถึง3นะแล้วนักศึกษาตอบนะคะ1 2 31มีการพัฒนาไม่สมดุลหาแล้วเนาะมันเกิดการเน้นการลงทุนเน้นเรื่องโครงสร้างนะคะแต่ว่าเกิดความกระจายไม่กระจายรายได้เนาะเกิดการ
ความเจริญมันกระจุกอยู่บางที่นั่นเองมันไม่สมดุลนะคะแล้วก็ไม่ยั่งยืนด้วยนะคะที่หนำซ้ำ

0: ยังไม่มีประสิทธิภาพเนาะดังนั้นเนี่ยแผนที่1ถึง8เนี่ยทิ้งปัญหาเอาไว้เยอะพอสมควรทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมนำมาสู่นะคะการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่9และต่อมานะคะเป็นอีกระยะหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะสรุปลักษณะนะคะของผลของการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่9ถึง12นะคะก็จะสามารถสรุปสาระสำคัญได้3ประการดังนี้ประการที่1นะคะเราต้องเน้นการกระจายอำนาจนะคะการแบ่งอำนาจการกระจายอำนาจการมอบอำนาจนะคะให้กับคนที่เป็นกลุ่มย่อยนะคะหรือท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อจัดการบริหารพัฒนาประเทศนะคะเน้นเรื่องของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเป็นการพัฒนาทางสายกลางให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นนะคะและสุดท้ายนะคะการปรับตัวทางสังคมเนื่องจากว่าเราก็ต้องสอดรับกับยุคเทคโนโลยี disruption เนาะภาครัฐเองก็ต้องนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการให้การพัฒนาและบริการสาธารณะกับประชาชนมากขึ้นค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมถามตอบนะคะที่เราจะสามารถนำไปเป็นแนวนะคะในการศึกษาแล้วก็เตรียมสอบได้นะคะวันนี้อาจารย์ก็ได้ยกมาให้นักศึกษา4ข้อนะคะแต่นักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมนะคะจากแบบฝึกนะคะหรือกิจกรรมท้ายบทท้ายตอนในแต่ละเรื่องนะคะวันนี้อาจารย์ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็เข้ามาสู่ช่วงคำถามท้ายหน่วยที่9นะครับความรู้เบื้องต้นทางการคลังนะครับก็จากที่ได้รับฟังการบรรยายไปนักศึกษาจะเห็นว่ามีสาระสำคัญเกี่ยวกับการคลังทั้งภาพกว้างนะครับแล้วก็ภาพรวมและที่สำคัญก็คือพัฒนาการของประเทศไทยเรานะครับในช่วงคำถามท้ายหน่วยที่9นะครับอาจารย์ก็จะมีคำถามเพื่อมาทดสอบพวกเรานะครับว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคลังและพัฒนาการทางการคลังของไทยถูกต้องไหมนะครับเรามาดูข้อแรกนะครับข้อใดกล่าวถึงเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงพ.ศ. 2540ของไทยได้ถูกต้องนะครับก็จะมีตัวเลือกให้4ข้อตัวเลือกแรกนะครับก็คือการประกาศค่าเงินบาทลอยตัวตัวเลือกที่2นะครับการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับInternational นะครับ Monetary Fund นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อของ IMF ตัวเลือกที่3การโจมตีค่าเงินบาทนะครับโดยกองทุนจากต่างประเทศนะครับและตัวเลือกที่4การเปิดเสรีทางการเงินนะครับนักศึกษาเห็นคำถามแล้วก็คำตอบทั้ง4ข้อแล้วลองพิจารณานะครับทีละข้อว่าเหตุการณ์สำคัญของเมืองไทยนะครับซึ่งเรารู้นะครับในช่วงปี2540เนี่ยมันมีวิกฤตเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับคำถามเขาถามว่าข้อใดกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงพ.ศ.2540ได้ถูกต้องอาจจะถูกได้หลายข้อนะครับเรามาดูข้อแรกกันก่อนเลยว่าการประกาศค่าเงินบาทลอยตัวถูกต้องไหมนะครับตอนนี้ให้ติ๊กคำตอบในใจนะครับข้อ1อาจจะติ๊กว่าถูกหรือผิดนะครับข้อ2ขอรับความช่วยเหลือจาก IMF หรือเปล่าปี2540นะครับก็ลองติ๊กคำตอบไว้ในใจหรือในกระดาษช็อตโน้ตนะครับ ข้อ3ในช่วงปี2540เกิดการโจมตีค่าเงินบาทจากกองทุนจากต่างประเทศหรือนักธุรกิจจากต่างประเทศหรือเปล่าและข้อ4ในช่วงปี2540ประเทศไทยได้เปิดเสรีทางการเงินหรือเปล่านะครับถูกหรือผิดนะครับลองทำดูนะครับวิธีการก็คือให้ทำเครื่องหมายถูกตรงตัวเลขที่เขียนว่าถูกนะครับทำเครื่องหมายผิดนะในข้อที่เห็นว่าผิดนะครับอาจารย์จะเฉลยในอีก1นาทีนะครับโอเคนะครับเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับเหตุการณ์อะไรเกิดในช่วงปี2540บ้างนะครับข้อแรกครับประกาศค่าเงินบาทลอยตัวใช่ไหมใช่ครับรัฐบาลไทยเห็นว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้เกินกว่าจะแก้ไขแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนระบบค่าเงินนะครับเป็นระบบลอยตัวเพราะฉะนั้นข้อ1ใครตอบถูกอันนี้

ถูกต้องนะครับข้อ1เฉลยถูกนะครับข้อ2ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ไหมข้อนี้ก็ถูกครับข้อ3เกิดการโจมตีค่าเงินบาทโดยกองทุนจากต่างประเทศไหมถูกต้องครับนะครับถูกโจมตีจากกองทุนจากต่างประเทศถูกโจมตีจากจอร์จโซรอสถูกนะครับการซื้อเงินบาทของเราไว้เยอะๆแล้วก็เทขายครับข้อ3นี่ก็ถูกครับข้อที่ไม่ถูกมีข้อเดียวครับคือข้อ4การเปิดเสรีทางการเงินนักศึกษาอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยไม่ได้เปิดเสรีทางการเงินเหรอผิดเพราะว่าการเปิดเสรีทางการเงินนั้นไม่ได้เกิดในช่วงปี40ครับเราเปิดมาตั้งแต่ช่วงปี2535 2536จนถึง2538นะครับวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยสุกงอมในช่วงปี40เพราะฉะนั้นถูกทุกข้อนะครับยกเว้นข้อ4โอเคครับเรามาดูคำถามท้ายบทเรื่องที่2ครับให้จับคู่แนวคิดเมื่อสักครู่ท่านนักศึกษาได้ฟังบรรยายโดยละเอียดจะเห็นว่าอาจารย์อธิบายแนวคิดไว้หลายแนวคิดแล้วก็มีสำนักคิดหลายสำนักคิดนะครับสำนักที่สำคัญได้แก่สำนักพาณิชย์นิยมสำนักธรรมชาตินิยมแนวคิดเสรีนิยมดั้งเดิมแนวคิดเสรีนิยมใหม่แนวคิดส่วนรวมนิยมแล้วก็มีสำนักเคนนะครับเป็นต้นเรามาดูคำถามครับจงจับคู่แนวคิดนะที่เกี่ยวกับการคลังกับตัวเลือกให้ถูกต้องก็คือจับคู่ซ้ายกับขวาให้ถูกต้องนะครับข้อแรกครับกระบวนการทางเศรษฐกิจจะแฝงอยู่ในกฎธรรมชาติและทำหน้าที่กำกับควบคุมระเบียบสังคมการเมืองมีคำว่ากฎธรรมชาติมีคำว่ากระบวนการทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นแนวคิดอะไรข้อ2รัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองแทนที่จะช่วยในทุกครั้งที่เกิดปัญหานะครับถ้าใครฟังบรรยายข้อนี้คุ้นๆแล้วนะครับข้อ3ปล่อยให้ตลาดเป็นไปอย่างเสรี Laissez faire คือแนวคิดอะไรข้อ4การแทรกแซงตลาดนะโดยรัฐเป็นสิ่งจำเป็นแทนที่จะให้เอกชนดำเนินงานทั้งหมดแสดงว่าเห็นชอบที่จะให้ภาครัฐมาแทรกแซงกลไกตลาดนะครับแนวคิดอะไรนะครับและข้อ5ครับในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำรัฐจะต้องใช้จ่ายงบประมาณเชิงรุกเพื่อยกระดับอุปสงค์เป็นแนวคิดของใครหรือสำนักใดนะครับให้เวลาสัก10วินาทีนะครับถ้าใครฟังโดยละเอียดเนี่ยใครจะทำถูกทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเลยนะครับจับคู่คำถามแนวคิดทางการคลังกับสำนักคิดเรามาดูเฉลยนะครับกระบวนการทางเศรษฐกิจจะแฝงอยู่ในกฎธรรมชาติทำหน้าที่ควบคุมระเบียบทางสังคมเฉลยนะครับขอไข่ครับสำนักธรรมชาตินิยมนะครับที่เห็นว่าเชื่อมั่นในปัจเจกชนนะครับแล้วก็เสนอแนวคิดว่าควรปล่อยให้เป็นอิสระสอดคล้องกับธรรมชาติแล้วก็เสนอว่าไม่ควรให้ชาวนาจ่ายภาษีแต่ควรให้เจ้าของที่ดินเป็นผู้จ่ายภาษีนะครับสำนักคิดนี้ก็คือธรรมชาตินิยมขอไข่ถูกต้องครับแนวคิดที่2ครับรัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนดูแลตนเองแทนที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนทุกครั้งเฉลยช้อชิงครับสำนักเสรีนิยมใหม่ไม่ได้ปฏิเสธรัฐทั้งหมดแต่ไม่อยากให้รัฐมาช่วยเหลือในทุกเรื่องไม่อยากให้รัฐแทรกแซงในทุกเรื่องนะครับช้อชิง3ครับปล่อยให้ตลาดเป็นไปอย่างเสรีเลสเซสแฟร์อันนี้ไม่ยากนะครับก็คือแนวคิดคอควายเสรีนิยมดั้งเดิมคือเชื่อมั่นในกลไกตลาดเสรีข้อ4ครับแทรกแซงโดยรัฐเป็นเรื่องจำเป็นและใช้แทนที่การดำเนินงานของเอกชนก็คือแนวคิดส่วนรวมนิยมนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักเคนนั่นเองข้อ5ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักรัฐบาลควรใช้จ่ายงบประมาณเชิงรุกเพื่อยกระดับอุปสงค์ข้อนี้ก็ไม่ยากครับต้นตำรับก็คือสำนักเคนนั่นเองนะครับ4กับ5ก็จะใกล้เคียงกัน3ก็คือสนับสนุนกลไกตลาดเสรี2ก็คือเสรีนิยมใหม่และข้อ1ก็คือธรรมชาตินิยมนะครับถ้าใครได้4ข้อขึ้นไปก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับครับสำหรับการบรรยายในหน่วยที่9นะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังก็คงเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: ปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
1: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
2: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
3: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
4: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
5: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
6: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
4: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะก็จะเป็นรายการสอนเสริมของชุดวิชา52405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในด้านสาธารณสุขชุมชนกับท่านวิทยากรของเรานะคะก็คืออาจารย์รัตนาแสงสว่างโชคผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รัตนา
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็ประเด็นในวันนี้นะคะที่อยากจะรบกวนอาจารย์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานให้นักศึกษาฟังนะคะเราก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของนักสาธารณสุขชุมชนในการบำบัดโรคเบื้องต้นและการส่งต่อค่ะก็คือตอนนี้ค่ะเรามีระเบียบแล้วก็ข้อบังคับนะคะเกี่ยวกับการบำบัดโรคของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยออกมาใหม่หลายฉบับเลยนะคะเลยจะอยากให้อาจารย์รัตนาค่ะได้ช่วยอธิบายนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าตกลงแล้วอะค่ะขอบเขตของการบำบัดโรคเบื้องต้นของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยค่ะเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างที่ตรงตามถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มันมีความทับซ้อนกับบทบาทของวิชาชีพอื่นโดยเฉพาะบทบาทวิชาชีพของพยาบาลยังไงบ้างอะค่ะ
1: ค่ะสำหรับพรบวิชาชีพสาธารณสุขนะกว่าจะคลอดออกมาได้เนี่ยก็นานมากทีนี้พอมาแล้วเนี่ยในส่วนของเรื่องการบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นคีย์เวิร์ดที่เราเปลี่ยนมาเยอะเพราะมันจะไปทับซ้อนกับวิชาชีพอื่นอย่างเช่นพวกพยาบาลหรือว่าแพทย์นะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะทีนี้พอได้คำว่าบำบัดโรคเบื้องต้นของนักวิชาการสาธารณสุขมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูมาตีความว่าขอบเขตที่เราจะทำได้เนี่ยมันอยู่ประมาณไหนซึ่งในกลุ่มของนักวิชาการสาธารณสุขที่เขาเรียนมารุ่นก่อนๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาเป็นมืออาชีพที่อยู่ในชุมชนที่สามารถทำได้ทุกอย่างแต่พอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเริ่มมีวิชาชีพอื่นเข้ามาเยอะทุกคนก็มีพรบของตัวเองมีวิชาชีพของตัวเองที่จะควบคุมกำกับการทำงานมันก็ทำให้บางอย่างเนี่ยมันเริ่มมีการทับซ้อนและพอในปัจจุบันจะมีพยาบาลลงไปอยู่ที่รพสต.นะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีอนามัยเดิมมันก็ทำให้มีวิชาชีพ

ที่มีหน้าที่มีบทบาทเฉพาะและเขามีวิชาชีพมาก่อนด้วยนะคะมันก็เลยทำให้นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเอ้ยเราจะไปอยู่ตรงไหนแน่นะคะทีนี้ในประเด็นของการบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยถึงอย่างไรมันก็ต้องใช้อยู่ดีเราเป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่นะคะอย่างน้อยเราเป็นวิชาชีพสายสาธารณสุขทุกวิชาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านสุขภาพอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการตรวจบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การที่เขาจะประเมินสภาวะสุขภาพหรือว่าให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนได้ต่อไปนะทีนี้ในส่วนของคำว่าประเมินร่างกายประเมินโรคเบื้องต้นและบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะบำบัดก็คือทำให้มันเกิดอาการทุเลาลงดีขึ้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างไรเราถึงจะรู้ว่าอันเนี้ยคือโรคที่เราสามารถจัดการได้ประเมินได้เบื้องต้นเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับโรคอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีมาเหมือนกันนะในกลุ่มของนักวิชาการนะในเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราจะรู้ว่าเราจะเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจก่อนตรวจร่างกายตรวจประเมินร่างกายทีนี้การรวบรวมข้อมูลเราก็จะเห็นว่าทุกวิชาชีพใช้เหมือนกันหมดก็คือเราจะต้องมีการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเขาเพื่อประเมินว่าเขาเป็นอะไรคำพูดของคนไข้ผู้รับบริการหรือว่าประชาชนที่กล่าวถึงสุขภาพหรือว่าอาการสำคัญที่มาหาเราก็เป็นสิ่งจำเป็นที่นักวิชาการสาธารณสุขจะต้องเก็บรวบรวมในส่วนนี้รวมทั้งการตรวจร่างกายนะคะการซักประวัติเนี่ยมีความสำคัญมากในกลุ่มของนักวิชาการสาธารณสุขนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนโรคหรือว่าการควบคุมโรคในพื้นที่เนี่ยการซักประวัติที่มาที่ไปของโรคเนี่ยการดำเนินไปของโรคเนี่ยมีความสำคัญมากอาจารย์ทีนี้ในส่วนของเมื่อเราซักประวัติแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้อีกอะว่าโรคเนี้ยมันมีการดำเนินของโรคอย่างไรเพื่อที่เราจะได้มีการตรวจร่างกายเนี่ยคิดว่าทุกคนก็ต้องทำเหมือนกันหมดแหละดูคำเคาะฟังใช่ไหมตามระบบอย่างระบบผิวหนังเราก็อาจจะต้องดูมีผื่นมีอะไรไหมระบบเกี่ยวกับท้องไส้ปั่นป่วนมีอาการท้องเสียเราก็ต้องดูว่ามีการถ่ายกี่ครั้งมีท้องอืดท้องพองหรือว่ากดเจ็บกดปวดบริเวณไหนบ้างนะหรือระบบทางเดินหายใจเราอาจจะต้องฟังเสียงให้รู้ได้เหมือนกันว่ามันมีเสียงของหลอดลมตีบนะมีวิสติ้งมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเบื้องต้นในสายสาธารณสุขเราเนี่ยก็น่าจะทำได้ถึงขนาดนั้นรวมทั้งการประเมินเรื่องของภาวะการติดเชื้อและเป็นอันตรายที่ในระดับอีกระดับหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของไวตอนไซน์ก็เป็นความจะเป็นพื้นฐานเลยเนาะที่ทุกคนจะต้องรู้เหมือนกันว่าเราจะดูได้ยังไงนี่คือมีไข้แล้วนะนี่คือเกิดอาการผิดปกติยิ่งในยุคปัจจุบันนี่ใช้เยอะไหมคะเยอะนะเราจะได้ระแวดระวังตัวเองดูสภาพแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ด้วยว่ามีความผิดปกติอะไรขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจการวัดไวตอนไซน์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยควรจะมีทีนี้ยาวเลยเนาะในการตรวจร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราดูคำเคาะฟังไปแล้วเนี่ยระบบของร่างกายต่างๆตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยเหมือนกับว่าเราเห็นอะไรเห็นความผิดปกติตรงไหนเราก็สามารถที่จะซักประวัติแล้วก็ตรวจถามดูคำเคาะฟังได้ตามนั้นนอกจากนี้มันก็ยังมีเรื่องของผลแลบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะที่นักศึกษาจะต้องมีความรู้ด้วยในส่วนหนึ่งนะคะถึงแม้เราจะต้องไม่ต้องลึกซึ้งแต่ว่ามาตรฐานของการที่เราควรจะรับรู้ก็ต้องมีอย่างเช่นเราจะประเมินภาวะประชาชนว่ามีในชุมชนเราเนี่ยมีสุขภาวะอย่างไรมีโรคอะไรเป็นมากที่สุดซึ่งฮอตฮิตก็คือเบาหวานความดันไม่เทียบโควิดตอนนี้นะพอเบาหวานความดันเบาหวานเราก็รู้ละจะต้องเจาะปลายนิ้วนักวิชาการสาธารณสุขเราก็สามารถทำได้ระดับหนึ่งแต่การที่เราเจาะเลือดปลายนิ้วดูแล้วเนี่ยเราต้องสามารถประเมินได้ว่าค่าน้ำตาลของเขามีความผิดปกติไหมนะอยู่ระดับไหนอยู่ระดับปกติอยู่ระดับเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ป่วยเบาหวานไหมถ้าเกิน126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอะไรพวกนี้นะก็เป็นการประเมินได้เช่นเดียวกับความดันเหมือนกันซึ่งพอประเมินค่าของเรื่องของการผลการตรวจวิเคราะห์ร่างกายได้เนี่ยมันก็จะทำให้นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้จากการที่เราตรวจประเมินคนไข้เนี่ยไปวิเคราะห์ประมวลผลได้ว่า

0: ขาอยู่ระดับที่เราสามารถให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำได้อย่างไรบ้างนะคะเราอาจจะไม่ได้รักษาแต่ว่ากระบวนการต่อไปมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับการส่งต่อซึ่งอาจจะไปถึงมือพยาบาลไหมในกลุ่มที่เขารักษาดูแลเกี่ยวกับคนไข้ NCD อยู่อย่างนี้ฮะหรือว่าในระดับอันตรายเราอาจจะมีทีมที่ปรึกษาด้านสุขภาพอยู่แล้วมีทีมที่ทำงานอยู่ด้วยกันเราจะส่งต่อไปอีกระดับหนึ่งไหมเพื่อการตรวจรักษาอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานนะคะที่นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยควรจะรู้นะในการที่เราจะตรวจร่างกายหรือว่าประเมินร่างกายเบื้องต้นนะคะทีนี้ในส่วนของการที่เราจะทำทั้งหมดแล้วเนี่ยเราตรวจประเมินเนี่ยความที่เราได้ข้อมูลต่างๆมาเนี่ยการบันทึกข้อมูลก็มีความจำเป็นนะซึ่งการบันทึกข้อมูลเนี่ยถ้าเราดูเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยในภาพของรพสต.ที่เราอยู่เนี่ยไม่จำเป็นว่าทุกวันพยาบาลจะต้องทำการรักษาแต่ในรพสต.ทั่วประเทศไทยทุกแห่งเนี่ยบางที่ไม่มีพยาบาลวิชาชีพแม้แต่ในอำเภอที่พี่ๆนะทำงานอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีพยาบาลวิชาชีพครบทุกรพสต.มีการโยกย้ายเปลี่ยนซึ่งตำแหน่งตรงนี้พอไม่มีเนี่ยในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขที่จะมาทำในตรงนี้มันก็มีความจำเป็นนะแต่ว่าเราก็ทำอยู่ภายใต้ระเบียบนะพ.ร.บ.ที่ภายใต้การประกอบวิชาชีพของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่มีการมอบอำนาจหรือว่าเราอยู่ในหน่วยงานของรัฐเราก็สามารถปฏิบัติงานในส่วนของสุขภาพได้นะคะในความจำเป็นทีนี้ในส่วนของการบันทึกข้อมูลเนี่ยก็มีความสำคัญการที่เราจะฝึกทักษะในการเรียนรู้ว่าเราจะประเมินสมมุติคนไข้หนึ่งคนเราจะประเมินอย่างไรการบันทึกข้อมูลก็มีความสำคัญซึ่งทุกวิชาชีพเนี่ยก็คงจะเรียนมาเหมือนกันก็คือว่าเราจะต้องถามอาการสำคัญคนไข้นะเวลาคำถามแรกหรือว่าคำตอบแรกที่เราถามคนไข้ว่าเป็นอะไรมาคะเป็นหัวปวดหัวมา3วันเป็นไข้มา2วันแล้วอะไรเงี้ยแล้วไม่ดีขึ้นนี่ก็คือชิปคอมเพลนหรือว่าอาการสำคัญที่นำเขามาเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาอยู่บ้านไม่ได้เราก็ต้องมาหาเรานี่คือความสำคัญที่หลุดออกมาจากปากคนไข้ที่เราจะต้องให้ความสำคัญว่าเขาเป็นเหตุนี้นะที่นำเขามาเขาอยู่ไม่ได้เขาจึงต้องมาหาเรานะการบันทึกก็มีความสำคัญหลังจากที่เราดูแล้วว่าเขาอาการนำมาคืออะไรเนี่ยการตรวจร่างกายไวตอลไซน์คือความสำคัญที่เราจะต้องบันทึกทุกครั้งซึ่งรวมถึงน้ำหนักส่วนสูงอะไรด้วยซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาเป็นส่วนประกอบเป็นข้อมูลพื้นฐานให้เราประเมินคนไข้ได้ซึ่งมันก็คือเราอาจจะไม่ใช่แพทย์แต่มันก็อยู่ในส่วนของการบำบัดโรคเบื้องต้นเพราะทุกอย่างมันคือข้อมูลที่จะมาประกอบกันนะคะทีนี้พอเราบันทึกได้แล้วเนี่ยเราก็มีการซักประวัติเพิ่มเติมนะซักประวัติเพิ่มเติมถามว่าเป็นไข้มีไอมีปวดหัวตัวร้อนไหมเป็นอาการที่มาเป็นส่วนประกอบในการซักประวัติเพิ่มเติมนอกจากนั้นพอเขามีอาการอย่างนี้เราเนี่ยน่าจะมีทักษะมีความรู้ในส่วนของโรคด้วยว่าเขาบอกมีไข้มา3วันแล้วไข้สูงมากเลยไข้ไม่ลดเลยเนี่ยแล้ววันนี้เริ่มมีอาการที่แบบขึ้นไส้อาเจียนและเราก็อาจจะมุ่งประเด็นไปทางโรคอะไรดีนะในสายวิชาชีพเราจะมีไข้เลือดออกไหมแต่วันที่3อาจจะยังไม่มีผื่นแต่อาการเริ่มมีแล้วไข้สูงลอยไข้40เช็ดตัวก็ไม่ลงกินยาก็ไม่ลงอันนี้มันก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะซักจากนั้นเราก็ตรวจร่างกายตรวจร่างกายเราก็เห็นชัดๆว่าไข้สูงอยู่นะก็บันทึกไปว่าไข้สูงมา3วันเป็นประวัติการอาการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยในปัจจุบันนะนอกจากนั้นก็พอสายวิชาชีพสาธารณสุขเราก็อาจจะถามไปถึงสภาพแวดล้อมว่าข้างบ้านมีใครป่วยไหมมีไข้เลือดออกหรือเปล่าซึ่งเราประเมินพื้นที่เราก็สามารถรู้ได้ว่าคนไข้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอะไรไหมที่จะมีโรคนะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อมโยงกับความรู้ที่เราเจอกับคนไข้กับสภาพแวดล้อมเพราะเวลาเราดูเรื่องของโรคเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปอิงวิชาระบาดนิดนึงนะคนhost agent environment ผ่านตัวนี้ว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องอย่างไรเพราะเราจะไม่ดูเฉพาะคนไข้เพราะเราไม่ใช่นักวิชาการสาธารณสุขแยกส่วนนะจะดูเฉพาะที่เขานำมาเพราะฉะนั้นส่วนประกอบต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์อาการแล้วก็รวบรวม ประวัติหรือว่ามาประกอบกันในการที่จะวินิจฉัยเบื้องต้นอย่างน้อยเลยนะวิชาการสาธารณสุขเราต้องวินิจฉัยได้ว่าเฮ้ยเขาน่าจะเป็นอะไรนะหลังจากที่เราได้ชิปคอมเพนได้ไวตอนไซน์แล้วได้อาการสำคัญการเจ็บป่วยปัจจุบันแล้วอาจจะมีการซักไปถึงการเจ็บป่วยในอดีตนะประวัติทางกรรมพันธุ์มีอะไรไหมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะมาประกอบกันจากนั้นการตรวจร่างกายก็มีความสำคัญอย่างถ้าเกิดเขาบอกว่ามีไข้มา3วันหรือว่าซักไปซักมาเอฟเป็นวันที่4ที่5แล้วเราอาจจะดูมามีตัวแดงมาเลยมีผื่นมาดูซิลักษณะผื่นเนี่ยมันเป็นผื่นยังไงนะผื่นจากการแพ้ยาหรือเปล่าหรือผื่นจากเป็นไข้เลือดออกเป็นจุดเลือดออกใต้ผิวหนังซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีความรู้มีทักษะที่จะสามารถตรวจได้ว่ามันเป็นผื่นเฉพาะโรคของโรคไข้เลือดออกมันก็จะทำให้ทุกส่วนมาประกอบกันแต่พอเราได้แล้วว่าน่าจะเป็นไข้เลือดออกนะการที่เราจะให้การรักษาหรือดูรักษาโรคเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่บทบาทเราแต่เบื้องต้นนั่นคือสิ่งสำคัญของบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขแหละว่าเราจะให้คำแนะนำเขาอย่างไรนะในกลุ่มคนที่เป็นโรคแบบนี้ควรจะงดอะไรแล้วปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วการส่งต่อเราจะทำอย่างไรอันนี้คือความสำคัญนะคะว่าเราสามารถวินิจฉัยได้ตรงไหนที่คือบทบาทหน้าที่ที่เราจะดูแลเขาตรงไหนที่ควรจะถึงวิชาชีพอื่นหรือว่าได้รับการดูแลซึ่งเบื้องต้นคำแนะนำต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวของคนไข้เองของครอบครัวหรือว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่ในทักษะความรู้ของนักสาธารณสุขอย่างเรานักวิชาการสาธารณสุขเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าไม่จำเป็นว่าเราจะต้องรู้โรคที่มันไม่ได้ลึกซึ้งใช่ไหมคะเราจะแค่บำบัดโรคแต่ทุกโรคที่อยู่ในที่เราพบเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันคือความรู้ที่เราต้องสะสมไว้ส่วนหนึ่งแต่ทีนี้พอเรามาดูในเรื่องของโรคง่ายๆเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราจะต้องบำบัดโรคง่ายๆที่พบได้บ่อยในชุมชนได้อย่างพวกไข้ตัวร้อนไข้มีผื่นใช่ไหมอันนี้มันคือเจอแบบในส่วนของเขาอาจจะมาประกอบกับวิชาเรื่องของระบาดวิทยาด้วยส่วนหนึ่งนะคะการอักเสบการปวดหัวปวดหลังปวดเอวอะไรพวกนี้ท้องผูกท้องเสียอาเจียนขึ้นไส้และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกกลุ่มโรคติดต่ออย่างเช่นพวกโรคหวัดโรคหัดสุกใสคางทูมใช่ไหมไอกรนโปลิโออะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เราอาจจะต้องมีความรู้มีทักษะนิดหนึ่งรวมทั้งโรคผิวหนังขีดกาเกลี้ยนอะไรเนี่ยซึ่งเป็นโรคพื้นที่เราสามารถดูได้อันนี้ก็ซึ่งโรคต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะที่กำหนดไว้ในกลุ่มวิชาชีพเราที่เราสามารถจะให้การบำบัดเบื้องต้นได้นะคะทีนี้ในส่วนของการบำบัดเนี่ยเราก็จะดูเราก็จะเห็นว่าในวิชาการสาธารณสุขเราเนี่ยไม่น้อยนะที่จะเป็นโรคซึ่งถ้าเราดูทั้งตัวทั้งระบบแล้วเนี่ยมันรวมหมดเลยทั้งร่างกายเราอาจจะไม่ใช่หมอผิวหนังแต่เราก็ต้องดูผื่นได้เราอาจจะไม่ใช่ทันตแพทย์แต่อย่างน้อยโรคในช่องปากเราก็สามารถประเมินได้ว่าเอ้ยอันนี้มันคือความผิดปกตินะต้องไปพบทันตแพทย์นี่คือความสมาร์ทที่เราจะต้องมีความรู้ในส่วนนี้ทีนี้อันนี้คือโรคในยามปกติที่เราจะต้องมีความรู้มีทักษะที่จะบำบัดโรคหรือว่าให้การดูแลได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการบำบัดโรคในภาวะฉุกเฉินนะภาวะฉุกเฉินเนี่ยเรามืออาชีพนะเราไม่ใช่กู้ภัยเพราะฉะนั้นมืออาชีพเนี่ยมันต้องสมาร์ทกว่าต้องเท่กว่าอยู่แล้วนะคะที่เราจะทำอะไรได้เขาบอกว่าปกติแล้วนักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าเราอยู่รปสตเนี่ยเราอาจจะสมัยนี้นะจะไม่มีละให้ IV คนไข้ออนเพียมาให้น้ำเกลืออะไรนะแต่จุดสำคัญของภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภาวะช็อกภาวะขาดน้ำนะฮะดีไฮเดรตจากอะไรจากท้องเสียไดเรียอย่างเงี้ยถ่ายกี่ครั้งถ่ายจนแบบหน้าเหลืองหน้าซีดผิวหนังเหี่ยวย่นอะไรเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องประเมินแต่ถ้าหากว่าคนไข้มีความจำเป็นอยู่เฉพาะหน้าเราตรงนั้นอ่ะ เราก็ต้องมีความรู้ที่จะสามารถเปิดเส้นให้คนไข้ได้ให้ IV ไปก่อนเพื่อบรรเทาอาการเสียน้ำและเกลือแร่อันนี้คือเรื่องของภาวะฉุกเฉินนะคะและในส่วนของพรบนะยังแถมมาให้นะในเรื่องของการทำคลอดนะไม่แน่ใจนะว่าในกลุ่มของนักศึกษาเนี่ยได้เรียนเกี่ยวกับทำคลอดหรือเปล่านะคะแต่ว่าในกลุ่มของพวกพี่สมัยก่อนที่ก็เรียน2ปีอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีวิชาที่ทำคลอดเบื้องต้นอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าในการคลอดปกติเนี่ยคนเรามันจะต้องมีกลไกอย่างไรนะธรรมชาติมันจะช่วยทำให้เกิดการคลอดได้ตามปกติแต่ว่าถ้าดูแล้วมันหลุดปุ๊บปั๊บมาเนี่ยอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันก็ต้องสามารถช่วยกันได้นะอย่างเคสตัวอย่างที่ก็เคยเจอนะคนไข้มาประเภทแบบอะไรล่ะอยู่ในทุ่งนาแล้วอุ้มลูกมาหาเราโดยที่สายสะดือก็ยังคาอยู่ลบยังไม่ออกแต่เด็กเนี่ยอยู่บนมือแม่เปื้อนดินมาเลยคือเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะไปทำอะไรมาทำไมเอาเด็กไปเปื้อนดินที่แท้เขาคลอดในทุ่งนานี่คือภาวะฉุกเฉินทำอย่างไรเราก็ไม่ต้องไปตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็เช็ดทำความสะอาดตัดสายสะดือแล้วก็ observe ดูอาการแม่เขาดูไวตอลไซน์ไปว่าเอ้ยเขามีภาวะช็อกมีเลือดตกข้างในไหมรอระยะครึ่งมดลูกแล้วเดี๋ยวลูกมันก็ไหลมาตามปกติแล้วก็ถ้ามีพยาบาลอยู่หรือมีใครอยู่ก็อาจจะเย็บแผลเพอริเนียมให้เขาได้ในส่วนนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีจริงตัวนี้ก็คือความสำคัญของเราที่เราจะต้องประเมินว่าเอ๊ะภาวะการนี้มันคลอดผิดปกตินะคลอดก่อนมาถึงสถานพยาบาลเนี่ยอาจจะต้องส่งต่อไปเพราะเด็กอาจจะมีการติดเชื้อได้ง่ายหรือว่าอันตรายเลยนะคะเพราะเราขีดจำกัดในความสามารถของเราทำแล้วเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยถ้าเราประเมินแบบนี้ได้นะคนไข้หรือว่าผู้รับบริการทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือว่ารายชุมชนเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้แต่ในวันหนึ่งกรณีฉุกเฉินนะคะอาจารย์ก็เห็นตอนนี้ก็คือเราเห็นว่าทุกคนตื่นอะไรต่างๆก็จะออกมามากเลยเวลาคนไข้หมดสติไปรู้วิธีการที่เราจะตรวจว่าหยุดหายใจไหมชีพจรหยุดเต้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้น PCR อีกตัวหนึ่งกรณีฉุกเฉินนี่ก็คือความจำเป็นที่เราสามารถช่วยได้โดยเฉพาะคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุนะพวกข้อเคลื่อนข้อหักกระดูกหักจมน้ำไฟฟ้าดูดอะไรพวกนี้นะคะสิ่งแปลกปลอมเข้าคอเข้าจมูกก็มีโอกาสที่จะหยุดหายใจเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะสามารถที่จะทำการช่วยเหลือตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของกรณีฉุกเฉินนอกจากนั้นนะคะการใช้ยาสมุนไพรที่พื้นบ้านเราใช้เราก็สามารถให้คำแนะนำในส่วนนี้ได้หัตถการเบื้องต้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทำได้เล็กๆน้อยๆ อย่างเช่นการเย็บแผลนะเย็บแผลหรือว่าการดูแลชำระบาดแผลง่ายๆตกแต่งบาดแผลอะไรพวกนี้นะและอาจจะถึงขั้นที่ว่าเย็บได้นิดหน่อยทาสีในระดับตื้นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบเบื้องต้นของการบำบัดโรคเบื้องต้นค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์รัตนาในส่วนของนักศึกษาค่ะมสท.เรามีเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีสักการซักประวัติการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้นการฟื้นฟูการส่งต่อเนี่ยค่ะภาคทฤษฎีอะค่ะเด็กจะได้เรียนกันเยอะเลยในหนึ่งชุดวิชานะคะแต่ว่าในส่วนปฏิบัติอะค่ะเรามีการอบรมเด็กแต่ว่ายังขาดเกี่ยวกับเรื่องการเย็บทำแผลการทำแผลมีแต่ว่าเรื่องการเย็บแผลกับการช่วยคลอดเนี่ยค่ะอาจจะเป็นโครงการในอนาคตอีกทีนะคะแต่ว่าจากที่เราเห็นได้ฟังมาค่ะจะเห็นว่าการบูรณาการความรู้ที่เราได้เรียนไปหลายๆชุดวิชาเนี่ยมันมีส่วนแล้วมีความสำคัญมากในการบำบัดโรคเบื้องต้นเลยใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนเนี้ยค่ะจะเห็นว่าบทบาทของเราเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพยาบาลแต่ว่าเหมือนของเราเนี่ยจะมีความครอบคลุมกว่าไม่ว่าจะไปการดูเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยการดูเกี่ยวกับเรื่องโรคเกี่ยวจากงานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจะไม่ได้โฟกัสเฉพาะแค่บำบัดโรคอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะก็คือทุกศาสตร์นะคะที่เรียนอย่างที่อาจารย์บอกแหละชุดวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยมันอยู่ที่บางน้องบางคนนะคะอาจจะอยู่ในโรงพยาบาลแต่มาเรียนต่อในสายสาธารณสุขของเราเนี่ยมันก็จะมีทักษะเกี่ยวกับเห็นคนไข้อะไรกรณีฉุกเฉินกรณีที่ทำตรงนั้นเยอะส่วนบางท่านอาจจะอยู่ที่รพสต.ก็จะเห็นภาพกว้างๆพื้นๆและส่วนใหญ่นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยก็จะมี

0: ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมโรคเรื่องของเชิงระบาดวิทยาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะการกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยที่จะเจอบ่อยเพราะฉะนั้นทักษะตรงนี้ถึงแม้เราไม่มีในกรณีที่เราจบมาแล้วเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเวลามาทำงานเนี่ยอาจจะต้องเจอในส่วนนี้อย่างเช่นแม้แต่ตำรวจนะยังเจอคลอดในรถอะไรพวกนี้นะการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพCPR ในส่วนของกู้ภัยของเราเนี่ยและเราจะเจอแบบเนี้ยตลอดนะทีนี้ก็เห็นได้ว่าทุกวิชาเนี่ยเวลาเรามาเจอเหตุการณ์หรือว่าเจอคนไข้เนี่ยขอให้นักศึกษาได้นำมาใช้นะให้นึกถึงมันอาจจะแตะนิดๆหน่อยๆแม้แต่อนามัยสิ่งแวดล้อมเห็นไหมอาจารย์นะมันก็จะมาด้วยกันนะฮะระบาดวิทยาการตรวจการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนอกจากนี้ในการประเมินหรือว่าบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยถ้าพูดถึงในกรณีปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราแบ่งผู้รับบริการออกเป็นกลุ่มอายุกลุ่มเด็กนะกลุ่มเด็กแรกเกิดแม่และเด็กงานส่งเสริมสุขภาพก็เข้ามาแตะละส่วนของวัยเด็กขึ้นมาหน่อยวัยประถมก่อนประถมนะวัยประถมกลุ่มนักเรียนแล้วก็มาผู้ใหญ่แล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเห็นไหมลักษณะของสุขภาพมันก็แตกต่างกันตัวนี้มันก็เป็นเหมือนต้องอาศัยข้อมูลทางเชิงระบาดวิทยาด้วยมาวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของประชาชนนะก็จะทำให้เรารู้พื้นฐานข้อมูลซึ่งนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ย อาจารย์เชื่อว่าเวลาลงไปทำงานแล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและอยู่ในสายของวิชาชีพสาธารณสุขจะเป็นอันมากนะเราต้องถึงกับวิเคราะห์สุขภาพชุมชนให้ได้อันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวสรุปว่าในส่วนแรกเนี่ยค่ะที่เราพูดคุยกันเรื่องการขอบเขตของการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะจะเห็นได้ว่าบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขอะค่ะเราไม่ได้เน้นแค่บำบัดโรคโฟกัสไปแค่รายคนเราเน้นเรื่องการบำบัดโรคภายในภาวะฉุกเฉินด้วยแล้วก็เรื่องทำให้ครบวงจรด้วยเรื่องการดูเกี่ยวกับเรื่องระบาดวิทยาด้วยที่เป็นการหาต้นเหตุสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์รัตนาอีกครั้งนึงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้

คนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าความ4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นนาระบบการศึกษาทางไกลให้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อ

0: การค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: มาในเบรกที่2นะคะเมื่อกี้ค่ะเราได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์รัตนาไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการบำบัดโรคเบื้องต้นของนักวิชาการสาธารณสุขทีนี้จากที่เราฟังมาเราก็จะพบว่ามันมีข้อจำกัดในการรักษาอยู่หลายประการนะคะบางครั้งเราไม่สามารถรักษาเองได้แล้วก็ต้องทำการส่งต่อเราก็เลยอยากจะทราบให้อาจารย์ได้อธิบายค่ะว่าการพิจารณาเคสในการส่งต่อค่ะแล้วก็ขั้นตอนการส่งต่อเนี่ยค่ะมันมีระบบมีระเบียบหรือมีการต้องดูพิจารณาอะไรเป็นพิเศษอย่างไรบ้างอะค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับการพิจารณาเรื่องการส่งต่อเนี่ยนะคะมันก็จะอย่างสมมุติว่าเราอยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านเราออกชุมชนไปเนี่ยแล้วเราไปเจอเคสสมมุติเยี่ยมบ้านหรือว่าลงไปหาข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เราไปเจอประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านสมมุตินอนติดเตียงอยู่เนี่ยพยาบาลอาจจะไปเยี่ยมอยู่แต่วันนั้นเหตุที่เราไปแล้วเราไปเจอประเภทอุ้ยไข้สูงนะคนไข้ที่นอนติดเตียงแล้วมีภาวะไข้สูงหรือว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติเนี่ยเราก็สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างกรณีที่พี่เคยเจอนะพี่ทันตพิบาลซึ่งก็คือนักวิชาการสาธารณสุขเราเนี่ยแต่ว่าอยู่ในสายทันตะพอเขาไปลงพื้นที่เนี่ยเขาไปเจอคนไข้ชักต่อหน้าต่อตาเนี่ยทีนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงเขาก็โทรกลับมาว่าเขาจะทำอย่างไรได้บ้างเราก็บอกว่าเบื้องคือจัดท่าคนไข้ให้นอนให้สุขสบายแล้วก็เรียกรถรีเฟอร์ไปรับที่พื้นที่ทีนี้เราก็ต้องรู้กระบวนการว่าเวลาเราเรียกรถ1669ไปเนี่ยโดยที่เราโทรบอกว่าเจอคนไข้ชักเดี๋ยวเขาจะต้องมารับแน่นอนวิธีการเราอยู่ตรงนั้นเราก็เหมือนกับการจัดท่าการดูแลคนไข้ให้อยู่ในท่าที่สุขสบายให้ได้รับอากาศให้ดูการหายใจให้ปกตินะไม่ให้มีคนมุงซึ่งเป็นไปตามสเต็ปการดูแลแล้วจากนั้นการโทรติดต่อ1669เนี่ยเราต้องรู้ว่าเวลาเราโทรไปถ้าหากว่าเราปักหมุดเนี่ยคนขับรถอาจจะไม่ได้ดูแต่การโทรรายงานแล้วบอกสถานที่พิกัดที่ชัดเจนรวมทั้งให้คนไปยืนเพื่อดักรอหรือว่ามีจุดสังเกตอะไรที่เป็นสำคัญนี่มันคือกระบวนการที่เราสามารถส่งต่อเห็นไหมมันเป็นการส่งต่อที่มันไม่ได้มีรูปแบบนอร์มอลอะไรแต่ว่าถ้าเราอยู่ในหน่วยงานแล้วเราเกิดให้การดูแลคนไข้ตามปกติเนี่ยมีคนเข้ามาหาเราในหน่วยงานเราก็สามารถตรวจร่างกายเบื้องต้นตามที่ได้นำเรียนไว้นะฮะทีนี้เราจะดูยังไงว่าเราจะได้ต้องส่งต่อนะในแต่ละเคสมันคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยมันก็จะมีส่วนใหญ่ก็คือเป็นโรคปกติอยู่แล้วไข้หวัดไอเจ็บคอที่เราเจอบ่อยๆท้องเสียปวดท้องนะฮะซึ่งถ้าเรามีความรู้ทักษะในการบำบัดโรคเบื้องต้นอย่างที่บอกก็คือดูคำเคาะฟังประเมินคนไข้แล้วก็มีความรู้เรื่องโรคเข้ามาแตกนิดหน่อยว่าอาการสมมุติปวดท้องมากดเจ็บตรงนี้ตรงจุดแม็กเบอร์เนอร์พอยต์มันก็อาจจะเป็นไส้ติ่งนะมีอาการไข้ด้วยมีอาเจียนเอ๊ะมันน่าจะใช่ซึ่งพออาการมันดูภาพรวมรุนแรงมีอาเจียนด้วยมีกดเจ็บมีปวดหน้าท้องเนี่ยเราไม่สามารถให้การดูแลได้อยู่แล้วทำอย่างไรเราจะส่งต่อคนไข้คนเนี้ยให้ได้เร็วที่สุดหรือกรณีที่อันนี้คือเจ็บป่วยธรรมดาหรือว่ามีไข้เด็กเป็นไข้มา3วันทำยังไงก็ร้องไม่กินข้าวกินปลาอันนี้มันก็อยู่ในมือเราไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมมันเป็นแต่ว่าถ้าอีกคนนึงมาเป็นไข้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมาแล้วมีแค่น้ำมูกใสๆเด็กยังดูแล้วภาพรวมเล่นได้ดีกินอาหารได้ไม่งอแงอาจจะให้ยาลดไข้แล้วก็นัดตรวจซ้ำอันนี้ก็ยังไม่ได้ส่งต่อนะมันเป็นการประเมินภาพรวมแต่การที่เราจะส่งต่อคนไข้หรือไม่ส่งต่อคนไข้เราต้องรู้ว่าถ้าเราส่งต่อไปแล้วเขาได้รับการดูแลแต่ถ้าเรารักษาให้การบำบัดไปเบื้องต้นแล้วเขากลับไปบ้านอันนี้ก็คือเหมือนกับการส่งต่อเหมือนกันส่งให้กลับไปอยู่บ้านแต่ทำอย่างไรให้คนไข้รู้ว่าเมื่ออยู่บ้านแล้วมีอาการผิดปกติต้องมาหาเราหรือว่าจะนัดตรวจไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองวัดไข้ซ้ำดูนะว่าไข้ลงไหมหรือว่าดูแล้วมาวัดไข้ซ้ำถ้าเป็นวันที่4ที่5ไข้ไม่ลงไม่น่าจะเป็นไข้เลือดออกก็ส่งต่อไปตรวจเลือดได้อะไรพวกนี้นี่คือประเด็นในการส่งต่อทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือนี่โรคปกติและที่คนไข้มาหาเราปกติในส่วนของโรคเรื้อรังเบาหวานความดันเนี่ยส่วนกลุ่มเรื้อรังเนี่ยจะเป็นโรคที่ อยู่กับเรานานเพราะฉะนั้นเวลาเรารักษาเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าอยู่กับเราแล้วกินยากับเราตลอดเราต้องมีวิธีการที่จะให้เขาได้พบแพทย์บางที่ที่ไม่ได้เป็น PCU นะแพทย์ไม่ได้ลงเราก็ต้องเอาคนไข้เขียนประวัติเขียนอาการความเปลี่ยนแปลงของค่าน้ำตาลในเลือดส่งไปให้แพทย์ปลายทางได้รับรู้ว่าระหว่างที่อยู่กับเราจะมีอะไรผิดปกติบ้างนะแพทย์ก็จะได้รู้แล้วว่าน้ำตาลไม่ขึ้นนะสเตเบิลดีในช่วง6เดือนที่ส่งต่อมาสำหรับ follow up หรือว่าบางคนน้ำตาลเดี๋ยวบางเดือนสูง300บางเดือน180 140บางเดือน200กว่าทำไมมันสวิงอย่างนี้นะจะได้สงสัยว่าทำไมข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ตรวจน้ำตาลที่เดียวกันหรือเปล่าตรวจที่เราหรือเปล่าเพราะตรวจที่เราก็จะต้องลงบันทึกให้ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งต่อในระบบปกติสำหรับการ follow up คนไข้อีกส่วนหนึ่งของการส่งต่อที่แบบเป็นรูปแบบที่เรียกได้ว่าอะไรเขาเรียกว่าต้องใช้ประสบการณ์ความรู้นะแล้วก็สติเป็นอย่างมากก็คือเรื่องอุบัติเหตุที่เจอบ่อยนะเราพอสต.ไหนที่ตั้งอยู่ตั้งแถบชุมชนเยอะๆหรือว่าถนนเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าความตื่นเต้นเล้าใจเป็นยังไงนะคนไข้ที่เป็นอุบัติเหตุความคาดหวังว่าเอ้ยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่แต่วันนั้นแล้ววิชาการสาธารณสุขเราอยู่คนเดียวเนี้ยทำยังไงดีกับคนไข้อุบัติเหตุรุนแรงมาเนี่ยไม้ทิ่มมาขาหักมาหรือว่าเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนกลางวันเล่นชิงช้าหล่นลงมาแขนเคสแขนงอเราก็ต้องประเมินให้ได้ว่าแขนเคสแขนงอที่ไม่สามารถขยับได้ขยับแล้วปวดมันจะต้องหักไหมเราก็ต้องรู้เบื้องต้นแล้วว่าเราจะต้องดามยังไงฟิกเขายังไงให้อยู่ให้นิ่งที่สุดเพื่อที่จะส่งต่อไปหาแพทย์สำหรับเอ็กซเรย์แล้วก็ดูเรื่องระบบต่อไปนี่คือ3ประเด็นใหญ่ๆก็คือเจ็บป่วยปกตินะที่เราจะต้องพิจารณาหรือว่าโรคเรื้อรังแล้วก็กรณีอุบัติเหตุทีนี้รูปแบบของการส่งต่อนะคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะอันนี้พอพี่อยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะก็ขอยกตัวอย่างในของสุพรรณบุรีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยหรือจนปัจจุบันเนี่ยรูปแบบเดิมเลยก็คือการส่งต่อคนไข้ไปรักษาต่อเนี่ยเราก็ใช้แบบสำหรับการส่งต่อก็คือบส.08นะเป็นใบส่งต่อที่จะมีประวัติคนไข้เขียนชื่อที่อยู่ชัดเจนอายุอาการสำคัญเป็นยังไงซักประวัติแล้วอะไรมีอะไรบ้างตามที่เราเรียนมาเลยแบบเมื่อกี้ก็คืออาการเจ็บป่วยปัจจุบันการรักษาพยาบาลที่เราให้ไปแล้วสมมุติเด็กเป็นไข้เราจะรีเฟอร์ว่าเด็กเป็นไข้สูงการรักษาเป็นพยาบาลเราจะเช็คตัวลดไข้ไปแล้วไข้ลงมาระดับเท่านี้คือเขียนให้ชัดเจนลักษณะของคนที่อ่านคืออ่านให้รู้เรื่องว่าใบรีเฟอร์ที่เราเขียนเนี่ยใครเป็นอะไรที่ไหนแล้วเราทำอะไรให้เขาแล้วมันเกิดผลอย่างไรนะทีนี้รูปแบบเดิมเนี่ยก็คือใบรีเฟอร์มันจะมี3ใบด้วยกันนะคะอาจจะเป็นสีชมพูสีเหลืองสีขาวหรือบางที่เขาอาจจะขาวหมดนั่นแหละแต่ว่าพอส่งไปเนี่ยแพทย์ก็จะดูตามนั้นซึ่งระบบใบรีเฟอร์เนี่ยแต่ก่อนนะที่เขาใช้เพราะว่าคนไข้เราจะมีการเขาเรียกว่าแบ่งเหมือนแบ่งระดับการรักษามันจะมีบัตรรายได้น้อยบัตรประกันสุขภาพกลุ่มนี้จะต้องมารับการรักษาที่รพสต.ก่อนแล้วก็ถึงจะรีเฟอร์ไปพอเปลี่ยนมาใช้ระบบบัตรทองหรือว่ารักษาฟรีทั่วประเทศอะไรพวกนี้มันก็เป็นการรักษาแค่อยู่ในคัพของตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นใบรีเฟอร์เนี่ยมันก็เลยลดความสำคัญลงว่าคนไข้อาจจะเลือกรักษาที่รพสต.ก็ได้เป็นหวัดเป็นไข้หรือว่าจะไปโรงพยาบาลเลยก็ได้เราใบรีเฟอร์ตัวนี้มันก็เลยลดบทบาทความสำคัญลงไปแต่ก็มีบางที่ที่ต้องการรักษาคนไข้กรณีที่ว่าเรารักษาไปหลายครั้งและคนเนี้ยอาการปวดท้องเรื้อรังกินยาไปแล้วก็ไม่หายสักทีกินยาพื้นฐานโรคกระเพาะแก้ปวดอะไรของเราแล้วท้องก็ยังอืดโป่งแล้วก็มีอาการแน่นท้องคลื่นไส้มารักษาบ่อยๆเราดูว่าไม่สามารถอยู่กับเราได้ละเราก็อาจจะเขียนใบรีเฟอร์ไปก็ได้ว่าคนไข้เป็นประจำมารับยาที่รพสต.ทุกสัปดาห์ให้ยาไปอาการไม่ดีขึ้นแพทย์ก็จะได้ดูข้อมูลส่วนหนึ่งว่ามันมีการรักษามาต่อเนื่องแล้วนะเขาไม่หายเขาจะได้ไปสงสัยสาเหตุอื่นว่าเป็นโรคอะไรกันแน่อันนี้ก็ความสำคัญของใบรีเฟอร์นะที่เป็นประเด็นที่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเขียนเพราะว่ามัน มันมีความสำคัญที่เราอยากจะให้แพทย์รู้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางที่อาจจะใช้บางที่จะไม่ใช้ก็แล้วแต่นะฮะอันนี้หลังจากที่แพทย์รักษาแล้วเนี่ยก็จะมีการตอบกลับมาว่าได้รักษาแล้ววินิจฉัยโรคเป็นอะไรให้ยาอะไรมาถ้าไม่มีการดูแลต่อก็คือจบเราก็แค่เหมือนกับบันทึกว่าได้มีการส่งไปและมีการตอบกลับมาแล้วเท่านั้นนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการพัฒนาไปอีกนะฮะเรื่องของระบบรีเฟอร์นะอย่างที่สุพรรณบุรีเนี่ยในกลุ่มของเครือข่ายของสุพรรณบุรีเราจะใช้โปรแกรมไทยรีเฟอร์เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับใช้กับการส่งต่อคนไข้ในระบบออนไลน์นะอย่างสมมติว่าทั้งในกลุ่มโรคเรื้อรังนะโรคเรื้อรังอย่างเมื่อกี้ที่เราเขียนอาจจะเขียนแบบฟอร์มว่าค่าน้ำตาลเป็นยังไงเนี่ยในระบบไทยรีเฟอร์เราก็ส่งตัวนั้นเหมือนกันเพราะแพทย์สามารถเปิดดูข้อมูลคนไข้ได้ตามระบบเลยเพราะแพทย์ก็อาจจะใช้รักษาแบบระบบออนไลน์นะใช้ iPad ใช้อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ไทยรีเฟอร์เนี่ยมันก็มีความสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเราเริ่มใช้กันเนี่ยตอนแรกๆเราใช้ในกลุ่มของอุบัติเหตุก่อนนะมันก็เป็นความสะดวกแต่เริ่มใช้ใหม่ๆนะทุกคนมันก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้โปรแกรมนะเวลานั้นงั้นเราต้องคีย์ข้อมูลให้ครบถ้วนแต่ถ้าที่ใดมีเจ้าหน้าที่หลายคนมันก็ค่อนข้างสะดวกเพราะคนหนึ่งคีย์ถ้าเรามัวไปเราอยู่คนเดียวแล้วเรามีคนไข้อุบัติเหตุมาแล้วเราต้องเรียก1669แล้วเราก็ต้องดูคนไข้ด้วยแต่ถ้ามีโปรแกรมแล้วเราต้องมาดูโปรแกรมคีย์โปรแกรมมันจะทำให้คนไข้ถูกทอดทิ้งแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีคนพร้อมที่จะดูโปรแกรมด้วยคีย์ข้อมูลด้วยแล้วก็สามารถติดต่อประสานงานกับทีมงานได้มันก็เป็นความสะดวกเพราะข้อมูลจากไทยรีเฟอร์เนี่ยมันก็จะไหลไปที่โรงพยาบาลแพทย์หรือแพทย์ในกลุ่มฉุกเฉิน1669ก็สามารถมาเปิดดูได้ว่าคนไข้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไม่ว่าไวตอลไซน์หรือว่าสาเหตุของการได้รับอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วเราให้การพยาบาลอะไรไปบ้างนะฮะอันนี้มันก็จะทำให้ระบบต่อเนื่องมีการรักษาที่ต่อเนื่องหรือบางอย่างบางกรณีอย่างที่สุพรรณบุรีนี่ยกตัวอย่างนะฮะเราจะมี emergency box เป็นบล็อกยาหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้ซึ่ง1669เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งการให้กับพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ตรงนั้นทำงานได้ในกรณีที่เราอยู่เนี่ยถ้าเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเขาก็อาจจะประเมินก่อนว่าขอบเขตเราทำได้แค่ไหนถ้าทำได้ปุ๊บก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ซึ่งการทำงานภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์แพทย์อาจจะถามว่าสามารถฉีดยาได้ไหมเอายาตัวนี้มาฉีดเราก็มีทักษะมีความรู้อยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะดูยาได้อันนี้คือยาแก้แพ้นะเด็กซ่าคอเฟนิลามีนนะฉีดเข้า IM ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือว่าฉีดเข้าเวนอะไรเนี่ยหรือว่าเบื้องต้นเจอคนไข้ช็อกคุณสามารถเปิดเส้นได้ไหมให้สลายไปก่อนเงี้ยถ้าเราบอกว่าทำได้แพทย์ก็จะสั่งให้เราทำเบื้องต้นก่อนที่รถเอเมอร์เจนซี่มานี่คือลักษณะของ169กับไทยรีเฟอร์ที่ทำควบคู่กันไปนะรักษาก็อาจจะไปเจอหลายรูปแบบส่วนโรคเรื้อรังอย่างที่บอกอะในเรื่องของระบบรีเฟอร์เราอาจจะมีใบเฉพาะของกลุ่มนี้เพราะแพทย์อายุรเวชอายุรกรรมเนี่ยนะก็อยากจะได้ค่าของการดำเนินไปของโรคนะย้อนหลัง6เดือนอะไรพวกนี้เพื่อที่จะประเมินคนไข้หรือว่าปรับเปลี่ยนเรื่องยาได้ตัวนี้มันก็เป็นความรู้ของนักวิชาการสาธารณสุขเหมือนกันเพราะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้วิชาชีพพยาบาลนะในการเขียนหรือการประเมินคนไข้เราก็สามารถช่วยดูเป็นทีมสุขภาพที่ไปด้วยกันได้นะฮะทีนี้ในส่วนของรูปแบบของการรีเฟอร์เนี่ยมันก็มีความสำคัญในเรื่องของการตอบกลับนะส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เราเนี่ยเขาบอกว่าอะไรล่ะเวลาเราส่งไปด้วยเอกสารเนี่ยตัวชี้วัดเขาก็จะมาประเมินว่ามีการตอบกลับเท่าไหร่ซึ่งในการตอบกลับของโรงพยาบาลเนี่ยน้อยมากเพราะคนไข้ส่วนใหญ่คือส่งไปแล้วรักษาขาดรักษาหายมันก็จะไม่มีการรีเฟอร์แต่มันก็จะมีรีเฟอร์อีกกลุ่มนึงนะอาจารย์อย่างกลุ่มของอันนี้เรียกว่ารีเฟอร์กลับมาแล้วนะในกลุ่มของเราเนี่ยก็คือย้อนกลับมาอย่างเช่น

0: ตัวเนี้ยที่ว่ามีความสำคัญกับในการสาธารณสุขมากเลยก็คือเรื่องของการส่งกลับมาเพื่อการดูแลต่อนะในกลุ่มเนี้ยทุกกลุ่มคนไข้เลยนะฮะมันก็จะมีเวลาคนไข้ไปแอดมิดหรือไปรักษาเนี่ยมันจะมีหลายโรคด้วยกันหลากหลายแต่ในกลุ่มคนที่ส่งกลับมาเนี่ยก็จะมีการดูแลต่อคนไข้ทุกคนเวลาเราส่งเนี่ยก็คือจะไม่ได้หายขาดนะการดูแลรักษาต่อเนื่องอย่างกลุ่มพวกผ่าตัดนะผ่าตัดหรือใส่ท่อใส่สายอะไรมาเนี่ยกลุ่มพยาบาลก็จะดูละพอเวลากลุ่มคนไข้ที่รีเฟอร์กลับจากโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่บ้านนะเพราะเราก็ใช้อะไรล่ะลักษณะโฮมวอร์ดนะใช้บ้านเป็นวอร์ดผู้ป่วยละรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะไม่ต้องถึง7วันตัดไหม2วัน3วัน1วันให้กลับมาบ้านทีนี้ใบที่ติดตัวจากคนไข้มาเนี่ยก็จะเป็นการเขียนว่าคนไข้ได้รับการรักษาพยาบาลหรือว่าตรวจรักษามีหัตถการอะไรผ่าตัดอะไรทำอะไรที่โรงพยาบาลแล้วส่งกลับมาที่บ้านมีอะไรติดตัวคนไข้มาไหมอาจจะมีสาย NG มามีสายสวนปัสสาวะติดมาโคเลสเตอรอลติดมาหรือว่าบางคนอาจจะทำโคโลสโตมีมาก็ได้มีสายอึมีถุงอึอยู่ทางหน้าท้องทุกอย่างจะเป็นกายอุปกรณ์ที่มาทีนี้ในกลุ่มของตรงเนี้ยพยาบาลเขารับเรื่องรับเรื่องการรีเฟอร์มาแต่คนไข้อยู่ที่บ้านเจ้าหน้าที่หนึ่งคนเนี่ยบางทีไม่สามารถดูแลพื้นทุกพื้นที่ได้ในวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่ที่เราจะดูแลสมมติเราได้รับความรับผิดชอบดูแลหมู่นี้หรือว่าบางทีเจ้าหน้าที่เราไม่พอเนี่ยในการดูแลเรื่องของการดูแลสายเบื้องต้นว่ามันหลุดมันตันมันอะไรไหมเนี่ยซึ่งมันใช้วิชาชีพเป็นทักษะที่สามารถช่วยดูได้เราอาจจะไปเยี่ยมคนไข้หรือว่าไปดูตัวนี้ได้แล้วคนไข้ที่ผ่าตัดเจ็บแผลปวดแผลไม่ยอมเดินไม่ยอมออกกำลังกายนี่คือบทบาทสำคัญของเราทำอย่างไรเราจะฟื้นสภาพฟื้นฟูร่างกายเขาให้กลับมาเหมือนเดิมได้เร็วที่สุดโดยที่ไม่เป็นภาระคนที่บ้านอันนี้คือความสำคัญคนป่วย1คนอาจจะต้องเสียคนดีๆที่ต้องไปดูแล1คนแต่ทำอย่างไรให้เขาใช้เวลาตรงนี้ในการฟื้นฟูกลับมาเร็วที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายนักวิชาการว่าเราต้องสามารถทำได้นะคะอีกอย่างหนึ่งกรณีผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่ในบ้านตอนนั้นจะมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่เยอะนี่ก็เหมือนกันการดูแลบ่อยๆการให้คำแนะนำรวมทั้งการให้คำแนะนำยากหรือการคิดนวัตกรรมอะไรที่จะมาฟื้นฟูเขาเนี่ยคือสิ่งสำคัญซึ่งกลุ่มเหล่านี้เราจะได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลซึ่งมันไม่ใช่ว่าขั้นตอนหรือว่ากระบวนการส่งต่อผู้ป่วยเป็นแต่การส่งต่อจากเราพยาบาลเท่านั้นนะมันก็มีการส่งกลับมาให้เราดูแลซึ่งอันนี้หนักกว่าที่เราส่งไปโรงพยาบาลได้อีกนะอาจารย์เนาะมันก็จะเป็นการย้อนกลับมาที่เราต้องดูแลกันยาวนานเลยนะคิดดูว่าเราจะฟื้นฟูสภาพคนไข้หนึ่งคนเนี่ยที่แบบผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกอันนี้จะเจอบ่อยเลยทำยังไงให้เขาเดินได้นะใช้ไม้เท้าเดินแล้วก็สมมุติเปลี่ยนข้อเข่ามาเงี้ยสองข้อพร้อมกันเนี่ยต้องคานอยู่ในบ้านนอนกิ้งอยู่ในบ้านทำไงให้เดินได้เร็วนะไปผ่าตัดบางคนผ่าตัดช่องท้องมาโอ้ปวดไม่ยอมลุกไม่ยอมนั่งนะงออยู่งั้นดีไม่ดีเป็นพังผืดในท้องขึ้นมาอีกเกิดภาวะแทรกซ้อนนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เราต้องจัดการสุขภาพตัวนี้ให้เขากลับมานะก็คิดว่าจริงๆแล้วเรื่องการส่งต่อเนี่ยส่งไปเนี่ยอาจจะพยาบาลทำหน้าที่เยอะเราน้อยแต่ว่ารับกลับเนี่ยเราน่าจะเยอะกว่าแล้วก็เป็นบทบาทสำคัญที่เราควรจะทำด้วยนะคะ
1: เท่าที่ฟังมาค่ะจากอาจารย์รัตนาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะทีเนี้ยอยากจะให้อาจารย์แนะแนวเด็กๆหน่อยว่าถ้าสมมุติเขาจบไปเนี่ยเป็นนักวิชาการใหม่เอี่ยมเลยค่ะแล้วประสบการณ์ก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเขาจะดูยังไงความรู้ก็มีจำกัดเนี่ยเขาจะดูยังไงว่าโอเคเคสเนี้ยจะแบบจะรักษาต่อไหมจะส่งจะรีบส่งควรรีบส่งยังไงอะไรเงี้ยมันมีแบบเทคนิคหรือว่ามีคำแนะนำอะไรสำหรับเด็กจบใหม่ถอดด้ามอะไรไหมคะ
0: อ๋อถอดแกะกล่องเลยนะไม่แกะกล่อง
1: ใหม่แบบใหม่ความรู้ก็ไม่ค่อยแม่นอะไรเงี้ยค่ะประสบการณ์ก็ไม่มี

0: แกะกล่องเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเวลาเราประเมินคนไข้เนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยพอเราได้วิชาบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยนะอาจารย์เหมือนกับว่าเราต้องเรียนรู้กลุ่มโรคก่อนโดยเฉพาะกลุ่มโรคในวิชาชีพเราเนี่ยที่เขาบอกมาเนี่ยว่าให้เราดูแลโรคอะไรได้บ้างเนี่ยนะบำบัดโรคอะไรได้ก็ต้องมีความรู้การดําเนินไปของโรคนะยังเราอย่าคิดว่าเป็นโรคง่ายๆโอ้อะไรเนี่ยให้เราบําบัดโรคเบื้องต้นแค่อาเจียนท้องเสียนะแต่ว่าคนอาเจียนกับท้องเสียเนี่ยสามารถตายได้ใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องประเมินให้ได้ว่าเอ้ยมันอาเจียนกี่ครั้งการอาเจียนมันเป็นโรคอะไรได้บ้างนี่มันคืออาการอาการของโรคแต่ว่าถ้ามีอาเจียนด้วยมีท้องเสียด้วยอาหารเป็นพิษไหมในคนไข้อาหารเป็นพิษไปกินยาหยุดถ่ายไหมซึ่งชาวบ้านเราชอบซื้อมากินเองเห็นไหมนี่มันคือส่วนประกอบถ้าเกิดเขาอาเจียนไม่หยุดแล้วอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยยังอาเจียน 2-3 ครั้งและมีการวิ่งถ่ายหรือว่าถ่ายหลุดออกมาแล้วการประเมินให้ได้ว่าเขามีภาวะขาดน้ำและเกลือแร่หรือเปล่าอันนี้คือความสำคัญซึ่งถ้าเราดูสภาพแล้วอาการเนี่ยมันไม่หยุดง่ายๆหรือว่าความถี่ในการถ่ายมันไม่ห่างลงเลยจากการรักษาก็ต้องพิจารณาส่งต่อมันก็เหมือนกับว่าต้องมีความรู้เบื้องต้นเรื่องโรคการดำเนินไปของโรคเลยนะจ๊ะแต่อย่างน้อยเลยที่ว่านักวิชาการของเราเนี่ยนะเรามีความรู้ให้แน่นแล้วมีสติให้ดีแล้วก็อะไรมีความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งนะเราพสต.เนี่ยคาดว่าทุกคนทำงานในสายงานวิชาชีพสาธารณสุขเราไม่ทิ้งกันเราจะมีทีมอยู่นะซึ่งทีมที่ดูแลสุขภาพตรงนี้สามารถปรึกษาได้นะอย่างน้อยเราก็มีพยาบาลอยู่เราก็มีหลายวิชาชีพที่อยู่ในรพสต.มีทันตแพทย์อาจจะมีแพทย์แผนไทยเห็นไหมแพทย์แผนไทยยังมาแตะกับเราเลยทำไงเราไปส่งเสริมประชาชนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นการส่งต่อเนี่ยนักศึกษาต้องแม่นจบใหม่ๆทุกคนนะอาจารย์พวกเราก็เหมือนกันเราก็อาจจะเปิดตำรารักษาโรคเหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างถ้าจะมีความชำนาญหรือว่าประเมินได้เนี่ยต้องมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์เจอเคสบ่อยๆนะเข้าไปช่วยกันแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันมีหนึ่งเคสที่เราพสต.อย่าคิดว่าพยาบาลทำอยู่แล้วเราไม่ต้องดูแลเราเข้าไปดูแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะทำให้ประสบการณ์ของเราในการประเมินคนไข้ให้ได้ซึ่งตอนนี้สำคัญมากเลยนักศึกษาก็คือเราอยู่ในยุคโควิดเนี่ยโควิด-19 เนี่ยอย่างน้อยนักศึกษาต้องประเมินให้ได้ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยเขียวเหลืองแดงนะเพราะตอนนี้อย่างที่พี่ทำอยู่เนี่ยศูนย์พักคอยหรือว่าที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามของอำเภอเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินซึ่งเราใช้เจ้าหน้าที่ทุกคนโดยเฉพาะทีมสแตททีมที่ลงสอบสวนโรคในพื้นที่คือนักวิชาการสาธารณสุขเขาต้องเข้าไปสอบสวนให้ได้ว่าผู้ป่วย1คนมีกลุ่มเสี่ยงกี่คนและในกลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างที่ควรจะกักตัวแยกกักสั่งกักแยกกักคุมไว้สังเกตอาการเห็นไหมนี่คือการประเมินคนไข้พอกลุ่มเสี่ยงสูงเขาจะส่งไปไหนกลุ่มป่วยดูแล้วเป็นสีอะไรเขายังต้องประเมินขนาดนั้นว่าเขาอยู่สีเขียวตอนนี้สีเขียวอย่างที่เรารู้เราไม่มีเตียงไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นโฮมวอร์ดที่บ้านคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะสังเกตอาการแต่ถ้าเมื่อไรเขาเป็นเหลืองนักวิชาการสาธารณสุขเข้าไปถามไปประเมินอาการโทรถามทุกวันประเมินให้ได้ว่าสีเหลืองก็คือเริ่มไอหอบแล้วนะมีหอบมีเหนื่อยหอบเราจะต้องติดต่อโรงพยาบาลแล้วเพื่อการที่จะมาดูแลส่งต่อนะในทีมนี้ก็จะมีพยาบาลอยู่ด้วยแต่ทีมนักวิชาการสาธารณสุขนี่คือความสำคัญไม่ใช่เราปล่อยคนไข้เหลืองกับแดงอยู่นะเราก็ไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นพอเรามีเขียวปุ๊บเรามีเหลืองอยู่ในพื้นที่แต่โรงพยาบาลรักษาสีเหลืองอยู่เริ่มเขียวเราแลกกันไหมนี่คือบทบาทสำคัญเนี่ยมันมาแตะเรื่องของการรีเฟอร์เลยซึ่งมันเห็นชัดมากในยุคของโควิดปัจจุบันซึ่งพื้นที่ที่อยู่ตอนเนี้ยเชื่อว่าผู้บริหารทุกคนน้องทุกคนทุกวิชาชีพเลยเนี่ยจะต้องใช้หลักการประเมินแล้วก็ส่งต่อเบื้องต้นให้ได้อันนี้ก็ฝากไว้นะคะความรู้สติแล้วก็ไม่ประมาทนะคะ
1: ก็ทวนอีกครั้งนะคะนักศึกษาความรู้สติแล้วก็ไม่ประมาทนะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมาประเด็นน่าสนใจมากว่าเราทำงานกันเป็นทีมเนาะ เราสามารถขอคอนซัลท์ขอคำแนะนำจากบุคคลอื่นจากพยาบาลจากอาชีพวิชาชีพ

ใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะถ้าสมุดไม่รู้ไม่แม่นเนี่ยอย่ามั่วก็คืออยากให้นักศึกษาหรือว่านักศึกษาที่จะกำลังจะจบใหม่เนี่ยถึงแม้เราประสบการณ์ยังไม่เยอะอ่ะก็คือเราก็ยังมีพี่ๆหรือว่ามีบุคลากรคอยซัพพอร์ตเราอยู่เนาะค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเมื่อกี้อาจารย์รัตนาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูสภาพนะว่ามันสำคัญมากเดี๋ยวยังไงเราจะมาเจาะลึกแล้วก็มาพูดคุยเรื่องการฟื้นฟูสภาพเกี่ยวกับผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยอื่นๆต่อนะคะในเบรกหน้านะคะก็พักสักครู่ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: จะเรียนมสทได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 788

0: สวัสดีนักศึกษาอีกครั้งนะคะก็เมื่อกี้เราคุยกันกับอาจารย์รัตนาค้างไว้นะคะว่าการฟื้นฟูสภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็เป็นบทบาทสำคัญของนักวิชาการสาธารณสุขนะคะทีนี้ก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็สอบถามอาจารย์รัตนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องว่าการฟื้นฟูสภาพบุคคลครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยค่ะเราต้องทำอะไรยังไงบ้างคะ
1: ในกลุ่มของนักวิชาการสาธารณสุขนะเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยไปแตะกับชุมชนชุมชนเนี่ยก็คือภาพใหญ่ภาพกว้างพื้นที่ที่เรารับผิดชอบย่อยลงมาหน่อยก็คือครอบครัวเล็กลงมาก็คือบุคคลทีนี้การที่เราจะฟื้นฟูสภาพใน3กลุ่มเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราไปเจออะไรก่อนอย่างสมมติเราอยู่ในที่ตั้งของเราวันดีคืนดีหมอก็ส่งกลับคนไข้มาว่าคนนี้ผ่าตัดขานะจะเดินไม่ได้1เดือนใส่เฝือกไว้แข็งๆเลยคนไข้ก็จะเป็นต้องไปนั่งอยู่ที่บ้านเฝือกขาวๆก็ไม่ต้องทำแผลไม่ต้องทำอะไรแต่พอเขาไปอยู่ที่บ้านรอเวลาที่จะตัดเฝือก1เดือนเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเห็นไหมการที่คนไข้ใส่เฝือกแน่นอนมันต้องรู้สึกไม่สุขสบายละเราต้องสังเกตให้ได้เอ้ยมันบวมขึ้นไหมมีอาการบวมไหมหรือบางทีเขานั่งห้อยขาหรือว่าปลายเท้าเห็นแล้วมีนิ้วอ้วนจะอันนี้คือสิ่งผิดปกติที่เราควรจะสังเกตได้ซึ่งเราจะเจอแล้วทำไงกับคนที่อยู่นิ่งๆที่บ้านให้เขาได้ออกกำลังกายได้เคลื่อนไหวอันนี้ก็คือการฟื้นฟูสภาพว่าในช่วงที่เขาป่วยนะแล้วรอการรักษาสเต็ปต่อไปเนี่ยเราจะดูแลอย่างไรแล้วหลังจากสมมติว่าเคสเนี้ยผ่าตัดกลับมาละมาอยู่ที่บ้านถอดเฝือกได้การที่คนไข้จะลงน้ำหนักเดินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากบางคนเดินแล้วเจ็บเท้านะที่พี่เคยเจอมาเนี่ยเจ็บเท้า

ะลงน้ำหนักแค่ปลายเท้าพอลงปลายเท้าปุ๊บเนี่ยต่อไปมันเหมือนคนเดินเขย่งไม่กล้าที่จะลงน้ำหนักทั้งเท้าเห็นไหมมันเป็นจุดนิดๆหน่อยๆแต่เราในฐานะนักวิชาการสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราสามารถเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำในส่วนนี้ได้ซึ่งมันเป็นความรู้พื้นฐานที่เราได้เลยเป็นการฟื้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูสภาพและให้เขาจากการเจ็บป่วยกลับมาเหมือนเดิมให้ได้ดีดังเดิมหรือว่ามีสภาพการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดนะฮะอย่างอีกประเด็นหนึ่งอย่างเช่นที่เจอบ่อยคนไข้โคโลสโตมีเนี่ยใส่ถุงอึที่หน้าท้องตัดไส้เขาก็เหมือนว่าใส่บางคนก็ไม่ได้ใส่ตลอดชีวิตใส่เพื่อรอเวลาที่จะปิดแล้วก็กลับเข้าไปซึ่งการใส่ถุงลำไส้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนทั่วคนในบ้านเนี่ยบางคนก็จะอาจจะรังเกียจด้วยและคนในชุมชนบางคนรู้ว่าคนเนี้ยเขาจะเรียกเลยนะว่ามีถุงขี้ที่หน้าท้องเนี่ยซึ่งพอพูดประเด็นเนี้ยมันก็ทำให้เกิดความกระอักกระอ่วนแล้วนะใครก็ไม่อยากเข้าใกล้ดูเหมือนรังเกียจเหมือนสกปรกเนี่ยทำอย่างไรเราจะฟื้นฟูซ้ำสภาพจิตใจของคนไข้ด้วยว่าเอ้ยฉันถูกรังเกียจนะมีถุงอึอยู่หน้าท้องไปไหนคนก็มองด้วยสายตาแปลกๆสภาพจิตใจก็เสื่อมโทรมนี่ก็คือการฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนไข้ว่าทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ทำใจยอมรับกับมันแล้วก็อยู่กับคนรอบข้างแล้วทำยังไงเราต้องไปดูแลคนรอบข้างเขาด้วยว่านี่มันคือความผิดปกติที่ในชั่วคราวแล้วเป็นการรักษาซึ่งต่อไปมันก็มีโอกาสหายได้ซึ่งทุกคนมีโอกาสเป็นหมดเนี่ยสภาพเหมือนกับฟื้นฟูทั้งจิตใจทั้งคนไข้ทั้งชุมชนด้วยเห็นไหมมันก็เห็นตรงกันว่าแม้แต่คนในครอบครัวคนไหนรังเกียจซึ่งคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลตรงนั้นนะฮะเพราะไม่ทุกเคสพยาบาลก็ไม่ได้ลงไปทำเราได้แหละบทบาทเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะดูแลสุขภาพตรงนั้นนะคะอย่างเนี่ยเห็นตัวอย่างง่ายๆของกรณีการเจ็บป่วยแล้วส่งกลับมารักษาต่อหรือว่าทำยังไงให้เขาแผลหายการทำแผลง่ายๆเนี่ยก็เป็นบทบาทของเราเพราะเราอยู่ในเรื่องของการบำบัดโรคใช่ไหมฮะชำระล้างแผลได้ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีแผลติดตัวมาการแลกเปลี่ยนเซตกันแล้วเราไปสอนให้ญาติทำหรือว่าเราไปทำเองให้ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราช่วยเหลือให้เกิดการฟื้นตัวฟื้นกลับมานะคะในส่วนของครอบครัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่านักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยที่ว่ามีเป็นโอกาสดีนะเพราะว่าเขาจะพื้นฐานของคนที่ทำงานรปสต.หรืออนามัยเดิมเนี่ยเขาจะอยู่ในชุมชนมีความคุ้นเคยกับชุมชนแล้วก็รู้ทุกซอกทุกมุมของชุมชนเป็นอย่างดีนะบางทีบางครอบครัวเนี่ยไปรู้ลึกของเขาหมดเลยนะเขาบอกว่าถ้าไม่รู้อะไรให้ถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาจจะรู้หมดนะในครอบครัวเขาเนี่ยเราเยี่ยมบ้านนักวิชาการสาธารณสุขเราโชคดีว่าถ้าเราไปเยี่ยมบ้านหนึ่งบ้านเนี่ยการไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเยี่ยมใครคนใดคนหนึ่งเราอยากไปบ้านเนี้ยแต่ในบ้านเนี้ยมี 4-5 คนพอเราไป 4-5 คนเนี่ยเราเนี่ยอาจจะได้ปัญหาสุขภาพได้มาจากการเยี่ยมบ้านก็ได้นะอย่างสมมติไปเจอวันนี้ไปเจอยาย1คนนั่งอยู่ที่บ้านถามยายเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเลยสบายดีพอสบายดีพอคนนู้นคนนี้มาเดี๋ยวยายจะเริ่มป่วยนะพ่อกลับมาสูบบุหรี่จัดเริ่มไอคอกแคกไอน้ำหนักลดมา 2-3 เดือนแล้วเราก็ต้องสงสัยแล้วผู้ชายสูบบุหรี่อยู่ดีๆก็บ่นว่าไอมานานไอเรื้อรังน้ำหนักลดจะเป็นทีบีหรือเปล่านะมีความสงสัยภรรยามาบ่นเรื่องสุขภาพคำบ่นของเขาทุกคำหรือว่าที่บอกเราทุกคำจากการเยี่ยมบ้านเนี่ยเราเอามาใส่เขาเรียกอะไรเอาความรู้ของเราที่มีเนี่ยเอามาเรียบเรียงแล้วก็พิจารณาดูว่ามันน่าจะเป็นอะไรมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปแช่งเขาว่าให้เป็นนู่นเป็นนี่เพียงแต่เราเขาเรียกอะไรสะกิดใจนิดนึงว่าจะเป็นทีบีหรือเปล่านะเคสนี้พอเราได้ข้อมูลอย่างนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าคนไข้เราสงสัยว่าเอ้ยไอเรื้อรัง2อาทิตย์เนี่ยจะเป็นทีบีไหมเราจะทำยังไงให้คนนี้ได้รับการตรวจรักษาเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดเพราะเรามีความรู้แล้วว่าคนไข้ที่เป็นทีบีนะมันต้องไอเรื้อรังมีเสมหะพอมีเสมหะเราจะส่งตรวจได้ยังไงขั้นตอนวิธีการเราจะต้องเก็บเสมหะครับเรามีความรู้ไหมในการที่จะเก็บเพราะเมื่อกี้เรายังต้องเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้วยใช่ไหม

รวจแลบเบื้องต้นเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บวัตถุตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิชาการสาธารณสุขเนี่ยต้องเก็บทุกอย่างนะอย่างไอวาก็ต้องเก็บสวอปก้นพอเป็นทีบีเราต้องเก็บเสมหะทำยังไงให้คนไข้เก็บเสมหะส่วนลึกของคอออกมาให้ได้เราต้องไปเรียนรู้วิธีการว่าให้เขาไอยังไงเก็บตอนเช้าเก็บ1วันวันนี้เขียนติดไว้แช่ตู้เย็นถ้าไม่มีทำไงเราต้องแก้ปัญหามาเก็บตู้เย็นของเราใช่ไหมครบ3วันเอาเสมหะไปตรวจผลบวกเอ็กซเรย์ต่อได้รับการรักษาส่งกลับมาให้เราอีกแล้วคนไข้ไปกินยาทีบีส่งกลับมาให้เราเราอยู่ในพื้นที่ทำอย่างไรให้เขาได้กินยา6เดือนอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่เลิกยาก่อนและจะกลายเป็นวัณโรคดื้อยาทำอย่างไรให้เขากินจนครบจนทนกับผลข้างเคียงของยาแต่ละตัวให้ได้ว่ากินแล้วฉันปวดขานะกินแล้วฉันมีผื่นฉันไม่สุขสบายเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไม่กินแล้วกินแล้วขึ้นไส้อาเจียนเราก็ต้องมีวิธีแก้กินแล้วขึ้นไส้อาเจียนกินยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนด้วยไหมหรือว่ากินหลังอาหารทันทีนะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการกินนี่คือการช่วยดูแลฟื้นฟูสภาพในส่วนที่กำลังรักษาอยู่แต่หลังจากเขารักษาหายแล้วหรือในช่วงรักษาเนี่ยร่างกายมันทรุดโทรมตามระบบแต่ถ้าเมื่อเขาหายแล้วเนี่ยเขาสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติและเป็นที่ยอมรับของสังคมคนไข้ทีบีหนึ่งคนเนี่ยสังคมรังเกียจไหมคะสังคมก็ไม่อยากเข้าใกล้เป็นโรคปอดอะไรฝีในตับฝีในปอดไม่อยากเข้าใกล้กลัวติดทำยังไงให้เขารู้ว่าคนนี้รักษาหายขาดแล้วนะสภาพเยียวยาจิตใจเขาก็ถึงได้บอกว่าการฟื้นฟูสภาพเนี่ยมันก็รวมทั้งร่างกายจิตใจและสังคมด้วยนะทำไงให้เขาอยู่กลับมาอยู่ในสังคมได้ตามปกติสมัยก่อนเนี่ย HIV ใช่ไหมคะอาจารย์จะมีผลกระทบมากเลยยานะอย่าบอกใครนะว่ามีผลบวกหนึ่งคนมันเหมือนเป็นที่รังเกียจของทั้งหมู่บ้านยิ่งกว่าโควิดสมัยนี้อีกใช่ไหมโควิดสมัยนี้ยังแยกกักนะพอแยกจากบ้านจะรังเกียจก็ตอนที่ออกนอกบ้านประชาชนจะเฝ้าดูอย่างดีเลยว่าไม่ให้ออกนอกบ้านแต่ HIV มีผลกระทบจนทุกวันนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้ติดต่อกันง่ายแต่ทำไมคนไข้สังคมถึงได้ไม่ยอมรับขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพถ้าเราดูแลครอบครัวได้มันก็จะขยายผลไปถึงชุมชนชุมชนเนี่ยนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยพี่ว่ามีบทบาทมากที่สุดในเรื่องของชุมชนเลยเพราะการดูแลภาพรวมแล้วก็การทำกิจกรรมหรือว่าโครงการอะไรเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นฐานของงานสาธารณสุขเลยนักวิชาการสาธารณสุขส่วนใหญ่ก็จะรับผิดชอบเรื่องของโครงการแล้วก็ยุทธศาสตร์เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอนามัยชุมชนแหละเพราะเราต้องวิเคราะห์ชุมชนให้ได้ว่าชุมชนนั้นมีปัญหาสุขภาพอะไรแล้วเราจะฟื้นฟูอย่างไรเจอชุมชนเนี่ยมีแต่คนไข้เบาหวานทั้งนั้นเลยความดันทั้งนั้นเลยทั้งที่เป็นในกลุ่มผู้สูงอายุเอ๊ะทำยังไงให้คนที่ก่อนสูงอายุเนี่ยไม่เป็นเบาหวานความดันใช้หลักอะไรมาช่วยนี่มันคือกระบวนการที่เราเหมือนกับการฟื้นฟูสภาพชุมชนที่ป่วยอยู่ป่วยด้วยโรคเนี้ยแล้วให้กลับมาเป็นชุมชนที่มีสุขภาพดีได้อย่างไรก็เห็นตัวอย่างหนอคนเขาก็ทำกันนะทำได้ดีจ้ะซึ่งอย่างโครงการของเรื่องของการปลูกผักส่งเสริมการปลูกผักอสมหน้าบ้านหน้ามองนะปลูกผักปลอดสารพิษกินเองแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีการออกกำลังกายเลยมันก็เป็นการที่ช่วยส่งเสริมแล้วก็ทำทีละเล็กละน้อยไปพอขยายผลถึงชุมชนมันก็ทำให้ชุมชนรับรู้เรื่องสุขภาพออกกำลังกายด้วยการปลูกผักโดยการที่มีอุปกรณ์สำหรับรดน้ำผักที่สามารถปั่นจักรยานแล้วรดน้ำผักไปได้เห็นไหมคือมันก็เป็นกระบวนการที่ออกมาจากนักวิชาการสาธารณสุขทั้งนั้นเลยเพราะพอภาพรวมชุมชนเนี่ยมันก็จะทำให้มาเกี่ยวโยงทีนี้ถ้าเรามีความรู้เบ็ดเสร็จพี่ว่ามันเป็นศาสตร์ที่กว้างขวางนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราเรียนกันเยอะมากเลยทุกสาขาวิชาเพราะฉะนั้นเรามาเจาะแค่เรื่องฟื้นฟูปุ๊บแต่เราก็จะเห็นว่าเราต้องใช้ทุกศาสตร์เข้ามารวมเราถึงจะจัดการในส่วนของการฟื้นฟูสภาพบุคคลครอบครัวและชุมชนได้นะคะอันนี้ก็จะเห็นชัดทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะในส่วนของการฟื้นฟูสภาพเนี่ยอย่างในส่วนของผู้ป่วยที่ต้องใช้ศาสตร์ของการดูแลโดยเฉพาะพวกเกี่ยวกับการเดินการนั่งนะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำกายภาพบำบัดแต่เรามีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรงเนี้ยไม่เพียงพอเราในฐานะนักวิชาการเนี่ยเราจะปล่อยให้คนไข้ที่นอน

0: อยู่ที่บ้านนอนอยู่ยังไงก็แห้งลงเหี่ยวลงไม่สามารถที่จะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้มันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีสำหรับเราใช่ไหมฮะอย่างน้อยเราต้องมีอะไรที่เข้าไปช่วยเขาได้เราอาจจะต้องมีความรู้ในส่วนของทำยังไงไม่ให้เกิดข้อติดให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงบ้าง active exercise passive exercise มันต้องใช้ศาสตร์อื่นเข้ามาช่วยนะอันนี้ก็เป็นทักษะเป็นความรู้เชื่อว่าในกลุ่มของนักวิชาการเราเนี่ยมีความรู้อยู่แหละเพียงแต่เราดึงกลับมาใช้อันนี้มันเป็นวิชาที่มันไม่ได้ห่วงห้ามในวิชาชีพว่าเฮ้ยแกมาใช้วิชาทางกายภาพไม่ได้นะนักวิชาการสามารถหยิบออกมาใช้ได้เลยซึ่งมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยแทบไม่มีอะไรที่จำกัดเป็นขอบเขตที่จำกัดให้วิชาชีพสาธารณสุขเราไม่สามารถทำงานได้นะเพียงแต่เราไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วมาทำได้เลยเพราะว่าชุมชนครอบครัวแล้วก็ประชาชนน่ะคือบุคคลที่เราต้องดูแลอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
1: ค่ะจะเห็นได้ว่าการฟื้นฟูเนี่ยค่ะมันไม่ได้โฟกัสอยู่แค่ที่ร่างกายนะคะมันจะเป็นด้านจิตใจด้วยด้านสังคมด้วยด้านสปิริตชัวร์ด้วยนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ฟื้นฟูแค่ตัวบุคคลอย่างเดียวมันต้องไปทางด้านครอบครัวแล้วก็ด้านสังคมเขาด้วยนะคะแถมการทำงานมันก็เป็นเชิงบูรณาการหลายๆวิชาการหลายๆวิชาชีพด้วยซ้ำทีนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างค่ะอย่างที่อย่างเราเคยไปทำการฟื้นฟูเนี่ยค่ะมีเคสไหนที่น่าสนใจบ้างไหมคะ
0: ก็มีที่เคยเจอนะคะก็มีเคสคนไข้ที่อยู่ที่บ้านแม่เนี่ยอ้วนตัวใหญ่ปกติก็ไปไหนได้พอเป็นเบาหวานแล้วล้มพอล้มเนี่ยความที่ตัวใหญ่เนี่ยพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยจะไปทำอะไรก็ไม่ได้นะคะทีเนี้ยก็มีกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยน้องเขาก็คิดนวัตกรรมเขาบอกบางทีมันฟื้นฟูสภาพร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใช้ศาสตร์ของความรู้เขาก็ทำอุปกรณ์อย่างสมมติขาเนี่ยมันเริ่มอ่อนแรงแล้วก็เหมือนนั่งนานอ้วนตัวใหญ่เคลื่อนไหวลำบากแล้วก็ทำเป็นจักรยานจักรยานก็ไม่ได้ยืนปั่นนะเป็นว่านั่นนะคือตัดล้อจักรยานมา2ล้อแล้วก็ใช้เท้าเพื่อปั่น2ล้อเนี่ยให้ขาได้ออกกำลังกายเพื่อที่ว่าเขาจะได้อย่างน้อยลดน้ำหนักไม่ได้ก็ในช่วงป่วยก็อาจจะทานได้น้อยลงน้ำหนักลดลงแต่ว่าแขนขาเนี่ยมันควรจะมีแรงของกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงไปน้ำหนักตัวที่ใหญ่เนี่ยมันก็ยิ่งจะลุกไม่ได้เดินไม่ได้นั่งไม่ได้ก็จะยิ่งนอนแล้วน้ำหนักตัวที่เยอะเนี่ยพอนอนเยอะๆเนี่ยแผลไม่ต้องมาแน่นอนเลยไวด้วยนะฮะเนาะมันเป็นอาจจะเป็นเร็วกว่าคนที่ผอมๆอยู่ที่สามารถญาติสามารถพลิกตัวได้พอน้ำหนักเป็นร้อยเนี่ยมันก็ทำให้ญาติก็พลิกตัวไม่ได้ตัวเองก็เคลื่อนไหวลำบากทั้งแผลทั้งน้ำหนักกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้เทียบคาดเกี่ยวกับว่าในศาสตร์ของนักวิชาการสาธารณสุขเราเนี่ยที่เป็นนักวิชาการเนี่ยคำว่านักวิชาการเนี่ยมันก็น่าจะมีการดูแลสุขภาพโดยใช้นวัตกรรมนี่ก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่เขาคิดค้นขึ้นมาว่าเอ้ยให้ขาออกกำลังกายนอนแล้วก็ใช้เท้าปั่นจักรยานได้โดยที่พอนั่งเอนหลังได้ตัวมือเนี่ยยังสามารถปั่นได้อีกเช่นกันเห็นไหมมันเป็นวัสดุที่เราอาจจะเห็นภาพแค่จักรยานยืนปั่นนะฮะเราก็จะไม่เห็นภาพจักรยานนอนปั่นซึ่งตัวนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าไอเดียของนักวิชาการเนี่ยที่จะหาเครื่องทุ่นแรงนะมันก็จะเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมมันก็เกิดจากความคิดว่าจะทำยังไงให้เขาอะไรอะฟื้นฟูสภาพหรือว่าทำอะไรได้ในเวลารวดเร็วโดยใช้ศาสตร์ของอาจจะเป็นเครื่องกลกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เครื่องไม้เครื่องมือก็แล้วแต่มีได้หลายลักษณะด้วยกันนะในส่วนนี้ก็น่าจะเห็นชัดซึ่งเคสนี้ก็เป็นเคสที่ลูกเขาก็โอเคนะคือแต่ตัวที่เราทำนวัตกรรมเนี่ยทุกอย่างเวลาเราไปให้คนไข้ทำเนี่ยเราก็ทำให้ดูสาธิตให้ดูหรือว่าแต่ตัวสำคัญเลยมันก็อยู่ที่ตัวกระตุ้นถ้าเรามีเครื่องมืออยู่แล้วเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราทำแล้วมันเป็นกระบวนการอีกที่ว่าทำอย่างไรให้ลูกชายนะกระตุ้นแม่ให้ทำพอไม่ทำมาฟ้องเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องลงไปว่าเพื่อตัวเองเพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของจิตใจว่าให้เขามีที่ยึดเหนี่ยวว่าเขาจะทำ

0: เพื่อใครนะเขาก็จะได้มีกําลังใจเสริมว่าเออไม่อยากให้ลูกลําบากเราก็ต้องดูแลตัวเองให้เราช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดลูกเราจะได้สบายแล้วออกไปทํามาหากินได้โดยที่ไม่ต้องมาเฝ้าเราคนเดียว
1: ค่
0: อั
1: ะ
0: นนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างที่ครบวงจร
1: ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะอย่างนักศึกษาของเราค่ะเราก็มีมอบหมายให้เขาไปคิดแล้วก็ผลิตนวัตกรรมมาเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีรายการสอนเสริมที่มีหัวข้อเกี่ยวกับนวัตกรรมแยกออกมาอีกหัวข้อนึงเลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเมื่อกี้เท่าที่ฟังอะค่ะจะเห็นว่าการเสริมสร้างและให้กำลังใจเนี่ยก็เป็นบทบาทสำคัญของหน้าที่นักศึกษาสาธารณสุขของเราเหมือนกันทีนี้มีเคล็ดลับอะไรไหมคะว่าการเสริมสร้างและให้กำลังใจเนี่ยค่ะมันมีเราควรจะต้องดูบริบทยังไงหรือว่าเราจะต้องจัดการหรือว่าทำยังไงอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูเนี่ยค่ะเพราะว่าดูว่าการให้กำลังใจเป็นส่วนสำคัญของการที่จะฟื้นฟูสภาพของบุคคลเลยแล้วก็ครอบครัวสังคมด้วยนะคะ
0: ก็อย่างสภาพจิตใจนะถ้าเป็นรูปแบบสมัยเนี้ยเวลาใครเจ็บป่วยขึ้นมาก็ต้องมีการประเมินสภาพจิตใจใช้แบบประเมินก็ติ๊กติ๊กไหมอะไร Q8 Q9 อะไรพวกเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ข้อนี้ไม่ผ่านกี่คะแนนจะต้องไปถามต่อพอถามต่อแล้วคะแนนไม่ผ่านก็ต้องลงมาแต่พี่ว่าการประเมินเนี่ยมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่การพูดคุยกับคนไข้โดยตรงเขาเรียกเป็นจับใจนะสายตาเจอตาเจอตาได้คุยกันเนี่ยมันก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรซึ่งตรงเนี้ยนะพี่เจอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ฟื้นฟูร่างกายได้ดีๆเลยเนี่ยนะที่เจอส่วนใหญ่เลยก็คือต้องหาให้ได้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่เพื่อใครรักใครมากอยู่เพื่อใครต้องการถ้าอย่างกรณีเมื่อกี้นะถ้าเราพูดว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าลูกต้องลำบากขนาดลูกต้องออกจากงานเพื่อที่มันจะมาดูแลแม่เนี่ยโดยที่พอออกจากงานปุ๊บพอแม่ดูแลตอนกลางวันกลางคืนแม่นอนเนี่ยเขาต้องทำงานใหม่คือไปเป็นยามเพื่อที่จะไปทำงานกลางคืนแล้วพอตอนเช้ามาเนี่ยก็เอาข้าวที่วัดมาให้แม่กินแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อแม่แล้วทำไมแม่เนี่ยกับการที่ดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วนเนี่ยก็จะทำให้ลูกเนี่ยสุขสบายขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่ไปหาเงินหาทองมาดูแลเราได้ดีกว่านะก็พี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ได้มันก็จะทำให้คนไข้มีกำลังใจอีกกรณีหนึ่งที่เคยเจอก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราเนี่ยทุกคนเลยนะแทบเราไม่ค่อยโดนว่าไม่มีจิตสาธารณะหรือจิตบริการนะส่วนใหญ่คนไข้ถ้าเดือดร้อนเลยนะเขาอยากคุยกับเราพี่น่ะเจอกรณีอยู่กรณีหนึ่งเป็นตัวอย่างเลยมีลุงคนเนี้ยเขาจะมาคุยด้วย2-3 วันมาครั้งในช่วงที่เขาเครียดเนี่ยนะเขาก็จะมาหาเราบางวันเนี่ยเราอยู่คนเดียวคนไข้เยอะเราก็บอกว่าเราจะเรียกปู่ว่าปู่มีอะไรให้ช่วยไหมวันนี้เขาบอกไม่มีอะไรอยากมาคุยด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะมาคุยทุกวันวันนั้นคนไข้เยอะเราก็ถามไปเงี้ยว่าปู่มีอะไรไหมเขาบอกป้าเราจะมาคุยด้วยพอเราทำคนไข้เสร็จอ้าวเขากลับบ้านไปแล้วอาจารย์เลยบอกพอรุ่งเช้าแล้วเขายิงตัวตายเราก็บอกโอ้โหแบบเอ้ยมันคืออะไรซึ่งเมียเขาก็บอกว่าเนี่ยทุกครั้งที่เขามาอนามัยนะเขามาคุยกับหมอเนี่ยเขากลับบ้านไปเขาสดชื่นอะไรเรายังมีความรู้สึกว่าวันนั้นเรายุ่งนะเขายังมีความรู้สึกว่าเราขนาดคุยกับเขาทุกวันเรายังไม่รู้เลยว่าความเครียดเขามีระดับไหนที่มันหมกเม็ดมาซึ่งเราก็รับฟังปัญหาเขาว่ามาคุยเขายังชื่นใจว่าเออแต่ละครั้งเมียเขายังบอกว่าพอกลับบ้านไปนะเขาดูสดชื่นไปกินน้ำหวานกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่านักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยคุณสามารถเป็นที่ปรึกษาที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจเขาเรารับฟังปัญหาเขาในพื้นที่นี่ก็คือสิ่งหนึ่งละที่เราทำการฟื้นฟูเขาอย่าใช้แบบประเมินอย่างเดียวโดยที่เห็นแต่กระดานนะคะ
1: ค่ะต้องใช้ใจด้วยนะคะจะเท่าที่ฟังมาค่ะจะเห็นว่าบริบทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยค่ะในฐานะขนาดในด้านการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้นเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องการลงชุมชนเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมบ้านเรื่องระบาดวิทยาการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยค่ะแล้วก็องค์ความรู้ทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องใช้ความรู้นะคะสมชื่อคำว่านักวิชาการสาธารณสุขนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาพัก

0: เบรกนี้กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเบรกสุดท้ายกันอีกทีนะคะขอบคุณค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด

0: ับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีครั้งนะคะนักศึกษาเราก็จะมาพูดคุยกันในเบรกสุดท้ายแล้วนะคะในหัวข้อในเบรกนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกนะคะในงานสาธารณสุขว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักวิชาการสาธารณสุขยังไงนะคะอยากจะให้อาจารย์รัตนาค่ะช่วยอธิบายในส่วนนี้ด้วยค่ะ
1: ในส่วนของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกเนี่ยเหมือนหัวใจหลักของนักวิชาการสาธารณสุขเลยนะในอดีตเนี่ยนักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่รพสตทุกคนเนี่ยงานที่เราคุ้นหูคุ้นชินกันมากก็คืองานตั้งเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือว่าให้วัคซีนนะพอให้คำว่าให้วัคซีนเนี่ยต้องไปอนามัยต้องไปรับที่อนามัยอะไรพวกนี้หมอพวกนี้จะมีความรู้เป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นการที่นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการให้วัคซีนในกลุ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัคซีนที่มีเพิ่มขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดไว้บริการสำหรับประชาชนในการควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอยู่แล้วซึ่งรายละเอียดของนักศึกษาที่เรียนรู้ในการจัดโปรแกรมหรือว่าการนัดหมายที่จะรับโปรแกรมในช่วงอายุไหนเนี่ยก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้นะคะทีนี้แต่ละวัคซีนที่อยู่ในโปรแกรมที่ให้เนี่ยมันก็ต้องมีความสำคัญอยู่แล้วว่าทำไมถึงเป็นตัวนี้เพราะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคและโรคเนี่ยเป็นโรคที่อาจจะทำให้เกิดพิการหรือว่าตายได้แต่มีวัคซีนป้องกันเพราะฉะนั้นบทบาทของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปเน้นว่าใครจะเป็นคนฉีดวัคซีนนะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นหรือว่านักวิชาการสาธารณสุขแต่มันอยู่ที่บริบทว่าเราอยู่ตรงไหนมีบุคลากรเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอทุกคนคือต้องสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ก็คือต้องมีการฉีดวัคซีนแล้วก็ให้วัคซีนได้ตามโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งการดำเนินการทำงานของเราเนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลหรือว่าควบคุมกำกับของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในสายงานของหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วนะคะทีนี้ตัวประเด็นสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าเราในฐานะนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยสามารถดูแลให้เกิดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ครอบคลุมแค่ไหนอันนี้คือประเด็นที่มีความสำคัญมากกว่าเพราะแต่ละวัคซีนเนี่ยมันจะต้องมีการให้ด้วยความครอบคลุมว่าถึงระดับไหนกี่เปอร์เซ็นต์ 70% 80 90 95แล้วมันถึงจะมีการเกิดผลของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ได้ที่ไม่เกิดโรคระบาดอย่างโปลิโอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นใน10ปีเนี่ยเรามีการทำโปลิโอแบบเป็นม็อบใหญ่ๆคือขวาดล้างโปลิโอนะฮะเขาเรียกรณรงค์ขวาดล้างโปลิโอคือเด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีต้องได้รับการหยดโปลิโอทุกคนในหมู่บ้านเพื่อที่จะทำการขวาดล้างซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางโรคมันได้

้หายไปละจากการปลูกฝีดาษอะไรเงี้ยไม่มีเพราะมันก็มาจากเรื่องของการให้ภูมิคุ้มกันนะทีนี้ในตัวของบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยถ้าเรารู้ว่าในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบเนี่ยมันมีความครอบคลุมวัคซีนได้แค่ไหนเนี่ยแล้วมันเป็นจริงเขาเรียกว่ายอมรับความจริงได้ถ้าวัคซีนเขาบอกว่าต้องสร้างเสริมให้ได้ถึง 95% ถึงจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่ไม่เกิดโรคในหมู่บ้านแต่ถ้าเราในฐานะที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุขเรายังไม่มีการดูแลข้อมูลหรือว่าการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ถึงระดับนั้นได้นี่คือบทบาทที่เราควรจะทำนะฮะพอการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยมันต้องทำจริงโรคทุกอย่างเนี่ยถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำแบบโดยที่เราอาศัยแต่ข้อมูลอย่างเดียวการสร้างข้อมูลเนี่ยมันการสร้างข้อมูลกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมันต่างกันสร้างข้อมูลสร้างได้แต่ว่าต่อไปในระดับต่อไปเนี่ยโรคเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองแต่ถ้าเราสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ครอบคลุมขนาดนั้นเนี่ยมันต้องไม่มีโรคแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาสมัยก่อนอาจจะมีโรคที่เราเกิดขึ้นแล้วเราเห็นปลายนะอย่างประสบการณ์ของพี่ที่เคยทำงานมาพี่ก็จะเจอคอตีบไอกลนะพอคอตีบไอกลเกิดขึ้นเนี่ยคอตีบเกิดขึ้น1เคสเนี่ยมันเท่ากับว่ามันต้องมีเคสที่เป็นสัมผัสเสี่ยงสูงแล้ววิธีการสาธารณสุขจะทำอย่างไรจะเก็บตัวอย่างหรือว่าเฝ้าระวังคนที่คอนแทคกับผู้ป่วยรายนี้อย่างไรต้องไปดูก่อนเลยว่าได้รับวัคซีนมาไหมเคสที่เป็นส่วนกับคนที่สัมผัสในกลุ่มเด็กนักเรียนทั้งชั้นทั้งโรงเรียนต้องดูทั้งหมดพอดูแล้วกลุ่มที่เข้าข่ายสงสัยเราจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจยังไงต้องสวอปคอไปเห็นไหมมันมีวิธีการที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้ในกลุ่มนี้นี่คือบทบาทสำคัญซึ่งถ้าไม่มีนักวิชาการสาธารณสุขพี่เชื่อว่าในงานตัวนี้โรคจะต้องเกิดขึ้นซึ่งก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับที่เราเจอในทุกวันนี้นะคะทีนี้ในบทบาทของเราเนี่ยที่เราเคยเจอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโรคแต่ละโรคที่เราสามารถใช้วัคซีนป้องกันได้เนี่ยมันค่อยๆลดลงโดยที่กระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยก็ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นการตั้งเป้าเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นภาระหรือว่าเพิ่มงานเพื่อที่ว่าเราจะสามารถกวาดล้างโรคได้จริงจังให้โรคมันหมดไปจริงๆนะสมัยก่อนอาจจะตั้งเป้าไว้ 70% ตอนนี้อาจจะเป็น 80-90 ซึ่งบางตัวตอนนี้อาจจะตั้งเป้าถึง 95เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีโรคนะคะทีอันนี้ก็คือความสำคัญเรื่องของการจัดการข้อมูลแล้วก็ดูแลประเมินสภาวะสุขภาพชุมชนซึ่งวัคซีนเนี่ยตามโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุขมันต้องได้รับตามไวเพราะฉะนั้นการควบคุมกำกับติดตามการที่ให้ประชาชนเด็กเนี่ยมารับวัคซีนตามโปรแกรมนี่คือบทบาทที่สำคัญและเราควรจะทำเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยเล็ดรอดออกไปจนเกินอายุหรือว่าเกินช่วงที่จะได้รับวัคซีนน่ะมันก็จะทำให้เกิดการที่เราต้องปรับแผนการให้วัคซีนหรือเด็กบางคนย้ายถิ่นย้ายที่อยู่ไม่มีการจดบันทึกที่แน่นอนมันก็ทำให้การต่อเนื่องของวัคซีนไม่ดีนี่คือบทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะแล้วปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยพี่ว่าในส่วนของการที่สร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเนี่ยมีส่วนสำคัญก่อนหน้านั้นนะคะเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำได้ไหมคะมันมีเหตุการณ์ว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดแล้วทำให้คนเสียชีวิตในคนตั้งครรภ์ที่มีข่าวกันปีนั้นที่ทำงานฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่วัคซีนเหลือเต็มไปหมดเพราะประชาชนไม่ยอมมาฉีดทำอย่างไรเราก็ต้องหาวิธีการในฐานะนักวิชาการสาธารณสุขหาวิธีการเวลาเราอยู่พื้นที่ชนบทมันก็ดีอย่างมีงานศพมีงานอะไรเราสามารถประกาศได้ว่าใครจะรับวัคซีนฟรีนะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะหลังจากเลิกงานศพแล้วขอให้มาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวเราจะบริการฉีดวัคซีนให้ซึ่งมันก็เป็นการเราทำยังไงให้วัคซีนที่เราอยู่เนี่ยบริหารจัดการให้ได้นี่มันคือความท้าทายว่าวัคซีนที่อยู่ที่เราหมดอายุไปกับการที่วัคซีนไปอยู่ที่คนที่ได้รับการฉีดไปมันเกิดประโยชน์มากกว่าแต่ทำอย่างไรให้เขาไว้ใจสร้างความเข้าใจให้เขาไว้ใจที่จะมาให้เราฉีดในขณะที่เขามีความตระหนกแล้วไม่ตระหนักถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยนี่คือจุดสำคัญปัจจุบันนี่อาจารย์ก็เห็นแล้วใช่ไหมนักศึกษาหลายคนก็เห็นเรื่องของวัคซีนที่เป็นปัญหาตรงนี้ก็เหมือนกันการที่สื่อออกมาเยอะเนี่ยมันก็สร้างความตระหนกตระหนักมั่ง

0: ใจบ้างไม่เชื่อมั่นอะไรหลายอย่างเราก็ต้องมีจุดยืนเหมือนกันในกลุ่มของนักวิชาการสาธารณสุขว่าเราจะทำอย่างไรให้ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากรู้เรื่องด้านสุขภาพเนี่ยเราสามารถเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนและก็ตรงประเด็นลดความไม่ไหวลดความตระหนกของเขาให้เขามาตระหนักแล้วก็ใส่ใจที่จะมารับวัคซีนอันนี้คือบทบาทสำคัญซึ่งถ้าเราอยู่ในยุคนี้แล้วก็นำความรู้ที่เรามีอยู่นะมาช่วยในการที่จะพัฒนาเรื่องของการฉีดวัคซีนหรือว่าป้องกันโรคเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องท้าทายซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่น้องนักศึกษาทุกคนก็เหมือนกันที่เรามาเรียนมสท.เนี่ยบางท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้วท่านก็จะได้รับรู้ถึงกระบวนการบางท่านอาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วในการที่จะทำความเข้าใจสร้างความเข้าใจกับประชาชนรวมทั้งทำอย่างไรนำประชาชนเข้ามาสู่ระบบในการที่จะเข้ารับบริการวัคซีนได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านทำอยู่แต่ว่าการที่ประชาชนบางกลุ่มที่ลังเลสงสัยหรือว่ายังไม่เชื่อมั่นท่านคือส่วนหนึ่งที่จะทำได้ในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้แล้วก็ความรับผิดชอบโดยตรงของเราเลยเรียกว่าเป็นงานใหญ่เลยนะงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกเนี่ยจะเห็นได้ว่าวัคซีนของเราที่ฉีดที่เป็นโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเยอะมากเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นวัคซีนที่ไม่มากเท่าไรสมัยพี่บรรจุใหม่ๆนะมี OPV DTP อะไรพวกเนี้ยหัดเยอรมัน MMR เนี่ยนะยังไม่มีเลยมีวัคซีนหัดตัวเดียวส่วนไวรัส B ก็ไม่มีถ้าอยากฉีดก็ต้องเสียตังค์เห็นมั้ยไข้สมองอักเสบไม่มีฮิปอะไรนี่ไม่มีเลยนะตอนนี้มันมาแบบหลั่งไหลนะโปลิโอก็รูปแบบไปเห็นมั้ยมันมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการที่ดักเขาเรียกดักจับโรคทำอย่างไรให้โรคมันลดลงเพราะการฉีดวัคซีนมันเป็นต้นทุนที่ถูกกว่าการรักษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นและมันเป็นวิธีที่ป้องกันได้ป้องกันการพิการและเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นงานนี้ถือว่าเป็นงานหลักเลยหัวใจของนักวิชาการสาธารณสุขเลยนะคะที่ชูประเด็นได้เลยนะควบคู่ไปกับงานระบาดวิทยางานคือทุกงานมีความสำคัญกันหมดแต่ถ้านักศึกษาสามารถจับได้ว่าถ้าเราเรียนรู้ในวิชานี้แล้วอีกวิชานึงอยู่ในกลุ่มนี้มันจะมาเจอกันหมดละงานควบคุมโรคติดต่อมันก็เกี่ยวกับโรคที่ควบคุมได้ด้วยวัคซีนเหมือนกันนะคะทำอย่างไรให้เรานำศาสตร์ของความรู้แต่ละวิชาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งปัจจุบันเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็คาดว่าจากวันนี้ไปนะเราก็จะได้สร้างทัศนคติที่ดีในการที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุขอย่างเต็มตัวนะไม่ต้องรอใบประกอบวิชาชีพหรือว่าไม่ต้องรอว่าเราเรียนจบแต่เราเรียนรู้และมีความรู้อยู่แล้วใช้ให้เต็มที่นะกับงานแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะในส่วนประเด็นนี้ก็ให้นักศึกษาได้เขาเรียกอะไรล่ะมีโอกาสนะในวิกฤตตรงนี้มันเป็นโอกาสที่จะได้สร้างเสริมประสบการณ์และก็ฝีมือในการทำงานนะครับในระดับต่อไป
1: ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของเราอะค่ะในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขอย่างที่อาจารย์รัตนาได้รับเปลี่ยนข้อมูลมานักศึกษาจะได้เห็นว่ามันไม่ได้จบแค่ตอนขั้นตอนเอาไปฉีดแล้วก็จบนะคะมันก็คือเป็นครบวงจรเลยไล่ตั้งแต่เรื่องการสื่อสารนะคะการให้ข้อมูลการสร้างทัศนคติที่ดีสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนมารับการฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดเสร็จแล้วไปจัดการข้อมูลยังไงจะไปติดตามยังไงแล้วก็ประเมินสถานะการฉีดยังไงนะคะเพื่อให้ดูว่ามันเกิดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือยังหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์การฉีดที่มากน้อยตรงตามเป้าหมายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยากจะให้นักศึกษามองให้เห็นภาพให้มันครบวงจรมากขึ้นนะคะค่ะแล้วอยากจะให้อาจารย์รัตนาได้ฝากถึงนักศึกษาค่ะว่าเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะไปลงไปฝึกงานชุมชนแล้วอะค่ะในฐานะท่านในฐานะนักศึกษาฝึกงานนะคะแล้วก็ในฐานะที่เขากำลังจะจบไปเป็นนักวิชาการสาธารณสุขใหม่ๆถอดด้ามเนี่ยค่ะเราจะมีอะไรจะฝากแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักศึกษาเล็กๆน้อยๆไหมคะ
0: ก่อนอื่นเนี่ยพอเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนักวิชาการสาธารณสุขทุกท่านนะคะสำหรับแชร์ประสบการณ์นี้พี่เนี่ยเป็นคนที่เหมือนเรียนพ พิ่มพูนความรู้มาเรื่อยๆนะจากการที่เราแต่ก่อนนะเราก็เป็นแค่เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนซึ่งมันไม่มีตำแหน่งนักวิชาการแต่ทำไมเราต้องเรียนโดยที่ไม่มีตำแหน่งที่จะรองรับแต่สักวันหนึ่งโอกาสมันเปิดนะเปิดให้เราได้ใช้วิชาความรู้ที่เราเรียนมาสำหรับงานราชการเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่เป็นนักศึกษานะพี่ว่าการเตรียมพร้อมสำหรับทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะไม่ว่าถูกตอนนี้คุณจะอยู่ในตำแหน่งอะไรที่เข้ามาเรียนในวิชาสาธารณสุขนะฮะและเพื่อที่จะไปเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งแต่การเตรียมพร้อมของทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะท่านจะโชคดีก็ต่อเมื่อมีโอกาสผ่านมาแล้วเราคว้าไว้ทันอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงเลยนะถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่โอกาสมันเป็นแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นที่จะผ่านหน้าเราเพราะฉะนั้นเราก็จะคว้าไว้ได้เพราะฉะนั้นน้องทุกคนที่เป็นนักวิชาการนะที่จะลงฝึกเนี่ยพี่เคยฝึกนักศึกษาของมสท.อยู่ด้วยนะก็ต้องใช้ทักษะหลายเรื่องทั้งการเยี่ยมบ้านงานคุ้มครองรักษาฟื้นฟูอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ใช้ซึ่งวิชาที่อาจารย์ส่งมาฝึกเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นแต่เวลาเราไปทำงานจริงพื้นที่มันอาจจะแตกต่างกันวันนี้พี่ได้แชร์ประสบการณ์และก็ความรู้ส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบและทำงานอยู่รวมทั้งประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่เราเคยทำงานมาแต่เชื่อว่าทุกคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจและใช้ความรู้อย่างเต็มที่การศึกษาไม่มีจุดสิ้นสุดที่สิ้นสุดนะเพียงแต่ว่าเราจะศึกษาจากใครถ้าไม่รู้ถามได้จากคนรอบข้างเรายังมีทีมที่ทำงานสาธารณสุขอยู่ในพื้นที่นะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าแม้แต่เราจะไม่มองไม่เห็นตำแหน่งในวันข้างหน้าแต่ก็เห็นแล้วในช่วงนี้เพราะมีน้องๆของพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าพกส.ทุกคนได้บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข13คนด้วยกันครบทุกคนเลยนะในช่วงสถานการณ์โควิดที่มาเพราะฉะนั้นนี่แชร์ให้เห็นว่า13คนนี่คือการเตรียมพร้อมไว้โดยที่เขายังมองไม่เห็นว่าเขาจะได้เป็นนักวิชาการสาธารณสุขเมื่อไหร่แต่เขามีโอกาสเพียงแค่เสี้ยววินาทีอย่างที่พี่บอกส่งชื่อไปก็สามารถได้รับขวัญกำลังใจตอบแทนกลับมาในส่วนนี้เชื่อว่าทุกคนให้ทำงานด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถและก็ทักษะของเราก็เชื่อว่าทุกคนจะมีความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานในกลุ่มงานนักวิชาการสาธารณสุขอย่างแน่นอนค่ะ
1: ฟังแล้วดูมีกำลังใจนะคะอาจจะขอเพิ่มประเด็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะว่าเท่าที่ฟังมาค่ะงานของนักวิชาการสาธารณสุขมันเยอะมากเลยนะคะมีการจัดการมีเทคนิคในการจัดการบริหารเวลาให้มีการทำงานมีเวลาในการใช้ชีวิตมีเวลาในการพักผ่อนยังไงบ้างอะคะ
0: ก็คือถ้าคนที่ทำงานอยู่รพสต.เนี่ยจะรู้ว่างานเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดนะเพราะมันเป็นลักษณะงานที่มันไปเรื่อยๆทำไม่มีจบไม่ได้ขึ้นเวรแบบพยาบาลว่าเวร8ชั่วโมงจบไปแล้วลงเวรแล้วสามารถตัดได้แต่นักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าคนที่ทำงานในกลุ่มเนี้ยมันจะเป็นเวลาทุกเวลาคือเวลาที่อยู่ในงานอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งเวลามาพักผ่อนอย่างเสาร์อาทิตย์มันเป็นเวลาของเราที่จะต้องพักผ่อนแต่ถ้ามีงานอะไรเข้ามาเชื่อว่าสายเลือดของสาธารณสุขสามารถจัดการได้ที่จะจัดการปัญหาที่มันเข้ามานะเป็นปัญหาภายนอกนะแต่ทีนี้ในส่วนของตัวเราเนี่ยเราก็ถ้าเราคิดว่าเราทำงานอย่างมีความสุขและสนุกในการทำงานเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเหมือนกับอยู่กับงานอย่างมีความสุขและในการทำงานนะพี่เชื่อว่ามันไม่ใช่มีแต่เรื่องเครียดอย่างเดียวมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแตะเสมอเพียงแต่ว่าเราเก็บเรื่องดีๆกลับมาคิดเก็บเรื่องสนุกมาเป็นเรื่องเล่ามาเป็นประสบการณ์แม้แต่บางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันทำความยากลำบากใจให้กับเราอย่างมากหรือว่าเรารู้สึกเสียใจรู้สึกเครียดกับเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ถ้ามันได้ผ่านไปสักระยะโดยที่เราไม่ได้ไปใส่ใจอะไรมันมากนักตัดมันให้ได้ตัดออกไปให้ได้ให้ไวที่สุดแต่พอเหตุการณ์นั้นผ่านไปอาจจะสักเดือน2เดือนเรามานึกย้อนเราจะมีความสุขกับเหตุการณ์ที่เครียดนั้นมากกว่าเหตุการณ์สนุกที่เราได้เจอเพราะเหตุการณ์สนุกเราอาจจะไม่ได้จำนะเพราะฉะนั้นให้น้องทุกคนน่ะคิดเสียว่าทำงานให้อย่างมีความสุขแล้วก็เก็บสิ่งดีๆเก็บประสบการณ์ที่เราเจอในการทำงานเนี่ย มันก็จะสร้างความสุขให้กับเราได้เองนะส่วนการแบ่งเวลานะก็มีทุกคนงานถ้าเราทำไม่เสร็จหรือว่าเราออกไปก็ยังมีคนทำแทนเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราเก่งคนเดียวถ้าไม่มีเราก็มีคนอื่นทำแทนได้เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในงานเรายังมีเพื่อนเราสามารถหาความรู้และหาทีมที่เขาอาจจะเก่งเท่าเราเก่งน้อยเก่งมากก็แล้วแต่ทุกคนคือทีมที่สามารถมาช่วยเราทำงานได้ขอให้เราทำงานเป็นทีมเราก็จะมีความสุขที่สามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจมากนะคะว่าเราต้องมีความสนุกกับการทำงานแล้วก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตเราเนาะมันก็จะได้มีการแบ่งเวลาที่ชัดเจนว่าเป็นเวลาที่เราจะไปพักผ่อนเป็นเวลาที่เราจะต้องดูแลตนเองหรือว่าทำงานนะคะเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์รัตนาบอกว่ามีเด็กของมสท.ค่ะไปฝึกงานกับอาจารย์รัตนาหลายคนเหมือนกันอยากจะให้อาจารย์ช่วยบอกจุดเด่นของเด็กของมสท.นะคะว่าน้องๆเนี่ยที่ไปฝึกงานน่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่อยากจะปรับหรืออยากจะพูดแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
0: ค่ะก็มีเที่ยวที่แล้วมีมาฝึกนะ4คนด้วยกันนะแต่ละคนที่มาเนี่ยก็จะเป็นอะไรอะตำแหน่งจะพนักงานเภสัชบ้างอะไรบ้างนะที่หลากหลายนะคะทีนี้ก็แต่ละคนเนี่ยที่มาเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้น้องได้ฝึกงานตามวัตถุประสงค์ของมหาลัยที่ส่งมานะก็พยายามหาพื้นที่ฝึกงานทุกอย่างหาตัวอย่างแล้วก็แนะนำเพื่อที่ว่าจะได้มาเจอว่าในส่วนของพื้นที่ที่พี่ทำอยู่เนี่ยมีอะไรที่ต้องทำในบทบาทของนักวิชาการบ้างซึ่งน้องๆเนี่ยก็ทำงานกันด้วยความตั้งใจนะมาหามาคุยกันเขาก็มาเป็นทีมแล้วก็น่ารักซึ่งในส่วนของตอนพี่ย้ายไปเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขเนี่ยก็ไปเจอน้องที่เคยเป็นนักศึกษาที่นั่นแล้วก็ไปเจอเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะปั้นน้องเนี่ยให้เป็นนักวิชาการได้ซึ่งตอนนี้น้องได้บรรจุแต่ว่าเป็นเจ้าพนักงานเภสัชอยู่ยังเรียนเกือบจบแล้วทีนี้ในส่วนของเนื้องานเนี่ยเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งเทียบได้ว่าเราก็เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยนะก็สามารถสอนแล้วก็ดูการทำงานของเขาซึ่งก็เขาก็สามารถในทำงานในส่วนของนักวิชาการสาธารณสุขโดยที่ยังไม่ได้มีตำแหน่งมีอะไรมามากมายแต่ก็มีความหวังว่าสักวันก็คงจะได้เป็นนักวิชาการอันนี้เราก็มีความภาคภูมิใจด้วยว่านักศึกษาที่เราตั้งใจสอนมาและอยากจะให้เขามีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราส่วนหนึ่งแล้วก็เอาความรู้ของเขามาในการฝึกงานเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็มีคนใส่ใจดูแลเนี่ยก็เป็นส่วนที่ดีนะทำให้เขามีความรู้สึกว่าการเรียนสาสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีหรือว่าไม่เกิดประโยชน์ทำให้เขาอยากให้เขามีความรู้สึกภาคภูมิใจซึ่งน้องกลุ่มนั้นน่ะจากคนที่เจอเนี่ยนะเขาก็น่าจะได้รับความรู้สึกนั้นนะเพราะเราก็แอบดูอยู่สนับสนุนหรือว่าเรียกเขามาใช้งานในกลุ่มเนี่ยเขาก็สามารถทำงานได้ดีคืออันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งของนักศึกษาที่ฝึกงานก็คือแต่ละคนอยู่ไกลมีน้องจากสระบุรีสิงห์บุรีอะไรเงี้ยนะไกลพอไกลอุทัยธานีคนหนึ่งพอไกลปุ๊บเนี่ยการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยมันก็เป็นอะไรภาระของน้องนะบางทีมันไกลกว่าจะมาถึงเราและเราเนี่ยก็ไม่สามารถจะจัดมีที่พักมีอะไรได้อย่างเงี้ยก็เป็นความยากลำบากและน้องอย่างน้องบางคนขับรถไม่เป็นด้วยที่เจอเนี่ยนะมันก็ทำให้ต้องมีผู้ติดตามมาอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็เสียเวลาตรงนั้นซึ่งถ้าหากว่าทางมสท.เนี่ยกระจายอาจารย์ฝึกไปได้หลายๆพื้นที่ก็จะเป็นการดีช่วยอำนวยความสะดวกนักศึกษาได้อีกส่วนหนึ่งนะแต่ก็น้องๆก็น่ารักทุกคนนะคะเราก็คุยกันได้เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแล้วนะก็มีความรับผิดชอบในตัวเองได้ทั้งการทำงานแล้วก็ให้ลงฝึกงานที่ไหนก็ไม่ได้มีปัญหากลับมาก
1: ็
0: เรียกได้ว่ามสท.เราไม่น้อยหน้าใครอะค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะในส่วนข้อเสนอแนะค่ะเราก็เลยเห็นว่าศูนย์ฝึกของเราอะค่ะมันยังมีจำกัดอยู่แล้วนักศึกษาเราก็คือกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยจริงๆในอนาคตก็จะเพิ่มเติมศูนย์เรื่อยๆอะค่ะจะพยายามหาศูนย์ที่ใกล้กับนักศึกษาที่สุดอะค่ะเพราะว่าเวลาฝึกงานก็ฝึกหลายชั่วโมงนะคะเก็บกันเป็นเดือนเนี้ยค่ะก็อยากให้นักศึกษาได้ฝึกในศูนย์ที่ค่อนข้างใกล้บ้านเดินทางสะดวกเหมือนกันค่ะ ค่ะถ้ายังไงก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์รัตนาที่วันนี้ค่ะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะไล่ตั้งแต่ขอบเขตของการบำบัดโรคนะคะว่า

็ในฐานะนักสาธารณสุขของเราวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราบำบัดโรคกันยังไงนะคะมันครอบคลุมในประเด็นมากน้อยแค่ไหนนะคะตามกฎหมายที่เราสามารถพึงทำได้นะคะรวมถึงการส่งต่อเคสนะคะไม่ว่าจะเป็นการประเมินยังไงจะส่งต่อยังไงมีระบบไทยรีเฟอร์แล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาพูดถึงการฟื้นฟูว่าไม่ได้ฟื้นฟูแค่ตัวบุคคลหรือผู้ป่วยต้องฟื้นฟูทั้งตัวเขาเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมนะคะทั้งบริบทชุมชนเลยแล้วก็มาสุดท้ายถึงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันนะคะที่ตอนแรกเราก็มองแค่ว่าการให้ภูมิคุ้มกันหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยแค่ฉีดแล้วจบแต่กลายเป็นแบบว่ามันเริ่มไปตั้งแต่การสื่อสารเลยนะคะแล้วไล่ลงไปการสร้างความเข้าใจการปรับทัศนคติแล้วก็มีการจัดการข้อมูลการติดตามการประเมินสถานะนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็ถือว่าเราได้รับประสบการณ์อันเต็มเปี่ยมเลยนะคะจากอาจารย์รัตนาทางมสท.นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ได้สละเวลานะคะมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับนักศึกษาของเรานะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์รัตนาแสงสว่างโชตนะคะผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ

0: ือความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
8: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
7: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
9: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
7: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
10: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สำหรับคำแนะนำด้านต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่า responsibilities นอกจากใน work experience ที่นักศึกษาจะใส่ตำแหน่งการทำงานของนักศึกษาลงไปแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนักศึกษายังสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ค่ะว่าเนื้อหาการทำงานที่นักศึกษาเคยทำในตำแหน่งต่างๆนั้นเคยทำอะไรมาบ้างนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะใช้ active verbs ค่ะในเรซูเม่ active verbs นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการกระทำนะคะซึ่งจะสื่อให้เห็นถึงไดนามิกหรือว่ามีพลังมีความเคลื่อนไหวนะคะในกริยาที่ทำนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้น active verbs เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมนะคะที่จะนำมาเขียนในเรซูเม่อาจารย์ขอเลือกตัวอย่าง active verbs นะคะทั้งหมด10นะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับนักศึกษาในวันนี้ค่ะ คำแรกนะคะดูโซนที่เป็นสีเขียวก่อนนะคะ analyze ก็คือวิเคราะห์นั่นเองค่ะคำที่2นะคะ monitored หรือว่าเฝ้าดูหรือว่าสังเกตการค่ะ retrieved ความหมายก็คือกู้คืนหรือนำกลับมานะคะ repaired ก็คือซ่อมแซมนั่นเองค่ะ handled ก็คือจัดการนะคะเรามาดูฝั่งสีฟ้ากันบ้างนะคะอีก5คำคำแรก organize คือจัดหรือว่าจัดการจัดระเบียบจัดระบบนะคะ collaborated นี่ก็คือร่วมมือค่ะ directed คือควบคุม negotiated ก็คือเจรจาต่อรองค่ะคำสุดท้ายนะคะ developed ก็คือสร้างหรือพัฒนาค่ะนักศึกษาอาจจะสังเกตว่าอาจารย์เขียนคำกริยานะคะหรือว่า active verbs ทั้ง10คำเนี่ยในรูปของSimple past tense ทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่นักศึกษาพูดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองเคยทำนะคะเราก็จะพูดถึงมันในรูปของอดีตทั้งหมดค่ะแต่ในกรณีที่นักศึกษาอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่นักศึกษาทำอยู่ในปัจจุบันนะคะนักศึกษาก็สามารถใช้รูปคำกริยาที่ไม่ต้องผันได้ค่ะเรามาดูการใช้ active verbs แต่ละตัวกันนะคะคำแรกค่ะ analyze หรือวิเคราะห์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้2ตัวอย่างด้วยกันนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะ analyze customer purchase pattern นะคะสำหรับนักศึกษาที่มีหน้าที่ตรงนี้นะคะก็คือวิเคราะห์รูปแบบการซื้อของลูกค้านั่นเองค่ะอันนี้อาจจะเป็นนักศึกษาที่ทำงานอยู่ในฝ่ายการตลาดนะคะหรือว่าฝ่ายขายนะคะตัวอย่างที่2 analyze technical issues

reported by customers นะคะนักศึกษาได้ทำหน้าที่วิเคราะห์นะคะปัญหาทางเทคนิคที่ลูกค้าเนี่ยรายงานเข้ามาที่บริษัทนะคะจะเป็นตัวอย่างของ analyze ค่ะคำที่สองนะคะ monitored ตัวอย่างแรก monitored client account นะคะนักศึกษามีหน้าที่ดูนะคะสังเกตบัญชีของลูกค้านั่นเองนะคะคอยดูความเรียบร้อยนะคะตัวอย่างที่สอง monitor performance of production lines อันนี้อาจจะเหมาะกับนักศึกษาที่ทำงานในบริษัทหรือว่าโรงงานที่มีสายการผลิตนะคะก็คือคอยดูว่าสายการผลิตเหล่านั้นเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยดีไหมนะคะคำต่อไปค่ะ retrieved หรือว่ากู้คืนนะคะตัวอย่างแรก retrieve information from filing systems นะคะนี่อาจจะเป็นนักศึกษาที่มีโอกาสได้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลโดยหน้าที่ของนักศึกษาเนี่ยก็คือการกู้คืนนะคะข้อมูลจากระบบเก็บไฟล์นั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ retrieve data using SQL นะคะคือนักศึกษามีการกู้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยระบุรายละเอียดเลยว่ากู้โดยใช้โปรแกรม SQL นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการบอกในจ้างให้เห็นเลยว่าเราสามารถใช้โปรแกรม SQL ได้นะคะเวิร์บตัวต่อไปนะคะก็คือ repaired ตัวอย่างแรกค่ะ repaired diesel enginesนี่อาจจะเหมาะกับนักศึกษาที่เป็นช่างซ่อมนะคะก็คือนักศึกษาเนี่ยสามได้ทำหน้าที่ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ repaired damages to customers computer systems ค่ะอาจจะเป็นนักศึกษาที่ได้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยหน้าที่ของนักศึกษาเนี่ยก็คือซ่อมนะคะเมื่อเกิดความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้านั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะ handled เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ handled customers merchandise return นะคะในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยนะคะมีการคืนสินค้ากลับมาเนี่ยนักศึกษาจะเป็นคนที่จัดการกับสินค้าที่ถูกคืนมาเหล่านั้นนะคะหรือในตัวอย่างที่สอง handled customers inquiriesในกรณีที่ลูกค้ามีคำถามเข้ามาที่องค์กรนะคะหรือว่าบริษัทนักศึกษาเป็นคนที่จัดการกับข้อสักถามเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ตอบข้อสักถามนั้นโดยตรงหรือว่าประสานงานนะคะไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ตอบข้อสักถามเหล่านั้นกับลูกค้าค่ะคำต่อไปนะคะ organized นะคะ organizedbusiness meetings ในตัวอย่างแรกนี้นะคะนักศึกษาเนี่ยเป็นคนจัดประชุมทางธุรกิจนะคะในตัวอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นนักศึกษาที่เป็นเลขานะคะหรือว่าเป็นฝ่ายดูแลการจัดการประชุมอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าในตัวอย่างที่สองนะคะ organize events by choosing best venues caterings and MCs นะคะนักศึกษาหลายคนเนี่ยอาจจะได้ทำงานอีเวนต์นะคะซึ่งหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่จัดอีเวนต์นะคะโดยเลือกอะไรบ้างก็คือเลือก best venues หรือว่าสถานที่จัดงานที่ดีที่สุดนะคะ catering ก็คือการจัดการอาหารนั่นเองนะคะว่าเราจะเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เลือกพิธีกรนะคะหรือว่า MC นั่นเองคำต่อไปนะคะCollaborated ตัวอย่างแรกค่ะ collaborated with key members of IT team to develop new delivery tracking system คำว่า collaborated นะคะจะมีเสน่ห์นิดนึงค่ะตรงที่ว่าจะทำให้เห็นว่าเราเนี่ยนอกจากทำงานในแผนกของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะได้มีการร่วมงานกับบุคคลอื่นอย่างที่นักศึกษาเห็นในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือได้มีการร่วมงานกับสมาชิกที่สำคัญนะคะจากทีม IT นะคะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนานะคะระบบที่ติดตามการขนส่งนะคะโอเคซึ่งนักศึกษาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ร่วม

กันนะคะตัวอย่างที่สองค่ะ collaborated with the PR team to promote concerts and plays ค่ะอันนี้ก็คือนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับทีม PR นะคะเพื่อที่จะโปรโมทหรือว่าประชาสัมพันธ์นะคะ concerts หรือว่าละครเวทีนะคะให้สาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็สนใจในอีเวนต์ทั้งสองอย่างนะคะคำต่อไปค่ะ direct ตัวอย่างแรกนะคะ directed launch of 5 product lines นะคะในบริษัทที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะคะเราอาจจะมีลายการผลิตเนี่ยมากกว่าหนึ่งนะคะนักศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ควบคุมการเปิดลายผลิตใหม่นะคะซึ่งในตัวอย่างนี้นะก็คือเป็นการเปิดลายผลิตใหม่จำนวน5ลายด้วยกันนะคะตัวอย่างที่2ค่ะ Director the hiring and training of 20 housekeepers นะคะนักศึกษาที่ทำงานในฝ่ายบุคคลนะคะหรือว่า HR อาจจะเป็นคนที่ควบคุมการว่าจ้างนะคะแล้วก็การฝึกหัดพนักงานนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่บ้านจำนวน20คนด้วยกันค่ะคำต่อไปนะคะ negotiated ตัวอย่างแรกค่ะ negotiated withคำต่อไปนะคะ negotiated เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ negotiated and drafted commercial agreements with customers สำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็คือนักศึกษามีหน้าที่เจรจาต่อรองนะคะกับลูกค้าและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคน draft นะคะหรือว่าร่างสัญญาทางการค้ากับลูกค้าด้วยค่ะตัวอย่างที่สองนะคะNegotiated with corporate customers ในตัวอย่างนี้นะคะนักศึกษาเป็นคนที่เจรจาต่อรองกับลูกค้าของบริษัทนะคะหรือว่า corporate customers นั่นเองและ verb คำสุดท้ายนะคะก็คือ develop นะคะนี้จะเป็น verb ที่ทำให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่านักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับองค์กรหรือว่าบริษัทที่นักศึกษาเนี่ยทำงานนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะ developed 3 new exercise courses for the elderly นักศึกษาที่ทำงานสายสุขภาพนะคะอาจจะทำงานอยู่ในสถานออกกำลังกายนะคะหรือว่าโรงพยาบาลก็ได้ค่ะถ้านักศึกษาเขียนว่า develop 3 new exercise courses for the elderly นั่นก็หมายความว่านักศึกษาได้ร่วมพัฒนานะคะคอร์สออกกำลังกายใหม่จำนวน3คอร์สด้วยกันซึ่งคอร์สออกกำลังกายเนี้ยได้ใช้กับผู้สูงอายุค่ะตัวอย่างที่2นะคะ developed a new computer program that reduce paper use by 40% a year นะคะนักศึกษาที่ทำแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะคะจะเขียนระบุลงไปนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ทำโปรแกรมใหม่อะไรบ้างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะซึ่งเมื่อนำไปใช้แล้วเนี่ยจะสามารถลดการใช้กระดาษลงไปได้ถึง 40% ต่อปีซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจนะคะเนื่องจากว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องการลดโลกร้อนนะคะแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรค่ะโอเคทีนี้มาถึงการทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะเรามาลองดูกันว่าเมื่อนักศึกษาเนี่ยได้รับทราบนะคะทำความเข้าใจเรื่องเทคนิคการเขียนเรซูเม่ในเซกชันต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักศึกษาจะสามารถทำแบบฝึกหัดนี้นะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเนี่ยเข้าใจเทคนิคที่ได้เรียนไปค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรซูเม่นะคะของแซมนะคะที่ระบุ education and training ของตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลเนี่ยจำนวน4ข้อมูลด้วยกันนะคะนักศึกษาลองดูนะคะว่านักศึกษาต้องการจะปรับแก้ข้อมูลตรงจุดไหนบ้างค่ะอั
นี่ก็จะเป็นเฉลยนะคะเนื่องจากว่าในเรซูเม่ของแซมเนี่ยข้อมูลทั้ง4ชุดเนี่ยถูกจัดลงอยู่ในเซกชันเดียวกันหมดนะคะก็คือ education and training แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ต้องแยกออกมานะคะเป็น2เซกชันที่ต่างกันนะคะก็คือเซกชันหนึ่งเป็น work experience แยกออกมานะคะส่วนอีกเซกชันหนึ่งเนี่ยเป็น education and training ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจำแนกข้อมูลออกได้อย่างไรบ้างนะคะในส่วนที่เป็น works experience เนี่ยในกรณีที่นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วนะคะอาจารย์ขอให้เขียน works experience เนี่ยก่อน education and training นะคะทีนี้ในส่วนรายละเอียดของ works experience ของแซมเนี่ยมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันนะคะ from 2017 to present Sam นะคะเป็นGraphic Designer at House of Arts Studio นะคะก็คือแซมเนี่ยทำงานเป็น Graphic Designer นะคะที่ Studio House of Arts ค่ะและย้อนไปนะคะเมื่อปี2013ถึง2014แซมเนี่ยเป็น Part-time Graphic Designer at AXW Media นะคะก็คือทำงาน Part-time นะคะเป็น Graphic Designer จะเห็นว่าเรซูเม่ของแซมเนี่ยนะคะมีประสบการณ์การทำงานที่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นในสายงานเดียวกันเราก็อาจจะพอเดาได้นะคะว่าแซมกำลังจัดทำเรซูเม่นี้เนี่ยเพื่อสมัครงานในตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์นั่นเองค่ะในเซกชัน Education and Training ของแซมนะคะเราสามารถเขียนได้ดังนี้นะคะโดยที่เราจัดวุฒิการศึกษาที่แซมเนี่ยได้รับล่าสุดนะคะไว้ด้านบนนะคะ from 2015 to 2017 Sam นะคะได้เข้าเรียน Web Development Certificate TTN Institute of Technology นะคะก็คือ Sam เนี่ยได้เข้าร่วมอบรมนะคะการพัฒนาเว็บไซต์นะคะแล้วก็ได้เกียรติบัตรมานะคะโดยได้มาจากสถาบันเทคโนโลยีนะคะ TTN ค่ะลำดับที่2นะคะFrom 2010 to 2014, Sam ได้เข้าศึกษา Bachelor of Arts in Fine Arts ในสาขา Graphic Design NYU University นะคะก็คือ Sam ศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะสาขาวิจิตรศิลป์นะคะโดยแล้วก็วิชาเอกเนี่ยเป็นวิชา Graphic Design นะคะจากมหาวิทยาลัย NYUถ้าดูในภาพรวมทั้ง2เซกชันแล้วนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์การทำงานของแซมเนี่ยมีความต่อเนื่องกันนะคะก็คือเขาเนี่ยพยายามศึกษาแล้วก็ทำงานเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขียนเรซูเม่ที่ดีนะคะอีกแอคทิวิตี้หนึ่งนะคะที่จะให้นักศึกษาทำนะคะก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยลองเลือกใช้ active verbs ดูนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถเลือกใช้ได้เหมาะกับบริบทที่อาจารย์ได้ตั้งไว้หรือไม่นะคะโอเคเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันอันแรกนะคะก็คือ electronic devices นะคะอันที่2 customer inquiries and complaints และอันที่3อันสุดท้ายนะคะ annual meetings for corporate customers นักศึกษาจะมี active verbs ในใจแล้วนะคะลองเลือกดูนะคะว่า active verbs 10คำที่ได้เรียนไปแล้วนั้นคำไหนบ้างที่เหมาะจะเติมลงไปใน3ข้อนี้ค่ะคำแรกนะคะก็คือ repair นะคะหรือว่าซ่อมทั้งบริบทนี้ก็จะแปลได้ว่านักศึกษาเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ verb คำที่2นะคะที่เติมลงไปก็คือ handled นักศึกษาจัดการดูแลนะคะเมื่อลูกค้าเนี่ยมีคำถามนะคะหรือว่ามีคำติชมเข้ามานะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะ organize นักศึกษามีหน้าที่จัดนะคะก
การประชุมประจำปีให้กับ corporate customers หรือว่าลูกค้าบริษัทนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคเรซูเม่นะคะที่อาจารย์ได้นำเสนอให้นักศึกษาในวันนี้นะคะหวังว่าจะทำให้การเขียนเรซูเม่ของนักศึกษาเนี่ยสมบูรณ์และน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสที่นักศึกษาจะได้งานในตำแหน่งที่ตัวเองตั้งใจสมัครไปนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการทำแบบทดสอบ10111นะคะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยูนิตที่7 8และ9นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะยูนิตที่7 taking clients out ค่ะข้อแรกเป็นบทสนทนาของ A กับ B นะคะ A ถามว่า what is your uncle like B ควรจะตอบว่าอะไรคะตัวเลือกที่1 he likes Japanese foodตัวเลือกที่2 he's a businessman ตัวเลือกที่3 he's very generous ตัวเลือกที่4 he does like cold weather มีคำตอบในใจหรือยังคะถ้ามีแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันค่ะสำหรับข้อ1นะคะตอบตัวเลือกที่3ค่ะHe's very generous. อาจารย์ขอแทรกไวยากรณ์นะคะว่าทำไมเราถึงตอบตัวเลือกที่3ข้อแรกนะคะตัวเลือกที่1 What does Smith look like? อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเราเจอไวยากรณ์ในลักษณะนี้นะคะแปลว่าเรากำลังถามถึงรูปลักษณะภายนอกหรือว่า appearance นั่นเองค่ะคำตอบนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าจะเป็นคำตอบ he's very tall and handsome ก็คือเป็นคำตอบถึงลักษณะภายนอกนะคะก็คือเป็นคนตัวสูงและรูปละเป็นคนรูปร่างสูงนะคะแล้วก็หล่อนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ what is Smith like ถ้านักศึกษาเจอคำถามในลักษณะนี้นะคะแสดงว่ากำลังถามถึงบุคลิกหรือว่าลักษณะภายในมีนิสัยใจคอเป็นเช่นไรนั่นเองนะคะคำตอบจะตอบว่า he's optimistic ก็คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกนั่นเองนะคะตัวอย่างที่3 what does Smith like นะคะถ้าเจอคำถามในลักษณะนี้เนี่ยแปลว่ากำลังถามถึงความชอบนะคะคำตอบก็จะตอบว่า he likeshanging out with friends นี่ก็คือสมิธเนี่ยเป็นคนชอบออกไปพบปะเพื่อนฝูงนั่นเองนะคะข้อสังเกตนิดนึงก็คือว่าถ้านักศึกษาใช้คำว่า like นะคะตามด้วย verb ที่เติม ing ก็คือเป็นความชอบที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นเองค่ะย้อนกลับไปดูอีกครั้งนะคะ what is Smith like ก็จะเหมือน what is your uncle likeก็คือต้องตอบถึงลักษณะภายในนั่นเองนะคะก็คือเป็นคน generous เป็นคนใจกว้างค่ะเทสต์ข้อที่2นะคะเป็น conversation เช่นกัน A ถามว่า how old is Tammy เรามาดูตัวเลือกกันนะคะ B คนจะตอบว่าอะไรตัวเลือกที่1 he'sขออภัยค่ะตัวเลือกที่1 she's so attractive ตัวเลือกที่2 she's very short ตัวเลือกที่3 she's 20 years old ขออภัยค่ะตัวเลือกที่3 she's 20 year old ตัวเลือกที่4 she's in her 20sจริงๆคำถามข้อนี้ไม่ยากนะคะเราอาจจะตัดตัวเลือกได้ค่อนข้างง่ายหน่อยอาจจะเหลือแค่2ตัวเลือกที่น่าสนใจในใจถ้านักศึกษาเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูคำตอบกันค่ะข้อนี้นะคะตอบว่า she's in her 20s
หลักไวยากรณ์สำหรับการตอบคำถามข้อที่2นี้นะคะก็คือ

เป็นคำถามว่าอายุเท่าไหร่นะคะในภาษาอังกฤษเราเนี่ยเราจะถามว่า how old is แล้วก็ตามด้วยชื่อคนคนนั้นนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้อาจารย์ยกว่า how old is วันเฉลิมนะคะแล้วก็แปลว่าเราถามถึงอายุของคนคนนั้นนะคะก็คือถามว่าวันเฉลิมเนี่ยอายุเท่าไหร่คำตอบที่อาจารย์แนะนำให้ตอบนะคะมี3วิธีนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ก็คือตอบเป็นอายุที่เป็นตัวเลขไปเลยนะคะก็คือ he is 20 years old อย่าลืมนะคะว่าเราจะมี s อยู่หลังคำว่า year ด้วยนะคะก็คืออายุมากกว่า1ปีนั่นเอง he is 20 years old อย่าลืมเสียงไทย sนี่นะคะหรือนักศึกษาสามารถใช้วิธีที่2ตอบคำถามก็ได้ค่ะ he is 20 years old นะคะอาจจะเป็นเลขอาหรับิกแบบวิธีที่1ก็ได้หรือว่าจะเป็นการเขียนคำออกมาเลยนะคะคำว่า20นะคะแต่ว่า1กับ2เนี่ยจะเหมือนกันก็คือมี s อยู่ท้ายคำว่า years นะคะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวเลขตรง20ด้านหน้านะคะแต่สำหรับวิธีที่3สำหรับการตอบอายุนะคะ he is in his 20s he is in his 20s ความแตกต่างก็คือเราพูดถึงช่วงอายุนะคะก็คือตอบว่าเขาเนี่ยอยู่ในช่วงอายุ20แสดงว่าเขาอาจจะอายุ21หรือ25ก็ได้นะคะว่าอยู่ในช่วงอายุนี้นั่นเองนะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนคำว่า20นะคะเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม es ตามที่อาจารย์ได้ขีดเส้นใต้ไว้นะคะอันนี้ก็ใช้สำหรับการตอบช่วงอายุนั่นเองค่ะย้อนกลับไปดูนะคะข้อ1กับข้อ2 she's so attractive ทัมมี่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากไม่เกี่ยวกับอายุนะคะตัดข้อนี้ออกไปข้อที่2 she's very shortทัมมี่เป็นคนตัวเตี้ยไม่สูงนะคะซึ่งเป็นลักษณะภายนอกไม่เกี่ยวกับอายุก็ตัดออกไปเช่นกันข้อ3กับข้อ4เนี่ยสำหรับข้อ3นะคะ she's 20 year old น่าจะจำได้นะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อธิบายไป s เนี่ยจะอยู่ตรงคำว่า year นะคะเพราะฉะนั้นข้อ3จึงเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะเลยตอบข้อที่4 she's in her 20s ก็คือตอบเป็นช่วงอายุนั่นเองค่ะ 20s อาจารย์ย้ำอีกครั้งว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะ in her 20s คืออยู่ในช่วงอายุ20ค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่3นะคะเป็นบทสนทนาของ A กับ B นะคะ B ตอบว่า it's oppositeRiver Hotel ตัวเลือกที่1 Can you tell me what is Wicker Park ตัวเลือกที่2 Would you tell me how to get into Sugar and Sweet Cafe ตัวเลือกที่3 Do you know where is St. Stephen Hospital ตัวเลือกที่4 Could you tell me where Salad Heaven Restaurant is ตัวเลือกเนี่ยดูจะเป็นเรื่องสถานที่หมดเลยนะคะแล้วก็ดูจากคำตอบของ B แล้วเนี่ย B ตอบว่า is opposite River Hotel นะคะโอเคแสดงว่าข้อนี้เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งหรือว่า direction นั่นเองนะคะเนื่องจากตัวเลือกค่อนข้างยาวนะคะอาจารย์จะให้เวลานักศึกษาตัดตัวเลือกแล้วก็ลองเลือกดูนะคะว่าอยากจะเลือกคำตอบข้อไหนน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันก่อนกันเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ค่ะ Could you tell me where Salad Heaven Restaurant is นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมข้อ4เนี่ยถึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องกลับมาที่หลักไวยากรณ์นะคะสำหรับตัวเลือกแรกนะคะ Could you tell me what is Wicker Park นะคะข้อนี้เนี่ยผิดตามหลักไวยากรณ์นะคะนักศึกษาจะมีคำถามว่าเราถ้าอยากให้

ุหลักไวยากรณ์เนี่ยควรจะต้องเขียนแบบไหนนะคะควรจะต้องเขียนว่า Can you tell me what Wicker Park is แต่ถึงกระนั้นแล้วนะคะถึงแม้จะถูกหลักไวยากรณ์แล้วเนี่ยความหมายของคำถามนี้ก็จะกลายเป็นว่าไม่ทราบว่าคุณช่วยบอกได้ไหมว่า Wicker Park เนี่ยคืออะไรนะคะก็คือแปลว่าผู้ถามเนี่ยไม่ทราบนั่นเองว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะโอเคคำตอบก็เลยกลายเป็น It's the newest park in our town นะคะผู้ตอบเนี่ยต้องตอบว่าสถานที่นี้คืออะไรนะคะก็คือเขาตอบว่า

เป็นส่วนสาธารณะที่ใหม่ที่สุดในเมืองของเรานะคะนักศึกษาจะสังเกตว่าเขาตอบอ่ะคืออะไรแต่ไม่ได้ตอบว่าตั้งอยู่ที่ไหนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่หนึ่งเนี่ยก็เลยเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะตัวเลือกที่สองนะคะ Do you know where is St. Stephen Hospital นะคะอันนี้อาจจะใกล้เคียงขึ้นมานิดนึงนักศึกษาอาจจะเห็นคำว่า where ปกติเราจะจำได้ว่า where เนี่ยแปลว่าที่ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ผิดนะคะเพราะว่าผิดตามหลักไวยากรณ์ถ้าจะให้ถูกตามหลักไวยากรณ์เนี่ยจะต้องถามว่า Do you know where St. Stephen Hospital is นะคะ is ไปอยู่ที่ท้ายประโยคนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาได้ยินคำถามนี้นะคะนักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะเช่นในตัวอย่างคำตอบที่อาจารย์ยกมาให้นะคะก็คือ Yes, it's between St. Stephen School and Wonderland Museum โรงพยาบาลเซนต์สตีเฟนเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างโรงเรียนเซนต์สตีเฟนกับพิพิธภัณฑ์วันเดอร์แลนด์นั่นเองนะคะโอเคข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะ Would you tell me how to get into Sugar and Sweet Cafe นะคะถ้าเกิดได้ยินคำถามนี้มีความหมายว่ายังไงนะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยสังเกต preposition ที่ใช้ที่ขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะคือคำว่า into นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ how to get into ตามด้วยสถานที่นะคะแปลว่าสถานที่นั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในร่มนะคะหรือว่า indoor นะคะแล้วก็ในยะของคำถามเนี่ยผู้ถามอาจจะรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่เข้าไปยากเดินทางไปถึงยากลักษณะนี้เป็นต้นนะคะเขาเลยใช้คำว่า into โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถามโดยทั่วๆไปนะคะ direction โดยทั่วๆไปเนี่ย preposition ที่เหมาะสมกว่านะคะก็คือ preposition to นั่นเองนะคะ Would you tell me how to get to Sugar and Sweet Cafe นะคะแล้วคำตอบเนี่ยก็สามารถจะตอบได้โดยทั่วๆไปเลยว่าอาจจะตั้งอยู่บนถนนไหนหรือว่าตั้งอยู่ใกล้ตึกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับ preposition into ซึ่งอาจจะต้องการคำตอบแบบละเอียดโอเคข้อต่อไปนะคะข้อ4ค่ะเป็นบทสนทนา A กับ B เช่นกันนะคะ B ตอบว่า It's between Smile Dental Clinic and DD and D Shop นะคะตัวเลือกที่หนึ่ง Are there any bank in this neighborhood? ตัวเลือกที่สอง Is there any banks in this village? ตัวเลือกที่สาม Can you tell me where the nearest bank is? ตัวเลือกที่สี่ Do you know where is the nearest bank? สิ่งที่ทั้ง4ตัวเลือกมีเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแบงค์นั่นเองนักศึกษาจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าเรากำลังพูดถึงธนาคารกันอยู่นะคะน่าจะเป็นข้อไหนคะพอจะตัดตัวเลือกหรือว่าพอจะเลือกคำตอบได้ไหมเอ่ยเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับข้อ4นะคะตอบตัวเลือกที่3ค่ะ Can you tell me where the nearest bank is? ก็คือคุณบอกเราได้ไหมนะคะบอกฉันได้ไหมว่าธนาคารที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะอาจารย์ขอโฟกัสที่ไวยากรณ์ที่ยังไม่ได้อธิบายไปนะคะก็คือ Are there any bank in this neighborhood? นะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยใช้คำว่า any นะคะถามถึงสถานที่ว่ามีสถานที่ที่ต้องการตามหาเนี่ยไหมนะคะนักศึกษาจะต้องใช้โครงสร้างประโยคลักษณะนี้นะคะก็คือ Are there any banks in this neighborhood จะสังเกตว่าคำว่า bank เนี่ยเติม s นะคะซึ่งจะไปด้วยกันกับ

verb to be ของเราคือ are นะคะมีธนาคารบ้างไหมนะคะในละแวกนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องนั่นเองส่วนคำตอบนะคะก็อาจจะตอบได้ว่า there are two banks มีธนาคารอยู่สองที่นะคะ one is on A street and another on B street นะคะธนาคารหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนถนน A นะคะส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนถนน B นะคะอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะตัวเลือกที่สองก็จะมีคำว่า any เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ใช้กันนะคะก็คือ any เนี่ยถ้าเราถามถึงสถานที่เราจะใช้ are there any แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เติม s นะคะเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้น is there any banks in this village เนี่ยก็จะไม่ใช้กันนะคะแล้วก็นักศึกษาจะสังเกตว่า is นะคะซึ่งเป็น verb to beที่ใช้กับเอกพจน์เนี่ยก็ไม่ไปกับคำว่าbank ซึ่ง bank เติม s ซึ่งเป็นพหูพจน์ด้วยนะคะถ้าเราจะถามโดยใช้ is นะคะ there is ขึ้นต้นประโยคแบบนี้นะคะได้ไหมได้ค่ะแต่เราใช้คำว่า is ขึ้นมาก่อนนะคะเป็น verb to be ขึ้นต้นประโยคคำถาม is there a bank in this village นะคะนี่ก็จะเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะว่ามีธนาคารอยู่ในหมู่บ้านของเราไหมนะคะสักที่หนึ่งก็ยังดีลักษณะนี้เป็นต้นนะคะถ้ามีก็ตอบว่ามีนะคะตามตัวอย่างที่อาจารย์ได้โชว์ไปให้ดูในสไลด์ที่แล้วนะคะหรือว่าถ้าไม่มีนักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่า no you have to go to the department store นะคะในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีธนาคารนะคะคุณจะต้องไปที่ department store นะคะธนาคารจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ค่ะผ่านไปไวมากเลยนะคะเป็นยังไงคะสำหรับ unit ที่7ได้กันไปแล้วกี่คะแนนอาจารย์ขอเข้าสู่ unit ที่8นะคะunit ที่8เนี่ยKeeping up to date ของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวจากสื่อต่างๆนะคะขอเริ่มต้นด้วยข้อที่5นะคะ Where can you find this news item? UK College to offer a scholarship ค่ะมี4ตัวเลือกตัวเลือกที่1นะคะ In a fashion magazine ตัวเลือกที่2 In a newspaper ตัวเลือกที่3on a radio แล้วตัวเลือกที่4 in a company letter newsletter นะคะเป็นสื่อที่ต่างกันทั้ง4อันเลยนะคะอันไหนที่น่าจะเข้ากับหัวข้อข่าวของเรามากที่สุดได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันนะคะคำตอบของข้อ5นะคะก็คือ in a newspaper ค่ะทำไมถึงตอบข้อ2นะคะเรามาดูตัวเลือกทีละตัวกันนะคะ in a fashion magazine นี่ก็จะเป็นนิตยสารเกี่ยวกับด้านแฟชั่นนะคะอาจจะมีข่าวการประกวดการแต่งหน้าหรือว่าการออกแบบชุดดีไซน์อะไรแบบนี้นะคะจะเจอได้ในสื่อแบบนี้แต่ว่าไม่สัมพันธ์กับหัวข้อข่าวของเรานะคะหัวข้อข่าวของเราเนี่ยคืออะไรหัวข้อข่าวของเราก็คือ UK College to offer a scholarship นะคะ UK ย่อมาจาก United Kingdom ก็คือสหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะ College to offer a scholarship ก็คือวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเนี่ยให้ทุนการศึกษานะคะก็คือเป็นข่าวเรื่องทุนการศึกษานั่นเองซึ่งไม่น่าจะปรากฏในนิตยสารแฟชั่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยตัดไปข้อที่3 on a radio ถ้าในยุคนี้นะคะนักศึกษาจะไม่ค่อยได้ฟังวิทยุกันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครยังฟังอยู่เนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราอาจจะฟังเพลงนะคะหรือว่าถ้าเป็นข่าวเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวที่พูดถึงเรื่องในประเทศของเรานะคะหรือว่าพูดถึงเรื่องในระดับโลกก็ได้นะคะอาจจะเป็นการรายงานข่าวลักษณะนั้นมากกว่าแต่ว่า

จะไม่ได้ปรากฏเรื่องการให้ทุนการศึกษานะคะตัวเลือกที่สี่In a company newsletter นี่ก็คือจดหมายข่าวในบริษัทในจดหมายข่าวของบริษัทเนี่ยอาจจะมีเรื่องอีเวนท์ที่บริษัทกำลังจะจัดนะคะหรือว่าเป็นข่าวสารสำคัญที่พนักงานควรจะทราบนะคะซึ่งหัวข้อข่าวของเราเนี่ยเรื่องการให้ทุนการศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทซะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปได้มากที่สุดนะคะก็คือข้อ2ก็คือในหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะข้อที่6 What kind of a news item is this? Coronavirus tourism in Thailand hit by COVID-19 ตัวเลือกที่1 headline ตัวเลือกที่2 body ตัวเลือกที่3 lead ตัวเลือกที่4 news storyยังจำองค์ประกอบของข่าวได้อยู่ไหมคะถ้าจำได้เนี่ยน่าจะพอตอบได้ว่าที่อาจารย์ยกมาเนี่ยน่าจะเป็นส่วนไหนของข่าวโอเคเลือกได้แล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะส่วนนี้นะคะก็คือเป็นหัวข้อข่าวนั่นเองนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ headlineนักศึกษาจะสังเกตว่าส่วนที่อาจารย์ยกมานะคะ coronavirus เรากำลังพูดถึงโรคระบาดนะคะ tourism in Thailand hit by COVID-19 การท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 นะคะซึ่งยังไม่ได้เข้ารายละเอียดอะไรเลยว่าได้รับผลกระทบมากขนาดไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือเป็น headline นะคะอาจารย์ขอทวนองค์ประกอบของข่าวนิดนึงนะคะสิ่งแรกที่นักศึกษาจะเห็นเมื่ออ่านข่าวก็คือ headline นะคะหรือว่าหัวข้อข่าวองค์ประกอบที่สองที่จะเห็นนะคะก็คือ lead อาจจะเป็นประโยคที่นำเข้าสู่ข่าวนั้นนะคะและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น news story เป็นรายละเอียดของข่าวทั้งหมดส่วนข้อ2 body เนี่ยเป็นตัวลวงนะคะไม่ได้มีอยู่ในองค์ประกอบของข่าวค่ะโอเคเรามาดูกันที่ข้อต่อไปนะคะข้อนี้ยังไม่ต้องตกใจนะคะโจทย์และตัวเลือกอาจจะดูยาวนิดนึงเรามาลองดูกันก่อนนะคะว่าคำถามเป็นอะไรนะคะข้อที่7ค่ะ What are the appropriate words for these sentences อันนี้เป็นประโยคที่มาจากข่าวนะคะ A 20-year-old man over the gang rape of a 12-year-old girl in 2014 He the charge saying he too drunk to participate okay นะคะตัวเลือกที่1 was arrested will deny is ตัวเลือกที่2 arrested denies was ตัวเลือกที่3 was arrested denied was ตัวเลือกที่4 arrested denied is นักศึกษาน่าจะจำได้นะคะว่าการอ่านข่าวเนี่ยเรามีเนื้อหาในส่วนที่พูดถึง tense นะคะที่จะต้องใช้ในการอ่านข่าวว่าข่าวเนี่ยจะปรากฏ tense อะไรให้เราอ่านบ้างนะคะมีทั้ง tense ที่เป็น present tense นะคะ past tense แล้วก็ future tense นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำในข้อนี้ก็คือเลือก tense ให้ถูกต้องนั่นเองโอเคน่าจะเลือกได้แล้วนะคะหรือเลือกไม่ได้อาจจะเดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าข้อนี้ตอบว่าอะไรข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ was arrested denied was นะคะก็คือให้เติม verb ทั้ง3ช่องเลยนะคะทั้ง3ช่องเนี่ยเป็น verb ทั้งหมดถ้านักศึกษาสังเกตเนี่ยตัว verb เนี่ยจะเป็น verb เดียวกันหมดเลยนะคะก็คือverb ที่1 นะคะก็คือ arrest verb ที่2ก็คือ deny นะคะและ verb ที่3ก็คือ verb to be นะคะเพียงแต่ว่าจะอยู่ใน tense ไหนเท่านั้นเองนะคะการที่นักศึกษาจะรู้ว่ามันควรจะอยู่ใน

tense ไหนเนี่ยเราจะต้องดูจากบริบทหรือว่า context ของเนื้อข่าวนั่นเองค่ะโอเคงั้นกลับไปดูเนื้อข่าวพร้อมๆกันนะคะ A 12-year-old man ผู้ชายอายุ20นะคะช่องแรก over the gang rape เรามี verb อยู่แล้วใช่ไหมคะ arrest ความแตกต่างของ1 2 3และ4เนี่ยก็คือแตกต่างกันแค่ว่าใช้ was arrested หรือว่า arrested เท่านั้นเองนะคะถ้านักศึกษาเป็นตำรวจนักศึกษาจะมีสิทธิ์จับกุมใช่ไหมคะอาจจะใช้คำว่า arrested ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาแบบนี้นะคะก็จะใช้ในภาษาไทยจะใช้ว่าถูกจับกุมใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษก็เช่นกันนะคะก็คือจะใช้เป็น passive voice นะคะสำหรับ passive voice ในข้อนี้จะมีแค่ข้อ1กับข้อ3เท่านั้นนะคะก็คือ was arrested นะคะตัดตัวเลือกได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะข้อ2กับข้อ4ตัดออกไปก่อนนะคะเก็บข้อ1กับข้อ3ไว้แล้วอ่านข่าวต่อ over the gang rape gang rape ก็คือการรุมโทรมนะคะ of a 12-year-old girl in 2014ส่วนเหยื่อเนี่ยก็คือเด็กผู้หญิงอายุ12ปีนะคะในปี2014ประโยคต่อไปนะคะเราต้องการ verb 2ตัวที่เหลือ he discharge นะคะคำว่า discharge นี่ก็คือข้อหาข้อกล่าวหานะคะหรือข้อจับกุมนั่นเอง saying he too drunk to participate เขาให้การว่าหรือเขาอ้างว่านะคะตัวเขาเนี่ย too drunkก็คือเมาเกินกว่าที่จะอะไรทำอะไรนะคะ participate คือมีส่วนร่วมในการกระทำชำเรานั่นเองนะคะ verb 2ตัวที่เหลือเนี่ยเรามี will deny กับ denied นะคะแล้วก็ is กับ was นะคะถ้านักศึกษาไม่แน่ใจนะคะว่าเขาได้ปฏิเสธไปแล้วหรือยังนะคะข้อกล่าวหานี้เนี่ยอาจจะมาลองดู verb ที่3ก่อนก็ได้นะคะเขาบอกว่าให้การว่าหรือพูดว่า he was too drunk to participate เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2014ใช่ไหมคะก็คือในขณะนั้นเนี่ยในอดีตนั้นเนี่ยเขาเมาเกินกว่าที่จะไปกระทำสิ่งไม่ดีนั้นได้นะคะก็คือเราพูดถึงอดีตอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้น verb ที่เราจะต้องเติมเนี่ยก็ต้องบ่งบอกความเป็นอดีตนะคะก็เลยใช้ was พอนักศึกษาได้ was แล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่ตัวเลือก3แล้วนะคะก็คือ he was too drunk to participate ย้อนกลับไปนะคะสำหรับ verb ที่2 denied นะคะอันนี้ก็เป็นอดีตเช่นกันก็คือเวลาที่เราปฏิเสธเนี่ยเราจะปฏิเสธไปพร้อมๆกับการอ้างว่าเราบริสุทธิ์แล้วก็อธิบายเหตุผลใช่ไหมคะก็คือเป็นอดีตเหมือนกันverb 2 อันนี้เกิดขึ้นในอดีตพร้อมๆกันก็คือปฏิเสธในอดีตแล้วก็ให้เหตุผลในอดีตนะคะว่าฉันเมาเกินกว่าที่จะทำนะคะก็เลยเป็นตัวเลือกข้อที่3นั่นเองนะคะ was arrested denied แล้วก็ was okay.ค่ะรวดเร็วมากเลยค่ะนักศึกษาได้ไปกี่คะแนนแล้วคะสำหรับยูนิตที่7และ8เข้าสู่ยูนิตที่9นะคะหรือว่ายูนิตว่าด้วย moving on นะคะข้อ8ค่ะเป็นบทสนทนานะคะ A ถาม A พูดว่า I don't have time to study becauseof the workload at the office ลงท้ายด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกเนี่ยก็จะเป็นคำถามทั้งหมดค่ะคำตอบของ B เนี่ยจะช่วยเราพอสมควรนะคะว่าเราควรจะเลือกอะไร B ตอบว่า I think you should find a new job ตัวเลือกมีดังนี้ค่ะ 1. Where did I do it? ตัวเลือกที่ 2. How can I drop outตัวเลือกที่3 Why will I do it? ตัวเลือกที่4 What should I do? เป็นยังไงบ้างคะลองเลือกแล้วได้คำตอบหรือยังเรามาดูเฉลยกันนะคะว่า

คำตอบคืออะไรสำหรับข้อนี้นะคะคือตอบตัวเลือกที่4ค่ะ What should I do สิ่งที่ B พูดนะคะก็คือ I think you should find a new job เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ should นะคะคือหมายความถึงว่าควรจะเป็นการให้คำแนะนำนะคะ I think you should find a new job ก็คือหมายถึงว่าฉันคิดว่าคุณควรจะหางานใหม่นะคะฉันคิดว่าคุณควรจะหางานใหม่การให้คำแนะนำเนี่ยจะให้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถามถึงคำแนะนำใช่ไหมคะก็คือ A เนี่ยถามว่า what should I do นั่นเองฉันควรจะทำอย่างไร B ถึงจะตอบว่าคุณควรจะหางานใหม่นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการถามคำแนะนำนั่นเองอาจารย์มีตัวอย่างเพิ่มให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับการถามและให้คำแนะนำ A พูดว่า I'm so addicted to social media อันนี้อาจจะเป็นกันหลายๆคนนะคะฉันเนี่ยติดการใช้ติดการเล่นโซเชียลมีเดียมากเลย What should I do? ฉันควรจะทำอย่างไรนะคะ B ก็ให้คำแนะนำมานะคะว่า You should limit your time on social media นะคะก็คือคุณควรจะจำกัดเวลาที่ใช้หรือเวลาที่เล่นโซเชียลมีเดียนะคะสิ่งที่ B พูดต่อหลังจากนี้น่าสนใจนะคะ I turn off my phone when I need to focus on doing homeworkฉันเนี่ยปิดโทรศัพท์ทุกครั้งนะคะเวลาที่ฉันต้องการใช้สมาธิกับการทำกันบ้านนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น B เนี่ยก็คือให้ทั้งคำแนะนำนะคะว่าจำกัดเวลาการใช้นะแล้วก็ให้ตัวอย่างที่ตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติตามแล้วนะคะเผื่อว่า A เนี่ยจะนำไปใช้บ้างอาจารย์ขอย้อนกลับไปที่ตัวเลือกในโจทย์นิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวเลือกที่1ถึง3เป็นคำถามที่หมายถึงอะไรบ้างนะคะ Where did I do it คือถามว่าฉันทำสิ่งนี้ไปที่ไหนนะคะถามถึงอดีตตัวเลือกที่2 How can I drop out drop out หมายถึงเราจะเลิกเรียนนะคะเราจะไป drop แล้วไม่เรียนแล้วนะคะแต่ว่าขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย How นี่ก็คือฉันจะdrop เรียนอย่างไรนะคะก็คือถามถึงขั้นตอนนั่นเองส่วนคำถามข้อที่3 why will I do it ก็คือถามว่าฉันจะทำสิ่งนี้นะคะฉันจะทำมันไปเพื่ออะไรนะคะโอเคค่ะเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อที่9เป็นบทสนทนาระหว่าง interviewer กับ applicant นะคะ interviewer when could you start working with usแล้วก็เป็น applicant นะคะจะพูดหรือว่าจะตอบว่าอะไรดีตัวเลือกที่1 yes I can ตัวเลือกที่2 I love learning new skills whenever I can ตัวเลือกที่3 I started working in tourism 10 years ago ตัวเลือกที่4 right away อาจจะลองตัดตัวเลือกนะคะดูว่าข้อไหนไม่น่าเป็นไปได้บ้างOkay. ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันค่ะข้อนี้นะคะตอบข้อ4ค่ะ right away เรามาดูคำถามของ interviewer กันก่อนนะคะ interviewer เนี่ยหมายถึงผู้สัมภาษณ์เขาถามเราว่าอะไร when could you start working with us คำถามขึ้นต้นด้วย when ใช่ไหมคะ when เนี่ยก็คือถามมาเมื่อไหร่นั่นเอง When could you start working with us? คุณเริ่มทำงานกับเราได้เมื่อไหร่นะคะ Applicant หรือว่าผู้สมัครงานคนจะตอบว่าอะไรดีนะคะตัวเลือกที่1ไม่ใช่เพราะอะไรตอบว่า Yes I can นะคะคือตอบว่าใช่ฉันทำได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่เก็บไว้ตอบสำหรับการถามว่าคุณทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมนะคะแล้วเราก็เลือกตอบว่าเราทำได้นั่นเองค่ะตัวเลือกที่2 I love learning new skills whenever I can บางคนนะคะอาจจะเห็นคำว่า whenever

คล้ายกับคำว่า when เลยเลยเลือกตอบข้อนี้นะคะไม่ใช่นะคะข้อนี้เนี่ยหมายความว่าฉันรักการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะ whenever เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันสามารถทำได้นะคะwhenever มีความหมายว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะตัวเลือกที่3ทำไมเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกนะคะ I started working in tourism 10 years ago ถึงแม้จะมีคำที่พูดถึงเวลาก็ตามนะคะแต่ว่าเรามาดูความหมายความหมายก็คือฉันเริ่มทำงานในธุรกิจหรือว่าวงการการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนนะคะซึ่งเป็นการถามที่ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามนั่นเองนะคะก็เลยเป็นข้อ4นั่นเองตอบว่า right away right away นะคะแปลว่าทันทีนะคะก็คือฉันสามารถเริ่มงานกับบริษัทหรือว่าองค์กรของคุณเนี่ยได้ทันทีเลยนะคะโอเคค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
8: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
10: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กจากใน work experience ที่นักศึกษาจะใส่ตำแหน่งการทำงานของนักศึกษาลงไปแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนักศึกษายังสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ค่ะว่าเนื้อหาการทำงานที่นักศึกษาเคยทำในตำแหน่งต่างๆนั้นเคยทำอะไรมาบ้างนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะใช้ active verbs ค่ะในเรซูเม่ active verbs นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการกระทำนะคะซึ่งจะสื่อให้เห็นถึงไดนามิกหรือว่ามีพลังมีความเคลื่อนไหวนะคะในกริยาที่ทำนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้น active verbs เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมนะคะที่จะนำมาเขียนในเรซูเม่อาจารย์ขอเลือกตัวอย่าง active verbs นะคะทั้งหมด10คำนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับนักศึกษาในวันนี้ค่ะ คำแรกนะคะดูโซนที่เป็นสีเขียวก่อนนะคะ analyze ก็คือวิเคราะห์นั่นเองค่ะคำที่สองนะคะ monitored หรือว่าเฝ้าดูหรือว่าสังเกตการค่ะ retrieved ความหมายก็คือกู้คืนหรือนำกลับมานะคะ repaired ก็คือซ่อมแซมนั่นเองค่ะ handled ก็คือจัดการนะคะเรามาดูฝั่งสีฟ้ากันบ้างนะคะอีก5คำคำแรก organize คือจัดหรือว่าจัดการจัดระเบียบจัดระบบนะคะ collaborated นี่ก็คือร่วมมือค่ะ directed คือควบคุม negotiated ก็คือเจรจาต่อรองค่ะคำสุดท้ายนะคะ developed ก็คือสร้างหรือพัฒนาค่ะนักศึกษาอาจจะสังเกตว่าอาจารย์เขียนคำกริยานะคะหรือว่า active verbs ทั้ง10คำเนี่ยในรูปของSimple past tense ทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่นักศึกษาพูดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองเคยทำนะคะเราก็จะพูดถึงมันในรูปของอดีตทั้งหมดค่ะแต่ในกรณีที่นักศึกษาอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่นักศึกษาทำอยู่ในปัจจุบันนะคะนักศึกษาก็สามารถใช้รูปคำกริยาที่ไม่ต้องผันได้ค่ะเรามาดูการใช้ active verbs แต่ละตัวกันนะคะคำแรกค่ะ analyze หรือวิเคราะห์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้2ตัวอย่างด้วยกันนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะ analyze customer purchase pattern นะคะสำหรับนักศึกษาที่มีหน้าที่ตรงนี้นะคะก็คือวิเคราะห์รูปแบบการซื้อของลูกค้านั่นเองค่ะอันนี้อาจจะเป็นนักศึกษาที่ทำงานอยู่ในฝ่ายการตลาดนะคะหรือว่าฝ่ายขายนะคะตัวอย่างที่2 analyze technical issues reported by customers นะคะนักศึกษาได้ทำหน้าที่วิเคราะห์นะคะปัญหาทางเทคนิคที่ลูกค้าเนี่ยรายงานเข้ามาที่บริษัทนะคะจะเป็นตัวอย่างของ analyze ค่ะคำที่สองนะคะ monitored ตัวอย่างแรก monitored client account นะคะนักศึกษามีหน้าที่ดูนะคะสังเกตบัญชีของลูกค้านั่นเองนะคะคอยดูความเรียบร้อยนะคะตัวอย่างที่สอง monitor performance of production lines อันนี้อาจจะเหมาะกับนักศึกษาที่ทำงานในบริษัทหรือว่าโรงงานที่มีสายการผลิตนะคะก็คือคอยดูว่าสายการผลิตเหล่านั้นเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยดีไหมนะคะคำต่อไปค่ะ retrieved หรือว่ากู้คืนนะคะตัวอย่างแรก retrieve information from filing systemsนะะนี่อาจจะเป็นนักศึกษาที่มีโอกาสได้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลโดยหน้าที่ของนักศึกษาเนี่ยก็คือการกู้คืนนะคะข้อมูลจากระบบเก็บไฟล์นั่นเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะ retrieved data using SQL นะคะคือนักศึกษามีการกู้ข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยระบุรายละเอียดเลยว่ากู้โดยใช้โปรแกรม SQL นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการบอก
ในจ้างให้เห็นเลยว่าเราสามารถใช้โปรแกรม SQL ได้นะคะเวิร์บตัวต่อไปนะคะก็คือ repaired ตัวอย่างแรกค่ะ repaired diesel engines นี้อาจจะเหมาะกับนักศึกษาที่เป็นช่างซ่อม

นะคะก็คือนักศึกษาเนี่ยสามได้ทำหน้าที่ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ repaired damages to customers computer systems ค่ะอาจจะเป็นนักศึกษาที่ได้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยหน้าที่ของนักศึกษาเนี่ยก็คือซ่อมนะคะเมื่อเกิดความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้านั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะ handled เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ handled customers merchandise return นะคะในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยนะคะมีการคืนสินค้ากลับมาเนี่ยนักศึกษาจะเป็นคนที่จัดการกับสินค้าที่ถูกคืนมาเหล่านั้นนะคะหรือในตัวอย่างที่สอง handled customers inquiriesในกรณีที่ลูกค้ามีคำถามเข้ามาที่องค์กรนะคะหรือว่าบริษัทนักศึกษาเป็นคนที่จัดการกับข้อซักถามเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ตอบข้อซักถามนั้นโดยตรงหรือว่าประสานงานนะคะไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ตอบข้อซักถามเหล่านั้นกับลูกค้าค่ะคำต่อไปนะคะ organized นะคะ organizedBusiness meetings ในตัวอย่างแรกนี้นะคะนักศึกษาเนี่ยเป็นคนจัดประชุมทางธุรกิจนะคะในตัวอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นนักศึกษาที่เป็นเลขานะคะหรือว่าเป็นฝ่ายดูแลการจัดการประชุมอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าในตัวอย่างที่สองนะคะ organize events by choosing best venues caterings and MCs นะคะนักศึกษาหลายคนเนี่ยอาจจะได้ทำงานอีเวนต์นะคะซึ่งหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่จัดอีเวนต์นะคะโดยเลือกอะไรบ้างก็คือเลือก best venues หรือว่าสถานที่จัดงานที่ดีที่สุดนะคะ catering ก็คือการจัดการอาหารนั่นเองนะคะว่าเราจะเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เลือกพิธีกรนะคะหรือว่า MC นั่นเองคำต่อไปนะคะCollaborated ตัวอย่างแรกค่ะ collaborated with key members of IT team to develop new delivery tracking system คำว่า collaborated นะคะจะมีเสน่ห์นิดนึงค่ะตรงที่ว่าจะทำให้เห็นว่าเราเนี่ยนอกจากทำงานในแผนกของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะได้มีการร่วมงานกับบุคคลอื่นอย่างที่นักศึกษาเห็นในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือได้มีการร่วมงานกับสมาชิกที่สำคัญนะคะจากทีม IT นะคะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนานะคะระบบที่ติดตามการขนส่งนะคะโอเคซึ่งนักศึกษาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะตัวอย่างที่สองค่ะ collaborated with the PR team to promote concerts and plays นะคะอันนี้ก็คือนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับทีม PR นะคะเพื่อที่จะโปรโมทหรือว่าประชาสัมพันธ์นะคะคอนเสิร์ตหรือว่าละครเวทีนะคะให้สาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็สนใจในอีเวนต์ทั้งสองอย่างนี้นะคะคำต่อไปค่ะ direct ตัวอย่างแรกนะคะ directed launch of 5 product linesนะในบริษัทที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะคะเราอาจจะมีลายการผลิตเนี่ยมากกว่าหนึ่งนะคะนักศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ควบคุมการเปิดลายผลิตใหม่นะคะซึ่งในตัวอย่างนี้นะก็คือเป็นการเปิดลายผลิตใหม่จำนวน5ลายด้วยกันนะคะตัวอย่างที่2ค่ะ Director the hiring and training of 20 housekeepersนะคะนักศึกษาที่ทำงานในฝ่ายบุคคลนะคะหรือว่า HR อาจจะเป็นคนที่ควบคุมการว่าจ้างนะคะแล้วก็การฝึกหัดพนักงานนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่บ้านจำนวน20คนด้วยกันค่ะคำต่อไปนะคะ negotiated ตัวอย่างแรกค่ะ negotiated withคำต่อไปนะคะ negotiated เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ negotiated and drafted commercial agreements with customers สำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็คือนักศึกษามีหน้าที่จะ

เจรจาต่อรองนะคะกับลูกค้าและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคน draft นะคะหรือว่าร่างสัญญาทางการค้ากับลูกค้าด้วยค่ะตัวอย่างที่2นะคะ negotiated with corporate customers ในตัวอย่างนี้นะคะนักศึกษาเป็นคนที่เจรจาต่อรองกับลูกค้าของบริษัทนะคะหรือว่า corporate customers นั่นเองและ verb คำสุดท้ายนะคะก็คือ develop นะคะนี้จะเป็น verb ที่ทำให้เห็นชัดเจนนะคะว่านักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับองค์กรหรือว่าบริษัทที่นักศึกษาเนี่ยทำงานนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะ developed 3 new exercise courses for the elderlyนักศึกษาที่ทำงานสายสุขภาพนะคะอาจจะทำงานอยู่ในสถานออกกำลังกายนะคะหรือว่าโรงพยาบาลก็ได้ค่ะถ้านักศึกษาเขียนว่า develop 3 new exercise courses for the elderly นั่นก็หมายความว่านักศึกษาได้ร่วมพัฒนานะคะคอร์สออกกำลังกายใหม่จำนวน3คอร์สด้วยกันซึ่งคอร์สออกกำลังกายเนี้ยได้ใช้กับผู้สูงอายุค่ะตัวอย่างที่2นะคะ developed a newComputer program that reduce paper use by 40% a year นะคะนักศึกษาที่ทำแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะคะอาจจะเขียนระบุลงไปนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ทำโปรแกรมใหม่อะไรบ้างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะซึ่งเมื่อนำไปใช้แล้วเนี่ยจะสามารถลดการใช้กระดาษลงไปได้ถึง 40% ต่อปีซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจนะคะเนื่องจากว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องการลดโลกร้อนนะคะแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรค่ะโอเคทีนี้มาถึงการทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะเรามาลองดูกันว่าเมื่อนักศึกษาเนี่ยได้รับทราบนะคะทำความเข้าใจเรื่องเทคนิคการเขียนเรซูเม่ในเซกชันต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักศึกษาจะสามารถทำแบบฝึกหัดนี้นะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเข้าใจเทคนิคที่ได้เรียนไปค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรซูเม่นะคะของแซมนะคะที่ระบุeducation and training ของตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลเนี่ยจำนวน4ข้อมูลด้วยกันนะคะนักศึกษาลองดูนะคะว่านักศึกษาต้องการจะปรับแก้ข้อมูลตรงจุดไหนบ้างค่ะนี่ก็จะเป็นเฉลยนะคะเนื่องจากว่าในเรซูเม่ของแซมเนี่ยข้อมูลทั้ง4ชุดเนี่ยถูกจัดลงอยู่ในเซกชันเดียวกันหมดนะคะก็คือ education and training แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ต้องแยกออกมานะคะเป็น2เซกชันที่ต่างกันนะคะก็คือเซกชันหนึ่งเป็น work experience แยกออกมานะคะส่วนอีกเซกชันหนึ่งเนี่ยเป็น education and training ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจำแนกข้อมูลออกได้อย่างไรบ้างนะคะในส่วนที่เป็น works experience เนี่ยในกรณีที่นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วนะคะอาจารย์ขอให้เขียน works experience เนี่ยก่อน education and training นะคะทีนี้ในส่วนรายละเอียดของ works experience ของแซมเนี่ยมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันนะคะ from 2017 to present Sam นะคะเป็นGraphic Designer at House of Arts Studio นะคะก็คือแซมเนี่ยทำงานเป็น Graphic Designer นะคะที่ Studio House of Arts ค่ะและย้อนไปนะคะเมื่อปี2013ถึง2014แซมเนี่ยเป็น Part-time Graphic Designer at AXW Media นะคะก็คือทำงาน Part-time นะคะเป็น Graphic Designer จะเห็นว่าเรซูเม่ของแซมเนี่ยนะคะมีประสบการณ์การทำงานที่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นในสายงานเดียวกันเราก็อาจจะพอเดาได้นะคะว่าแซมกับทำเรซูเม่นี้เนี่ยเพื่อสมัครงานในตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์นั่นเองค่ะ
ในเซกชัน Education and Training ของแซมนะคะเราสามารถเขียนได้ดังนี้นะคะโดยที่เราจัดวุฒิการศึกษาที่แซมเนี่ยได้รับล่าสุดนะคะไว้ด้านบนนะคะ From 2015 to 2017แซมนะคะได้เข้าเรียน Web Development Certificate TTN Institute of Technologyนะคะก็คือแซมเนี่ยได้เข้าร่วมอบรมนะคะการพัฒนาเว็บไซต์นะคะแล้วก็ได้เกียรติบัตรมานะคะโดยได้มาจากสถาบันเทคโนโลยีนะคะ TTN ค่ะลำดับที่2นะคะ From 2010 to 2014แซมได้เข้าศึกษา Bachelor of Arts in Fine Arts ในสาขา Graphic Design NYU Universityก็คือแซมศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะสาขาวิจิตรศิลป์นะคะโดยแล้วก็วิชาเอกเนี่ยเป็นวิชากราฟิกดีไซน์นะคะจากมหาวิทยาลัย NYU ถ้าดูในภาพรวมทั้ง2เซกชันแล้วนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์การทำงานของแซมเนี่ยมีความต่อเนื่องกันนะคะก็คือเขาเนี่ยพยายามศึกษาแล้วก็ทำงานเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขียนเรซูเม่ที่ดีนะคะอีกแอคทิวิตี้หนึ่งนะคะที่จะให้นักศึกษาทำนะคะก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยลองเลือกใช้ active verbs ดูนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถเลือกใช้ได้เหมาะกับบริบทที่อาจารย์ได้ตั้งไว้หรือไม่นะคะโอเคเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะอันแรกนะคะก็คือ electronic devices นะคะอันที่2 customer inquiries and complaints และอันที่3อันสุดท้ายนะคะannual meetings for corporate customers นักศึกษาอาจจะมี active verbs ในใจแล้วนะคะลองเลือกดูนะคะว่า active verbs 10คำที่ได้เรียนไปแล้วนั้นคำไหนบ้างที่เหมาะจะเติมลงไปใน3ข้อนี้ค่ะคำแรกนะคะก็คือ repair นะคะหรือว่าซ่อมทั้งบริบทนี้ก็จะแปลได้ว่านักศึกษาเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ verb คำที่2นะคะที่เติมลงไปก็คือ handled นักศึกษาจัดการดูแลนะคะเมื่อลูกค้าเนี่ยมีคำถามนะคะหรือว่ามีคำติชมเข้ามานะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะ organize นักศึกษามีหน้าที่จัดนะคะการประชุมประจำปีให้กับ corporate customers หรือว่าลูกค้าบริษัทนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิค resume นะคะที่อาจารย์ได้นำเสนอให้นักศึกษาในวันนี้นะคะหวังว่าจะทำให้การเขียนเรซูเม่ของนักศึกษาเนี่ยสมบูรณ์และน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสที่นักศึกษาจะได้งานในตำแหน่งที่ตัวเองตั้งใจสมัครไปนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการทำแบบทดสอบ10111นะคะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยูนิตที่7 8และ9นะเรามาเริ่มกันเลยนะคะยูนิตที่7 taking clients out ค่ะข้อแรกเป็นบทสนทนาของ A กับ B นะคะ A ถามว่า what is your uncle like B ควรจะตอบว่าอะไรคะตัวเลือกที่1 he likes Japanese foodตัวเลือกที่2 he's a businessman ตัวเลือกที่3 he's very generous ตัวเลือกที่4 he does like cold weather มีคำตอบในใจหรือยังคะถ้ามีแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันค่ะสำหรับข้อ1นะคะตอบตัวเลือกที่3ค่ะHe's very generous.
อาจารย์ขอแทรกไวยากรณ์นะคะว่าทำไมเราถึงตอบตัวเลือกที่3ข้อแรกนะคะตัวเลือกที่1 What does Smith look like อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเราเจอไวยากรณ์ในลักษณะนี้นะคะแปลว่าเรากำลังถามถึงรูปลักษณะภายนอกหรือว่า appearance นั่นเองค่ะคำตอบนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าจะเป็นคำตอบ He's very tall and handsome ก็คือเป็นคำตอบถึงลักษณะภายนอกนะคะก็คือเป็นคนตัวสูงและรูปละเป็นคนรูปร่างสูงนะคะแล้วก็หล่อนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ What is Smith like ถ้านักศึกษาเจอคำถามในลักษณะนี้นะคะแสดงว่ากำลังถามถึงบุคลิกหรือว่าลักษณะภายในมีนิสัยใจคอเป็นเช่นไรนั่นเองนะคะคำตอบจะตอบว่า he's optimistic ก็คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกนั่นเองนะคะตัวอย่างที่3 what does Smith like นะคะถ้าเจอคำถามในลักษณะนี้เนี่ยแปลว่ากำลังถามถึงความชอบนะคะคำตอบก็จะตอบว่า he likes hanging out with friends นี่ก็คือสมิธเนี่ยเป็นคนชอบออกไปพบปะเพื่อนฝูงนั่นเองนะคะข้อสังเกตนิดนึงก็คือว่าถ้านักศึกษาใช้คำว่า like นะคะตามด้วย verb ที่เติม ing ก็คือเป็นความชอบที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นเองค่ะย้อนกลับไปดูอีกครั้งนะคะ what is Smith likeก็จะเหมือน What is your uncle like ก็คือต้องตอบถึงลักษณะภายในนั่นเองนะคะก็คือเป็นคน generous เป็นคนใจกว้างค่ะเทสข้อที่2นะคะเป็น conversation เช่นกัน A ถามว่า How old is Tammy เรามาดูตัวเลือกกันนะคะB คนจะตอบว่าอะไรตัวเลือกที่1 he's ขออภัยค่ะตัวเลือกที่1 she's so attractive ตัวเลือกที่2 she's very short ตัวเลือกที่3 she's 20 years old ขออภัยค่ะตัวเลือกที่3 she's 20 year old ตัวเลือกที่4 she's in her 20sจริงๆคำถามข้อนี้ไม่ยากนะคะเราอาจจะตัดตัวเลือกได้ค่อนข้างง่ายหน่อยอาจจะเหลือแค่2ตัวเลือกที่น่าสนใจในใจถ้านักศึกษาเลือกได้แล้วนะคะดูคำตอบกันค่ะข้อนี้นะคะตอบว่า she's in her 20sหลักไวยากรณ์สำหรับการตอบคำถามข้อที่2นี้นะคะก็คือเป็นคำถามว่าอายุเท่าไหร่นะคะในภาษาอังกฤษเราเนี่ยเราจะถามว่า how old is แล้วก็ตามด้วยชื่อคนคนนั้นนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้อาจารย์ยกว่า how old is วันเฉลิมนะคะแล้วก็แปลว่าเราถามถึงอายุของคนคนนั้นนะคะก็คือถามว่าวันเฉลิมเนี่ยอายุเท่าไหร่คำตอบที่อาจารย์แนะนำให้ตอบนะคะมี3วิธีนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ก็คือตอบเป็นอายุที่เป็นตัวเลขไปเลยนะคะก็คือ he is 20 years old อย่าลืมนะคะว่าเราจะมี s อยู่หลังคำว่า year ด้วยนะคะก็คืออายุมากกว่า1ปีนั่นเอง he is 20 years old อย่าลืมเสียงไทย sนี่นะคะหรือนักศึกษาสามารถใช้วิธีที่2ตอบคำถามก็ได้ค่ะ he is 20 years old นะคะอาจจะเป็นเลขอาหรับิกแบบวิธีที่1ก็ได้หรือว่าจะเป็นการเขียนคำออกมาเลยนะคะคำว่า20นะคะแต่ว่า1กับ2เนี่ยจะเหมือนกันก็คือมี s อยู่ท้ายคำว่า years นะคะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวเลขตรง20ด้านหน้านะคะแต่สำหรับวิธีที่3สำหรับการตอบอายุนะคะ he is in his 20s he is in his 20s ความแตกต่างก็คือเราพูดถึงช่วงอายุนะคะก็คือตอบว่าเขาเนี่ยอยู่ในช่วงอายุ20
แสดงว่าเขาอาจจะอายุ21หรือ25ก็ได้นะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงอายุนี้นั่นเองนะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนคำว่า20นะคะเปลี่ยนจาก Y เป็น I แล้วเติ

NES ตามที่อาจารย์ได้ขีดเส้นใต้ไว้นะคะอันนี้ก็ใช้สำหรับการตอบช่วงอายุนั่นเองค่ะย้อนกลับไปดูนะคะข้อ1กับข้อ2 she's so attractive ทัมมี่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากไม่เกี่ยวกับอายุนะคะตัดข้อนี้ออกไปข้อที่2 she's very short ทัมมี่เป็นคนตัวเตี้ยไม่สูงนะคะซึ่งเป็นลักษณะภายนอกไม่เกี่ยวกับอายุก็ตัดออกไปเช่นกันข้อ3กับข้อ4เนี่ยสำหรับข้อ3นะคะ she's 20 year oldน่าจะจำได้นะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อธิบายไป S เนี่ยจะอยู่ตรงคำว่า year นะคะเพราะฉะนั้นข้อ3จึงเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะเลยตอบข้อที่4 She's in her 20s ก็คือตอบเป็นช่วงอายุนั่นเองค่ะ 20s อาจารย์ย้ำอีกครั้งว่าเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม ES นะคะ In her 20s คืออยู่ในช่วงอายุ20ค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่3นะคะเป็นบทสนทนาของ A กับ B นะคะ B ตอบว่า It's opposite River Hotel ตัวเลือกที่1 Can you tell me what is Wicker Park ตัวเลือกที่2 Would you tell me how to get into Sugar and Sweet Cafe ตัวเลือกที่3Do you know where is St. Stephen Hospital? ตัวเลือกที่4 Could you tell me where Salad Heaven Restaurant is? ทุกตัวเลือกเนี่ยดูจะเป็นเรื่องสถานที่หมดเลยนะคะแล้วก็ดูจากคำตอบของ B แล้ว B ตอบว่า is opposite River Hotel นะคะโอเคแสดงว่าข้อนี้เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งหรือว่า direction นั่นเองนะคะเนื่องจากตัวเลือกค่อนข้างยาวนะคะอาจารย์จะให้เวลานักศึกษาตัดตัวเลือกแล้วก็ลองเลือกดูนะคะว่าอยากจะเลือกคำตอบข้อไหนน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันก่อนกันเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ค่ะ Could you tell me where Salad Heaven Restaurant is นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมข้อ4เนี่ยถึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องกลับมาที่หลักไวยากรณ์นะคะสำหรับตัวเลือกแรกนะคะ Could you tell me what is Wicker Park นะคะข้อนี้เนี่ยผิดตามหลักไวยากรณ์นะคะนักศึกษาจะมีคำถามว่าเราถ้าอยากให้ถูกหลักไวยากรณ์เนี่ยควรจะต้องเขียนแบบไหนนะคะควรจะต้องเขียนว่า Can you tell me what Wicker Park is แต่ถึงกระนั้นแล้วนะคะถึงแม้จะถูกหลักไวยากรณ์แล้วเนี่ยความหมายของคำถามนี้ก็จะกลายเป็นว่าไม่ทราบว่าคุณช่วยบอกได้ไหมว่า Wicker Park เนี่ยคืออะไรนะคะก็คือแปลว่าผู้ถามเนี่ยไม่ทราบนั่นเองว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะโอเคคำตอบก็เลยกลายเป็น it's the newest park in our town นะคะผู้ตอบเนี่ยต้องตอบว่าสถานที่นี้คืออะไรนะคะก็คือเขาตอบว่าเป็นส่วนสาธารณะที่ใหม่ที่สุดในเมืองของเรานะคะนักศึกษาจะสังเกตว่าเขาตอบว่าคืออะไรแต่ไม่ได้ตอบว่าตั้งอยู่ที่ไหนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1เนี่ยก็เลยเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะตัวเลือกที่2นะคะ Do you know where is St. Stephen Hospital นะคะอันนี้อาจจะใกล้เคียงขึ้นมานิดนึงนักศึกษาอาจจะเห็นคำว่า whereปกติเราจะจำได้ว่า where เนี่ยแปลว่าที่ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ผิดนะคะเพราะว่าผิดตามหลักไวยากรณ์ถ้าจะให้ถูกตามหลักไวยากรณ์เนี่ยจะต้องถามว่า Do you know where St. Stephen Hospital is นะคะ is ไปอยู่ที่ท้ายประโยคนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาได้ยินคำถามนี้นะคะนักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะเช่นในตัวอย่างคำตอบที่อาจารย์ยกมาให้นะคะก็คือ Yes, it's between St. Stephen's School

and Wonderland Museum โรงพยาบาลเซนต์สตีเฟนเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างโรงเรียนเซนต์สตีเฟนกับพิพิธภัณฑ์วันเดอร์แลนด์นั่นเองนะคะโอเคข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะ Would you tell me how to get into Sugar and Sweet Cafe?

ว่า into นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ how to get into ตามด้วยสถานที่นะคะแปลว่าสถานที่นั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในร่มนะคะหรือว่า indoor นะคะแล้วก็ในยะของคำถามเนี่ยผู้ถามอาจจะรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่เข้าไปยากเดินทางไปถึงยากลักษณะนี้เป็นต้นนะคะเขาเลยใช้คำว่า into โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถามโดยทั่วๆไปนะคะ direction โดยทั่วๆไปเนี่ย preposition ที่เหมาะสมกว่านะคะก็คือ preposition to นั่นเองนะคะ Would you tell me how to get to Sugar and Sweet Cafe นะคะแล้วคำตอบเนี่ยก็สามารถจะตอบได้โดยทั่วๆไปเลยว่าอาจจะตั้งอยู่บนถนนไหนหรือว่าตั้งอยู่ใกล้ตึกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับ preposition into ซึ่งอาจจะต้องการคำตอบแบบละเอียดโอเคข้อต่อไปนะคะข้อ4ค่ะเป็นบทสนทนา A กับ B เช่นกันนะคะ B ตอบว่า It's between Smile Dental Clinic and DD and D Shop นะคะตัวเลือกที่1 Are there any bank in this neighborhood? ตัวเลือกที่2 Is there any banks in this village? ตัวเลือกที่3 Can you tell me where the nearest bank is? ตัวเลือกที่4 Do you know where is the nearest bank? สิ่งที่ทั้ง4ตัวเลือกมีเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแบงค์นั่นเองนักศึกษาจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าเรากำลังพูดถึงธนาคารกันอยู่นะคะน่าจะเป็นข้อไหนคะพอจะตัดตัวเลือกหรือว่าพอจะเลือกคำตอบได้ไหมเอ่ยเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับข้อ4นะคะตอบตัวเลือกที่3ค่ะ Can you tell me where the nearest bank is? ก็คือคุณบอกเราได้ไหมนะคะบอกฉันได้ไหมนะคะว่าธนาคารที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะอาจารย์ขอโฟกัสที่ไวยากรณ์ที่ยังไม่ได้อธิบายไปนะคะก็คือ Are there any bank in this neighborhood? นะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยใช้คำว่า any นะคะถามถึงสถานที่ว่ามีสถานที่ที่ต้องการตามหาเนี่ยไหมนะคะนักศึกษาจะต้องใช้โครงสร้างประโยคลักษณะนี้นะคะก็คือ Are there any banks in this neighborhood จะสังเกตว่าคำว่า bank เนี่ยเติม s นะคะซึ่งจะไปด้วยกันกับverb to be ของเราคือ are นะคะมีธนาคารบ้างไหมนะคะในละแวกนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องนั่นเองส่วนคำตอบนะคะก็อาจจะตอบได้ว่า there are two banks มีธนาคารอยู่2ที่นะคะ one is on A street and another on B street นะคะธนาคารหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนถนน A นะคะส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนถนน B นะคะอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะตัวเลือกที่สองก็จะมีคำว่า any เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ใช้กันนะคะก็คือ any เนี่ยถ้าเราถามถึงสถานที่เราจะใช้ are there any แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เติม s นะคะเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้น is there any banks in this village เนี่ยก็จะไม่ใช้กันนะคะแล้วก็นักศึกษาจะสังเกตว่า is นะคะซึ่งเป็น verb to beที่ใช้กับเอกพจน์เนี่ยก็ไม่ไปกับคำว่าแบงค์ซึ่งแบงค์เติม s ซึ่งเป็นพหูพจน์ด้วยถ้าเราจะถามโดยใช้ is นะคะ there is ขึ้นต้นประโยคแบบนี้นะคะได้ไหมได้ค่ะแต่เราใช้คำว่า is ขึ้นมาก่อนนะคะเป็น verb to be ขึ้นต้นประโยคคำถาม is there a bank in this village นะคะนี่ก็จะเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะว่ามีธนาคารอยู่ในหมู่บ้านของเราไหมนะคะสักที่หนึ่งก็ยังดีลักษณะนี้เป็นต้นนะคะถ้ามีก็ตอบว่ามีนะคะแต
ตามตัวอย่างที่อาจารย์ได้โชว์ไปให้ดูในสไลด์ที่แล้วนะคะ

หรือว่าถ้าไม่มีนักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่า no you have to go to the department store นะคะในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีธนาคารนะคะคุณจะต้องไปที่ department store นะคะธนาคารจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ค่ะผ่านไปไวมากเลยนะคะเป็นยังไงคะสำหรับยูนิตที่7ได้ขึ้นไปแล้วกี่คะแนนอาจารย์ขอเข้าสู่ยูนิตที่8นะคะยูนิตที่8เนี่ย keeping up to date ของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวจากสื่อต่างๆนะคะขอเริ่มต้นด้วยข้อที่5นะคะ Where can you find this news item? UK College to offer a scholarship ค่ะมี4ตัวเลือกตัวเลือกที่1นะคะ In a fashion magazine ตัวเลือกที่2In a newspaper. ตัวเลือกที่3 on a radio. และตัวเลือกที่4 in a company letter, newsletter. นะคะ เป็นสื่อที่ต่างกันทั้ง4อันเลยนะคะ อันไหนที่น่าจะเข้ากับหัวข้อข่าวของเรามากที่สุดได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันนะคะคำตอบของข้อ5นะคะก็คือ in a newspaper ค่ะทำไมถึงตอบข้อ2นะคะเรามาดูตัวเลือกทีละตัวกันนะคะ in a fashion magazine นี่ก็จะเป็นนิตยสารเกี่ยวกับด้านแฟชั่นนะคะอาจจะมีข่าวการประกวดการแต่งหน้าหรือว่าการออกแบบชุดดีไซน์อะไรแบบนี้นะคะจะเจอได้ในสื่อแบบนี้แต่ว่าไม่สัมพันธ์กับหัวข้อข่าวของเรานะคะหัวข้อข่าวของเราเนี่ยคืออะไรหัวข้อข่าวของเราก็คือ UK College to offer a scholarship นะคะ UK ย่อมาจาก United Kingdom ก็คือสหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะ College to offer a scholarship ก็คือวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเนี่ยให้ทุนการศึกษานะคะก็คือเป็นข่าวเรื่องทุนการศึกษานั่นเองซึ่งไม่น่าจะปรากฏในนิตยสารแฟชั่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยตัดไปข้อที่3 on a radio ถ้าในยุคนี้นะคะนักศึกษาอาจจะไม่ค่อยได้ฟังวิทยุกันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครยังฟังอยู่เนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราอาจจะฟังเพลงนะคะหรือว่าถ้าเป็นข่าวเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวที่พูดถึงเรื่องในประเทศของเรานะคะหรือว่าพูดถึงเรื่องในระดับโลกก็ได้นะคะอาจจะเป็นการรายงานข่าวลักษณะนั้นมากกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรากฏเรื่องการให้ทุนการศึกษานะคะตัวเลือกที่4 in a company newsletter นี่ก็คือจดหมายข่าวในบริษัทในจดหมายข่าวของบริษัทเนี่ยอาจจะมีเรื่องอีเวนท์ที่บริษัทกำลังนะคะหรือว่าเป็นข่าวสารสำคัญที่พนักงานควรจะทราบนะคะซึ่งหัวข้อข่าวของเราเนี่ยเรื่องการให้ทุนการศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทซะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปได้มากที่สุดนะคะก็คือข้อ2ก็คือในหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะข้อที่6 What kind of a news item is this? Coronavirus tourism in Thailand hit by COVID-19ตัวเลือกที่1 headline ตัวเลือกที่2 body ตัวเลือกที่3 lead ตัวเลือกที่4 news story ยังจำองค์ประกอบของข่าวได้อยู่ไหมคะถ้าจำได้เนี่ยน่าจะพอตอบได้ว่าที่อาจารย์ยกมาเนี่ยน่าจะเป็นส่วนไหนของข่าวโอเคเลือกได้แล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะส่วนนี้นะคะก็คือเป็นหัวข้อข่าวนั่นเองนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ headline ค่ะนักศึกษาจะสังเกตว่าส่วนที่อาจารย์ยกมานะคะ coronavirusเรากำลังพูดถึงโรคระบาดนะคะ Tourism in Thailand hit by COVID-19 การท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโควิด-19 นะคะซึ่งยังไม่ได้เข้ารายละเอียดอะไรเลยว่าได้รับผลกระทบมากขนาดไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นเฮดไลน์นะคะอาจารย์ขอทวนองค์ประกอบของข่าวนิดนึงนะคะสิ่งแรกที่นักศึกษาจะเห็นเมื่ออ่านข่าวก็คือเฮดไลน์นะคะหรือว่าหัวข้อข่าวองค์ประกอบที่สองที่จะเห็นนะคะก็คือลีดอาจจะเป็นประโยคที่นำเข้าสู่ข่าวนั้นนะคะและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น new story เป็นรายละเอียดของข่าวทั้งหมดส่วนข้อ2 body เนี่ยเป็นตัวลวงนะคะไม่ได้มีอยู่ในองค์ประกอบของข่าวค่ะโอเคเรามาดูกันที่ข้อต่อไปนะคะข้อนี้ยังไม่ต้องตกใจนะคะโจทย์และตัวเลือกอาจจะดูยาวนิดนึงเรามาลองดูกันก่อนนะคะว่าคำถามเป็นอะไรนะคะข้อที่7ค่ะ What are the appropriate words for these sentences อันนี้เป็นประโยคที่มาจากข่าวนะคะ A 20-year-old man over the gang rape of a 12-year-old girl in 2014 He the charge saying he too drunk to participate K นะคะตัวเลือกที่1 was arrested will deny is ตัวเลือกที่2 arrested denies was ตัวเลือกที่3 was arrested denied was ตัวเลือกที่4 arrested denied is นักศึกษาน่าจะจำได้นะคะว่าการอ่านข่าวเนี่ยเรามีเนื้อหาในส่วนที่พูดถึง tense นะคะที่จะต้องใช้ในการอ่านข่าวว่าข่าวเนี่ยจะปรากฏ tense อะไรให้เราอ่านบ้างนะคะมีทั้ง tense ที่เป็น present tense นะคะ past tense แล้วก็ future tense นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำในข้อนี้ก็คือเลือก tense ให้ถูกต้องนั่นเองโอเคน่าจะเลือกได้แล้วหรือเลือกไม่ได้อาจจะเดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าข้อนี้ตอบว่าอะไรข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ was arrested denied was นะคะก็คือให้เติม verb ทั้ง3ช่องเลยนะคะทั้ง3ช่องเนี่ยเป็น verb ทั้งหมดถ้านักศึกษาสังเกตเนี่ยตัว verb เนี่ยจะเป็น verb เดียวกันหมดเลยนะคะก็คือverb ที่1 นะคะก็คือ arrest verb ที่2 ก็คือ deny นะคะและ verb ที่3 ก็คือ verb to be นะคะเพียงแต่ว่าจะอยู่ใน tense ไหนเท่านั้นเองนะคะการที่นักศึกษาจะรู้ว่ามันควรจะอยู่ใน tense ไหนเนี่ยเราจะต้องดูจากบริบทหรือว่า context ของเนื้อข่าวนั่นเองค่ะโอเคงั้นกลับไปดูเนื้อข่าวพร้อมๆกันนะคะ A 12-year-old man ผู้ชายอายุ20นะคะช่องแรก over the gang rapeเรามี verb อยู่แล้วใช่ไหมคะ arrest ความแตกต่างของ1 2 3และ4เนี่ยก็คือแตกต่างกันแค่ว่าใช้ was arrested หรือว่า arrested เท่านั้นเองนะคะถ้านักศึกษาเป็นตำรวจนักศึกษาจะมีสิทธิ์จับกุมใช่ไหมคะอาจจะใช้คำว่า arrested ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาแบบนี้นะคะก็จะใช้ในภาษาไทยจะใช้ว่าถูกจับกุมใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษก็เช่นกันนะคะก็คือจะใช้เป็น passive voice นะคะสำหรับ passive voice ในข้อนี้จะมีแค่ข้อ1กับข้อ3เท่านั้นนะคะก็คือ was arrested นะคะตัดตัวเลือกได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะข้อ2กับข้อ4ตัดออกไปก่อนนะคะเก็บข้อ1กับข้อ3ไว้แล้วอ่านข่าวต่อ over the gang rapeแกงเรฟก็คือการรุมโทรมนะคะ of a 12-year-old girl in 2014ส่วนเหยื่อนะก็คือเด็กผู้หญิงอายุ12ปีนะคะในปี2014ประโยคต่อไปนะคะเราต้องการเวิร์บ2ตัวที่เหลือ he the charge นะคะคำว่า the charge นี่ก็คือข้อหาข้อกล่าวหานะคะหรือข้อจับกุมนั่นเอง saying heToo drunk to participate เขาให้การว่าหรือเขาอ้างว่านะคะตัวเขาเนี่ย too drunk ก็คือเ

เมาเกินกว่าที่จะอะไรทำอะไรนะคะ participate คือมีส่วนร่วมในการกระทำชำเรานั่นเองนะคะ verb 2ตัวที่เหลือเนี่ยเรามี will deny กับ denied นะคะแล้วก็ is กับ was นะคะถ้านักศึกษาไม่แน่ใจนะคะว่าเขาได้ปฏิเสธไปแล้วหรือยังนะคะข้อกล่าวหาอันนี้เนี่ย อาจจะมาลองดู verb ที่3ก่อนก็ได้นะคะเขาบอกว่าให้การว่าหรือพูดว่า he was too drunk to participate เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2014ใช่ไหมคะก็คือในขณะนั้นเนี่ยในอดีตนั้นเนี่ยเขาเมาเกินกว่าที่จะไปกระทำสิ่งไม่ดีนั้นได้นะคะก็คือเราพูดถึงอดีตอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้น verb ที่เราจะต้องเติมเนี่ยก็ต้องบ่งบอกความเป็นอดีตนะคะก็เลยใช้ was พอนักศึกษาได้ was แล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่ตัวเลือก3แล้วนะคะก็คือ he was too drunk to participate ย้อนกลับไปนะคะสำหรับ verb ที่2 denied นะคะอันนี้ก็เป็นอดีตเช่นกันก็คือเวลาที่เราปฏิเสธเนี่ยเราจะปฏิเสธไปพร้อมๆกับการอ้างว่าเราบริสุทธิ์แล้วก็อธิบายเหตุผลใช่ไหมคะก็คือเป็นอดีตเหมือนกันverb 2 อันนี้เกิดขึ้นในอดีตพร้อมๆกันก็คือปฏิเสธในอดีตแล้วก็ให้เหตุผลในอดีตนะคะว่าเมาฉันเมาเกินกว่าที่จะทำนะคะก็เลยเป็นตัวเลือกข้อที่3นั่นเองนะคะ was arrested denied แล้วก็ was okay.ค่ะรวดเร็วมากเลยค่ะนักศึกษาได้ไปกี่คะแนนแล้วคะสำหรับยูนิตที่7และ8เข้าสู่ยูนิตที่9นะคะหรือว่ายูนิตว่าด้วย moving on นะคะข้อ8ค่ะเป็นบทสนทนานะคะ A ถาม A พูดว่า I don't have time to study becauseof the workload at the office ลงท้ายด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกเนี่ยก็จะเป็นคำถามทั้งหมดค่ะคำตอบของ B เนี่ยจะช่วยเราพอสมควรนะคะว่าเราควรจะเลือกอะไร B ตอบว่า I think you should find a new job ตัวเลือกมีดังนี้ค่ะ 1. Where did I do it? ตัวเลือกที่ 2. How can I drop outตัวเลือกที่3 Why will I do it? ตัวเลือกที่4 What should I do? เป็นยังไงบ้างคะลองเลือกแล้วได้คำตอบหรือยังเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าคำตอบคืออะไรสำหรับข้อนี้นะคะคือตอบตัวเลือกที่4ค่ะ What should I do? สิ่งที่ B พูดนะคะก็คือ I think you should find a new job เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ should นะคะก็คือหมายความถึงว่าควรจะเป็นการให้คำแนะนำนะคะ I think you should find a new job ก็คือหมายถึงว่าฉันคิดว่าคุณควรจะหางานใหม่นะคะฉันคิดว่าคุณควรจะหางานใหม่การให้คำแนะนำเนี่ยจะให้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถามถึงคำแนะนำใช่ไหมคะก็คือ A เนี่ยถามว่า what should I do นั่นเองฉันควรจะทำอย่างไร B ถึงจะตอบว่าคุณควรจะหางานใหม่นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการถามคำแนะนำนั่นเองอาจารย์มีตัวอย่างเพิ่มให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับการถามและให้คำแนะนำ A พูดว่า I'm so addicted to social media อันนี้อาจจะเป็นกันหลายๆคนนะคะฉันเนี่ยติดการใช้ติดการเล่นโซเชียลมีเดียมากเลย What should I do? ฉันควรจะทำอย่างไรนะคะ B ก็ให้คำแนะนำมานะคะว่า You should limit your time on social media นะคะก็คือคุณควรจะจำกัดเวลาที่ใช้หรือเวลาที่เล่นโซเชียลมีเดียนะคะสิ่งที่ B พูดต่อหลังจากนี้น่าสนใจนะคะ I turn off my phone when I need to focus on doing homework ฉันเนี่ยปิดโทรศัพท์ทุกครั้งนะคะ

เวลาที่ฉันต้องการใช้สมาธิกับการทำกันบ้านนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น B เนี่ยก็คือให้ทั้งคำแนะนำนะคะว่าจำกัดเวลาการใช้นะแล้วก็ให้ตัวอย่างที่ตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติตามแล้วนะคะเผื่อว่า A เนี่ยจะนำไปใช้บ้างอาจารย์ขอย้อนกลับไปที่ตัวเลือกในโจทย์นิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวเลือกที่1ถึง3เป็นคำถามที่หมายถึงอะไรบ้างนะคะ Where did I do it คือถามฉันทำสิ่งนี้ไปที่ไหนนะคะถามถึงอดีตตัวเลือกที่2 How can I drop out drop out หมายถึงเราจะเลิกเรียนนะคะเราจะไป dropแล้วไม่เรียนแล้วนะคะแต่ว่าขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย how เนี่ยก็คือฉันจะ drop เรียนอย่างไรนะคะก็คือถามถึงขั้นตอนนั่นเองส่วนคำถามข้อที่3 why will I do it ก็คือถามว่าฉันจะทำสิ่งนี้นะคะฉันจะทำมันไปเพื่ออะไรนะคะโอเคค่ะเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อที่9เป็นบทสนทนาระหว่าง interviewer กับ applicant นะคะ interviewer when could you start working with us แล้วก็เป็น applicant นะคะจะพูดหรือว่าจะตอบว่าอะไรดีตัวเลือกที่1 yes I can ตัวเลือกที่2 I love learning new skills whenever I can ตัวเลือกที่3 I started working in tourism 10 years agoตัวเลือกที่4 right away อาจจะลองตัดตัวเลือกนะคะดูว่าข้อไหนไม่น่าเป็นไปได้บ้างโอเคได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันค่ะข้อนี้นะคะตอบข้อ4ค่ะ right away เรามาดูคำถามของ interviewer กันก่อนนะคะ interviewer เนี่ยหมายถึงผู้สัมภาษณ์เขาถามเราว่าอะไร when could you start working with us คำถามขึ้นต้นด้วย when ใช่ไหมคะ when เนี่ยก็คือถามมาเมื่อไหร่นั่นเอง when could you start working with us คุณเริ่มทำงานกับเราได้เมื่อไหร่นะคะ applicant หรือว่าผู้สมัครงานคนจะตอบว่าอะไรดีนะคะตัวเลือกที่1ไม่ใช่เพราะอะไรตอบว่า yes I can นะคะคือตอบว่าใช่ฉันทำได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่เก็บไว้ตอบสำหรับการถามว่าคุณทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมนะคะแล้วเราก็เลือกตอบว่าเราทำได้นั่นเองค่ะตัวเลือกที่2 I love learning new skills whenever I can บางคนนะคะอาจจะเห็นคำว่า whenever คล้ายกับคำว่า when เลยเลือกตอบข้อนี้นะคะไม่ใช่นะคะข้อนี้เนี่ยหมายความว่าฉันรักการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะ whenever เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันสามารถทำได้นะคะ whenever มีความหมายว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะตัวเลือกที่3ทำไมเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกนะคะ I startedworking in tourism 10 years ago ถึงแม้จะมีคำที่พูดถึงเวลาก็ตามนะคะแต่ว่าเรามาดูความหมายความหมายก็คือฉันเริ่มทำงานในธุรกิจหรือว่าวงการการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนนะคะซึ่งเป็นการถามที่ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามนั่นเองนะคะก็เลยเป็นข้อ4นั่นเองตอบว่า right away right away นะคะแปลว่าทันทีนะคะก็คือฉันสามารถเริ่มงานกับบริษัทหรือว่าองค์กรของคุณเนี่ยได้ทันทีเลยนะคะโอเคค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับการทดลองทำแบบทดสอบของเราในวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาผ่านการติวและได้ทดลองทำเทสไปแล้วหวังว่านักศึกษาคงจะทำได้นะคะขอให้นักศึกษาหมั่นทบทวนและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะพบการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใหม่ในครั้งหน้า

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยเนี้ยเขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
7: ัน ไกลๆๆอะไร
8: เอาเหมือนเดิมจานนึง
9: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรรมแล้วก็การฆ่าตัวตายนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุมาจากโรคซึมเศร้านะครับการเป็นโรคซึมเศร้านั้นเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวของพวกเรามากๆในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้โรคซึมเศร้าในทุกแง่มุมต่างๆที่ควรจะรู้เพื่อป้องกันตนเองนะครับให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้ากับดร.แพทย์หญิงเบญจมาศพฤกกานนท์ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่กับคุณหมอแล้วเราก็คงจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าให้มากยิ่งขึ้นสวัสดีครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยนะครับคุณหมอครับโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะมีอาการแบบไหนบ้างครับ
1: ก็อาการโดยทั่วไปนะคะคือก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเริ่มจากมีอาการซึมเศร้าซึ่งอาการซึมเศร้าเนี่ยค่ะทุกคนเป็นได้จริงๆแล้วอ่ะคือเราก็มีภาวะหนึ่งของช่วงชีวิตที่เศร้าเช่นอกหักรักคุดอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะเศร้าได้แต่จริงๆแล้วพอเราบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะจะมีอาการต้องครบนะคะก็คือมันจะมี5ใน9อาการซึ่ง5ใน9คืออะไรอย่างน้อยเนี่ยต้องมี2อาการนี้คือ1ใน2ของอาการนี้คือ1ก็คือว่าเรื่องของการที่มีภาวะเศร้าอย่างที่บอกนะคะแล้วเศร้าในที่นี้ต้องต่อเนื่องคือเศร้าแบบว่าต่อเนื่องติดต่อกันนานเกินกว่า2อาทิตย์โดยที่เป็นเกือบทั้งวันทุกวันอันนี้คือคีย์เวิร์ดเพราะว่าถ้าเกิดเราเศร้าชั่วครั้งชั่วคราวเราก็กลับมาเป็นปกติอย่างนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่โรคซึมเศร้านะคะอันนั้นหนึ่งประเด็นกับอีกอันนึงคือไม่ขาดความสนใจในสิ่งที่กิจกรรมที่เราเคยทำแล้วมีความสุขหรืออยากทำจะหายไปเลยนะคะเช่นเดียวกันก็ใช้ช่วงเวลาเดียวกันก็คือเป็นทั้งวันเกือบทุกวันในช่วงเวลามากกว่า2อาทิตย์เหมือนกันนะคะนอกจากนั้น1ใน2นี้ที่เป็นแล้วก็มีรวมกับอีก3ก็จะครบ5ใน9เช่นอะไรบ้างเช่นรับประทานอาหารไม่ได้หรือรับประทานอาหารมากเกินไปนอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไปนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีภาพของการอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกผิดนะคะแล้วก็บางมาด้วยเรื่องของแบบเหมือนกระวนกระวายอยู่ไม่สุขนะคะอันนี้เนี่ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือสมาธิลดลง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณหมอครับคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้แหละว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าไหมนี่ครับก็อยากจะตรวจสอบมีวิธีการตรวจสอบไหมครับว่าตัวเองเนี่ยเข้าข่ายหรือยัง
1: คือง่ายๆเลยนะคะเราจะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าสบายใจนะคะก็คือเขียนว่า SABAIJAI อย่างเงี้ยค่ะสบายใจแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะมันก็จะมีแบบคำถามที่หมอเรียนให้ทราบเมื่อกี้ก็จะเช็คลิสต์ว่าเราครบตามนั้นหรือเปล่าถ้าเราครบตามนั้นเขาก็จะมีแบ่งเป็นน้อยปานกลางแล้วก็รุนแรงนะคะ
0: นอกจากตัวแบบสอบถามแล้วคุณหมอครับคือเราสามารถที่จะตรวจสอบตัวเองได้อย่างเช่นเรามีอาการเศร้าเนี่ยต่อเนื่องเกิน2สัปดาห์อย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยมันเข้าข่ายแล้วใช่ไหมครับ
1: คืออย่างที่บอกค่ะคือเศร้าต่อเนื่องเกิน2สัปดาห์เริ่มสงสัยต้องบวกกับอย่างอื่นๆที่หมอเล่าพอถ้าบวกกับอย่างอื่นๆที่หมอเล่าเข้าไปแหละครบ5อันนี้ค่ะใช่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วพอทุกวันนี้ค่ะพอหมอตรวจคนไข้นะคะหลายคนก็พอทราบเรื่องจากสื่อจากแอปพลิเคชันจากอะไรก็ตามที่เราให้ไปเนี่ยก็จะมาพร้อมด้วยอาการที่ตัวเองทราบเรื่องแล้วว่าน่าจะใช่แล้วก็มารับการรักษาค่ะ
0: คือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเขาคงไม่อยากจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับคราวนี้การเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรครับคุณหมอครับ
1: คือสาเหตุเนี่ยนะคะมีหลากหลายประการคือเราจะเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติอยู่ในสมองแล้วเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเช่นภาวะความเครียดกระตุ้นด้วยสารเสพติดอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีโอกาสป่วยขึ้นมานะคะคือถามว่ามีอะไรผิดปกติในสมองคืออะไรอาจจะเป็นพันธุกรรมคือคุณพ่อคุณแม่ป่วยคุณตาคุณยายป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ 100% ที่จะป่วยเป็นซึมเศร้าด้วยก็จะพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีพันธุกรรมมีแนวโน้มจะป่วยละมีอะไรผิดปกติในสมองเช่นสารสื่อประสาทมันทำงานไม่สมดุลนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีตัวกระตุ้นเช่นภาวะเครียดนะคะหรือหลายคนบางทีแค่อดหลับอดนอนนะคะก็เป็นได้ประการสุดท้ายค่ะก็คือ

0: เป็นเรื่องของตัวบุคลิกลักษณะนิสัยที่อาจจะมีแนวโน้มที่ทำให้มีโอกาสซึมเศร้าง่ายกว่าคนอื่นเช่นมีภาวะรู้สึกตัวเองไม่ดีอยู่บ่อยๆครั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ้ออีกอันนึงที่ต้องแถมเลยค่ะก็คือเรื่องของสารเสพติดนะคะหลายคนจะสงสัยว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะโดนกระตุ้นด้วยอย่างอื่นแต่ว่าสารเสพติดเนี่ยค่ะหลายคนก็ถูกกระตุ้นแล้วก็เป็นซึมเศร้าได้ด้วยเหมือนกัน
1: จากสาเหตุที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนครับ
0: คือโรคซึมเศร้าเนี่ยอย่างที่หมอเรียนไปนะคะมันมีตั้งแต่น้อยๆปานกลางแล้วก็รุนแรงเมื่อรุนแรงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะสามารถมีอาการทางจิตอาการทางจิตคืออะไรคือหูแว่วเห็นภาพหลอนหรือว่ามีความเชื่อผิดๆซึ่งอันนี้เราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าคุยกับเราแทบไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะคะอันนี้รุนแรงแล้วอีกรุนแรงประการหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันก็คือฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่นที่มีแนวโน้มว่าจะไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนั้นนั่นคือภาวะรุนแรงที่สุดของโรคซึมเศร้า
1: โดยสรุปโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากกรรมพันธุ
2: ์
1: นะครับมาจากสิ่งแวดล้อมมาจากสารเคมีในสมองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะรักษาได้ใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นสิ่งที่รักษาได้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือป้องกันได้ถ้าเกิดอย่างเช่นเรารู้ว่าเรามีกรรมพันธุ์ทางด้านโรคซึมเศร้าอยู่เราพยายามทำจิตใจให้ผ่องใสออกกำลังกายเป็นประจำอันนี้ก็จะช่วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงยาเสพติดต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เมื่อเป็นแล้วแต่แบบป้องกันเต็มที่ละป่วยขึ้นมารักษาได้โรคซึมเศร้าหายได้นะคะแต่ว่าก็จะใช้เวลาแล้วก็มีความแตกต่างกันในแต่ละคนค่ะ
1: คราวนี้ถึงจุดสำคัญแล้วคุณหมอครับใครบ้างที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นเพศหรือว่าอายุกลุ่มไหนบ้างครับที่มีความเสี่ยงมากที่สุด
0: คือโดยทั่วไปเขาก็จะบอกว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าผู้ชาย
1: ค
0: ่ะแล้วก็ตัวสำหรับผู้ชายเนี่ยแต่เป็นลักษณะนี้นะคะคือผู้ชายถ้าเป็นโรคซึมเศร้าโอกาสที่จะรุนแรงและอันตรายกว่าคือถึงขั้นฆ่าตัวตายสำเร็จจะสูงกว่าเป็น3เท่าของผู้หญิงก็คือเราคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผู้ชายพอป่วยไม่ค่อยได้บอกใครนะคะแล้วก็เลือกใช้การแก้ปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงเช่นใช้อาวุธเลยในการฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยมันก็สำเร็จได้ง่ายกว่าผู้หญิงนะคะ
1: คุณหมอครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้าจำนวนมากเลย คุณหมอครับวิธีการที่เราจะเอาเข้ามาดูแลหรือรักษาคนกลุ่มนี้ต้องทำไงครับ
0: คือเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะคือโรคซึมเศร้าเนี่ยมีโอกาสทำให้ฆ่าตัวตายได้อย่างที่บอกว่ารุนแรงที่สุดของเขาแต่ว่าในทางกลับกันคนไข้ที่เป็นพยายามฆ่าตัวตายหรือฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยอาจจะไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะป่วยเป็นโรคอื่นก็ได
1: ้
0: เช่นโรคจิตนะคะที่มีหูแว่วเห็นภาพหลอนอันนั้นก็มีโอกาสจะไปฆ่าตัวตายได้หรือแม้กระทั่งชั่ววูบหลายคนก็บอกว่าฆ่าตัวตายได้เลยจริงๆเหรอก็จริงๆก็มีนะคะเราก็พบบ้างนะคะอันนี้ย้อนกลับมาว่าแล้วเราจะดูแลคนที่ซึมเศร้าแล้วมีแนวโน้มว่าจะไปพยายามฆ่าตัวตายอย่างไรนะคะก็คงจะแยกเป็น2ประเด็นคือประเด็นแรกก็คือจะดูแลตัวเองยังไงเกิดทราบแล้วแหละว่าเอาล่ะเข้าตามกฎกำหนดที่ไปคุยกันแล้วแล้วก็คุณหมอก็บอกแล้วว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วเราก็มีความคิดอยากตายเป็นช่วงๆคือพวกนี้นะคะหมอต้องเรียนว่าจะเขาจะไม่ได้คิดตลอดเวลาคือมันจะลังเลไปจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายที่ทำสำเร็จนะคะก็คือจะรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วทรมานเหลือเกินทำอะไรก็ได้ให้เสียชีวิตลงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งประเด็นก็คือว่าถ้าเราป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเราเกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมานะคะขอให้อย่าอยู่คนเดียวพยายามหาตัวช่วยโดยที่แบบว่าคนที่เรารักนะคะหรือว่า อาจจะเป็นหลายคนนะคะบอกหมอบอกว่ารอดชีวิตมาได้เพราะสุนัขที่ตัวเองรักคือแค่เขาเห่าขึ้นมาตอนนั้นกำลังจะพยายามทำแล้วนี่คือเคสจริงเลยนะคะก็คือพยายามจะฆ่าตัวตายแล้วสุนัขที่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ยเห่าขึ้นมาเขาก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่ได้สิเขายังมีตัวแบบคนที่เขารักสิ่งที่เขารักแล้วเขาก็จะคิดขึ้นมาได้แล้ววูบนั้นเนี่ยก็จะช่วยชีวิตเขานะคะดังนั้นจริงๆแล้วก็คือขอให้ห่างจากอุปกรณ์ที่จะมีแนวโน้มที่จะทำให้เราไปใช้เพื่อจะฆ่าตัวตาย

0: นะคะไม่ว่าจะเป็นเชือกเป็นยาเป็นอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็อย่าพยายามอยู่คนเดียว
1: คือทุกคนเนี่ยที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านี่มีโอกาสที่จะคิดฆ่าตัวตายได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: คือจริงๆถามว่าทุกคนไหมประมาณ 90%นะคะจะมีประมาณสัก 10% ที่อาจจะไม่มีค่ะ
1: เพราะว่าจิตใจน่าจะเบี่ยงเบนไปทางด้านนั้นค่อนข้างมากนะครับนี่คือการดูแลตนเองแล้วส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มบุคคลอื่นหรือบุคคลใกล้ตัวหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูแลคนที่ป่วยยังไงครับคุณหมอ
0: สำหรับคนใกล้ตัวเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ช่วยได้มากนะคะก็คือจริงๆเนี่ยหมอมีเหมือนเขาเรียกว่าคาถาดีกว่า3สอนะคะก็คือสอแรกเนี่ยก็คือสอดส่องนะคะสอดส่องคืออะไรก็คือพยายามดูซิว่าคนใกล้ตัวเราอ่ะมีภาวะที่น่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าหรือเขาไปหาคุณหมอมาแล้วด้วยซ้ำป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไหมอย่างเงี้ยนะคะการสอดส่องตรงนี้จะทำให้เรารู้ว่าเอาละมีคนใกล้ตัวที่ต้องระแวดระวังนะคะอันที่สองคือใส่ใจรับฟังนะคะสอที่สองคือใส่ใจรับฟังใส่ใจรับฟังคืออะไรก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนมาปรึกษาเราเรื่องแบบเศร้าเหลือเกินรู้สึกไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเรามักจะตอบไปว่าสู้หน่อยสิไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแค่ฟังก่อนค่ะแค่ใส่ใจฟังฟังอย่างตั้งใจว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกับเราเขารู้สึกยังไงแค่ฟังส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ 80% เขารู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็สอที่3ก็คือส่งต่อคือพอเราเป็นคนใกล้ตัวที่เรารู้สึกว่าเราสอดส่องเห็นแล้วนะเราใส่ใจรับฟังละเราพยายามให้ข้อคิดเห็นบางประการละแต่ว่าดูจะไม่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นโรคจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะดีขึ้นโดยไม่ได้รับยาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะนะคะนอกจากเป็นน้อยๆนะคะอาจจะไม่ต้องรับการรักษาด้วยยาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นระยะปานกลางกับรุนแรงต้องรักษาด้วยยาดังนั้นต้องส่งต่อค่ะส่งต่อไปให้บุคลากรที่เช่นบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพื่อให้ได้รับการรักษาดูแลนะคะ
1: เทคนิคที่ดีมากนะครับเริ่มต้นจากการที่เราติดตามพฤติกรรมของเขาสอดส่องดูแลเขานะครับรับทราบข้อมูลของเขารับฟังเขาสุดท้ายส่งต่อเข้าไปรักษานี่ก็เป็นเทคนิคที่ง่ายๆนะครับที่บุคคลในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะทำได้คราวนี้จุดเริ่มต้นครับคุณหมอถ้ารู้ว่าตัวเองป่วยแล้วเนี่ยฉันจะก้าวผ่านจุดนี้ยังไงครับ
0: คือส่วนนึงนะคะหมอจะบอกคนไข้เสมอว่าต้องบอกตัวเองว่าขณะนี้ที่ความรู้สึกแย่ๆเนี่ยค่ะ คือมันจะมีเราเรียกว่าสามเหลี่ยมของซึมเศร้า เป็นยังไงก็คือส่วนหนึ่งก็คือเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแย่นะคะ คนรอบๆข้างเนี่ยแย่แล้วก็โลกทั้งโลกเนี่ยแย่คือมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติโดยจากการที่สมองมันทำงานผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกตัวเองว่าตอนนี้ที่เรารู้สึกแย่ทั้งหมดเนี่ยเป็นผลจากโรคของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่โรคเราหมดไปนั่นคือเรารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเราดูแลตัวเองอย่างที่เมื่อกี้นำเรียนไปแล้วเนี่ยก็เราจะกลับคนเดิมของเราจะกลับคืนมานะคะแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรดังนั้นหมอจะบอกเสมอว่าส่วนหนึ่งคือตั้งสติก่อนว่าเราป่วยเป็นโรคนี้จริงๆเจ้าโรคนี้ทำให้เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องผ่านพ้นไปเมื่อผ่านพ้นไปคนที่เป็นเราคนเดิมจะกลับมานะคะ
1: คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับคือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วครับคุณหมอผลที่จะส่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นยังไงครับ
0: ค่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีเหมือนกันนะคะคนที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาหรือว่าด้วยการมาพบบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าหายเองก็มีซึ่งก็มีจำนวนสักประมาณ 5% ถึง 10% น้อยมากแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าและมีโอกาสกลับเป็นซ้ำคนเหล่านั้นนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องผ่านบุคลากรทางการแพทย์ได้รับยานะคะแล้วก็ทานยาต่อเนื่องในระยะเวลาที่เรากำหนดนะคะโอกาสจะกลับเป็นซ้ำจะน้อยลงค่ะ
1: ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับที่เป็นโรคซึมเศร้านี่ก็คงอยากจะหายคุณหมอพอจะบอกได้ไหมครับว่าระยะเวลาในการรักษาเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนครับ
0: ค่ะอันนี้เนี่ยนะคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นครั้งแรก
1: นะคะ
0: หมอก็จะรับการรักษาเนี่ยจนกระทั่งเราเนี่ยกลับมาเป็นคนเดิม 100%ความหมายก็เดิมทีเนี่ยเราจะมีอาการนู้นอาการนี้อาการนั้นซึ่งหมอก็จะถามไปเรื่อยๆว่าอาการนี้ดีขึ้นหรือยังอาการนั้นดีขึ้นหรือยัง

0: นะคะจนกระทั่งบอกว่าดีหมดละหมอนับจากวันที่ดีเนี่ยค่ะไปประมาณ 6-9 เดือนไม่ใช่นับจากตอนแรกที่เรารับประทานยานะคะต้องนับจากการทานยาแล้วเราดีขึ้นจนกลับไปเป็นคนเดิมแล้วก็นับต่อไป 6-9 เดือนอันนี้ค่ะเขาเชื่อว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าอีกเนี่ยจะเหลือน้อยมากประมาณสักแบบ1 ใน 4ประมาณนั้นนะคะ
1: คุณหมอครับผมว่าหลายๆคนเวลาทานยาไปในระยะเวลาหนึ่งแล้ว
2: มัก
1: ไม่อยากทานต่อเนื่องแล้วมักจะประเมินตัวเองว่าฉันหายแล้ว
2: okay.
1: วิธีการแบบนี้มันถูกต้องไหมหรือว่าเลิกกลางคันได้ไหมอะไรในลักษณะแบบนี
0: ้คือก็ต้องเรียนว่าเราก็พบบ่อยนะคะหลายท่านก็เลิกก่อนเลิกก่อนแล้วโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำจะสูงมากก็คือความหมายก็คือไม่หายนั่นแหละค่ะไม่หายแล้วก็กลับมาเป็นอีกแล้วก็ทุกข์ทรมานจากอาการนั้นๆอีกทั้งที่จริงๆแล้วตัวเองเริ่มยาไปแล้วระดับนึงนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายระดับนึงแต่ว่าหมอก็จะมักจะบอกคนไข้ว่าไม่เป็นไรก็เริ่มใหม่นะคะแต่ก็จะเสียโอกาสไปนึกภาพออกใช่มั้ยคะ
1: ทุกครั้งที่มีการยกเลิกการทานยาระหว่างทางเนี่ยนะครับก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์ใหม่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะโดยทั่วไปจะเป็นอย่างไร
1: ครับแล้วสุดท้ายก็คือว่าการรับประทานยาเนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นยากลุ่มไหนประเภทไหนครับ
0: โอเคค่ะคือยากลุ่มที่เราใช้เนี่ยเราเรียกกันว่ายาต้านเศร้านะคะคือก็จะเป็นลักษณะคือการไปทำให้สารเคมีมันสมดุลเช่นว่าส่วนหนึ่งสารเคมีชื่อซีโรโทนินมันน้อยลงก็ไปปรับให้มันเพิ่มขึ้นนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ประเด็นคืออย่างที่บอกค่ะสารที่ผิดปกติอยู่ในสมองดังนั้นเมื่อเรารับประทานยามันจะไม่เหมือนยาแก้ปวดทานปุ๊บหายปั๊บหรือว่าอย่างน้อยสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเราก็จะหายปวดถูกไหมคะแต่นี่ไม่กว่าเขาจะเข้าไปในกระแสเลือดกว่าเขาจะเข้าไปอยู่ในสมองของเราเขาก็ใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย
1: ์คุณหมอครับโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เราสามารถที่จะดูแลตนเองได้นะครับคราวนี้ผมอยากจะถามว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีวิธีการป้องกันตนเองยังไงให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้าครับ
0: ค่ะก็โรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอย่างที่บอกอย่างเช่นมีกรรมพันธุ์ก็ต้องยิ่งระวังนะคะแล้วก็คือไม่ใช้สารเสพติดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็คือเป็นการป้องกันโดยทั่วไปของสภาพจิตใจนะคะสุขภาพใจทั่วไปนะคะแล้วก็แต่คนรอบข้างเนี่ยค่ะอาจจะมีส่วนในการช่วยป้องกันได้มากก็คือ3สอที่บอกไป
1: ค
0: ือสอดส่องมองหาต้องช่วยกันดูค่ะเพราะว่าหลายคนที่พอตัวเองป่วยแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าตัวเองป่วยโรคทางสุขภาพจิตจะแปลกอยู่ตรงนี้ก็คือว่าด้วยสารเคมีตัวเองที่เสียไปจะไม่รู้ว่าตัวเองป่วยแต่คนรอบข้างจะรู้แล้วว่านี่เปลี่ยนไปนะคะเมื่อสอดส่องมองหาเจอละใส่ใจรับฟังแล้วก็ส่งต่อนะคะพวกนี้เป็นคาถาในการป้องกันที่ดี
1: วิธีการที่เราจะดูแลตนเองเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยมันน่ากลัวไหมครับ
0: คือต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ก่อนเนี้ยเราเห็นจากภาพในหนังในอะไรเงี้ยนะคะเราอาจจะกลัวว่าโรงพยาบาลจิตเวชนี่โรงพยาบาลบ้านนะแต่จริงๆแล้วอะค่ะตอนนี้เนี่ยท้าเลยค่ะถ้าใกล้บ้านที่ไหนนะคะหมอมีอยู่20แห่งทั่วประเทศนะคะโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิตคือสามารถเข้าไปได้เลยแล้วก็มีโซฟาให้นั่งอย่างดีมีน้ำท่าให้ดื่มนะคะดีกว่าโรงพยาบาลเอกชนบางโรงพยาบาลด้วยซ้ำนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังสามารถเข้าไปในโรงพยาบาลของรัฐตามปกติที่เราไปรักษาทางกายเนี่ยแหละค่ะแต่เราอยากปรึกษาเรื่องทางจิตใจเขาก็จะมีส่วนหรือว่ามุมในการรักษาด้วยเช่นกัน
1: คุณหมอครับวันนี้เนื่องจากรายการของเรามีช่วงเวลาที่จำกัดคุณหมอมีช่องทางที่เราจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างครับ
0: ค่ะก็อันดับแรกเนี่ยในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะคะก็คือจริงๆพิมพ์คำว่ากรมสุขภาพจิตมันก็เด้งขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะพบว่ามีโรงพยาบาลต่างๆอย่างที่หมอเรียนอันนั้นเนี่ยเปิดหาได้เลยค่ะแล้วก็ดูได้เลยนะคะแล้วก็รวมทั้งแอปพลิเคชันที่นำเรียนไปแล้วเรื่องสบายใจแอปพลิเคชัน MyFitนะคะ MINDFIT แล้วก็รวมทั้งถ้าเกิดว่าเริ่มไม่ค่อยสบายใจแล้วยังไม่กล้าไปโรงพยาบาลโทรที่1323นะคะก็คือเป็นฮอตไลน์สำหรับการที่จะมีคนให้คำปรึกษาฟรีค่ะ
1: วิธีการง่ายๆนะครับสำหรับตัวเราที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้านะครับสอดส่องนะครับใส่ใจแล้วก็ส่งต่อทั้ง3สอที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมออย่างมากนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดูแลตนเองนะครับการดูแลคนรอบข้างที่เป็นโรคซึมเศร้าก็คงจะเป็นโอกาสอันดีในโอกาสถัดไปนะครับที่เรา

0: จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะครับ
1: สำหรับในปัจจุบันนะครับการรักษาเรื่องของจิตเวชเนี่ยเรามีความรู้ทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะแล้วก็พัฒนาจากสมัยก่อนเป็นอย่างมากนะครับสิ่งที่ปัจจุบันในการรักษาเนี่ยเราจะรักษาด้วยยาเป็นหลักนะครับร่วมกับการทำสิทธิ์บำบัดแล้วก็มีการทำกิจกรรมหลายๆอย่างเพื่อทำให้คนไข้สามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็สามารถหายจากตัวโรคได้อย่างยั่งยืนนะครับหลายๆกรณีเนี่ยหลังจากที่เริ่มรักษาไปแล้วเนี่ยก็จะมีหลายๆคนสงสัยแล้วถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้วิธีไหนได้บ้างที่จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยสามารถหายได้เร็วขึ้นหรือว่าสามารถแข็งแรงได้ขึ้นไวดังนั้นในประเทศไทยเนี่ยเราโชคดีเพราะว่าเรามีรูปแบบของความเป็นครอบครัวเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีในรูปแบบของการรักษาที่มีความเข้าใจในการหลากหลายเรื่องของการรักษาหลายๆคนก็เลยจะใช้เรื่องของธรรมะหรือว่าการทำใช้วิธีการทำสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ที่ผ่านมาเราเจอปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นกรณีที่ใช้ทำสมาธิผิดวิธีหรือว่าอาจจะคำเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำสมาธินะครับดังนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยจัดรูปแบบของทำกิจกรรมโดยที่มีศูนย์จิตธรรมเนี่ยเป็นตัวรับที่จะทำกิจกรรมสำหรับคนไข้ในเรื่องของการใช้กับธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องในการเสริมการรักษาลงกับทำสมาธิหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะหรือว่าหลักคำสอนต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมาช่วยแต่เราไม่ได้ปิดกั้นเฉพาะเรื่องของศาสนาพุทธนะครับจริงๆเนี่ยเราศาสนาหลายๆศาสนาเราจะมีหลักธรรมคำสอนหรือว่าจะมีวิธีการปฏิบัติในการที่จะทำให้เกิดสมาธิเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยร่วมด้วยในศูนย์นี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีความหลากหลายแล้วก็จะเลือกกิจกรรมที่ปลอดภัยต่อตัวคนไข้เพื่อให้คนไข้สามารถจะเพิ่มความแข็งแรงในเรื่องของสุขภาพจิตให้มากขึ้นเพื่อให้การรักษาหายอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของอาหารหลายๆอย่างต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆยังไม่มีอาหารเสริมตัวไหนที่รักษาโรคซึมเศร้าได้นะครับดังนั้นแนะนำเลยว่าสำคัญที่สุดคือการบริโภคอาหารเนี่ยทานอาหารให้ครบ5หมู่ให้ถูกสุขลักษณะอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเรากินไม่ครบสารอาหารไม่พอเนี่ยบางอย่างอาจจะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้นะครับหรือการขาดวิตามินบางตัวก็อาจจะทำให้อาการเศร้ามันแย่ลงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหมอคิดว่าสำคัญที่สุดเนี่ยแทนที่เราจะไปกังวลเป็นเรื่องตัวหมอคิดว่าเราดูอาหารรายมื้อเนี่ยอาหารที่สุกถูกสุขลักษณะปรุงสุกปลอดภัยทานให้ครบหมู่อย่างเงี้ยหมอคิดว่าดีที่สุดนะครับสำหรับโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องสุขภาพจิตเป็นหลักนะครับแต่อย่างที่เราทราบกันในปัจจุบันแล้วว่าปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นบ้านะครับความเข้าใจในสมัยก่อนอาจจะมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าวิบมาศรีธัญญาจะต้องอาการแย่หรืออาการหนักปัจจุบันมันไม่จริงเลยนะครับในปัจจุบันเราจะเจอแล้วที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นน่าเกลียดน่ากลัวเลยเป็นโรคที่ธรรมดามากอย่างเช่นวิตกกังวลซึมเศร้าอาจจะปัญหาการเรียนการนอนเหล่านี้ก็คือปัญหาทางสุขภาพจิตซึ่งปัจจุบันศรีธัญญาเราดูแลคนไข้ทุกๆโรคนะครับซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ก็มีความสุขดีหลังจากที่รักษาแล้วการใช้ชีวิตก็จะกลับมาดีหลังจากที่รักษาแล้วอันนั้นปัจจุบันโรงพยาบาลศรีธัญญาไม่ใช่โรงพยาบาลน่ากลัวคือโรงพยาบาลทั่วไปนั่นแหละที่สามารถดูแลเรื่องสุขภาพจิตได้เป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาอย่าลืมมาใช้บริการใครมีปัญหาอย่าเห็นคนอื่นไปไหนเป็นกำลังใจให้เขาสนับสนุนให้เขามารักษานะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราเกิดความกังวลเราเข้าใจผิดเราทำให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้รักษาหรือตัวเราไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมานะครับปัจจุบันใครกลัวศรีธัญญาถือว่าเชยแล้วนะครับ
0: โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่อันตรายและอยู่ใกล้ตัวพวกเรามากๆอาจจะต้องเริ่มต้นจากการดูแลตนเองก่อนนะครับเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่กดดันหลังจากนั้นเนี่ยหากเราพบว่าคนในครอบครัวของเรานี้เป็นโรคซึมเศร้านะครับเราอาจจะต้องสอดส่องเขานะครับดูแลและใส่ใจเขาทำหน้าที่ในการรับฟังนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสุดท้ายเนี่ยหากมันเกินวิธีการที่เราจะเยียวยาเราอาจจะต้องส่งต่อเขาไปยังหน่วยงานต่างๆหรือโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้ได้รับการรักษานะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกัน

0: ไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
12: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
11: ไม่ต้องห่วงถ้าดูแลทุกคนแน
12: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
13: รวมพลังคนไทยสำนึกผิดไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
15: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

0: วัสดีครับวันนี้ก็เรามาเจอกันอีก EP นึงนะครับเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI นะครับหรือ Gen AI นะครับกับการตลาดในยุคดิจิทัลนะครับซึ่งแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมอาจารย์พี่ยอดแล้วก็มีอาจารย์น้องๆ นะครับเราก็เป็นคู่ดูโอนะครับเรามาเจอกันเนาะแต่ว่าในรายการของเราเราก็จะมีหลายๆคู่เนาะเดี๋ยวลองติดตามคู่อื่นด้วยนะครับนะครับ
1: สนุกแน่นอน
0: ใช่แล้วรับรองนะครับเป็นประโยชน์แล้วสนุกนะครับโดยที่นะครับสิ่งที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับเราจะเน้นเรื่องของ

0: เออ
1: ตาม
0: ต้องติดตามใช่
1: ค
0: ไหม
1: ่ะ
0: ครับก็เรื่องของกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายเนาะ
1: ค
0: ถ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: าคนเรียนสายการตลาดมาก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่จําเป็นมากสําคัญมากเลยเนาะถ้าเราไม่มีกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายเนาะการทําการตลาดก็จะเป็นไปได้ยากมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายเนาะนะครับเดี๋ยวพี่กับอาจารย์น้องๆนะก็จะพาทุกคนไปดูว่าเราใช้ AI ทําได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นขอทวนนักศึกษานิดนึงกลัวจะลืมนะครับเรื่องของกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายเอ๊ะเขาคืออะไรกันนะทำไมเราต้องวางกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทวนกันเลยว่าการตลาดคืออะไรเนาะการตลาดหน้าที่ของคือเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมครับการสร้างคุณค่าเนาะให้กับลูกค้าของเราถูกไหมครับอ่ะยกตัวอย่างประจําเช่นร้านกาแฟอย่างเงี้ยนะครับคุณค่าของเราที่เราให้กับลูกค้าก็คือเราต้องการให้กาแฟดีๆถูกไหมถ้าอาจารย์น้องได้รับกาแฟดีๆอาจารย์น้องจะกลับไปซื้อร้านเดิมไหม
1: ซื้อค่ะ
0: ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์น้องมีร้านประจําแต่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะอาจารย์น้องก็จะไปที่นี่ตลอดแล้วก็เมื่ออาจารย์น้องรู้สึกผูกพันกับร้านนี้เนาะพอเรารู้สึกพอใจใช่ไหมเราได้สิ่งที่เราต้องการเนาะได้กาแฟคุณภาพดีนะครับอาจารย์น้องจะมีการบอกต่อไหม
1: บอกต่อ
0: ใช่ไหมโดยที่เราไม่ได้รับสตางค์อะไรจากเขาเลยเนาะเขาเรียกว่าเป็นเราเหมือนเป็นลูกค้าที่มีความภักดีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์น้องจะยินดีที่จะบอกต่ออาจารย์น้องอยากให้ร้านเขาประสบความสำเร็จไหม
1: ใช่อยากให้อยู่นานๆเพราะว่าเราต้องไปกินบ่อย
0: ๆถูกฉะนั้นเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับเขาเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตลาดนะว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเรารักแบรนด์แบรนด์ไหนเนาะเราจะผูกพันนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันจะช่วยอะไรครับช่วยประโยชน์ต่อองค์กรเองนะต่อร้านกาแฟขาวเนอะต่อสังคมด้วยนะถ้าเราทำให้ธุรกิจต่างๆมีรายได้มีอาชีพเนอะเดินต่อไปได้เนอะสังคมเราทุกคนก็มีอยู่ดีกินดีใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการตลาดเป็นสิ่งใกล้ตัวมากไหมมากเลยเนา
1: ะ
0: ใกล้ตัวเรามากๆฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สรุปนิดนึงเนาะเรื่องของการสร้างคุณค่าแล้วก็การสื่อสารคุณค่าให้ลูกค้ารับรู้นะครับแล้วก็ธุรกิจใดบ้างที่ประสบความสำเร็จทางด้านการตลาดอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับก็คือ Apple เนาะ Apple เองเขาก็ใช่แบรนด์ดังระดับโลกเลยเนาะ
1: ค
0: ิดว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักหรือมีประสบการณ์การใช้นะครับเขาก็มีเรื่องของการออกแบบการใช้นวัตกรรมต่างๆเนาะนะครับเรื่องของดีไซน์เรื่องประสบการณ์การใช้เนา
1: ะ
0: พวกนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จหรือ Starbucks เองนะเขาก็สร้างตัวเองเขาบอกเขาเป็น third place เนาะสถานที่ที่3นะครับระหว่างบ้านกับที่ทำงานเนาะคนมา Starbucks เพื่ออะไรมาคุยงาน
1: มาทำงาน
0: มาติวหนังสือใช่ไหมมาติวหนังสือจน
1: บ
0: างทีไปแล้วงงเอ๊ะนี่ร้านกาแฟหรือร้านติวหนังสือหรือมาประชุมไหมมาประชุมใช่ไหม
1: ประชุมก็มีค่ะ
0: ใช่พบปะเพื่อน
1: อยู่แบบยาวเลยนะคะ
0: ใช่กาแฟแก้วเดียวอยู่ทั้งวันเนาะ
1: ทั้งวัน
0: ก็มีนะอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาก็พยายามสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นนะสร้าง experience มีการโปรแกรมต่างๆในการ CRM เนาะทำให้คนมาใช้ซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าธุรกิจต่างๆที่ประสบความสำเร็จเขาใช้การตลาดมาช่วยไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจมหาวิทยาลัยก็ตามถูกไหมก็จะมีการตลาดมาช่วยเนอะซึ่งกลยุทธ์หลักเนี่ยก็คือเรื่องของการแบ่งโซนตลาดกับการเลือกตลาดเป้าหมายสิ่งที่เราจะต้องรู้คืออะไรรู้ไหมอาจารย์น้องว่าเราจะทำอะไรเพื่อขายใคร
1: สำคัญเลยเน
0: า
1: ะ
0: สำคัญเลยเพราะถ้าเราไม่รู้เราคงไม่ได้ขายทุกคนทุกเพศทุกวัยเนอ
1: ะ
0: อาจารย์การตลาดจะพูดเสมอว่าคนที่จบการตลาดห้ามบอกนะว่าธุรกิจเราขายกาแฟให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเพราะมันทำลำบากถูกไห
1: ม
0: เราจะขายทุกคนได้อย่างไรเนอะเราก็ต้องเลือกยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติเราจะแต่งงานกับคนสักคนเราแต่งหลายคนได้ไหมไม่น่าจะได้นะอันนี้ผิดกฎหมายจดทะเบียนซ้อนถูกไหมฉะนั้นเราก็ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายของเราก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเลือกเนอะมันจะมีเกณฑ์ในการแบ่งเนอะเราสามารถแบ่งตามภูมิศาสตร์ได้ตามภูมิประเทศใช่อย่างประเทศไทยเรามีกี่ภูมิภาคอาจารย์น้อง
1: โอ้ห้าหรือหกค่ะ
0: เออเรามีอะไรนะ
1: ภาคกลางตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต
0: ้ภูมิภาคเขามีตั้งเยอะแต่ละภูมิภาคสภาพอากาศก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมวิถีชีวิตคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมหรือเราแบ่งเรื่องของลักษณะตามประชากรศาสตร์ครับเพศอายุอาชีพรายได้การศึกษาโอ้เยอะมากเยอะมากหรือแบ่งเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรครับเรื่องของตามจิตวิทยาครับ
1: อ๋ออะไรคะพี่ยอด
0: เรื่องของไลฟ์สไตล
1: ์
0: อย่างอาจารย์น้องเนื้อดูเป็นคนที่อะไรเป็นแบบว่า working ใช่ไหมเป็นคนมีไลฟ์สไตล์เป็นคนทำงานนะเป็นคนคล่องแคล่วนะหรือว่าบางคนเป็นเรื่องของ health conscious ครับใส่ใจดูแลสุขภาพจริงๆคนเรามีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายนะครับหรือสุดท้ายก็คือพฤติกรรมการใช้ครับว่าเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ไห
1: ม
0: ใช้มากใช้น้อยใช้ปานกลางจริงๆเราแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายเลยถ้าคนที่แบบ แบ่งส่วนตลาดแบบเทพๆเนา
1: ะ
0: เขาจะใช้เกณฑ์ทั้ง4ด้าน

0: มาผส
1: โอ
0: ม
1: ้
0: กันเออแต่จริงๆถ้าเรียนรู้กันง่ายๆเนี่ยถ้านักศึกษายังไม่คุ้นเนาะ
1: ค
0: ใช
1: ่ะ
0: ้ทีละเกณฑ์ก่อน
1: อ่าใช่
0: เกณฑ์พื้นฐานง่ายสุดก็คือประชากรศาสตร์กับภูมิศาสตร์
1: อ๋อ
0: แต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราใช้ AI ช่วยอย่างไรอ่า
1: เลยค่ะ
0: น่าสนใจไหม
1: ใจมากเลย
0: เมื่อเราสามารถที่จะแบ่งส่วนตลาดแล้ววิธีแบ่งส่วนตลาดมันเหมือนเรามีเค้ก1ก้อนเนาะผมจะสอนทุกคนประจำว่าเรากินเค้กทั้งก้อน3บอลกินไหวไหม
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวใช่ไหมเคยมีนักศึกษาตอบว่ากินไหวผมเสียใจอยากกินนะครับเพราะไม่ดีต่อสุขภาพเนา
1: ะ
0: เราต้องตัดมากินแบ่งส่วนตลาดคือเหมือนว่าเราแบ่งเค้กมากินเราแบ่งเค้กมากินเนี่ยเกณฑ์ในการแบ่งเหมือนเป็นมีดครับเราใช้มีดไหนตัดเราเป็นมีดประชากรศาสตร์เราเป็นมีดภูมิศาสตร์เราเป็นมีดพฤติกรรมศาสตร์พอเราแบ่งเสร็จเนาะเราก็จะต้องทำการตลาดครับว่าเราจะเลือกตลาดเป้าหมายแบบไหนเราอาจจะเลือกตลาดเป้าหมายแบบไม่แตกต่างกันเราใช้กลยุทธ์เดียวกันหลายๆส่วนตลาดสมมติว่าผมเลือกนะคนไว้ทำงานกับนักศึกษานะมีความคล้ายๆกันไว้ทำงานตอนต้นกับนักศึกษาเราอาจจะใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไม่แตกต่างกัน
1: ไม่แตกต่างคือไม่แตกต่างใช่ไหมลักษณะคล้ายๆกัน
0: ใช่หรือเรามีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันเช่นเราเลือกลูกหลานกับผู้สูงอายุเขาอาจจะมีความแตกต่างกันหรือมุ่งเป้าเฉพาะส่วนตลาดเล็กๆผมเน้นคนเลยครับเน้นคนที่ใส่ใจรักสุขภาพ
1: อ๋อนิชมาร์เก็ตที่แบบ
0: นิชมาร์เก็ตกลุ่มเล็กๆหรือคนที่ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ
1: อ๋อระบุเฉพาะเจาะจงไปเลย
0: ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นการเลือกตลาดเป้าหมายเป็นส่วนๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเกริ่นนำเนอะเรื่องหลักการเนอะแต่เราจะมาถึงไคลแม็กซ์เราแล้วว่าแล้วเราจะใช้เจน AI ในการแบ่งส่วนตลาดอย่างไร
1: ใช่ไหมคะ
0: ซึ่งก็มีหลักการเหมือนกันเนอะนะครับเราก็ใช้เจน AI นะช่วยในการวิเคราะห์
1: ค่ะ
0: เพราะในความเป็นจริงอย่างเงี้ยครับเราจะรู้จักส่วนตลาดแต่ละส่วนเนี่ยเราก็ต้องมีการวิเคราะห์เนาะแล้วก็แบ่งส่วนเขาซึ่งแต่ละองค์กรเขาจะมีข้อมูลไหมมีอย่างของเรามีข้อมูลอะไรบ้างในมหาลัยเรา
1: โอ้โหหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนักศึกษ
0: า
1: ข้อมูลชุดวิชาต่างๆโอ้เยอะมากหลากหลายวิชามากซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่เนาะเพราะว่าเนื่องจากคนอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ให้บริการกลุ่มอาจารย์กลุ่มโอ้โหเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะเยอะเลย
0: ใช่ซึ่งจริงๆอ่ะเขาสามารถช่วยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเกี่ยวกับนักศึกษาเนอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเราเนอะหรือเราสามารถสร้างโปรไฟล์ได้ที่ละเอียดเนอะเหมือนเป็นกึ่งเพอร์โซนาเนอ
1: ะ
0: เป็นโปรไฟล์ลูกค้าเราเนอะซึ่งจริงๆอ่ะเราน่าจะมีหลายๆเพอร์โซนาได้เนอะเพราะว่านักศึกษาเราหลากหลาย
1: หลากหลายแตกต่าง
0: ใช่เพอร์โซนาก็เหมือนเป็นภาพลักษณ์หรือตัวแทนลูกค้าเนอะอันนี้นะครับ3ก็คือปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดแบบเรียลไทม์นะ
1: ทำยังไงคะ
0: ใช่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเขาจะปรับแต่งกลยุทธ์อย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยประโยคก็คือเรื่องของวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สร้างโปรไฟล์นะครับสิ่งถัดมาก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนอะอาจารย์น้องเล่าให้ฟังหน่อยเอ
1: ๊ะ
0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรใหญ่ๆเนอะเขานำ AI มาช่วยยังไงบ้างครับ
1: อยู่ตัวอย่างตัว Google เนี่ยค่ะที่เป็นเคสที่ได้มานะคะ
0: ค
1: ือ Google เขาพัฒนาเครื่องมือที่เป็น Gen AI Generative AI เนี่ยให้นักการตลาดเลยช่วยให้นักการตลาดเนี่ยสร้างโฆษณาที่มีคุณภาพได
0: ้
1: โอ้น่าสนใจเนาะแล้วก็สร้างโฆษณาที่สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์อีกต่างหากนะคะแล้วก็ช่วยให้ลงโฆษณาสร้างโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในช่องทางต่างๆนะคะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ
0: เห็นไหม
1: เออน่าสนใจนะคะ
0: น่าสนใจเนอะเขาก็มาใช้วิเคราะห์นะครับเพราะว่าจริงๆ Google เนี่ยเขาก็มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เนอะใช่ไหมคนที่มาเซิร์ชคนที่ล็อกอินแพลตฟอร์มเขาเขาก็มีโปรไฟล์อยู่ใช่ไหมเขาก็สามารถช่วยเราแบ่งส่วนตลาดได้เนอะนะคะเดียวกันเนี่ยเขาไม่จบแค่แบ่งเนอะเขาไปคิดต่อว่าแล้วงานโฆษณาแต่ละส่วนของตลาดเนี่ยควรจะทำอย่างไรเราใช้ช่องทางอย่างไรเนอะอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก Think with Google เนาะเขาก็มีข้อมูลดีๆแล้วก็ไปเรียนรู้จากเขาได้นะครับอันนี้ก็คือเขาใช้ Gen AI มาช่วยครับหรืออีกที่นึงอันนี้เขาเป็นวิจัยโดยภาพรวมนะของ Accenture เนาะเขาเป็นบริษัทเหมือนที่ปรึกษาวิจัยระดับโลกครับจะน้องเขาเล่าอะไรเนาะ
1: ตัวนี้เขานำมาใช้แบบในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าใช่ไหมคะยอดนะคะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีโอกาสในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น
0: ใช่
1: 25% ภายใน5 ปี
0: โอ้ยสุดยอดเลย
1: ถามว่าธรรมดา
0: เออไม่ธรรมดาเนาะเพราะจริงๆเขาบอกว่ามันสามารถที่จะใช้ AI ในการสร้างนวัตกรรมเนาะซึ่งแน่นอนมันต้องเริ่มจากการเข้าใจลูกค้าใช่ไหมแบ่งส่วนตลาดให้ชัดนะครับพัฒนาแคมเปญเนาะนะครับรายได้ก็เพิ่มสูงขึ้นเนาะแล้วเขาบอกว่าสร้างนวัตกรรมเนี่ยมากกว่าเดิมได้ถึง 5.6 เท่า
1: 5.6 เท่าเลยเหรอคะ
0: ใช่เยอะมากเน
1: า
0: ะ
1: เยอะมาก
0: เยอะมากยังตกใจเลยว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า AI ในวงการต่างๆเนี่ยเอามาใช้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆพื้นฐานก็คือเข้าใจลูกค้าก่อนนะลูกค้าคือใครเนาะการตลาดนะก่อนจะไปทำอะไรเนาะหลายคนเป็นผู้ประกอบการจะน้องชอบเริ่มคิดผลิตภัณฑ์ก่อนลืมลูกค้าไปเนาะฉะนั้นถอยมา19เนาะบางทีเราเดินไปข้างหน้าเยอะแล้วถอยมาสัก2สเต็ปเน
1: า
0: ะกลับมาพิจารณาลูกค้าเราด้วย
1: คอนเซปต์การตลาดเลยใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: ผลลัพธ์เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เรามาดูซิวิธีการใช้ Gen AI แบ่งส่วนตลาดทำอย่างไรเนาะแน่นอนก็คือเรารวบรวมข้อมูลเนา
1: ะ
0: จากแหล่งต่างๆที่เรามีอย่างมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเรามีข้อมูลจากระบบอะไรบ้างอาจารย์น้อง
1: โอ้โหไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆเนาะฐานข้อมูลนักศึกษาระบบลงทะเบียนต่างๆ
0: ระบบ e-learning มีไหม
1: e-learning มีค่ะถ้าเป็นพวกสื่อพวกให้บริการนักศึกษาก็จะเป็นแบบสื่อ STOU Media อะไรอย่างเงี้ย
0: เรารวบรวมมาวิเคราะห์ได้เลยแบ่งส่วนตลาดได้เลยแล้วก็แน่นอนเราก็ต้องฝึกฝนเขาใช่ไหมอาจารย์น้องเราฝึกน้องเขาได้ไหมจิตเอง
1: โอ้โหปกติเราคุยทุกวันนี่คือการฝึกเขาอยู่แล้วใช่ค่ะเราให้ข้อมูลหรือเราถามหรือเราพร้อมอะไรไปน
0: ี
1: ่คือการฝึกให้เขาได้รับทั้งข้อมูลแล้วก็เจนข้อมูลออกมาให้เรา
0: okay.
1: นะคะนี่คือการฝึกเขาอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็3ก็คือวิเคราะห์และสร้างกลุ่มลูกค้านะครับอันนี้สามารถที่จะสร้างกลุ่มลูกค้าแล้วก็แบ่งส่วนตลาดออกมาเนอะแล้วก็พัฒนากลยุทธ์เนา
1: ะ
0: การตลาดที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มได้นะครับแล้วก็ติดตามแล้วก็ปรับปรุงครับเพราะว่าอะไรครับบางทีลูกค้าเราปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ก็มีเรื่องอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเน
1: าะ
0: บางทีตามไม่ทันก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่
1: เปลี่ยนแปลงไปตลอด
0: ใช่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอาจารย์น้องตื่นเต้นแล้วนะว่าเราจะใช้เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์อย่างที่พี่บอกก็คือว่าเราเหมือนเรามีก้อนเค้ก1ก้อนน
1: ะ
0: คนทั้งโลกทั้งประเทศเลยเราจะไม่สามารถจะดึงทุกคนมาเป็นลูกค้าเราได้เนอะเราจะสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าสำหรับอันนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่แล้วกันเน
1: อ
0: ะเราไม่ใส่ชื่อแบรนด์อยากรู้สิว่าเครื่องสำอางใหม่เราสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามอายุอาชีพรายได้เพศอย่างไรการศึกษาอย่างไรให้เขาช่วยแบ่งคร่าวๆซิสมมติว่าพี่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยเนอะเราก็ลองสร้างพร้อมไหมให้น้องลองช่วยคิด
1: เราจะลองแบบพร้อมตามนี้เลยดีไหมคะแต่ว่าเราลองมานิดนึงนะ
0: ใส่บทบาทให้เขาหน่อยใช่ไหม
1: ขออนุญาตไป New Chat ใหม่แล้วกันเขาจะได้ไม่สับสนกับสิ่งที่เราเคยถามมานะคะ
0: ได้เลย
1: เมื่อกี้พี่ยอดพูดเรื่องของการแบ่งโซนการตลาดใช่ไหมคะอยากให้แบ่งกลุ่มลูกค้าตามอายุเพศรายได้และการศึกษาสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพี่ยอดจะมีเพิ่มเติมไหมเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างได้อย่างนั้นพี่อาจจะบอกว่าสำหรับเพื่อชะลอวัยแล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้ anti aging มาแรงใช่ไหมทุกคนอยากชะลอวัยเพื่อชะลอวัยเพราะทุกวัยก็อยากชะลอเนอะ
1: ใช
0: ่ไหมไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากชะลอให้เราถึงช่วงที่เราไม่ต้องการชาที่สุดเนอะ
1: ใช่แต่ก่อนที่จะรายละเอียดนิดนึงเราต้องบอกบทบาท
0: ก่อ
1: นนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนนี้ด้วยความที่ถามเยอะมากแล้วก็การกำหนดเพอร์ซนาของน้องตอนช่วงต้นเนี่ยจะเป็นบทบาทนักอาจารย์นักวิจัยอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนบทบาทให้เขาเพื่อให้เขารู้นิดนึง
0: ต้องให้เขาเป็นนัก
1: การตลาด
0: การตลาดนะ
1: การตลาดอาวุโสไปเลย
0: อาวุโสเลย
1: เราอวยยศให้เขา
0: อวยยศให้เลยอาวุโสเลยนะฉะนั้นเราคาดหวังว่าคำตอบต้องไม่ธรรมดา
1: ใช่เพียงพอไหมคะอาจารย์พี่ยอด
0: ก็ดูละเอียดดีเน
1: า
0: ะ
1: ละเอียดเลยใช่ไหมคะงั้นลองส่งไปดูว่าเขาจะให้ข้อมูล
0: จะแบ่งส่วนตลาดให้เราไหม
1: นะคะ
0: เขาแบ่งให้ชัดเลย
1: แบ่งตามกลุ่มอายุ
0: อ
1: ันนี้เป็น
0: เขาเป็นเรื่องของประชากรศาสตร์เรื่องอายุก่อนนะเขาบอกแบ่งเป็นวัยทำงานตอนต้นเนาะเขาบอกมันวัยเราเนาะอาจารย์น้อง
1: ใช่ค่ะกลุ่มอายุถูกไหมคะอาจารย์พี่ยอด
0: ได้อยู่วัยทำงานตอนกลางแล้วก็วัยผู้ใหญ่แล้วเขาข้อดีคือเขาให้ความต้องการด้วยวัยทำงานตอนต้นเนี่ยอะไรป้องกันริ้วรอยก่อนวัยริ้วรอยก่อนวัยป้องกันไว้ก่อนอันนี้คือเขายังไม่มีไง25-34ยังไม่
1: ม
0: ีลักษณะเด่นเนี่ยคือเริ่มต้นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขั้นสูงช่องทางการตลาดใช้ช่องทางไหนแต่ถ้าวัยกลางคนล่
1: ะ
0: ชะลอริ้วรอยลึกละอันนี้คีย์เวิร์ดมาแล้วฟื้นฟูละอันนี้ต้องรีเจเนเรตแล้วเพราะว่าอะไรเพราะผิวเริ่มจะไม่ดีละใช่ไหมรอยเริ่มลึกมาแล้วเนาะน้องสัตว์เนาะสัตว์มีปีกเริ่มมาแล้วน้องกาเริ่มมาใช่ไหม
1: บนใบหน้าเรา
0: ใช่แล้วน้องเริ่มมาประทับรอยไว้บนหน้าเราแล้วนะครับลักษณะเด่นก็คือเช้นเน้นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใช่ไหมครับแล้วเขาเน้นเรื่องช่องทางคือรีวิวจากผู้ใช้จริงแล้วก็เน้น scientific บทความเชิงวิทยาศาสตร
1: ์อันนี้น่าสนใจค่ะต้องมีบทความที่รองรับนิดนึงนะว่าน่าเชื่อถือไหมเพราะกลุ่มนี้เขารู้มาเยอะ
0: ใช่
1: ไหมคะกลุ่มผู้ส่งนี้เขาใช้มาเยอะแล้ว
0: ใช่ใช้มาเยอะแล้ว
1: ตอนนี้ต้องการความชัดเจนนะคะ
0: ถ้าใบผู้ใหญ่เขาบอกว่าลดเลือนริ้วรอยชัดเจนเพิ่มความกระชับกลุ่มนี้ต้องยกกระชับแหละใช่ไหมให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ชัดเจน
1: เห็นได้ชัดเจน
0: ภาษาอังกฤษเรียกว่ากระดาษเขาเรียกว่าเป็น visible result ก็คือว่าเขาต้องการเห็นผลอะไรชัดๆเพราะจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์น้องบอกนะจนถึงใบ15-60น่าจะลองมาเยอะแล้วเขาน่าจะลองกับผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่อาจจะบอกว่าใช้แล้วไม่ชัดเนอะอันนี้ก็ให้ชัดเจนนะครับแบ่งตามเพศ
1: อันนี้คือกลุ่มเพศประชากรศาสตร์อยู่ใช่ไหมคะ
0: พี่หญิงพี่ชายได้เราดูได้แบ่งตามรายได
1: ้
0: ลงมาอีกรายได้สูงความต้องการต้องการพรีเมียมเน
1: า
0: ะส่วนผสมคุณภาพสูงดีเดียอะไรใหม
1: ่
0: ๆมาแรงมาดีนะครับรายได้ปานกลางเน้นสมเพศสมผลใช่ไหมครับรายได้ต่ำอาจจะเน้นเรื่องของราคาย่อมยาวเนา
1: ะ
0: มีขายตามร้านสะดวกซื้อชัดเจนไหมการศึกษาการศึกษาระดับสูง
1: ฟิสิกอลอยู่เหรอคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเดโมกราฟิกเหมือนเดิมแต่ว่าเราอันนี้เป็นเรื่องการศึกษาเน
1: า
0: ะ
1: การศ
0: ึกษาระดับสูงคือในเรื่องของงานวิจัยแหละพวกนี้เขาจะชอบงานวิจัยเรื่องของแบ็กอัพ
1: บทความเชิงประจักษ
0: ์
1: ผ่านการตรวจสอบจากที่ไหนมาอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ถ้าระดับปานกลางอาจจะเน้นผู้เชี่ยวชาญเนา
1: ะ
0: ผู้เชี่ยวชาญมาเนาะแล้วก็
1: รีวิวนิดนึงใช
0: ่ไ
1: หมใช้จริงแล้วเกิดเป็นยังไงขึ้น
0: ใช่แล้วสุดท้ายก็คือเน้นการใช้งานที่ง่ายเน้นผลลัพธ์ชัดเจนการศึกษาไม่สูงหน่อยเนาะเขาอาจจะเน้นอะไรที่แบบเห็นภาพเห็นผลลัพธ์แล้วก็ใช้งานง่ายๆเนา
1: ะ
0: อย่ามา10สเต็ปไม่ได้นะ10สเต็ปนี้จำไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็เน้นง่ายๆเนาะอันนี้ก็ประยุกต์ใช้งานจริงนะก็คือเน้นเราไปสร้างเป็นเพอร์โซนาได้นะครับไปทำแคมเปญได้นะครับอันนี้เขาบอกยกตัวอย่างแคมเปญย้อนวัยใน
1: บ้านโอ้ชื่อเก๋
0: เอามาให้จ้ะน้องย้อนวัยใน7วันเลย
1: 7วันเห็นผลทันที
0: อันนี้ก็อุบอิบไปก่อนว่ามีผลทดสอบทางวิทยาศาสตร์ไหมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ละแล้วเรามาลองพร้อมถัดไปดูหน่อยอาจารย์น้อง
1: พร้อมถัดไปพี่
0: เขาแบ่งส่วนตลาดให้เราดูแล้วเรามีพร้อมถัดไปให้ดู
1: อันนี้คือเคสของอ
0: ันนี้แบ่งตามภูมิศาสตร์บ้างอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเสื้อผ้ากีฬาแล้วกันเนาะ
1: เสื้อผ้ากีฬา
0: ดีไหมดีไหม
1: น่าสนใจ
0: เพราะว่าเสื้อผ้ากีฬาแต่ละภูมิประเทศอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่า
1: ใช่เห็นด้วยค่ะ
0: เนาะ
1: ขออนุญาตไปที่นิวแชทเหมือนเดิม
0: เนาะเป็นอันนี้เราก็
1: นะคะเราท่านนี้จะเป็นในฐานะที
0: ่
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญขออนุญาตนะคะ
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไหมเราเปลี่ยนบทบาทนิดนึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะ
1: พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ
0: ผลิตภัณฑ์ใหม่เลย
1: ด้านการกีฬาไหมคะผลิตภัณฑ์ด้านการกีฬาไหม
0: ใช่ด้านการกีฬาเราอาจจะได้รองเท้ายี่ห้อใหม่ซึ่งดีกว่าแบรนด์ดังๆก็ได้นะดูสิใช่ไหม
1: ค่ะ
0: วิเคราะห์และแบ่งกลุ่มลูกค้าตามภูมิภาคและสภาพภูมิอากาศในโลกไหมเราบอกว่าเราไม่เราบอกว่าแอมบิชันเราไม่ต้องขายในเมืองไทยอย่างเดียวละในโลกเลย
1: โกทูอินเตอร์
0: ใช่ในโลกเลยสำหรับคนที่เอากำลังกายในร่มดีไหม
1: ดีไหมระบุเฉพาะอันนี้ดีเลยค่ะเป็นนิชมาร์เก็ตเลยใช่ไหม
0: เพราะเดี๋ยวนี้คนอาจจะออกในแบบที่บ้านออกในจิมอะไรเงี้ยนะครับเราก็ลองดูซิว่าเป็นอย่างไรเพราะที่ออกไปข้างนอกอาจจะเจอกลัว PM PM เนาะเราก็ลองเลยโอ้ตื่นเต้นตื่นเต
1: ้
0: น
1: ครบถ้วนเลยนะคะ
0: ครบถ้วนเลย
1: แล้วก็ลงระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวอย่างเลยค่ะ
0: เขาจะหาให้เราได้ไหมโอ้โหเวลาน้องตอบนี้ประทับใจจริง
1: ๆใช่ลื่นไหลด้วยนะคะ
0: วันดีคืนดีอาจารย์น้องไปเปิดยุโรปดีไหมเปิดสาขาที่ยุโรปเลยทำเครื่องกีฬาในยุโรปครับภูมิอากาศหนาวเย็น
1: หนาวเย็น
0: อากาศเย็นบรรยากาศนี้ออกกำลังกายในช่วงในร่มนะในฤดูหนาวใบไม้ร่วงใช่ไหมเสื้อผ้าต้องอะไรครับ
1: ระบายความชื้นได้
0: ด
1: ีความชื้นนะอันนี้เขาระบุว่าเป็นความชื้นเพราะหนาวเย็นใช่ไหมคะวัสดุให้ความอบอุ่นในอุณหภูมิต่ำ
0: จริง
1: ถูกต้องเน
0: า
1: ะพวกเสื้อแขนยาวเลกกิ้งที่มีฉนวนกันความเย็นอันนี้ชัดเจน
0: ดีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทางอเมริกาเหนืออเมริกาเหนือเขาบอกว่าฤดูหนาวใช่ไหมหนาวจัดในหลายพื้นที่นะครับฤดูร้อนก็อุณหภูมิสูงเนาะอันนี้เขามีความแตกต่างเยอะใช่ไห
1: ม
0: หนาวก็หนาวร้อนก็ร้อน
1: ก็ร้อนจัดเลย
0: เขาบอกว่าลูกค้าก็จะมีหลายกิจกรรมเช่นโยคะฟิตเนสบาสเกตบอลอันนี้ในล้มหมดเลยนะ
1: ถู
0: กไหม
1: ชัดเจนมาก
0: ความต้องการเสื้อผ้าคือต้องการเสื้อผ้าที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นสูงเอาแบบทันสมัยสวมใส่ได้ทั้งในและนอกโรงยิมเก๋ไหมเพราะบางทีเขาอาจจะใส่จากบ้านก็ได้นะใช่ไหมเก๋ๆเดี๋ยวนี้มันก็มีแฟชั่นที่ใส่เป็นชุดแบบออกกำลังกายเนาะเก๋ๆนะครับ
1: ก็ดี
0: อันนี้มาดูภูมิภาคเราดีกว่าอาจารย์น้องเป็นอย่างไร
1: แปซิฟิกนะคะร้อนชื้นในหลายพื้นที่ฤดูหนาวในบางประเทศ
0: ประเทศเราหนาว
1: ประเทศเราคือร้อนมากและร้อนหนาวบ้างช่วงนี้หนาว
0: ช่วงนี้หนาวอยู
1: ่แต่ก็ไม่ได้หนาวถึงขั้นแบบอุ้ยหนาวนะคะ
0: อาจารย์น้องเป็นคนขี้หนาวใช่ไหม
1: ขี้หนาวใช่ขี้หนาวมากนะคะแต่ก็ถ้าพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้าใช่ไหมคะเขาบอกว่าความต้องการเสื้อผ้าด้านการกีฬานะจะเป็นพวกเสื้อกล้ามเสื้อยืดน้ำหนักเบา
0: จริง
1: ใช่เพราะอากาศบ้านเราร้อนไงวัสดุที่ใช้ก็คือควรควบคุมเหงื่อด้วยแล้วก็ป้องกันกลิ่นอับนะคะพออากาศร้อนแล้วเหงื่อออกเยอะควรที่จะระบายด้วยแล้วควบคุมด้วยแล้วก็ไม่ให้แบบมีความเหม็นเนาะ
0: ใช่
1: อับอะไรอย่างเงี้ยอัน
0: นี้เป็นเรื่องจริงเลยนะเพราะว่าประเทศเราพอแบบอากาศมันค่อนข้างความชื้นสูงไงครับเหงื่อจะออกง่ายแล้วก็กลิ่นอับจะเกิดง่ายนะโดยเฉพาะกลิ่นอับที่อาจจะเป็นทั้งแบบจากรองเท้าเองจากเสื้อผ้าเองเนาะอันนี้ชัดเจนเรามาดูแอฟริกากันดีกว่า
1: แอฟริกาเป็นยังไงคะยอด
0: ร้อนจัด
1: แห้งแล้งกว่าเราอ
0: ีกชัดเจนเลยออกกำลังกายในร่มเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนครับ
1: อ
0: ันนี้เขาไม่ออกมาข้างนอกเพราะอะไรข้างนอกร้อนมากเน
1: าะ
0: เสื้อผ้าก็ต้องระบายความร้อนได้ดีสีสัน
1: สะท้อนความร้อน
0: นี่เก๋นะ
1: อันนี้ดีไซน์มาแบบตรงกับภูมิภาคจริง
0: ห้ามใส่สีดำนะเดี๋ยวไปดูความร้อนใช่แล้วก็สะท้อนความร้อนเนาะอเมริกาใต้เป็นอย่างไร
1: อเมริกาใต้อบอุ่นถึงร้อน
0: ครับผม
1: ชอบลูกค้าจะชื่นชอบการเน้นการเคลื่อนไหวการเต้น
0: การเต้นแต่ลาตินอเมริกาเขาเน้นเต้นเนาะสาวๆเขาจะแบบเต้นลาตินอะไรอย่างเงี้ยลาตินแดนใช่ไหมที่มาสู่ประเทศเราเนาะ
1: ค่ะชุดออกกำลังกายเขาก็ต้องมีความยืดหยุ่นด้วยนะคะต้องมีความยืดหยุ่นที่สูงด้วยนะคะการออกแบบคือต้องมีสีสันและสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
0: อัน
1: นี้เอาเรื่องของวัฒนธรรมมาจับ
0: ใช่โอ้ยแตกต่างเนาะอันเนี้ยพี่รู้ว่าเอ้ยน่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เขาแบ่งตามสภาพภูมิอากาศเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวก็ควรจะใช้ที่มีฉนวนกันความเย็นใช่ไหมครับโพลีสเตอร์ขนสัตว
1: ์
0: ถ้าเป็นอากาศร้อนล่ะอาจารย์น้อง
1: ชื้นควรใช้ผ้าไนลอนไมโครไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติระบายความชื้นนะ
0: ค
1: ะการออกแบบต้องน้ำหนักเบาด้วยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็สภาพแบบอากาศแห้งร้อนจัดเนี่ยก็มีผ้าที่สะท้อนแสงแดดใช่ไหมครับป้องกัน UV เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้สำคัญเลยนะ
0: อย่างเมืองไทยก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเสื้อผ้าป้องกัน UV ค่อนข้างเยอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะหรืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับ
1: ต้องมีผ้าที่ปรับสามารถปรับตัวกับอุณหภูมิได
0: ้
1: เช่นผ้าที่มีเทคโนโลยีระบายความร้อนแบบดินามิกอันนี้ขั้นสูงเลยนะ
0: ขั้นสูงเนาะเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยเนาะ
1: เสื้อผ้าหลายชั้นปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น
0: ซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบเดี๋ยวนี้หลายคนเขาจะใส่เป็นเลเยอร์เน
1: า
0: ะแล้วก็ดึงออกเป็นเลเยอร์เน
1: า
0: ะไม่ใช่ใส่อันเดียวหนามาเลยเน
1: า
0: ะจะถอดก็ถอดไม่ได้เดี๋ยวโป๊ถูกไหมแล้วก็ต้องค่อยๆปรับไปทีละเลเยอร์
1: ตอนเช้าอาจจะไปวิ่งจ็อกกิ้งแล้วต้องมีเสื้อคลุม
0: ใช่
1: พอตอนบ่ายอยากจะไปออกกำลังกายโยคะถอดเสื้อคลุมได้ใช่ไหมคะ
0: แล้วเขาก็ไปถึงกลยุทธ์การตลาดเลยนะคะว่านี่อะไรต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจของน้องเนาะอันนี้ก็คือเรื่องแบ่งส่วนตลาดอีกแบบนึงนะตามภูมิศาสตร์เนาะเรามาแบ่งอีกแบบนึงต่อจ้ะน้อง
1: แบบไหนบ้างคะพี่ยอด
0: จิตวิทยา
1: อันนี้จิตวิทยา
0: ใช่อันนี้ก็คือเน้นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะว่ารักสุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อมเราเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมใช่ไหมรักสุขภาพเนา
1: ะ
0: แล้วก็อันเนี้ยเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิก
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นแบบตลาดกลุ่มตลาดที่เล็กๆลงหน่อยเนาะนะครับอันนี้ก็
1: เราจะอวยยศให้เขาเป็นอะไรดีคะพี่ยอด
0: อันนี้หรอเราเป็นอะไรดีเอ่ยแล้วก็เป็นให้นะเป็นนักการตลาดไหม
1: เป็นนักการตลาด
0: นักการตลาด
1: นักการตลาดนักวิจัยด้านนี้ไหมคะด้านผลิตภัณฑ์อาหารได้ไหม
0: ใช่ครับ
1: นักวิจัย
0: นักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์อาหารนะครับ
1: อาหารเลยค่ะทั้งเป็นนักการตลาดและนักวิจัยด้วยนะ
0: เป็นทุกอย่างในคนคนเดียวเลยเพราะเรามีน้องช่วยแล้วใช่ครับ
1: ให้ระบุกลุ่มลูกค้าที่
0: ม
1: ี
0: ไลฟ์สไตล
1: ์รักสุขภาพสนใจสิ่งแวดล้อม
0: ใช่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิก
1: ชัดเจน
0: ชัดเจนมาก
1: นะคะลองไปดูผลลัพธ์ดูค่ะ
0: ใช่ใครอยากทำอาหารออร์แกนิกนี้ได้เลย
1: ตัวอย่างอาจารย์พี่ยอดหลากหลายมากเลยนะคะที่แบบว่าเห็นภาพจริงเนาะการแบ่งส่วนตลาดแต่ละกลุ่มเนาะ
0: เขาบอกกลุ่มแรกคือกลุ่มรักสุขภาพ
1: ม
0: า health conscious เนาะเขาบอกกลุ่มนี้เนาะมีลักษณะเด่นให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพใช่ไหมการบริโภคอาหารเนา
1: ะ
0: อายุประมาณ 25-45 เนาะนะครับใส่ใจสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นคนที่อะไรครับมีครอบครัวนะเราต้องการดูแลสุขภาพตนเองคนในครอบครัวเนา
1: ะ
0: พฤติกรรมของเขาคืออะไรเพราะอันนี้เราเน้นเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับเขาก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอะไรครับส่วนผสมชัดเจนเนา
1: ะ
0: นะครับมาจากสารเคมีชัดเจนเลยไลฟ์สไตล์คือออกกำลังกายโยคะเนา
1: ะ
0: สนใจพวกแพลนเบสจะน้องเคยทานไหม
1: แพลนเบส
0: แพลนเบส
1: ไม่ค่อยถนัดด้านนี้เลยค่ะ
0: ไม่ถนัดด้านนี้เนาะแล้วก็คีโตไดเอทความสนใจเพิ่มเติมคือ

0: ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆเรื้อรังแบบไม่ติดต่อนะเช่นเบาหวานความดันอันนี้ก็เป็นโรคที่หลายๆคนต้องใส่ใจดูแลสุขภาพเนาะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีโรคแบบนี้มากขึ้นนะครับอันนี้กลุ่มแรกเนาะกลุ่มที่2คือสนใจสิ่งแวดล้อมจะน้อง
1: อันนี้กลุ่มน้องเลยเนี่ยนี่กลุ่มน้องก็เป็นกลุ่มที่เขาระบุเลยนะคะกลุ่มนี้จะน่าจะอยู่ในช่วงวัยที่10ถึง35หรือกลุ่ม Gen Z มิเลเนียลต่างๆที่สนใจสิ่งแวดล้อมจริงๆกลุ่มคนรุ่นใหม่นี่คือน้องๆที่เคยรู้จักกันเนี่ยค่ะเขาแยกขยะนะก่อนทิ้ง
0: เยี่ยมเลย
1: เขารักสิ่งแวดล้อมมากนะ
0: ครับผม
1: พฤติกรรมก็คือให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายไง
0: ครับผม
1: นะคะเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์
0: ใช่
1: โอ้ยระบุมาก
0: ลึกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กลุ่มนี้ไลฟ์สไตล์เขาจะแบบชอบสินค้าที่เป็นอีโคเฟรนลี
0: ่
1: ถุงผ้าหลอดไม้ไผ่นิยมบริโภคอาหารที่มีคาร์บอนฟุตปรินต์ต่ำ
0: เห็นไหมสนับสนุนองค์กรที่ทำ CSR คืนประโยชน์ให้สังคมฉะนั้นแปลว่าธุรกิจในอนาคตเนาะหรือปัจจุบันนี้แหละนะครับองค์กรเรานอกจากเราขายของมีคุณภาพแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสดงถึงการที่เราคืนกำไรให้กับสังคมด้วยเพราะเขาอยากซื้อของจากอะไรครับธุรกิจที่เป็นคนดีของสังคมครับอันนี้บอกไปเลยเนาะเพราะว่าจริงๆคนเหล่านี้เขาให้ความสำคัญเนาะอันนี้3เป็นกลุ่มผสมผสานไฮบริดน่าสนใจไหมคือทั้งใส่ใจสุขภาพแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมด้วย อันนี้กลุ่มจะกว้างขึ้นหน่อยนะอาจจะเป็น 30-50 นะครับเขาบอกเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงพฤติกรรมคือมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์นะครับต่อสุขภาพพร้อมๆกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอา2 อย่างเลยฮะชอบสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นจริงนะหลังๆคนสนใจมากขึ้นเนาะ
1: โอทงโอท็อปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคนให้ความสนใจเยอะ
0: แล้วก็อยากให้แบบเกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนเนา
1: ะ
0: ครับแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าแล้วก็ตอบสนองความเชื่อมั่นในด้านคุณธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนื้อ
1: สามกลุ่ม
0: ใช่
1: กลุ่มการตลาด
0: กล
1: ุ่
0: มการตลาดเนื้อแล้วก็เนื้อหาเราอยากจะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับน้องก็จะเล่าให้เราหมดเลยครับเห็นไหมจ๊ะน้องแบ่งส่วนตลาดไม่ยากอย่างที่คิดเลย
1: เพิ่งรู้นะคะตอนแรกน้องก็คิดว่าการตลาดเป็นเรื่องไกลตัวแต่ตอนนี้ไม่ไกลตัวแล้วเพราะมีปัญญาประดิษฐ์ป
0: ั
1: ญญาประดิษฐ์ช่วยเรา
0: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะถ้าสมมติว่าสำหรับที่เรามีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วเนอ
1: ะ
0: เราสามารถที่จะใส่ข้อมูลลูกค้าเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้วิธีปิดอย่างที่อาจารย์น้องบอกเนอ
1: ะ
0: ปิดโดยที่ไม่ให้ออกสู่พับลิกใช่ไหมแล้วก็สามารถที่ใช้ประมวลผลแบ่งส่วนตลาดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมนะครับของเรื่องแบ่งส่วนตลาดนะครับขอไปนะครับโดยที่ในตอนนี้เนาะสิ่งที่อยากจะสรุปเนาะสรุปให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่าเอ๊ะแล้วแบ่งส่วนตลาดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ปัญญาประดิษฐ์เนาะนะครับหรือ Gen AI เนี่ยมาช่วยอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดนึงที่อยากจะบอกก็คือเขาช่วยเนาะในการแบ่งส่วนตลาดเหมือนเป็นเข็มทิศดิจิตอลครับเข็มทิศดิจิตอลเนา
1: ะ
0: ในการที่จะนำพานักการตลาดเนาะไปสู่กลุ่มเป้าหมายเราได้ถูกต้องนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับกับการตลาดของเรานะครับแล้วก็ทำให้การตลาดเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปนะครับของการตลาดดิจิตอลนะครับด้วยการใช้ Generative AI ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชุดวิชานี้เป็นชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนครับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่6ครับเรื่องเหล็กและอลูมิเนียมสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ครับหน่วยนี้ประกอบด้วย2ตอนนะครับตอนแรกเป็นเรื่องของเหล็กสำหรับงานบรรจุภัณฑ์และตอนที่2เป็นเรื่องของอลูมิเนียมสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ครับทั้ง2ตอนจะอธิบายถึงที่มาและกระบวนการผลิตในการนำเหล็กและอลูมิเนียมในใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะครับเรื่องแรกนะครับเป็น